0: ไหมการพับกระดาษการประดิษฐ์ใช่ไหมคะแล้วก็การตัดกระดาษนั่นเองนะคะเด็กๆลองดูภาพนี้ค่ะอันนี้เป็นภาพอะไรคะเป็นภาพประกาศผลงานของนักเรียนใช่ไหมคะนายวันสุนทรภู่นั่นเองก็จะมีของชั้นป.1ของชั้นป.2และของชั้นป.3ของเรานะคะนักเรียนสังเกตดูสิคะว่าในบอร์ดนี้นะคะในภาพนี้เราใช้รูปที่มีแกนสมมาตรมาช่วยในการตกแต่งบ้างไหมคะมีอย่างเช่นชั้นอะไรชั้นอะไรใช้
1: ป.3
0: ชั้นป.3ใช้รูปที่มีแกนสมมาตรอะไรมาตกแต่งคะรูปหัวใจใช่ไหมคะลูกนำมาตกแต่งได้อย่างสวยงามเลยใช่ไหมคะแล้วก็มีป.1ป.2มีบ้างไหม
1: ม
0: ีตรงไหนคะลูกตรงธงข้างบนนี้ของป.1ใช่ไหมคะสีชมพูและสีฟ้าตรงนี้แล้วก็อะไรอีกของป.2มีไห
1: ม
0: มีตรงนี้ด้วยใช่ไหมก็เป็นรูปที่มีแกนสมมาตรเหมือนกันดังนั้นนะคะในเรื่องรูปที่มีแกนสมมาตรนอกจากที่เรานะคะเอามาใช้ในการตกแต่งผลงานในวิชาศิลปะวิชาการงานอาชีพแล้วนะคะเราสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ด้วยซึ่งเด็กๆนะคะก็สามารถพบเห็นได้ในการจัดป้ายนิเทศต่างๆป้ายประกาศรางวัลต่างๆนั่นเองนะคะเด็กๆเมื่อเราสังเกตของชั้นป.3จะมีรูปหัวใจที่เป็นรูปที่มีแกนสมมาตรใช่ไหมคะลูกถ้าเราต้องการสร้างรูปหัวใจ1รูปนะคะเด็กๆจะมีวิธีการสร้างรูปหัวใจได้ยังไงพับกระดาษแล้วก็วาดร่างรูปไว้ใช่ไหมลูกแล้วก็ทำการตัดนั่นเองทำอย่างไรขอตัวแทน1คนออกมานำเสนอหน่อยได้ไหมเอาวาดรูปสวยๆนะต้องการรูปหัวใจสวยๆเลยใครสามารถทำได้บ้างเดี๋ยวให้กลุ่ม5เลยยกมือก่อนใครนะคะเชฟเดี๋ยวออกมาทำรูปหัวใจนะคะสร้างรูปหัวใจให้กับคุณครูรูปหัวใจนะคะเอาขนาดกระดาษแผ่นนี้เลยค่ะลูกทำอย่างไรเดี๋ยวเชฟรอสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวพับให้เพื่อนๆปลายทางเขาดูด้วยนะพับนะคะแล้วร่างรูปไว้ไม่เป็นไรลูกพับเลยจากนั้นร่างรูปเลยค่ะรูปหัวใจของเชฟนะคะเรียบร้อยแล้วแล้วทำไงต่อคะลูกใช้วิธีการ
2: ต
0: ั
2: ด
0: ครับตัดตัดเลยดูซิรูปหัวใจของเชฟจะเป็นรูปหัวใจอย่างไรนะ

ตัดเลยค่ะเชฟตัดรูปหัวใจของเขาเรียบร้อยแล้วลองคลี่ให้เพื่อนดูสิคะว่ารูปหัวใจของเชฟเป็นยังไงได้แล้วเป็นรูปหัวใจไหมคะเป็นนะเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรไหมลูกมีแกนสมมาตรเหมือนกันแต่ขนาดเล็กเกินไปใช่ไหมคะเพื่อนอาจจะมองไม่เห็นเดี๋ยวหันมาทางนี้ลูกทางด้านนี้มี4นะถ้าหากว่ารูปหัวใจของเชฟเล็กเกินไปคุณครูก็มีเตรียมรูปหัวใจมาไว้นะคะซึ่งวิธีการสร้างของคุณครูก็เหมือนกับเชฟเลยของคุณครูจะมีขนาดใหญ่กว่านะเหมือนกับเชฟเลยค่ะก็คือพับร่างรูปหนึ่งข้างแล้วทำการตัดนะคะรูปที่เกิดขึ้นนะคะก็จะขึ้นอยู่กับรูปที่เราร่างของเชฟร่างไว้เป็นขนาดเล็กใช่ไหมของคุณครูร่างไว้เป็นขนาดใหญ่ก็จะมีขนาดใหญ่นั่นเองเชฟกลับไปนั่งที่ได้ค่ะปรบมือให้เชฟหน่อยค่ะตอนนี้เราได้รูปหัวใจหนึ่งรูปใช่ไหมคะทั้งของเชฟแล้วก็ของคุณครูถ้าคุณครูต้องการนำไปตกแต่งป้ายนิเทศแบบนี้เด็กๆสังเกตข้างล่างวางรูปหัวใจเป็นยังไงคะวางรูปหัวใจเรียงกันติดกันเลยเรานะคะก็สามารถตัดรูปหัวใจแบบนี้แล้วก็มาวางเรียงต่อกันสวยงามไหมคะเด็กๆสวยงามแต่ถ้าหากว่าเราต้องการตัดรูปหัวใจที่เรียงติดกันแบบนี้เราสามารถทำได้อย่างไรมีใครมีแนวคิดบ้างคะกระดาษต้องยังไงคะต้องยาวขึ้นใหญ่ขึ้นกว่านี้ใช่ไหมลูกคุณครูก็เตรียมมานี่ขนาดใหญ่ขึ้นแล้วเรานะคะจะทำยังไงให้รูปหัวใจนี้ติดกันพับได้ไหมถ้าไม่ทากาวล่ะใช้วิธีการพับแล้วตัดได้ไหมคะนี่ถ้าคุณครูอยากให้ได้รูปหัวใจสองรูปติดกันแบบนี้ทำอย่างไรดีพับใช่ไหมแล้วก็พับครั้งที่หนึ่งเสร็จปุ๊บทำไงต่อพับครั้งที่สองไหมคะหรือว่าจะพับครั้งเดียวแล้วก็ร่างรูปไว้เลยเป็นรูปหัวใจพับอีกหนึ่งรอบแล้วก็ร่างรูปไว้เหมือนเชฟเมื่อกี้เลยใช่ไหมคะนี่ใช่ไหมลูกแล้วก็ร่างรูปไว้แล้วเราก็ตัดแต่นี้เราใช้วิธีการพับกี่รอบคะ2รอบถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณครูพับ2รอบเตรียมไว้ให้นักเรียนเริ่มพับครั้งที่1พับครั้งที่2เรียบร้อยแล้วคุณครูพับแล้ว2ครั้งจากนั้นเราทำยังไงคะวาดร่างรูปหัวใจไว้ครึ่งนึงใช่ไหมคะข้างนึงของแกนสมมาตรแล้วเราจะร่างอย่างไรร่างแบบเชฟเมื่อสักครู่เล็กๆแบบนี้ได้ไหมคะทั้งครูร่างเล็กๆแบบนี้จะเป็นยังไงก็จะมีขนาดเล็กและรูปหัวใจอาจจะขาดออกจากกันเพราะฉะนั้นเวลาเราวาดเราร่างรูปนะคะถ้าเราต้องการให้รูปหัวใจติดกันแบบนี้เราก็จะต้องร่างรูปไว้โดยที่ทั้งสองข้างไม่มีอะไรที่เราต้องตัดไปทั้งหมดอย่างเช่นรูปนี้เดี๋ยวคุณครูจะร่างให้เด็กๆดูนะคะร่างรูปไว้ครึ่งหนึ่งนะคุณครูร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะร่างรูปครึ่งหนึ่งไว้ใหญ่ไหมคะลูกใหญ่เด็กๆดูนะคุณครูร่างติดกับรอยพับทางด้านนี้นะคะแล้วส่วนอีกด้านหนึ่งคุณครูไม่ได้ให้ตัดออกหมดนะยังเหลือส่วนที่ไม่ต้องตัดอยู่เพื่อที่รูปหัวใจเราจะได้เป็นยังไงติดกันนั่นเองทั้งสองรูปของเราจะได้ติดกันนะคะต่อไปเดี๋ยวคุณครูตัดเลยนะครูจะเริ่มตัดเลยนะคะ

0: ตัดตามรอยที่เราร่างไว้นี่จากนั้นคุณครูนะคะก็คลี่ออกเป็นยังไงคะลูกเป็น2รูปไหมคะถ้าคุณครูต้องการ3รูปล่ะเราก็อาจจะต้องใช้กระดาษที่ยาวกว่านี้แล้วพับใช่ไหมคะพับหลายรอบในทางเดียวกันแบบนี้นั่นเองรูปหัวใจแบบนี้เราไปทำอะไรได้บ้างเอาไปตกแต่งขอบของป้ายนิเทศแบบนี้เลยใช่ไหมคะเราก็ตัดทีเดียวได้รูปหัวใจตั้ง2รูปใช่ไหมถ้าเด็กๆมีวิธีการพับดีๆเด็กๆก็อาจจะได้รูปหัวใจเพิ่มเป็น3รูป4รูปในการตัด1ครั้งนะคะนอกจากรูปหัวใจที่ใช้ในการตกแต่งแล้วยังมีรูปอื่นอีกไหมที่เด็กๆเคยเห็นในการตกแต่งป้ายนิเทศแบบนี้มีอีกไหมคะลูก
1: รูปดอกไม้
0: เป็นรูปอะไรคะรูปดอกไม้ก็มีใช่ไหมลูกเอามาตกแต่งขอบป้ายนิเทศของเรานะคะเราสามารถสร้างรูปดอกไม้ได้อย่างไรเด็กๆดูนี่คุณครูเตรียมรูปดอกไม้มาให้ด้วยเป็นไงคะเป็นรูปดอกไม้ไหมลูกแต่ว่าสีอะไรคะสีฟ้าถ้าเด็กๆอยากได้รูปดอกไม้สีอื่นๆเราก็ใช้กระดาษสีอื่นมาใช้ในการตัดกระดาษได้ใช่ไหมคะซึ่งรูปนี้เกิดจากการพับกระดาษนะคะแล้วก็ใช้วิธีการตัดนั่นเองก็จะได้รูปที่มีแกนสมมาตรเป็นรูปดอกไม้แบบนี้นะคะตัดอย่างไรทำอย่างไรคิดว่าตัวเองทำได้ไหมคะถ้าเราอยากรู้ว่าเราตัดอย่างไร

0: เราก็ต้องมาสังเกตว่าเราพับกี่ครั้งอ่ะนับดูนะคะนี่ดอกนี้พับ1ครั้งนะแล้วก็พับ2ครั้งใช่ไหมคะลูกแล้วก็พับอีกได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได้อ
0: ันที่เราพับแบบนี้อีกพับกี่ครั้งคะ3ครั้งแล้วเป็นรูปแบบนี้ใช่ไหมคะลูกเพราะฉะนั้นเวลาเราต้องการตัดกระดาษแบบนี้เราก็จะใช้วิธีการพับแล้วตัดเหมือนกันเด็กๆตั้งใจดูนะคะบางทีเด็กๆอาจจะได้นำกระดาษนี้วิธีการตัดนี้ไปใช้ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยแกนสมมาตรของเราพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วคุณครูก็มีกระดาษ1แผ่นกระดาษ1แผ่นขนาดไม่ใหญ่นะคะขนาดเท่าที่เราต้องการที่จะตัดออกมาเป็นรูปดอกไม้จากนั้นทำยังไงพับครั้งที่1นะคะพับครั้งที่1ต่อมาเมื่อกี้เราพับกี่ครั้งคะลูก3ครั้งใช่ไหมคะอ่ะเราก็พับครั้งที่2แล้วก็พับอีกไหมคะพับอีก1ครั้งพับครั้งที่3คุณครูได้กระดาษที่พับ3ครั้งแบบนี้จากนั้นต้องทำยังไงคุณครูก็ต้องร่างรูปให้เหมือนแบบนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะนำภาพต้นแบบนี้นะคะมาทาบไว้เลยเราจะได้ร่างรูปที่มีขนาดเท่านี้เข้าใจไหมคะเริ่มเลยนะคุณครูก็ร่างรูปแบบนี้เลยร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วคิดว่าคุณครูจะได้ดอกไม้ไหมคะได้ดอกไม้กลีบขยิบข้างหน้าใช่ไหมลูกเดี๋ยวคุณครูจะทดลองตัดเลยนะคะตัดตามรูปที่เราร่างไว้แบบนี้เลยนะตัดเรียบร้อยแล้วได้รูปแบบเมื่อสักครู่นี้เลยใช่ไหมคะคลี่ออกมาคิดว่าจะเป็นดอกไม้ไหมเดี๋ยวทดลองคลี่ออกมานะคะ1 2คลี่ครั้งที่3เป็นยังไงและดอกไม้ที่เราได้จะมีลักษณะเป็นยังไงคะมีแกนสมมาตรและมีลักษณะเหมือนกันเลยใช่ไหมคะทั้ง4กลีบเลยนะคะคุณครูก็พับตกแต่งแล้วถ้าหากว่านักเรียนต้องการสีที่ดอกต้องการดอกไม้สีอื่นนักเรียนก็ใช้กระดาษสีอื่นที่นักเรียนต้องการนั่นเองหรือถ้าหากว่านักเรียนไม่มีกระดาษสีตามที่ต้องการทำยังไงดีเราใช้วิธีการระบายสีได้ไหมคะได้นะในการตัดกระดาษนะคะเราสามารถตัดออกมาเป็นรูปร่างต่างๆได้แต่ถ้านักเรียนต้องการสีก็ขึ้นอยู่กับกระดาษขึ้นอยู่กับกระดาษสีที่เราใช้ใช่ไหมคะแล้วถ้าหากว่าเราไม่มีเราก็สามารถระบายสีเพิ่มเติมให้สวยงามได้นั่นเองนะคะเดี๋ยวในวันนี้นะคะนักเรียนเรานะคะจะนำความรู้มาใช้ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานในวันนี้ค่ะซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็คือนักเรียนนะคะได้นำความรู้เกี่ยวกับรูปที่มีแกนสมมาตรไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้นะคะให้เหตุผลสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้มีเหตุผลในการสนับสนุนแนวคิดได้อย่างสมเหตุสมผลซึ่งเรานะคะจะนำไปใช้อย่างไรนะคะจากตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้เป็นป้ายประกาศผลงานของนักเรียนใช่ไหมคะในการจัดป้ายนิเทศนะคะก็จะมีการจัดป้ายนิเทศเกี่ยวกับความรู้ให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับวันสำคัญต่างๆเด็กๆรู้จักวันสำคัญต่างๆอย่างไรบ้างวันอะไรบ้างคะวันสำคัญวันสุนทรภู่ในภาคเรียนที่1นี้ก็จะมีวันสุนทรภู่ใช่ไหมคะซึ่งป้ายประกาศเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นป้ายประกาศรางวัลนักเรียนที่จะได้รางวัลในสุนทรภู่นั่นเองนะคะแล้วมีอะไรอีกวันอะไรอีกในเทอม1ของเราวันไหว้ครูใช่ไหมคะลูกซึ่งวันไหว้ครูนะคะก็จะเป็นวันที่มีความสำคัญที่นักเรียนจะต้องระลึกถึงพระคุณของคุณครูใช่ไหมคะการไหว้ครูก็เป็นการแสดงความเคารพนะคะแล้วเราก็จะได้เรียนรู้กันไปนะคะต่อไปวันไหว้ครูนี้ถ้าคุณครูต้องการที่จะให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศเกี่ยวกับวันไหว้ครู

0: ็จะต้องมีข้อมูลความรู้เกี่ยวกับวันครูใช่ไหมคะวันไหว้ครูนะวันไหว้ครูมีความเป็นมาอย่างไรก็จะมีข้อมูลในป้ายนิเทศของเราใช่ไหมคะมีพานในวันไหว้ครูมีดอกไม้ในวันไหว้ครูข้อมูลเหล่านี้นะคะเราก็จะนำมาไว้ในป้ายนิเทศของเราแล้วเมื่อเรานะคะนำข้อมูลต่อไปนี้มาแสดงนำเสนอในป้ายนิเทศของเราแล้วนะคะป้ายนิเทศของเราจะต้องมีการตกแต่งให้สวยงามใช่ไหมลูกเหมือนตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ถ้าหากว่าเป็นวันไหว้ครูของที่เราจะนำมาตกแต่งในวันไหว้ครูควรจะมีอะไรบ้างคะมีดอกไม้ดอกไม้ในวันไหว้ครูมีดอกอะไรบ้างนะมีดอกเข็มเราสามารถพับและตัดกระดาษเป็นดอกเข็มได้ไหมคะได้ไหมลูกดอกเข็มสีอะไรก็จะมีที่เป็นดอกสีแดงเราก็อาจจะใช้กระดาษสีแดงใช่ไหมคะมาทำการพับแล้วก็ตัดเป็นดอกเข็มเอามาตกแต่งป้ายนิเทศของเรานั่นเองเด็กๆในวันไหว้ครูจะมีอะไรอีกนอกจากดอกไม้พานเด็กๆเราสามารถตัดกระดาษเป็นรูปพานที่มีแกนสมมาตร1แกนได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ไหมลูกอาจจะใช้วิธีการพับแล้วร่างรูปพานไว้ทางส่วนหนึ่งไว้ใช่ไหมคะแล้วเราก็ตัดเราก็จะได้รูปพานที่สวยงามมีแกนสมมาตร1แกนนั่นเองมีอะไรอีกไหมคะในวันไหว้ครูอาจจะตกแต่งด้วยรูปคุณครูใช่ไหมคะเด็กๆสามารถสร้างรูปคนนะคะให้เป็นรูปที่มีแกนสมมาตร1แกนได้ไหมคะคุณครูนี้มีแกนสมมาตรไหมคะลูกรูปคุณครูนี้มีผมยื่นออกมาใช่ไหมคะทำให้เป็นรูปที่ไม่มีแกนสมมาตรเพราะฉะนั้นนักเรียนนะคะก็สามารถสร้างสรรค์รูปภาพนะคะที่มีแกนสมมาตร1แกนได้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ากลุ่มไหนอาจจะได้ตกแต่งนะคะตกแต่งป้ายนิเทศวันไหว้ครูต่อไปนอกจากวันไหว้ครูแล้วมีวันอะไรอีกคะวันเด็กใช่แล้วมีวันอะไรอีกวันพ่อแห่งชาติแล้วมีวันแม่แห่งชาติวันนี้นะคะเราก็จะมาจัดป้ายนิเทศวันพ่อแล้ววันแม่เหมือนกันนะคะวันแม่ก็จะมีข้อมูลให้นักเรียนเป็นประวัติวันแม่แห่งชาติวันแม่แห่งชาติตรงกับวันที่เท่าไหร่นะ12สิงหาคมใช่ไหมคะลูกแต่ว่าแต่เดิมนะคะวันแม่แห่งชาติเป็นวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวเราก็สามารถศึกษาได้จากข้อมูลนี้นะถ้าหากว่าใครได้สร้างสรรค์นะคะได้ตกแต่งป้ายนิเทศวันแม่นะคะคุณครูมีข้อมูลเตรียมมาให้เด็กๆแล้วต่อไปความสำคัญของวันแม่วันแม่มีความสำคัญอย่างไรดอกไม้ประจำวันแม่คือดอกอะไร
1: ดอก
0: อะไรคะวันแม่ดอกมะลิไงเมื่อถึงวันแม่เราจะนำดอกมะลิมาไหว้คุณแม่ใช่ไหมคะแล้วก็กิจกรรมวันแม่แห่งชาติมีอะไรนะคะแล้วหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ตกแต่งใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วเด็กๆก็จะต้องตกแต่งป้ายนิเทศของเด็กๆนั่นเองตกแต่งป้ายนิเทศของเด็กๆนะคะโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับรูปที่มีแกนสมมาตรนั่นเองนะคะมาใช้เด็กๆคะวันแม่มีอะไรบ้างนะวันแม่ต้องมีอะไรบ้างป้ายนิเทศวันแม่เวลาเรานำมาตกแต่งจะมีดอกไม้ใครตัดกระดาษเป็นดอกมะลิเป็นบ้างนักเรียนอาจจะใช้เรื่องความเข้าใจในเรื่องแกนสมมาตรนะคะมาใช้ในการตกแต่งป้ายนิเทศเกี่ยวกับวันแม่ได้เด็กๆวันแม่มีพวงมาลัยไหมนะ
1: ม
0: ีบางคนนำพวงมาลัยมาไหว้คุณแม่พวงมาลัยมีลักษณะอย่างไรเป็นกลมๆใช่ไหมคะเราสามารถใช้ความรู้เกี่ยวกับแกนสมมาตรมาใช้สร้างเป็นพวงมาลัยได้ไหมคะตัดกระดาษเป็นพวงมาลัยก็ได้เหมือนกันนะคะต่อไปวันพ่อก็จะมีข้อความมาให้เด็กๆ เหมือนกันนะคะภารกิจของเด็กๆ ก็คือให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะตกแต่งป้ายนิเทศวันสำคัญที่กลุ่มตนเองได้รับโดยนำความรู้เรื่องแกนสมมาตรไปใช้นะคะใช้อุปกรณ์ของมีคมด้วยความระมัดระวังนะคะ

0: ณครูปลายทางดูแลความปลอดภัยระหว่างทำกิจกรรมด้วยเนื่องจากมีการใช้ของมีคมคุณครูให้คำแนะนำเพิ่มเติมนะคะแต่ก่อนที่จะให้เด็กๆไปทำกิจกรรมนั้นเด็กๆจะต้องมาจับสลากเพื่อเลือกวันสำคัญที่ตนเองจะต้องไปจัดก่อนคิดว่าตนเองอยากจัดป้ายนิเทศวันอะไร
1: ว
0: ัน
1: ดาว
0: มีวันไหว้ครูมีวันพ่อมีวันแม่เลือกจัดกิจกรรมใดดีคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆออกมาจับสลากเริ่มจากกลุ่มที่3พร้อมสุดกลุ่มที่3ออกมาจับสลากมาได้จับเลยค่ะลูกเดี๋ยวมิลินส่งมาให้คุณครูหน่อยค่ะปิ่นได้วันอะไรคะ
2: วันแม่แห่งชาติค่ะ
0: เดี๋ยวกลุ่มที่3นะคะจะจัดป้ายนิเทศวันแม่แห่งชาติตอนนี้นะคะทุกคนนะคะกลุ่มที่3ป้ายนิเทศวันแม่แห่งชาติเพื่อไปจัดนะคะเดี๋ยวกลุ่มที่3กลับไปวางแผนเลยว่าใครจะจัดเป็นรูปอะไรนะคะจะนำรูปอะไรมาตกแต่งป้ายนิเทศของเรานะคะเดี๋ยวปิ่นกลับไปนั่งที่ได้เลยต่อไปกลุ่มที่1ได้วันอะไรเอ่ยกลุ่มที่1ได้วันอะไรคะ
3: วันพ่อแห่งชาติค่ะ
0: กลุ่มที่1ได้วันพ่อแห่งชาติเดี๋ยวกลับไปวางแผนกันเลยนะคะต่อไปกลุ่มที่5กลุ่มที่5เด็กๆคะเด็กๆคะอย่าเพิ่งเจ็บเด็กๆคะเดี๋ยวมาดูก่อนว่ากลุ่ม5จะได้วันสำคัญอะไรเชฟจับฉลากเลยค่ะวันอะไรลูก
4: วันไหว้ครูครับ
0: กลุ่มที่5ได้วันไหว้ครูนะคะต่อไปกลุ่มที่4นะว่าออกมาเลยค่ะกลุ่มที่4ได้วันอะไร
5: วันพ่อแห่งชาติครับ
0: กลุ่มที่4ได้วันอะไรนะคะเดี๋ยวว
5: ันพ่อแห่งชาติครับ
0: วันพ่อแห่งชาติต่อไปเหลือกลุ่มที่2ใช่ไหมคะกลุ่มที่2ออกมาจับสิคะว่าจะได้วันอะไรคิดว่ากลุ่มที่2ได้วันอะไรเดี๋ยวจับวันอะไรคะ
6: วันแม่แห่งชาติค่ะ
0: กลุ่มที่2ได้วันแม่แห่งชาตินะคะตอนนี้กลับไปได้เลยค่ะลูกตอนนี้นะคะทุกคนนะคะทุกกลุ่มได้หมดแล้วต่อไปอุปกรณ์มีอะไรบ้างอุปกรณ์มีอะไรบ้างคะ1ต้องมีกรรไกร2ต้องมีกาว3ต้องมีกระดาษนะคะแล้วก็มีดินสอด้วยเด็กๆที่สำคัญเด็กๆจะต้องมีอันนี้ด้วยป้ายใช่ไหมลูกเด็กๆจะต้องไปตกแต่งป้ายนิเทศแต่เด็กๆไม่มีป้ายนิเทศตกแต่งได้ไหมคะไม่ได้คุณครูเตรียมมาให้แล้วเป็นพลาสติกนี้เลยนะคะคุณครูเตรียมมาให้แล้วเริ่มจากกลุ่มไหนดีกลุ่มหนึ่งหนูได้ตกแต่งวันอะไรคะ
7: ว
0: ันพ่อแห่งชาติให้กลุ่มหนึ่งออกมาเลือกเลยสีอะไรคุณครูแจกข้อมูลวันพ่อแห่งชาติให้เพื่อนด้วยนะคะต่อไปกลุ่มที่2วันอะไรคะได้วันอะไรลูกวันแม่แห่งชาติเลือกสีอะไรวันแม่แห่งชาติต่อไปกลุ่มที่3วันอะไรคะวันแม่แห่งชาติมาเลย สีอะไรคะสีม่วงอ่ะหนูเอาวันแม่แห่งชาติไปด้วยลูกบีมกับฮุกค่ะต่อไปกลุ่มที่4สีอะไรคะ

ลุ่มที่5ได้วันไหว้ครูนะคะตอนนี้นักเรียนต้นทางได้อุปกรณ์ครบหมดแล้วนะคะคุณครูปลายทางแจกอุปกรณ์ให้กับนักเรียนได้เลยและทุกคนลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ตอนนี้นะคะทุกกลุ่มนะคะก็มีความก้าวหน้าของผลงานแล้วแต่ว่าเรายังทำกันไม่เสร็จใช่ไหมคะเด็กๆเดี๋ยวเรากลับมาทำต่อในชั่วโมงต่อไปนะคะแต่ว่าชั่วโมงนี้เดี๋ยวมานำเสนอความก้าวหน้าของผลงานเด็กๆก่อนค่ะเริ่มจากกลุ่มที่1เลยกลุ่มที่1ออกมานำเสนอเลยนำไมค์มาด้วยนะคะวางเลยค่ะใครเป็นคนนำเสนอเดี๋ยวกล้ากับชะเอมกลับไปนั่งที่ได้เลยกลุ่มหนูได้จัดป้ายนิเทศวันอะไรคะลูก
1: วันพ่อแห่งชาติค่ะ
0: แล้วหนูตกแต่งอย่างไรไปบ้างแล้วคะหนูใช้รูปอะไรในการตกแต่งลูก
1: รูปหัวใจค่ะ
0: ส่วนใหญ่เป็นรูปหัวใจทั้งนั้นเลยนะคะมีทั้งรูปหัวใจ1ดวงสีชมพูแล้วก็รูปหัวใจกี่ดวงติดกันคะเนี่ยกี่ดวงคะ
1: 4ดวงค่ะ
0: 4ดวงเลยเด็กๆกลุ่มที่1ทํารูปหัวใจ4ดวงติดกันเลยนะแล้วหนูยังเหลือรูปอะไรอีกที่หนูยังไม่ได้ตกแต่งหนูวางแผนไว้ว่าหนูจะต้องทําอะไรอีกคะ
1: พวงมาลัยกับดอกไม้ค่ะ
0: อ๋อจะทําพวงมาลัยและดอกไม้เพิ่มเติมใช่มั้ยหนูสามารถไปศึกษาวิธีการทําดอกไม้เพิ่มเติมได้แล้วมาทําในชั่วโมงต่อไปนะคะเด็กๆปรบมือให้กลุ่มที่1หน่อยกลุ่มที่1นำกลับได้เลยต่อไปกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2ตกแต่งป้ายนิเทศวันอะไรเอ่ย
2: วันแม่แห่งชาติค่ะ
0: วันแม่แห่งชาตินะคะเด็กๆเดี๋ยววันแม่แห่งชาติหนูเอาไม้เอกออกมาหน่อยนะลูกเดี๋ยวเรามองไม่เห็นแม่แห่งชาตินะต่อไปหนูใช้รูปอะไรบ้างมาตกแต่ง
2: รูปดอกไม้ค่ะ
0: มีดอกไม้ด้วยนะคะมีรูปอะไรอีกคะ
2: หัวใจค่ะ
0: รูปหัวใจรูปนี้รูปอะไร
2: รูปหมีค่ะ
0: รูปหมีจากผลงานเมื่อชั่วโมงที่แล้วหรือเปล่าคะใช่ไหมลูกกลุ่มสองใช่นะแล้วผลงานของหนูวันนี้เสร็จหรือยังคะลูก
2: ยังค่ะ
0: ยังไม่เสร็จยังเหลืออะไรคะ
2: เหลือตกแต่งตรงกรอบแล้วก็ระบายสีค่ะ
0: เหลือตกแต่งตรงกรอบและระบายสีมีอะไรที่จะนำมาใส่เพิ่มเติมอีกไหมคะ
2: มีค่ะ
0: รูปที่มีแกนสมมาตรของหนูมีรูปอะไรบ้างนะคะรูปหัวใจดอกไม้แล้วก็ขอบตรงนี้เป็นรูปอะไรคะเนี่ยคล้ายๆอะไรเลยลูกใบไม้เลยใช่ไหมคะอันนี้นักเรียนตกแต่งตามจินตนาการของเด็กๆนะคะเด็กๆปรบมือให้กลุ่ม3หน่อยที่ยังกลุ่ม2ที่ยังไม่เสร็จเดี๋ยวตกแต่งเพิ่มในชั่วโมงต่อไปนะคะต่อไปกลุ่มที่3มาเลยลูกกลุ่มที่3ก็ได้วันแม่แห่งชาติเหมือนกันอ่ะใช้รูปเลขาคณิตใช้รูปที่มีแกนสมมาตรอะไรบ้างคะ
2: หัวใจค่ะ
0: หัวใจอันนี้อะไรคะลูก
2: ใบไม้ค่ะ
0: อ๋อเป็นใบไม้นะคะใช้ความรู้เกี่ยวกับแกนสมมาตรมาใช้นะคะแล้วหนูเสร็จหรือยังคะเนี่ย
2: ยังค่ะ
0: ยังไม่เสร็จเลยแล้วหนูจะต้องตกแต่งอะไรเพิ่มอีกคะ
2: ดอกไม้แล้วก็รูปวงกลมค่ะ
0: ดอกไม้แล้วก็วงกลมใช่ไหมคะใช้ความรู้เกี่ยวกับแกนสมมาตรมาใช้ไหมดอกไม้กับวงกลมที่เหลือ
2: ใช้ค่ะ
0: ยังใช้อยู่เดี๋ยวเรานะคะรอดูผลงานของกลุ่มที่3ที่เสร็จสมบูรณ์ในชั่วโมงต่อไปทุกกลุ่มปรบมือให้กลุ่มที่3หน่อยค่ะต่อไปกลุ่มที่4นำไมค์มาด้วยนะคะทางนู้นลูกกลุ่มที่4ได้วันพ่อแห่งชาติหนูใช้ความรู้เรื่องแกนสมมาตรมาใช้ประโยชน์ในการตกแต่งป้ายนิเทศของหนูอย่างไรคะ
2: เอารูปหัวใจมา
0: หนูทำเป็นรูปหัวใจมีอะไรอีกคะลูก
2: ดอกไม้ค่ะ
0: ดอกไม้ของเขาเสร็จเรียบร้อยหรือยังคะอันนี
3: ้
0: หนูให้เป็นดอกอะไรคะหนูทำเป็นดอกอะไร
2: ทานตะวันค่ะ
0: ดอกทานตะวันดอกไม้ประจำวันพ่อคือดอกพุทธรักษานะลูกหนูสามารถประดิษฐ์เป็นดอกพุทธรักษามาตกแต่งเพิ่มได้นะคะอันนี้มีอะไรอีกเนี่ย
2: พวงมาลัยค่ะ
0: เป็นพวงมาลัยใช้เรื่องความรู้เรื่องแกนสมมาตรมาใช้ไหมคะ
3: ใช่
0: พ พวงมาลัยนี้มีแกนสมมาตรกี่แกนลูกมี1แกนใช่ไหมคะอ่ะแล้วหนูยังมีอะไรที่ต้องตกแต่งเพิ่มเติมไหมผลงานของหนูเสร็จเรียบร้อยหรือยัง
2: ยังค่ะ
0: ยังค่ะหนูจะตกแต่งอะไรเพิ่มเติมคะ
2: ตกแต่งหัวใจเพิ่มค่ะ
0: เอาหัวใจผิดใช่ไหมคะหนูสามารถตกแต่งที่ขอบนี้เพิ่มได้เลยนะคะอาจจะเป็นรูปอื่นที่ไม่ใช่รูปหัวใจก็ได้นะทุกคนปรบมือให้กลุ่มที่3หน่อยค่ะกลุ่มที่4ค่ะต่อไปกลุ่มที่5กลุ่มที่5ออกมาเลยกลุ่มที่5นำไมค์มาด้วยนะคะเจฟเดี๋ยวไปเอามาให้กลุ่มที่5ได้วันไหว้ครูเจฟกลุ่มที่5ได้วันไหว้ครูวันไหว้ครูของกลุ่มที่5นี้ใช้อะไรตกแต่งป้ายนิเทศของเราบ้างคะลูก
3: หัวใจและดอกไม้ครับ
0: หัวใจและดอกไม้เอ๊ะดอกไม้นี้ใช้ความรู้เกี่ยวกับแกนสมมาตรมาใช้ไหมคะ
3: ใช่ครับ
0: หนูทำเป็นกลีบหรือทำทั้งดอกเลยคะลูก
3: ดอกครับดอกเดียวครับ
0: ทำเป็นดอกใช่ไหมคะแต่ว่าเอาแต่ละกลีบมารวมกันใช่ไหมคะลูกดอกไม้เราสามารถพับและตัดในครั้งเดียวก็ได้แต่กลุ่มนี้ใช้วิธีการทำทีละกลีบแล้วนำมาตกแต่งนั่นเองนะคะแล้วมีอะไรอีกคะลูกที่หนูต้องมาตกแต่ง
3: หัวใจครับ
0: เป็นรูปหัวใจเด็กๆดูกลุ่มนี้สิคะเป็นรูปหัวใจต่อกันหลายรูปเลยใช่ไหมคะแล้วกลุ่มนี้ทำเสร็จหรือยังคะลูก
3: ยังครับ
0: หนูต้องทำอะไรเพิ่มเติมอีกคะ
3: ตกแต่งครับ
0: ตกแต่งเพิ่มเติมตรงไหนอีกลูกที่หนูอยากตกแต่งเพิ่มเติม
3: ตรงที่ยังไม่ตกแต่งครับ
0: ตรงข้างบนนี้ใช่ไหมคะแล้วจะแต่งเป็นอะไรดีคะ
3: ดาวครับ
0: อ๋อจะใช้ดาวในการตกแต่งนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าเราจัดป้ายนิเทศวันไหว้ครูหนูสามารถทำเป็นดอกเข็มดอกมะเขือนะคะนำมาตกแต่งได้และสามารถทำเป็นพานไหว้ครูเป็นรูปพานไหว้ครูมาติดตกแต่งได้โดยเช่นกันนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะรอดูผลงานของกลุ่มที่5ว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วจะมีลักษณะเป็นอย่างไรปรบมือให้กลุ่มที่5หน่อยค่ะตอนนี้นะคะทุกกลุ่มได้นำเสนอความก้าวหน้าของผลงานตนเองเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วค่ะบทเรียนครั้งต่อไปเราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยแกนสมมาตรชั่วโมงที่2นั่นเองเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปนะคะเพื่อนๆจะนำผลงานที่เสร็จสมบูรณ์มานำเสนอให้เพื่อนๆปลายทางนั่นเองค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือผลงานที่เด็กๆได้ทำในวันนี้นะคะกระดาษสีเพิ่มเติมที่นักเรียนนะคะจะตกแต่งเพิ่มเติมกรรไกรและกาวนั่นเองนะคะคุณครูปลายทางสามารถเพิ่มอุปกรณ์ให้กับนักเรียนได้นะคะนักเรียนปลายทางก็เตรียมอุปกรณ์เพิ่มเติมได้เช่นกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะวิชาคณิตศาสตร์ป.3 หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ
4: นักเรียนทั้งหมด

0: ัสดีค่ะ
1: วันนี้นะคะกลับมาพบกับพุกค่ะ
0: แม่นุ่งนิกค่ะ
1: ในรายการ e-co-learning with ราชพุกช่วยซึ่งจะออกอากาศในทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:03 นบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะ
0: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงนู้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
1: ค่ะนุ่งนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
0: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุกงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
1: ไปค่ะ
0: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้

0: ิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
1: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
4: แสงตีโฟโอตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA
6: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้โหนี่มันนอกโลก
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
8: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
9: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์ฟ้าสิ้นตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตาม

0: ในแหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อนรู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่การได้ประโยชน์ร่วมกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีรูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแก่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆบ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้างศัพท์น่ารู้วันนี
1: ้ worm worm worm แปลว่านอน flower flower flower แปลว่าดอกไม้Orchid O-R-C-H-I-D Orchid แปลว่ากล้วยไม
0: ้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เย้ฉันชนะ
1: เป็นผู้หญิงจริงๆปะเนี่ยชนะผู้ชายได้ไง
0: บ้าจริงไปอยู่ที่ไหนมาทำไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็ผู้ชายก็ต้องแข็งแรงกว่าสิ
0: ไม่จริงหรอกไปเอามาจากไหน
1: ก็พวกแม่ทัพนักรบก็เป็นผู้ชายกันทั้งนั้นแหละ
0: ไม่ใช่แล้วไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
2: ใช่จ้ะสมเด็จพระสุริโยทัยยังไงล่ะ
1: มีจริงด้วยเหรอครับนั่นมันหนังไม่ใช่เหรอครับ
2: เป็นเรื่องจริงนะถ้าอยากรู้เรื่องราวแล้วก็เก็บข้าวของเข้าบ้านมาเดี๋ยวปู่จะเล่าให้ฟัง
3: โอ้ทุ่งภูเขาทอง
0: นั่นไงนั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยทัย
1: โอ้โหเหมือนที่ปู่เล่าไว้เลย
2: ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทางฝั่งผู้การประเทศในลุ่มอิระวดีได้ปรากฏวีรกษัตริย์ที่เก่งกล้าพระนามว่าพระเจ้าตเบงชวีตี้พระองค์ย้ายราชอาณาจักรออกไปทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกในด้านตะวันออกนั้นทรงกรีฑาทัพเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาซึ่งครั้งนั้นนับเป็นครั้งแรกที่อยุธยาต้องเผชิญกับการรุกรานของอาณาจักรข้างเคียงที่มีกำลังพลมากกว่า 100,000 นับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงโปรดให้สร้างค่ายล้อมเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพของพระเจ้าตเบงชเวตี้โจมตีกรุงศรีอยุธยาได้เนื่องจากเป็นศึกใหญ่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงนำกำลังออกไปดูลาดเหลากำลังศึกถึงทุ่งภูเขาทองนุ่นโดยสมเด็จพระสุริโยทัยพระอัครมเหสีทรงแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จออกไปด้วยทัพที่ยกออกไปบังเอิญปะทะเข้ากับทัพของพระเจ้าตเบงชเวตี้ซึ่งมีพระเจ้าแพรเป็นนายทัพคุมมาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแพรพระชาทานที่ทรงฐานกำลังทางพระเจ้าแพรมิดาสมเด็จพระสุริโยทัยทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์หากทางพระเจ้าแพรตามทันทางพระมหาจักรพรรดิพระสวามีคงไม่พ้นพยันตรายจึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญแต่ด้วยช้างทรงของพระองค์มีขนาดเล็กกว่าทั้งยังออกตัวช้ากว่าช้างของพระเจ้าแพรเป็นเหตุให้ช้างพระเจ้าแพรได้ล่างช้างพระสุริโยทัยพระสุริโยทัยเสียการทรงตัวพระเจ้าแพรจึงประหารพระสุริโยทัยด้วยพระแสงของง้าว
0: ฮะ
4: สมเด็จพระสุริโยทัยเป็นวีรสตรีที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อบ้านเมืองทำให้ผมรู้ว่าผู้หญิงไทยก็เก่งและกล้าหาญไม่แพ้ผู้ชายต่อไปนี้ผมจะไม่พูดดูถูกเพื่อนผู้หญิงอีกแล้วผมขอโทษครับ

0: งั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
1: ้ยาโลเมกเราอยู่ในกองทัพ
2: นับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกัน
0: ทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะ
1: แม่นี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะ

0: สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันเช่นเดิมนะครับวันนี้ชั่วโมงนี้เรามาพบกันอีกแล้วในเรื่องของป่าอะไรลูก
1: ป
0: ่
1: าชายเลน
0: ป่าชายเลนนะป่าชายเลนในชั่วโมงที่ผ่านมามีใครกลับไปชะเง้อดูไหมป่าชายเลนเป็นไงนะอยู่ตรงหน้าบ้านเราหรือเปล่าหรืออยู่ใกล้ๆบ้านเราหรือว่าไม่เคยเห็นก็เลยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาแล้วดูว่าป่าชายเลนมีลักษณะอย่างไรนะมีไหมเอ่ยมีแน่นอนแล้วก็ไปดูว่าคำที่เขียนตามคำบอกมาเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเขียนถูกไหมคุณครูเชื่อว่าเด็กปลายทางหลายคนอาจจะเต็ม10น้อยใช่ไหมแล้วก็ได้9เป็นส่วนใหญ่ได้8 7 6 5 4 3 2 1มีใครได้กินไข่มั้ยกินไข่ต้ม0มีมั้ยไม่มีแน่นอนเด็กต้นทางของเราไม่มีแต่ปลายทางก็หวังว่าจะไม่มีเช่นกันนะครับไปฝึกฝนมาใหม่แล้ววันนี้เรื่องราวของเราจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรดูที่บนกระดานของเราได้เลยครับเรื่องของเราวันนี้ก็คือการสรุปความรู้จากเรื่องป่าชายเลนแน่นอนคุณครูมีคำถามมาถามเด็กต้นทางและปลายทางถามว่านักเรียนจะทำอย่างไรหากต้องอ่านแล้วจำเนื้อหาความรู้ในหนังสือเรียนที่มีหลายเล่มได้นักเรียนจะทำอย่างไรหากเราต้องอ่านความรู้ในหนังสือเรียนหลายๆเล่มแล้วเราจะต้องจำมาได้ทุกเล่มเราจะต้องทำอย่างไรเชฟยกมือก่อนลูกฝั่งนี้ไม่มีเลยเนี่ยฝั่งนี้ไม่มีใครยกมือเลยครูมองอยู่นะตอนนี้เห็นหมดเลย
2: จดบันทึกครับ
0: จดบันทึกครับใครยังอื่นอีกบ้างอีคิวอีคิวทำอย่างไรเดี๋ยวสแตมป์รอเอามาให้อีคิวหน่อยลูกอีคิวจะทำอย่างไรหากเราต้องเรียนหลายวิชามากเลยแล้วเราก็ต้องจำเนื้อหามันด้วยเนื้อหาเนี่ยเราจะต้องจำเยอะมากเราต้องทำอย่างไรถึงจะจำได้
3: จำให้ได้ทีละเล่มครับ
0: จำให้ได้ทีละเล่มแล้วจำอย่างไรล่ะลูกเหมือนกับเชฟเมื่อกี้เชฟบอกว่าเชฟจดบันทึก
3: อ่านจำครับ
0: อ่านจำเอาใช่ไหมอ่านทุกวันไหม
3: ทุกวันครับ
0: ทุกวันครับหรืออ่านทุกวันเกิดอ่านทุกวันเกิดก็คือปีละครั้งใช่ไหมไม่ได้นะอ่านทุกวันจดบันทึกแล้วสแตมป์ลูกเมื่อกี้จะตอบว่าอะไรให้สแตมป์เด็กปลายทางจะทำอย่างไรลูกเราถึงจะจำเนื้อหาได้
4: อ่านและเขียนทุกวันครับ
0: อ่านแล้วก็เขียนทุกวันเขียนอย่างไรลูกเขียนทั้งหมดที่เราอ่านไหมจริงเหรอเขียนทั้งหมดที่เราอ่านเลยอ่านแค่ไหนก็ลอกตามนั้นเลยไหมจริงเหรอใครมีวิธีอื่นอีกบ้างลูกถ้าเขียนแล้วลอกอ่านแสดงว่าเรากำลังลอกหนังสือเล่มนั้นเพิ่มอีกหนึ่งเล่มเลยใช่ไหมทำอย่างไรดีกล้าดูซิกล้าทำยังไงลูก
5: อ่าน5ครั้งแรกอ่านไม่เข้าใจอ่านอีกครั้งหนึ่งครับ
0: แล้วทำอย่างไรต่อถึงเราจะจดจำได้อ่านอย่างเดียวหรอ
5: เขียนหลายๆครั้งครับ
0: เขียนอย่างไรลูกเขียนอย่างไรเอาคิดจะเขียนอย่างไรใครพอจะตอบได้บ้างตอนนี้ยังเชฟกับไปที่เชฟเหมือนเดิม
6: ต้องอ่านทุกวันครับ
0: ถูกต้องแน่นอนเอาฟังใหม่นะเราอ่านหนังสือทุกวันจดบันทึกเหมือนกับที่สแตมป์ว่าจดเหมือนกันแต่จดไม่เหมือนกับในหนังสือเราเรียกว่าจดยังไงให้รู้ว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรพอแล้วจดอย่างไรเมทัน
7: จดแบบที่เราเข้าใจค่ะ
0: นั่นแหละถูกต้องเลยจดแบบที่เราเข้าใจแหละจดแบบไหนเขาเรียกว่าจดอะไรจดแบบที่เราเข้าใจเนี่ย
7: จดบันทึก
0: จดบันทึกถูกต้องแล้วบันทึกแบบไหนที่เราจะเข้าใจได้อะจากเรื่องยาวๆทำให้เป็นภาษาของเราเองด้วยการจดบันทึกเหลือเพียงสั้นเราเรียกว่าอะไรขึ้นต้นด้วยสอเสือสะอะไร จดสะกดอะไรนะอีคิวเอามาให้คิวหน่อยเอามาให้คิวหน่อยลูกอีคิวรู้อีคิวรู้เด็กปลายทางรู้ไหมช่วยเรียกว่าจดแบบอะไรลูก
8: สรุปครับ
0: สรุปครับสรุปอะไร
8: ความรู้
0: สะอะอีกหนึ่งครั้งสรุปอะไรลูก
8: สรุปความรู้

0: ครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องผมให้ทุกคนเลยช่วยกันดีมากกว่าจะได้เกี่ยวกับการสรุปความรู้จากเรื่องที่อ่านแน่นอนที่พวกหนูตอบทุกคนในเด็กปลายทางตอบมาเมื่อสักครู่นี้มีส่วนถูกนำของทุกคนมารวมกันซะแล้วก็นะจะได้เป็นการสรุปความรู้คืออะไรล่ะไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้กันก่อนนะครับข้อที่1ก็คือต้องบอกความหมายของการเขียนสรุปความรู้ได้2เขียนสรุปความรู้จากเรื่องที่อ่านได้3มีมารยาทในการอ่านและการเขียนนะครับก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนว่าบทอ่านที่คุณครูให้เด็กๆไปอ่านก็คือเรื่องอะไรลูกป่าชายเลนมีใครกลับไปอ่านมาไหมช่วงที่ผ่านมามีไหมทุกคนกลับไปอ่านตอนไหนยกมือซิใครที่อ่านแล้วบ้างโอ้นิดเดียวเองหรอแล้วชั่วโมงที่ผ่านมาเรียนเรื่องการอ่านออกเสียงป่าชายเลนคนที่ไม่ยกคือไม่ได้กลับไปอ่านแล้วเนี่ยใช่เปล่าไหนใครอ่านแล้วยกมือเด็กปลายทางทุกคนอ่านแล้วใช่ไหมครับเอามือลงยอดเยี่ยมเมื่ออ่านแล้วเราจะมาสรุปความรู้จากเรื่องป่าชายเลนกันแต่ก่อนอื่นเรามาดูความหมายของการสรุปความรู้ว่าคืออะไรโดยอ่านออกเสียงตามคุณครูต้นทางและปลายทางนักเรียนทุกคนนั่งตัวตรงฮึบมีมารยาทในการอ่านถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับการเขียนสรุปความรู
1: ้การเข
0: ีย
1: นสร
0: ุ
1: ปความร
0: ู
1: ้
0: เป็นการสรุปเรื่องราวจากการอ่านหนังสือ
1: เป็นการสรุปเรื่องราวจากการอ่านหนังสือ
0: หรือจากการฟังการชมสิ่งใดสิ่งหนึ่งและเป็นความรู้ที่ควรจดจำ
1: และเป็นความรู้ที่ควรจดจำ
0: หากไม่จดหรือเขียนสรุปอาจลืมได
1: ้หากไม่จดหรือเขียนสรุปอาจล
0: ื
1: มได้
0: เด็กๆปลายทางเสียงดังอีกนิดนะการเขียนสรุปความรู
1: ้การเขียนสรุปความรู
0: ้โดยใช้สำนวนภาษาของผู้เขียนจะช่วยในการเรียนรู้วิชาต่าง
1: ๆจะช่วยในการเรียนรู้วิชาต่างๆ
0: ช่วยเตือนความจำ
1: ช่วยเตือนความจำ
0: และใช้ในการทบทวนความรู
1: ้และใช้ในการทบทวนความร
0: ู้นี่คือความหมายของการเขียนสรุปความรู้เหมือนกับที่เมย์ท่านบอกต้องใช้สำนวนภาษาของตัวเองเหมือนกับที่สแตมบอกว่าต้องเขียนด้วยเมื่ออ่านเสร็จแต่เขียนอย่างไรก็เขียนด้วยภาษาของเราที่เราเข้าใจโดยที่ไม่ต้องไปลอกในหนังสือทั้งหมดให้เราสามารถจดจำเนื้อหาที่เราเรียนเรื่องนั้นๆได้หากเราทำแบบนี้เป็นวิชาต่างๆเวลาที่เราจะไปเรียนหรือจดบันทึกเราสามารถจดคำพูดย่อๆของคุณครูได้ว่าเขาพูดว่าอะไรไม่งั้นนั่งจดทุกคำเหนื่อยตายไหมเหนื่อยแย่เลยดังนั้นการสรุปความรู้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับดังนั้นมาดูขั้นตอนในการเขียนสรุปความรู้ว่าเราจะมีวิธีสรุปความรู้อย่างไรบ้างแน่นอนข้อที่1อ่านเองเก่งจังได้ต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกัน1 2 3
1: อ่านเร
0: ื่
1: องหร
0: ือ
1: ข
0: ้
1: อความอย่างรอบคอบ
0: ต่อไป2

จ้าเราต้องขีดเส้นใต้แล้วขีดเส้นใต้เราก็ต้องมีหลักในการดูด้วยว่าจะขีดทรงๆได้ไหมไม่ได้เราต้องดูจากอะไร1สังเกตชื่อเรื่องที่อ่านก่อนว่าคือเรื่องอะไรไปขีดเส้นใต้ชื่อเรื่องปึ๊ด1ที1ครั้งการขีดเส้นใต้จะต้องใช้อะไรลูกไม้บรรทัดด้วยนะอย่าลืมไม้บรรทัดมารองแล้วก็ขีดให้ตรงดูชื่อเรื่อง2ดูอะไรบ้างตั้งคำถามสิคราวนี้จากเรื่องที่เราอ่านใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรและผลเป็นอย่างไรเรียกสั้นๆว่าการจับใจความสำคัญนั่นเองแล้วก็หาสาระที่เป็นความรู้ว่าความรู้ของเรื่องนี้เขาต้องการจะบอกอะไรนะครับเมื่อได้แล้วมาดูข้อที่3ต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกัน1 2 3

0: นำข้อความที่ขีดเส้นใต้มารวมกันอย่างย่อๆไม่ต้องเขียนรายละเอียดมากนักต่อไปข้อที่4อ่านเองเก่งจังแน่นอนต้องใช้สำนวนภาษาของตนเองในการเรียบเรียงข้อมูลต่อไปเรามาดูซิว่าข้อที่5เราต้องทำอย่างไรอ่านเองเก่งจังแน่นอนข้อที่5นี่คือมารยาทของอะไรลูกมารยาทในการเขียนลายมือต้องสวยงามแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยดังนั้นมาดูข้อที่6กันบ้างต้องทำอะไรอีกบอกที่มาอย่างไรมาดูกันลูกมาจากหนังสือเรื่องใดเราดูที่หน้าปกสิความรู้เรื่องนั้นมาจากหนังสือเรื่องใดแล้วก็ใครแต่งนะครับ2จากการดูหรือชมสถานที่ใดเมื่อใดหากเราต้องไปสรุปความรู้จากการไปทัศนศึกษาเราไปดูอะไรมีวิทยากรมาพูดความรู้ให้เราฟังเราก็ต้องจดว่าสิ่งที่เราดูหรือชมเราจดจากที่ไหนเช่นเราจดจากสวนสัตว์ใช่ไหมซาฟารีหัวหินหรือว่าเราไปจดจากป่าชายเลนที่ใดสักที่หนึ่งหรือเราไปจดที่วัดวังไกลใช่ไหมลูกเพราะว่าเราไปทัศนศึกษาที่วัดกันใช่เปล่างั้นเราก็ต้องจดสถานที่ด้วยแล้วเมื่อใดบอกวันเดือนปีที่เราจดบันทึกนะครับความรู้นั้นๆต่อไปมาดูเรื่องนี้นี่เรื่องที่เราจะต้องลองมาจับประเด็นแล้วสรุปความรู้จากเรื่องอะไรลูกลองอ่านพร้อมๆกันสิเรื่องนกนางนวลใครรู้จักนกนางนวลบ้างลูกยกมือขึ้นสิสีมันสีอะไรสีอะไรนโมนโมสีอะไรลูกนกนางนวลสีอะไรนกนางนวล
1: สีขาวครับ
0: สีขาวใครเห็นเป็นสีอื่นบ้างลูกเธอเคยเห็นจริงๆหรือเธอดูจากภาพอะไรนะเคยเห็นจริงนะโอเคครูไม่เคยเห็นเลยนกนางนวลแต่รู้ว่าที่อะไรนะสถานตากอากาศบางปูใช่ไหมที่อยู่สมุทรปราการมีนะสวยใช่เปล่ามีให้อาหารครูอยากไปทำมากเลยอ่ะที่เขาทำท่านี้แล้วนกก็เฉียวหัวมากินอาหารนกนางนวลนี่แหละนะครับคราวนี้จากหน้านี้เด็กๆปลายทางดูด้วยนะครับจากหนังสือเรื่องอะไรตอบคุณครูได้ไหมจากหนังสือเรื่องอะไรในโลกเราดูจากตรงไหนล่ะด้านล่างใช่ไหมเราต้องดูให้หมดว่าจากเรื่องอะไรอ่านเองเก่งจังแน่นอนนี่คือที่มาของหนังสือเดี๋ยวเราต้องไปสรุปความรู้เราก็จะต้องบอกด้วยว่ามาจากหนังสือเรื่องอะไรต่อไปมาอ่านเรื่องกันลูกอ่านเรื่องหรือข้อความอย่างรอบคอบเป็นวิธีที่1ที่เราจะทำหากจะสรุปความรู้1เรื่องต้องอ่านอย่างรอบคอบมาอ่านกันดีกว่าเรื่องนกนางนวลจากเรื่องสัตว์สวยปางามในหนังสือแบบเรียนภาษาไทยเล่ม1ของกระทรวงศึกษาธิการจ้าเด็กต้นทางและปลายทางอ่านตามครูกันนกนางนวลเป็นนกที่อยู่ตามชายทะเลที่ท่องเที่ยวมาในฤดูหนาว
2: เป็นนกที่ท่องเที่ยวมาในฤดูหนาว
0: นกนางนวลมีสีขาวนวลทั้งตัวหรือสีเทาอ่อน
2: นกนางนวลมีสีขาวนวลทั้งตัวหรือสีเทาอ่อน
0: ต้นทางเสียงให้ดังกว่านี้ลูกราวปลายเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคมขนที่หัวและหน้าผากจะเปลี่ยนเป็นสีดำแกมน้ำตาล
2: จะเปลี่ยนเป็นสีดำแกมน้ำตาล
0: ในฤดูร้อนราวเดือนเมษายน
2: ในฤดูร้อนราวเดือนเมษายน
0: มันจะบินกลับไปวางไข่ในทิเบตเสียงเริ่มเบาแล้วต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันแล้วบินกลับมาเมืองไทยอีกในฤดูหนาว
2: แล้วบินกลับมาเมืองไทยอีกในฤดูหนาว
0: ราวเดือนพฤศจิกายน
2: ราวเดือนพฤศจิกายน
0: ช่วงเวลานั้นสีดำที่หัว

0: ก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวอีก
1: ก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวอีก
0: อาหารของนกนางนวล
1: อาหารของนกนางนวล
0: ส่วนมากเป็นปลา
1: ส่วนมากเป็นปลาม
0: ันมีเท้าคล้ายเป็ด
1: มันมีเท้าคล้ายเป็ด
0: ขนมีน้ำมันมากคล้ายขนเป็ดลอยน้ำและว่ายน้ำได
1: ้ลอยน้ำและว่ายน้ำได
0: ้มักหากินตามริมฝั่งทะเลเป็นฝูงฝูง
1: มักหากินตามริมฝั่งทะเลเป็นฝูงฝูง
0: แถบแม่น้ำเจ้าพระยาก็มี
1: แถบแม่น้ำเจ้าพระยาก็มี
0: มันจะบินโฉบไปโฉบมาม
1: จ
0: ับปลาเล็กปลาน้อยเป็นอาหาร
1: จับปลาเล็กปลาน้อยเป็นอาหาร
0: ปรบมือกับตัวเองหน่อยจ้านี่คือเรื่องนกนางนวลนกนางนวลถ้าเราดูจากหน้านี้ที่เราอ่านมีการเขียนบรรยายลักษณะของนกนางนวลหรือสัตว์ที่เราเคยเรียนไปแล้วใช่ไหมเห็นไหมมีบอกชื่อบอกลักษณะเท้ามันคล้ายเป็ดขนมีน้ำมันมากคล้ายขนเป็ดบอกความสามารถก็คือลอยน้ำและว่ายน้ำได้บอกอาหารที่กินมักจับปลาเล็กปลาน้อยมากินเหมือนกับที่เราเรียนเรื่องการบรรยายลักษณะของสัตว์เลยใช่หรือไม่กลับมาที่เรื่องนี้ขั้นตอนที่1เราอ่านอย่างรอบคอบแล้วใช่ไหมครับเด็กปลายทางและต้นทางเราต้องมาดูขั้นตอนที่2ทำอย่างไร2อ่านพร้อมกัน1 2 3ขีดเส้นใต้ข้อความที่เป็นสาระสำคัญที่เป็นความรู้จากอะไรบ้าง1สังเกตชื่อเรื่องที่อ่านคือเรื่องอะไรอัน1 1ลูก1ดูซิขีดเส้นใต้ชื่อเรื่องชื่อเรื่องคืออะไรลูกนกนางนวลก็ขีดเส้นใต้ไปปึ๊ด1ครั้งเสร็จแล้วนะเราได้ขั้นตอนที่1ละชื่อเรื่องขีดเส้นใต้ไว้2ทำอย่างไรต่อ2ทำอย่างไรลูกตั้งคำถามว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรและผลเป็นอย่างไรกันคือการอ่านจับใจความมาดูจากเนื้อเรื่องและ3สาระสำคัญที่เป็นความรู้คืออะไรมาดูกันลูกจากเรื่องนี้ก็ขีดเส้นใต้ความรู้คือเรื่องนกนางนวลแน่นอนอยู่ตามชายทะเลที่อยู่อาศัยของนกอยู่ที่ไหนแล้วสีของนกนางนวลล่ะคือสีขาวนวลทั้งตัวหรือสีเทาอ่อนอันนี้กำลังขีดเส้นใต้สาระความรู้ที่เกี่ยวกับตัวของนกนางนวลบอกชื่อบอกที่อยู่ว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็บอกลักษณะบอกสีใช่ไหมครับก็ขีดเส้นใต้สิ่งที่จำเป็นถ้าคุณครูมาขีดที่นกเป็นนกที่ท่องเที่ยวมาในฤดูหนาวอันนี้คิดว่าจำเป็นไหมไม่จำเป็นเพราะมันไม่ได้บอกเกี่ยวกับลักษณะของนกนางนวลเลยใช่ไหมลูกต่อไปหน้านี้คุณครูก็จะได้ว่าในฤดูร้อนทำไมลูกมันเกิดอะไรขึ้นมันจะบินกลับไปวางไข่ในทิเบตอันนี้ก็สำคัญเกี่ยวกับนกนางนวลเพราะว่าเราจะได้รู้ว่ามันทำไมลูกไปวางไข่ที่ไหนใช่ไหมลูกมันจะวางไข่ที่ไหนก็สำคัญสำหรับเราเหมือนกันแล้วบินกลับมาเมืองไทยอีกครั้งใช่ไหมในฤดูหนาวต่อไปหน้านี้ล่ะต้องขีดเส้นใต้สาระสำคัญอะไรก็คืออาหารของมันมักหากินตามริมฝั่งทะเลเป็นฝูงฝูงและจับปลาเล็กปลาน้อยเป็นอาหารนกจะหากินตามริมฝั่งทะเลเป็นฝูงฝูงแล้วจับอะไรจับปลาเล็กปลาน้อยเป็นอาหารอันนี้คือใจความสำคัญที่เราจะต้องนำมาเขียนเราจะไม่เอาอะไรลูกเอาน้ำมาใส่เราต้องเอาแต่เนื้อใช่ไหมหามาให้เจอนะเดี๋ยวจะได้ฝึกกันดังนั้นเมื่อได้แล้วทำอย่างไรต่อขั้นตอนที่3คือต้องนำข้อความที่ขีดเส้นใต้อย่างย่อๆเนี่ยมารวมเป็นข้อความโดยไม่ต้องใส่รายละเอียดจากตัวอย่างคุณครูขีดเส้นใต้คำว่านกนางนวลอยู่ตามชายทะเลคุณครูขีดเส้นใต้คำว่าสีขาวนวลทั้งตัวหรือสีเทาอ่อนคุณครูขีดเส้นใต้คำว่าในฤดูร้อนจะบินกลับไปวางไข่ในทิเบตแล้วบินกลับมาเมืองไทยในฤดูหนาวคุณครูขีดเส้นใต้คำว่ามักหากินตามริมฝั่งทะเลเป็นฝูงฝูงจับปลาเล็กปลาน้อยเป็นอาหารเมื่อเราได้เนื้อความ หรือข้อความอย่างย่อๆที่เราขีดเส้นใต้มาแล้วเราก็จะต้องนำเข้าสู่ขั้นตอนที่4คือเรียบเรียงข้อความทั้งหมดที่เราขีดเส้นใต้ให้รวมกันเป็นเรื่องเดียวโดยใช้ภาษาของเราเองตัวอย่างเช่นครูก็จะได้ว่านกนางนวลอยู่ตามชายทะเลมีสี

มันหากินตามริมฝั่งทะเลเป็นฝูงฝูงจับปลาเป็นอาหารสังเกตคำที่ครูขีดเส้นใต้มันมีคำว่าอะไรบ้างมันในที่นี้เด็กๆปลายทางและต้นทางคิดว่าแทนอะไรแทนนกนางนวลใช่ไหมคุณครูก็คำว่านกนางนวลซ้ำเป็นการใช้คำสรรพนามแทนนกนางนวลว่ามันได้เลยเพราะมันคือสัตว์ใช่ไหมลูกก็ใช้คำว่ามันได้สำนวนภาษาของเราเกี่ยวกับนกนางนวลและมีคำเชื่อมคือคำว่าและเข้ามาเห็นไหมครับต่อไปเข้าสู่ขั้นตอนที่5เราต้องเขียนสรุปความรู้อย่างเป็นระเบียบด้วยลายมือที่สวยงามอันนี้ต้องมีมารยาทในการเขียนแล้วข้อที่6บอกที่มาของความรู้นั้นดูได้จากตรงหน้าปกหรือเรื่องที่เราอ่านอันนี้ที่มาอยู่ด้านบนหรือด้านล่างลูกเด็กๆปลายทางตอบได้ไหมติดต้นทางลูกที่มาอยู่ด้านบนหรือด้านล่างด้านล่างตรงนี้แน่นอนนี่คือที่มาจากหนังสือเรื่องอะไรสัตว์ป่าสัตว์สวยป่างามหนังสือแบบเรียนภาษาไทยเล่ม1ของกระทรวงศึกษาธิการแล้วเราก็จะได้การเขียนสรุปความรู้เป็นลักษณะแบบนี้ที่เด็กๆจะต้องทำในใบงานก็คือต้องบอกชื่อเรื่องว่าเรื่องอะไรแล้วเขียนเนื้อความที่เป็นภาษาของเราเองจากการขีดเส้นใต้แล้วสุดท้ายบอกที่มาว่าจากเรื่องอะไรด้านล่างสุดแบบนี้เป็นต้นดังนั้นเข้าสู่ใบงานของเราเรื่องวันนี้ค่อนข้างต้องใช้ทักษะในการฝึกฝนอย่างมากครั้งนี้ครั้งแรกอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าขนาดผู้ใหญ่ยังสรุปความรู้ยากเลยเด็กๆก็ควรที่จะพยายามฝึกให้ได้นะครับเป็นเรื่องที่ยากคุณครูเข้าใจแต่ก็ต้องฝึกไว้เอาล่ะใบความรู้ที่2เรื่องการเขียนสรุปความรู้จากเรื่องป่าชายเลนต้องทำอย่างไรแน่นอนเด็กๆมองมาที่หน้ากระดานสีลูกตอนนี้ครูมีอะไรมาให้เนี่ยมีอะไรนะภาษาพาทีเขาเรียกว่าเป็นอะไรเขาเรียกว่าเป็นอะไรเขาเรียกเป็นอะไรลูกเป็นหนังสืออันนี้ปกหนังสือแล้วก็ภาษาพาทีด้านในก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับป่าชายเลนที่เราอ่านใช่ไหมทำไมครูต้องเอาปกมาให้เด็กๆ ดูล่ะรู้ไหมเด็กปลายทางลูกทำไมต้องเอาปกมาให้ดูเพราะว่าที่หน้าปกมันจะบอกอะไรที่มาของเรื่องนั้นเพราะว่าการสรุปความรู้เราต้องบอกที่มาดังนั้นเรื่องป่าชายเลนเมื่อสรุปความรู้เสร็จต้องเขียนที่มาด้วยว่าจากหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิตภาษาพาทีชั้นป.3บอกด้วยนะถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วคุณครูปลายทางช่วยให้คำแนะนำนักเรียนด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากต้องใช้ความละเอียดในการอธิบายแล้วก็เด็กๆต้องทำงานด้วยความตั้งใจถ้าไม่เข้าใจอย่าเล่นอย่าคุยยกมือถามเดี๋ยวคุณครูจะไปอธิบายให้ฟังแล้วก็ทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจมีมารยาทในการเขียนถ้าพร้อมแล้วลงมือทำใบงานได้เลยครับโอเคอ่ะเปิดลูกหน้า126เกี่ยวกับเรื่องของการอ่านจับใจความเรื่องป่าชายเลน126ใช่ไหมลูกใช่จ้าอันดับแรกต้องทำอย่างไรไหนตอบคุณครูให้ชื่นใจสิอันดับแรกต้องทำอย่างไรไม่ใช่วิธีการสรุปความรู้ทำอย่างไรลูกข้อที่1อ่านถูกต้องเลยเซอร์กิตอ่านให้รอบคอบเมื่ออ่านเสร็จแล้วทำอย่างไรต่อขีดเส้นใต้เนื้อความที่มันสำคัญลองขีดเส้นใต้ก่อนใช่ครับเอาบทอ่านหน้าที่122ขีดเส้นใต้หน้านั้นได้เลยขีดลูกเด็กๆปลายทางมีหนังสือภาษาพาทีใช่ไหมเด็กๆ ก็ขีดลงในหนังสือของเด็กๆได้เลย

เด็กๆปลายทางและต้นทางคุณครูลืมบอกไปหนึ่งอย่างก็คือตั้งแต่ประโยชน์ตั้งแต่คำว่าประโยชน์ที่สำคัญของป่าชายเลนตรงนี้ไม่ต้องจับใจความสำคัญมันนะเพราะมันเป็นข้อๆอยู่แล้วจับใจความแค่ครึ่งหนึ่งลูกจนถึงคำว่าส่วนสัตว์ที่มีมากเช่นกุ้งหอยปูปลางูลิงนกและอื่นๆแค่นี้พอนะจับใจความแค่ครึ่งหนึ่งสั้นๆลูกแค่ครึ่งหนึ่งตรงประโยชน์เราไม่ต้องนะไม่ต้องจ้ะเอาแค่ครึ่งหน้ากระดาษนั่นแหละ

0: เวลาหมดเวลาแล้วครับเด็กต้นทางและปลายทางตอนนี้หยุดลงมือปฏิบัติงานหันหน้ามาที่หน้าจอโทรทัศน์ตอนนี้ครับเป็นอย่างไรยากไหมยากมากเลยแต่สู้ๆนะจ๊ะมีคนบอกว่าง่ายน้อยมากใช่ไหมสำหรับครูก็คิดว่ามันยากสำหรับการทำครั้งแรกนะครับมันต้องใช้ทักษะนะครับใช้ทักษะในการฝึกฝนบ่อยๆถึงจะทำได้ในการเสริมความรู้มาดูตัวแทนของเราอาสาสมัครก็คือเชฟลูกออกมานำเสนอซิขีดเส้นใต้ได้ว่าอย่างไรบ้างแล้วก็เมทันยกมืออีกหนึ่งคนเมทันมาเลยจ้าเพื่อนเพื่อนปลายทางตอนนี้หยุดลงมือปฏิบัติและต้นทางหันหน้ามาที่หน้ากระดานอ่านได้เลยเดี๋ยวคุณครูถือให้นะเมทันรอนะลูกนะดูซิเชฟเขียนข้อที่หนึ่งหน้าที่ขีดเส้นใต้นะเชฟขีดเส้นใต้ตรงไหนบ้างลูกอ่านเลย
1: 1ป่าชายเลนเป็นป่ามีดินเป็นเลนเพราะเป็นบริเวณที่มีน้ำทะเลท่วมถึงพบมากในแถบเขตร้อนข้อ2ป่าชายเลนในประเทศไทยอยู่แถบฝั่งทะเลภาคตะวันออกภาคกลางภาคใต้ข้อที่3พันธุ์ไม้ที่สำคัญเช่นกงกางลำพูสะแหม
0: จ้ะ
1: ข้อที่4สัตว์ที่มีมากเช่นกุ้งหอยปูปลางูลิงนก
0: ของเชฟก็จะได้4ข้อเมื่อได้4ข้อแบบนี้แล้วเชฟก็จะต้องนำไปเขียนพอเขียนเสร็จด้านล่างนี้เชฟก็ต้องไปรวบรวมทั้ง4ข้อนี้ให้เป็นภาษาของตัวเองเพื่อเป็นการสรุปความรู้แล้วสุดท้ายด้านล่างสุดก็จะนำมาเขียนที่มาด้วยว่ามาจากเรื่องอะไรนะปรบมือให้เชฟหน่อยจ้าเชฟได้แบบนี้นะไม่ผิดต่อมาเมทันลูกมาเลยเพื่อนปลายทางได้เหมือนกันไหมหรือต้นทางได้คล้ายๆกันไหมลูกแบบนี้ไหมเชิญจ้าเดี๋ยวครูถือให้ของเมทันข้อที่1ได้ว่าอย่างไรบ้างมาดู
1: ป่าชายเลน
0: เขียนอันหนึ่งด้วยลูก
1: หนึ่งป่าชายเลนเป็นบริเวณ
0: แป๊บหนึ่งลูกแป๊บหนึ่งนะเด็กๆปลายทางขออนุญาตเด็กๆต้นทางมีมารยาทของการฟังหรือยังเด็กๆปลายทางโรงเรียนไหนนะที่ไม่มีมารยาทในการฟังตอนนี้มีไหมมีนะดังนั้นฝึกไว้มารยาทในการฟังลูกเมทันอุตส่าห์ออกมานำเสนอให้ดูนะฟังอีกหนึ่งรอบ
1: ป่าชายเลน
0: ข
1: ้อหนึ่งป่าชายเลนเป็นบริเวณที่มีน้ำทะเลท่วมถึง2พบมากในแถบเขตร้อน3พันธุ์ไม้ที่สำคัญเช่นกงกางลำพูสะแหม4สัตว์ที่มากเช่นกุ้งหอยปูปลางูลิงนก
0: เรียบร้อยปรบมือให้เมทันหน่อยจ้านี่นะถ้าสังเกตของเมทันดีๆก็คือเมทันจะบอกว่าป่าชายเลนมันคืออะไรความหมายของป่าชายเลนนั่นก็คือคำถามที่ตอบว่าใครก็คือป่าชายเลนความหมายคือป่าชายเลนเป็นบริเวณที่มีน้ำทะเลท่วมถึงแน่นอน1 2ที่ไหนล่ะที่เราจะเจอป่าชายเลนก็คือพบมากในแถบเขตร้อนใช่ไหมทำอะไรที่ไหนแล้วอย่างไรอีกพันไม้ที่อยู่ในป่าชายเลนมันมีอะไรบ้างเมทันก็บอกว่าพันไม้ที่สำคัญเช่นโกงกลางลำพูสะแหมและมีอะไรอีกล่ะในป่าชายเลนมันต้องมีสัตว์อาศัยอยู่สัตว์ชนิดนั้นก็คือสัตว์ที่มีมากเช่นกุ้งหอยปูปลางูลิงนกก็นำไปรวบรวมเป็นทั้งหมด4ข้อแล้วก็นำไปเขียนเป็นภาษาของเมทันเองนะจ๊ะปรบมือให้กับเมทันหน่อยจ้ายอดเยี่ยมมากจ้าไปฝากไม้ไว้ก่อนเรียบร้อยดังนั้นมาดูบนกระดานลูกของคุณครูบ้างนี่ไงไหนลองอ่านให้คุณครูฟังสิลูกลองอ่านให้คุณครูฟังสิลูกพร้อมนักตัวตรงตามองมาที่หน้าจอโทรทัศน์แล้วก็อ่านพร้อมๆกับปลายทาง1 2 3

0: จ้าเห็นไหมว่าครูก็มีคำเชื่อมของคุณครูด้วยป่าชายเลนเป็นป่าที่มีต้นไม้อยู่ตามชายฝั่งทะเลมีดินเป็นเลนพบมากในแถบเขตร้อนโดยคุณครูใช้คำว่าโดยมีมาเชื่อมประโยคกับคำว่าพันไม้ที่สำคัญนะครับเพื่อให้ประโยคของเราเนี่ยมีความไพเราะมากยิ่งขึ้นก็เช่นอะไรแล้วก็สัตว์ที่มีมากคืออะไรสุดท้ายความรู้จากครึ่งหน้ากระดาษนั้นคุณครูก็ได้สรุปความรู้มีเพียง3บรรทัดเท่านั้นและบรรทัดที่4และ5คุณครูเขียนที่มาเห็นไหมลูกที่ขีดเส้นใต้ไว้ว่าจากหนังสือจากเรื่องป่าชายเลนในหนังสือภาษาภาทีชุดภาษาเพื่อชีวิตชั้นประถมศึกษาปีที่3ของกระทรวงศึกษาธิการอย่าลืมด้วยนะเมื่อนำไปเขียนในกรอบสีเขียวแล้วให้เขียนที่มาด้วยนะครับถ้าได้อย่างนี้แล้วหวังว่าเด็กๆทุกคนจะมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการอ่านจับใจความแล้วสรุปความรู้จากเรื่องที่อ่านได้นะครับยากใช่ไหมยากไหมลูกตอบตามความจริงยากไม่ยากตามความจริงอย่าโกหกยากไม่ยากใครว่ายากยกมือเลยว้าวเด็กปลายทางยกมือด้วยใครว่ายากเอามือลงใครว่าปานกลางยกมือขึ้นปานกลางยกมือใครว่ายากปานกลางใครว่าง่ายง่ายยกมือโอ้ยเดี๋ยวจะขอดูของน้ำโมของเชฟแล้วก็ของข้าวหอมว่าถ้าง่ายต้องทำถูกนะครูก็คิดว่าสำหรับเด็กป.3ทุกคนมันเป็นเรื่องที่ยากโดยเฉพาะการสรุปความรู้ครั้งแรกไม่สามารถทำได้ดีภายในครั้งเดียวต้องสรุปความรู้บ่อยๆมาหาคุณครูนะจ๊ะเดี๋ยวคุณครูจะสอนแล้วเราก็จะมีการสรุปความรู้อีกเรื่อยๆนะครับนะสู้ๆนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่เด็กๆและคุณครูจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปมีอะไรบ้างนะครับเราจะมาสรุปความรู้เรื่องการวิ่งเพื่อสุขภาพเด็กๆจะมีใบงานที่3เรื่องการเขียนสรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพราะแน่นอนคุณครูกันบอกแล้วว่าสรุปความรู้ครั้งเดียวพอไหมพอหรือไม่พอไม่พอจ้าก็ต้องสรุปความรู้อีกหนึ่งเรื่องเปลี่ยนจากเรื่องป่าชายเลนเป็นเรื่องการวิ่งเพื่อสุขภาพแล้วเราจะมาฝึกสรุปความรู้กันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้คุณครูกันขอให้เด็กทุกคนสู้สู้มีกำลังใจในการเรียนต่อนะครับถึงแม้ว่าวันนี้จะเจอเรื่องยากก็ไม่เป็นอะไรขอให้เด็กๆทุกคนโชคดีคุณครูทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ
1: นักเรียนทุกคนขอความเคารพ

0: ตอนใครๆก็รัก
1: เอ๊ะอยู่ไหนนะหยิบมาแล้วนี่นา
0: ตะวันหาอะไรอยู่เหรอ
1: หาดินสออยู่จ้ะสงสัยจะลืมหยิบมา
2: เอาของเราก็ได้เรามีหลายแท่งแบ่งกันนะ
1: ขอบใจจ้ะ
0: ตะวันคุณแม่เราทำขนมเราเลยเอามาฝากเป็นการขอบคุณที่ตะวันแบ่งขนมให้เรากินเมื่อวานเพราะเราลืมเอาเงินมาไม่อย่างนั้นเราหิวแย่เลย
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะวันหลังไม่ต้องมีอะไรมาฝากก็ได้ตะวันแบ่งขนมให้จ้ะ
3: ตะวันกลางวันนี้ไปเล่นด้วยกันนะ
1: ได้จ้ะ
0: ทำไมตะวันมีแต่คนรักคนชอบนะขนาดคุณครูยังชมตะวันเลย
2: ก็เพราะตะวันเป็นเด็กดีมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่ช่วยได้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไงทุกคนเลยรักตะวัน

0: เพื่อนๆจ๊ะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นทั้งที่บ้านหรือโรงเรียนเราต้องมีน้ำใจให้กันช่วยเหลือกันเล็กๆน้อยๆรู้จักแบ่งปันให้กับผู้อื่นเท่าที่เราสามารถทำได้นะ
1: จะได้อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและเป็นที่รักของทุกคนเหมือนอย่างตะวันใช่ไหม
0: ถูกต้องจ้ะมีน้ำใจมีอะไรแบ่งปันช่วยเหลือกันเราทุกคนก็สุขใจ
2: ถ้าอย่างนี้ต้นกล้าและช่วยเพื่อนๆทำงานกลุ่มอย่างเต็มที่และกลับบ้านไปจะทำงานบ้านดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยเพื่อนๆอย่าลืมมีน้ำใจช่วยเหลือที่บ้านและคนรอบข้างนะทุกคน

0: สดีคุณครูปลายทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะพบกับคุณครูสุจิตราบุญธรรมหรือว่าคุณครูชากิค่ะเอาล่ะค่ะนักเรียนในวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะได้เรียนรู้กันนะคะจะเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องจากในครั้งที่แล้วเลยนะคะวันนี้เราจะเรียนรู้กันในเรื่องของการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาดูกันว่าการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายนั้นนะคะจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้กันสักนิดหนึ่งครั้งที่ผ่านมานะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายไปแล้วยังจำกันได้ไหมคะว่าองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายนั้นมีทั้งหมดกี่ด้านเอ่ยกี่ด้านคะกี่ด้านเอ่ยกี่ด้านเอ่ยไม่ได้ใบ้เลยคุณครูสกิไม่ได้ใบ้เลยสรุปว่ากี่ด้านยังไงดียังไงดีเดี๋ยวขอเป็นตัวแทนในการตอบแล้วกันนะคะกลุ่มนี้เลยส่งไม้ให้เพื่อนหน่อยนะคะกี่ด้านคะลูก
1: 5ด้านค่ะ
0: เรามีองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายที่เราได้เรียนกันไปแล้วในครั้งที่ผ่านมานะคะมี5ด้านด้วยกันใน5ด้านนี้ยังจำได้ไหมว่ามีด้านอะไรบ้างแต่ละกลุ่มวันนั้นนะคะที่คุณครูสกิให้เราทำกิจกรรมแต่ละกลุ่มก็จะได้แต่ละด้านใช่ไหมคะให้เราได้คิดกิจกรรมว่ากิจกรรมอะไรที่จะเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมนะคะกับการสร้างเสริมสมรรถภาพทางร่าง

0: ร่างกายในแต่ละด้านใช่ไหมคะโดยทั้ง5ด้านนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยอย่างแรกเลยนะคะด้านแรกเลยเดี๋ยวเราทบทวนความรู้ไปพร้อมๆกันนะคะในด้านแรกค่ะก็จะเป็นในเรื่องของความแข็งแรงใช่ไหมคะความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนั่นเองเมื่อมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแล้วนะเด็กๆก็ได้ออกแบบได้คิดกิจกรรมนะคะที่เป็นการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายมาแล้วในครั้งที่ผ่านมาในเรื่องของการด้านความแข็งแรงของกล้ามเนื้อยังจำกันได้ไหมว่าเราคิดกิจกรรมอะไรไปไหนกลุ่มไหนได้เรื่องความแข็งแรงของกล้ามเนื้อจำได้ไหมเอ่ยได้กิจกรรมอะไรคะวันนั้นเราที่เราคิดกันไปลืมหรือยังเอ่ยในวันนั้นเนี่ยก็จะมีกิจกรรมหลากหลายเลยที่เด็กๆได้คิดกันใช่ไหมคะก็จะมีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยกน้ำหนักนะคะมีการว่ายน้ำมีการวิ่งมีการเล่นโยคะกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่จะช่วยในการเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกายในแต่ละด้านนั่นเองนะคะด้านที่หนึ่งนะคะจะเป็นความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้านที่สองค่ะมีความอ่อนตัวด้วยนะคะมีความอ่อนตัวด้านที่3พลังกล้ามเนื้อด้านที่4ค่ะความอดทนของกล้ามเนื้อหลายคนจำได้นะคะและด้านที่5เป็นเรื่องของอะไรเอ่ยเป็นของระบบไหลเวียนโลหิตนั่นเองนะคะเป็นความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตนะอันนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบนะคะของสมรรถภาพทางกายของเรานะซึ่งเป็นสิ่งที่เด็กๆหลายๆคนเนี่ยนะคะเวลาที่เราทำกิจกรรมนะกิจกรรมบางอย่างนะคะก็จะมีการเสริมสร้างสมรรถภาพทางด้านร่างกายในด้านองค์ประกอบของแต่ละด้านนั่นเองค่ะทีนี้ค่ะในวันนี้นะคะของเราในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างเสริมสมรรถภาพในทางกายเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายนั้นเราจะสามารถทำอย่างไรได้บ้างนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนจะสามารถบอกวิธีการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายในด้านต่างๆได้นะคะในข้อที่2ค่ะนักเรียนจะได้ปฏิบัตินะคะการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายในแต่ละด้านและนักเรียนจะได้เห็นความสำคัญนะคะว่าการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายนั้นมีความสำคัญของเรากับตัวเราอย่างไรนะอันนี้ก็จะเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะคะในคำถามนี้นะนักเรียนปลายทางนะคะแล้วก็นักเรียนในห้องเรียนตอนนี้นะคะฟังคำถามนี้นะคะการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายคืออะไรใครที่คิดว่าตอนนี้มีคำตอบเป็นของตัวเองแล้วนะคะหรือว่านักเรียนปลายทางมีคำตอบเป็นของตัวเองแล้วสามารถตอบคำถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะเด็กๆไม่ต้องกลัวนะว่าคำตอบที่เราตอบนั้นนะคะจะผิดนะคะหรือไม่แน่ใจแต่คุณครูสกิอยากจะฟังความคิดเห็นของนักเรียนนะคะถ้าพูดถึงการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายนั้นนักเรียนคิดว่าคืออะไรหรือว่าหมายถึงอะไรตอนนี้ในห้องเรียนของเรานะคะมีคำตอบแล้วนะคะตัวแทนจากกลุ่มที่เท่าไหร่คะกลุ่มที่5เชิญเลยค่ะ
1: เป็นการให้ร่างกายเราแข็งแรงครับ
0: เป็นการที่ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงนะคะเป็นวิธีที่จะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงนั่นเองแล้วกลุ่มอื่นล่ะคะหรือว่าใครที่มีความคิดเห็นแตกต่างจากเพื่อนมีไหมเอ่ยเชิญเลยค่ะ
2: การเจริญเติบโตค่ะ
0: เป็นเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของร่างกายทำให้ร่างกายของเรานั้นมีการเจริญเติบโตและกลุ่มด้านหลังมีอีกหนึ่งคนนะคะที่มีความคิดเห็นแตกต่างจากเพื่อนส่งไม้ให้เพื่อนหน่อยเร็วส่งไม้ให้เพื่อนหน่อยเร็วขอบคุณค่ะ
3: ไม่เจ็บป่วยครับ
0: ทำให้ร่างกายของเราไม่เจ็บป่วยนะคะการสร้างเสริมสมรรถภาพร่างกายทำให้ร่างกายของเราไม่เจ็บป่วยช่วยให้ร่างกายของเรามีการเจริญเติบโตแล้วก็ทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงเดี๋ยวเราจะมาดูความหมายไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายนั้นคืออะไรหรือว่าหมายถึงอะไรนั่นเองค่ะการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายนะคะนักเรียนก็คือการที่

0: ร่างกายของเรานะคะได้มีการปรับปรุงหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างของเรานั่นเองเพื่อที่จะทำให้ร่างกายของเราอวัยวะส่วนใดต่างๆของร่างกายเลยนะคะให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพให้สามารถทำงานได้อย่างดีนั่นเองแล้วก็รวมไปถึงนะคะอวัยวะต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็จะมีการทำงานประสานกันในทุกส่วนหรือว่าทุกระบบต่างๆของร่างกายเลยดังนั้นนะคะการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายนะคะก็คือการที่นักเรียนทุกคนนะคะได้มีการเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองถ้าเมื่อเรารู้แล้วว่าตอนนี้เนี่ยร่างกายของเราอาจจะมีส่วนไหนที่เรารู้สึกว่าเราอาจจะไม่แข็งแรงนะหรือว่ามีสมรรถภาพทางกายที่ไม่ดีเราก็จะสามารถเสริมสร้างหาวิธีมาเพื่อจะมาเสริมสร้างหรือทำให้ร่างกายของเรานั้นนะคะแข็งแรงขึ้นได้นั่นเองนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยก็จะมีกิจกรรมที่จะให้เด็กๆเนี่ยนะคะลองช่วยกันคิดดูว่าเราจะมีวิธีใดบ้างนะที่จะมาสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายของเราอันนี้คุณครูสกิบอกไว้ก่อนเลยนะคะทีนี้ค่ะต่อมานะการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายของเรานะคะเมื่อเราคิดกิจกรรมหรือว่ารู้วิธีแล้วแต่มันก็จะต้องมีหลักการนะคะที่เราทุกคนจะต้องรู้นะคะเพื่อที่จะเป็นสิ่งที่จะช่วยทำให้เวลาที่เราทำกิจกรรมต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะคะมันได้ผลนะคะและรวมไปถึงส่งผลต่อความปลอดภัยของร่างกายของเราด้วยนะคะก็จะมีหลักการในการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายหรือว่าเวลาที่เด็กๆไปออกกำลังกายแบบนี้นะคะเราก็จะมีหลักการอยู่นะโดยหลักการในข้อแรกนะคะเราก็ควรที่จะคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเลยนะคะบางทีเนี่ยกิจกรรมที่เด็กๆเลือกกันนะคะกิจกรรมที่เด็กๆชอบทำนะคะก็อาจจะเป็นกิจกรรมที่มีความหลากหลายอาจจะไม่ใช่พวกกีฬานะคะอาจจะเป็นกิจกรรมเคลื่อนไหวต่างๆวิ่งเล่นกันนะคะหรือว่าเล่นกันที่สนามเด็กเล่นแบบนี้นะเรื่องความปลอดภัยอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญถึงแม้ว่าเด็กๆจะทำกิจกรรมกันเป็นไงอย่างเต็มที่ด้วยความสนุกสนานแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีความระมัดระวังอุบัติเหตุนะคะเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะดังนั้นเราควรที่จะคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าจากที่จะกิจกรรมนั้นจะทำให้ร่างกายของเราเป็นไงแข็งแรงมีสุขภาพดีแต่ถ้าไม่ระมัดระวังเกิดอุบัติเหตุก็จะทำให้เป็นไงร่างกายเกิดการบาดเจ็บได้นะคะยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะเด็กๆเวลาที่เด็กๆทำกิจกรรมเล่นกีฬากันแบบนี้เราไปเล่นกีฬาเราไปเตะฟุตบอลกันในสนามนะถ้าไม่ระมัดระวังหรือไม่แต่งชุดที่มันเหมาะสมนะคะง่ายๆเลยถ้าไม่แต่งกายที่มันเหมาะสมเนี่ยเวลาที่เราไปเล่นกีฬาต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะคะบางครั้งมันก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เด็กๆเห็นไหมว่าไม่ว่าจะกีฬาไหนเนี่ยเขาก็จะมีชุดที่มันเหมาะสมใช่ไหมคะอาจจะเป็นกีฬาฟุตบอลแบบนี้ก็จะมีชุดที่เป็นมีชุดฟุตบอลนะคะมีเสื้อมีกางเกงมีถุงเท้าต้องใส่รองเท้าให้เหมาะสมมีสนับแข้งแบบนี้นะคะหรือว่าถ้าหากว่าเป็นกีฬาว่ายน้ำแบบนี้เราควรจะต้องใส่ชุดอะไร
1: ชุดว่ายน้ำ
0: ก็จะต้องมีชุดว่ายน้ำใช่ไหมคะกีฬาว่ายน้ำก็จะต้องมีชุดว่ายน้ำเราไม่สามารถที่จะใส่ชุดบอลหรือชุดกีฬาอื่นๆลงไปว่ายได้นะคะเพราะว่ามันไม่เหมาะสมนั่นเองดังนั้นนะคะเรื่องความปลอดภัยอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเลยนะอยากให้เด็กๆทุกคนนะคะได้คำนึงถึงแล้วก็เห็นความสำคัญต่อมาค่ะต่อมาการรู้จักประมาณตนเองการรู้จักประมาณตนเองคืออะไรเอ่ยไหนใครสามารถบอกได้ว่าการรู้จักประมาณตนเองคืออะไรเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรตอนนี้ในห้องของเรานะคะกลุ่มเจ้าประจำของเรามีคำตอบแล้วนะคะหยิบไม้ให้เพื่อนได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะ
2: เกี่ยวกับเรื่องของตัวเองค่ะ
0: ยังไงบ้างล่ะ
2: สุขภาพค่ะ
0: เกี่ยวกับสุขภาพของเราเกี่ยวกับตัวเราใช่ไหมคะขอบคุณมากเลยนะการรู้จักประมาณตัวเองนะคะการรู้จักประมาณตนเองเนี่ยก็คือการรู้ขีดจำกัดของตัวเองนั่นเองถ้าหากว่ากิจกรรมนะคะหรือว่าวิธีการสร้างเสริมสมรรถภาพที่เราเลือกเนี่ยเราก็จะต้องดูตัวเองก่อนว่าตัวเราร่างกายเป็นยังไง ร่างกายเราไหวหรือเปล่าตอนนี้เรามีโรคประจำตัวหรือเปล่าหรือเรามีอาการบาดเจ็บอะไรหรือเปล่าสมมุติว่าถ้าตอนนี้ค่ะเด็กๆบอกว่าอยากจะสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายแต่ว่าตอนนี้เราปวดขาเกิดไปวิ่งเล่นแล้วขาพลิกเราจะใช้วิธีการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายโดยใช้วิธีที่เป็นการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับขาเนี่ยเหมาะสมไหมเหมาะสมไหมคะก็ไม่เหมาะสมเนาะเพราะว่าตอนนี้เป็นไงขาเราเจ็บอยู่เราก็อาจจะหลีกเลี่ยงนะคะการวิธีการออกกำลังกายที่เกี่ยวกับขาแบบนี้นะเราต้องรู้จักตัวเองและรวมไปถึงค่ะถ้าหากว่าเวลาที่เราไปเล่นกีฬาไปออกกำลังกายนะในเรื่องของความหนักความนานความหนักคืออะไรความหนักก็คือเวลาที่สมมติว่าเราไปเล่นเราไปยกดัมเบลแบบนี้ไปยกดัมเบลนะบางทีบางคนเนี่ยอาจจะเลือกยกที่แบบว่าน้ำหนักที่มากจนเกินไปตัวเองอาจจะยกไม่ไหวหรือยกไหวแต่ก็เป็นไงถ้าเรายิ่งยกดัมเบลที่มันหนักจนเกินไปเนี่ยนะคะมันก็อาจจะทำให้ร่างกายของเรานั้นเกิดการบาดเจ็บได้นะหรือว่าเวลาที่เราไปเล่นกีฬาเด็กๆไปเล่นฟุตบอลนะไปวิ่งเล่นการไปเล่นฟุตบอลตอนนั้นร่างกายเราไม่พร้อมนะไม่สบายไปวิ่งเล่นตากแดดผลสุดท้ายเป็นยังไงคิดว่าเราจะอาการหนักกว่าเดิมไหมอาจจะป่วยมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองดังนั้นให้รู้จักประมาณตนเองนะว่าเราไหวแค่ไหนนะคะหรือร่างกายเราพร้อมหรือเปล่าหรือว่าอุปกรณ์ของเราพร้อมหรือเปล่าถ้าไม่พร้อมเนี่ยอันนี้ก็ไม่ควรให้เราเลือกกิจกรรมหรือว่าเลือกวิธีที่เราสามารถทำได้ดีนะคะต่อมาในข้อที่3ข้อที่3ค่ะมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการฝึกนะการทำกิจกรรมอะไรก็ตามนะคะหรือว่าการออกกำลังกายหรือการเล่นอะไรก็ตามเนี่ยเราควรที่จะมีความรู้ถ้าสมมุติว่าเราไม่รู้แล้วเราไปเล่นแบบผิดๆเนี่ยอันนี้คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีไหมคิดว่าจะส่งผลดีต่อร่างกายเราไหมไม่ดีแน่นอนนะคะมันอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้หรืออาจจะทำให้ร่างกายของเรานั้นเกิดการบาดเจ็บได้นั่นเองดังนั้นนะเด็กๆถ้าหากว่าเราอยากจะออกกำลังกายหรือเราอยากจะเล่นหรือทำกิจกรรมอะไรที่มันเป็นการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายนะเราควรที่จะมีความรู้ความเข้าใจนะเราจะได้สามารถทำได้อย่างถูกต้องนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยแน่นอนเมื่อเราทำไปแล้วเนี่ยมันส่งผลต่อตัวเราเลยถ้าเราไม่รู้วิธีนะคะหรือทำอย่างไม่ถูกต้องเนี่ยก็อาจจะเกิดการบาดเจ็บได้เหมือนกันนะคะต่อมาเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมซึ่งในวัยของนักเรียนตอนนี้เนี่ยนักเรียนก็จะมีกิจกรรมนะคะมีการเรียนรู้สิ่งต่างๆเยอะแยะมากมายเลยดังนั้นเวลาที่เราจะเลือกในการทำกิจกรรมที่เป็นการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายนั้นน่ะเราก็ควรที่จะเลือกให้เหมาะสมอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเด็กๆกำลังเรียนอยู่ใช่ไหมคะเด็กๆกำลังเรียนวิชาสุขศึกษาของคุณครูซากิอยู่ดังนั้นเด็กๆก็ต้องยังไงต้องตั้งใจเรียนไม่เล่นไม่คุยนะคะถ้าคุณครูพูดอยู่หน้าห้องเราก็เป็นไงนั่งฟังอย่างตั้งใจนั่นเองนะคะถ้าถึงเวลาที่เราเป็นเวลาพักหรือว่าตอนเย็นก่อนกลับบ้านถ้าเด็กๆอยากจะไปวิ่งเล่นหรือไปทำกิจกรรมอื่นๆที่นอกเหนือจากการเรียนอันนี้ก็แล้วแต่บุคคลเลยนะคะเราก็ช่วงเวลาให้เหมาะสมและรวมไปถึงนะถ้าหากว่าเป็นกิจกรรมที่ต้องออกแรงมีการเคลื่อนไหวทางร่างกายนะคะเราต้องดูด้วยว่าเรารับประทานอาหารตอนช่วงไหนถ้าสมมุติว่าเราทานอาหารไปปุ๊บเป็นไงแล้วไปออกกำลังกายเลยแบบนี้ได้ไหมทำไมถึงไม่ได้หลายคนรู้ใช่ไหมมันจะจุกนั่นเองนะคะอาหารยังไม่ได้ย่อยเลยแล้วเราไปเคลื่อนไหวร่างกายไปวิ่งไปเล่นนะคะนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กๆเนี่ยอาจจะปวดท้องนะคะจุกเสียดหรือว่าบางคนเป็นไงอาจจะอาเจียนออกมาได้นะต้องระวังนะเวลาตอนเที่ยงนะคะเด็กๆรับประทานอาหารเสร็จแล้วเนี่ยบางคนแบบรีบเลยรีบทานอาหารรีบกินเพราะว่าเป็นไงอยากจะไปเล่นอยากจะไปเล่นนะคะกลัวไม่ได้เล่นนะคะค่อยๆกินให้เสร็จและนั่งรอสักพักนึงก่อนแล้วก็ค่อยไปวิ่งเล่นค่อยไปเดินเล่นกับเพื่อนแบบนี้นะอันนี้ก็เป็น อีกสาเหตุหนึ่งนะที่จะทำให้เป็นไงร่างกายของเราอาจจะ

0: ได้รับอาการบาดเจ็บเกิดขึ้นได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักการง่ายๆนะที่คุณครูชากิเชื่อว่าทุกคนเนี่ยสามารถนำไปปรับใช้ได้เลยบางทีเราอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายอาจจะเป็นกิจกรรมที่เด็กๆทำกันอยู่เป็นประจำทุกวันอยู่แล้วการเล่นหรือการเล่นกีฬาแบบนี้เราสามารถใช้หลักการตรงนี้นะไปปรับใช้ได้นะคะเพื่อที่จะทำให้เด็กๆเนี่ยเป็นไงเล่นไปแล้วทั้งได้สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงทั้งเป็นไงอารมณ์ดีจิตใจแจ่มใสแล้วมีความสุขแล้วก็ไม่เจ็บตัวด้วยนะคะปลอดภัยกับตัวเองด้วยนะสามารถเอาไปปรับใช้ได้เลยทีนี้ค่ะในวันนี้นะคะการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายของเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูในแต่ละด้านเลยว่าเราจะมีวิธีการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายอย่างไรได้บ้างนะคะในด้านแรกจะเป็นในเรื่องของการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออันนี้นะเด็กๆเราสามารถนำกลับไปฝึกแล้วในครั้งต่อไปนะอันนี้บอกไว้ก่อนเลยว่าในครั้งต่อไปเนี่ยเราจะมีการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนทุกคนดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนะคะในวันนี้คุณครูสกิจก็เลยให้เด็กๆเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายก่อนเพื่อจะเป็นการเตรียมความพร้อมของร่างกายของเรานั่นเองนะคะเวลาที่เราไปทดสอบสมรรถภาพนะเราจะได้เป็นไงเราจะได้รู้ว่าตอนนี้สมรรถภาพร่างกายของเราเป็นยังไงนะคะในเรื่องนี้นะการฝึกด้านความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะคะการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2อย่างด้วยกันก็จะเป็นเกี่ยวกับการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาและการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนนั่นเองการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาก็มันก็จะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยหรือว่ามีท่าฝึกต่างๆนะคะที่สามารถทำให้กล้ามเนื้อขาของเราเนี่ยมันทำงานได้อย่างดีมีประสิทธิภาพนะคะไหนเด็กๆลองชี้ให้ดูซิกล้ามเนื้อขาอยู่ตรงไหนตรงไหนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงไหนเอ่ยตรงนี้นะคะบริเวณกล้ามเนื้อขานะคะทั้งขาเลยไม่ว่าจะเป็นต้นขาหรือว่าจะเป็นบริเวณหน้าแข้งของเรานะคะซึ่งวิธีการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาก็จะมีกิจกรรมง่ายๆนะคะยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมที่เป็นการเคลื่อนไหวเป็นการเคลื่อนไหวของขาเป็นกิจกรรมที่เป็นเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของขายกตัวอย่างอย่างเช่นอาจจะเป็นการวิ่งการวิ่งนะคะการวิ่งการเดินการกระโดดถูกต้องค่ะกระโดดนะคะก็จะช่วยในเรื่องของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาของเรานะและการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนล่ะแขนตรงนี้ใช่ไหมคะเราจะมีกิจกรรมไหนที่สามารถฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนได้
1: ยกดัมเบล
0: บางคนอาจจะยกดัมเบลยกน้ำหนักหรือซิทอัพก็ได้นะคะเวลาที่เราดันพื้นดันพื้นนะเราเรียกว่าเป็นการดันพื้นนะถ้าเป็นซิทอัพจะเป็นในเรื่องของตรงหน้าท้องใช่ไหมคะการดันพื้นนั่นเองก็จะช่วยทำให้กล้ามเนื้อแขนของเรานั้นแข็งแรงนะเดี๋ยวก็จะมีการทดสอบสมรรถภาพในเรื่องนี้เหมือนกันนะคะต่อมาค่ะต่อมาจะเป็นเรื่องของการฝึกความอดทนของกล้ามเนื้อการฝึกความอดทนของกล้ามเนื้อเนี่ยอย่างที่บอกนะคะในครั้งที่แล้วที่เราเรียนไปเนี่ยจะเป็นการวัดว่าตอนนี้เนี่ยกล้ามเนื้อในส่วนที่เราจะฝึกเนี่ยนะคะมีความอดทนได้นานแค่ไหนยกตัวอย่างง่ายๆเลยกิจกรรมที่ครั้งที่แล้วเนี่ยนะคะที่มีกลุ่มนึงใช่ไหมคะที่ได้คิดกิจกรรมมาก็คือเป็นการฝึกความอดทนของกล้ามเนื้อตรงหน้าท้องนั่นเองเราจะใช้การซิทอัพใช่ไหมคะมีกลุ่มนี้ใช่ไหมเราใช้การซิทอัพนั่นเองนะคะโดยเราจะดูว่ากล้ามเนื้อบริเวณหน้าท้องของเรานั้นมีความอดทนได้แค่ไหนสามารถซิทอัพได้กี่ครั้งนะทีนี้ค่ะการฝึกความอดทนของกล้ามเนื้อในที่นี้นะเราจะมีการฝึก2อย่างนั่นก็คือการฝึกความอดทนของกล้ามเนื้อแขนและขาเด็กๆลองนึกดูนะถ้าเราจะฝึกความอดทนของกล้ามเนื้อแขนเนี่ยเราจะใช้การฝึกแบบไหนดีอาจจะเป็นการวิดพื้นก็ได้ดันหรือเรียกว่าดันพื้นก็ได้อะไรอีกคะเด็กๆรู้จ

0: การดึงข้อไหมจะมีบาร์ใช่ไหมคะแล้วเราก็ขึ้นไปโหนแล้วก็ดึงก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นการทุ่มน้ำหนักรู้จักการทุ่มน้ำหนักไหมรู้จักป่ะมันจะมีเป็นลูกเหล็กกลมๆแล้วก็ให้เราออกแรงทุ่มไป1ครั้งว่าเราจะสามารถเป็นไงทุ่มได้ไกลแค่ไหนแบบนี้นะการทุ่มน้ำหนักเราก็จะสามารถใช้ในเรื่องของพลังของกล้ามเนื้อก็ได้นะคะต่อมาการฝึกความอดทนของกล้ามเนื้อขาอาจจะดูซิว่าขาของเราเนี่ยมีความแข็งแรงแค่ไหนเด็กๆรู้จักท่าสควอตไหม
1: ร
0: ู้
1: จ
0: ัก ที่เป็นท่านั่งไปแบบนี
1: ้
0: ใช่ไหมคะเคยเห็นอยู่ใช่ไหมในท่านั้นนะคะก็จะเป็นการเป็นไงเป็นการฝึกความอดทนของกล้ามเนื้อขาว่าเราเนี่ยสามารถทำได้นานที่สุดเนี่ยเท่าไหร่นะต่อมาค่ะต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของความอ่อนตัวความอ่อนตัวมีอันนี้มีกิจกรรมเยอะแยะเลยใช่ไหมคะการฝึกความอ่อนตัวอันนี้นะคะก็จะเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อที่จะสร้างความยืดหยุ่นให้กับร่างกายใครรู้ตัวว่าตอนนี้เนี่ยเป็นไงตัวแข็งมากงอตัวแตะมือที่เป็นไงเอามือก้มแตะปลายเท้าแตะไม่ถึงแบบนี้เนี่ยนะคะเราก็จะต้องมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนทุกครั้งมันจะทำให้กระดูกข้อต่อของเราเนี่ยมันเป็นไงมันสามารถเป็นไงมันยืดหยุ่นได้นั่นเองนะคะเวลาที่เราก้มแตะปลายเท้าเราก็สามารถแตะได้นะคะนอกจากนี้นะการฝึกความอ่อนตัวนะเด็กๆก็จะอาจจะใช้เป็นกิจกรรมอะไรคะที่เมื่อวันนั้นกลุ่มนี้เป็นคนคิดกิจกรรมนะเล่นโยคะนะคะเล่นโยคะก็จะต้องเป็นไงฝึกความอ่อนตัวของเราเนาะก็จะต้องมีการเป็นไงยืดขากางขาฉีกขาออกไปอะไรแบบนี้นะเป็นกิจกรรมที่อาจจะต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ความยืดหยุ่นของร่างกายความอดทนของร่างกายนะคะเพราะบางคนเนี่ยกล้ามเนื้อเป็นไงกล้ามเนื้อตึงมากนะคะกล้ามเนื้อตึงบางทีถ้าเราฝึกช่วงแรกๆเนี่ยก็อาจจะค่อนข้างเจ็บนิดนึงแต่ถ้าเราฝึกอยู่บ่อยๆกล้ามเนื้อของเรามันก็จะเป็นไงมันก็จะยืดหยุ่นเด็กๆเห็นไหมคะว่าเวลาที่เราทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเวลาที่เราเรียนพละหรือว่าเล่นกีฬาแบบนี้เนี่ยก่อนที่เราจะเล่นกีฬาเราก็ต้องมีการวอร์มร่างกายใช่ไหมคะมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อกันก่อนนะต้องยืดเหยียดกล้ามเนื้อการยืดเหยียดกล้ามเนื้อตรงนี้เนี่ยมันก็จะช่วยทำให้ลดอาการบาดเจ็บของเราได้นะบางคนที่เป็นไงไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวร่างกายเลยนะคะอยู่ๆมาให้วิ่งเลยอยู่ๆมาให้ทำนู่นให้ทำนี่เลยเนี่ยบางครั้งร่างกายของเรามันก็เป็นไงมันก็อาจจะเกิดการบาดเจ็บได้เพราะว่าเราไม่เคยทำนะคะอยู่ๆก็มาทำเลยแบบนี้นะดังนั้นเราต้องแบบให้ร่างกายมันเกิดความคุ้นชินจะต้องมีการยืดก่อนยืดกล้ามเนื้อให้พร้อมที่จะทำกิจกรรมก่อนนะคะอันนี้เนี่ยเด็กๆก็สามารถไปฝึกได้เหมือนกันนะใครที่เล่นกีฬานะคะหรือว่าออกกำลังกายเล่นบ่อยๆเนี่ยก็ต้องเป็นไงยืดขายืดเหยียดกล้ามเนื้อหรือใครที่รู้ตัวว่าตอนนี้เนี่ยเวลาทำกิจกรรมหรือวิ่งเล่นกับเพื่อนแล้วพอกลับไปที่บ้านเป็นไงมีอาการปวดเมื่อยรู้สึกเมื่อยแขนเมื่อยขาแบบนี้เนี่ยนั่นแหละค่ะเป็นเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ยืดเหยียดกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อของเรามันเป็นไงมีอาการตึงต้องมีการยืดเหยียดนะคะต่อมาค่ะจะเป็นการฝึกเพื่อเพิ่มพลังของกล้ามเนื้อการฝึกเพื่อเพิ่มพลังของกล้ามเนื้อง่ายๆเลยอาจจะเป็นการฝึกการกระโดดนะคะการกระโดดเนี่ยเป็นการเพิ่มพลังของกล้ามเนื้อส่วนไหน
1: ขา
0: แน่นอนเลยขานะคะแต่ถ้าเราอยากจะฝึกเพิ่มพลังของกล้ามเนื้อแขนเราต้องทำไงอ่ะทำไงดีอาจจะมีการเคลื่อนไหวตรงบริเวณแขนเยอะๆนะคะอาจจะยกดัมเบลก็ได้นะยกดัมเบลหรือบางคนบอกว่าอาจจะต่อยมวยต่อยมวยอย่างนี้ก็ได้เพื่อที่จะทำให้เป็นไงแขนของเราเนี่ยมันได้มีการเคลื่อนไหวมันจะได้มีแรงเยอะๆนะการฝึกเพิ่มพลังของกล้ามเนื้อนะถ้าเป็นแขนนะคะเป็นแขนเนี่ยอย่างที่คุณครูบอกไปเราอาจจะใช้วิธีการทุ่มนะคะทุ่ม

ของที่มีน้ำหนักเยอะหน่อยนะคะอาจจะใช้วิธีการทุ่มหรือว่าปาหรือว่าโยนนะคะหยิบแล้วลองโยนดูว่าเราโยนได้ไกลแค่ไหนนะคะอันนี้ก็จะช่วยฝึกได้นะเพราะบางคนเนี่ยแขนบางคนเป็นไงความแข็งแรงเท่ากันไหมไหนคุณครูคุสกิขอลองจับหน่อยซิมีกล้ามแขนไหมไม่มีเราก็ต้องฝึกนะเราต้องฝึกนะคะฝึก

ขาดอะไรไปหนึ่งอย่างขาดอะไรไปหนึ่งอย่างเรื่องอะไรเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องอะไรเอ่ยไม่ได้ใบ้เลยนะไม่ได้ใบ้เลยเกี่ยวกับระบบหมุนเวียนใช่ไหมคะในเรื่องของระบบหมุนเวียนเนี่ยนะระบบหมุนเวียนโลหิตเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของความอดทนของระบบหมุนเวียนโลหิตซึ่งมีวิธีการฝึกเนี่ยนะคะเราสามารถฝึกได้เหมือนกันก็จะต้องเป็นการทำกิจกรรมที่อาจจะต้องใช้เวลานานนิดนึงต้องใช้เวลานานเพื่อเวลาที่เราฝึกแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้ว่าร่างกายของเราเนี่ยเหนื่อยขนาดไหนนะคะหรือสามารถทำกิจกรรมนั้นได้ต่อเนื่องยาวนานขนาดไหนการฝึกความอดทนของระบบไหลเวียนเนี่ยในกลุ่มที่ผ่านมาเรามีกิจกรรมอะไรนะคะที่เราทำกันไปจำได้ไหมเป็นกิจกรรมว่ายน้ำกิจกรรมว่ายน้ำนะคะมันก็จะช่วยทำให้หัวใจเป็นไงหัวใจหลอดเลือดของเราเนี่ยมันสามารถทำงานได้ดียิ่งขึ้นมันสูบฉีดได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแต่ในวันนี้เนี่ยเราก็จะมีการฝึกแค่เฉพาะในเรื่องของกล้ามเนื้อแขนขาต่างๆเดี๋ยววันนี้นะคุณครูสกิจะให้เด็กๆแต่ละคนนะคะในแต่ละกลุ่มเลยช่วยกันออกแบบนะในกิจกรรมนี้นะคะกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่มีชื่อว่าออกแบบกิจกรรมเพื่อนำไปปฏิบัติเดี๋ยวจะให้แต่ละกลุ่มนะช่วยกันออกแบบนะคะโดยจะให้ร่วมกันออกแบบวิธีการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายนะคะในด้านต่างๆกลุ่มละ1ด้านเดี๋ยวคุณครูจะมีเป็นใบงานให้เป็นแผนภาพให้นะคะโดยจะเป็นการสุ่มเดี๋ยวจะสุ่มแจกให้แต่ละ1กลุ่มโดยที่แต่ละกลุ่มเนี่ยได้ไม่เหมือนกันอย่างแน่นอนนะโดยจะให้บอกว่าวิธีการที่เราจะเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเนี่ยเราจะสามารถปฏิบัติได้อย่างไรบ้างนะคะจะต้องฝึกอย่างน้อยวันละกี่ครั้งแบบนี้นะหรือว่าฝึกนานเท่าไหร่นะหรือสัปดาห์นึงเนี่ยควรจะฝึกกี่ครั้งการฝึกอันนี้นะคะที่คุณครูสกิให้เด็กๆได้ออกแบบเนี่ยเพื่อที่จะทำให้เด็กๆเนี่ยนำกลับไปปฏิบัติได้และในครั้งต่อไปเนี่ยเราก็จะได้มาทดสอบสมรรถภาพทางกายของเราว่าร่างกายของเราจากที่เราได้ไปฝึกแล้วเนี่ยร่างกายของเราเป็นอย่างไรนะมีสมรรถภาพที่ดีหรือเปล่านะโดยที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางนะคะบทบาทนักเรียนปลายทางค่ะเมื่อนักเรียนฟังคำชี้แจงนะคะแล้วก็ฟังคำแนะนำแล้วก็ร่วมกันออกแบบนะคะกิจกรรมกลุ่มละ1กิจกรรมได้เลยและรวมไปถึงคุณครูปลายทางนะคะให้คุณครูปลายทางเนี่ยชี้แจงการออกแบบกิจกรรมแล้วก็ดูความเรียบร้อยนักเรียนระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมค่ะซึ่งในวันนี้นะคะคุณครูสกิได้เตรียมมาให้แล้วกลุ่มละ1ด้านโดยเราจะมีนะคะเป็นใบกิจกรรมนี้นะคะให้แต่ละกลุ่มเนี่ยออกแบบมาเลยนะอย่างอันนี้ก็จะเป็นการฝึกเพื่อเพิ่มพลังของกล้ามเนื้อขาให้เด็กๆลองคิดดูว่าเราจะใช้กิจกรรมอะไรที่จะช่วยในการเพิ่มพลังของกล้ามเนื้อขาฟังก่อนนะคะและให้เด็กๆเนี่ยเขียนอธิบายมาด้วยนะว่าเราจะใช้วิธีการฝึกแบบไหนโดยแต่ละครั้งเนี่ยเราควรจะฝึกกี่ครั้งต่อวันวันนึงเนี่ยฝึกกี่ครั้งกี่นาทีหรือสัปดาห์นึงเนี่ยควรจะฝึกเท่าไหร่นะให้เด็กๆเขียนรายละเอียดมาด้วยก็จะมีการฝึกเพื่อเพิ่มพลังกล้ามเนื้อขาการฝึกความอ่อนตัวมีการฝึกความอ่อนตัวนะคะการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาอันนี้คุณครูสกิจเจาะจงมาให้เลยว่าถ้าเราจะฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาเนี่ยเด็กๆจะฝึกอะไรให้ออกแบบกิจกรรมมาต่อมาค่ะการฝึกความอดทนของกล้ามเนื้ออันนี้เนี่ยให้เลือกได้เลยว่าความอดทนของกล้ามเนื้อส่วนไหนเลือกได้เลยนะอันนี้จะพิเศษกว่าอันอื่นนะคะแล้วก็มีการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนด้วยนะคะหมดแล้วเดี๋ยวจะสุ่มเลือกให้เองนะจะสุ่มเลือกให้เองพร้อมนะคะพร้อมปึ๊บ

0: กลุ่มนี้ค่ะลองดูเราได้เรื่องอะไร
1: ว่ายน
0: ้
1: ำว่ายน้ำ
0: เด็กๆคะได้ไปแล้วใช่ไหมเปิดดูเลยของตัวเองได้กิจกรรมอะไรนะต้องออกแบบกิจกรรมอะไรการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนเนี่ยเราจะฝึกความแข็งแรงให้แขนเรามันแข็งแรงเนี่ยเราจะฝึกโดยอะไรดีอะไรนะผลบาผลบาก็ได้เขียนได้เลยผลบาฝึกวันละกี่ครั้งหรือครั้งนึงเนี่ยเราตั้งเป้าหมายไว้ไหมว่าเราจะโหนกี่ครั้งอุ้ยเยอะไปเปล่า50ครั้งเขียนเลยถูกต้องค่ะของเราทำอะไรดี

0: ราเขียนไปเลยว่าเรามีท่าไหนท่าไหนบ้าง
1: กี่ท่าก
0: ี่ท่า

เยอะมันจะได้แขนเยอะกว่าขาามีปั่นจักรยานให้เราเขียนเลยว่าสมมุติว่าถ้าเราจะฝึกความแข็งแรงของ

แล้วที่เหลือเยอะแยะเลยแล้วไม่เขียนลงไปอีกอ่ะเขียนตัวใหญ่ๆได้เลย

ก่อนที่จะส่งนะ

0: งจ๋าจ๋าแต่ละกลุ่มนั่งที่ให้เรียบร้อยก่อนค่ะตายได้เวลาแล้วนะคะตอนนี้เวลาของเราหมดแล้วนะในการทำกิจกรรมออกแบบนะคะออกแบบกิจกรรมเพื่อนำไปปฏิบัตินั่นเองนะในวันนี้เนี่ยแต่ละกลุ่มตอนนี้นะคะก็กำลังออกแบบกิจกรรมนะคะในแต่ละด้านที่กลุ่มของตัวเองได้เลยแต่เรามีวันนี้เราจะมีตัวอย่าง1กลุ่มนะคะจากกลุ่มที่5หรือเปล่าคะจากกลุ่มที่5นะคะได้เขาได้ออกแบบกิจกรรมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เดี๋ยวจะนำมาเป็นตัวอย่างให้กับกลุ่มอื่นๆรวมไปถึงนักเรียนปลายทางได้ดูกันขอเชิญตัวแทนได้เลยค่ะขอเชิญตัวแทนได้เลยออกมาด้านหน้าเลยค่ะมานี่เลยลูกในกลุ่มนี้นะคะกลุ่มนี้เนี่ยกลุ่มที่5เราจะได้เป็นในเรื่องของการฝึกเพิ่มพลังกล้ามเนื้อขาการฝึกเพิ่มพลังของกล้ามเนื้อขานะคะเรามีการฝึกโอ้โหวันนี้มีหลายอย่างเลยนะคะมีอะไรบ้างคะลูกเพื่อเป็นการฝึกพลังของกล้ามเนื้อขา
1: วิ่งครับ
0: มีวิ่งนะคะแล้วมีอะไรอีก
1: กระโดดครับ
0: มีกระโดดนะคะกระโดด10ครั้งมีอะไรอีกคะ
1: เตะฟุตบอลครับ
0: มีเตะฟุตบอลมีอะไรอีกคะ
1: เล่นบาสครับ
0: แล้วก็มีเล่นบาสเกตบอลนะคะซึ่งกิจกรรมทั้ง4กิจกรรมนี้นะคะก็เป็นการฝึกพลังของกล้ามเนื้อขาซึ่งกลุ่มนี้ก็ได้ออกแบบมานะคะว่าในแต่ละวันเนี่ยนะคะเราจะต้องฝึกอะไรเท่าไหร่นะคะก็จะมีการวิ่ง30นาทีนะคะมีการฝึกกระโดดนะคะ10ครั้งมีการเล่นกีฬามีเตะฟุตบอลนะคะ1ชั่วโมงแล้วก็เล่นบาส1ชั่วโมงอันนี้เนี่ยเราอาจจะปรับเปลี่ยนเวลาได้ตามความเหมาะสมนะคะซึ่งทั้ง4กิจกรรมนี้เนี่ยเด็กๆก็สามารถเลือกได้นะคะว่าเราอยากจะฝึกเล่นกิจกรรมอันไหนนะคะอยากจะฝึกโดยใช้กิจกรรมอันไหนอันนี้ก็เลือกตามความเหมาะสมของร่างกายของเราได้เลยนะคะให้เด็กๆทุกคนปรบมือให้กับกลุ่มที่5หน่อยเร็วขอบคุณมากเลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนตอนนี้นะคะได้เวลาของเราแล้วเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะทำการสรุปบทเรียนไปพร้อมๆกันในวันนี้ค่ะซึ่งเรื่องที่เราได้เรียนกันไปในวันนี้เป็นเรื่องของการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายนะคะซึ่งการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายนั้นก็จะเป็นการฝึกฝนร่างกายของเราเนี่ยนะคะให้สามารถทำกิจกรรมหรือว่าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งในวันนี้เนี่ยแต่ละกลุ่มเนี่ยก็ได้มีการออกแบบกิจกรรมนะคะที่จะเป็นการสร้างเสริมสมรรถภาพร่างกายเนี่ยในแต่ละด้านนะคะดังนั้นเนี่ยการสร้างเสริมสมรรถภาพร่างกายนะเป็นสิ่งที่ถือว่ามีความสำคัญนะคะที่จะช่วยทำให้ระบบต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยทำงานได้เป็นปกติดังนั้นนะคะคุณครูสกิอยากให้เด็กๆทุกคนนะได้นำกิจกรรมหรือว่าวิธีการที่เราได้ออกแบบในวันนี้เนี่ยไปฝึกปฏิบัติกันดูนะคะและในครั้งหน้าเนี่ยเราจะได้มาทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของเราว่าเราจะมีสมรรถภาพร่างกายเป็นอย่างไรนะคะตอนนี้ค่ะเด็กๆทุกคนทั้งหมดนั่งตัวตรงเสียงมาจากกลุ่มไหนคะช่วยฟังหน่อยเร็วเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนักเรียนปลายทางของเรานั่งกันอย่างเรียบร้อยมากเลยนะคะมีแค่ในห้องตอนนี้นะคะที่บางคนอาจจะยังคุยกันอยู่หรือไม่ได้ฟังที่คุณครูพูดมีไหมเอ่ยไม่มีนะคะไม่มีทุกคนตั้งใจกันหมดเลยนะคะดังนั้นในวันนี้กิจกรรมที่แต่ละกลุ่มได้ออกแบบมานะคะเดี๋ยวให้เด็กๆเนี่ยนำกลับไปฝึกฝนแล้วก็ฝึกปฏิบัติด้วยนะในครั้งต่อไปนะคะจะเป็นในเรื่องของการทดสอบสมรรถภาพของร่างกายค่ะสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือ1ใบความรู้ที่2นะคะเรื่องเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพและ2ค่ะใบงานที่4เรื่องแบบบันทึกการทดสอบสมรรถภาพทางกายทั้งใบความรู้และใบงานนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.ts ค่ะสำหรับความรู้ในวันนี้กิจกรรมที่นักเรียนทุกกลุ่มได้ออกแบบนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยได้นำกลับไปฝึกปฏิบัตินะคะเพื่อที่จะเป็นการสร้างเสริมสมรรถภาพทางร่างกายของเราและในครั้งหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของตัวเรานะคะว่าตอนนี้เรามีสมรรถภาพทางกายเป็นอย่างไร สำหรับวันนี้ค่ะคุณครูสกิต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะ

0: ตอนสนุกสนานมาทำอาหารกัน
1: สวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้ไม้โทรออกมาทักทายเพื่อนๆคนเดียวก่อนนะเพราะว่าแทนไทยกำลังเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์อยู่ในครัวกับคุณแม่เห็นแทนไทยบอกว่าอยากทำอาหารทานเองง่ายๆเราไปให้กำลังใจแทนไทยกันเถอะไหนใครพร้อมเข้าครัวไปกับพวกเราแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับไม้โทเลยนะ1 2 3พวกเราพร้อมแล้วแทนไทยเป็นยังไงบ้าง
0: สวัสดีไม้โทและเพื่อนๆแทนไทยกำลังคิดอยู่ว่าจะทำอาหารอะไรดี
1: แล้วแทนไทยอยากกินอะไรล่ะ
0: เอ๊นั่นสิแทนไทยอยากกินอะไรนะ
1: เพื่อนๆช่วยเลือกคำตอบที่ถูกต้องเติมลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
0: ใช่แล้วแทนไทยอยากกินไข่เจียว
1: เพื่อนๆ เก่งมาก
0: งั้นเรามาเริ่มทำไข่เจียวไปพร้อมกันเลยลุยเริ่มจากตอกไข่ใส่ถ้วยแบบนี้แล้วเราก็ใส่เนื้อสัตว์กับผักลงไปด้วยเพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารแทนไทยใส่หมูสับลงไปแล้วกันแต่เอ๊ะแล้วจะใส่อะไรลงไปอีกดีนะ
1: เพื่อนๆช่วยเลือกคำตอบที่ถูกต้องเติมลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
0: ใช่แล้วแทนไทยใส่หมูสับและแครอทไปในถ้วย
1: ทุกคนเก่งมาก
0: ต่อไปต้องปรุงรสสักหน่อยไม่ให้ไข่เจียวของเราจืดชืดเกินไปแทนไทยใส่น้ำปลาลงไปดีกว่าแต่เอ๊ะน้ำปลาเนี่ยมีรสชาติยังไงนะ
1: เพื่อนๆช่วยเติมคำตอบที่ถูกต้องลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
0: เออใช่แล้วน้ำปลามีรสเค็ม
1: ทุกคนเก่งมากเพื่อนๆระวังอย่าใส่น้ำปลาเยอะเกินไปนะเพราะจะทำให้อาหารของเรารสชาติเค็มจัดไม่ดีต่อสุขภาพ
0: คราวนี้เราก็ตีไข่กับส่วนผสมให้เข้ากันแล้วก็ค่อยๆเทลงไปในกระทะที่คุณแม่เตรียมไว้ให้เอ๊ะระวังนะแทนไทย
1: เพื่อนๆช่วยเติมคำตอบที่ถูกต้องลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
0: ใช่แล้วจ้าระวังน้ำมันร้อนๆในกระทะกระเด็นใส่มือได้ครับแม่แทนไทยจะระวังครับ
1: ทุกคนเก่งมากเลย
0: เย้เป็นยังไงบ้างไข่เจียวฝีมือพวกเราทุกคน
1: อร่อยมากๆเลยล่ะแต่อย่าลืมมาทบทวนคำศัพท์กันนะ
0: ได้เลยคำศัพท์วันนี้มีคำว่าไข่เจียวแครอทเค็มน้ำมันกระทะ
1: ใช่แล้วยอดเยี่ยมมากทุกคน
0: แทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางด้วยนะคะในวันนี้มาพบกับคุณครูอุบลพันอ้นนะคะในรายวิชาสังคมศึกษานะคะนักเรียนคะจากชั่วโมงที่แล้วที่เราเรียนกันไปในเรื่องของการออมใช่ไหมคะนักเรียนนักเรียนปลายทางยังจำกันได้หรือเปล่าว่าการออมเรามีวิธีการออมเงินอย่างไรเรามีการวางแผนเงินอย่างไรนักเรียนทราบแล้วใช่ไหมคะนักเรียนจากชั่วโมงที่แล้วเราทราบไปแล้วว่าเรามีการวางแผนการใช้เงินการเก็บเงินออมอย่างไรการนำเงินออมอย่างไรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ใช่ไหมคะนักเรียนแล้วเราได้ทำอะไรขึ้นคะบัญชีอะไรคะนักเรียนบัญชีรายรับรายจ่ายเราก็ทราบการทำบัญชีรายรับรายจ่ายของเราแล้วใช่ไหมคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนก็ได้รู้จักการวางแผนการออมการใช้เงินรวมถึงการทำบัญชีรายรับรายจ่ายของนักเรียนด้วยนะคะและในวันนี้นะคะเราจะมาขึ้นหน่วยที่4กันนะคะนักเรียนเกี่ยวกับภาษีความหมายของภาษีนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องความหมายและความสำคัญของภาษีก่อนอื่นเลยนักเรียนทราบหรือเคยรู้จักคำว่าภาษีกันไหมคะเคยได้ยินไหมคะนักเรียน
1: เคย
0: ได้ยินแต่เรายังไม่รู้ความหมายใช่ไหมคะว่าภาษีคืออะไรใช่ไหมคะนักเรียนและในวันนี้เราจะมาดูกันว่าภาษีที่ครูพูดถึงหมายถึงอะไรนะคะเราพร้อมหรือยังคะนักเรียนแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วในวันนี้เราไปดูความหมายของภาษีกันว่าคำว่าภาษีหมายถึงอะไรนะคะจุดประสงค์ของการเรียนในวันนี้นะคะ1คืออธิบายความหมายและความสำคัญของภาษี2นักเรียนสามารถจำแนกประเภทของภาษีและนำเสนอประโยชน์ของการจัดเก็บภาษีได้นะคะและข้อที่3นักเรียนเห็นความสำคัญของการเสียภาษีเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาประเทศของเรานะคะนักเรียนคุณครูก็มีภาพมาให้ดูจำนวน4ภาพภาพแรกเป็นภาพอะไรคะนักเรียน
1: โรงพยาบาล
0: แล้วภาพต่อมาล่ะคะ
1: โรงเรียน
0: ต่อไปค่ะ
1: สวนสาธารณะ
0: ภาพสุดท้ายถนนไฟฟ้านะคะ4ภาพเหล่านี้ที่ครูยกตัวอย่างมานักเรียนทราบไหมคะว่านำเงินจากที่ไหนมาสร้างเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายกับพวกเราในการดำรงชีวิตนักเรียนทราบไหมเอ่ยนักเรียนบางคนก็ยังไม่ทราบนะคะต่อไปเรามาดูกันเลยว่าในชีวิตประจำวันของนักเรียนเคยไปใช้บริการสถานที่ของรัฐหรือไม่คะจาก4ที่เมื่อสักครู่นี้มีโรงพยาบาลโรงเรียนสวนสาธารณะใช่ไหมคะแล้วในชีวิตประจำวันของนักเรียนเคยไปใช้บริการไหมคะ
1: เคย
0: ไปใช้บริการที่ไหนบ้างคะ
1: โรง
0: พยาบาลสวนสาธารณะแล้วทุกวันนี้เราก็อยู่ในโรงเรียนนั่นเองนะคะตัวอย่างคำตอบก็คือเคยไปหาหมอที่ไหนคะที่โรงพยาบาลของรัฐนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสามารถร่วมตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้นะคะต่อไปในข้อที่2รัฐบาลนำเงินจากที่ใดมาสร้างสถานบริการต่างๆให้กับประชาชนนักเรียนทราบไหมคะนำเงินจากที่ใดมาคะนั่นก็คือการนำเงินภาษีค่ะนักเรียนก็คือรัฐบาลนำเงินภาษีมาสร้างสถานบริการต่างๆที่เกิดความสะดวกสบายให้กับประชาชนทุกคนได้ใช้บริการอย่างเช่นโรงพยาบาลโรงเรียนสวนสาธารณะไฟฟ้าถนนรถประจำทางคือรัฐบาลนำเงินจากเงินภาษีมาสร้างให้กับประชาชนนะคะนักเรียนแล้วเงินภาษีคืออะไรนักเรียนทราบไหมไม่ทราบนะคะเราไปดูกันเลยว่าเงินภาษีก็คือรายได้ที่มีหน้าที่ต้องจ่ายให้กับรัฐบาลก็คือถ้าหากว่าในวันหนึ่งถ้าเราโตขึ้นนะคะเราได้ประกอบอาชีพแล้วเรามีเงินเดือน เราก็จะต้องมีการเสียภาษีให้กับรัฐบาลใช่ไหมคะการเสียภาษีให้กับรัฐบาลรัฐบาลก็จะนำเงินภาษีนั้นของเราไปสร้างสถานบริการที่ให้เกิดความสะดวกสบายกับประชาชนก็อย่างเช่นโรงพยาบาลโรงเรียนสวนสาธารณะสะพานถนนไฟฟ้าต่างๆนะคะเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงหรือพัฒนาประเทศในด้านต่างๆอย่างเช่นสร้างถนนสร้างไฟฟ้าน้ำประปาโรงพยาบาลและโรงเรียนใช่ไหมคะนักเรียนค่ะต่อไปนะคะเงินที่รัฐบาลบังคับเก็บจากประชาชนที่มีรายได้ถ้าทุกคนมีรายได้มีเงินเดือนประกอบอาชีพมีรายได้ใช่ไหมคะรัฐบาลจะบังคับเก็บจากประชาชนที่มีรายได้เป็นรายรับของรัฐบาลที่จะนำไปใช้จ่ายเพื่อให้เกิดประโยชน์ของส่วนรวมอย่างเช่นข้อที่1นักเรียนดูพร้อมๆกันในลองอ่านพร้อมๆกันให้คุณครูฟังสิคะสร้างอะไรเอ่ย
1: สร้างโรงเรียนเพื่อพัฒนาประเทศในด้านการศึกษา
0: สร้างโรงเรียนเพื่อพัฒนาประเทศในด้านการศึกษาใช่ไหมคะต่อไปสร้างอะไรคะนักเรียน
1: สร้างโรงพยาบาล
0: โรงพยาบาลนะคะเพื่อพัฒนาประเทศด้านสาธารณสุขนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะได้อ่านพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางหรือเปล่าว่าโรงเรียนสร้างเพื่อพัฒนาประเทศในด้านการศึกษาโรงพยาบาลก็เพื่อพัฒนาประเทศในด้านสาธารณสุขนะคะนักเรียนต่อไปความสำคัญของการจัดเก็บภาษีก็คือรัฐมีหน้าที่สำคัญก็คือการให้บริการแก่ประชาชนในประเทศให้พวกเราเป็นประชาชนไหมคะเราเป็นประชาชนให้เราอยู่ดีกินดีใช้ชีวิตดำเนินชีวิตอย่างสะดวกสบายในการดำรงชีวิตมีการศึกษามีสุขอนามัยที่แข็งแรงและสมบูรณ์ใช่ไหมคะดังนั้นรัฐจึงต้องมีการเก็บภาษีแล้วนำเงิน

0: าษีนะคะไปพัฒนาประเทศจัดการบริการให้กับประชาชนนำไปพัฒนาประเทศเมื่อสักครู่นี้2ด้านที่เราอ่านไปแล้วด้านที่1นำไปพัฒนาในเรื่องของอะไรคะการศึกษาคือนำไปสร้างอะไรสร้างโรงเรียนพัฒนาด้านการศึกษาแล้วรัฐบาลนำเงินภาษีไปสร้างโรงพยาบาลช่วยพัฒนาประเทศด้านอะไรคะด้านสาธารณสุขเก่งมากค่ะนักเรียนต่อไปมาดูด้านที่1คือด้านอะไร
1: ด้านการศึกษา
0: ด้านการศึกษานักเรียนทุกคนอยู่ในด้านการศึกษาไหมอยู่แล้วรัฐบาลมีส่วนช่วยพัฒนาพวกเราในด้านการศึกษาไหมคะมีส่วนนะคะก็คือรัฐให้บริการโดยจัดตั้งสถาบันการศึกษาทุกระดับตั้งแต่ระดับอนุบาลพวกเราเรียนอนุบาลกันไหมคะ
1: เร
0: ียนเราเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลใช่ไหมคะตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษาสนับสนุนด้านงบประมาณเรียนฟรีนั่นเองนะคะนักเรียนต่อไปด้านอะไรไหนลองทายสิคะน่าจะเป็นด้านอะไรเอ่ยถูกต้องไหมคะด้านสาธารณสุขนั่นก็คือโรงพยาบาลไหนใครเคยไปใช้โรงพยาบาลของรัฐบ้างนักเรียนเคยไปใช้โรงพยาบาลของรัฐนะคะเป็นการใช้บริการที่รัฐบาลจัดให้เอามือลงได้นะคะนักเรียนทางด้านสาธารณสุขนะคะก็คือรัฐให้บริการทางโรงพยาบาลและโรงพยาบาลของรัฐประจำจังหวัดอำเภอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนักเรียนรู้จักไหมคะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรู้จักไหมคะจะมีอยู่ในทุกๆหมู่บ้านของเรานะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยลองสำรวจหมู่บ้านของตนเองนะคะก็จะมีโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะคะต่อไปด้านอะไรเอ่ยด้านอะไรคะ
1: ด้านสาธารณ
0: ด้านสาธารณูปโภคค่ะนักเรียนเช่นอะไรเห็นภาพไหมคะ
1: ถนน
0: แล้วมีอะไร
1: สะพาน
0: มีอะไรอีก
1: ไฟฟ
0: ้ารัฐจัดให้มีสาธารณูปโภคนะคะเช่นถนนสะพานไฟฟ้าน้ำประปารถไฟนะคะและรถโดยสารประจำทางนะคะอันนี้ก็คือรัฐบาลจัดให้มีเพื่อให้บริการกับประชาชนให้มีความอยู่ดีกินดีและดำรงชีวิตอย่างสะดวกสบายมากขึ้นนะคะนักเรียนต่อไปคุณครูจะให้นักเรียนดูประเภทของภาษีนะคะก่อนอื่นเลยขอถามก่อนว่าจากที่ครูบอกมาทั้งหมดภาษีคืออะไรนะคะเรานำเงินภาษีมาทำอะไร
1: สร้าง
0: สร้างถนนสร้างอะไรโรงเรียนโรงพยาบาลเพื่อความอะไรนะคะมีเพื่อนกลุ่มที่4กลุ่มที่4ตอบค่ะส่งไมค์ให้เพื่อนตอบหน่อยค่ะสร้างอะไรนะคะนักเรียน
2: สร้างความสะดวกสบายค่ะ
0: สร้างความสะดวกสบายนั่นเองปรบมือให้เพื่อนด้วยนะคะเก่งมากค่ะเชิญนั่งค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสามารถร่วมตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้นะคะต่อมาเรามาดูประเภทของภาษีภาษีจะมีด้วยกัน2ประเภทนะคะนักเรียนประเภทที่1ก็คือภาษีทางตรงเรามาดูกันสิคะว่าภาษีทางตรงคืออะไรนะคะภาษีทางตรงก็คือภาษีที่รัฐบาลเก็บโดยตรงจากผู้ที่มีรายได้ถ้าวันหนึ่งเราโตขึ้นเราได้ทำงานเรามีเงินเดือนเราก็ต้องมีการเสียภาษีรัฐบาลก็คือจะเก็บโดยตรงจากผู้มีรายได้ก็คือตัวเราที่ทำงานแล้วมีเงินเดือนมีรายได้เราต้องเสียภาษีให้กับใครคะให้กับรัฐบาลเพื่อรัฐบาลนำเงินภาษีไปทำอะไรคะทำประโยชน์ให้กับอะไรให้กับประเทศชาตินั่นเองนะคะภาษีทางตรงก็คือภาษีที่รัฐบาลเก็บโดยตรงจากผู้ที่มี

0: ได้ตามอัตราที่กำหนดไม่สามารถที่จะผลักภาระไปให้ผู้อื่นเสียภาษีแทนเราได้นะคะต่อมาประเภทของภาษีประเภทที่2ก็คือภาษีทางอ้อมนะคะก็คือภาษีที่เรียกเก็บจากผู้บริโภคหรือเป็นภาษีที่ผลักภาระให้กับผู้อื่นหรือผู้บริโภคอื่นเป็นผู้ชำระภาษีแทนนะคะต่อไปเป็นคำถามเมื่อสักครู่นี้ครูบอกไปแล้วว่าภาษีแบ่งออกเป็นกี่ประเภทไหนตอบดังๆหน่อยสิคะภาษีแบ่งออกเป็นกี่ประเภทคะ
1: 2
0: ประเภทแล้วมีอะไรบ้างเอ่ยประเภทที่1คือ
2: ภาษ
0: ี
2: ทางตรง
0: ประเภทที่2ล่ะคะภาษีทางอ้อมแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบกันได้หรือเปล่าว่าภาษีแบ่งออกเป็นกี่ประเภทและมีอะไรบ้างนะคะภาษีก็แบ่งออกเป็น2ประเภทนั่นเองได้แก่ภาษีทางตรงและภาษีทางอ้อมนะคะนักเรียนต่อไปในข้อที่2การเสียภาษีเป็นหน้าที่ของใครและส่งผลต่อประเทศชาติอย่างไรการเสียภาษีเป็นหน้าที่ของใครคะนักเรียนของคนที่มีรายได้ส่งผลต่อประเทศชาติอย่างไรคะทำให้สะดวกสบายแล้วก็มีการทำไมคะพัฒนาประเทศให้มีความสะดวกสบายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรงพยาบาลโรงเรียนถนนไฟฟ้าน้ำประปารถโดยสารประจำทางได้ไหมคะได้นะคะการเสียภาษีก็คือเป็นหน้าที่ของประชาชนซึ่งทุกคนในประเทศจะต้องทำไมคะจะต้องเสียภาษีเพื่อจะได้เงินมาใช้ในการบริหารและพัฒนาประเทศในด้านต่างๆที่คุณครูได้บอกไปแล้วมีด้านอะไรบ้างไหนใครจำได้บ้างคะมีด้านอะไรบ้างคะด้านการศึกษาด้านสาธารณูปโภคด้านอะไรอีกด้านสาธารณสุขเก่งมากค่ะนักเรียนต่อไปจะเป็นคำถามชวนคิดคุณครูจะให้นักเรียนร่วมกันช่วยกันจำแนกประเภทของภาษีนะคะนักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะถ้านักเรียนปลายทางพร้อมนะคะสามารถร่วมทำกิจกรรมกับคุณครูและนักเรียนต้นทางได้นะคะภาษีที่1คือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานักเรียนลองคิดสิคะว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะเป็นภาษีทางตรงหรือภาษีทางอ้อมคะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคือภาษีที่เราต้องจ่ายโดยตรงโดยไม่ผลักภาระให้เป็นคนอื่นต้องเป็นภาษีทางอะไรถือไมค์และตอบคำถามได้นะคะสักครู่นะคะนักเรียนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นภาษีทางตรงหรือภาษีทางอ้อมคะนักเรียน
3: ภาษีทางตรงครับ
0: ภาษีทางตรงแล้วเพื่อนๆคิดว่าถูกต้องไหมคะคิดว่าถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องนะคะคิดเป็นภาษีทางตรงนะคะนักเรียนข้อต่อไปภาษีที่เก็บจากผู้ขายสินค้าและบริการเป็นภาษีทางตรงหรือทางอ้อมคะภาษีที่เก็บจากผู้ขายสินค้าและบริการนักเรียนคิดว่าเป็นภาษีทางตรงหรือภาษีทางอ้อมคะข้อนี้เป็นทางตรงหรือทางอ้อมเอ่ยเก็บจากผู้ขายสินค้าและบริการนั่นคือภาษีทาง
1: อ้
0: อมนั่นเองต่อไปภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นทางตรงหรือทางอ้อมคะเป็นภาษีทางถือไมค์แล้วตอบคำถามค่ะเป็นภาษีทางไหนคะภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นภาษีทาง
3: ตรงค่ะ
0: ทางตรงนั่นเองนะคะถูกต้องนะคะต่อไปภาษีธุรกิจเฉพาะเป็นภาษีทางไหนคะนักเรียนเป็นภาษีทางอ้อมนะคะนักเรียน ่ะต่อไปจะเป็นกิจกรรมนักเรียนพร้อมทำกิจกรรมไหมคะในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเอามือจับหัวเอามือจับหูเอามือจับไหล่เอามือวางบนโต๊ะแล้วนั่งตัวตรงถ้าพร้อมทำกิจกรรมแล้วเรามาดูกิจกรรมของคุณครูกันว่าในวันนี้เราจะทำกิจกรรมอะไรอย่างไรนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสามารถร่วมทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางด้วยนะคะกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดในวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนจับคู่ความสำคัญของภาษีนะคะจับคู่ความสำคัญของภาษีมาดูคำชี้แจงกันเลยนะคะนักเรียนคำชี้แจงในข้อที่1คุณครูจะมีภาพโรงเรียนโรงพยาบาลบ้านพักคนชราสะพานและรถโดยสารประจำทางรวมถึงครูก็จะมีข้อความการนำภาษีที่ประชาชนจ่ายภาษีให้กับรัฐบาลเนี่ยนำไปพัฒนาประเทศในด้านต่างๆนักเรียนลองดูสิคะว่าจะนำข้อความตรงไหนที่ไปพัฒนาประเทศในด้านต่างๆให้สอดคล้องกับรูปภาพให้นักเรียนจับคู่ข้อความกับรูปภาพให้สอดคล้องกันนะคะในข้อที่2ให้นักเรียนวิเคราะห์จับคู่ความสำคัญของภาษีที่มีต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆให้ตรงกับรูปภาพนั่นเองนักเรียนพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: ค่ะไหนใครไม่เข้าใจยกมือขึ้นไหนใครเข้าใจแล้วยกมือขึ้นเอามือลงได้นะคะแต่ในวันนี้คุณครูมีให้ทั้งหมดกี่รูปภาพคะนักเรียน
1: 5
0: รูปภาพรูปภาพที่1เป็นภาพอะไรนะคะนักเรียน
1: โรงเรียน
0: รูปภาพที่1เป็นภาพอะไรเอ่ย
1: โรงเร
0: ีย
1: น
0: โรงเรียนภาพที่2ภาพอะไรคะ
1: สะพาน
0: สะพานภาพที่3ภาพอะไรคะ
1: โรงพยาบาล
0: โรงพยาบาลต่อมาภาพที่4ภาพอะไรคะรถประจำทางและภาพที่5เป็นภาพอะไร
1: บ
0: ้
1: านพ
0: ัก
1: คนชรา
0: บ้านพักคนชราทีนี้เรามาดูข้อความที่ครูมีข้อความให้เรามาดูทีละข้อความว่าแต่ละข้อความเขียนว่าอย่างไรนะคะนักเรียนนักเรียนลองมาดูข้อความพร้อมๆกันข้อความที่1นักเรียนมองเห็นไหมคะเขียนว่าอะไรคะนำไปนำไปใช้สร้างบ้านพักคนชราเพื่อพัฒนาประเทศในด้านสังคมสงเคราะห์นะคะต่อมานำไปใช้สร้างรถโดยสารประจำทางเพื่อพัฒนาประเทศในด้านสาธารณูปโภคต่อมานำไปใช้สร้างโรงเรียนเพื่อพัฒนาประเทศในด้านสาต่อมานำไปใช้สร้างโรงพยาบาลเพื่อพัฒนาประเทศในด้านสาธารณสุขและนำไปใช้สร้างสะพานเพื่อพัฒนาประเทศในด้านสาธารณูปโภคนะคะนักเรียนทีนี้ครูจะขอตัวแทนนักเรียนกลุ่มละ1คนเท่านั้นนะคะให้นักเรียนออกมาทำอะไรคะนักเรียนทราบไหม
2: มา
0: เรีย
2: นน้ำ
0: นักเรียนทราบไหมคะว่าคุณครูจะให้ออกมาทำอะไรเอาอะไรไปติดคะ
2: เอา
0: อะไรไปติดคะเอาข้อความด้านนี้ไปติดกับภาพให้ทำไมคะให้สอดคล้องกันในตัวแทนกลุ่มที่1ยืนขึ้นค่ะจะส่งใครมาคะนักเรียนเงียบเสียงค่ะปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งตัวแทนกลุ่มที่1มีไหมคะเอาอย่างนี้ดีกว่ากลุ่มไหนพร้อมก่อนตัวแทนกลุ่มที่3ออกมาค่ะนักเรียนจะเลือกข้อความไหนไปติดกับรูปภาพภาพที่1ให้สอดคล้องกันคะดูก่อนภาพที่1คือภาพอะไรนักเรียนในห้องช่วยดูได้นะคะภาพที่1คือภาพอะไร
1: โรงเร
0: ีย
1: น
0: โรงเรียนดูสิคะว่าเพื่อนติดถูกไหมถูกไหมคะนักเรียน
1: ถ
0: ูกต้องต่อไปขอกลุ่มที่4ค่ะต่อไปเป็นภาพอะไรคะนักเรียนคะต่อไปเป็นภาพอะไร สะพานดูสิคะว่าเพื่อนจะเลือกข้อความไปติดถูกต้องไหมนักเรียนปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งดูสิคะเพื่อนติดถูกไหมเอ่ยถูกไหมคะถูกต้องเชิญนั่งค่ะต่อไปขอกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มละ1คนนะคะต่อไปเป็นภาพอะไรเอ่ยนักเรียนนักเรียนคะต่อไปเป็นภาพอะไร
1: โรงพยาบาล
0: ถูกต้องไหมนักเรียนคิดว่าถูกต้องไหมคะถูกต้องต่อไปเป็นภาพอะไรคะนักเรียนต่อไปเป็นภาพอะไรคะรถโดยสารประจำทางกลุ่มไหนจะออกขอกลุ่มที่1ค่ะดูสิคะว่าเพื่อนจะเลือกถูกต้องไหมต่อไปภาพสุดท้ายเป็นภาพอะไรคะนักเรียน
1: บ
0: ้
1: านพ
0: ัก
1: คนชรา
0: บ้านพักอะไรบ้านพักคนชราไหนกลุ่มไหนยังไม่ได้ออกคะกลุ่มที่2เชิญค่ะตัวแทนกลุ่มออกมาเลยทีนี้นักเรียนลองดูสิคะว่าสอดคล้องกันไหมคะสอดคล้องกันนะคะเหมือนกับในภาพของครูเลยภาพที่1เป็นภาพอะไรโรงเรียนใช่ไหมคะโรงเรียนนำไปใช้สร้างโรงเรียนเพื่อพัฒนาประเทศในด้านอะไรนะคะโรงเรียนด้านอะไรเอ่ยโรงเรียนด้านอะไรคะนักเรียนโรงเรียนด้านอะไรคะด้านการศึกษาต่อมานำไปใช้สร้างสะพานเพื่อพัฒนาประเทศในด้านอะไรคะสะพานด้านสาธารณูปโภคนะคะนักเรียนต่อไปโรงพยาบาลอยู่ในด้านอะไรคะนักเรียนด้านสาธารณสุขนั่นเองต่อไปรถโดยสารประจำทางด้านอะไรคะด้านสาธารณูปโภคและสุดท้ายบ้านพักคนชราอยู่ในด้านอะไรคะนักเรียนด้านสังคมสงเคราะห์นั่นเองนะคะต่อไปจะเป็นขั้นปฏิบัตินะคะนักเรียนเดี๋ยวเราจะมาดูในชุดกิจกรรมกันว่าในใบงานวันนี้ที่ครูจะให้ทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะนักเรียนเกี่ยวกับภาษีความหมายของความหมายของภาษีนะคะก่อนอื่นเลยให้นักเรียนหยิบชุดกิจกรรมของตัวเองขึ้นมาโดยไม่ใช้เสียงนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยโดยไม่ใช้เสียงนะคะนักเรียนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะหยิบชุดกิจกรรมของตนเองขึ้นมาอ่านักเรียนปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเอามือจับหัวเอามือจับหูเอามือวางบนโต๊ะแล้วค่อยๆหยิบชุดกิจกรรมของตนเองขึ้นมาโดยไม่ใช้เสียงนะคะนักเรียนโดยไม่ใช้เสียงนะคะเรามาดูคำชี้แจงของชุดกิจกรรมไปพร้อมๆกันนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนสามารถทำชุดกิจกรรมไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางกันเลยนะคะในวันนี้นักเรียนจะได้ทำใบงานที่1นะคะในเรื่องของภาษีนะคะและในวันนี้ถ้านักเรียนทำเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างเพื่อนออกมานำเสนอจำนวน1คนนะคะส่วนคำชี้แจงของคุณครูปลายทางนะคะให้คุณครูช่วยดูแลเรื่องชุดกิจกรรมการทำใบงานที่1ของนักเรียนและฝากให้คุณครูช่วยเดินดูให้คำแนะนำการทำใบงานกับนักเรียนด้วยนะคะนักเรียนเราลองมาดูคำชี้แจงในใบงานในใบงานคำชี้แจงให้นักเรียนตอบคำถามให้ถูกต้องนะคะใบงานจะอยู่ในชุดกิจกรรมหน้าที่23นะคะนักเรียนลงมือทำได้ค่ะโดยไม่ใช้เสียงนะคะ จะมีด้วยกันอยู่3ข้อข้อที่1ภาษีหมายถึงอะไรแล้วนักเรียนสังเกตช่อง2ช่องนี้ไหมคะนักเรียนสังเกตช่อง2ช่องนี้ไหมคะแล้วภาษีมีกี่ประเภทคะนักเรียนมีอะไรบ้างและเก่งมากค่ะลงมือทำค่ะโดยไม่ใช้เสียงนะคะ

ได้จากอะไรได้จากใคร

นั่งเฉย

ษีทางตรงแล้วภาษีทางอ้อมแล้วก็คือภาษีที่รัฐบาลเก็บจากประชาชนภาษีทางตรงก็คือภาษีที่รัฐบาล

แล้วก็ช่วยบอกเพื่อนด้วยเก็บจากผู้บริโภครายได้ภาษีหมายถึงราย

าเขียนสิบอใบไม้แล้วเงียบเสียง

0: ียบเสียงกลุ่ม2
1: ที่รัฐบาลเก็บจากผู้มี

0: อ่ะนักเรียนเรียบร้อยหรือยังคะไหนยังมีใครที่ยังไม่เสร็จยกมือขึ้นตอนนี้ครูก็คิดว่านักเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางเรียบร้อยหรือยังคะถ้าทำงานเรียบร้อยแล้วคุณครูจะยกตัวอย่างให้เพื่อนออกมานำเสนอใบงานที่1ในเรื่องของภาษีนะคะเรามาดูกันสิคะว่าภาษีหมายถึงอะไรแล้วภาษีแบ่งออกเป็นกี่ประเภทประเภทที่1คืออะไรและประเภทที่2คืออะไรนักเรียนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งนั่งให้เรียบร้อยตัวตรงค่ะนักเรียนเดี๋ยวเราจะมาเฉลยใบงานกันแล้วเรามาแลกเปลี่ยนคำตอบกันนะคะลองดูสิคะว่าคำตอบของเพื่อนจะเหมือนหรือแตกต่างกับคำตอบของตนเองถ้าไม่เหมือนหรือแตกต่างกันนักเรียนสามารถเขียนเติมคำตอบลงในใบงานของตนเองได้นะคะครูขอตัวแทนกลุ่มที่3ค่ะออกมานำเสนอใบงานที่1ในเรื่องของภาษีให้กับเพื่อนทราบนะคะนักเรียนพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราลองมาดูคำตอบของเพื่อนกันสิคะว่าเพื่อนเขียนว่าภาษีหมายถึงอะไรแล้วภาษีแบ่งออกเป็นกี่ประเภทนักเรียนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วลองมาดูคำตอบของเพื่อนกันค่ะภาษีหมายถึงอะไรคะ
1: ภาษีคือเงินที่รัฐบาลบังคับเก็บจากประชาชนที่มีรายได้ค่ะ
0: เพื่อนเขียนว่าภาษีคือเงินที่รัฐบาลบังคับเก็บจากประชาชนที่มีรายได้ใช่ไหมคะแล้วภาษีแบ่งออกเป็นกี่ประเภทคะนักเรียน
1: 2ประเภท
0: 2ประเภทประเภทที่1คืออะไรคะ
1: ภาษีทางตรงค่ะ
0: คือภาษีทางตรงแล้วภาษีทางตรงหมายถึงอะไรเอ่ย
1: ภาษีที่รัฐบาลเก็บโดยตรงจากผู้มีรายได้เรียกว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
0: ภาษีที่รัฐบาลเรียกเก็บโดยตรงจากประชาชนผู้มีรายได้นะคะหรือที่เรียกว่าภาษีบุคคลธรรมดานั่นเองต่อไปประเภทที่2คือภาษีอะไรคะ
1: ภาษีทางอ้อมค่ะ
0: ภาษีทางอ้อมคืออะไรเอ่ย
1: ภาษีที่รัฐบาลเก็บจากผู้บริโภคเช่นภาษีมูลค่าเพิ่ม
0: ภาษีที่รัฐบาลเก็บจากผู้บริโภคหรือภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะเราจะมาเรียนรู้มูลค่าเพิ่มกันในชั่วโมงต่อไปนะคะและ

0: ่ะขอบคุณค่ะเชิญนั่งนะคะเฉลยของเพื่อนตรงกับของเราไหมคะนักเรียนถ้าไม่ตรงหรือมีอะไรเพิ่มเติมสามารถเขียนเพิ่มเติมลงไปได้นะคะทีนี้มาดูเฉลยของคุณครูนะคะภาษีก็คือรายได้ที่มีหน้าที่ต้องจ่ายให้แก่รัฐบาลนะคะเพื่อนำไปใช้ในประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาประเทศในด้านต่างๆเหมือนกับที่นักเรียนจับคู่ไปแล้วอย่างเช่นการสร้างถนนสร้างไฟฟ้าน้ำประปาโรงพยาบาลโรงเรียนหรือนำไปใช้เป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการนั่นเองนะคะต่อไปภาษีแบ่งออกเป็น2ประเภทใช่ไหมคะนักเรียนภาษีทางตรงก็คือภาษีที่รัฐบาลเก็บโดยตรงจากผู้ที่มีอะไรคะผู้ที่มีรายได้เรียกว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือเก็บจากการประกอบธุรกิจหรือบริษัทห้างร้านต่างๆเรียกว่าภาษีเงินได้นิติบุคคลนั่นเองนะคะนักเรียนต่อไปประเภทที่2เป็นภาษีอะไรนะคะ
1: ภาษีทางอ้อม
0: ภาษีทางอ้อมก็คือภาษีที่รัฐบาลเรียกเก็บจากผู้บริโภคเช่นภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีสรรพสามิตที่เก็บจากสินค้าที่ฟุ่มเฟือยนะคะเช่นเหล้าบุหรี่น้ำหอมและเก็บจากสิ่งที่รัฐบาลลงทุนก่อสร้างเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเช่นผู้ที่มีรถยนต์ต้องใช้ถนนมีการเก็บภาษีรถยนต์นั่นเองนะคะนักเรียนนักเรียนพร้อมหรือยังเราจะมาสรุปบทเรียนพร้อมๆกันปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งนั่งตัวตรงในวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรนะคะนักเรียนความหมายของอะไร
1: ภาษ
0: ีความหมายของภาษีนะคะแล้วเรามาสรุปบทเรียนร่วมกันว่าภาษีก็คือเงินที่รัฐบาลบังคับเก็บจากใครคะนักเรียนเก็บจากประชาชนที่มีรายได้ไม่ว่าจะเป็นภาษีทางตรงหรือภาษีทางอ้อมนั่นเองนะคะแล้วความสำคัญของภาษีก็คือนำไปใช้พัฒนาประเทศในด้านต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศให้ทำไมคะให้มีความสะดวกสบายและดีขึ้นนะคะแล้วภาษีมาจากไหนนะคะนักเรียนมาจากเงินของใครเงินมาจากเงินรายได้ของประชาชนนั่นเองนะคะนำไปจ่ายให้กับรัฐบาลแล้วรัฐบาลก็นำเงินเพื่อไปสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและพัฒนาประเทศในด้านต่างๆนะคะนักเรียนแล้วในครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องประเภทของภาษีนะคะและสิ่งที่คุณครูปลายทางนะคะต้องเตรียมให้กับนักเรียนปลายทางก็คือใบงานที่2นะคะในเรื่องของประเภทของภาษีนะคะสำหรับวันนี้เรื่องความหมายของภาษีไหนนักเรียนใครมีข้อสงสัยไหมคะถ้าไม่มีสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วนะคะนักเรียนแล้วมาพบกับคุณครูได้ใหม่ในชั่วโมงต่อไปในเรื่องของประเภทของภาษีค่ะนักเรียน

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ยุคนี้อะไรๆเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อไหมว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
2: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ์
1: ในโลกที่ AI กำลังค

0: าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยในดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินอลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่าตายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มูกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ที่เราปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง
1: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา8:30 น.ถึงเวลา14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

เมื่อเราตัดสินใจได้แล้วว่าเราจะเลือกชนิดพันธุ์อะไรมาเลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นจุดต่อไปก็คือเรื่องของการเลือกตัวที่มีสุขภาพแข็งแรงมาเลี้ยงซึ่งเราจะสามารถดูได้จากประการแรกคือถ้าเราสามารถเป็นไปได้เนี่ยไปดูที่ฟาร์มเลยนะครับว่าที่ฟาร์มนั้นเขามีการจัดการเป็นยังไงบ้างมีความสะอาดที่ดีไหมนะถ้ามีอาหารที่ถูกต้องไหมมีการจัดการพ่อแม่พันธุ์ที่ดีไหมนะครับถ้าเราไม่สามารถไปเลือกซื้อถึงฟาร์มได้นะครับก็สามารถพิจารณาได้จากที่ตัวของเขาเองนะครับแล้วก็ปัจจัยแวดล้อมที่เห็นได้จากในกรงนะครับการที่จะดูสุขภาพนกที่แข็งแรงนั้นจุดแรกที่เราดูก็คือเรื่องของตาของเขานะครับตาของนกที่มีสุขภาพแข็งแรงควรจะตากลมโตนะครับใสนะครับเพราะถ้าเป็นนกป่วยเนี่ยตาเขาจะรีเซ็ตที่หนึ่งลักษณะทั่วไปเรื่องของขนนะครับขนนกที่มีสุขภาพแข็งแรงนั้นควรเป็นขนนกที่มีลักษณะของการเรียบมันเงาสวยงามนะครับเพราะว่านกที่แข็งแรงนั้นเขาจะแต่งตัวอยู่ตลอดเวลานะเขาเอาปากของเขาเนี่ยไปแตะที่ต่อมน้ำมันตรงโคนหางนะครับแล้วก็เอาน้ำมันนั้นมาทาตัวนะครับพร้อมไปเอาปากจัดขนให้เรียบร้อยนะครับมีลักษณะของขนที่เรียบร้อยมันเงางามตรงนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่บ่งชี้นะครับนกที่สมบูรณ์นั้นเขาจะมีหน้าอกที่ค่อนข้างเต็มนะครับมีขนตรงนี้ค่อนข้างเต็มถ้าอกหน้าอกแหลมลักษณะแบบนี้นะครับจะเป็นนกที่ผอมนะครับถ้านกที่อ้วนสมบูรณ์เนี่ยนะครับถ้าดูหน้าอกจะเห็นว่าหน้าอกเขาจะมีลักษณะเต็มสมบูรณ์อย่างนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับก็สามารถดูได้จากพฤติกรรมนะครับได้แก่การกินอาหารนะครับนกที่แข็งแรงสมบูรณ์นั้นภายใน5หรือ10นาทีที่เราเดินรอบๆกรงเขาเนี่ยเขาจะกินอาหารให้เราเห็นนะครับแล้วก็มีการกินอาหารที่สมบูรณ์นะครับมีการเคี้ยวนะครับงับเมล็ดพืชนะครับแล้วก็เอาคายเปลือกออกมาแล้วกินเนื้อในได้อย่างคล่องแคล่วนะครับเพราะถ้าเกิดนกมีปากที่บิดเบี้ยวผิดรูปไปเนี่ยเขาจะกินได้ไม่คล่องเหมือนกับนกที่มีปากสมบูรณ์นะครับอาจจะเป็นตัวนึงที่สามารถใช้ดูได้นะครับ

นอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของมูลนกนะครับถ้านกดูที่ถาดข้างใต้กรงเขานะครับเขาขับถ่ายมูลนะภายใน1หรือ2ชั่วโมงนกก็ต้องขับถ่ายมูลแล้วครับหรือถ้าเป็นนกที่อยู่ตามตลาดเราก็จะเห็นมูลนกที่เขาอยู่ในถาดมูลนกที่ดีนั้นจะมีลักษณะของมีเนื้อมูลนะครับก็คือเป็นพืชผักผลไม้สีเขียวๆน้ำตาลที่เขากินมานะครับเป็นเนื้อเป็นปั้นเป็นก้อนสวยงามแล้วก็มีลักษณะของน้ำฉี่ที่ขาวๆอยู่รอบๆนะครับนั่นเป็นลักษณะของมูลนกที่ดีที่แข็งแรงแต่ว่านกที่ป่วยนะครับที่เป็นสีขาวเนี่ยอาจจะกลายเป็นสีเขียวนะครับโดยกลายเป็นสีเหลืองนะครับซึ่งเป็นลักษณะที่ไม่ดีบ่งชี้ว่ามีการเจ็บป่วยของเขาอยู่ข้างในนะครับหรือยิ่งถ้าเป็นเลือดปนออกมาเลยเนี่ยยิ่งบ่งชี้ว่านกตัวนั้นเจ็บป่วยแน่นอนนะครับเพราะนั้นนี่คือลักษณะรวมๆที่เราสามารถใช้บ่งชี้ได้ว่านกที่เราต้องการนั้นเป็นนกที่มีสุขภาพดีในเรื่องของอายุที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงนะครับถ้าเราสามารถเลี้ยงได้แค่คู่เดียวก็ควรจะเป็นคู่ที่กำลังเริ่มเข้าสู่วัยหนุ่มสาวของเขานะครับถ้าต้องการเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์อาจจะต้องจับคู่กันมาซื้อนกตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นนะครับเพราะว่าถ้าเราจับคู่กันมาตั้งแต่เขาเป็นเด็กเนี่ยจะทำให้ความมั่นใจในการได้คู่นั้นค่อนข้างดีกว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวเต็มที่แล้วแล้วก็มาจับคู่กันบางตัวจะไม่ยอมรับกันก็ได้นะครับถ้าเราจะนำนกมาเลี้ยงเพื่อแสดงความสามารถพิเศษช่วงอายุที่เหมาะสมก็น่าจะได้แก่ช่วงที่เขายังเป็นเด็กนะครับซึ่งไม่ใช่เด็กขนาดลูกป้อนนะครับแต่เป็นเด็กที่มีขนเต็มแล้วนะครับกำลังเริ่มเป็นวัยรุ่นเนี่ยเป็นช่วงที่สมองเขากำลังเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ดีนะครับเป็นช่วงอายุที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงเพื่อวัตถุประสงค์นี้ครับเมื่อเราซื้อนกกลับมาที่บ้านแล้วนะครับเราอาจจะมั่นใจได้ระดับนึงว่านกตัวนั้นมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ถ้าเราต้องการความมั่นใจอีกขั้นนึงในเรื่องของสุขภาพนะครับอาจจะนำนกตัวนั้นไปพบสัตวแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพอย่างละเอียดนะครับเจาะเลือดตรวจสุขภาพนะครับหรือการให้ยาถ่ายพยาธิสำหรับผู้ที่ต้องการอยากจะทราบเพศของนกนะครับเพื่อขยายพันธุ์โดยเฉพาะนะครับการมาพบสัตวแพทย์นั้นสัตวแพทย์ก็จะสามารถเจาะเลือดนกนะครับแล้วก็ส่งห้องแลบเพื่อตรวจทาง DNA แล้วเราก็จะบอกได้ว่าตัวนั้นเป็นตัวผู้หรือว่าเป็นตัวเมียการเลือกชนิดนกที่เหมาะสมนำมาเลี้ยงและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเราไม่ได้สำคัญอยู่ที่ว่านกนั้นราคาแพงเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันสำคัญอยู่ที่ว่านกนั้นตรงกับความต้องการของเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดควรศึกษาธรรมชาติของเขาให้ดีก่อนนำมาเลี้ยงนะครับ

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่น

กาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกทูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

0: เรียนทั้งหมดนะคะเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยกับคุณครูกันแล้วก็เด็กๆต้นทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับวันนี้เด็กๆปลายทางและต้นทางสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีไหม
3: แข็ง
2: แรงดีและคิดว่าครูกันแข็งแรงดีไหมวันนี
3: ้
2: ทำไมใส่หน้าว่าไม่ล่ะลูกครูดูป่วยๆใช่ไหมนิดนึงนิดนึงเพราะว่าต้องเดินทางไกลกับบ้านที่ต่างจังหวัดมาแล้วก็เพิ่งกลับมาวันนี้แต่คุณครูก็พร้อมที่จะมาสอนเด็กๆทุกคนทั้งต้นทางและปลายทางอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเรื่องราวของเราในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของการสรุปความรู้จากชั่วโมงที่ผ่านมาจำได้ไหมว่าเราสรุปความรู้เรื่องอะไรป่าแน่นอนเด็กๆปลายทางเก่งมากเรื่องป่าชายเลนดังนั้นวันนี้เราจะมาสรุปความรู้เรื่องการวิ่งเพื่อสุขภาพเราจะต้องอ่านเรื่องเกี่ยวกับการวิ่งเพื่อสุขภาพแน่นอนแต่ก่อนอื่นครูมีคำถามมาถามเด็กปลายทางและต้นทางดังนี้อยากจะถามว่านักเรียนอ่านหนังสือเรียนที่เป็นความรู้บ่อยไหมแน่นอนอ่านทุกวันใช่ไหมจันทร์ถึงศุกร์เมื่อมาโรงเรียนก็ต้องอ่านหนังสือที่มีความรู้อยู่ทุกวันอยู่แล้วแล้วเสาร์อาทิตย์ล่ะใครกลับไปอ่านทบทวนความรู้มาบ้างเด็กปลายทางอ๋อมีหลายคนเด็กต้นทางใครกลับไปทบทวนมาบ้างลูกเสาร์อาทิตย์ยกสูงๆเลยอยากดูเดี๋ยวสิโอ้โหกลุ่มละหนึ่งคนแล้วที่เหลืออ่านทบทวนเรื่องอะไรลูกการ์ตูนใช่ไหมเวลาที่เรารอคอยใช่ป่ะลูกว่างๆเวลาการ์ตูนอ่านจบแล้วหรือว่าเป็นเรื่องที่เราไม่สนใจก็หยิบหนังสือเรียนขึ้นมาอ่านบ้างนะครับเรื่องราวสนุกๆอยู่ในหนังสือเรียนเยอะแยะเลยอ่ะคำถามต่อไปถามว่านักเรียนจะสรุปความรู้จากการอ่านเพียงครั้งเดียวได้หรือไม่เพราะเหตุใดเชฟยกมือก่อนลูก
4: ไม่ได้ครับ
2: เพราะว่าอะไรลูก
4: เราอาจจะลืมได้ครับ
2: โอ้ถูกต้องครับใครมีแบบอื่นบ้างเอ่ยนอกจากเชฟเด็กปลายทางคิดว่าได้ไหมอ่านครั้งเดียวได้หรือไม่เพราะเหตุใดเชฟบอกไม่ได้ครับเราอาจจะลืมได้ครับคนอื่นแล้วลูกแตงกวาเอามาให้แตงกวาหน่อยจ้าครั้งเดียวได้ไหมจ้า
5: ไม่ได้ค่ะ
2: เพราะว่าอะไรลูก
5: เพราะว่าเราจะจำไม่ได้ค่ะ
2: เราจำไม่ได้ก็เหมือนกับของเซฟใช่ไหมอ่ะมีคนอื่นอีกไม่รู้เพิ่มเติมไม่มีแล้วดังนั้นเด็กปลายทางก็บอกว่าไม่ได้ใช่หรือไม่มาดูคำตอบกันลูกไม่ได้ถูกต้องครับเพราะว่าอะไรเพราะการสรุปความรู้ต้องทำบ่อยๆจนเกิดเป็นนิสัยจะทำให้ความรู้อยู่ในความทรงจำอย่างถาวรถาวรแปลว่าอะไรลูกตลอดไปหรือว่าอยู่นานๆ นั่นเองคุณครูบอกว่าเด็กๆบอกว่าการสรุปความรู้เรื่องป่าชายเลนชั่วโมงที่ผ่านมาเด็กๆปลายทางบอกว่ามันยากหรือมันง่ายมันยากใช่แล้วมันเป็นทักษะที่ยากดังนั้นก็ต้องทำบ่อยๆวันนี้ครูเลยมีอีกหนึ่งเรื่องมาลองให้สรุปความรู้นั่นคือเรื่องของการวิ่งเพื่อสุขภาพแต่มาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้กันก่อนว่ามีอะไรบ้างข้อที่1เด็กๆต้องบอกความหมายของการเขียนสรุปความรู้ได้2เด็กๆจะต้องสรุปความรู้จากเรื่องที่อ่านได้และ3มีมารยาทในการ

0: และการเขียนดังนั้นเรามาทบทวนกันหน่อยลูกความรู้เราเรียนไปแล้วคิดว่าการสรุปความรู้มีกี่ขั้นตอนใครพอจำได้บ้างลูกยกมือสิยกมือทำมือขึ้นมา1 2 3 4 5 6หรือ7อย่าพูดสูงๆเลยเด็กปลายทางด้วยลูกคิดว่าการสรุปความรู้มีกี่ขั้นตอนเอาละนี่คอมพิวตากำลังทำงานอีกแล้วติดๆๆๆๆๆๆๆๆมีคนไม่ตอบติดคิดว่ามีขั้นตอนมีคนบอก7มี5มี9มี10มีเกาหัวอะไรวะอ่ะเอามือลงเด็กปลายทางคิดว่าอาจจะมีตั้งแต่1 2 3 4 5 6 7มาดูกันซิความรู้เราจะสรุปความรู้เนี่ยมีกี่ขั้นตอนขั้นตอนที่1ใครตอบได้บ้างเตรียมดาวซิต้องทำอย่างไรเด็กปลายทางตอบได้ไหมขั้นตอนที่1ทำอย่างไรเมท่านยกมือก่อนพร้อมแล้ววันนี
1: ้กลับไปทบทวนค่ะ
0: ทบทวนอย่างไรล่ะลูกการสรุปความรู้อ่ะเชฟมาที่เชฟเป็นคำที่ดีลูกดีมากตอบได้แต่ยังไม่ใช่นะ
1: อ่านเรื่องให้เข้าใจครับ
0: อ่านเรื่องให้เข้าใจอย่างรอบคอบเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้า1ดาวเด็กๆปลายทางตอบได้ไหมนะอันดับแรกถ้าเราจะสรุปความรู้ได้เราต้องอ่านเรื่องอย่างรอบคอบขั้นตอนที่2คือใครอยากจะตอบเด็กปลายทางยกมือตอบคุณครูของหนูนะลูกสแตมป์ครับทำอย่างไร1ละเราต้องอ่านความรู้นั้นนะอย่างรอบคอบ1ครั้ง2ทำอย่างไรลูก
1: ทบทวนอย่างเข้าใจครับ
0: ทบทวนอย่างเข้าใจคิดว่าใช่ไหมลูกทบทวนอย่างเข้าใจจำได้เปล่าเป็นคำตอบที่ดีแต่ยังไม่ใช่เราสามารถทบทวนด้วยการอ่านได้อีก1ครั้งจำได้ไหมว่าเราอ่าน1รอบแล้วเราทำอย่างไรกับมันต่อจากเรื่องป่าชายเลนต่อฝั่งนี้เชฟครับ
1: จดครับ
0: จด ยังเป็นคำตอบที่ไม่ถูกต้องแต่กล้าที่จะคิดดีมากเก่งมากอ่ะคนอื่นอ่ะอีคิวเด็กๆปลายทางลองคิดนะ1อ่านรอบคอบ2ทำอย่างไรจำได้ไหม
2: ขีดเส้นใต้ความรู้สำคัญครับ
0: ขีดเส้นใต้ข้อความที่เป็นสาระสำคัญถูกต้องครับเดินมาเอาดาวหน่อยลูกมาวิ่ง4คูณ100มาปุ๊บอย่าล้มนะโอเคใช้ได้1อ่านเรื่องอย่างรอบคอบเด็กๆปลายทางตอบถูกไหม2ขีดเส้นใต้ข้อความที่เป็นสาระสำคัญขีดเส้นใต้อะไรบ้างขีดเส้นใต้อะไรบ้างเมท่านแบมรอนะแบมรอนะลูก
1: ใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรค
0: ่
1: ะ
0: ใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรมีถูกต้องแต่ยังไม่ใช่ข้อแรกมาเอาดาวก่อนแต่ยังไม่ใช่ข้อแรกอันดับแรกต้องทำอย่างไรกับมันลูกก่อนที่จะไปขีดเส้นใต้ว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรแบมแบมจำได้ไหมเวลาเราอ่านเรื่องมันต้องมีชื่อของอะไร
3: ช
0: ื่อมันก็คือในเรื่องของชื่อเรื่องว่าชื่อเรื่องว่าอะไรก็ขีดเส้นใต้ชื่อเรื่องแน่นอน2อ่ะสังเกตชื่อเรื่องที่อ่านว่าคือเรื่องอะไรก็ต้องดูชื่อด้วยแล้วก็3เหมือนกับที่เมทันตอบตั้งคำถามว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรแล้วผลเป็นอย่างไรแบบสุดท้ายใครตอบได้บ้างมีไหมเด็กปลายทางพอรู้ไหมลูกเราก็ต้องบอกสาระสำคัญจากเรื่องว่าคืออะไรต่อไปขั้นตอนที่3ทำอย่างไรขั้นตอนที่3ตึ๊ดไปทางยกมือให้คุณครูหนูนะลูกหน้าว่า
4: นำข้อความที่ขีดเต้นใต
0: ้ยังไงต่อครับนำข้อความที่ขีดเส้นใต้มาทำอะไร
4: มารวบรวมข้อมูลต่าง
0: ๆครับจบยังเอาให้อีกหนึ่งครั้งตอบแบบไม่ต้องดูอีกหนึ่งครั้งนะตอบว่าน
4: ำข้อความที่ขีดเต้นใต้มารวบรวมข้อมูลต่างๆและ

0: และไม่ต้องเขียนอธิบายรายละเอียด
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับนี่แล้วครูห้ามมาบอกว่าไม่ให้ดูไหมมันคือความรู้ใช่ป่ะเอามาเอาจ้า1ดาวเด็กๆปลายทางก็ตอบได้ใช่ไหมว่าขั้นตอนที่3คือนำข้อความที่ขีดเส้นใต้มารวบรวมข้อความอย่างย่อๆโดยไม่ต้องเขียนรายละเอียดต่อไปขั้นตอนที่4ทำอย่างไรยกมือเด็กปลายทางตอบนะครับมาเลยเซอร์กิตทำอย่างไรลูกขั้นตอนที่4
0: เรียบเรียงข้อมูลให้ได้ความสมบูรณ์ด้วยสำนวนภาษาของตนเอง
1: เรียบเรียงข้อมูลให้สมบูรณ์ด้วยสำนวนภาษาของตนเองเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าแน่นอนเมื่อได้ข้อความที่ขีดเส้นใต้แล้วมารวบรวมโดยไม่ต้องเขียนรายละเอียดแล้วต้องนำมาเรียบเรียงด้วยภาษาของตัวเองและขั้นตอนสุดท้ายถึงยังขั้นตอนที่5ทำอย่างไรต่อข้าวหอมจ้าขั้นตอนที่5ข้าวหอมว่าอย่างไรลูกมันเลยข้าวหอมข้าวหอม
0: เขียนสรุปความรู้อย่างเป็นระเบียบด้วยลายมือสวยงาม
1: เขียนสรุปความรู้อย่างเป็นระเบียบด้วยลายมือที่สวยงามเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าเขียนลายมือที่สวยงามคือมีมารยาทในการเขียนนั่นเองและขั้นตอนสุดท้ายตอบพร้อมกันว่า

0: โอเคบอกที่มาของเรื่องนั้นว่าใครเป็นผู้แต่งมาจากหนังสือเล่มใดหรือถ้าเราต้องจดบันทึกต้องเขียนวันเดือนปีที่เราจดบันทึกเรื่องนั้นหรือสรุปความรู้เรื่องนั้นไปด้วยสรุปมี7ขั้นตอนหรือ6ขั้นตอน6ขั้นตอนนะครับดังนั้นความรู้ของเด็กวันนี้ที่จะต้องทำก็คือทำใบงานที่3เรื่องการเขียนสรุปความรู้จากเรื่องการวิ่งเพื่อสุขภาพโดยที่นำขั้นตอนหรือว่าวิธีการสรุปความรู้ทั้ง6ขั้นตอนมาใช้นะครับโดยที่ครูมีเรื่องการวิ่งเพื่อสุขภาพจากหนังสือคู่มือวิ่งเพื่อสุขภาพผู้เขียนโดยนายแพทย์กฤษดาบานชื่นถ้าพร้อมแล้วตอนนี้นั่งตัวตรงต้นทางและปลายทางแล้วเรามาอ่านเรื่องตามคุณครูกันแล้วเราจะไปสรุปความรู้เรื่องนี้กันเองนะครับพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงเร็วมารยาทของผู้ฟังฟังครูและพร้อมมีมารยาทของผู้อ่านเสียงดังฟังชัดรอเรือรอลิงคำควบกล้ำถูกต้องชัดเจนนะครับพร้อมแล้วไปดูกันการวิ่งเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่ง
1: การวิ่งเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่ง
0: ที่ได้รับความนิยมมากปัจจุบันมีการพูดถึงการวิ่งเพื่อสุขภาพกันมากเพราะการวิ่งเป็นการช่วยให้โลหิตไหลเวียนดีขึ้นทำให้หัวใจและหลอดเลือดแข็งแรงขึ้นรูปร่างและสวดทรงก็สวยงามดีขึ้นการวิ่งยังช่วยให้จิตใจและอารมณ์แจ่มใส
1: การวิ่งยังช่วยให้จิตใจและอารมณ์แจ่มใส
0: อย่างไรก็ตาม
1: อย่างไรก็ตาม
0: การวิ่งทำให้ร่างกายเสียเหงื่อ
1: การวิ่งทำให้ร่างกายเสียเหงื่อ
0: ฉะนั้นผู้วิ่งควรดื่มน้ำก่อนวิ่งระหว่างวิ่
1: ง
0: และหลังการวิ่
1: ง
0: เพื่อทดแทนการเสียน้ำจากร่างกาย

0: น้ำดื่มควรเป็นน้ำเย็นไม่ควรดื่มน้ำที่ผสมน้ำตาล
1: ไม่ควรดื่มน้ำที่ผสมน้ำตาล
0: สำหรับผู้ไม่เคยวิ่งมาก่อน
1: สำหรับผู้ไม่เคยวิ่งมาก่อน
0: ไม่ควรวิ่งอย่างหักโหม
1: ไม่ควรวิ่งอย่างหักโหม
0: ควรวิ่งอย่างเหยาะเหยาะช้าช้า
1: ควรวิ่งอย่างเหยาะเหยาะช้าช้า
0: ประมาณ5นาทีสลับกับการเดินเร็วๆ5นาที
1: สลับกับการเดินเร็วๆ5นาที
0: มิฉะนั้นจะเกิดการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ
1: มิฉะนั้นจะเกิดการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ
0: โอเคจากหนังสือเรื่องอะไรใครรู้บ้างผู้เขียนด้านล่างตรงนี้ที่เด็กเห็นในบทอ่านจะต้องไปอยู่ตรงขั้นตอนที่6ก็คือบอกที่มาของความรู้นั้นๆใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเด็กๆอ่านแล้วแล้วก็เข้าใจแล้วเราก็ต้องมาทำกิจกรรมโดยบทบาทคุณครูปลายทางคุณครูให้คำแนะนำนักเรียนเพิ่มเติมเป็นรายบุคคลระหว่างที่นักเรียนทำใบงานที่3และนักเรียนมีความตั้งใจมุ่งมั่นทำงานนะครับถ้าไม่เข้าใจยกมือสอบถามคุณครูของหนูหรือว่าคุณครูกันได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำใบงานที่3ได้เลยครับ

ขั้นตอนที่1ทำอย่างไรลูกอ่านความรู้หรือเรื่องนั้นอย่างรอบคอบเราอ่านไปยังเมื่อกี้อ่านแล้วแต่ถ้าไม่เข้าใจสามารถอ่านทบทวนได้อีก1รอบส่วนคนที่เข้าใจแล้วขั้นตอนที่2ทำอย่างไรขีดเส้นใต้ข้อความที่สำคัญหรือสาระสำคัญว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรเวลาขีดเส้นใต้ใช้อะไรด้วยไม้บรรทัดจ้าเด็กๆไปทางอย่าลืมใช้ไม้บรรทัดนะเพื่อความเรียบร้อยเมื่อขีดเส้นใต้เสร็จแล้วทำอย่างไรต่อลูกจากด้านบนตรงนี้ทำอย่างไรลูกให้เขียนเป็นข้อๆคือนำข้อความที่ขีดเส้นใต้เนี่ยมาเขียนเป็นข้อข้อที่1ได้ว่าอะไร2ได้ว่าอะไร3ได้ว่าอะไร4ได้ว่าอะไรบ้างนะครับลองดูนี่ของใครอะของหนูไหมแล้วก็ในกรอบสี่เหลี่ยมกลมๆให้ทำอย่างไรลูกให้นำมาเขียนเรียบเรียงด้วยภาษาของเราเองแล้วก็บอกที่มาด้านล่างเหมือนที่เราทำตรงเนี้ยแต่หนูทำไม่เสร็จใช่ไหมจ๊ะน่าพี่ตีนน่าจะเอาคะแนนที่ไหนลูกเล่งมือทำงานใหม่ก่อนอันนี้ลืมบอกที่มาของงานเก่าเราจะบอกขั้นตอนที่6ที่มาของเรื่องนี้อยู่ไหนจากหนังสือและที่ครูบอกภาษาภาคีนี่เขียนไปที่มาดูจากนี้เป็นตัวอย่างเนี่ยเนี่ยอันนี้คือว่าจากเรื่องใช่ไหมเราเขียนเลยว่าจากเรื่องจากเรื่องภาษาภาทีหนังสือภาษาไทยชั้นป.3ไหนขอดูงานเก่าสิลูกนี่ยังไม่เขียนสรุปเลยใช่ป่าวของเซฟงานเก่าเมื่อครั้งที่แล้วก็ลืมเขียนที่มาหนูดูตรงหนูดูเพิ่มหนูดูนี่ก่อนเนี่ยมันมีที่มาไหมอันนี้คือจากเรื่องสัตว์ป่าสวยงามใช่ไหมลูกสัตว์งามอันนี้ก็ต้องเขียนว่าจากเรื่องหนังสือภาษาภาทีชั้นประถมศึกษาปีที่3เห็นด้วยเพิ่มไปเขียนเลยเดี๋ยวลืมเดี๋ยวไม่มีคะแนนนะทำไมไม่ทำกันบ้านคะไม่ต้องยิ้มแฉะแฉะอันนี้ขาดที่มาลูกเขียนที่มาด้วยว่าจากเรื่องป่าชายเลนเออใช่ไม่ใช่จากเรื่องป่าชายเลนจากหนังสือเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3เขียนเลยไม่งั้นไม่มีคะแนนนะเพราะว่าครูจะตรวจตามนั้นยังของหนูด้วยมันเหมือนกันเลยเขียนว่าจากเรื่องหนูเขียนไว้ด้านล่างสุดเลยตรงนี้จากเรื่องป่าชายเลนจากหนังสือเรียนภาษาไทยต้องใครเก็บก่อนแล้วก็เป็นสระอึสิ

ี้มาเขียนในกรอบนี้เดี๋ยวหนูครูเขาแก้ก็ได้นะส่วนอันวันนี้หนูเวลาหนูทำอ่ะหนูทำข้อไว้ตรงนี้1 2 3 4 5 6 7ได้ว่าอย่างไรบ้างแล้วก็เขียนตัวความรู้ตรงนี้หนูทำสลับกันอันนี้ไว้บนอันนี้ไว้ล่างโอเคนะใช่ก็คือว่าจากเรื่องอะไรล่ะนั่นน่ะเรื่องปาชะเลนจากหนังสืออะไรจากเรื่องปาชะเลนในหนังสือภาษาภาทีอะไรลูกจากเรื่องปาชะเลนในหนังสือในหนังสือภาษาภาทีชั้นประถมศึกษาปีที่3ใช่เขียนไปเลยเขียนเพิ่มไปไม่เข้าใจยกมือถามนะเดี๋ยวครูไปลูก

riêng ta nữa. Ừ. ภาษาพาทีมันไม่พอใช่ไหมโอเคได้ยังเป็นไปก่อนอีกสองช่วยเขียนจะช้านี่นะได้สวยๆอีกสองเลยนะขอขวดนะแค่แต่ความสำคัญลูกดูดีๆตั้งไว้สิตั้งดีๆเนี่ยเมื่อกี้พี่เลยเขาเลือกการวิ่งใช่ไหมก็คือการวิ่งกับการออกกำลังกายอันเนี้ยที่เราความนิยมมันเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นการพูดที่นอกเหนือจากสาระสำคัญแล้วใช่ไหมแล้วการวิ่งอ่ะมันมีประโยชน์ยังไงล่ะก็ช่วยให้โลหิตไหลเวียนดีขึ้นทำให้หัวใจและหลอดเลือดแข็งแรงขึ้นเนี่ยเอาแค่สำคัญการวิ่งมันมีประโยชน์อย่างไรช่วยให้อะไรบ้างแล้ววิธีการดูแลตัวเองร่างกายก่อนวิ่งต้องทำยังไงแค่นั้นแหละแต่ถ้าวิ่งมากเกินไปร่างกายจะเป็นอย่างไรบอกว่าใครคือการวิ่งใช่ไหมการวิ่งต้องมีประโยชน์อย่างไรบ้างล่ะแล้วการวิ่งมันมีผลอย่างไรกับร่างกายบ้างล่ะถ้าวิ่งมากเกินมีผลอย่างไรถ้าวิ่งดีถ้าวิ่งพอดีจะเกิดผลอะไรผลดีผลเสียสำคัญนั่งทำดีๆ

ไหนดูสิการออกกำลังกายก็ยังออกกำลังกายนี่ลืมขีดบรรทัดบนสุดคือต้องขีดชื่อเรื่องด้วยจ้าอ้าวยาชื่อเรื่อง

0: ต้องเอาคำว่าช่วยสิการออกกำลังกายมันช่วยให้อะไรคำว่าช่วยด้วยช่วยให้โลหิตช่วยให้โลหิตไหลเวียนดีขึ้นทำให้หัวใจเราแข็งโอเคแล้วไงต
1: ่อ
0: นอกจากหัวใจดีขึ้นหลอดเลือดดีขึ้นแล้วทำไงต่อก็ฟังพร้อมกันเลยไม่ได้เลยลูกหลอดเลือดดีหัวใจโลหิตคือเป็นแปลว่าเลือดใช่ไหมเลือดไหลเวียนดีหัวใจแข็งแรงหลอดเลือดแข็งแรงแล้วอะไรอีกเนี่ยทำให้รูปร่างก็คือรูปร่างทำไมสวยงาม
1: ตรงนี้เขาบอกอะไรบ้าง
0: ไปคิดเองก่อนสินี่เพื่อนคิดมาเองจ้า
1: ครูบ
0: อกไม่ได้บอกจ้าเพื่อนคิดเองใช่ไหมยาย่าคำว่ารูปร่างและส่วนทรงคือเหมือนกันลูกเอาแค่รูปร่างก็พอรูปร่างสวยงามดีรูปร่างสวยงามจบนั่นแหละต่อไปดูอีกว่าอะไรอีกแล้วยังช่วยอะไรอีกใช่ไหมนอกจากช่วยให้เลือดไหลเวียนดีช่วยให้หัวใจแข็งแรงช่วยให้รูปร่างสวยดีขึ้นแล้วอะไรอีกลูกยังช่วยให้จิตใจอะไรด้วยลูกอารมณ์ดีแจ่มใสใช่ไหมวิ่งมีประโยชน์อย่างไรบ้างล่ะประโยชน์ของการวิ่งมีผลอย่างไรกับร่างกายผลดีผลเสียนั่นแหละสาระสำคัญถ้าวิ่งเยอะจะเป็นอะไรจะทำให้เกิดผลอะไรเห็นไหมซิกแพคแล้วถ้าวิ่งเยอะอ่ะก่อนมีซิกแพคก็คืออะไรไปโรงพยาบาลก่อนนะสิเห็นไหมอย่าลืมลายมือสวยๆด้วยเนี่ยจ้าบีมเนี่ยอยู่ข้างหน้าครูเลยได้เลยแหละได้เลยแต่ต่อไปยังไม่สวยด้านบนเขียนเป็นข้อๆนะปีนลูก1 2 3 4 5ที่เราขีดไว้1 2 3 4 5 6นี้แล้วค่อยมารวมเรียบเรียงเป็นเรื่องราวตรงนี้เอาจากข้อทั้งหมดมาเรียบเรียงตัวที่ไม่ต้องเขียนเป็นข้อตรงนี้ตรงเนี้ยคือเอาจากข้อความตรงนี้1การวิ่งเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งได้2การวิ่งเป็นการช่วยให้โลหิตไหลเวียนดีขึ้นคำว่าเพราะไม่ต้องว่ามันจะแปลกๆใช่ไหมก็เป็น2การวิ่งเป็นการช่วยให้ไหลเวียนดีขึ้นแล้วหัวใจเป็นไงล่ะหัวใจและหลอดเลือดแข็งแรงขึ้นเป็นข้อ3อ่ะขีดไว้หนูจะลืมการวิ่งไม่ได้ทำให้หลอดเลือดแข็งแรงเดียวต้องทำให้หัวใจแข็งแรงด้วยนี่คือข้อ3ต่อไป4รูปร่างและส่วนทรงก็สวยงามดีก็สวยงามก็พอไม่ต้องว่าดีก็สวยงามต่อไป5ระหว่างวิ่งไม่แค่ระหว่างหรอกดูดีๆก่อนวิ่งระหว่างวิ่งและหลังวิ่งทำไมควรดื่มน้ำนั้นต้องขีดจะได้ตำแหน่งของว่าควรควรดื่มน้ำก่อนวิ่งระหว่างวิ่งและหลังวิ่งโอเคได้ให้ข้อละ1เขียนไว้1ข้อ3ตรงไหนลูก3 4 5 4แล้วต่อไปอันนี้เราบอกไว้แล้วว่าควรดื่มน้ำก่อนวิ่งหลังวิ่งระหว่างวิ่งและหลังวิ่งเพื่อทดแทนการเสียน้ำการเสียน้ำจากอะไรล่ะอันนี้ก็ไม่ต้องเอาแล้วสิเพราะว่าทดแทนการเสียน้ำก็เข้าใจแล้วใช่ไหมข้อที่5สำหรับนี้5ได้เขียน5สำหรับผู้ไม่เคยวิ่งมาก่อนควรวิ่งอย่าไม่ควรวิ่งอย่างหักโหมควรวิ่งอย่างเหยาะๆช้าๆประมาณ5นาทีสำหรับการเดินเร็ว5นาทีแล้วอะไรต่อถ้าเกิดว่าเราวิ่งเร็วๆเกินจะทำให้เกิดอะไรขึ้นขีดด้วยก็ต้องสำคัญเอาไม้พัดมาขีดข้อที่6ก็คือนี่6ก็คือควรวิ่งอย่างเหยาะๆช้าๆนี่ยาวอยู่ท้ายบางคนได้5ข้อบางคนได้6ข้อนะดูซิได้แบบไหน

ราพูดถึงการวิ่งใช่ไหมการวิ่งเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรก็คือช่วยให้โลหิตไหลเวียนดีขึ้นทำให้หัวใจ

ันคิดว่าใช่ไหมล่ะชื่อเรื่องนั่นไงใครผิดชื่อเรื่องผิดเลยนี่ไงชื่อเรื่องไม่แต่ชื่อเรื่องก็ไม่ต้องเขียนไงเอาเราไปเขียนตอนสุดท้าย

ล้าทำอะไรการนั่งทำเองไม่เข้าใจมาถามครูไม่ต้องไปส่งวุ้นสิถามครูเอาบางคนได้5บางคนได้6บางคนได้7แล้วแต่คนแล้วเห็นพ่อเขียนเป็นข้อๆแบบนี้สิเนี่ย1อ๋อนี่อ๋อ1 2ในข้อ3 3ในข้อ4 4ทำจุดให้มันหน่อยทำจุดไว้พอใช่ไหมคราวนี้เอา5ข้อมาเรียงเป็นแบบนี้เรียงเองจ๋าจะมีคำชำเชื่อมก็ได้เช่นเช่นเขียนก่อนเขียนเรื่องอันนี้ขาดชื่อเรื่องใช่ไหมเนี่ยขีดไว้แต่ไม่เขียนเช่นเรื่องปลาชายเลนอันนี้ต้องเขียนว่าเรื่องการวิ่งเพื่อสุขภาพแล้วก็ขึ้นบรรทัดใหม่ว่าการวิ่งเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งอะไรต่อไหมที่หนูเขียนมาก็เขียนมาแล้วโดยใช้คำเชื่อมและการวิ่งเป็นการช่วยให้โลหิตไหลเวียนดีขึ้นใช่ไหมใช้คำว่าและเอามาเชื่อมคำนี้กับประโยคนี้กับประโยคนี้ทำให้หัวใจและหลอดเลือดแข็งแรงขึ้นทั้งนี้ยังทำให้จิตใจและอารมณ์แจ่มใสฉะนั้นผู้วิ่งควรดื่มน้ำก่อนวิ่งและมันไม่ควรอะไรก็เขียนตอนเสร็จแท็กคำเชื่อมได้ได้ยังเลยเขียนชื่อเรื่องด้วยบรรทัดแรกเด็กๆบรรทัดแรกเขียนอะไรชื่อเรื่องนะไม่ใช่เริ่มเลยเขียนชื่อเรื่องจะไม่เหนื่อยขึ้นควรดื่มน้ำก่อนวิ่งก่อนวิ่งและอะไรด้วยสิระหว่างวิ่งและหลังวิ่งจ้าระหว่างวิ่งและหลังการวิ่งเพื่อทดแทนการเสียน้ำจากร่างกายโอเคอะไรต่อคราวนี้ไปดูว่าถ้าเราดื่มน้ำเสร็จแล้วใช่ไหมเราต้องดื่มน้ำแน่นอนวิ่งเราต้องดื่มน้ำก่อนวิ่งระหว่างวิ่งและหลังการวิ่งเพื่อทดแทนการเสียน้ำจากร่างกายเรารู้แล้วว่าต้องดื่มน้ำดังนั้นถ้าเกิดว่าอะไรลูกเขาแนะนำว่าอะไรสำหรับผู้ที่ไม่เคยวิ่งมาก่อนต้องทำอย่างไรก็คือไม่ควรวิ่งอย่างหักโหมแล้ววิ่งอย่างไรล่ะที่ไม่เรียกว่าวิ่งอย่างหักโหมก็คือควรวิ่งอย่างเหยาะช้าๆใช่ไหมประมาณกี่นาที5นาทีสลับกับการเดินเร็วๆ5นาทีเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ทำแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็คือต้องขีดใครไม่เข้าใจยกมือนี่ลูกแบบสิหนูต้องเขียนข้อมูลก่อนเป็นข้อๆก่อนแบบนี้ไงอันนี้ก็ไม่เป็นข้อๆให้ครูอะเขียนเป็นข้อๆเช่นหนูดูตรงนี้หนูดูว่าหนูได้ประโยคว่าอะไรบ้างอันนี้เอาไปเขียนตรงบรรทัดแรกแน่นอนอยู่แล้วต่อไป1ที่ต้องมาเขียนลงข้างบนเนี่ย1ก็คือการวิ่งเป็นการออกกำลังกายคำว่าอย่างหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากมันใช่สาระสำคัญคิดว่าไม่สาระสำคัญมันมีแค่การวิ่งเป็นการออกกำลังกายเนี่ยสาระไม่รู้ก็ขีดไปแค่นี้พอส่วนที่เหลือลบออกลบซิเขียนเลขหนึ่งไว้ด้วย

การออกกำลังกายเนี่ยการวิ่งที่เป็นการออกกำลังกายอ่ะมันช่วยให้เกิดอะไรขึ้นกับร่างกายก็คือช่วยให้โลหิตไหลเวียนดีขึ้นโลหิตก็คือเลือดใช่ไหมลูกเลือดไหลเวียนดีขึ้นแล้วทำให้อะไรอีกทำให้หัวใจและหลอดเลือดแข็งแรงขึ้นแล้วช่วยอะไรอีกช่วยให้รูปร่างสวยงามนี่ไงตรงนี้คือสาระสำคัญแล้วส่วนที่เหลือตรงนี้ไม่ใช่ลบมาฉันถึงคำว่าช่วยนะได้เลยเด้อค่ะช่วยให้โลหิตไหลเวียนดีขึ้นอันนี้เป็นข้อที่2ทำให้หัวใจและหลอดเลือดแข็งแรงขึ้นยาวเลยช่วยให้อะไรอีกนี่ไงช่วยให้จิตใจและอารมณ์แจ่มใสก็อยู่ในข้อที่2ว่าประโยชน์คือช่วยให้เลือดไหลเวียนดีช่วยให้หัวใจและเลือดแข็งแรงรูปร่างสวยงามทำให้จิตใจและอารมณ์แจ่มใสต่อไปตรงนี้ไม่ใช่สาระสำคัญละอย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่แล้วนะคราวนี้มาดูอีกว่าถ้าเราวิ่งแล้วมีประโยชน์อย่างนี้เขามีคำแนะนำในการวิ่งว่าอย่างไรก็คือเขาบอกว่าควรดื่มน้ำก่อนวิ่งระหว่างวิ่งและหลังการวิ่งเพื่อทดแทนการเสียน้ำจบนี้ลบออกอันนี้ลบแต่ตรงนี้

0: ันนี้หนูเขียนเลขไว้ตรงนี้เป็นข้อที่3ตรงนี้อ่ะตรงนี้ก็คือถูกต้องอ่ะ4เขียนว่า4ถูกต้องต่อไปคราวนี้บรรทัดนี้ก่อนที่จะบอกว่าประมาณ5นาทีเนี่ยมันคืออะไรมันคือเขาบอกว่าควรวิ่งอย่างเหยาะๆช้าๆทำไมต้องวิ่งอย่างเหยาะๆช้าๆล่ะเพราะว่าไม่ควรวิ่งอย่างหักโหมดังนั้นเนื้อความสำคัญก็คือต้องมาตั้งแต่คำว่าผู้ไม่เคยวิ่งมาก่อนไม่ควรวิ่งอย่างหักโหมควรวิ่งอย่างเหยาะๆช้าๆอย่างนี้ต่างหากแล้วก็ยาวเลยตั้งแต่ตรงนี้อ่ะเป็นข้อที่5นำข้อตรงนี้ไปเขียน1เขียนตรงนี้นะ1แล้วก็2 3 4 5แล้วก็นำข้อความทั้ง5ข้อตรงนี้มาเขียนเรียบเรียงเป็นภาษาของหนูเองโดยที่ไม่ต้องเขียนเป็นข้อๆแล้วนะเขียนเป็นความเรียงยาวๆเลยแล้วก็บรรทัดสุดท้ายใส่ที่มาด้วยเหมือนกับตรงนี้จากเรื่องเนี่ยเห็นมั้ยจากเรื่องอันนี้คือจากเรื่องสัตว์สวยปางงามใช่ป่ะลูกของเราก็จากเรื่องอะไรก็เขียนบรรทัดสุดท้ายอ่ะลองทำเวลาใช่ใช่ พอก่อน หมดเวลาลูกเตรียมตัวเวลาหมดเวลาแล้วครับเด็กปลายทางและต้นทางตอนนี้มองมาที่หน้าจอโทรทัศน์นะครับมาดูเรื่องการวิ่งเพื่อสุขภาพจะสรุปความรู้ได้ว่าอย่างไรบ้างปรบมือ5ครั้งไม่พร้อมปรบมือ5ครั้งไม่พร้อมเลยมีคนหยิบกระดาษอยู่ด้วยตอนนี้หยิบดินสออยู่ด้วยใช่ไหมเด็กปลายทางทำพร้อมๆกับเพื่อนของเราเลยนะครับปรบมือ5ครั้งเอามือจับหูจับจมูกจับตาจับโต๊ะโอเคแล้วมองมาที่ครูกันลูกมาดูซิว่าการวิ่งเพื่อสุขภาพเรื่องนี้สามารถสรุปความรู้ได้อย่างไรขั้นตอนแรกเราขีดเส้นใต้ชื่อเรื่องแล้วใช่หรือไม่ใช่ไหมดูซิใช่เรามาขีดเส้นใต้ข้อความที่เป็นสาระสำคัญกันบ้างหันมาดูที่หน้าจอโทรทัศน์ตอนนี้เลยลูกเด็กๆต้นทางและปลายทางจากบทอ่านนี้ครูก็ขีดเส้นใต้ของครูได้ว่าการวิ่งเป็นการออกกำลังกายช่วยให้โลหิตไหลเวียนดีขึ้นคำว่าโลหิตแปลว่าอะไรโลหิตแปลว่าแปลว่าอะไรลูกโลหิตเด็กๆปลายทางรู้ไหมเอ่ยโลหิตใครจะยกมือตอบโลหิตเจอเลยลูกเด็กปลายทางตอบนะโลหิตแปลว่าอะไร
1: หลอดเลือดค่ะ
0: โลหิตเป็นคำตอบที่ดีแต่ยังไม่ใช่ลูกมันแปลว่าโลหิตบริจาคโลหิตสภากาชาดไทยขอเชิญชวนทุกคนบริจาคโลหิตเพื่อช่วยผู้ที่ต้องการหรือขาดแคลนแปลว่าอะไร
2: เลือ
0: ดโลหิตแปลว่าเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นหัวใจและหลอดเลือดแข็งแรงรูปร่างสวยงามดีขึ้นนี่นะครับต่อไปยังช่วยให้จิตใจและอารมณ์แจ่มใสผู้วิ่งควรดื่มน้ำก่อนวิ่งระหว่างวิ่งและหลังการวิ่งควรวิ่งอย่างเหยาะๆช้าๆสลับกับการเดินเร็วๆแค่นี้ใช่ไหมแค่นี้แต่เด็กๆจะได้มากกว่าครูก็แล้วแต่ทำมานะทำมาแล้วต้องมาเรียบเรียงให้เป็นข้อๆประมาณนี้โดยที่เรานำข้อความที่ขีดเส้นใต้มารวมข้อความเป็นข้อๆโดยไม่ต้องใส่รายละเอียดมาดูกันซิได้แบบไหน1การวิ่งเป็นการออกกำลังกาย2ช่วยให้โลหิตไหลเวียนดีขึ้น3หัวใจและหลอดเลือดแข็งแรง4รูปร่างสวยงามดีขึ้น5จิตใจและอารมณ์แจ่มใส6ผู้วิ่งควรดื่มน้ำก่อนวิ่งระหว่างวิ่งและหลังการวิ่ง7ควรวิ่งอย่างเหยาะๆช้าๆสลับกับการเดินเร็วๆครูก็นำข้อความมาเขียนเลยโดยที่ไม่ต้องใส่คำเชื่อมใดๆทั้งสิ้น แล้วก็นำมาเขียนไว้ด้านบนสุดแบบนี้ได้7ข้อใช่ไหมครับพอได้แบบนี้แล้วด้านล่างสุดที่เป็นกรอบข้อความเราต้องนำข้อความทั้ง7ข้อเนี่ยหรือของหนูได้5ข้อ4ข้อก็แล้วแต่หรือ6ข้อของหนูนำมาเรียงด้วยภาษาของเราเองโดยใส่คำเชื่อมลงไปจะได้ว่าบรรทัดแรกดูซิครูก็เขียนว่าจากเรื่องอะไรใช่ไหมการสรุปความรู้จากเรื่องจากการอ่านเรื่องการวิ่งเพื่อสุขภาพบรรทัดแรกต้องเป็นชื่อเรื่องนะต่อมาครูก็นำข้อความทั้ง7ข้อมาเรียงการวิ่งเป็นการออกกำลังกายทำให้เลือดไหลเวียนดูสิครูขีดเส้นใต้คำว่าอะไรลูกเลือดเพราะว่าครูเปลี่ยนจากคำว่าโลหิตให้เข้าใจง่ายขึ้นเป็นภาษาของครูคือคำว่าเลือดไหลเวียนหัวใจและหลอดเลือดแข็งแรงรูปร่างสวยงามดีขึ้นและครูใช้คำเชื่อมว่าและทำให้จิตใจและอารมณ์แจ่มใสผู้วิ่งควรดื่มน้ำก่อนวิ่งระหว่างวิ่งและหลังการวิ่งควรวิ่งอย่างเหยาะๆช้าๆสลับกับการเดินเร็วเราก็จะได้ข้อความแบบนี้แต่คิดว่าเสร็จยังแบบนี้ขาดอะไรที่มาแน่นอนเขียนสรุปอย่างเป็นระเบียบด้วยลายมือที่สวยงามแล้วยังไม่พอต้องบอกที่มาของความรู้นั้นไว้บรรทัดล่างสุดได้แบบนี้ว่าที่มาจากหนังสือคู่มือวิ่งเพื่อสุขภาพผู้เขียนคือนายแพทย์กฤษดาบานชื่นเราก็จะได้ความรู้เสร็จเรียบร้อยประมาณนี้ใครได้เหมือนครูการต้นทางและปลายทางยกมือขึ้นว้าวมหัศจรรย์วันเดอร์ฟูลไม่มีเลยไม่เป็นไรเด็กปลายทางก็บอกว่ายายไม่เท่านี้คุณครูบอกแล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากแต่ไม่ยากเกินความสามารถของนักเรียนแน่นอนขอให้กลับไปฝึกเด็กๆต้นทางไม่ต้องเสียใจนะครับเด็กๆปลายทางและต้นทางก็ไม่ต้องเสียใจเพราะต้นทางก็ยังมีเด็กที่ได้และเด็กที่ไม่ได้ก็ต้องพยายามฝึกไปเรื่อยๆนะครับเราจะได้สรุปความรู้เป็นทุกวิชาแต่แน่นอนทำเสร็จแล้วต้องส่งคุณครูด้วยแล้วคุณครูจะตรวจสอบงานให้แล้วกลับไปแก้ไขนะครับดังนั้นมาดูสิ่งที่เด็กปลายทางและคุณครูจะต้องเตรียมกันบ้างในชั่วโมงต่อไปก็คือใบความรู้ที่2เรื่องการเขียนเรื่องตามจินตนาการกลับมาอีกแล้วและใบงานที่4เรื่องการเขียนเรื่องตามจินตนาการโดยบทเรียนของเราในครั้งถัดไปก็คือเรื่องของการเขียนเรื่องตามจินตนาการมาอีกแล้วเด็กๆต้องกลับไปทบทวนความรู้เรื่องนี้นะครับเพราะว่าเราได้เรียนรู้กันมาแล้วแล้วชั่วโมงถัดไปเราจะมาพบกันใหม่ในเรื่องของการเขียนเรื่องนะครับแล้ววันนี้คุณครูให้เด็กๆต้นทางและปลายทางทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดขอความเคารพ

โรคที่สามารถพบได้บ่อยในชูการ์ไกลเดอร์นะคะได้แก่โรคที่เกิดจากการได้รับสารอาหารที่ไม่เหมาะสมอันดับต้นๆได้แก่โรคอ้วนเนื่องจากเขาได้รับสารอาหารในกลุ่มของไขมันที่มากเกินไปจากหนอนหรือมาจากแมลงนะคะทั้งนี้อาจจะร่วมกับการที่ได้รับผลไม้ที่มีรสหวานเป็นระยะเวลานานรวมกับการที่ไม่ค่อยมีการขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวของชูการ์ไกลเดอร์วิธีการที่จะป้องกันได้แก่การมีการปรับเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ภายในกรงปรับเปลี่ยนการวางถ้วยอาหารนะคะเพื่อที่จะทำให้ชูการ์ไกลเดอร์ได้เพิ่มการออกกำลังกายที่มากขึ้นเราจะมีการจำกัดปริมาณของการให้อาหารนะคะหากให้อาหารแล้วเขาทานไม่หมดนะคะมื้อถัดไปเราควรที่จะต้องลดปริมาณของอาหารลงเพียงครึ่งหนึ่งดูต่อไปว่าเขาจะสามารถทานได้หมดไหมถ้าเขาทานได้หมดเราก็ให้อาหารในปริมาณขนาดนี้ต่อไปนะคะทั้งนี้เราควรประเมินร่วมกับน้ำหนักของเขาร่วมด้วยค่ะก็คือไม่เกินประมาณ 170-190 กรัมต่อตัวหากชูการ์ไกลเดอร์ของเรามีน้ำหนักที่เกินมาตรฐานวิธีการแก้ไขก็คือการลดปริมาณของอาหารการลดปริมาณของไขมันที่ได้รับจากหนอนลงเพิ่มการออกกำลังกายให้กับชูการ์ไกลเดอร์โรคถัดมาก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของการขาดสารอาหารมักจะมีการขาดสารอาหารในกลุ่มของการได้รับแคลเซียมกับในกลุ่มของฟอสฟอรัสที่มันไม่สมดุลกันเนื่องจากการขาดการกินแมลงเจ้าของอาจจะไม่กล้าในกรณีของการจับแมลงหรือไม่กล้าที่จะให้หนอนและไม่ได้มีการเสริมอาหารอย่างอื่นเพื่อที่จะเข้ามาทดแทนในส่วนของตัวแมลงท้ายที่สุดก็จะสามารถทำให้ชูการ์ไกลเดอร์เกิดปัญหาของการเกิดโรคกระดูกบางกระดูกอ่อนหรือกระดูกพรุนตามมาได้ปัจจัยโน้มน้าวสำหรับโรคนี้นะคะก็คือการเลี้ยงชูการ์ไกลเดอร์ในบ้านตลอดเวลาเนื่องจากหลายๆคนเขาจะเข้าใจว่าสัตว์หากินกลางคืนไม่มีความจำเป็นที่จะต้องโดนแสงแดดแต่ในความเป็นจริงแล้วจำเป็นที่จะต้องโดนแสงแดดในช่วงเช้าเพื่อที่จะนำวิตามินดีมาใช้ทำให้กระดูกมีความแข็งแรงดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่สัตว์เรามีการขาดสารอาหารร่วมกันกับการขาดแสงแดดขาดวิตามินดีก็จะเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะของโรคกระดูกพรุนตามมาได้ในที่สุดหากต้องการให้ชูการ์ไกลเดอร์ของคุณมีสุขภาพที่ดีควรพาไปพบสัตวแพทย์ทุกๆ 3-4 เดือนเพื่อที่จะทำการตรวจร่างกายพร้อมกับถ่ายพยาธิและอย่าลืมนะคะฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละ1ครั้งค่ะ

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล้นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่อง

บางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วันนี้นับหนึ่งเรดกรีนและเยลโล่จะพาทุกคนไปตะลุยในโลกของเกมบันไดงูล่าสมบัติกันใครอยากสนุกตามพวกเรามาเลย
1: ก่อนจะไปถึงหีบสมบัตินับหนึ่งและเพื่อนๆต้องช่วยกันตอบคำถามของพวกเราก่อนนะข้อแรกหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ
0: ์เพื่อนๆมาช่วยกันหาคำตอบกันนะนับหนึ่งขอตอบแปด
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้อง8บวก17เท่ากับ25เก่งมากทุกคนนับหนึ่งได้เดินไปข้างหน้า8ช่องเลย
0: เย้เรามาเดินไปพร้อมกันนะทุกคน1 2 3 4 5 6 7 8ฮู้เย้พวกเราได้ขึ้นบันไดด้วย
1: มาถึงข้อที่2แล้วนะหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ
0: ์เพื่อนๆมาช่วยกันหาคำตอบกันนะนับหนึ่งขอตอบ12
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้อง506ลบ494เท่ากับ12เก่งมากทุกคนนับหนึ่งได้เดินไปข้างหน้าอีกตั้ง12ช่องเลยนะ
0: เย้12ช่องว้าแย่จังเจองูจนได้ต้องลงมาข้าง

0: ไม่เป็นไรเรามาพยายามกันใหม่ข้อต่อไปนะทุกคน
1: เรามาลุยกันต่อที่ข้อ3นะทุกคนเรดเป็นกำลังใจให้หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ
0: ์นับหนึ่งขอตอบ9
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้องเพราะการบวกมีสมบัติการสลับที่ทำให้วงเล็บเปิด836ลบ827วงเล็บปิดบวก154เท่ากับ154บวก9นั่นเองเก่งมากทุกคนนับ1ได้เดินไปข้างหน้า9ช่องนะ
0: 1 2 3 4 5 6 7สมบัติแล้วลองเปิดดูซิว่าข้างในมีอะไรโอ้โหมีเพชรกับทองเต็มไปหมดเลย
2: ว้าวยินดีด้วยนะทุกคน
0: วันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: สงสารพระสุริโยไทยจังเลย
1: ตะวันเนี่ยจิตใจดีจริงๆนะแต่ไม่ต้องเสียใจไปหรอกลูกเพราะท่านทรงเสียสละชีพเพื่อชาติบ้านเมืองนับเป็นวีรกรรมที่กล้าหาญมากเลย
2: แล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อหรอครับคุณปู่อยุธยารบชนะทุกครั้งเลยไหมครับ
1: 20กว่าปีหลังจากสมัยสมเด็จพระสุริโยไทยอยุธยาได้ทำศึกกับหงสาวดีและสูญเสียเอกราชในปีพุทธศักราช2112ทำให้อยุธยาตกเป็นเมืองขึ้นของหงสาวดีถึง15ปีเลยนะ
2: แล้วได้คืนเป็นยังไงเหรอครับ
1: หลานเคยได้ยินชื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไหม
0: เคยค่ะเคยค่ะที่เป็นหนังใช่ไหมคะคุณครูเคยเปิดให้ดูที่โรงเรียน
2: จริงดิได้ดูหนังที่โรงเรียนด้วยหรออ
1: ้าวนั่นใครมาล่ะเดี๋ยวกูไปดูก่อนนะแล้วจะกลับมาเล่าเรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้ฟังไป
0: หนังสนุกมากเสียดายที่เมฆไม่ได้ดู
2: นี่ไปดูของจริงเลยดีกว่า
0: ไม่ได้นะเมฆมันอันตรายถ้าไปโผล่กลางสนามรบจะทำไงฮะ
2: โถแค่นี้ก็ป๊อดเหรองั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
0: ้โอ้ยฟังกันบ้างสิ
2: โอ้ยที่นี่ที่ไหนเนี่ย
3: เอาเฮ้ยไอ้หนูเองมาจากไหนเนี่ยนั่งลงเร็ว
0: อย่าลงเมฆเราอยู่ในกองทัพรีบนั่งลงเร็วเมฆ
4: เมืองแครงพุทธศักราช2127รัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชา

0: เทพยดาฟ้าดีทั้งหลายจงเป็นพยานด้วยพระเจ้าหงสาวดีมิได้ตั้งอยู่ในครองสุจริตมิตรภาพขัตติยราชประเพณีประพฤติทางทุจริตคิดจักทำพยันตรายแก่เรานับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกันแต่วันนี้ไปตราบเท่ากาลปวสาน
1: แล้วท่านทรงทำอะไรน่ะเทน้ำทำไมหรอเขาเรียกว่าหลังทักซิโนทกเป็นเครื่องหมายการประกาศอิสรภาพน่ะ
2: พระนเรศวรพระนเรศวร
1: นี่คือชนะสงครามแล้วหรอจะบ้าหรอนี่เพิ่งเริ่มสงครามใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นตั้งหากล่ะเมกๆนั่นประตูมิติจะเปิดแล้วได้เวลากลับกันแล้วว้ายังไม่อยากจะกลับเลยอ่ะหยุดต่อไม่ได้หรอนี่เพิ่งเริ่มเองนะไม่ได้กลับกันเถอะฉันไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้เลยแล้วรีบไปกันเถอะเดี๋ยวนะทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะ
3: นี่มัวแต่กลัวเดี๋ยวก็ติดอยู่ที่นี่ไม่ได้กลับหรอกโอ๊ยทำไมเดี๋ยวนี้ชอบหล่นลงมาตลอดเลย
1: แม่นี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะที่นี่ที่ไหนเนี่ยไม่ฉันอยากกลับโลกอนาคตแล้วฉันไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วฉันกลัวฉันเดาว่าน่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
0: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาธิให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิด

0: Class ready.
1: Good morning, teacher.
2: Good morning, class. Good morning, teachers and students who are watching on the app now. Welcome to our English class with me. My name is Kunatrai Rungsak. You can call me Teacher Pam. สวัสดีครับคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางทุกคนด้วยนะครับแล้ววันนี้ครับกลับมาพบกับวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ครับแล้ววันนี้ทิชปามเตรียมเนื้อหาหรือเรื่องราวอะไรมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันเรามาดูกันเลยครับ Look at the picture นักเรียนดูบนกระดานได้เลยครับนักเรียนครับลองเดาดูว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรและนักเรียนดูที่ชื่อเรื่องประกอบไปด้วยครับHappy Family One ออกเสียงพร้อมกันครับ Happy Family One
1: Happy Family One
2: แปลว่าอะไรเอ่ยมีความหมายว่าอย่างไร

0: ครอบครัวที่มีความสุขนะโอเคเรามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของครอบครัวของใครเด็กๆจะต้องเรียนรู้จักได้รู้จักกับเพื่อนใหม่ที่ทิชปามนำมาให้นักเรียนได้รู้จักกันแน่นอนเลยครับแต่ก่อนอื่นเลยนักเรียนดูชื่อเรื่องแล้วดูรูปภาพแล้วนักเรียนคิดว่านักเรียนเรียนคาบนี้แล้วจะรู้อะไรบ้างคำศัพท์ภาษาอังกฤษอะไรอีกครับออกเสียงภาษาอังกฤษออกเสียงประโยคสั้นๆได้ใช่หรือไม่เรามาดูกันเลยจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ของเรานะครับอย่างแรกเลยนักเรียนสามารถออกเสียงและบอกความหมายของคำศัพท์ที่ทีเชอร์จะนำมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันได้นะครับซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวนั่นเองครับนักเรียนจะได้ฟังข้อความสั้นเกี่ยวกับข้อมูลในครอบครัวและสามารถตอบคำถามได้ครับและนักเรียนยังไงครับออกเสียงและสะกดคำได้ครับสะกดคำไหนครับเด็กๆคำที่มีความหมายเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวแล้ววันนี้เพิ่มมาอีกนิดนึงครับนักเรียนจะได้รู้ว่าคนคนนั้นในครอบครัวของที่ทีเชอร์นำมาเนี่ยเขาประกอบอาชีพอะไรนี่คือสิ่งใหม่ที่นักเรียนจะได้เรียนรู้นะครับให้นักเรียนต้นทางและปลายทางตั้งใจเรียนรู้ในวันนี้ด้วยครับเด็กๆ ดูที่หน้าจอได้เลยครับไหนใครพอเห็นคำนี้แล้วพอรู้บ้างถ้ายังไม่รู้เดี๋ยวทีเชอร์จะลองออกเสียงให้ฟังนะครับ occupation
1: occupation
0: occupation
1: occupation
0: ใครเคยได้ยินคำนี้ไหมครับเดี๋ยวทีเชอร์จะลองหาคำที่มีความหมายใกล้เคียงกันมาเด็กๆรู้จักคำนี้ไหมครับ jobsนักเรียนแปลทางเคยได้ยินคำนี้ไหมครับ jobs มีความหมายว่าอย่างไรเอ่ยใครพอตอบได้ไม่เป็นไรเลยครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันในวันนี้นะครับนักเรียนปลายทางจะมาเรียนรู้กันพร้อมๆกับเพื่อนต้นทางได้เลยนะครับเด็กๆ ดูบนหน้าจอครับคำนี้ occupation ออกเสียงพร้อมกันครับ
1: occupation
0: นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางลองสะกดคำนี้ให้ทีเชอร์ฟังหน่อยครับ spell it please 3 2 1
1: Occupation
0: สะกดครับ spell it please 3 2 1
1: occupation
0: occupation
1: occupation
0: occupation
1: occupation
0: มีความหมายว่าอาชีพนั่นเองครับเอาล่ะครับมาดูกันเลยอาชีพแรกออกเสียงพร้อมกันครับPoliceman
1: Policeman
0: มีความหมายว่าอย่างไรครับตำรวจไหนใครโตขึ้นอยากเป็นตำรวจบ้างมีเยอะแยะเลยต่อไปเดี๋ยวไปดูอาชีพต่อไปนะครับเด็กๆลองดูนะครับว่ารูปต่อไปที่เธอเตรียมอาชีพอะไรลองตอบเลยสิครับเห็นอาชีพอะไรหนูเห็นอะไรครับรูป
2: Doctor
0: Doctor ยังไม่ถูกยังไม่ถูกใกล้ใกล้ถูกต้องแล้วอะไรครับใกล้เคียงแล้วครับ
2: Nurse
0: Nurse ใช่ไหมครับออกเสียงใหม่ครับ
2: Nurse
0: Nurse
2: Nurse
0: มีความหมายว่าอย่างไรครับ
2: พยาบาล
0: นางพยาบาลถูกต้องแล้วครับนางพยาบาลเนี่ยจะเป็นยังไม่ใช่คุณหมอนะเดี๋ยวคุณหมอเดี๋ยวจะไปเรียนรู้กันต่อแต่ว่าวันนี้เราเรียนกันในเรื่องนางพยาบาลไปก่อนออกเสียงพร้อมกันว่า nurse
1: nurse
0: nurse
1: nurse
0: ไปดูกันต่อเลยอันนี
1: ้
0: student
1: student
0: student ถูกต้องครับ student ในวันนี้นะครับที่ทีเชอร์เตรียมมาว่านำอาชีพหรือว่าหน้าที่ของบุคคลในนี้มาเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องอย่างไรกับในเรื่องที่ทีเชอร์จะนำมาเราไปดูกันต่อเลยก่อนอื่นเรามาเจาะลึกกันต่อเลยครับว่าแต่ละคำแต่ละอาชีพนั้นออกเสียงอย่างไรและสะกดอย่างไรพร้อมๆกันเลยนะครับออกเสียงพร้อมกันครับ 3 2 1
1: policeman
0: policeman
1: policeman
0: policemanโอเคเด็กๆครับดูนะใครมีอาสาสมัครไหมครับอยากลุกสเปลอยากลุกสะกดคำศัพท์นี้ลุกขึ้นเลยครับเมทัน stand up please
2: P O

0: มีความหมายว่าอย่างไรครับเด็กๆตามรูปที่นักเรียนเห็นเลยก็คือตำรวจนั่นเองอาชีพตำรวจนะครับต่อไป next ดูนะครับว่าsit down policeman เนี่ยเด็กๆลองเดาดูว่าเขาทำงานที่ไหนสถานีตำรวจใช่ไหมครับและเด็กๆลองเดาดูสิครับว่าสถานีตำรวจในภาษาอังกฤษออกเสียงว่าอย่างไรลูกครับส่งไมค์ให้เพื่อนหน่อยครับลองเดาดูนะครับว่าในภาษาอังกฤษสถานีตำรวจออกเสียงว่าอย่างไร
1: police คร
0: ับ police อะไรเอ่ย
1: police
0: มีคำว่า police ละนายใครสามารถตอบได้ลองดู
1: police office
0: ใช่ไหมครับยังไม่ถูกเรามาดูกันต่อเลยดีกว่า police stationออกเสียงพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางนะครับจะได้เรียนรู้คำศัพท์ไว้นะครับ police station โอเคสถานีตำรวจนั่นเองครับเดี๋ยวทีเชอร์จะลองถามเลขที่number 8มีไหมครับ number 8นักเรียนปลายทางมีไหมครับเลขที่8ถ้าไม่มีเปลี่ยนเลขที่ได้เลยครับทีเชอร์ขอเลขที่1แล้วกันครับ Number 1 stand up please ฟังทีเชอร์ถามนะครับรูปภาพที่นักเรียนเห็นต่อไปนี้คืออาชีพใด In English
1: policeman
0: Very good แล้ว where does he workเขาทำงานอยู่ที่ไหนครับลองเล่น number 1ก่อนนี่ครับ
1: police station
0: very good ตบมือให้เพื่อนครับไปกันต่อเลยนักเรียนเตรียมคำตอบของรูปต่อไปได้เลยนะครับ look at the picture nurse เดี๋ยวเรามาร่วมกันสะกดพร้อมกันนะครับ3, 2, 1
2: N-U-R-S-E
0: Louder please, ดังๆเลยครับ
2: N-U-R-S-E
0: ออกเสียงว่า
2: Nurse
0: ออกเสียงว่า
2: Nurse
0: แล้วมาดูกันนะครับว่าเขาทำงานอยู่ที่ไหนนะใครลองเดาได้บ้างหนูใช่สเนลลองเดาดูก่อนนะลองเดาดูก่อน
1: Nurse Station
0: Nurse Station ยังไม่ถูกครับ
1: Hospital
0: ใช่หรือไม่เรามาดูกันครับ Hospital ถูกต้องครับตบมือให้เพื่อนหน่อยเด็กๆออกเสียงพร้อมกันนะเดี๋ยวทีเชอร์จะลองออกเสียงให้ฟัง Hospitalนักเรียนปลายทางด้วยนะครับออกเสียงร่วมกันกับเพื่อนต้นทางเลย hospital โอเค snail stand up please again please ลุกขึ้นครับ
3: จำไม่ได้สมองล
0: ืมลุกครับมาเดี๋ยวทีเชอร์จะลองสอนจะได้ออกเสียงพร้อมกันนะลองออกเสียงตามทีเชอร์ครับลองดู snail โอเคออกเสียงว่า hospital very good เก่งแล้วเห็นไหมHospital เด็กๆออกเสียงพร้อมกันทั้งห้องครับ Hospital โอเคไปกันต่อเลยครับคำนี้ครับ
2: Student
0: แล้ว Student เนี่ยเขาอยู่ที่ไหนใครรู้บ้าง
2: School
0: ออกเสียงได้ไปดูกันออกเสียงพร้อมกันครับ School
2: School
0: และคำนี้มีความหมายว่าอย่างไรครับ
2: โรงเรียน
0: โอเคนักเรียนก็ต้องอยู่ที่โรงเรียนนะครับ Student เนี่ยทั้งเด็กหญิงและเด็กชายเนี่ยทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเนี่ยเราใช้คำเดียวเลยนะครับว่า Students แล้วถ้า Student ฟังทีเชอร์นะครับ Students นักเรียนคิดว่ามีกี่คน
2: มา
0: หลายคนมากกว่า1มากกว่า1นะโอเคเก่งมากๆเลยไปกันต่อเลยครับเด็กๆยังจำได้ไหมครับครั้งที่แล้วเราเรียนกันในเรื่องการบรรยายสิ่งที่ปรากฏหรือว่าลักษณะท่าทางจำได้ไหมครับในเรื่อง appearance จำได้ไหมเก่งมากเลยเรามาดูการวิธีการเรียงวิธีการเรียงประโยคของเรานะครับเด็กๆครับถ้าเด็กๆดูที่รูปภาพนี้แล้วนักเรียนดูที่ทรงผมของเขาก่อนทีเชอร์จะลองสอนเรื่องทรงผมก่อนนะคะผมเขาเป็นยังไงครับสั้นซึ่งคำว่าสั้นในภาษาอังกฤษซึ่งเป็นคำคุณศัพท์คือ short very good short บวกกับ hair ก็คือบวกกับคำนามเด็กๆสามารถนำไปเปลี่ยนแปลงเป็น short leg short arms แบบนี้ได้นะครับแต่ทีเชอร์เนี่ยเตรียมคำนี้มา he has got short hair
2: he has got short
0: hairโอเคงั้นฟังทีเชอร์ใหม่เดี๋ยวทีเชอร์จะลองเปลี่ยนแปลงความคำเปลี่ยนแปลงประโยคดูนะครับถ้าผู้ชายคนนี้เขามีขาที่สั้นอะ snail again โอเค
1: he has got short long
0: อะ snail ฟัง
1: he has got short leg
0: very good มีใครอีกไหมมีใครอีกโอเคเอาเซฟก่อนเซฟ
1: he has got short leg
0: he has got
1: he has got
0: has he has got
1: he has
0: got
1: short
0: leg very good มีใครอีกไหมครับนักเรียนผู้หญิงมาไหมครับวันนี้มาไหมหัวหน้า
1: He has got short arm.
0: เขาเปลี่ยนประโยคได้เป็นนักเรียนสามารถเปลี่ยนคำนามเป็นส่วนต่างๆของร่างกายได้นะครับไม่เป็นไรเด็กๆเห็นรูปนี้แล้วสามารถแต่งประโยคได้อีกไหมได้ไหม
1: He has got short neck.
0: He has got short legs. Very good. หนู
1: He has got short nose.
0: Short nose. เปรียบช็อตเปลี่ยนอะไรดีถ้าเราจะอธิบายเกี่ยวกับจมูกเราสามารถบอกว่าจมูกใหญ่จมูกเล็กได้เป็นอะไรดี
1: He has got big nose.
0: Very good. He has got big nose. เพราะว่าตรง adjective ตรงนี้หรือคำคุณศัพท์ของเรานะครับสามารถเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้เพื่อให้ตรงกับคำอธิบายที่เราจะอธิบายคำนามตรงนี้นะครับไม่เป็นไรไปดูกันต่อครับผู้หญิงคนนี้บ้างผู้จีบผู้จีบลองอ่านประโยคนี้ให้ที่เชื่อฟังหน่อยครับ
1: He has got long hair
0: He has got long hair ตอนนี้เขากำลังอธิบายว่าอะไรครับผู้หญิงคนนี้เขามียังไงผมยาวและตามนี้นะครับเด็กๆสามารถเปลี่ยนคำคุณศัพท์นะครับจากลองเป็นอย่างอื่นได้แล้วก็สามารถเปลี่ยนคำนามตรงนี้เป็นอย่างอื่นก็ได้อันนี้เด็กๆเข้าใจหรือยังครับเข้าใจแล้วใช่ไหมstand up please เดี๋ยวให้น้องเมทัน stand up ก่อนเมทัน ลองอธิบายรูปนี้ให้ทีเชอร์ฟังหน่อยที่ไม่ใช่ long hair
1: he haveLong hand.
0: He has got. Long อะไรดี
1: Got long hand.
0: Long hair ก็ได้อยู
1: ่ She has got short legs.
0: He has got short legs. Very good. นั่งลงได้ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปต่อกันอย่างอื่นก่อนวันนี้ทีเชอร์เตรียมกิจกรรมมาเยอะแยะเลยเด็กๆจำได้ไหมครับคำนี้ family tree แผนภาพแผนผังครอบครัวหรือแผนภาพต้นไม้นักเรียนสามารถเรียกได้หลายแบบเลยนะครับวันนี้เราจะเตรียมครอบครัวของใครมาหน้าเรามาดูกันดีกว่าสมพงษ์ family

0: ใช่วันนี้เด็กๆจะได้รู้จักกับสมพงษ์เป็นเพื่อนใหม่ของนักเรียนนักเรียนอยากรู้จักเขาไหมอยากนะโอเคเรามารู้จักกันเลยดีกว่าเด็กๆครับฟังคำถามทีเชอร์และตอบคำถามทีเชอร์ให้ได้ How many people are there in Sompong's family? How many people are there in Sompong's family? ใครตอบได้ยกมือขึ้นเลยอ่ะโอเคสกิดใช
1: ่ There are five people
0: There are five people in
1: your family
0: in his family again please
1: There are five people in his family
0: ถูกต้องครับคำว่า his เนี่ยมีความหมายว่าของเขาผู้ชายเข้าใจไหมแล้วถ้าเป็นผู้หญิงล่ะลูกใช้คำว่าอะไรถูกต้องแล้วครับออกเสียงพร้อมกันทั้งห้องเลยครับ There are five people in his family
2: There are five people
0: in his family โอเคมีใครบ้างครับเด็กๆลองบองบอกทีเชอร์เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษหน่อยเอา in English บอกคำนามที่เป็นสมาชิกในครอบครัวหน่อยเช่นสมศักดิ์เนี่ยเขาเป็นใครFather สมศรีล่ะครับ Mother นะเป็น Mother ต่อไปสมพงษ์ก็คือเพื่อนของนักเรียนนั่นเองต่อไปมารีนักเรียนคิดว่าเขาเป็นใครเอ่ยในภาษาอังกฤษเป็นอะไรกับสมพงษ์ Sister โอเคแล้วมีนาล่ะลูก
3: มารี
0: เพราะฉะนั้นแล้วสมพงษ์มีพี่สาวกี่คนTwo sisters ออกเสียงพร้อมกันครับ Two sisters โอเคเด็กๆครับเรามาดูกันดีกว่าครับว่า Let's Learn ของเราในวันนี้เราจะเรียนรู้กันในประโยคใดบ้างไปดูประโยคแรกกันเลยนะครับเด็กๆครับฟังทีเชอร์นะทีเชอร์จะออกเสียงให้ฟังก่อนและนักเรียนต้องพูดตามนะ 3, 2, 1 What does the father do?
2: What does The
0: What does the father do?
2: What does the father do?
0: นักเรียนคิดว่าถ้าได้ยินคำถามนี้ประโยคนี้แล้วนักเรียนคิดว่าเขาถามเกี่ยวกับอะไรครับถูกต้องเขาทำอาชีพอะไรนั่นเองครับและวิธีการตอบนะครับเด็กๆเห็นจากรูปภาพแล้วใช่ไหม Look at the picture เขาทำงานอะไรครับเด็กๆ Policeman Very good เพราะฉะนั้นแล้ววิธีการตอบนะครับHe is a policeman. นี่คืออาชีพของคุณสมศักดิ์นั่นเองครับและเราจะมารู้กันนะครับว่าคุณสมศักดิ์นั้นเขาทำอาชีพนี้อยู่ที่ไหนด้วยคำถามนี้ครับ Where does he work?และวิธีการตอบก็คือเด็กๆลองออกเสียงพร้อมกันก่อนทีเชอร์ยังไม่บอกประโยค B 3 2 1
2: He works in a police station.
0: He works in a police station. นักเรียนครับประโยคนี้ก็คือเขาครับเขายังไงเอ่ยเขาทำงานในสถานีตำรวจนั่นเองเราเรียนกันในเรื่องอาชีพไปแล้วใช่ไหมเรารู้จากสถานที่ของอาชีพนั้นๆแล้วใช่ไหมครับเราสามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้ต่อไป What does he look like? What does he look like? เขามีลักษณะท่าทางอย่างไรครับเด็กๆตอบเลยครับ He has got short hair and black eyes เขาเป็นยังไงครับเขาผมสั้นและลูกตาดวงตามีสีดำนั่นเองครับเนี่ยนักเรียนสามารถอธิบายได้เลยนะครับว่า
3: คนปกต
0: ินอกเหนือทรงผมหรือเลือกดวงตานักเรียนสามารถเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้เลยนะครับไปดูกันต่อเลยคุณแม่ของสมพงษ์คุณแม่ของสมพงษ์
3: สมศรี
0: What does the mother do? What does the mother do? ตอบเลยครับ
2: She is a nurse.
0: ออกเสียงพร้อมกันครับ She is a nurse กลุ่มนั้นครับ She is a nurse ออกเสียงพร้อมกันครับ
2: She is a nurse

0: กลุ่มนี้ครับ
1: she is a nurse
0: เดี๋ยวจะถามนะ what does the mother do ตอบเลย
1: she is a nurse
0: ต่อไปกลุ่มต่อไปเตรียมตอบคำถามนี้นะ where does she workWhere does she work? กลุ่มนี้ครับตอบพร้อมกันเลย
2: She works in a hospital.
0: ต่อไปกลุ่มนี้นะ Where does she work?
2: She works in a hospital.
0: ถูกต้องแล้วแต่ดังกว่านี้นะShe works in a hospital.
2: She works in a hospital.
0: ถูกต้องแล้วต่อไปกลุ่มสุดท้ายมันลองดูนะ Where does she work?
2: She works in a hospital.
0: She works in a hospital. อย่าลืมเสียง S ตรงนี้นะลูกตรงนี้นะครับต่อไปดูลักษณะท่าทางของเขาแล้วตอบคำถามทีเชอร์นะกลุ่มไหนตอบได้ได้คะแนนพิเศษเพิ่มนะ What does she look like? What does she look like?
1: She has got long hair and brown eyes.
0: Very good ตอบถูกต้องตอบถูกต้องทั้งห้องเลยแสดงว่าอยากได้คะแนนเพิ่มเดี๋ยวทีเชอร์บวกคะแนนให้กลุ่มนั้นหนึ่งเลยต่อไปใครสามารถบอกลักษณะท่าทางของผู้หญิงคนนี้ได้นอกเหนือจากที่ทีเชอร์นำมาบ้างให้2 point เลยอ่ะลองดู
1: She has

0: แต่ว่าเราไม่ต้องใช้อะเข้าไปเพราะว่าเป็นอะไรครับ ears เป็นอะไรเอ่ยพหูพจน์เพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวสกิดออกเสียงตามทิเชอร์นะครับ she has got big ears
1: she has got big ears
0: very good รับไปเลย1คะแนนต่อไปเชฟ
2: she has got long arm
0: has got she has got
2: she has got long arm
0: very good arms
2: arms
0: again please she has got long arms
2: she has got long arms
0: very good นั่งลงครับไปดูกันต่อเลยเดี๋ยวรอข้อต่อไปไปดูคนนี้กันคนนี้เลยสมพงษ์สมพงษ์เพื่อนใหม่ของนักเรียน what does the สมพงษ์ do what does the สมพงษ์ do
3: he is a student
0: นักเรียนครับเห็นไหมครับว่าคำว่านักเรียนเนี่ยครูทีเชอร์ถือว่าไม่ใช่อาชีพนะแต่ว่าเป็นหน้าที่ของนักเรียนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้นักเรียนดำรงหน้าที่เป็นนักเรียนอยู่นักเรียนอยู่ที่ไหนเอ่ยด้วยคำถามนี้ครับ Where does he work? He studies in a school ออกเสียงพร้อมกันครับ He studies in a schoolลองออกเสียงพร้อมกันนะครับจะได้ฝึกพูดไปเรื่อยๆเลย He studies in a school อีกรอบครับ
3: He
0: อย่าลืมตรงนี้ครับ studies เอาใหม่ครับไปพร้อมทีเชอร์เลย
3: He studies
0: in a schoolHe studies in a school.
3: He studies in a school.
0: ถูกต้องแล้วครับนักเรียนปลายทางนะครับลองฝึกออกเสียงไปเรื่อยๆนะครับจะได้ฝึกความแม่นแล้วก็ความมั่นใจในการออกเสียงในภาษาอังกฤษนะครับต่อไป What does he look like? นักเรียนดูรูปสมพงษ์นะครับแล้วก็ลองบอกทีเชอร์หน่อยครับว่าเขามีลักษณะท่าทางอย่างไรกลุ่มไหนตอบได้ยกมือขึ้นWhat does he look like? ใช่ส่งมาให้เพื่อนหน่อยครับเดี๋ยวก่อนนะรอเพื่อนตอบก่อนWhat does he look like?
1: He has got long legs.
0: รอลูกรอเพื่อนตอบก่อน
1: He has got long legs.
0: และก็ long legs แล้วก็อะไร
1: and
0: เอา long legs เสียงก่อนก็ได้เนาะเดี๋ยวให้เพื่อนตอบด้วยโอเค very good ต่อไปเอาน้อง stem what does he look like สตาง
1: he has got short legs
0: he has got short legsเด็กๆสามารถอธิบายเป็นอย่างอื่นก็ได้โดยใช้คำคุณศัพท์ที่เราเรียนและก็ตามด้วยกับคำนามที่เราเรียนมานะครับลองเซฟสุดท้ายแล้ว
2: He has got short arms
0: น้องเชฟออกเสียงพร้อมทีเชอร์
2: has
0: ใช้คำนี้ครับ He has got ไม่ใช่ has He has got แล้วตามด้วยประโยคเลย
2: short arms
0: very good อีกรอบหนึ่งได้ไหมอีกรอบหนึ่งลองดูครับ
2: He has got short arms
0: very good นั่งลงครับพอแล้วต่อไปเรามาดูกันต่อเลยว่าทีเชอร์เตรียมอะไรมาให้เด็กๆลองออกเสียงประโยคข้อที่3ประโยค B ให้ทีเชอร์ฟังหน่อยครับ What does he look like?Very good เดี๋ยวทีเชอร์จะขออาสาสมัครเป็นคนตั้งคำถามและให้นักเรียนเลือกเพื่อนมา1คนในการตอบคำถามด้วยคำถามนี้นะคำถามแรกนะครับด้วยคำถามที่ว่า What does the สมพงษ์ do ตั้งคำถามและหนูเลือก

0: พื่อนหนึ่งคนเพื่อให้ตอบอ่ะปิ่นก่อนปิ่นเป็นคนถามนะแซนอ่ะ please ปิ่นเลือกเพื่อนหนึ่งคนก่อนนะสำหรับตอบคำถามเอาเลขที่ก็ได้เดี๋ยวลองให้เป็นคุณครูปิ่นลองเลือกเลขที่มาเลขที่หนึ่ง16 number 16 stand up โอเคอ่ะถือไม่เลยปิ่นถามประโยคนี้เลยครับประโยค A
1: What does the Sompong do
0: again please
1: What does the Sompong do
0: หนูตอบเลยครับ
1: He is a student
0: very good ต่อไปหนูถามคำถามข้อที่2แล้วให้เลือกเพื่อนมา1คนครับโอเคมิลิน stand up ฟังเงียบๆถามคำถามนี้ครับ Where does he work
1: Where does he work He student
0: studies
1: He study in a school
0: อีกรอบหนึ่งครับถูกต้องแล้ว
1: He study in a school
0: อย่าลืม S ครับ He studies in a school
1: He studiesIn a school.
0: Very good. ต่อไปมิลินถามคำถามที่3มิลินฟังทีเชอร์หลับตาแล้วเลือกเลขที่มา3 2 1บอกเลยครับ13โอเค13 stand up please โอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวทีเชอร์สอนด้วยประโยคนี้ครับ What does he look like
1: What does he look like?
0: He has got.
1: He has got.
0: Short.
1: Short.
0: Hair.
1: Hair.
0: He has got short hair.
1: He has got short hair.
0: He has got short hair.
1: He has got short hair.
0: Okay, อีกรอบอีกทีนึง and big eyes.
1: And big eyes.
0: Very good. นั่งลงครับ Thank you เด็กๆนะเดี๋ยวต่อไปมาดูกิจกรรมต่อไปเลยว่าทีเชอร์เตรียมอะไรมาอันนี้ทีเชอร์จะไม่พูดเลยแล้วให้เด็กๆให้กลุ่มนี้เป็นคนถามแล้วทีเชอร์จะตอบเองพร้อมไหมครับตะโกนดังๆพร้อมกันนะ 3, 2, 1My father is a teacher. เด็กๆครับเด็กๆคิดว่าทีเชอร์ตอบว่าอะไร My father is a teacher. คุณพ่อของครูเนี่ยคุณพ่อของทีเชอร์เนี่ยเป็นคุณครูครับต่อไปเดี๋ยวทีเชอร์จะถามคำถามที่2และกลุ่มนี้ตอบนะฟังแล้วใช่ไหมครับว่าทีเชอร์เนี่ยทำงานที่ไหนโอเคครับ Where does he work?ตอบเลยครับถูกต้องแล้วครับขอดังกว่านี
2: ้
0: Very good ต่อไปกลุ่มนั้นเป็นคนถามทีเชอร
3: ์ What does he look like
0: He has got short hair and black eyes He has got short hair and black eyesเด็กๆครับคิดว่าทีเชอร์พูดประโยคนี้มีความหมายว่าอย่างไรครับเขามีอะไรเอ่ยเขามีผมสั้นพ่อของทีเชอร์มีผมสั้นและตาสีดำนั่นเองครับตอบอีกเหรอตอบอีกนะต่อไปเดี๋ยวทีเชอร์จะสลับบ้างกลุ่มนั้นเป็นคนถามประโยคนี้ครับและให้กลุ่มนี้ตอบ3 2 1 YoureFather do ออกเสียงพร้อมกันครับ What does your father do
2: What does your father do
0: What does your father do เด็กๆเอาอาชีพอะไรดีทีเชอร์เหมือนกันก็ได้policeman ใช่ไหมตอบเขาไปเลยครับ
2: My father is a policeman.
0: Very good เก่งมากเลยต่อไปกลุ่มนี้ตั้งคำถามเกี่ยวกับสถานที่ Where does he work?
2: Where does he work?
0: กลุ่มเมทันตอบหน่อยครับคุณเมื่อกี้เขาเลือกตำรวจแล้วตำรวจทำงานที่ไหนเตรียมตอบคำถามนี้นะครับกลุ่มนี้ถามใหม่ครับ
2: Where does he work?
0: ขอดังกว่านี้ครับ
2: Where does he work?
0: ตอบเลยครับ
2: He works
0: in
2: a police
0: station ถูกต้องแล้วครับออกเสียงใหม่พร้อมกันเลย He works in
2: a police
0: Very good ต่อไปเด็กๆทีเชอร์จะถามคำถามนี้และเด็กๆตอบทีเชอร์นะเอากลุ่มไหนดีกลุ่มนี้ยังไม่ได้ตอบนะโอเคเตรียมตอบคำถามนะ What does he look like?
3: He has got short hair and black eyes
0: ต่อไปคนนี้ครับเรามาออกเสียงพร้อมกันให้นักเรียนทุกคนในห้องออกเสียงพร้อมกันไปเลยครับ What does your mother do?
2: What does your mother do?
0: ทีเชอร์จะถาม
4: Nurse
0: เอาเป็น Nurse ละกันตอบเลยครับ
2: My mother
0: is aนักเรียนสามารถใช้ my mother ก็ได้หรือ she is ก็ได้นะครับต่อไปข้อที่2 nurse เขาทำงานที่ไหนนะเตรียมตอบคำถามนะ where does she work
2: she works in a hospital
0: he works in a hospital very good ต่อไปเด็กๆลองดูรูปนี้เดี๋ยวทีเชอร์ตอบเองดีกว่านักเรียนถามทีเชอร์หน่อยครับด้วยประโยคนี้
2: what does she look like
0: again pleaseOkay, she has got short hair and black eyes. นักเรียนสามารถนำประโยคและคำตอบนี้ไปฝึกพูดได้ในเวลาว่างได้เลยนะครับนักเรียน let's practice ของเราเดี๋ยวทีเชอร์จะมีรูปภาพและสถานที่มาให้และประโยคที่ไม่รู้ว่าถูกต้องหรือยังไม่ถูกต้องถ้าไม่ถูกต้องให้นักเรียนพูดว่าThat's not right. ออกเสียงพร้อมกันครับ
2: That's not right.
0: ทำท่านี้ด้วย That's not right.
2: That's not right.
0: และให้นักเรียนแก้เป็นประโยคที่ถูกต้องยกตัวอย่างเช่นนักเรียนดูรูปนี้เป็นรูปอะไรเอ่ย Policeman และ Police Station ใช่ไหมครับ Teacher มีประโยคนี้มาให้ครับ This is a policeman. He works in a school. ถูกหรือไม่ยังไม่ถูกใช่ไหมนักเรียนต้องทำท่านี้ครับ That's not right และนักเรียนก็แก้เป็นประโยคที่ถูกต้องมายกตัวอย่างเช่น This is a policeman อันนี้ถูกต้องแล้วนักเรียนยังใช้นี้อยู่นะครับและเปลี่ยนประโยคนี้ครับเป็น He works in a police very good ถูกต้องแล้วครับอันนี้คือตัวอย่างในการทำกิจกรรมนะครับและนักเรียนให้นักเรียนนะครับเล่นกับเพื่อนเป็นคู่ด้วยประโยคและรูปภาพต่อไปนี้ทีเชอร์จะให้นักเรียนทำกิจกรรมนี้พร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้ว let's go จับคู่แล้วตอบคำถามนี้ก่อนเลย

เอาเลยแก้ยังแก้ประโยคหรือยังลูกนักเรียนต้องทำ that's not right ด้วยนะถ้าเป็นประโยคที่ไม่ถูกต้อง

ครถามคำถามนี้เสร็จแล้วบ้างครับใครถามคำถามนี้เสร็จแล้วบ้างต่อไปที่ฉันจะเปลี่ยน That's not right ยังไม่ถูกต้องต้องแก้ไขให้ถูกต้องเด็กๆที่เธอจะเปลี่ยนภาพแล้วนะเปลี่ยนภาพแล้วนะครับไปแล้วลองดูซิว่ารูปนี้คือ student หรือเปล่า

0: ถามให้ทีเชอร์ดูหน่อยประโยคนี้student study ถูกต้องหรือไม่รูปนี้ that's not right that's not right แล้วก็ตอบเป็นประโยคที่ถูกต้องเลย this isต่อไปตาหนูบ้างตาหนูเล่นด้วยไหมโอเคงั้นหนูถามเพื่อนกลับบ้างด้วยประโยคนั้นแล้วให้เพื่อนแก้ไขถูกต้องหรือไม่เขาเป็นไม่ถูกต้อง that's not right แล้วตอบเป็นประโยคที่ถูกต้องคือยังเบอร์is อะไรรูปนี้That's not right.
1: ประโยคคำที่สองพูดว่าอะไรอ่ะ
0: She studies in
1: ทำไมถึงตอนแก
0: ่ก็ต้องเป็น

จทย์ที่ถูกต้อง She works in a hospital. She is a nurse. ไปดูนี่กันรูปนี้บ้างด้วยประโยคนี้ครับ This is a nurse. He works in a hospital. ลองดูครับได้ไหมลูกได้ไหมครับลองดูถามประโยคนี้เพื่อนพูดประโยคนี้ออกไปThat's not right. That's not right. อะไรนะลูก That's not right. ทำให้ทีเชอร์ดูหน่อยประโยคนี้นี่ไงคู่กับ This is a work inไม่ถูกต้องบอกว่า that's not แล้วตอบเป็นประโยคที่ถูกต้องไปสกิปเราฟังประโยคเพื่อน this is อะไรลูกเขาทำอาชีพอะไรเอ้ยเขาทำอะไรอยู่มีหน้าที่เป็นอะไร student this is a student แล้วเขาทำงานที่ไหนin a ตอบเต็มประโยคลูก he study ต่อไปเดี๋ยวให้หนูบ้างหนูลองตอบดูว่าตอบได้ไหมตอบ this is a nurse that's not right he works in

0: hospital. ถูกไหม That's not right. He studied in เด็กๆเสร็จหรือยังครับโอเค time is up back to your seat โอเคพร้อมหรือยัง sit properly sit properly นักเรียนต้นทางครับและนักเรียนปลายทางนะครับทีเชอร์จะอ่านประโยคนี้ให้ฟังและถ้าไม่ถูกต้องให้ทำอย่างไรครับและแก้เป็นประโยคที่ถูกต้องนะเดี๋ยวที่ชอบจะอ่านให้ฟัง This is a policeman. He works in a school. แก้เป็นประโยคที่ถูกต้องเลยครับ Very good. ต่อไปไปดูกันต่อเลย This is a student. She studies in a schoolThat's
1: not right.
0: She is a nurse. She works in a hospital. She works in a very good. ต่อไปข้อสุดท้ายThis is a nurse. He works in a hospital. That's not right. This is
1: a student. He works in a school.
0: โอเคถูกต้องแล้วครับต่อไปเรามา wrap up กันวันนี้เราเรียนกันในเรื่องอะไรบ้างครับ
2: อาช
0: ีพมีอาชีพอะไรบ้างPoliceman, nurse, student เด็กๆดูเรื่องนี้ก่อน My family มีใครบ้างนะอย่าลืมเราต้องฝึกเรื่อย
1: ๆ
0: Very good Adjective ละครับเด็กๆนะครับสามารถนำ adjective ที่เราเรียนกันมาก็คือคำคุณศัพท์นะครับเล็กใหญ่หรือว่าสามารถใส่สีก็ได้หรือสามารถบอกว่ายาวหรือสั้นก็ได้แล้วตามด้วยคำนามที่เราเรียนกันมาแล้วนะครับและบทเรียนครั้งต่อไปครับในเมื่อมี happy family 1ก็ต้องมี happy family 2เดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะมาเรียนกันนะครับและรู้กันว่าทีเชอร์จะนำอะไรมาให้นักเรียนติดตามกันต่อไปนะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับอย่าลืมติดตามทีเชอร์ปามไปเรื่อยๆเลยนะครับI hope you enjoy our lesson and got a lot of knowledge. See you later.
3: Class ready.

Safety Kit Stone ความปลอดภัยภายในบ้านที่สูงและยา

0: จะมาหยิบยากินตามอำเภอใจแบบนี้ไม่ได้เข้าใจไหมคะหากหนูเจ็บป่วยหนูแจ้งผู้ใหญ่หรือแจ้งคุณแม่ให้เป็นคนหยิบยาให้เข้าใจไหมลูก
1: เข้าใจค่ะ
0: นะเกิดหยิบยาผิดไปกินเนี่ยจะอันตรายได้ค่ะนอกจากไม่หายแล้วเนี่ยอาจจะมีอันตรายถึงชีวิตเลยนะลูกนะแต่ว่าแม่เอายาไว้ต้องที่สูงหนูขึ้นไปมาได้ไงคะปีนใช่ไหมคะลูกนี่ไงเนี่ยการปีนที่สูงเนี่ยเกิดอันตรายนะลูกนะถ้าเกิดว่าได้รับบาดเจ็บตกลงมานอกจากไม่ได้ของแล้วเนี่ยโดนของหล่นทับบาดเจ็บขึ้นไปอีกเข้าใจไหมคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ่ะแล้วอีกอย่างนึงค่ะเมื่อกี้พูดถึงระเบียงใช่ไหมคะห้ามเลยนะคะห้ามไปปีนตรงระเบียงไม่ได้เลยอันตรายมากๆเลยเข้าใจไหมลูกจำไว้เลยค่ะ
2: ได้พูดแล้วนะคะแม่
0: จ้าดีแล้วค่ะที่ช่วยเตือนกันห้ามไปยืนเล่นตรงระเบียงแล้วก็ห้ามปีนระเบียงปีนที่สูงเข้าใจไหมลูกนะ
1: ค
0: ่ะอ่ะมาหนูปวดหัวใช่ไหมลูกเดี๋ยวคุณแม่หายาให้ทานส
1: ่
0: วนถ
1: ู
0: กใจเจ็บตรงไหนคะอ๋อนี่เห็นไหมเดี๋ยวแม่ทายาให้นะลูกนะ
1: ขอโทษนะที่ไม่ฟังถูกใจอ่ะ
2: แม่
1: เ
2: ป็นไรพี่เบย์ภูหนูก็ขอโทษนะที่ทับพี่เบย์ภู
0: ดีแล้วจ้า
1: ไม่เป็นไร
0: มาเก็บกล่องยามาค่ะขึ้นมาลูกมานั่งเดี๋ยวแม่ปฐมพยาบาลให้ไหนหนูปวดหัวใช่ไหมคะลูก
1: ป
0: วดหัวแล้วหนูล่ะ
2: ปวดตรง
0: โอ้โหดูสิเนี่ยหัวโนเลยเนี่ยมาต้องปฐมพยาบาลแล้วไหนยาอืมนี่อย่าหยิบยาทานเองแม่บอกแล้วไงพูดไม่รู้จักจำเลยเนี่ย
1: อันนี้เหรอคะยาแก้ปวดห
0: ั
1: ว
0: ใช่แล้วจ้ะอันนี้เป็นยาพาราแก้ปวดหัวแล้วแต่ห้ามทานเองนะ
3: ค่ะก็ดูสิเนี่ยค่ะห้ามเลยค่ะโอ้สำหรับเด็กเนี่ยนิดเดียวก็พอลูก

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเด็กๆเรานะคะจะมาทำกิจกรรมนะคะต่อจากชั่วโมงที่ผ่านมานะคะก็จะเป็นเรื่องสร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยแกนสมมาตรนะคะในชั่วโมงนี้จะเป็นชั่วโมงที่2นั่นเองนะคะซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็คือเพื่อให้นักเรียนนะคะสามารถนำความรู้เกี่ยวกับรูปที่มีแกนสมมาตรไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้นะคะให้เหตุผลสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์มีเหตุผลในการสนับสนุนแนวคิดได้อย่างสมเหตุสมผลนะคะกิจกรรมในชั่วโมงที่ผ่านมาเราทำอะไรกันคะเด็กเราสร้างสรรค์ผลงานของเรานะคะด้วยการนะคะจัดตกแต่งป้ายนิเทศวันสำคัญต่างๆใช่ไหมคะซึ่งเด็กๆนะคะก็ได้นำความรู้เกี่ยวกับแกนสมมาตรไปใช้ในการสร้างสรรค์รูปภาพนะคะที่มีแกนสมมาตรไปตกแต่งในป้ายของเรานะคะซึ่งมีวันสำคัญอะไรบ้างที่เด็กๆได้ตกแต่งนะคะมีวันไหว้ครูวันพ่อแห่งชาติแล้วก็วันแม่แห่งชาตินั่นเองนะคะซึ่งเด็กๆนะคะก็ได้ใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องรูปที่มีแกนสมมาตรนะคะไปใช้ในการตกแต่งป้ายนิเทศของเราด้วยนะคะแล้วเด็กๆคะส่วนใหญ่ที่คุณครูเห็นเด็กๆจะใช้เป็นรูปหัวใจใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมนะคะเวลาเราจัดป้ายนิเทศของที่เรานำมาตกแต่งนะคะจะต้องมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาหรือว่าหัวข้อที่เราตกแต่งป้ายนิเทศด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะจะให้เด็กๆทำกิจกรรมต่อนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมต่อนั้นนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆออกมานำเสนอแผนในการที่จะทำกิจกรรมในวันนี้นะคะเรามีแผนการอย่างไรนะคะมีอะไรบ้างที่เราจะทำต่อในชั่วโมงนี้นักเรียนปลายทางเองก็เช่นกันนะคะนำเสนอต่อคุณครูปลายทางและเพื่อนกลุ่มอื่นๆได้เลยว่าวันนี้เรานะคะจะตกแต่งอะไรเพิ่มเติมแล้วใช้ความรู้เกี่ยวกับรูปที่มีแกนสมมาตรมาใช้อย่างไรนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเรานะคะจะเริ่มที่กลุ่มที่1เลยกลุ่มที่1พร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วออกมานำเสนอเลยค่ะว่าวันนี้เรามีแผนที่จะตกแต่งป้ายนิเทศของเราต่ออย่างไรหนูมายืนตรงกลางตรงนี้ค่ะลูกสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวินดาวพรสุนบวบชื่อเล่นชื่อแตงกวาค่ะเป็นตัวแทนของกลุ่มหนึ่งค่ะ
0: หัวข้อที่หนูได้รับคือหัวข้ออะไรคะ
1: วันพ่อแห่งชาติค่ะ
0: วันพ่อแห่งชาติในเมื่อวานนี้นะคะในชั่วโมงที่ผ่านมาหนูได้นำเสนอไปแล้วว่าหนูใช้ผลงานอะไรบ้างนะคะตกแต่งเกี่ยวกับรูปอะไรบ้างวันนี้เราจะทำอะไรต่อคะลูก
1: ติดพวงมาลัยค่ะแล้วก็ติดดอกไม้ค่ะ
0: อ๋อทำพวงมาลัยแล้วก็ดอกไม้เพิ่มเติมใช่ไหมคะดอกไม้ประจำวันพ่อคือดอกพุทธรักษาเราใช้ความรู้เกี่ยวกับรูปที่มีแกนสมมาตรไปใช้ได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: เดี๋ยวเราไปปรึกษากันในกลุ่มนะคะว่าเราสามารถใช้เรื่องความรู้เกี่ยวกับรูปที่มีแกนสมมาตรไปประดิษฐ์เป็นดอกพุทธรักษาเพื่อเอามาตกแต่งในป้ายนิเทศของเราได้หรือไม่นะคะแผนของกลุ่มที่1 นะคะก็คือจะทำพวงมาลัยเพิ่มแล้วก็ทำติดดอกไม้เพิ่มนะคะคุณครูก็เลยแนะนำว่าเราอาจจะติดดอกพุทธรักษาเพิ่มก็ได้ถ้านักเรียนสามารถประดิษฐ์ดอกพุทธรักษาได้เดี๋ยวเราลองไปคุยกับเพื่อนในกลุ่มดูนะคะกลุ่มที่1เก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวนำไม้ให้คุณครูแล้วหนูกลับไปนั่งที่ได้เลยนะต่อไปกลุ่มที่2ค่ะมาดูกันว่ากลุ่ม2ได้หัวข้ออะไรนะคะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวรนันท์บุญญาภักดีชื่อเล่นชื่อมิลินค่ะเป็นตัวแทนมาจากกลุ่ม2ค่ะ
0: ค่ะแล้วหนูได้หัวข้ออะไรคะ

0: ันแม่แห่งชาติค่ะ
1: วันแม่แห่งชาตินะคะจากที่หนูตกแต่งนะคะส่วนใหญ่จะเป็นรูปหัวใจใช่ไหมลูกวันนี้หนูจะตกแต่งอะไรต่อคะ
0: กรอบรูปแล้วก็ดอกไม้ค
1: ่
0: ะ
1: ตกแต่งขอบบอร์ดใช่ไหมคะขอบป้ายนิเทศของเราแล้วก็ดอกไม้ดอกไม้ที่หนูตกแต่งหนูคิดว่าหนูจะใช้ดอกอะไรในการตกแต่งคะตัดกระดาษเป็นรูปดอกอะไรลูกดอกไม้ประจำวันแม่คือดอกมะลินะคะหนูสามารถตัดกระดาษเป็นรูปดอกมะลินะคะไปตกแต่งในป้ายนิเทศของเราได้นะคะลูกหรือถ้าหากว่าประดิษฐ์เป็นดอกมะลิไม่ได้หนูสามารถตัดกระดาษเป็นดอกไม้ชนิดอื่นก็ได้ปรึกษากันในกลุ่มนะคะว่าเราจะทำอย่างไรนะคะอ่ะกลุ่ม2เรียบร้อยแล้วค่ะปรบมือให้กลุ่ม2หน่อยค่ะต่อไปกลุ่มที่3กลุ่มที่3ตัวแทนออกมาเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงประภาวเรนเขียวชะอุ่มค่ะชื่อเล่นชื่อปิ่นค่ะหนูเป็นตัวแทนมาจากกลุ่มที่3ค่ะ
1: ค่ะหนูทำหัวข้ออะไรคะลูก
2: วันแม่แห่งชาติค่ะ
1: แล้วสิ่งที่หนูวางแผนที่จะทำในวันนี้ของกลุ่มหนูคืออะไรคะหนูจะทำอะไรต่อคะ
2: ดอกไม้แล้วก็พวงมาลัยค่ะ
1: ดอกไม้แล้วก็พวงมาลัยเพิ่มใช่ไหมคะกลุ่มที่3กับกลุ่มที่2นะคะได้หัวข้อเดียวกันคือหัวข้อวันแม่แห่งชาติจะทำดอกไม้แล้วก็พวงมาลัยเพิ่มนะคะคุณครูก็แนะนำเหมือนกับกลุ่มที่3เลยนะคะดอกไม้ของหนูอาจจะตัดเป็นดอกมะลิก็ได้นะคะถ้าหนูสามารถปรึกษากันนะคะแล้วก็หาวิธีการตัดกระดาษเป็นรูปดอกมะลิได้แต่ถ้าทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วแต่กลุ่มหนูเลยนะคะกลุ่มที่3เรียบร้อยค่ะต่อไปกลุ่มที่4สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวรินทร์สมมิตรหนูชื่อน้ำหนาวค่ะ
1: ค่ะตัวแทนจากกลุ่ม
3: 4ค่ะ
1: ค่ะหนูได้หัวข้ออะไรคะกลุ่ม
3: วันพ่อแห่งชาติ
1: วันพ่อแห่งชาติเด็กๆตกแต่งเกือบจะเสร็จแล้วนะคะในวันนี้เราจะทำอะไรต่อคะลูกกลุ่ม4
3: กรอบแล้วก็ดอกไม้ค่ะ
1: จะทำขอบแล้วก็ดอกไม้เพิ่มเติมใช่ไหมคะได้เป็นวันพ่อแห่งชาตินะคะดอกไม้ประจำวันพ่อแห่งชาติก็คือดอกพุทธราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะแนะนำคล้ายๆกลุ่มที่1เลยหนูอาจจะประดิษฐ์หรือตัดกระดาษนะคะเป็นรูปดอกพุทธรักษาก็ได้หรือจะตกแต่งเป็นดอกไม้ชนิดอื่นก็ได้ให้สวยงามได้เลยนะคะกลุ่มที่4เรียบร้อยค่ะต่อไปกลุ่มที่5
4: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายฟุติรักบุญศรีนุ้ยครับชื่อเล่นชื่อเชฟครับมาจากกลุ่มข้า5ครับ
1: ค่ะหัวข้อที่หนูได้รับคือหัวข้อ
4: วันไหว้ครูครับ
1: วันไหว้ครูนะคะวันนี้หนูจะตกแต่งอะไรเพิ่มเติมคะ
4: พวงมาลัยและพานครับ
1: ตกแต่งพานไหว้ครูเพิ่มเติมแล้วก็พวงมาลัยใช่ไหมคะของที่หนูใช้ในการตกแต่งใช้ความรู้เรื่องแกนสมมาตรไปช่วยได้ไหมคะลูก
4: ใช่ครับ
1: ใช้นะคะเดี๋ยวเรานะคะจะรอดูว่ากลุ่ม5นะคะจะทำพานไหว้ครูออกมามีลักษณะแบบไหนเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรหรือไม่แล้วก็บอร์ดของเขานะคะป้ายนิเทศของเขาจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวคุณครูรอดูนะคะลูกหนูนำกลับไมค์กลับไปด้วยได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆมาบอกความก้าวหน้าของผลงานนะคะแล้วก็แผนในการทำงานในวันนี้เรียบร้อยแล้วต่อไปนะคะคุณครูมีรูปเพิ่มเติมเพื่อจะนำเสนอให้นักเรียนเผื่อว่านักเรียนนะคะจะเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการไปจัดป้ายนิเทศของตนเองเพิ่มเติมนะคะอันนี้วันไหว้ครูนะคะเด็กๆคุณครูก็มีรูปวันไหว้ครูของกลุ่มที่5บอกว่าจะทำพานเพิ่มเติมใช่ไหมคะดอกไม้นะคะในพานไหว้ครูก็จะมีดอกมะเขือกับดอกเข็มนะคะเด็กๆสามารถตัดกระดาษเป็นดอกมะเขือดอกเข็มอาจจะใช้ในการตกแต่งขอบบอร์ดของตนเองก็ได้นะคะต่อไปวันแม่แห่งชาติมีรูปหัวใจเหมือนของเด็กๆเลยนะคะมีรูปหัวใจแล้วก็มีรูปคนเด็กๆคะถ้าหากว่ารูปคนนี้นักเรียนสามารถทำเป็นรูปที่มีแกนสมมาตร1แกนได้เด็กๆก็สามารถนำรูปคนมาตกแต่งได้นะคะแต่ถ้าหากว่าเราไม่สามารถทำได้เราก็อาจจะใช้การวาดรูปคนตัดแล้วก็มาแต่งที่ป้ายนิเทศของเรา

เราได้นะคะแล้วก็พวงมาลัยใช่ไหมคะใช้ดอกมะลินะคะในการทำพวงมาลัยพวงนี้เด็กๆก็สามารถใช้เรื่องรูปที่มีแกนสมมาตรมาช่วยได้เพราะว่ามีลักษณะเป็นยังไงคะกลมรีด้วยใช่ไหมคะลูกนะคะสามารถใช้ในการตกแต่งได้นะคะต่อไปวันพ่อวันพ่อก็จะมีคุณพ่อแล้วก็ลูกใช่ไหมคะลูกเพราะฉะนั้นเราก็สามารถตกแต่งนำอาจจะเป็นก้อนเมฆนะคะหรือว่าลูกโป่งแบบนี้นะคะมาตกแต่งได้เช่นเดียวกันหรือถ้าหากว่านักเรียนนะคะมีแนวคิดอื่นๆก็สามารถนำมาใช้ในการตกแต่งป้ายนิเทศของเราได้นะคะซึ่งเดี๋ยวต่อไปคุณครูนะคะจะให้เด็กๆนะคะได้ลงมือทำกิจกรรมนะคะให้แต่ละกลุ่มตกแต่งป้ายนิเทศนะคะตามหัวข้อที่ได้รับโดยนำความรู้เรื่องแกนสมมาตรไปใช้นะคะเป็นการทำต่อจากชั่วโมงที่ผ่านมานะคะวันนี้เราก็ยังใช้กรรไกรใช่ไหมคะเด็กๆต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะก็ต้องระมัดระวังในการใช้เวลาเราทำกิจกรรมเราเล่นกันได้ไหมคะไม่ได้นะถ้าหากว่าเราเล่นการอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุและได้รับบาดเจ็บได้นะคะขอให้คุณครูปลายทางดูแลความปลอดภัยระหว่างทำกิจกรรมเนื่องจากว่ามีการใช้ของมีคมด้วยนะคะแล้วก็ดูแลความเรียบร้อยในการทำกิจกรรมของนักเรียนด้วยค่ะนักเรียนทุกคนทุกกลุ่มลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะตอนนี้นะคะแต่ละกลุ่มก็ดำเนินการตามแผนการที่นำเสนอไว้เมื่อต้นชั่วโมงเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานที่สมบูรณ์ของกลุ่มตนเองโดยเริ่มจากกลุ่มที่1ก่อนเลยค่ะกลุ่มที่1ออกมานำเสนอได้เลยค่ะลูกก่อนที่จะนำเสนอนะคะเดี๋ยวคุณครูขอแจ้งนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางก่อนนะคะว่าให้นักเรียนดูผลงานของเพื่อนนะคะแล้วตนเองคิดว่าผลงานของเพื่อนกลุ่มไหนที่นักเรียนชอบมากที่สุดเดี๋ยวคุณครูจะแจกดาวให้กับทุกคนออกมานะคะติดสติ๊กเกอร์รูปดาวเพื่อให้คะแนนกลุ่มของเพื่อนที่เราชื่นชอบค่ะพร้อมนะคะเข้าใจนะคะเริ่มที่กลุ่มที่1นำเสนอได้เลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงบุญญาภรณ์รุ่นบวกชื่อเล่นชื่อแตงกวาค่ะเป็นตัวแทนของกลุ่มที่1ค่ะ
0: ค่ะ
1: หนูได้เป็นวันพ่อแห่งชาติค่ะ
0: ของที่หนูใช้ในการตกแต่งมีอะไรบ้างคะ
1: หัวใจ
0: รูปหัวใจ
1: พวงมาลัย
0: แล้วก็รูปอะไรอีกคะ
1: ดอกไม้ค่ะ
0: นี่หัวใจนะคะนี่ดอกไม้ดอกอะไรเอ่ย
2: ดอก
0: ดอกพุทธรักษานะคะแล้วมีดอกอะไรอีกคะนี่เป็นดอกไม้ชนิดอื่นใช่ไหมคะลูกนี่อะไรคะ
1: พวงมาลัยค่ะ
0: พวงมาลัยเป็นรูปหัวใจนะคะสีเหลืองให้พ่อเลยเด็กๆคะของกลุ่มที่1เป็นอย่างไรบ้าง
3: ชอบ
0: ไหมคะกลุ่มที่1 นะคะได้ใช้ความรู้เกี่ยวกับแกนสมมาตรนะคะสร้างเป็นรูปหัวใจสร้างเป็นดอกไม้ดอกพุทธรักษาทั้งกลีบดอกทั้งใบเลยนะคะแล้วก็มีพวงมาลัยด้วยทุกคนปรบมือให้กลุ่มที่1 หน่อยค่ะกลุ่มที่1เดี๋ยวหนูถือรอไว้นะคะทางนู้นเลยต่อไปกลุ่มที่2 ออกมานำเสนอเลยค่ะกลุ่มที่2ตกแต่งขอบปลายนิเทศของเขาเรียบร้อยแล้วนะคะมีเขียนเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะเขียนว่าอะไรเนี่ย
4: I love you master
0: แปลว่าอะไรคะ
4: รักแม
0: ่หนูรักคุณแม่ใช่ไหมคะต่อไปหนูจัดวันแม่แห่งชาติใช่ไหมคะลูกรูปที่หนูนำมาใช้มีรูปอะไรบ้าง
4: หัวใจ
0: รูปหัวใจสีเหลืองดวงนี้หนูขยับมาทางนี้หน่อยลูกเดี๋ยวเพื่อนๆมองไม่เห็นหนูต่อไปมีรูปอะไรคะ
4: รูปใบไม้ค่ะ
0: ใบไม้ตรงนี้ใช่ไหมลูกต่อไป
4: รูปสี่เหลี่ยมค
0: ่
4: ะ
0: นำรูปสี่เหลี่ยมมาใช้ในการตกแต่งด้วยนะคะมีอะไรคะลูกขอบตรงนี้ใช่ไหมคะลูกขอบตรงนี้หนูได้ใช้วิธีการพับแล้วตัดไหมคะ
4: พับค
0: ่
4: ะ
0: จะเห็นได้ว่าขอบตรงนี้นะคะมีขนาดเท่ากันเลยใช้ความรู้เรื่องแกนสมมาตรนะคะการพับและตัดมาใช้ในการทำขอบตรงนี้นะคะขนาดตรงนี้กับตรงนี้ไม่เท่ากันอาจจะเป็นเพราะว่านักเรียนตัดไม่พร้อมกันนั่นเองนะคะเรียบร้อยกลุ่มที่2เด็กๆคะกลุ่มที่2เป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวกลุ่มที่2 ออกไปยืนรอเพื่อนๆตรงนู้นนะคะต่อไปกลุ่มที่3 ออกมานำเสนอเลยค่ะ
5: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงประภาวเล่นเขียวชะอุ่มค่ะชื่อเล่นชื่อปิ่นค่ะ
0: เป็นตัวแทนของกลุ่ม3จัดบอร์ดวันอะไรคะ
5: วันแม่แห่งชาติค่ะ
0: ปิ่นวันแม่แห่งชาตินะคะแล้วของหนูใช้ความรู้เรื่องแกนสมมาตรไปใช้ในการตกแต่งป้ายนิเทศวันแม่แห่งชาติอย่างไรบ้างรูปอะไรบ้างคะลูก
5: หัวใจค่ะ
0: หัวใจตรงกลางนี้นะคะหัวใจมีหลายดวงเลยต่อไปอะไรคะ
5: สี่เหลี่ยมค่ะ
0: มีสี่เหลี่ยมด้วยข้างในเป็นรูปหัวใจใช่ไหมคะต่อไปค่ะนี่อะไรเอ่ย
5: วงกลมค่ะ
0: วงกลมวงกลมนี้คือหนูตั้งใจจะทำอะไรคะ
5: พวงมาลัยค่ะ
0: พวงมาลัยไหว้แม่นะคะแล้วมีอะไรอีกคะลูกก็จะเป็นหัวใจแล้วเขียนว่าหนูรักแม่ค่ะใช่ไหมคะกลุ่มที่3นะคะได้วันแม่แห่งชาติแล้วก็ได้ตกแต่งโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับแกนสมมาตรได้ดังนี้เลยเด็กๆคะกลุ่มที่3เป็นยังไงบ้างคะได้เรียบร้อยนะคะกลุ่มที่3ไปยืนกับเพื่อนค่ะนักเรียนยืนรอแล้วก็ให้เพื่อนดูเรียงตามกลุ่มเลยนะคะกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3ต่อไปกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวรินทร์สมมิตรหนูชื่อน้ำหนาวเป็นตัวแทนจากกลุ่ม4ค่ะ
0: กลุ่ม4ได้วันพ่อแห่งชาติใช่ไหมคะใช้ความรู้เรื่องแกนสมมาตรมาตกแต่งป้ายนิเทศของเราอย่างไร
2: ดอกไม้ค่ะ
0: ดอกไม้อันนี้ดอกอะไรคะลูก
2: ดอกพุทธลักษา
0: ดอกพุทธลักษานะคะดอกอะไรอีกคะมีอะไรอีก
2: พวงมาลัย
0: มีพวงมาลัยแล้วก็มีอะไรอีกคะ
2: หัวใจค่ะ
0: รูปหัวใจแล้วก็มีอะไรอีกคะลูกข้างบนตรงนี้ที่เป็นขอบของป้ายนิเทศนี้นะคะสวยงามมากเลยนะคะผลงานของกลุ่มที่4และใช้ความรู้เกี่ยวกับแกนสมมาตรด้วยนะคะนักเรียนปรบมือให้กลุ่มที่4หน่อยค่ะต่อไปกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5วันไหว้ครูตกแต่งออกมาเป็นอย่างไรนะวันไหว้ครูนะคะสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสุธิรักษ์คุณศรีนุ้ยครับตัวแทนมาจากกลุ่ม5ครับ
0: ได้วันไหว้ครูลูกหนูใช้ความรู้เกี่ยวกับแกนสมมาตรมาช่วยในการตกแต่งป้ายนิเทศอย่างไรคะ
3: วาดรูปแล้วก็ตัดครับ
0: วาดรูปแล้วก็ตัดมีรูปอะไรบ้างลูก
3: หัวใจครับ
0: นี่หัวใจแล้วหัวใจหนูมาทำเป็นดอกไม้ด้วยใช่ไหมคะ
3: ครับ
0: มีดอกอะไรอีกคะมีอะไรอีก
3: มีพวงมาลัยครับ
0: มีพวงมาลัยพวงมาลัยไหว้ครูนะคะมีอะไรอีกคะลูก
3: ดอกมะเขือครับ
0: ดอกมะเขือตรงไหนคะสีม่วงตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วมีอะไรอีกคะ
3: นักเรียนครับ
0: มีรูปนักเรียนเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรไหมคะ
3: มีครับ
0: แล้วมีอะไรอีกคะลูกข้างบนข้างบนเป็น
3: พานครับ
0: พานไหว้ครูนะคะพานดอกไม้พานธูปเทียนนั่นเองนะคะมีอะไรอีกคะลูกหมดหรือยัง
3: หมดแล้วครับ
0: หมดแล้วนะคะซึ่งกลุ่มที่5นะคะก็ได้นำความรู้เกี่ยวกับรูปที่มีแกนสมมาตรมาใช้ในการตกแต่งป้ายนิเทศของเราตอนนี้นะคะทุกกลุ่มนำเสนอเรียบร้อยแล้วทุกคนปรบมือให้เพื่อนที่ออกมานำเสนอหน่อยค่ะเก็บถือไว้เลยลูกต่อไปนะคะนักเรียนที่ออกมานำเสนอเดินมาหาคุณครูค่ะทางนี้แล้วก็ถือป้ายนิเทศของตนเองไว้ค่ะพอไหมคะลูกอาขยมาถือป้ายนิเทศไว้ในระดับเดียวกันกับกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่3กลุ่มที่4กลุ่มที่5ตอนนี้นะคะเราได้ป้ายนิเทศครบทั้ง5กลุ่มแล้วต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะคะออกมาติดสติกเกอร์รูปดาวนะคะในขั้นตอนนี้นะคะเนื่องจากว่าเวลาของเราใกล้จะหมดอีกแล้วค่ะนักเรียนนะคะนักเรียนใช้เวลาในการทำกิจกรรมนี้ใช่ไหมคะซึ่งบางกลุ่มนะคะยังไม่เสร็จคุณครูก็เลยเพิ่มเวลาให้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้นักเรียนประเมินชิ้นงานของเพื่อนโดยการติดสติกเกอร์รูปดาวอีกครั้งในช่วงเวลาว่างนะคะนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันชอบผลงานของเพื่อนๆกลุ่มไหนก็สามารถแจ้งคุณครูปลายทางนะคะแล้วก็โหวตให้กับเพื่อนๆใน5กลุ่มนี้ได้เลยหรือ นะคะในห้องของตนเองมีหลายกลุ่มก็สามารถประเมินแล้วก็ติดสติกเกอร์รูปดาวให้กับเพื่อนๆได้เลยสำหรับนักเรียนต้นทางเดี๋ยวคุณครูจะนำป้ายนิเทศนี้ไปติดไว้ที่ห้องของเราให้นักเรียนนำสติกเกอร์รูปดาวนี้ไปติดที่ผลงานของเพื่อนที่นักเรียนชื่นชอบนะคะเข้าใจไหมคะลูกถ้าเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปติดสติกเกอร์รูปดาวในเวลาว่างแต่ละกลุ่มกลับไปนั่งที่ด้วยกันก่อนค่ะนำผลงานของตนเองกลับด้วยเลยนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเด็กๆเรานะคะก็ได้ทำกิจกรรมด้วยกันโดยการนำความรู้เกี่ยวกับรูปที่มีแกนสมมาตรไปใช้เด็กๆคะวันนี้เราได้นำความรู้เกี่ยวกับรูปที่มีแกนสมมาตรไปใช้ทำอะไรคะใช้ทำอะไรนะคะลูกสร้างสรรค์ชิ้นงานของเรานะคะก็คือป้ายนิเทศนั่นเองนะคะเดี๋ยวต่อไปเด็กๆนอกจากที่เด็กๆจะนำสติกเกอร์รูปดาวนะคะไปติดที่ผลงานของเพื่อนแล้วคุณครูนะคะก็มีให้นักเรียนทำแบบประเมินของตนเองด้วยให้นักเรียนนะคะประเมินตนเองโดยระบายสีรูปดาวนะคะในระดับที่ฉันทำได้เช่นฉันสามารถระบุรูปที่มีแกนสมมาตรได้ระบุได้ไหม
6: ได
0: ้ให้ตัวเองกี่ดาวนะคะแล้วมีข้ออื่นๆบอกจำนวนแกนสมมาตรประยุกต์ใช้นะคะให้คะแนนตัวเองกี่ดาวเดี๋ยวนักเรียนไปทำแบบประเมินตนเองตรงนี้นะคะและสุดท้ายให้นักเรียนบอกสิ่งที่ตั้งใจจะทำให้ดีขึ้นในการเรียนครั้งต่อไปให้กับคุณครูด้วยนะคะโดยเขียนลงในแบบประเมินตนเองฉบับนี้เดี๋ยวคุณครูแจกให้นักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเรานะคะจะเรียนรู้ในหน่วยถัดไปแล้วค่ะวันนี้เราเรียนเรื่องแกนสมมาตรนะคะ

งเรขาคณิตเป็นชั่วโมงสุดท้ายชั่วโมงถัดไปเราจะเรียนรู้ในเรื่องใหม่เป็นเรื่องเป็นเรื่องการบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีนะคะเด็กๆคะเด็กๆเคยเรียนรู้เกี่ยวกับเวลาหรือยังเรานะคะจะได้ใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการบอกเวลาแน่นอนแต่ว่ากิจกรรมในชั่วโมงต่อไปจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะสิ่งที่โรงเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะได้แก่บัตรภาพนาฬิกานาฬิกาจำลองใบกิจกรรม 4.1 และแบบฝึกหัด 4.1 ค่ะสำหรับใบกิจกรรมและแบบฝึกหัดนะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ป.3 หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราเอาเรื่องของการตัดเล็บก่อนรู้จักเรื่องของเล็บหมาซะก่อนนะครับเล็บหมาเองนั้นเนี่ยมันไม่สามารถหดกลับเข้าไปได้เหมือนเล็บแมวหมาที่เลี้ยงในบ้านโดยเฉพาะยิ่งบนคอนโดก็จะเจอปัญหาว่าเล็บก็จะยาวมาเรื่อยๆนะครับหากไม่ได้รับการตัดแต่งที่ดีบางตัวนั้นเล็บที่ยาวทำให้เกิดปัญหาเล็บขบนะครับขบนี้ก็ถึงขนาดที่เกิดเป็นหนองแล้วก็เจ็บปวดหมาจะเดินไม่ได้เลยก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการดูแลและตัดแต่งเล็บตลอดเวลานะครับเวลาที่ดีที่สุดในการตัดเล็บก็คือเช่นเดียวกับคนครับหลังอาบน้ำเพราะว่าเล็บเขาก็จะนุ่มแล้วก็ตัดได้ง่ายเรื่องที่สองที่สำคัญก็คือเรื่องของอุปกรณ์ในกรรไกรตัดเล็บเนี่ยมีหลายรูปแบบเลยนะครับถ้าเราเห็นเนี่ยซื้ออันนึงเนี่ยถ้าของดีท่านก็ใช้ไปได้นานเลยแล้วก็ของดีคือมันจะคมและแข็งแรงตัดกรึบเดียวทำให้หมาไม่เจ็บปวดแล้วก็เสร็จอย่างรวดเร็วอันถัดมาที่สำคัญก็คืออุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอนะครับอุบัติเหตุก็คือการที่ตัดแล้วไปโดนส่วนเนื้อทำให้เลือดออกสิ่งนั้นก็คือยาห้ามเลือดบางครั้งท่านอาจจะพลาดจะทำให้เลือดนั้นหยุดได้เร็วก่อนอื่นเพื่อความปลอดภัยและความไม่ประมาทก็คือว่าท่านจะต้องจับบังคับหมาให้ถูกต้องนะฮะหมาอาจแว้งกัดท่านได้แม้เป็นเจ้าของนะครับเมื่อเขาเจ็บตัวฉะนั้นเราไม่อยากเจ็บตัวไม่อยากเสียเลือดก็ป้องกันซะก่อนนะผูกปากกันซะก่อนนี่นะครับไม่ต้องกลัวมาวินไม่เจ็บไม่เจ็บลูกไม่เจ็บนะครับแล้วก็พยายามหาโต๊ะทำที่สูงนะครับโต๊ะที่เคยฝึกหมาขึ้นบ่อยๆนี่แหละดีนักนะครับเขาก็จะได้คุ้นชินเหมือนกับไปพบสัตวแพทย์ดังนั้นเราก็จะโอบเขาเข้ามาอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นวิธีที่ทำได้ง่ายนะครับโดยที่ตัวเขาจะรู้สึกกระชับอยู่กับเรานี่โอ้สบายปลอดภัยเจ้านายอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เลือกเล็บที่เราจะตัดอันนี้ขนยาวหน่อยก็ต้องรูดลงมานะครับให้เห็นตัวเล็บที่ชัดเจนบริเวณที่เป็นเนื้อนั้นจะออกสีชมพูส่วนปลายเล็บที่เป็นส่วนของเล็บจริงนั้นก็จะเป็นสีเล็บนะครับอันนี้เราจะเห็นได้ชัดเลยแต่ถ้าไปเจอหมาที่เล็บสีดำนะครับรับรองว่าท่านอาจจะมีโอกาสเสียเลือดแน่เพราะว่าถ้าท่านไม่เคยหรือคุ้นชินดังนั้นให้เริ่มตัดทีละน้อยทีละ1หรือ2มิลลิเมตรจากปลายนะครับพร้อมกับเตรียมยาห้ามเลือดไปด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เพราะว่าการที่มองไม่เห็นแล้วท่านก็จะต้องหมั่นสังเกตแล้วก็จำไว้นะครับว่าระยะไหนที่เหมาะแล้วก็ทำการตัดนะครับตัดก็ค่อยๆไล่มานะครับจากปลายเข้ามานะครับเล็บที่ยาวแล้วก็ตัดไล่มานะครับมาเรื่อยๆนะครับคราวนี้สำหรับในกรณีที่พลาดพลั้งแล้วก็เลือดออกอย่าเพิ่งตกใจก็ต้องมีอุปกรณ์พร้อมเช่นมีสำลีแน่นอนกดหุ้มไว้ก่อนนะครับใช้แรงบีบการบีบนั่นจะทำให้เส้นเลือดนั้นมันหดตัวเข้ามาแล้วเลือดก็จะไม่ไหลพอมันเริ่มหยุดสักพักหนึ่งนะครับท่านก็ใช้ยาห้ามเลือดเนี่ยแตะกับสำลีก็ได้นะครับมาแล้วก็กด

บนบริเวณตำแหน่งที่เล็บที่เลือดออกสักพักหนึ่งนะครับเลือดก็จะหยุดตอนนั้นก็อย่าเพิ่งปล่อยหมาไปวิ่งเล่นอะไรนะครับให้เขาพักอยู่สักระยะหนึ่งแล้วก็ค่อยจะตัดเล็บถัดไปก็เริ่มทำต่อไปได้การตัดเนี่ยนะครับเราก็จะต้องสังเกตเป็นระยะนะครับอาจจะเดือนละครั้งหรือว่า2เดือนครั้งก็ขึ้นกับว่ากิจกรรมที่เราให้กับหมาและอีกอย่างนึงนะครับก็คือหมาที่เล็บยาวเนี่ยนะครับการที่มันจะสะดุดเกี่ยวหรือบางครั้งติดกับพรมเลยนะครับแล้วก็ทำให้เล็บนั้นหักหรือฉีกเนี่ยเป็นสิ่งที่เจอได้ฉะนั้นนั่นคือข้อเสียของการไว้เล็บสำหรับหมาเหมือนกันแล้วกันนะครับหลังจากตัดเล็บแล้วเนี่ยท่านก็สามารถที่จะใช้ตะไบช่วยเพื่อให้บริเวณรอยที่ถูกตัดนั้นเนี่ยถูกลับคมไปนะฮะเวลาที่ท่านมากอดเล่นจะได้ไม่มาเกาะเกี่ยวท่านก็ฝากให้ท่านได้ไปใช้กันด้วยกันแล้วกันนะครับพบกันในคราวหน้าสำหรับ Easy Pet Care ครับสวัสดีครับ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางด้วยนะคะในวันนี้มาพบกับคุณครูอุบลพันอ้นนะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์ค่ะนักเรียนแล้วในวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องแผนผังชุมชนนั่นเองจากชั่วโมงที่แล้วนะคะที่คุณครูฝากนักเรียนไปให้สังเกตหรือสำรวจทางจากบ้านมาโรงเรียนจากโรงเรียนไปบ้านใช่ไหมคะแล้วระหว่างทางข้างทางมีสถานที่สำคัญอย่างไรบ้างนักเรียนได้สังเกตหรือสำรวจหรือจดจำหรือจดบันทึกกันมาแล้วใช่ไหมคะนักเรียนหลักๆเลยสถานที่สำคัญระหว่างทางจากบ้านมาโรงเรียนจากโรงเรียนไปบ้านมีอะไรบ้างนะคะนักเรียนสถานที่สำคัญอย่างเช่นโรงเรียนโรงพยาบาลสถานีตำรวจใช่ไหมคะร้านค้าแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะสังเกตระหว่างทางจากบ้านมาโรงเรียนจากโรงเรียนมาบ้านของนักเรียนมีสถานที่สำคัญอย่างไรบ้างนักเรียนได้รวบรวมข้อมูลไว้แล้วใช่ไหมคะแล้วในจุดประสงค์ในวันนี้นะคะนักเรียนเราจะร่วมกันสืบค้นและรวบรวมข้อมูลการเขียนแผนผังชุมชนของเรานะคะนักเรียนแล้วในข้อที่2การสืบค้นและรวบรวมข้อมูลจากหลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเขียนแผนผังนั่นเองและข้อที่3นะคะนักเรียนจะเห็นประโยชน์ของการเขียนแผนผังชุมชนการเขียนแผนผังชุมชนนี้มีประโยชน์ไหมคะนักเรียนมีประโยชน์ทำให้เราได้เห็นอะไรเอ่ยเห็นว่าสถานที่ใดอยู่ตรงไหนอยู่ระหว่างอะไรกับอะไรหรืออยู่ใกล้กับอะไรอะไรถึงก่อนใช่ไหมคะเป็นประโยชน์ของเราในการดำเนินชีวิตด้วยนะคะนักเรียนแผนผังชุมชนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างแผนผังชุมชนนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะลองดูไปพร้อมๆกันนะคะอันนี้เป็นแผนผังชุมชนตัวอย่างคือชุมชนหัวหินนะคะก็จะมีจุดชมวิวสถานีรถไฟวัดตลาดโรงเรียนโรงพยาบาลใช่ไหมคะเป็นสถานที่สำคัญเดี๋ยววันนี้เราจะร่วมกันเขียนแผนผังชุมชนของตนเองนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างชุมชนบ้านหัวหินนะคะนักเรียนต่อไปแผนผังชุมชนตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างอันนี้นักเรียนจะสังเกตได้ง่ายๆเลยตรงกลางนี้เป็นอะไรคะนักเรียนเป็นอะไรเอ่ยเป็นถนนแล้วจุดนี้เป็นอะไรโรงเรียนถัดไปเป็นอะไรคะร้านค้าถัดจากร้านค้าเป็นโรงพยาบาลแล้วด้านบนล่ะคะเป็นใช่บริเวณเส้นถนนเส้นนี้ก็จะผ่านสถานีตำรวจผ่านตลาดผ่านวัดผ่านบ้านคนนะคะเป็นภายในชุมชนก็จะประกอบด้วยสถานที่สำคัญหลายๆสถานที่บางคนอาจจะผ่านสถานีรถไฟไหมคะผ่านสถานีรถไฟหรือผ่านสถานที่อื่นๆที่แตกต่างจากตัวอย่างของคุณครูก็ได้นะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสามารถสำรวจหรือรวบรวมข้อมูลของตนเองจากบ้านมาโรงเรียนจากโรงเรียนกลับบ้านได้นะคะว่าเส้นทางเรียนผ่านสถานที่สำคัญใดๆบ้างนะคะนักเรียนต่อไปนะคะแผนผังคืออะไรวันนี้เรารู้หรือยังเอ่ยว่าแผนผังคืออะไรยังไม่ทราบนะคะแผนผังก็คือการย่อส่วนของบริเวณหรือสถานที่ต่างๆเช่นอะไรเช่นโรงเรียนชุมชนย่อส่วนอยู่บนวัสดุหรือพื้นผิวราบโดยแสดงตำแหน่งของที่ตั้งระยะทิศทางของบริเวณนั้นๆนะคะเราเป็นการย่อสถานที่สำคัญแล้ววันนี้เราจะมาย่อแผนผังอะไรคะแผนผังชุมชนของตนเองภายในกลุ่มนะคะให้อยู่บนแผ่นกระดาษพื้นราบเราจะได้เห็นกันว่าบนถนนชุมชนของนักเรียนมีสถานที่ใดติดต่อกับสถานที่ใดมีระยะทางห่างกันมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมคะจะมีการกำหนดที่ตั้งระยะทิศทางของสถานที่สำคัญนั้นๆนะคะนักเรียน

0: นต่อไปชุมชนชุมชนคืออะไรในชุมชนของนักเรียนมีอะไรบ้างในชุมชนของเรามีอะไรบ้างมีบ้านมีอะไรอีกมีโรงเรียนมีวัดด้วยมีอะไรอีกมีร้านค้าใช่ไหมคะห้างสรรพสินค้ามีอะไรอีกสถานีตำรวจร้านอาหารชุมชนของแต่ละชุมชนก็มีสิ่งสถานที่สำคัญที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะซึ่งชุมชนเป็นพื้นที่ที่มีกลุ่มคนเนี่ยพักอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากใช่ไหมคะพักอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากจะอยู่ในลักษณะที่อยู่ร่วมกันเป็นหมู่บ้านหรือเป็นชุมชนเล็กหรือใหญ่ก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นชุมชนเมืองหรือชุมชนชนบทซึ่งประกอบไปด้วยบ้านวัดโรงเรียนโรงพยาบาลหรือสถานีตำรวจนั่นเองชุมชนของนักเรียนอาจจะประกอบไปด้วยสถานที่สำคัญอื่นๆนอกเหนือจากตัวอย่างของคุณครูก็ได้นะคะแต่ว่าคำว่าชุมชนก็คือการที่มีประชากรจำนวนเยอะไหมคะจำนวนเยอะนะคะอาศัยอยู่ร่วมกันภายในชุมชนนั่นเองนะคะนักเรียนสิ่งที่แสดงรายละเอียดของสิ่งต่างๆโดยการย่อหรือขยายลงในกระดาษเรียกว่าแผนผังชุมชนใช่ไหมคะซึ่งมีลักษณะเป็นภาพที่เรามองจากด้านบนลงไปเราจะเห็นสถานที่สำคัญใช่ไหมคะนิยมใช้แสดงพื้นผิวที่มีลักษณะไม่ใหญ่มากนักอย่างเช่นบ้านโรงเรียนและชุมชนคือเราสามารถมองเห็นจากด้านบนลงบนแผ่นวัสดุพื้นราบที่เราวาดลงไปใช่ไหมคะเห็นระยะเส้นทางจากไหนตัวอย่างอย่างเช่นจากบ้านมาโรงเรียนเราสามารถเห็นเส้นทางได้ว่าจากบ้านนักเรียนมาถึงโรงเรียนนักเรียนผ่านสถานที่สำคัญใดๆบ้างใช่ไหมคะอาจจะผ่านสถานีตำรวจผ่านตลาดผ่านโรงเรียนผ่านโรงพยาบาลผ่านร้านค้ามาก็ได้ใช่ไหมคะเราก็สามารถมองเห็นภาพจากด้านบนโดยเราย่อขนาดจากภาพจริงลงมาอยู่บนพื้นผิวแผ่นราบใช่ไหมคะแล้วเรียกว่าแผนผังอะไรเอ่ยเรียกว่าแผนผังชุมชนของตนเองนั่นเองนะคะนักเรียนต่อไปเป็นคำถามชวนคิดเมื่อสักครู่นี้คุณครูได้บอกไปแล้วว่าแผนผังคืออะไรไหนใครจำได้แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะจำได้หรือเปล่าว่าแผนผังคืออะไรในใครจำได้เอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่4ค่ะลองตอบคุณครูสิคะว่าจากเมื่อสักครู่นี้ที่เราเรียนกันไปแล้วนะคะในเรื่องของแผนผังแผนผังคืออะไรคะนักเรียน
1: แผนผังคือตารางที่ดูสถานที่ค่ะ
0: ที่ดูสถานที่สำคัญใช่ไหมคะอ่ะเชิญนั่งค่ะเก่งมากค่ะแล้วมีการย่อขนาดไหมคะนักเรียนมีการย่อขนาดให้ใหญ่หรือเล็กลงคะ
2: เล็กลง
0: ให้เล็กลงอยู่บนพื้นอะไรคะนักเรียนพื้นผิวเรียบอย่างเช่นอะไร
2: กระดาษ
0: เก่งมากนะคะคำตอบของคุณครูก็คือการย่อส่วนของบริเวณหรือสถานที่ต่างๆเช่นอะไรโรงเรียนชุมชนลงบนวัสดุหรือพื้นผิวราบพื้นผิวราบในที่นี้ก็อาจจะเป็นกระดาษแผ่นใหญ่ของเราที่เรากำลังจะทำกันในวันนี้นะคะนักเรียนเป็นแผนผังแสดงชุมชนของเรานะคะนักเรียนปลายทางสามารถร่วมตอบคำถามไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้นะคะต่อไปนะคะนักเรียนคำถามต่อไปชุมชนหมายถึงอะไรเอ่ยในใครจำได้คะชุมชนหมายถึงอะไรให้เวลาได้คิดนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบกันได้หรือเปล่าว่าชุมชนหมายถึงอะไรถ้านักเรียนตอบได้สามารถยกมือตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้นะคะนักเรียนต้นทางล่ะคะชุมชนหมายถึงอะไรขอตัวแทนกลุ่มที่2ก่อนค่ะชุมชนค่ะหมายถึงอะไรในความคิดของนักเรียนนะคะ
1: กลุ่มคนที่อยู่ร่วมกันค่ะ
0: กลุ่มคนที่อยู่ร่วมกันถูกต้องนะคะเชิญนั่งค่ะแล้วกลุ่ม4ล่ะคะชุมชนหมายถึงอะไรเพื่อนตอบว่ากลุ่มคนที่อยู่ร่วมกันแล้วนอกจากนั้นมีอะไรอีก
1: หมายถึงบ้านที่อยู่กันเป็นกลุ่มค่ะ
0: บ้านที่อยู่กันเป็นกลุ่มใช่ไหมคะอา

0: ยอยู่กันเป็นกลุ่มเชิญนั่งค่ะเก่งมากค่ะนอกจากมีชุมชนที่อาศัยอยู่ร่วมกันแล้วมีบ้านที่อยู่กันเป็นกลุ่มแล้วภายในชุมชนยังมีอะไรอีกคะนักเรียนเราต้องซื้อของจากร้านอะไรคะร้านค้าหรือร้านสะดวกซื้อนั่นเองแล้วนอกจากมีร้านค้าแล้วในชุมชนต้องมีอะไรอีกคะนักเรียนโรงพยาบาลมีโรงพยาบาลแล้วมีอะไรอีกสถานีตำรวจโรงเรียนมีอะไรอีกคะมีตลาดมีวัดใช่นะคะแล้วนักเรียนปลายทางตอบอะไรกันบ้างคะว่าชุมชนหมายถึงอะไรเก่งมากๆเลยนะคะนักเรียนแล้วลองมาดูคำตอบของคุณครูสิคะว่าชุมชนหมายถึงอะไรถูกต้องไหมที่เพื่อนตอบมาถูกต้องนะคะชุมชนก็คือพื้นที่ที่มีกลุ่มของประชากรอาศัยอยู่ร่วมกันนะคะจะเป็นเมืองหรือเป็นชนบทก็ได้อาจจะเป็นชุมชนกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มเล็กก็ได้นะคะชุมชนเมืองก็ได้ที่มีการประกอบอาชีพต่างๆที่หลากหลายหรือชุมชนชนบทก็ได้ที่มีการประกอบอาชีพเกษตรกรที่หลากหลายได้หมดเลยนะคะเป็นการอาศัยของกลุ่มคนประชาชนที่จำนวนทำไมคะจำนวนเยอะหรือน้อยคะจำนวนเยอะใช่ไหมคะอย่างที่เพื่อนตอบก็คือถูกต้องนะคะนักเรียนคำถามต่อไปชุมชนของเราประกอบด้วยอะไรบ้างทุกวันนี้นักเรียนอาศัยอยู่ในชุมชนไหมคะนักเรียนอาศัยอยู่ในชุมชนคำถามของคุณครูชุมชนของเราเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างขอกลุ่มเลขที่ดีกว่าค่ะขอเลขที่23ค่ะใครเอ่ยตัวแทนกลุ่มที่4นะคะเลขที่23ชุมชนของเราหรือชุมชนของนักเรียนนะคะนึกภาพชุมชนของนักเรียนประกอบด้วยอะไรคะขอยกตัวอย่างหน่อยค่ะ
1: บ้านค่ะ
0: มีบ้านมีอะไรอีกขออีกหนึ่งตัวอย่างค่ะ
1: ตลาด
0: ตลาดเก่งมากเชิญนั่งนะคะนอกจากบ้านแล้วตลาดแล้วขอเลขที่27ค่ะใครเอ่ยส่งไม้ให้เพื่อนหน่อยนะคะเลขที่27ชุมชนของนักเรียนประกอบด้วยอะไรบ้างคะภายในชุมชนประกอบด้วยอะไรบ้างเอ่ย
2: ร้านค้าค่ะ
0: ร้านค้ามีอะไรอีกคะนักเรียนนอกจากร้านค้าแล้วภายในชุมชนมีอะไรอีก
2: สถานีรถไฟค่ะ
0: สถานีรถไฟเก่งมากเชิญนั่งนะคะขออีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะขอเลขที่12ค่ะในชุมชนของนักเรียนประกอบด้วยอะไรบ้างคะ
3: โรงพยาบาลค่ะ
0: มีโรงพยาบาลมีอะไรอีกคะ
3: วัดค่ะ
0: มีวัดเก่งมากนะคะนักเรียนแล้วชุมชนของนักเรียนปลายทางล่ะคะประกอบด้วยอะไรบ้างนักเรียนสามารถร่วมตอบคำถามไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้นะคะชุมชนของเราก็จะประกอบไปด้วยที่อยู่อาศัยก็คือบ้านเรือนใช่ไหมคะอาจจะเป็นบ้านของเราบ้านของเพื่อนบ้านบ้านของคุณป้าบ้านของคุณลุงก็มีนะคะเป็นที่อยู่อาศัยคือบ้านวัดในชุมชนก็ต้องมีวัดประจำชุมชนใช่ไหมคะมีวัดมีโรงเรียนมีโรงพยาบาลมีสถานีตำรวจบางชุมชนก็ต้องมีที่ว่าการอำเภอมีร้านค้ามีตลาดใช่ไหมคะภายในชุมชนทุกชุมชนก็ต้องมีสิ่งสถานที่สำคัญเหล่านี้นะคะนักเรียนทีนี้เลยสิ่งสำคัญขั้นตอนของการเขียนแผนผังชุมชนนักเรียนตั้งใจดูพร้อมๆกันนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยขั้นตอนการเขียนแผนผังชุมชนมีอะไรบ้างเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะพร้อมไหมคะนักเรียนถ้าพร้อมแล้วเรามาดูเลยขั้นตอนที่1คือการสำรวจบริเวณชุมชนให้ละเอียดว่ามีสถานที่สำคัญใดบ้างและตั้งอยู่บริเวณใดใช่ไหมคะนักเรียนลองนึกภาพชุมชนของตนเองว่ามีสถานที่สำคัญใดอยู่

0: งไหนตั้งอยู่บริเวณใดนั่นคือการสำรวจใช่ไหมคะว่ามีสถานที่ใดอยู่ใกล้กับสถานที่ใดอยู่ฝั่งตรงข้ามหรืออยู่ข้างๆหรืออยู่ถัดไปใช่ไหมคะนักเรียนลองนึกภาพชุมชนของตนเองต่อไป1คือการสำรวจ2คือการอะไร
1: ร
0: ่
1: างแผนค
0: ่ะ2คือการร่างแผนผังนะคะกำหนดทิศทางร่างสถานที่สำคัญเขียนชื่อสถานที่ด้วยลงในกระดาษหรือวัสดุพื้นเรียบในวันนี้เราก็จะใช้เป็นกระดาษนะคะนอกจากเราสำรวจแล้วว่ามีสถานที่สำคัญใดแล้วเราก็มาร่างสถานที่สำคัญนั้นพร้อมกับเขียนอะไรคะนักเรียนพร้อมกับเขียนชื่อสถานที่สำคัญกำกับไว้ด้วยนะคะไว้ลงในแผ่นพื้นเรียบหรือลงในกระดาษนั่นเองต่อไปในข้อที่3ทำอะไรต่อคะ
1: วาด
0: แผนผังที่มีรายละเอียดลงในกระดาษพร้อมกับกำหนดสัญลักษณ์สถานที่ให้ครบถ้วนอย่างเช่นโรงพยาบาลมีสัญลักษณ์ไหมคะนักเรียนเป็นเครื่องหมายใช่ไหมคะเป็นเครื่องหมายต่างๆที่กำหนดสัญลักษณ์ของสถานที่นั้นๆหรือสถานที่สำคัญให้เราสามารถอ่านแผนผังได้อย่างถูกต้องว่าจุดนี้คือสถานที่ใดที่สำคัญนะคะเมื่อสักครู่นี้มีการสำรวจแล้วร่างแล้ววาดแล้วต่อไปคือตรวจสอบนะคะเป็นการนำแผนผังที่เราวาดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนำมาตรวจสอบอีกครั้งว่าถูกต้องไหมว่าสถานที่สำคัญจากบ้านของเรามาถึงโรงเรียนหรือภายในชุมชนของเรามีสถานที่สำคัญครบถ้วนถูกต้องไหมนะคะมีการตรวจสอบเป็นลำดับสุดท้ายซึ่งวิธีการขั้นตอนเหล่านี้สอดคล้องกับขั้นตอนทางประวัติศาสตร์ไหมคะสอดคล้องไหมคะนักเรียนสอดคล้องเพราะฉะนั้นขอทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะว่าขั้นตอนหรือวิธีการทางประวัติศาสตร์มีด้วยกันกี่วิธีคะมีด้วยกันกี่วิธีคะมี5วิธีขั้นตอนที่1คือการตั้งอะไรการตั้งคำถามขั้นตอนที่2ล่ะคะสืบค้นแล้วก็รวบรวมข้อมูลหลังจากนั้นขั้นตอนที่3คือตรวจไหมคะตรวจสอบข้อมูลเวลาเราตรวจสอบข้อมูลขั้นตอนที่4นำข้อมูลมาทำอะไรเรียบเรียงหรือเรียงลำดับข้อมูลหลังจากเรียบเรียงเรียงลำดับข้อมูลแล้วขั้นตอนที่5คือการเก่งมากนะคะนักเรียนขั้นตอนที่5คือการนำเสนอเพราะฉะนั้นวิธีการทางประวัติศาสตร์มีด้วยกันกี่ขั้นตอนนะคะนักเรียน5ขั้นตอนขอตอบดังๆพร้อมๆกันอีกหนึ่งครั้งได้ไหมคะว่า5ขั้นตอนมีอะไรบ้างขั้นตอนที่1คือการ
1: ต
0: ั้งคำถามขั้นตอนที่2ล่ะคะสืบค้นขั้นตอนที่3ค่ะ
1: ตรวจสอบ
0: ขั้นตอนที่4ค่ะ
1: เรียบเร
0: ีย
1: ง
0: เรียบเรียงข้อมูลและขั้นตอนที่5ค่ะนักเรียนนำเสนอเก่งมากนะคะปรบมือให้ตัวเองด้วยรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะถ้าหากว่านักเรียนตอบถูกนักเรียนปรบมือให้กำลังใจตัวเองด้วยนะคะต่อไปจะเป็นการทำกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดในวันนี้เราจะทำอะไรกันนะคะนักเรียนเราจะทำแผนผังชุมชนของฉันแล้วเรามาดูคำชี้แจงของกิจกรรมกันว่าคุณครูให้นักเรียนทำอะไรส่วนนักเรียนปลายทางดูไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางนะคะเรามาดูคำชี้แจงกันเลยนะคะตั้งใจดูนะคะนักเรียนข้อที่1ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสำรวจสถานที่สำคัญในชุมชนนะคะว่ามีสถานที่ใดบ้างต่อไปขั้นตอนที่2คุณครูจะแจกวัสดุที่เป็นพื้นเรียบในที่นี้คือกระดาษคนละกลุ่มละ1แผ่นนะคะให้นักเรียนร่วมกันวาดแผนผังสถานที่สำคัญภายในชุมชนของตนเองร่วมกันระดมความคิดนะคะนักเรียนต่อไปในข้อที่3แต่ละกลุ่มสามารถออกแบบแผนผังของกลุ่มตนเองได้แต่ต้องมีอะไรอย่างครบถ้วนคะต้องมีอะไรต้องมีสถานที่สำคัญอย่างครบถ้วนและข้อที่4นะคะนักเรียนแต่

0: ละกลุ่มระบายสีให้สวยงามส่วนข้อที่5ให้นักเรียนนำเสนอแผนผังชุมชนของกลุ่มตนเองนะคะพร้อมไหมคะนักเรียน
1: พร้อม
0: ไหมคะปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเอามือจับหัวเอามือจับหูเอามือจับไหล่เอามือวางบนโต๊ะแล้วนั่งตัวตรงแล้วเงียบเสียงนะคะขอตัวแทนแต่ละกลุ่มมารับกระดาษจากครูค่ะอันไหนกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งไปกลุ่มสองสวัสดีค่ะ
2: กลุ่มสาม
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
2: กลุ่มสี
0: ่กลุ่มสองกลุ่มสามขอบคุณค่ะกลุ่มสี่กลุ่มนี้กลุ่มไหนคะ
3: กลุ่มสี
0: ่ครับขอบคุณครับกลุ่มห้าใช่ไหมขอบคุณครับตอนนี้นักเรียนได้กระดาษแผนผังชุมชนไปแล้วเราลองร่วมกันระดมความคิดว่าภายในชุมชนของนักเรียนเราผ่านอะไรบ้างสถานที่สำคัญนะคะนักเรียนสามารถดูตัวอย่างได้จากที่หน้าชั้นเรียนนะคะเป็นตัวอย่างของเพื่อนนะคะนักเรียนกลุ่มไหนได้กระดาษแล้วลงมือทำได้ค่ะอันนี้สิช่วยกันล่างดูตัวอย่างได้นะ
4: ให้ทุกคน
0: มีสีเมจิให้ใครมีสีไม้ช่วยกันหยิบสีไม้มาช่วยระบายได้เลยแล้วใครตัดเส้นก็ตัดเส้นแบ่งหน้าที่กันภายในกลุ่มแบ่งหน้าที่กันภายในกลุ่มนะคะนักเรียนช่วยกันทำภายในกลุ่มนะคะร่วมมือกันใครมีสีไม้หยิบสีไม้มาช่วยเพื่อนระบายหาหนังสือมาลองลงมือทำเลยลงมือทำมีสีไหมคุณนี้มีสีไหม
5: มีสี
0: มีสีหยิบสีขึ้นมาเลยแล้วลงมือทำ

0: ยเพื่อนระบายสีมาช่วยเพื่อนระบายสีรีบตัดเส้นให้เรียบร้อยแล้วให้เพื่อนช่วยระบายสีตกแต่งอื่นๆให้สวยงามได้กลุ่มนี้ได้ไหมอย่างแรกเลยเราต้องสำรวจสถานที่ชุมชนของเราก่อนใช่ไหมว่าจากบ้านมาถึงโรงเรียนเราผ่านสถานที่สำคัญอะไรบ้างไม่เป็นไรวาดไปเลยคนหนึ่งก็ตัดเส้นไปเลยนี่ปากกามีลงมือรีบทำเลยคนหนึ่งก็ตัดเส้นไปหนึ่งก็วาดอันนี้เป็นจุดนี้เป็นสถานที่สำคัญอะไร
1: จุดนั้นเป็นร้านสักผ้า
0: ร้านซักรีดได้ไหมได้หมดเลยนักเรียนเขียนเลยวาดแล้วก็เขียนว่าร้านซักรีดช่วยกันวาดสิช่วยกันวาดเลยลงมือทำได้เลย

0: ตัดเส้นอีกเหรอคะตัดเส้นเลยไม่ต้องภาพแล้วตัดเส้นไปเลยเพราะว่ากลุ่มอื่นลงมือระบายสีแล้วเราตัดเส้นไปเลยลูกเป็นสีอื่นใช้สีอื่นตัดก็ได้ค่ะมีทะเลไหมมีกลุ่มนี้พูดว่าชุมชนเรามีทะเลใช่ไหมเราก็เขียนได้มีชายหาดอ่ะเราก็เขียนไปเลยมีชายหาดเขียนได้มีห้างสรรพสินค้ามีบ้านเรือนเขียนไปเลยใช่ทำเลยช่วยทำช่วยกันทำถ้าทำคนเดียวเดี๋ยวไม่เรียบร้อยได้ไหมช่วยกันทำเลย
1: สามัคคีคือ
0: ใช่เราต้องมีความสามัคคีกัน
1: แต่ไม่ท่านโมใจไปทำอะไรดีทำสิ
0: ทำเลยทำเลยเอาหนังสือมาอีกเล่มแล้วก็มาลองก็ได้เพราะว่ามันตกลองอุ้ยขอโทษแล้วฝั่งนี้ถนนฝั่งนี้ยังไม่ได้ตัดเส้นเลยถนนฝั่งนี้เรายังไม่ได้ตัดเส้นเลยมาตัดเส้นฝั่งถนนฝั่งนี้ไม่ถูกเมทันมาทางนี้ลูกเดี๋ยวให้เพื่อนวาดถนนก่อนไม่เป็นไรแล้วก็ขีดตรงกลางด้วยขีดตรงกลางด้วยร่วมกันระบายสีได้เลยเรือสถานีตำรวจยังไม่มีใครถ้าคนไหนว่างก็ตกแต่งต้นไม้หรืออะไรเพิ่มเติมได้ช่วยกันตัดเส้นให้เรียบร้อยตัดเส้นสถานที่2นี้ให้เรียบร้อยก่อนตัดเลยตัดเส้นเลยได้ไหมเพื่อนระบายสีแล้วนะกลุ่มที่4ระบายสีแล้วนะใช่เรารีบตัดเส้นเลยคนที่ว่างตัดเส้นแล้วช่วยเพื่อนระบายสีได้เลยเนี่ยระบายไปก่อนเลย

มนี้สวยมากแล้วถนนยังเล่นเลยเนี่ยเส้นถนนตัดเส้นถนนก่อนนักเรียนเร่งมือหน่อยนะคะใกล้หมดเวลาแล้วไหนดูกลุ่มนี้หน่อยสิ

0: ะได้วาดเลยต้องสีอะไร
1: สีเทาสีเทาเร็วเถอะห้ามเร็วไปจะเอาแบบไหนไล่สีสีเทาสีเหลืองสีเข้มสีเข้มสีเข้ม
0: กลุ่มนี้ลงสีได้เลยลงสีได้เลย
1: อันนี้คือบ้านใช่ไหม
0: กลุ่มนี้ลงสีได้เลย
1: ลงสีได้เลย
0: เพราะว่าใกล้หมดเวลาแล้วกลุ่มหนึ่งสวยมากกลุ่มหนึ่งสวยมากไม่ต้องใช้ยางลบๆแล้วลุกระบายสีไปเลยระบายสีช่วยกันนักเรียนเรียบร้อยหรือยังเอ่ยกลุ่มไหนเรียบร้อยแล้วกลุ่มไหนเรียบร้อยแล้วบ้างกลุ่ม4เรียบร้อยหรือยังกลุ่ม4เรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วพอแล้วพอแล้วนักเรียนเรียบร้อยแล้วปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือสองครั้งเข้านั่งประจำที่นะคะจากที่คุณครูเดินสำรวจดูนะคะก็มีเพื่อนทำงานเรียบ

0: ร้อยแล้วนะคะปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือสองครั้งเอามือจับหัวคราวนี้ตั้งใจฟังนะคะเราจะมาดูของกลุ่มเพื่อนนำเสนอกันเป็นตัวอย่างนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสามารถร่วมดูแลกเปลี่ยนกันได้นะคะจากที่คุณครูเดินสำรวจดูก็พบว่ากลุ่มที่4นะคะเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราลองมาดูเพื่อนกลุ่มที่4นำเสนอกันสิคะว่ากลุ่มที่4สถานที่สำคัญใดบ้างนะคะนักเรียนถือไมค์มาด้วยค่ะเชิญตัวแทนกลุ่มที่4ออกมานำเสนอให้เพื่อนฟังนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะร่วมดูไปกับพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางเลยนะคะนักเรียนปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งลองดูของตัวแทนเพื่อนกลุ่มที่4สวยงามไหมคะนักเรียนสวยงามไหมคะสวยนะคะเพื่อนตั้งใจทำไหมเพื่อนตั้งใจทำไหมคะตั้งใจทำเพราะฉะนั้นเราตั้งใจฟังเพื่อนนำเสนอนะคะเป็นแผนผังอะไรคะนักเรียนแผนผังอะไรเอ่ย
1: ชุมชนของฉันคร
0: ับ แผนผังแผนผังอะไรนะคะ
2: ชุมชนครับ
0: ชุมชน
2: ของฉันครับ
0: แผนผังชุมชนของฉันแล้วนักเรียนลองอธิบายให้เพื่อนฟังสิคะว่าชุมชนของนักเรียนเริ่มจากบ้านใช่ไหมคะแล้วผ่านสถานที่สำคัญอะไรบ้างลองอธิบายให้เพื่อนฟังสิคะผ่านอะไรบ้างเอ่ย
2: อำเภอครับ
0: ผ่านอำเภอมีอะไรอีก
2: สถานีตำรวจครับ
0: สถานีตำรวจมีอะไรอีก
2: ร้านค้าครับ
0: ร้านค้า
2: วัดครับ
0: มีวัดมีอะไรอีกคะ
2: โรงพยาบาลครับ
0: มีโรงพยาบาลแล้วมีอะไรอีก
2: ถึงโรงเรียน
0: แล้วก็ถึงโรงเรียนนะคะแล้วของเพื่อนปลายทางและเพื่อนต้นทางเหมือนหรือคล้ายกับนักเรียนของเพื่อนตัวอย่างไหมคะเหมือนไหมคะคล้ายๆกันใช่ไหมคะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนด้วยเชิญนั่งค่ะต่อไปนะคะนักเรียนเงียบเสียงนะคะขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นอะไรเป็นขั้นปฏิบัติให้นักเรียนหยิบชุดกิจกรรมของตนเองขึ้นมานะคะแล้วเปิดในหน้า119ค่ะนักเรียนหยิบชุดกิจกรรมของตนเองขึ้นมาแล้วเปิดในหน้า119นะคะโดยไม่ใช้เสียงนะคะนักเรียนเรามาดูคำชี้แจงกันนะคะในชุดกิจกรรมในหน้า119วันนี้นักเรียนจะได้ทำใบงานที่9นะคะเรื่องแผนผังชุมชนนะคะให้นักเรียนเปิดหน้า119รวมถึงคุณครูปลายทางนะคะช่วยเดินดูแนะนำให้คำปรึกษากับนักเรียนตามความเหมาะสมได้นะคะก่อนอื่นเลยนักเรียนเปิดหนังสือหรือยังเปิดหรือยังคะนักเรียนเปิดหนังสือหรือยังคะปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งนั่งตัวตรงค่ะปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งแล้วเงียบเสียงฟังคำชี้แจงของใบงานนะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแต่ละคนนะคะบันทึกสถานที่สำคัญลงในชุดกิจกรรมของตนเองพร้อมไหมคะซึ่งใบงานหรือชุดกิจกรรมจะคล้ายกับกิจกรรมที่เราทำไปเมื่อสักครู่แต่ตอนนี้เราบันทึกลงอะไรคะนักเรียนเราบันทึกลงอะไรคะลงในใบงานในชุดกิจกรรมของนักเรียนนะคะลงมือทำได้เลยค่ะจะมีตัวอย่างของเพื่อนให้ดูอยู่ที่หน้าห้องนี้นะคะนักเรียนพร้อมแล้วลงมือทำโดยไม่ใช้เสียงค่ะ

จะคล้ายกับแผนผังในใบงานของเราก็ได้ได้จะคล้ายกันกับแผนผังชุมชนของนักเรียนก็ได้แต่อันนี้เป็นใบงานจะคล้ายกันก็ได้เป็นมือทำหรือจะดูตัวอย่างที่หน้าห้องก็ได้

นี่คืออะไรหลังคาบ้านเหมือนกันเลยนักเรียนเร่งมือหน่อยนะคะ

จะมีซอยด้วยใช่ไหมเพื่อนวาดโรงพยาบาลอันนี้เป็นบ้านใช่ไหมคะมีบ้านมีอะไรอีกมีโรงพยาบาลมีบ้านมีอะไรมีสถานีตำรวจมีร้านค้ามีทะเลใช่ไหมคะบางชุมชนก็จะผ่านทะเลด้วยชุมชนของฉันมีอะไรอีกมีวัดมีอะไรอะไรนะคะได้ค่ะลงมือทำเลยแล้วก็เขียนสัญลักษณ์ด้วยนะเขียนสัญลักษณ์ด้วยว่าจุดนี้คือสัญลักษณ์อะไรโดยไม่ใช้เสียงนะคะนักเรียนเรียบร้อยหรือยังคะตอนนี้คุณครูก็คาดว่านักเรียนก็เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอาจจะเป็นตัวอย่างแบบที่หน้าห้องก็ได้นะคะผลงานนักเรียนออกมาจะต้องเป็นประมาณแบบหน้าห้องเป็นตัวอย่างของเพื่อนเรานะคะนักเรียนถ้าใครยังทำใบงานไม่เรียบร้อยให้นักเรียนนำกลับไปทำเป็นการบ้านได้นะคะต่อไปจะเป็นขั้นสรุปบทเรียนนะคะเราจะมาสรุปบทเรียนกันในวันนี้ในเรื่องของแผนผังชุมชนนะคะนักเรียนประโยชน์ของการเขียนแผนผังชุมชนในวันนี้นะคะก็คือเพื่อให้เราเข้าใจเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆในชุมชนมากขึ้นนะคะนักเรียนโดยการจำลองผ่านสัญลักษณ์ต่างๆอย่างเช่นโรงพยาบาลก็มีสัญลักษณ์ใช่ไหมคะจำลองผ่านสัญลักษณ์ต่างๆสามารถดูระยะทางใกล้ไกลหรือสถานที่สำคัญใดติดต่อกับสถานที่สำคัญใดอยู่ห่างกันมากน้อยแค่ไหนเราสามารถอ่านในแผนผังชุมชนที่เราวาดลงในพื้นราบหรือบนกระดาษได้นะคะนักเรียนต่อไปนะคะแผนผังชุมชนก็เป็นสิ่งที่แสดงรายละเอียดสิ่งต่างๆโดยการย่อขนาดลงใช่ไหมคะย่อขนาดลงบนกระดาษที่มีลักษณะเป็นภาพที่เราสามารถมองเห็นจากด้านบนได้อย่างชัดเจนใช่ไหมคะนิยมใช้แสดงในบริเวณแผนที่ที่มีขนาดไม่ใหญ่เกินไปนะคะอย่างเช่นบ้านโรงเรียนวัดหรือสถานที่สำคัญที่อยู่ภายในชุมชนของเราโดยย่อขนาดลงจากเป็นพื้นที่จริงย่อลงให้ขนาดเล็กอยู่ในพื้นกระดาษให้เราสามารถอ่านหรือดูแผนผังได้อย่างชัดเจน

นนะคะนักเรียนในวันนี้ใครมีข้อสงสัยอะไรบ้างเอ่ยในนักเรียนคนใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแผนผังชุมชนบ้างไหมคะนักเรียนถ้าไม่มีนะคะนักเรียนสามารถวาดแผนผังชุมชนของตนเองได้แล้วก็คือสอดคล้องกับการนำขั้นตอนทางวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้สำรวจพื้นที่ใช่ไหมคะสำรวจพื้นที่ว่าสถานที่ใดอยู่ติดต่อกับสถานที่ใดแล้วนำมาวาดลงในแผนผังชุมชนของนักเรียนเพื่อดูระยะทางดูตำแหน่งดูที่ตั้งของสถานที่ต่างๆว่าอยู่ในระยะทางที่ใกล้หรือไกลมากน้อยแค่ไหนนะคะและในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะนักเรียนเราจะมาเรียนกันในเรื่องปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานเป็นหน่วยต่อไปนะคะนักเรียนหลังจากที่นักเรียนทำใบงานเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนทำแบบประเมินตนเองในด้านหลังด้วยนะคะนักเรียนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยอย่าลืมทำแบบประเมินตนเองด้านหลังด้วยนะคะและสำหรับสิ่งที่คุณครูปลายทางนะคะต้องเตรียมให้กับนักเรียนปลายทางนั่นก็คือใบความรู้ที่1ค่ะในเรื่องปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานรวมถึงใบงานที่1ด้วยนะคะเรื่องปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและในสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วมาพบกับคุณครูได้ใหม่ในครั้งต่อไปค่ะนักเรียน

Easy Pet Care วันนี้เราจะมาแนะนำเรื่องของการเลี้ยงและการดูแลนกเบื้องต้นเราก็จะมาดูกันว่าการเลี้ยงนกที่ดีนั้นควรจะต้องมีอะไรบ้างจุดแรกที่เราจะต้องตัดสินใจนะครับก็คือว่าเราจะเลี้ยงนกในบ้านหรือนอกบ้านการเลี้ยงในบ้านนะครับก็จะมีข้อดีคือเขาได้มีเวลาอยู่กับเราตลอดเวลาอยู่ใกล้ๆนะครับได้ดูแลเขาอย่างใกล้ชิดนะครับมีปัญหาอะไรก็สามารถเห็นได้ทันทีนะครับการเลี้ยงนอกบ้านนะครับก็จะมีข้อดีที่เขาจะได้อยู่ในกรงขนาดใหญ่เขาได้ออกกำลังกายนะครับและเขาได้รับแสงอย่างเต็มที่ซึ่งจะเหมาะสมอย่างมากสำหรับนกที่ต้องการการขยายพันธุ์เพราะว่าระบบของฮอร์โมนเพศนะครับต้องการแสงที่ถูกต้องตามธรรมชาตินะครับถ้าเราเลี้ยงในบ้านเขาก็จะไม่ได้รับแสงในส่วนนั้นนะครับแต่ว่าข้อเสียของการอยู่นอกบ้านก็คือนอกบ้านนั้นอาจจะมีสัตว์ต่างๆที่มารบกวนนะครับไม่ว่าจะเป็นยุงนะครับหรือว่ามดหรือว่าบางที่อาจจะมีงูก็ได้หรือจะมีหนูมากินเศษอาหารซึ่งจะต้องใส่ใจและก็ระวังให้มากนะครับเรามาว่ากันในเรื่องของกรงนะครับขนาดของกรงที่เหมาะสมสำหรับอย่างเช่นนกขนาดนี้นะครับควรจะมีที่ให้เขาได้บินถ้าเป็นกรงนอกบ้านนะครับก็คงจะเป็นกรงขนาด1x4 เมตรนะครับจะเป็นส่วนที่สำคัญมากเพราะจะทำให้เขาได้ออกกำลังกายนะครับทำให้กล้ามเนื้อของการบินเนี่ยได้ใช้ในทุกๆส่วนนะครับวัสดุของกรงที่ดีนั้นควรจะทำจากสแตนเลสที่ปลอดสนิมนะครับเพราะว่ากรงบางชนิดนั้นมีการเคลือบสารเช่นสังกะสีนะครับเพื่อป้องกันการเกิดสนิมแต่ว่าข้อเสียคือถ้านกกัดแทะกรงแบบนั้นเกิดเป็นปัญหาสารพิษจากสังกะสีในตัวนกได้นะครับหรือกรงลวดที่เคลือบพลาสติกนะครับก็จะมีปัญหาว่านกที่เขากัดแทะเนี่ยเศษพลาสติกก็จะหลุดรอดออกมาแล้วก็นกเขาก็กินเข้าไปเป็นปัญหาอุดตันหรือเป็นปัญหาบาดลำไส้ของเขาได้นะครับเพราะนั้นกรงที่ดีสุดควรจะเป็นกรงสแตนเลสนะครับส่วนประกอบที่สำคัญนะครับที่ขาดไม่ได้ในกรงนกนะครับอันแรกที่จะพูดก็คือคอนนะครับคอนคือเป็นจุดที่นกเกาะและใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่บนคอนนะครับคอนที่ดีควรจะมีขนาดประมาณ2/3ของวงรอบเท้านกนะครับคือเท้านกประมาณนี้นะครับก็คือ2/3เหลือที่ว่างประมาณ1/3ของเท้านกคอนที่ดีควรจะมีผิวหยาบนะครับเพราะว่านกจะได้ไม่ต้องใช้แรงมากในการเกาะเขาจะต้องเกร็งกล้ามเนื้อมากเพราะบางครั้งนกเกาะคอนเพื่อจะนอนเราอยากให้เขาได้ผ่อนคลายนะครับถ้าคอนมีความหยาบเนี่ยเขาก็จะเกาะโดยไม่ต้องใช้แรงมากนักนะครับบางครั้งนะครับคอนไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้แต่ใช้เป็นวัสดุธรรมชาติเป็นกิ่งไม้อย่างนี้ก็ได้นะครับข้อดีของกิ่งไม้ธรรมชาติคือมันจะมีขนาดที่อาจจะมีเล็กบ้างใหญ่บ้างทำให้เขาได้ออกกำลังกล้ามเนื้อหลายแบบนะครับและมีความหยาบในตัวของมันเองบ้างอย่างคอนที่ไม่ดีอาจจะได้แก่ท่อแป๊บนะครับท่อ PVC ท่อเหล็กที่มีความเรียบลื่นอย่างเงี้ยจะไม่เหมาะนะครับหรือแม้แต่ไม้ไผ่นะครับก็คือมันมีความเรียบลื่นทำให้เขาต้องออกแรงมากปกติในการเกาะคอนนะครับทำให้ขาอาจจะเป็นแผลได้นะครับต่อมาก็คือเรื่องของถาดอาหารแล้วก็ถาดน้ำนะครับตำแหน่งที่ดีของถาดอาหารก็คือเมื่อนกเขาใช้เวลาเกาะอยู่บนคอนแล้วนะครับเขาก็จะได้กินอาหารได้อย่างสบายใจนะครับตำแหน่งพอดีก้มลงกินได้เลยนะครับเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับถาดน้ำนะครับจะไว้ระดับเดียวกันก็ได้หรือจะไว้ข้างล่างก็ได้เพราะว่านกเขาจะไม่ค่อยได้กินน้ำเท่าไหร่นะครับนานๆจะกินน้ำสักทีหนึ่งและส่วนที่สำคัญ

อันนะครับอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของถาดที่รองรับเศษอาหารหรือว่ารองรับมูลนะครับเพราะว่านกเวลาเขากินเนี่ยเขาจะมีการคุ้ยเขี่ยนะครับแล้วก็เศษอาหารก็จะร่วงหล่นลงมาถ้าเราไม่มีถาดอาหารรองรับนะครับเศษตกลงมาที่พื้นก็จะมีปัญหาเรื่องของมดเรื่องของหนูที่จะมากินเศษอาหารที่ตกหล่นอยู่บนพื้นและบางครั้งก็จะไต่ลามากัดนกของเราได้นะครับการมีถาดอาหารจะช่วยให้เราทำความสะอาดได้อย่างง่ายขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเศษอาหารหรือเป็นมูลนกก็ตามบางท่านอาจจะเคยเห็นว่าในกรงนกนั้นจะมีของเล่นอยู่ด้วยนะครับของเล่นนั้นจะมีหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นของที่เอาไว้ให้เขาได้ใช้ปากนะครับจับเป็นก้อนขึ้นลงหรือว่าให้ไต่เชือกขึ้นไปไต่บันไดขึ้นไปหรือส่องกระจกหรือของเล่นที่ทำให้เกิดเสียงในแบบต่างๆนะครับสามารถให้ได้นะครับแล้วนกแต่ละตัวเขาจะชอบของเล่นแต่ละชนิดแตกต่างกันไปเราอาจจะต้องเอามาลองก่อนว่านกของเรานั้นชอบเล่นของเล่นแบบไหนนะครับข้อดีของการเล่นของเล่นคือทำให้เขามีกิจกรรมอย่างบางทีที่เราไม่สามารถมีเวลาให้กับเขาได้เต็มที่เขาก็ได้เล่นของเล่นและใช้เวลากับของเล่นเหล่านั้นทำให้เขามีพฤติกรรมที่ดีแล้วก็ไม่เครียดมากนะครับสำหรับอาหารนะครับนกแก้วนั้นเขาจะกินอาหารอยู่2อย่างกลุ่มนะครับก็คือเมล็ดพืชนะครับแล้วก็พวกผักผลไม้นะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยเมล็ดพืชเราอาจจะซื้อไปเป็นอย่างเดียวที่ตามร้านสัตว์เลี้ยงทั่วไปนะถ้าให้ดีนะครับก็จะเป็นเมล็ดพืชรวมหลายชนิดนะครับอย่างเงี้ยจะมีเมล็ดพืช 5-10 ชนิดนะครับอยู่ในนี้ถ้าเป็นนกขนาดใหญ่นะครับชนิดของเมล็ดพืชก็ควรจะเหมาะสมกับขนาดปากของเขาด้วยนะครับอย่างใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับก็เหมาะสมสำหรับนกแก้วมาคอที่ตัวใหญ่ๆนะครับก็จะมีพวกเมล็ดพืชขนาดใหญ่ให้เขาได้กัดแทะนะครับผักผลไม้สดต้องระวังในเรื่องของความสะอาดนะครับควรจะเลือกมาจากแหล่งที่ปลอดภัยปราศจากยาฆ่าแมลงแล้วก็สารเคมีนะครับซึ่งการให้อาหารนะครับก็คือควรจะแยกกันระหว่างของสดกับของที่เป็นของแห้งนะครับถ้าผสมกันมากเนี่ยของแห้งจะเก็บได้ไม่นานนะครับนกส่วนใหญ่แล้วจะชอบกินพวกเมล็ดพืชมากกว่าเพราะมีความมันนะครับเราจะต้องให้2 อย่างให้สมดุลกันนะครับ

0: วันนี้เสนอตอนขบวนรถไฟโอ้วันนี้อากาศสดใสจังเลยเอ๊พวกฟาฟากำลังทำอะไรกันอยู่นะอันนั้นมานั่งปิกนิกกินข้าวกันอยู่ข้างนอกนี่เองไหนดูสิมีอะไรทานบ้างเนี่ยแรปโบกินอะไรเหรอจ๊ะ
1: แครอทครับ
0: แรปบี้ล่ะกินอะไร
2: แครอทค่ะ
0: แรปบี้ก็กินแครอทแล้วรู้ไหมเจ้าว่าในแครอทน่ะมีวิตามินอะไรในแครอทมีวิตามิน Aวิตามิน A จ้า
2: ฮะวิตามิน A
0: ใช่แล้วจ้านอกจากวิตามิน A แล้วก็ยังมีสารเบต้าแคโรทีนด้วยนะ
2: เบต้า
0: เบต้าแคโรทีน
2: เบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีน
0: ใช่จ้าวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนเนี่ยช่วยบำรุงสายตาด้วยนะ
1: วิตามิน A
2: บำรุงสายตา
0: โอ้ฉะนั้นกินแครอทแล้วสายตาก็ดีแล้วตัวอะไรเดินมาเป็นแถวหรือเปล่าเอ่ย

0: รถไฟเหมือนรถไฟค่ะ
1: เก่งมากเลยจ้าแรบบี้เหมือนรถไฟ
0: เอ๊รถไฟ
1: อ๋อรถไฟก็คือรถที่พ่วงกันมาเป็นขบวนยาวแล้วก็วิ่งมาตามรางไงจ๊ะ
0: รถไฟ
1: มดมันเดินกันมาเป็นขบวนเหมือนรถไฟจริงๆด้วยเอ๊แล้วยังมีอะไรที่ดูเป็นขบวนเหมือนกับรถไฟอีกบ้างไหม

0: นอนเหมือนรถไฟ
1: อืมแล้วคนอื่นๆล่ะจ๊ะเห็นอะไรที่เหมือนรถไฟอีกบ้างไม่เอ่ย
2: กิ้งกือครับ
1: ไหนดูสิ
2: กิ้งกือกิ้งกือ
1: โอ้นั่นกิ้งกือกิ้งกือจริงๆด้วยอืมใช่กิ้งกือก็ดูเหมือนรถไฟเหมือนกัน
2: กิ้งกือกิ้งกือเหมือนรถไฟ
1: แต่เอ๊แล้วฟาฟาละจ๊ะหาเจอหรือยังอะไรเหรอจ๊ะฟาฟาเจอแล้วเหร
3: อครับ
1: เอ๊ะฟาฟากำลังทำอะไรเหรอจ๊ะ
3: นี่ครับรถไฟรถไฟ
1: อ๋อที่แท้ฟาฟาก็ให้ทุกคนมาเดินต่อกันกับรถไฟนี่เองเข้าใจคิดดีนะฟาฟา
3: ปุ๊ดปูดปุ๊ดปูด
1: ฮ่าอ้าวฟาฟาแคทโต้แรปโบ้แล้วก็แรปปี้กลายเป็นรถไฟไปแล้ว
3: ฮ่าปุ๊ดปูดปุ๊ดปูดปุ๊ดปุ๊ดปูด
1: อ้าวหมดเวลาซะแล้วเหรอเนี่ยน่าเสียดายจังเลยกำลังสนุกอยู่เชียวแต่ก็ไม่เป็นไรจ้ะเอาไว้ค่อยมาสนุกกันวันหลังก็แล้วกันแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะปุ้นปู

ัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเด็กๆเรานะคะได้นำความรู้เกี่ยวกับเรื่องรูปที่มีแกนสมมาตรไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราใช่ไหมคะใช้ในการตกแต่งป้ายนิเทศนั่นเองนะคะแล้วคุณครูนะคะก็ได้ทำการประเมินป้ายนิเทศของเด็กๆเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะซึ่งคณิตศาสตร์เราสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ในวันนี้ก็เช่นกันค่ะเราขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเวลานั่นเองนะคะเป็นเรื่องของการบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีนั่นเองเด็กๆคะเด็กๆสามารถบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีได้หรือไม่เดี๋ยวคุณครูนะคะขอทบทวนการบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีของเด็กๆก่อนเมื่อเช้านี้เด็กๆตื่นนอนกี่นาฬิกาคะบางคนบางคนนะคะตอบคุณครูว่าตีห้าหรือว่าหกโมงนะคะหรือบางคนตอบว่าหกนาฬิกาแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะ

0: ตื่นนอนในเวลาใดนะคะซึ่งการบอกเวลาของนักเรียนนะคะบางคนบอกว่าตีห้าบางคนบอกว่า6โมงเช้า6โมงครึ่งนะคะซึ่งการบอกเวลาแบบนี้เราสามารถใช้สื่อสารและบอกเวลาได้แต่จะเป็นภาษาพูดที่เรานะคะใช้พูดกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนในครอบครัวของเราใช่ไหมคะลูกหรือเราใช้บอกเวลากับเพื่อนๆนะคะแต่ในการบอกเวลาอย่างเป็นทางการเราจะบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีค่ะอย่างเช่นเมื่อเด็กๆบอกว่าตื่นนอนตอนเวลาตีห้าแสดงว่าเด็กๆตื่นนอนเวลาใดคะกี่นาฬิกาคะ5 นาฬิกานั่นเองมีคนบอกว่าตื่นนอน6 โมง6 โมงคือเวลาเท่าไหร่คะคือเวลา6 นาฬิกานั่นเองนะคะซึ่งในวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องการบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีนะคะหลังจากที่นักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะคะเรานะคะก็จะสามารถบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเลยนะคะสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้ซึ่งการบอกเวลาก็เป็นการสื่อสารเหมือนกันใช่ไหมคะและเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงได้ในชีวิตจริงของเรานะคะเรานะคะได้ใช้ความรู้เกี่ยวกับเวลาในการบอกเวลาบ้างไหมคะลูกได้ใช้ตลอดเลยนะคะตั้งแต่เราตื่นนอนจนถึงเวลาที่เรานอนอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะอยู่ในชีวิตจริงของเด็กๆนั่นเองแต่เวลาเราจะบอกเวลานักเรียนจะทราบได้อย่างไรว่าเวลานี้เป็นเวลาใดอันดับแรกนักเรียนก็จะต้องหันไปมองนาฬิกาก่อนใช่ไหมคะลูกซึ่งในวันนี้นะคะคุณครูก็เตรียมนาฬิกาของจริงมาเหมือนกันเด็กๆนี่เลยแบบนี้เป็นนาฬิกาแบบอะไรคะเป็นนาฬิกาแบบเข็มใช่ไหมคะลูกซึ่งนาฬิกาแบบเข็มนี้นะคะก็จะมีเข็มสั้นเข็มยาวแล้วก็มีเข็มอะไรอีกคะเนี่ยเข็มวินาทีใช่ไหมคะลูกซึ่งเข็มวินาทีจะบอกเวลาเป็นอะไรเป็นวินาทีใช่ไหมคะแต่ว่าในวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีเพราะฉะนั้นนาฬิกาของเด็กๆที่คุณครูนะคะจะแสดงนะคะก็อาจจะมีแค่เข็มที่บอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีเข็มอะไรนะที่บอกเวลาเป็นนาฬิกาเข็มสั้นใช่ไหมคะเข็มอะไรนะที่บอกเวลาเป็นนาทีเข็มยาวนั่นเองนะคะซึ่งการบอกเวลานะคะบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีโดยใช้นาฬิกาแบบเข็มนี้เราก็จะดูที่เข็มสั้นและเข็มยาวใช่ไหมคะส่วนเข็มวินาทีจะบอกเวลาเป็นวินาทีในชั้นป.3ของเรายังไม่ได้บอกเวลาเป็นวินาทีเราจะเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นไปนะคะก็คือระดับป.4นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในนาฬิกาที่คุณครูแสดงที่จอนี้อาจจะบอกเวลาอาจจะมีแค่เข็มสั้นกับเข็มยาวนั่นเองคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาป.3นะคะคุณครูนะคะก็จะขอทบทวนบทเรียนนะคะโดยให้นักเรียนนะคะบอกเวลาด้วยกิจกรรมเวลานี้คือเวลาใดเด็กๆพร้อมไหมคะนักเรียนปลายทางพร้อมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเวลานี้เป็นเวลาใดถ้าหากว่าตอนนี้เป็นเวลาตอนกลางวันนะคะถ้าหากว่าตอนนี้เป็นเวลาตอนกลางวันแล้วเราหันมองนาฬิกาแบบนี้พบว่านาฬิกาแสดงเวลาแบบนี้แสดงว่าแสดงเวลากี่นาฬิกาคะ
1: 9 นาฬิกา
0: เวลานี้ก็จะเป็นเวลา9 นาฬิกานั่นเองนะคะถ้าหากว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลากลางวันถ้าเป็นเวลากลางคืนมีพระจันทร์เป็นเวลาเท่าไหร่คะ
1: 3 ทุ่ม
0: ของเด็กๆนั้นเป็นภาษาที่เด็กๆใช้พูดกับครอบครัวหรือกับคุณครูใช่ไหมคะสามารถใช้ในการสื่อสารได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าหากว่าเราจะบอกเวลาอย่างเป็นทางการเราก็จะบอกเป็นนาฬิกาและนาทีสามทุ่มของนักเรียนคือเวลากี่นาฬิกา
1: 21 นาฬิกาม
0: ีบางคนนะคะบอกว่า21 นาฬิกาทำไมถึงเป็น21 นาฬิกาคะเพราะว่าอะไรลูกหนูนับอย่างไรเพราะว่าอะไรหนูนับยังไงคะในการบอกเวลาหลังเวลา12 นาฬิกาถ้าหากว่าเวลานี้เป็นเวลากลางคืนแสดงว่าเลยเวลา12 นาฬิกามาหรือยังคะลูกเลยมาแล้วใช่ไหมคะเมื่อเลย12 นาฬิกา

0: กามาแล้วการบอกเวลาเราจะอ่านเวลาแบบนับต่อจาก12เช่นตอนนี้เข็มสั้นทีเลข9ใช่ไหมคะลูกถ้าเข็มสั้นทีที่เลข12ก็จะอ่านเวลาเป็น12นาฬิกาใช่ไหมคะเข็มสั้นทีที่เลข1จะเป็นเวลา13นาฬิกาเมื่อผ่าน12นาฬิกามาแล้วนะคะเราจะอ่านโดยนับต่อจาก12ก็คือ13นาฬิกาถ้าเข็มสั้นทีที่เลข2ล่ะจะเป็นเวลา14นาฬิกาถ้าทีเลข3ล่ะ15นาฬิกาถ้าทีเลข4ล่ะคะ16นาฬิกาทีเลข5 17นาฬิกาทีเลข6ทีเลข7ทีเลข8ทีเลข9
1: 21นาฬ
0: ิ
1: กา
0: เพราะฉะนั้นนะคะนาฬิกานี้ถ้าเรานะคะเห็นในเวลากลางคืนแสดงว่าเวลานี้ก็คือเวลา21นาฬิกานั่นเองนะคะแล้วเรานะคะก็จะอ่านต่อจาก12นาฬิกาแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ1วันจนกว่าจะขึ้นวันใหม่ตอนนี้21ใช่ไหมลูกถ้าหากว่าเวลาผ่านไปเข็มสั้นไปชี้ที่เลข10กลายเป็น22นาฬิกาผ่านไปไปชี้ที่เลข11กลายเป็น
1: 23
0: นาฬิกาผ่านไปไปชี้เลข12อีกครั้งนึงจะกลายเป็น24นาฬิกาหรือเด็กๆเรียกว่าเที่ยงคืนใช่ไหมคะอ่ะเมื่อครบ24นาฬิกานะคะจะครบ1วันเราก็จะขึ้นวันใหม่กลายเป็น0นาฬิกาใหม่เห็นไหมคะก็จะเป็น0นาฬิกาใหม่เมื่อครบเป็น0นาฬิกาก็จะแสดงว่าขึ้นวันใหม่แล้วถ้าเข็มสั้นมาชี้เลข1อีกครั้งนึงจะกลายเป็น1นาฬิกานั่นเองนะคะก็จะเป็น1นาฬิกา2นาฬิกาเริ่มวันใหม่ในเวลากลางคืนนะคะอ่ะต่อไปมาดูเวลาตรงนี้บ้างถ้าหากว่าเป็นเวลากลางวันแล้วนักเรียนนะคะหันมองนาฬิกาพบว่านาฬิกานี้แสดงเวลาแบบนี้เป็นเวลาเท่าไหร่คะเป็นเวลาก ี่นาฬิกากี่นาทีนะ
1: 7 นาฬิกา 15 นาที
0: นักเรียนตอบ7 นาฬิกา 15 นาทีเหมือนเพื่อนๆต้นทางหรือเปล่าคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลย7 นาฬิกา 15 นาทีเวลากลางวันก็คือขึ้นวันใหม่มาแล้วใช่ไหมคะเป็น7 นาฬิกา 15 นาทีนั่นเองนะคะแล้วถ้า เข็มยาวบอกเวลาเป็นนาทีใช่ไหมลูกตอนนี้เข็มยาวทีเลข3ทำไมถึงอ่านเวลาเป็น15นาทีคะเพราะว่าอะไรลูก
2: เข็มสั้นนับเป็น1เข็มสั้นอันเล็กๆนับเป็น1
0: เข็มยาวใช่ไหมคะเคลื่อนที่ผ่านช่องเล็กเราจะนับเป็น1นาทีนั่นเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเคลื่อนที่ผ่านช่องใหญ่มาจนถึงเลข1เรานับเป็น5นาทีก็จะเป็น5 10 15เพราะฉะนั้นนาฬิกานี้นะคะก็จะแสดงเวลา7 นาฬิกา 15 นาทีในเวลากลางวันนั่นเองต่อไปถ้าเป็นเวลากลางคืนล่ะพระจันทร์ขึ้นแล้วเป็นเวลากลางคืนแล้วเรามองเวลามองที่นาฬิกานะคะแสดงเวลาแบบนี้แสดงว่าเวลานี้เป็นเวลาใดคะ
1: 19 นาฬิกา 15 นาที
0: ใช่ไหมคะลูกเนื่องจากว่าเลย12นาฬิกามาแล้วใช่ไหมคะเราก็จะนับต่อจาก12ก็จะเป็น13 14 15 16 17 18 19ถ้าคุณครูไม่นับต่อแบบนี้ถ้าเราไม่นับต่อแบบนี้ใครมีแนวคิดอื่นอีกไหมคะใช้วิธีการใดได้อีกไหมใช้วิธีการใดลูกเดี๋ยวจับไมค์ตอบได้เลยนะคะเดี๋ยวส่งไมค์ให้เพื่อนเลยใช้วิธีการใดคะที่จะไม่นับต่อใช้วิธีการอะไรลูก
3: วิธีการบวกครับ
0: ใช้วิธีการบวกตอนนี้เข็มสั้นทีที่เลข7นักเรียนนำจำนวนใดบวกด้วยจำนวนใดคะ
3: จำนวน12ครับ
0: 12บวกด้วยอะไรลูก
3: 7ครับ
0: บวกด้วย7ก็ได้12บวกด้วย7เท่ากับ
3: 19ครับ
0: 19เห็นไหมคะเราสามารถบอกเวลาได้อย่างรวดเร็วโดยใช้วิธีการบวกใช่ไหมลูกเราไม่ต้องมานับต่อแบบคุณครูก็ได้ถ้านับต่ออาจจะช้าดังนั้นใช้วิธีการบวกได้เลยก็จะเป็นเวลา19นาฬิกากี่นาทีนะคะ15นาทีจำนวนนาทีก็เหมือนเดิมเข็มยาวชี้ที่เลข3เป็นเวลา15นาทีนะคะซึ่งการบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีของนาฬิกาแบบเข็มแบบนี้นะคะเข็มสั้นจะบอกเวลาเป็นนาฬิกานะคะชี้ที่เลขใดนะคะก็จะเป็นเวลานั้นนะคะชี้ที่เลข7ก็เป็น7นาฬิกา

นะคะแล้วก็เข็มยาวจะบอกเวลาเป็นนาทีนะคะซึ่งการบอกเวลาเป็นนาทีนี้นะคะเราก็นับจากช่องเล็กเป็น1ใช่ไหมลูกเคลื่อนที่ผ่าน1ช่องเล็กก็จะเป็น1นาทีเพราะฉะนั้นเคลื่อนที่ผ่านเลข1ก็จะเป็น5นาทีเลข2ก็จะเป็น10นาทีเคลื่อนที่ผ่านเลข3นะคะมาชี้ที่เลข3ตรงนี้ก็เป็นเวลา15นาทีนั่นเองส่วนเวลาการอ่านเวลาหลังจากที่ผ่าน12นาฬิกามาแล้วเราก็จะใช้วิธีการนับต่อนะคะหรือใช้วิธีการบวกก็ได้เหมือนที่สแตมป์นำเสนอเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็สามารถนำตัวเลขที่เข็มสั้นชี้เช่นข้อนี้ชี้เลข7นะคะนำไปบวกด้วย12ก็จะได้เวลาที่เราต้องการนั่นเองนะคะชี้ที่เลข7บวกด้วย12ก็เป็น19ก็จะเป็นเวลา19นาฬิกานั่นเองทีนี้เดี๋ยวคุณครูนะคะมาอธิบายเกี่ยวกับกลางวันกลางคืนกันก่อนกลางวันจะเริ่มตั้งแต่เวลาใดคะลูกก็จะเป็นเวลาที่เด็กๆตื่นนอนเมื่อสักครู่เลยก็คือเริ่มตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเราเริ่มวันใหม่ในเวลากลางคืนใช่ไหมคะเราเริ่มวันใหม่ที่เที่ยงคืนใช่ไหมลูกนับ1นาฬิกา2นาฬิกา3 5 6นาฬิกาจะเป็นเวลากลางวันตั้งแต่6นาฬิกานะคะไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆผ่าน12นาฬิกานะคะ13 14 15 16 17ก่อนถึง18จะเป็นเวลากลางวันเวลากลางวันนะคะจะเริ่มตั้งแต่6นาฬิกาไปจนถึงก่อน18นาฬิกานั่นเองเมื่อถึง18นาฬิกาก็จะเป็นเวลากลางคืนเวลากลางคืนจะเริ่มตั้งแต่18นาฬิกาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงขึ้นวันใหม่ใช่ไหมคะลูกขึ้นวันใหม่เรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงก่อน6นาฬิกานั่นเองนะคะ6นาฬิกาก็คือจะเป็นตอนกลางวันแล้วตอนเช้าแล้วนะคะเดี๋ยวมาสรุปอีกหนึ่งรอบเวลากลางวันจะเริ่มตั้งแต่6นาฬิกาไปจนถึงก่อน18นาฬิกาและเวลากลางคืนจะเริ่มตั้งแต่18นาฬิกาไปจนถึงก่อน6นาฬิกานั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นเวลากลางวันกลางคืนนั่นเองนะคะนอกจากนาฬิกาแบบเข็มแล้วยังมีนาฬิกาอีกแบบนึงก็คือนาฬิกาแบบใช่แบบใช้ตัวเลขนะคะกลุ่มที่3จะเป็นนาฬิกาแบบใช้ตัวเลขใช่ไหมคะลูกซึ่งนาฬิกาแบบใช้ตัวเลขนะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้นักเรียนสามารถเห็นได้ตามข้อมือของนักเรียนใช่ไหมคะนาฬิกาข้อมือของบางคนนะคะก็จะเป็นแสดงเวลาแบบใช้ตัวเลขหรือในโทรศัพท์เดี๋ยวนี้นะคะบางคนนะคะดูเวลาจากโทรศัพท์แล้วใช่ไหมลูกก็จะมีนาฬิกาที่บอกเวลาแบบใช้ตัวเลขก็จะมีทั้งแบบเข็มและแบบใช้ตัวเลขเลยแต่แบบใช้ตัวเลขเด็กๆสังเกตดูนะคะจะมีจุด2จุดแบบนี้เด็กๆเห็นไหมคะจุด2จุดแบบนี้เราเรียกว่าเครื่องหมายทวิภาคเด็กๆออกเสียงพร้อมกันสิคะเครื่องหมายทวิภาคการบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีของนาฬิกาแบบใช้ตัวเลขแบบนี้นะคะก็จะมีเครื่องหมายทวิภาคแบบนี้นะคะเวลานี้แสดงเวลาใดกี่นาฬิกากี่นาทีคะ1นาฬิกา45นาทีเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืน1นาฬิกาคือเริ่มวันใหม่ใช่ไหมลูกเราเริ่มวันใหม่เวลากลางคืนเพราะฉะนั้น1นาฬิกา45นาทีก็เป็นเวลากลางคืนนั่นเองนะคะเป็นเวลา1นาฬิกา45นาทีเด็กๆคะเวลา1นาฬิกา45นาทีเด็กๆทำอะไรกันคะตอนนั้นนอนนะคะเวลา1นาฬิกา45นาทีเด็กๆต้องนอนนะใครที่ยังไม่ได้นอนบ้างคะ1นาฬิกา45นาทีแสดงว่าหนูนอนดึกนะคะเวลาเราทำการบ้านเราก็ทำหลังจากเลิกเรียนนะคะเด็กๆควรพักผ่อนให้เพียงพอเพราะฉะนั้นเด็กๆไม่ควรนอนดึกนะคะเวลา1นาฬิกา45นาทีเป็นเวลาที่เด็กๆกำลังนอนหลับพักผ่อนอยู่นั่นเองการอ่านเวลาของนาฬิกาแบบใช้ตัวเลขมีเครื่องหมายทวิภาคแบบนี้เราอ่านอย่างไรตัวเลขหน้าเครื่องหมายทวิภาคบอกเวลาเป็นอะไรคะบอกเวลาเป็นนาฬิกานะคะแล้วตัวเลขข้างหลังเครื่องหมายทวิภาคบอกเวลาเป็นอะไรคะ

0: ะคะตัวเลขหน้าเครื่องหมายทวิภาคแสดงเวลาเป็นนาฬิกาส่วนตัวเลขหลังเครื่องหมายทวิภาคจะแสดงเวลาเป็นนาทีนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูนะคะจะทบทวนเกี่ยวกับนาฬิกาแบบเข็มเพราะว่านาฬิกาแบบใช้ตัวเลขเราสามารถอ่านได้ง่ายไหมคะลูกอ่านได้ง่ายเราก็มองตัวเลขหน้าเครื่องหมายทวิภาคนะคะจะแสดงเวลาเป็นนาฬิกาและตัวเลขหลังเครื่องหมายทวิภาคจะแสดงเวลาเป็นนาทีแล้วเรานะคะก็สามารถรับรู้ว่าเป็นกลางวันหรือกลางคืนได้นะคะต่อไปถ้าหากว่าเป็นนาฬิกาแบบเข็มเรานะคะจะต้องดูด้วยว่าเวลานี้เป็นเวลากลางวันหรือเป็นเวลากลางคืนถ้าเป็นเวลากลางวันผ่านเที่ยงวันมาหรือยังผ่าน12นาฬิกามาหรือยังถ้า12นาฬิกาเราต้องนับต่อจาก12ใช่ไหมลูกแต่ถ้าหากว่ายังไม่ผ่าน12นาฬิกาชี้ที่ตัวเลขใดก็จะเป็นเวลานั้นนะคะเด็กๆมาดูที่นาฬิกาของคุณครูนาฬิกาแบบนี้เป็นนาฬิกาแบบเข็มนะคะซึ่งก็จะแตกต่างจากนาฬิกาแบบเข็มของคุณครูตรงไหนบ้างลูกนาฬิกาแบบเข็มของคุณครูตอนนี้กำลังของคุณครูมีเข็มวินาทีด้วยใช่ไหมคะลูกแต่ว่าที่แสดงที่จอนั้นไม่มีเข็มวินาทีเพราะว่าอะไรเพราะว่าในวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้เรื่องการบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีเพราะฉะนั้นในภาพตัวอย่างของคุณครูนะคะก็จะมีแค่เข็มสั้นและเข็มยาวเท่านั้นเพราะเข็มสั้นบอกเวลาเป็นนาฬิกาเข็มยาวบอกเวลาเป็นนาทีนั่นเองเด็กๆมาดูคำถามของคุณครูคำถามของคุณครูก็คือบนหน้าปัดนาฬิกาแบ่งออกเป็นกี่ช่องใหญ่กี่ช่องใหญ่ลูกช่องใหญ่นะคะช่องใหญ่แบ่งออกเป็นกี่ช่องใหญ่คะเท่าไหร่คะลูก12อ่ะเดี๋ยวเรามาช่วยกันนับนะคะจากช่องแรกเราเริ่มจากช่องที่อยู่ระหว่าง12กับ1ใช่ไหมคะช่องแรก1ช่องต่อมา2ช่องต่อมา3ช่อง4ช่อง5ช่องเด็กๆช่วยกันนับค่ะ6ช่อง7ช่อง8ช่อง9ช่อง10ช่อง11ช่องและ12ช่องแสดงว่าบนหน้าปัดนาฬิกาแบ่งออกเป็นกี่ช่องใหญ่นะคะ12ช่องใหญ่นั่นเองต่อไปคำถามต่อไปแล้ว1ช่องใหญ่แบ่งออกเป็นกี่ช่องเล็ก5เดี๋ยวเรามาช่วยกันนับมีกี่ขีดมีแค่4ขีดแต่คำถามคือช่องนะคะลูกเดี๋ยวเรามานับช่องแรกเราเริ่มตั้งแต่12มาจนถึงขีดเล็กขีดที่1ใช่ไหมคะก็จะเป็น1ช่องเล็ก2ช่องเล็ก3ช่องเล็ก4ช่องเล็กไปต่อไหมคะมีอีก1ช่องเล็กนะคะก็จะเป็น5ช่องเล็กนั่นเองช่องใหญ่ของเราจะเริ่มตั้งแต่ตัวเลขนี้ใช่ไหมคะตั้งแต่ขีด12ตรงนี้มาจนถึงขีด1ตรงนี้นะคะก็จะเป็น1ช่องเล็ก2ช่องเล็ก3ช่องเล็ก4ช่องเล็ก5ช่องเล็กนั่นเอง1ช่องใหญ่จะแบ่งออกเป็น5ช่องเล็กนะคะต่อไปเข็มยาวบอกเวลาเป็นชั่วโมงหรือนาทีคะเข็มยาวบอกเวลาเป็นนาทีใช่ไหมคะลูกแล้วบอกเวลาเป็นนาทีถ้าเข็มยาวเคลื่อนที่ไป1ช่องเล็กจะเป็นเวลาเท่าไหร่คะ1นาทีเคลื่อนที่ไป1ช่องเล็กแบบนี้ก็จะเป็นเวลา1นาทีนั่นเองเช่นถ้าคุณครูให้นักเรียนนั่งสมาธิ1นาทีก็จะเป็นเริ่มตั้งแต่เข็มยาวชี้เลข12ตรงนี้ใช่ไหมคะเคลื่อนที่ผ่านไปถึง1ช่องเล็กก็จะเป็นเวลา1นาทีเด็กๆก็จะลืมตาได้แต่ว่าตอนนี้คุณครูได้สั่งให้นักเรียนนั่งสมาธิมั้ยคะไม่นะตอนนี้เราต้องตั้งใจเรียนแล้วก็ตั้งใจฟังกันก่อนแล้วถ้าเข็มยาวเคลื่อนที่ไป1ช่องใหญ่ล่ะคะเด็กๆจากตรงนี้เคลื่อนที่ไป1ช่องใหญ่เลยเป็นเวลา5นาทีนั่นเองนะคะจะเป็นเวลา5นาทีค่ะเข็มสั้นล่ะคะเมื่อสักครู่เข็มยาวเสร็จแล้วเข็มสั้น บอกเวลาเป็นชั่วโมงหรือนาที
1: ชั่วโมง
0: เข็มจานบอกเวลาเป็นชั่วโมงนะต่อไปถ้าหากว่าเข็มยาวเข็มยาวนะคะเข็มยาวหมุนไปเรื่อยๆเข็มยาวหมุนไปเรื่อยๆแล้วหมุนไปครบ1รอบบนหน้าปัดนาฬิกาแสดงว่าเข็มยาวเคลื่อนที่ไปกี่ช่อง
1: 12
0: กี่ช่องใหญ่คะ12ช่องใหญ่ใช่ไหมคะลูกเนี่ยเข็มยาวอยู่ตรงนี้นะหมุนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนกลับมาที่เลข12อีกครั้ง1แสดงว่าเคลื่อนที่ไป12ช่องใหญ่คิดเป็นเวลาเท่าไหร่คะ
1: 1ช
0: ั่วโมงคิดเป็นเวลาเข็มยาวบอกเวลาเป็นนาทีนี่ถ้าหมุนไป1ช่องครบ1รอบกี่นาทีคะลูก60นาทีถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาช่วยกันนับไหมเดี๋ยวคุณครูจะหมุนให้ดูได้ไหมคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะหมุนเวลาหมุนนาฬิกาของจริงให้ดูนะคะโดยคุณครูจะหมุนเข็มยาวนะคะให้เคลื่อนที่ครบ1รอบนะลูกตอนนี้เข็มยาวชี้เลข12ใช่ไหมคะถ้าจะหมุนให้เคลื่อนที่ครบ1รอบเราก็จะต้องหมุนให้วนกลับมาที่เลข12อีกครั้งนึงใช่ไหมคะเริ่มหมุนเลยนะหมุนไปนี่ผ่านกี่ช่องใหญ่แล้วคะ1ช่องใหญ
1: ่
0: 2ช่องใหญ
1: ่
0: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ตรงไหมคะตรงนะคะผ่าน12ช่องใหญ่แสดงว่าเคลื่อนที่ไปครบกี่นาทีนะคะ60นาทีนั่นเองเมื่อเข็มยาวหมุนครบ1รอบบนหน้าปัดนาฬิกาแสดงว่าเคลื่อนที่ไปแล้ว12ช่องใหญ่คิดเป็นเวลา60นาทีเด็กๆตอนที่เข็มยาวเคลื่อนที่เข็มจันทร์ตอนแรกอยู่ที่เลข6ใช่ไหมคะตอนนี้เคลื่อนที่มาอยู่ที่เลข7แล้วแสดงว่าตอนที่คุณครูหมุนเข็มยาวเนี่ยเข็มจันทร์เราหมุนไปด้วยไหมคะลูกเข็มสั้นเราก็หมุนไปด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในการที่เข็มยาวเคลื่อนที่เข็มสั้นก็จะเคลื่อนที่ตามไปด้วยเด็กๆดูเข็มสั้นเคลื่อนที่ผ่านไปกี่ช่องแล้วกี่ช่องใหญ่คะเมื่อสักครู่นี้เราหมุนเข็มยาวครบ1รอบใช่ไหมลูกเข็มสั้นเคลื่อนที่ผ่านไปกี่ช่องใหญ่เข็มสั้นเคลื่อนที่ไป1ช่องใหญ่นั่นเองเมื่อเข็มสั้นเคลื่อนที่ไป1ช่องใหญ่เข็มสั้นบอกเวลาเป็นชั่วโมงหรือนาทีคะเข็มสั้นบอกเวลาเป็นชั่วโมงหรือนาทีลูกบอกเวลาเป็นชั่วโมงใช่ไหมคะดังนั้นเข็มสั้นเมื่อเคลื่อนที่ไป1ช่องใหญ่เข็มสั้นก็จะแสดงเวลา1ชั่วโมงนั่นเองนะคะในขณะที่เข็มสั้นแสดงเวลา1ชั่วโมงเข็มยาวก็แสดงเวลา60นาทีดังนั้น1ชั่วโมงก็เท่ากับ60นาทีนั่นเองนะคะตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่แล้วคะเด็กๆ
2: 7นาฬ
0: ิ
2: กา
0: เป็นเวลาเท่าไหร่คะ7นาฬิกาใช่ไหมลูกถ้าเป็นเวลากลางก็จะเป็นเวลา7นาฬิกานั่นเองนะคะเป็น7นาฬิกานะถ้าหากว่าคุณครูหมุนมา1ช่องเล็กเวลาผ่านไปเข็มยาวเคลื่อนที่ผ่านมาถึง1ช่องเล็กแสดงเวลาเท่าไหร่คะเจ็ดนาฬิกา1นาทีเคลื่อนที่ผ่านไปอีก1ช่องเล็กค่ะเด็กๆเป็นเท่าไหร่คะ7นาฬิกา2นาทีเคลื่อนที่ผ่านไปอีก1ช่องเล็กค่ะ
2: เ
0: ป็น7นาฬิกา3นาทีเคลื่อนที่ผ่านไปอีก1ช่องเล็กเป็น7นาฬิกา4นาทีถ้าหากว่าคุณครูนะคะเวลาผ่านไปคุณครูหมุนเวลาไปจนถึงชี้ที่เลข1ตรงนี้แสดงว่าผ่านไปกี่นาทีแล้วคะ
1: 5
0: นาทีแล้วดังนั้นเมื่อเข็มยาวเคลื่อนที่ผ่าน1ช่องใหญ่จะแสดงเวลากี่นาทีนะคะ5นาทีนั่นเองเข็มยาวชี้เลข1แสดงว่าแสดงเวลา5นาทีนะคะต่อไปเวลาผ่านไปค่ะเด็กๆผ่านไปจนเข็มยาวเคลื่อนที่ไปถึงอีก1ช่องเล็กแบบนี
2: ้
0: แสดงเวลา7นาฬิกากี่นาทีนะคะ
2: นาท
0: ีเท่าไหร่นะลูก6นาทีใช่ไหมคะลูกถ้าหากว่าเคลื่อนผ่านอีก1ช่องเล็กแบบนี้จะเป็นเวลา

0: 7นาฬิกา7นาทีถ้าหากว่าเคลื่อนที่ผ่านไปเวลาผ่านไปจนเข็มยาวมาชี้เลข2แบบนี้แสดงว่าเป็นเท่าไหร่คะ
1: 7นาฬิกา10นาท
0: ีแสดงว่าเป็น7นาฬิกา10นาทีนั่นเองเมื่อเข็มยาวเคลื่อนที่ผ่าน1ช่องเล็กแสดงว่าเป็นเวลาผ่านไปแล้ว1นาทีถ้าเคลื่อนที่ผ่าน1ช่องใหญ่แสดงว่าเป็นเวลาผ่านไปกี่นาทีคะ5นาทีนั่นเองนะคะแล้วถ้าหากว่านาฬิกาของคุณครูแสดงเวลาแบบที่จอนี้ล่ะคะเด็กๆถ้านาฬิกาของคุณครูแสดงเวลาแบบที่จอนี้จะเป็นเวลากี่นาฬิกากี่นาทีคะเท่าไหร่คะลูก7นาฬิกาใช่ไหมเข็มสั้นชี้ที่เลข7ใช่ไหมคะ7นาฬิกากี่นาทีนะมาดูกันว่าใช่หรือไม่เด็กๆคะเข็มสั้นนี้ชี้ไปที่เลข7ตรงๆไหมคะ
1: ไม
0: ่ใช่ไหมลูกเพราะว่าอะไรเพราะว่าผ่าน7นาฬิกามาแล้วด้วยใช่ไหมคะถึง8นาฬิกาหรือยังคะลูก
1: ย
0: ังไม่ถึง8นาฬิกาเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะก็ยังเป็นเวลา7นาฬิกาอยู่แต่ผ่านมาแล้วกี่นาทีเดี๋ยวเรามานับกันถ้าหากว่าเข็มยาวชี้เลข12ก็จะเป็น0นาทีใช่ไหมคะผ่านมา1ช่องใหญ่เมื่อสักครู่นี้ถ้าเป็นเวลากลางวันนะถ้าผ่านมา1ช่องใหญ่ก็จะเป็นเวลา7นาฬิกา5นาทีใช่ไหมคะถ้าผ่านมาอีก1ช่องใหญ่ก็จะเป็น10นาทีผ่านมาอีก1ช่องใหญ่ถึงเลข3จะเป็นเวลา7นาฬิกา15นาทีแต่ตรงนี้เลย15นาทีมาใช่ไหมลูกถ้าผ่านมา1ช่องเล็กแบบนี้ก็จะเป็น16นาทีเพิ่มอีกแค่1นาทีนับทีละ1นะถ้าผ่านมาอีก1ช่องเล็กจะเป็นเวลา17นาทีเพราะฉะนั้นนาฬิกานี้นะคะก็จะแสดงเวลา7นาฬิกา17นาทีในเวลากลางวันถ้าเป็นเวลากลางคืนถ้าเป็นเวลากลางคืนจะแสดงเวลาใดคะ กี่นาฬิกากี่นาทีคะลูก
1: 19นาฬ
0: ิ
1: กา17นาท
0: ีเด็กๆต้องสังเกตให้ดีนะคะถ้าหากว่าเวลากลางคืนแสดงว่าผ่าน12นาฬิกามาแล้วถ้าผ่าน12นาฬิกามาแล้วนะคะก็จะต้องนับต่อจาก12หรือใช้วิธีการบวกนั่นเองชี้ที่เลข7ก็นํา7ไปบวกด้วย12กลายเป็นเท่าไหร่คะ19ใช่ไหมลูกก็จะเป็น19นาฬิกา17นาทีนั่นเองกลุ่มที่1ทันไหมคะลูกทันนะถ้าเป็นเวลากลางวันยังไม่ผ่าน12นาฬิกาก็จะเป็นเวลา7นาฬิกาแต่ถ้าเป็นเวลากลางคืนกลางคืนเราเริ่มตั้งแต่18นาฬิกาใช่ไหมลูกแสดงว่าผ่าน12นาฬิกาไปแล้วเราก็ต้องนําเลขนะคะที่เข็มสั้นชี้นะคะไปบวกด้วย12จะได้19นาฬิกา17นาทีนั่นเอง17นาทีนับเหมือนเดิมไหมคะลูกนับเหมือนเดิมนะเข็มนาทีเข็มยาวนาทีก็จะนับเหมือนเดิมนะคะนักเรียนปลายทางทันไหมคะลูกถ้าหากว่านักเรียนนะคะไม่ทันหรือว่ามีข้อสงสัยตรงไหนนะคะนักเรียนสามารถสอบถามที่คุณครูปลายทางเพิ่มเติมได้เลยนะคะเดี๋ยวต่อไปเด็กๆมาดูเวลาถัดไปค่ะเด็กๆคะนาฬิกานี้นาฬิกาเรือนนี้ตอนนี้แสดงเวลาใดคะถ้าหากว่าเป็นเวลากลางวันจะเป็นเวลาเท่าไหร่ลูก10อะไรคะจะเป็น16นาฬิกาใช่ไหมคะลูกเนื่องจากว่าเลย12นาฬิกามาแล้วนะคะเราก็ต้องนับต่อจาก12นาฬิกาเมื่อเป็นเวลากลางวันนะคะก็จะต้องนับต่อจาก12นาฬิกานะคะกลายเป็น13 14 15 16ยังไม่ถึงเลข5ก็ยังเป็น16นาฬิกาอยู่นั่นเองนะ

0: านับนาทีกันเวลาเราจะดูว่าเป็นกี่นาทีเด็กๆต้องดูที่เข็มอะไรคะ
1: เข
0: ็มยาวนะคะพี่ชนันเดี๋ยวเรามาดูที่นาฬิกาของคุณครูนะคะดูที่เข็มยาวเข็มยาวชี้ที่เลข10เลยเลข10ไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรานะคะจะมานับกันว่าเข็มยาวผ่านไปกี่ช่องเล็กแล้วเข็มยาวเคลื่อนที่ผ่าน1ช่องเล็กเป็นเวลา1นาทีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็มานับจาก1ช่องเล็กเด็กๆถ้านับจาก1ช่องเล็กนานไหมคะลูก
1: นาน
0: เราจะนับยังไงดีเราจะนับเป็น1ช่องใหญ่เลยดีไหมคะถ้าเข็มยาวชี้ที่เลข1ตรงนี้จะเป็นเวลาผ่านไปกี่นาทีคะ5นาทีผ่านไปเป็น10เป็น15เป็น20เป็น25 30
1: 40
0: ถ้าหากว่าชี้ที่เลข10จะเป็น50นาทีใช่ไหมคะลูกแต่นี่เลยเลข10มา1ช่องเล็กแสดงว่าเป็นเวลากี่นาทีคะเราก็ต้องนับเพิ่มอีก1นาทีก็จะเป็นเวลา51นาทีนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่เป็น16นาฬิกาดังนั้นนะคะเวลานี้ก็จะเป็นเวลา16นาฬิกา51นาทีนั่นเองนะคะตอนนี้นะคะเราก็ได้เวลากลางวันมาแล้วต่อไปถ้าเป็นเวลากลางคืนบ้างล่ะเข็มสั้นชี้เลยเลข4มาแบบนี้เป็นเวลากลางคืนจะเป็นเวลากี่นาฬิกาคะเด็กๆเป็นเวลา4นาฬิกานะเพราะว่าเลย12นาฬิกามาหรือยังไม่ถึง12นาฬิกาใช่ไหมลูกเป็นขึ้นวันใหม่เราขึ้นวันใหม่กลางคืนใช่ไหมขึ้นวันใหม่กลางคืนผ่านมา1นาฬิกา2นาฬิกา3นาฬิกา4นาฬิกายังไม่ถึง6นาฬิกาแสดงว่ายังไม่ใช่เวลากลางวันตอนนี้ยังเป็นเวลากลางคืนอยู่ก็เลยเป็น4นาฬิกานาทีก็เหมือนเดิมคือ51นาทีนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเวลากลางวันคือ16นาฬิกา51นาทีเวลากลางคืนคือ4นาฬิกา51นาทีต่อไปจะเป็นใบกิจกรรมนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะทำใบกิจกรรม 4.1 นะคะซึ่งใบกิจกรรม 4.1 นี้จะมีภาพนาฬิกามาให้เด็กๆนะคะจะมีภาพนาฬิกามาให้แล้วก็มีช่วงเวลามาให้เด็กๆต้องสังเกตให้ดีนะคะกลุ่มจีแบมแบมเด็กๆต้องสังเกตให้ดีนะคะช่วงเวลาที่คุณครูให้ในข้อ1เป็นช่วงเวลากลางวันอย่างเดียวนะข้อที่2เป็นเวลากลางคืนข้อที่3เป็นเวลากลางคืนแต่ข้อที่4จะให้บอกทั้งเวลากลางวันและกลางคืนเลยนะคะให้นักเรียนเขียนบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีเหมือนตัวอย่างที่คุณครูแสดงเข้าใจไหมคะกลางวันข้อที่1เป็นเวลากี่นาฬิกากี่นาทีเด็กๆต้องดูด้วยนะคะเวลากลางวันเริ่มตั้งแต่เวลากลางวันเริ่มตั้งแต่เท่าไหร่คะ6นาฬิกาไปจนถึงก่อน18นาฬิกาใช่ไหมและเวลากลางคืนเริ่มตั้งแต่18นาฬิกาไปจนถึงก่อน6นาฬิกานั่นเองนะคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วนะคะนักเรียนต้นทางนำออกมาแจกเพื่อนๆได้เลยส่วนนักเรียนปลายทางนะคะคุณครูปลายทางช่วยแจกใบกิจกรรม 4.1 ให้ด้วยนะคะนักเรียนต้นทางทำกิจกรรมนี้นะคะด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจถ้ามีข้อสงสัยสอบถามที่คุณครูปลายทางได้เลยคุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อยของผลงานนักเรียนด้วยนะคะถ้าหากว่ายังมีส่วนไหนที่นักเรียนไม่เข้าใจรบกวนคุณครูปลายทางช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้กับเด็กๆ ด้วยนะคะทุกคนลงมือทำได้เลย

0: ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปเนื้อหาบทเรียนที่ได้เรียนรู้ไปในวันนี้นะคะเด็กๆวันนี้เราเรียนรู้ในเรื่องอะไรคะ
1: การบอก
0: เป็นเรื่องของการบอกเวลาใช่ไหมบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีใช่ไหมคะก็จะมีนาฬิกาแบบเข็มถ้าหากว่าเป็นนาฬิกาแบบเข็มเราจะต้องพิจารณาที่เข็มสั้นกับเข็มยาวถ้าเป็นเข็มสั้นบอกเวลาเป็นอะไรเข็มสั้นบอกเวลาเป็นนาฬิกาเข็มยาวบอกเวลาเป็น
1: น
0: าทีนั่นเองนะคะถ้าเป็นเข็มสั้นจะบอกเป็นนาฬิกาเข็มยาวจะบอกเวลาเป็นนาทีถ้าหากว่านาฬิกาแสดงเวลาแบบนี้แสดงว่าเวลานี้คือเวลาใดคะเด็กๆเวลานี้คือเวลาใดก็จะเป็น9นาฬิกานั่นเองใช่ไหมต่อไปถ้าหากว่าเป็นนาฬิกาแบบตัวเลขล่ะนาฬิกาแบบตัวเลขจะมีเครื่องหมายทวิภาคที่เป็นจุด2จุดเด็กๆเห็นไหมคะถ้าเป็นนาฬิกาแบบตัวเลขตัวเลขหน้าเครื่องหมายทวิภาคจะแสดงเวลาเป็นนาฬิกาตัวเลขข้างหลังเครื่องหมายทวิภาคจะแสดงเวลาเป็นนาทีนั่นเองนะคะซึ่งในวันนี้คุณครูนะคะก็มีแบบฝึกหัดให้เด็กๆกลับไปทบทวนเรื่องการบอกเวลาด้วยนะคะจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ข้อข้อ1ยายนะคะให้นักเรียนบอกเวลาเป็นนาฬิกาทั้งกลางวันและกลางคืนนะคะบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีนะต่อไปข้อ2ข้อ2นี้ไม่ได้ให้บอกเวลาแล้วค่ะเพราะคุณครูบอกเวลามาให้แล้วให้เด็กๆเขียนเข็มยาวบนหน้าปัดนาฬิกาให้ตรงกับเวลาที่กำหนดเข้าใจไหมคะคิดว่าตัวเองทำได้ไหมตัวอย่างเช่นข้อที่1ตรงนี้เข็มสั้นชี้เลข8เข็มยาวชี้เลข12

0: นเวลากลางวันจะเป็นเวลาเท่าไหร่คะ8นาฬิกาถ้าเป็นเวลากลางคืนจะเป็นเวลาเท่าไหร่คะ
1: 20น
0: าฬิกาผ่านเที่ยงวันมาแล้วผ่าน12นาฬิกามาแล้วก็จะเป็น20นาฬิกาต่อไปข้อ2นี้ถ้าเป็นเวลากลางวันจะเป็นเวลาเท่าไหร่คะ
1: 14นาฬ
0: ิ
1: กา
0: เท่าไหร่ลูก
1: 14
0: นาฬิกาใช่ไหมเลย12นาฬิกามาถ้าเป็นเวลากลางคืนล่ะ
1: 2นาฬ
0: ิกาก็จะเป็นวันใหม่แค่2นาฬิกาเท่านั้นนะคะต่อไปข้อที่3และข้ออื่นๆให้นักเรียนทำด้วยตนเองส่วนข้อ2ใหญ่เด็กๆนำกลับไปทบทวนเป็นการบ้านนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของการอ่านและเขียนบอกเวลาที่มีมหภาคคือจุด1จุดแบบนี้นะหรือทวิภาคก็คือมีจุด2จุดแบบนี้นะคะซึ่งสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือนาฬิกาจำลองและแบบฝึกหัด 4.2 นะคะแบบฝึกหัด 4.2 คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้เวลาของคณิตศาสตร์ป.3 หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดของความเคารพ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: เป็ดน้อย
2: ตอนเมฆน้อย

เรือใบเครื่องบินกระต่ายน้อยเพื่อนๆเห็นก้อนเมฆเป็นรูปอะไรกันบ้างครับ

ัญหาพฤติกรรมเนี่ยเกิดได้จากอะไรนะคะก็เกิดเนื่องมาจากว่าบางทีสารสื่อประสาทในสมองของน้องหมาเนี่ยแหละมันผิดปกติไปแล้วก็ทำให้เขาอาจจะมีพฤติกรรมที่มีความวิตกกังวลสูงหรือว่าอาจจะมีปัญหาเช่นก้าวร้าวผิดปกติยกตัวอย่างเช่นน้องหมาที่กลัวเสียงพลุกลัวเสียงดังกลัวเสียงฟ้าร้องโอ้ยพอเสียงฟ้าร้องมาปุ๊บน้องหมาวิ่งจู๊ดมาหาเราเลยแล้วก็มาให้เราปลอบนะคะแล้วก็หอบมากกลัวมากไม่กล้าไปที่ไหนเลยบางตัวเนี่ยที่แย่หน่อยก็คือวิ่งหนีออกจากบ้านอย่างนี้ก็ต้องปรึกษาสัตวแพทย์ปัญหาที่เราเจออีกก็อย่างเช่นว่าก้าวร้าวนะคะดุกับเจ้าของโอ้โหพอเจ้าของจะไปจับปุ๊บหันมากัดเลยหรือว่าเราทำของตกอยู่ที่พื้นกำลังจะก้มไปเก็บปุ๊บนะคะเขาก็วิ่งเข้ามากัดเราแบบนี้เนี่ยถือว่าผิดปกตินะคะอีกพฤติกรรมหนึ่งที่เราจะเจอได้ก็อย่างเช่นน้องหมาที่เขาไม่สามารถจะแยกจากเจ้าของได้เลยบางตัวเนี่ยก็จะเดินตามเจ้าของทั้งวันเลยนะคะไม่ว่าเราจะไปอยู่ในห้องนอนอยู่ในครัวหรือแม้กระทั่งห้องน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่พอเจ้าของไม่อยู่บ้านโอ้โหคราวนี้กลัวเลยกังวลมากไม่กล้าที่จะทำอะไรก็จะนอนไม่ยอมทำอะไรไม่ยอมกินข้าวบางตัวหอบหรือว่าเห่าตลอดเวลาไม่ยอมหยุดทีนี้พอไปปรึกษากับคุณหมอคุณหมอจะแก้ไขได้อย่างไรคุณหมอก็จะดูก่อนว่ามันเป็นปัญหาพฤติกรรมจริงๆไหมแล้วก็อาจจะรักษาโดยการให้ยาหรือว่าการทำพฤติกรรมบำบัดร่วมด้วยวันนี้ก็จะเป็นการพูดถึงคร่าวๆนะคะของพฤติกรรมของสุนัขแล้วก็ปัญหาทางพฤติกรรมที่เราอาจจะเจอได้ทั้งที่แบบฝึกได้แล้วก็แบบที่จะต้องปรึกษากับคุณหมอค่ะ

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเรา

0: นจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบมีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่2-3ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยกับคุณครูกันอีก1ชั่วโมงวันนี้เรามาพบกันในเรื่องของการเขียนทักษะการเขียนของเราคุณครูบอกไปแล้วชั่วโมงที่ผ่านมาเราจะเขียนเรื่องเกี่ยวกับอะไรการเขียนเรื่องตามจินตนาการเราเขียนมาแล้วหลายครั้งใช่ไหมลูกแน่นอนเขียนแล้วหลายครั้งแต่ครั้งนี้จะเขียนในรูปแบบไหนหรือรูปแบบใดเราไปดูสิ่งที่คุณครูนำมาฝากกันก่อนครับที่หน้าจอตอนนี้คิดว่าคุณครูนำอะไรมาฝากนำจุดประสงค์มาฝากแน่นอนดูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนเก่งมากเลยนะโมบอกนำจุดประสงค์มาฝากครับแน่นอนจุดประสงค์ของเราในวันนี้ต้องบอกความหมายของการเขียนเรื่องตามจินตนาการได้สองเด็กๆจะต้องเขียนเรื่องตามจินตนาการได้แต่วันนี้จะเขียนแบบใดจะมีภาพมาให้หรือไม่หรือต้องแต่งเองเขียนเองแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับและแน่นอนเมื่อมีการเขียนก็ต้องมีมารยาทในการเขียนและสิ่งที่คุณครู

0: มาฝากพร้อมที่จะดูแล้วหรือยังเด็กปลายทางพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังนะแล้วก็ตั้งใจดูด้วยสิ่งนี้คือภาพของอะไรจำได้ไหมมด 3-4 ตัวกำลังทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้เราเคยเขียนหรือยังจากภาพนี้เคยแล้วดังนั้นครูก็มีตัวอย่างของต้นทางบางคนคุณครูไม่ได้บอกว่าตัวอย่างที่นำมาให้เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดหรือไม่ดีแต่เป็นตัวอย่างที่เราต้องมาอ่านแล้วเราก็มาคิดพร้อมๆกันว่าสิ่งที่เพื่อนเขียนเนี่ยใช้ได้แล้วหรือยังนะครับมาดูซิตัวอย่างแรกเพื่อนบอกว่าเรื่องครอบครัวแสนสุขใช่ไหมนะครับเรื่องครอบครัวแสนสุขเพื่อนแต่งว่ามีอยู่วันหนึ่งมีมดตัวหนึ่งไปเห็นผลส้มในป่าแล้วเจ้ามดตัวนั้นเลยเรียกพวกของมันมาที่ป่าพอพวกมันมาช่วยกันเอาผลส้มเพราะพวกมันหิวมากๆเลยทำให้มดตัวหนึ่งยืนบนก้อนหินมดอีก3ตัวเลยช่วยกันดึงเชือกฮึบฮึบเร็วเข้าเร็วเข้านี่เขียนผิดนิดนึงนะเร็วเข้าเร็วเข้าใกล้ได้แล้วจะได้กินแล้วเย่เย่พอถึงบ้านของมดแล้วพวกมันเลยกินผลส้มอย่างอร่อยอร่อยนะคิดว่าเรื่องนี้สนุกไหม
1: สน
0: ุกใช้ได้ไหมลูกใช้ได้ได้บอกไหมว่าใครบอกก็คือมดทำอะไรได้บอกไหมบอกที่ไหนได้บอกไหมบอกในป่าอย่างไรก็คือมดอยู่บนก้อนหินวุ่นไงผลส้มเราหิวบ้างเลยช่วยกันดึงฮึบฮึบฮึบแล้วก็ได้ผลส้มไปกินอย่างอร่อยอร่อยเห็นไหมมีความรู้สึกเข้ามาด้วยมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งดูเรื่องนี้สิเรื่องนี้มีชื่อว่าสามัคคีคือพลอ่านว่าอะไรนะ
1: สามัคคีคือพล
0: ังอ่านว่าพลังนะสามัคคีคือพลังเพื่อนแต่งว่าวันหนึ่งมดต้องการกินอาหารเพราะมันหิวมากนี่เห็นไหมมีการเริ่มต้นเรื่องมาโอ้มดหิวมากเลยหลังจากนั้นมันก็เดินมาเพื่อหาอาหารในป่ามีมดทั้งหมด4อะไรไม่รู้ตกเป็น1คำคือคำว่าตัวนะเดินช่วยกันหาอาหารตามที่ได้หาอาหารกินกันทุกๆวันหลังจากที่เดินหาอาหารจึงได้เจอผลส้ม1ผลมดทั้ง4ตัวดีใจมากพวกมันจึงรีบร่วมมือร่วมใจช่วยกันขนย้ายส้มกลับไปที่รังโดยให้มดตัวหนึ่งไต่ขึ้นไปบนก้อนหินเพื่อใช้เชือกผูกกับส้มและโยนลงมาให้เพื่อนๆช่วยกันลากส้มกลับรังนำไปแบ่งกันกินเพราะทุกตัวได้ช่วยเหลือกันดีไหมเรื่องนี้ดีเลยใครว่าดีบ้างยกมือดีเพราะเหตุใดลูกใครตอบคุณครูได้บ้างดีเพราะเหตุใดเมทันลูกเอามาให้เมทันหน่อยเมทันคิดว่าดีเพราะว่าอะไรลูกเด็กปลายทางคิดว่าเรื่องนี้ดีเพราะว่าอะไรทำไมเราอ่านปุ๊บรู้เลยว่ามันดีจังเลยทำไมลูก
2: เพราะเขาแต่งเรื่องได้ดีค่ะ
0: แต่งเรื่องได้ดีอย่างไรล่ะลูกบอกเหตุผลหน่อยได้ดีอย่างไรใครช่วยเมทันได้ไหมเชฟลูกเอาไปที่เชฟก่อนนะแล้วค่อยมาที่แตงกวาเด็กปลายทางคิดว่ามันดีอย่างไรลูกดีอย่างไร
2: สนุกและอ่านเพลินครับ
0: อ่านเพลินอย่างไรลูกเราดูจากเนื้อหาแล้วเราดูวิธีการเขียนเรื่องแล้ว
2: เป็นเหมือนหนังสือได้ครับ
0: เป็นหนังสือได้แน่นอนเรื่องที่แต่งเหมือนหนังสือได้เพราะมันดีมากแต่มันดีอย่างไรล่ะในเรื่องของรายละเอียดด้านในเนี่ยมันจะดีได้เพราะว่าอะไรเมทันหรือแตงกวาจะช่วยไหมแตงกวาบอกว่าเปลี่ยนความคิดละเมทันลูกลองพยายามกลุ่มอื่นด้วยนะกลุ่มอื่นช่วยกันเพื่อนๆปลายทางก็ช่วยเรา
2: ดีอย่างไรลูกเขียนตรงกับเร
0: ื่อง
2: ค่ะ
0: อะไรนะคะ
2: เขียนตรงกับเรื่อง
0: เขียนตรงกับเรื่องหรือตรงกับภาพหนึ่งและหนึ่งเขียนตรงกับภาพแล้วอะไรอีกคนอื่นว่าไงบ้างเมทันดีมากแต่แตงกวาคิดว่าอย่างไร
2: มีใครทำอะไรที่ไหนอย่างไร
0: แน่นอนมีเนื้อหาก็คือมีการบอกว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรใช่ไหมลูกถูกต้องมีสาระของเรื่องต่อไปแล้วมีอะไรอีกนอกจากที่เมทันกับแตงกวาบอกแล้วแน่นอนเขาให้อะไรด้วยแน่นอนเด็กปลายทางบอกว่าให้อะไรให้ข้อคิดต้นทางบอกให้ข้อคิดก็คือเขาบอกว่าอะไรสุดท้ายแล้วส้มที่ลากมาที่ไปหามาทุกคนได้กินไหมทุกคนและทุกตัวได้กินเพราะว่าทุกคนได้ช่วยเหลือกันนี่คือข้อคิดที่ได้เนี่ยยอดเยี่ยมมากนะครับมาดูอีก1ตัวอย่างกันครับเด็กๆ ก็คือเรื่องมด4พี่น้องจอมสามัคคีนะมาอ่านเรื่องดูซิเพื่อนแต่งว่าอย่างไรบ้างมด4พี่น้องจอมสามัคคีมีอยู่ว่ามีอยู่วันหนึ่งมด4ตัวมดทั้ง4ตัวได้ออกไปหาผลไม้ทั้ง4ตัวชอบคือส้มพี่มดพูดว่าน้องๆเราไปหาเชือกเพื่อเอามาดึงส้มกันเถอะน้องมดทั้ง3ก็บอกว่าโอเคเมื่อมหาใช่ไหมลูกเมื่อมันใช่ไหมตกคำว่ามันนะเมื่อมันหาเชือกได้แล้วมดทั้ง4ตัวก็พากันดึงส้มน้องมดพูดว่าส้มลูกนี้หวานและอร่อยมากเลยพี่มดบอกว่าใช่อร่อยจะเขียนมาว่าอะไรใช่อร่อยใช่ไหมใช่นะใช่อร่อยมากเลยมดทั้ง4ตัวรู้สึกดีใจและภูมิใจมด3พี่น้องสามัคคีกันช่วยเหลือกันไม่ทะเลาะกันช่วยเหลือกันแบบสามัคคีสรุปสามัคคีไหมสามัคคีจอมพลังคือเรื่องอะไรนะอ๋อมด4พี่น้องจอมสามัคคีภาษาอาจจะใช้วกไปวนมานิดนึงในบรรทัดสุดท้ายใช่ไหมลูกแต่ถามว่าโอเคไหมโอเคเลยแล้วก็ให้ข้อคิดด้วยถึงความสามัคคีของการเป็นพี่น้องกันมีความรู้สึกด้วยว่ามดทั้ง4รู้สึกอย่างไรล่ะเมื่อที่ได้กินผลส้มนั้นแล้วใช่ลูกรู้สึกดีใจจังรู้สึกดีใจที่พี่น้องช่วยเหลือกันแล้วก็ใส่ความรู้สึกลงไปได้และให้ข้อคิดด้วยนะครับต่อไปอีกหนึ่งภาพจำได้ไหมภาพนี้คือภาพอะไรเรือแล้วก็บางคนแต่งเป็นคุณครูบ้างคุณพ่อคุณแม่บ้างครอบครัววันหยุดคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายใช่ไหมพาไปทำอะไรอ่ะมาดูตัวอย่างนี้อีกสักหนึ่งตัวอย่างเป็นเรื่องของเด็กหญิงพุจีบนะครับชื่อเรื่องว่าไม่ควรทิ้งขยะในน้ำวันนี้น้องพุจีบไปช่วยพ่อกับแม่เก็บขยะในน้ำพุจีบดีใจมากใส่ความรู้สึกไปแล้วดีใจมากที่ไปทำอะไรล่ะที่จะได้ไปเก็บขยะกับพ่อแม่เป็นครั้งแรกแสดงว่าครั้งอื่นไม่เคยเก็บใช่ไหมนะเป็นเรื่องแต่งเป็นเรื่องแต่งเนาะไม่ใช่เรื่องจริงและไปกับน้องอีกคนหนึ่งชื่อว่าคีรินคีรินเก็บขวดในน้ำพุทจีบเก็บเศษกระทงโดยใช้สวิงช้อนขึ้นมาจากในน้ำหนูดีใจมากค่ะนะจบได้หนูค่ะก็ใช้ได้ดังนั้นเด็กๆพอจะเข้าใจไหมว่าการเขียนเรื่องตามจินตนาการก็จะอยู่ในรูปแบบนี้แต่เป็นการเขียนเรื่องตามจินตนาการจากอะไรจากภาพนะครับดังนั้นมาทบทวนความรู้ของเรากันก่อนที่เราจะไปเขียนอันนี้ขออาสาสมัคร1คนเพื่ออ่านความรู้ให้เพื่อนฟังเอาเป็นคนที่ไม่เคยอ่านเลยนั่นก็คือทำไมมือหดหายไปหมดแล้วใครที่ไม่เคยอ่านเลย ใครดีลูกเด็กๆปลายทางคิดว่าอยากให้เพื่อนคนไหนยืนขึ้นดีอยากให้เพื่อนคนไหนยืนขึ้นดีลูกเด็กๆปลายทางเพื่อนๆบอกว่าอยากจะให้สแตมใช่ไหมลูกโอเคสแตมยืนขึ้นเพื่อนที่เหลืออ่านตามคุณครูสแตมนะลูกนะเดี๋ยวคุณครูสแตมจะอ่านความรู้ให้เราฟังพร้อมไหมพร้อมไหมลูกพร้อมหรือไม่พร้อมพร้อมหรือไม่พร้อมปลายทางพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วอ่านความรู้ตามคุณครูสแตมนะคุณครูเริ่มเลยลูก
2: การเขียนเรื่องตามจินตนาการ
1: การเขียนเรื่องตามจินตนาการ
2: เป็นการเขียนเรื่อง
1: เป็นการเขียนเรื่อง
2: ตามความรู้สึกนึกคิดของผู้เขียน
1: ตามความรู้สึกนึกคิดของผู้เขียน
2: ป็นการเขียนอิสระ
1: เป็นการเขียนอิสระ
2: การดำเนินเรื่องต้องมีตัวละคร
1: การดำเนินเรื่องต้องมีตัวละคร
2: สถานที่หรือเหตุการณ์ต้องมีเรื่องราวที่จัดลำดับความคิด
1: ต้องมีเรื่องราวที่จัดลำดับความคิด
2: ลำดับเหตุการณ์ให้ต่อเนื่อง
1: ลำดับเหตุการณ์ให้ต่อเนื่อง
2: ใช้ภาษาและเรียบเรียงประโยคแล้วถ่ายทอดออกมาเป็นตัวอักษร
0: ยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่เกรียงไกรสีเขียวกีฬาสีใช่ไหมยอดเยี่ยมมากๆเลยลูกดีมากเพราะว่าสแตมป์พยายามออกเสียงรอเรือให้ชัดซึ่งครูเห็นความพยายามตรงนี้นะครับยอดเยี่ยมมากเลยเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับสแตมป์เอาไปพันดาวโอเคอ่ะขอตัวแทนสุภาพสตรี1คนจ้าสุภาพสตรีจ้าใครที่ไม่เคยอ่านเลยลูกเด็กๆปลายทางอยากได้เพื่อนคนไหนลูกผู้หญิงของเราโอเคใครอยากจะอ่านให้เพื่อนๆบ้างลูกอ่ะพี่ๆเลือกให้หน่อยพี่ๆเด็กๆปลายทางเลือกแล้วตอนนี้ปิ่นอ่ะยืนขึ้นเพราะปิ่นทำท่าเงี้ยหลับก็เลยเรียกเลยอ่ะปิ่นยืนจ้าอ่านตามคุณครูปิ่นนะจ๊ะเพื่อนปลายทางนั่งตัวตรงต้นทางนั่งตัวตรงจ้าอ่านความรู้ตามคุณครูปิ่นเริ่มจ้า
2: ขั้นตอนการเขียนเรื่องตามจินตนาการ
1: ขั้นตอนการเขียนเรื่องตามจินตนาการ
2: มีดังนี้1. แนวคิดเรื่องที่ต้องการจะเขียน
0: อีกหนึ่งรอบลูกเด็กหญิงปิ่นตั้งสติ
2: 1. คิดแนวเรื่องที่ต้องการจะเขียน
1: 1. คิดแนวเรื่องที่ต้องการจะเขียน
2: เช่น
1: เร
2: ื่
1: องเก
2: ี่
1: ยวก
2: ับ
1: ความร
2: ับ
1: ผ
2: ิ
1: ดชอบ
2: การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
1: การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ
2: ่ความเมตตาต่อสัตว์เลี้ยง
1: ความเมตตาต่อสัตว์เลี้ยง
2: 2.
1: การ
2: ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องที่จะเขียน
0: ข้อ 2ใหม่ลูก
2: 2. ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องที่จะเขียน
1: 2. ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องที่จะเขียน
2: 3. คิดเรื่องตามจินตนาการของผู้เขียนว่า
1: ใคร
2: ทำอะไรที่ไหน
1: และผลเป
2: ็
1: นอย
2: ่
1: างไร
2: 4. ต
1: ั
2: ้
1: งคำถามจากการส
2: ัง
1: เกตภาพด
2: ัง
1: น
2: ี
1: ้
2: 1.
1: จากภาพเห
2: ็
1: นอะไรบ
2: ้
1: าง
2: 2. ภาพนี้น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร
1: ภาพนี้น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร
2: 3. สถานที่เกิดเหตุของเรื่องนี้คือที่ไหน
1: สถานที่เกิดเหตุของเรื่องนี้คื
2: ตัวละครในภาพกำลังทำอะไรห้าการกระทำของตัวละครจะเกิดผลอะไรบ้างหกบอกความรู้สึกของตัวละครในภาพเจ็ดข้อคิดที่ได้จากภาพคืออะไรบ้างแปดควรตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรห้าวางโครงเรื่องลำดับเหตุการณ์ก่อนหลังเรียบเรียงเรื่องราวให้ต่อเนื่องกันหกตั้งชื่อเรื่องให้น่าสนใ
1: จ
2: และสอดคล้องกับเนื้อเรื่องเจ็ดเขียนด้วยลายมือบรรจงเรียบร้อยรักษาความสะอาดในการเขียนเลือกใช้ภาษาที่สุภาพถูกกาลเทศะเขียนสะกดคำได้ให้ถูกต้อง
0: ยอดเยี่ยมอีกแล้วยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่เกรียงไกรสีฟ้าบ้างคราวนี้กีฬาสียอดเยี่ยมมากเก่งมากปิ่นอ่านออกเสียงรอเรือรอลิงคำควบกล้ำได้ถูกต้องชัดเจนดีมากๆนะครับเด็กปลายทางก็อ่านได้เสียงดังฟังชัดไหมแต่แน่นอนคุณครูกันเชื่อว่าอ่านได้เสียงดังฟังชัดเหมือนต้นทางทุกคนแน่นอนนะครับปรบมือให้อีกครั้งหนึ่งเยี่ยมมากๆเลยนะครับขอให้รักษาความดีนี้ไว้ในการอ่านออกเสียงให้ชัดเจนและแน่นอนเราดูขั้นตอนเสร็จแล้วการที่เราจะเขียนเรื่องตามจินตนาการได้ต้องคิดแนวเรื่องก่อนว่าภาพที่เราเห็นจะแต่งเป็นเกี่ยวกับอะไรดีนะการช่วยเหลือผู้ที่มีอายุมากกว่าการช่วยกันเก็บขยะหรือจะเป็นในเรื่องของการอะไรเราก็ต้องดูภาพแล้วก็คิดก่อนว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรแล้วคราวนี้ก็มาคิดก่อนว่าเรื่องที่เราจะเขียนตั้งคำถามนำว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรอย่างไรคืออะไรลูกผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นอย่างไรก็อธิบายให้ชัดเจนแล้วหลังจากนั้นเราตั้งคำถามนำใช่ไหมเหมือนกับที่ปิ่นบอกเราจะตั้งคำถามว่าก็เหมือนกับว่าใครนี่แหละเราจะมีใครบ้างเขาทำอะไรเขาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไหนแล้วผลที่เกิดจากการกระทำเป็นอย่างไรความรู้สึกของตัวละครเป็นอะไรแล้วต่อมาเราก็ต้องมาวางโครงเรื่องโดยที่เราต้องเรียงลำดับขั้นตอนจากเหตุการณ์ก่อนไปหลังให้ถูกต้องแล้วค่อยมาตั้งชื่อเรื่องให้สอดคล้องกับภาพทีหลังรวมทั้งเวลาที่เราเขียนเราก็ต้องมีมารยาทในการเขียนใช่ไหมครับแน่นอนดังนั้นมาดูซิงานของเราในวันนี้จะแตกต่างกับครั้งที่ผ่านมาเพราะครั้งที่ผ่านมาที่เราทำคุณครูมีคำถามนำมาให้มีภาพมาให้แล้วก็ตั้งคำถามนำเด็กๆก็ตอบไปทีละข้อ1 2 3 4 5 6 7 8แล้วค่อยนำมาเขียนแต่วันนี้ครูมีกระดาษเปล่าๆมาให้1แผ่นแล้วก็ครูจะมีภาพมาให้เด็กปลายทางและต้นทางดูดังนั้นภาพที่ครูนำมาให้มีภาพอะไรบ้างมาดูซิภาพที่หนึ่งที่เป็นภาพเกี่ยวกับอะไรลูกอะไรนะเด็กๆไปทางนี้ว่าภาพเกี่ยวกับอะไรการที่เด็กคนหนึ่งพาผู้สูงอายุข้ามถนนใช่ไหมครับเป็นการข้ามแบบถูกกฎหมายด้วยเพราะว่าเราข้ามตรงไหนทางม้าลายใช่ไหมเห็นไหมเรามีความอะไรเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือผู้อื่นใช่ไหมลูกนี่น่ารักไหมก็ลองคิดเรื่องดูนะว่าจะประมาณไหนใส่ชื่อตัวละครลงไปสถานที่เกิดเหตุ

เหตุอยู่ที่ไหนนะครับให้ข้อคิดเรื่องอะไรต่อไปภาพที่2คิดว่าภาพนี้คือภาพอะไรลูกเด็กปลายทางตอบได้ไหมสนามเด็กเล่นแน่นอนแล้วเกิดอะไรขึ้นดูซิก็ไปคิดมานะเพื่อนเพื่อนไหมหรือพี่น้องไหมหรือไปที่สวนสาธารณะไหมเอ่ยนะทำอะไรสนุกสนานแค่ไหนใส่ความรู้สึกใส่เรื่องราวของเราลงไปใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรข้อคิดที่ได้คืออะไรความรู้สึกคืออะไรภาพที่3นี่อะไรนะลูกภาพนี้เกี่ยวกับอะไรการทำความสะอาดห้องเรียนใช่เปล่าลองดูซิว่าเรื่องนี้น่าจะเขียนได้ประมาณไหนนะครับเด็กๆปลายทางด้วยแล้วภาพนี้ล่ะปลูกต้นไม้เขารักษาอะไรรักษาสิ่งแวดล้อมใช่ไหมเพื่อให้โลกของเราน่าอยู่ขึ้นอากาศบริสุทธิ์ไม่เอ่ยเมื่อเรามีต้นไม้ต้นไม้ช่วยให้ประโยชน์อะไรกับเราได้บ้างแล้วก็แต่งไปมีตัวละครอาจจะมีใครก็ไม่รู้นะไปแต่งกันเองนะลูกนะแล้วก็ภาพสุดท้ายภาพนี้นี่เขาอยู่ที่ไหนเนี่ยเด็กๆปลายทางตอบได้ไหมที่ทะเลแล้วก็มีคนกำลังทำอะไรกันเก็บขยะเป็นการรักษาความสะอาดใช่ไหมที่ริมชายหาดดังนั้นตอนนี้คุณครูก็จะให้เด็กๆได้ทำใบงานที่4โดยที่เด็กๆต้องทำงานด้วยความตั้งใจแล้วก็ระหว่างที่เขียนงานหากไม่เข้าใจหรือสงสัยตรงไหนสามารถยกมือสอบถามคุณครูผู้สอนของหนูได้เลยนะครับส่วนเด็กๆปลายทางและต้นทางเดี๋ยวต้นทางคุณครูจะมีอะไรลูกมีบัตรภาพมาให้จับสลากกันดีกว่าว่าจะได้ภาพใดกลุ่มละ1ภาพส่วนเด็กๆปลายทางคุณครูของหนูก็อาจจะเตรียมไว้ให้แล้วคุณครูก็สุ่มไปให้เด็กๆของคุณครูนะครับว่าได้ภาพอะไรอ่ะส่วนต้นทางตอนนี้ขอตัวแทนกลุ่มละ1คนออกมาหน้าห้องจ้ามาจับสลากภาพกันดีกว่ามาใครมาก่อน5คนยืนเป็นวงกลมไว้เลยลูกวงกลมยืนเป็นวงกลมไว้ยืนเป็นวงกลมพร้อมไหมเดี๋ยวครูคนละหนึ่งภาพจ้าหนึ่งภาพจ้าเปิดให้เพื่อนดูก่อนยืนเรียงไว้เลยในกลุ่มที่หนึ่งอยู่ไหนกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มหนึ่งไหนลูกกลุ่มหนึ่งชูมือข้างในกลุ่มหนึ่งนี่นะกลุ่มหนึ่งชูให้เพื่อนดูกลุ่มสองอยู่ไหนกลุ่มสองไหนยกมือซิกลุ่มสองสเนลเหรอโอเคไหนกลุ่มสามกลุ่มสามอยู่ไหนลูกสรุปกลุ่มอะไรแตงกวาเอามาให้กลุ่มหนึ่งอยู่ไหนกลุ่มหนึ่งของมิลินนี่นะกลุ่มสองอยู่ไหนลูกนี่นะครับกลุ่มสามแตงกวานะรูปทะเลกลุ่มสี่กลุ่มสี่อยู่ไหนลูกเชฟสับสนกลุ่มร้อยกลุ่มห้าของจ้าโอนะจ๊ะภาพนี้กลับไปที่กลุ่มแล้วก็เอาภาพไปตั้งไว้ให้เพื่อนดูนะครับส่วนนักเรียนปลายทางก็ลงมือทำได้เลยอยู่ในหน้าที่128เอาขอโทษลูก131จ้า131ลูกขอโทษนะถามกลุ่มที่1นี่ภาพนี้เลยนี่เห็นไหมเดี๋ยวนะคำถามไม่ต้องตั้งเขียนเรื่องได้เลยเด็กๆจ๋าครั้งนี้เราต้องตอบคำถามอีกไหมไม่ต้องแล้วเราลงมือเขียนได้เลยซึ่งบรรทัดแรกเราจะต้องเขียนขึ้นต้นไว้ว่าเรื่องเราเว้นไว้ก่อนโอเคไหมนะโมบรรทัดแรกต้องเขียนคำว่าอะไรลูกฟังนะกลุ่มที่1ได้ภาพแต่คุณจะขยับภาพให้ใหม่นะกลุ่มที่1อยู่ตรงนี้อันนี้กลุ่มที่5ใช่ไหมได้ภาพนี้พอดีเลยพี่แตงกวาได้ภาพหน่อยลูกทะเลไหมโอเคแต่อย่ามาฝั่งนี้ได้เห็นเผื่อเพื่อนไม่เห็นนะที่โต๊ะกลุ่มที่4เชฟได้ภาพอะไรนะลูกเมื่อกี้สนามเด็กเล่นถ้ากลุ่ม13มองไม่เห็นหนูมามองตรงหน้ากระดานได้นะลูกกลุ่มที่2ในภาพนี้นะลงมือเขียนบรรทัดแรกเขียนคำว่าเรื่องแล้วก็เว้นไว้ก่อนแล้วไปแต่งเรื่องก่อนเราจะเขียนเรื่อง

ตั้งชื่อเรื่องเป็นลำดับสุดท้ายนะจ๊ะเพื่อให้สอดคล้องกับเรื่องของเราบรรทัดแรกเขียนคำว่าเรื่องค้างไว้ก่อนเลยแล้วก็เริ่มแต่ง

0: วันหนึ่งฉันไม่มาแล้วโอเคนี่แล้วนี่เห็นไหมอ่ะเห็นไหมเธอเนี่ยบังเพื่อนไปเห็นไหมเอาภาพมาไว้ตรงนี้สิภาพเดี๋ยวให้เห็นชื่อเรื่องทีหลังแต่งเรื่องไปก่อนลูกเห็นไหมตรงนู้นไอ้เจ้าย่าเห็นไหมลูกนู้นบนนู้นก็มีใช่บนนั้นก็มีสองถ้าไม่เห็นบนกระดานแล้วนะโต้ไหมคุณหรือลูกขยับไปเลยลูกขยับไปเลยขึ้นบนได้ถ้าไม่เห็นนะนี่ใครมีกระบอกดินสอบ้างลูกกระบอกดินสอกระบอกดินสอยืมไม่เห็นดูบนกระดานได้นะจ๊ะทั้งหมดทั้งหมดตอนนี้อย่างน้อยต้องได้สัก2บรรทัดแล้วเนี่ยตอนเนี้ยคิดสิลูกคิดไม่ใช่นั่งคุยกันอยู่บรรทัดแรกเขียนคำว่าเรื่องไว้ก่อนยังไม่ต้องเขียนชื่อเรื่องไปแต่งเรื่องให้เสร็จก่อนลูกถ้าเราเขียนชื่อเรื่องเลยแสดงว่าเราจะเครียดว่าเดี๋ยวกลัวเขียนไปแล้วเดี๋ยวมันไม่ตรงกับชื่อเรื่องเราเขียนเรื่องให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาตั้งทีเดียวใช่ครับถูกต้องเลยใช่ลองฝึกเหมือนกับที่เราเคยฝึกมาลูกดูภาพดูซิว่าภาพนี้มีภาพใครบ้างเขาทำอะไรใช่ไหมเขาทำที่ไหนแล้วเราจะให้ความรู้สึกของภาพนี้อย่างไรแล้วค่อยเรียบเรียงลงไปทำไมเว้นว่าไปเยอะจังเลยล่ะลูกขยับไปตรงนี้หน่อยส่วนนี้ใครครูนี่ไงครูเป็นนกบนฟ้าบินน่ะนะห้าคนเหรอแต่ว่า
1: ข้าวหอม
2: อันนี้ผมอันนี้ไอ
0: ไอแล้วใครอีกนี่ใคร
2: อ
0: ัน
2: นี้ไอ้อันนี้ไ
0: ออ่ะเขียนไปเธออ่ะมีใครบ้างเขียนเขาทำอะไรกันบ้างเธอดูใครทำอะไรเกิดขึ้นที่ไหนแล้วเรื่องราวควรจะเป็นอย่างไรดี

ประมาณ 5-7 บรรทัดอ่ะเด็กๆมีเพื่อนๆถามว่าต้องให้ได้สักกี่บรรทัดลูกคุณครูบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่างน้อย5-7บรรทัดฝึกไว้ประมาณนี้สแตมป์เก่งอ่ะสแตมป์ได้4บรรทัด5บรรทัดแล้วเนี่ยแต่ลายมือสวยเปล่านะดูก่อนลายมือสวยเพราะลายมือสวยจะตายอันนี้จะเอาใครบ้างในนี้ย

อายอหญิงสระอาเมฆยาญายาญาใช่ไหมชื่อหนูจะสวยใช่ไหมคะว่าน่าหรอพ่อนั่นเด็กคู่กับยาญาใช่ไหมจริงเหรออาทำงานใครไม่ได้คำไหนยกมือถามนะลูกเดี๋ยวไปบอกเช่นเขียนคำนี้ไม่ถูกคำนี้เขียนไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวคุณไปช่วยลูกคุณหญิงแตงกวาคุณบอกว่าบรรทัดแรกให้เบนไปเขียนอะไรเรื่องลบจ้าไม่ฟังเหรออย่าลืมเรื่องลายมือนะมารยาทในการเขียนนั่งตรงๆสิกูเห็นนะนะโมเนี่ยเล่นนานมากเลยเดี๋ยวแต่ละกลุ่มต้องส่งตัวแทนออกมากลุ่มละหนึ่งคนนะมาเล่าเรื่องของเราเกลุ่มละหนึ่งคนนะออกไปอ่านเรื่องของเราเอาเท่าที่ได้อะไรนะคะเวนสระเอวอแหวนรอเรือเป็นตัวสะกดเวนประจำวันใช่ไหมลูกทำเวรใช่จากเราเรือเป็นตัวสะกดออโต้กลุ่ม5เดี๋ยวหาตัวแทนมา1คนนะจ๊ะนำเสนอเอาไปอ่านใครก็ได้หรือใครพอที่จะมีเรื่องราวอยู่ในหัวแล้วไปเล่าให้เพื่อนๆฟังอ่ะได้กลุ่ม2เดี๋ยวขออาสาสมัคร1คนเอาไปเขียนนะเดี๋ยวคุยกันเองลูกคุยกันเองกับใครใครพอมีเรื่องเล่าในหัวใครพอมีแนวคิดแล้วว่าจะเขียนแบบไหนกลุ่ม C จะหาตัวแทนหนึ่งคนที่มีแนวคิดเรื่องแล้วว่าจะเขียนเรื่องประมาณไหนออกไปเล่าเรื่องให้เพื่อนฟังฮะก็ถูกไงหรือลบทำไมล่ะลูกก็ไม่ก็เขียนก็เพื่อนเขาเขียนเต็มบรรทัดใช่ไหมเราเขียนครึ่งบรรทัดแล้วก็เขียนนั้นก็ได้เดี๋ยวขอตัวแทนหนึ่งคนออกไปดูภาพนี้แล้วไปเล่าแนวคิดว่าภาพเนี่ยจะเขียนประมาณไหนนะแล้วเธอเขียนแค่นั้นเองล่ะเธอจะเล่าได้ไหมล่ะเธอคิดก่อนตอนนี้ทุกคนกำลังมีเรื่องอยู่ในหัวใช่ไหมแล้วก็ออกไปพูดเล่าว่าเราจะเขียนประมาณไหนนะจ๊ะ

어.

ฮะสวนสาธารณะอะไรสออ้วนอสวนเขียนยังคะว่าสวนสระอ้วนรถรูปนั่งเขียนดีๆลูกสออ้วนอสวนอ้วนอสวนสออาสานอนีนแล้วก็สระอาพิสพิสสระอาชนีนั่นแหละจะนะอ่านว่าสวนสาธารณะหมดเวลาแล้วนะจ๊ะเด็กๆลูกเตรียมตัวแทนไว้นะลูก

0: เวลาหมดเวลาแล้วครับเด็กๆต้นทางและปลายทางตอนนี้หยุดลงมือปฏิบัติกิจกรรมมายกมือขึ้นสีโอ้โหตอนนี้กำลังเขียนเลยความรู้สึกเรื่องราวกำลังหลั่งไหลออกมาพรั่งพรูมาปุ๊บใช่ไหมหยุดก่อนคุณครูขออนุญาตให้เด็กหยุดแป๊บนึงแล้วก็มาดูซิว่าภาพแต่ละภาพตัวแทนแต่ละกลุ่มเนี่ยจะได้แนวคิดของเรื่องไว้ว่าอย่างไรบ้างพร้อมที่จะฟังเพื่อนนำเสนอแนวคิดแล้วหรือยังพร้อมหรือไม่พร้อมถ้าพร้อมแล้วต้องหยุดทำได้แล้วนะน่าดีมากดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะโอเคภาพแรกของกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มไหนที่ได้ลูกภาพนี้จ้ะตัวแทน1คนปิ่นมาจ้าปิ่นจะได้แนวคิดของเรื่องว่าอย่างไรครูขออนุญาตนั่งนะนะหนูจะอ่านเลยไหมตามนั้นหนูเอาตามนี้เลยนะแนะนำตัวเหมือนเดิมหนูมารยาทของผู้ฟังที่ดีคือต้องเงียบแล้วก็ตั้งใจฟังเพื่อนนะครับเสียงมาจากกลุ่มไหนไปทางเงียบไหมนะโอเค very good โอเคจ้าอ่ะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงประภาวเรนเขียวชาอุ้มค่ะชื่อเล่นชื่อปิ่นค่ะ
0: จ้าอันนี้คือแนวคิดของปิ่นนะปิ่นอาจจะยังเขียนเรื่องไม่จบแต่ปิ่นจะเล่าให้ฟังว่าแนวคิดที่ปิ่นคิดไว้แล้วก็กำลังจะเขียนจะเป็นประมาณไหนนะอ่ะเชิญจ้าขยับไปใกล้ๆขยับไปอีกนิดใกล้ชิดกันอีกหน่อยอ่ะ
1: วันหนึ่งฟ้ากำลังเดินไปโรงเรียนพอเดินไปเรื่อยๆก็เจอยายคนหนึ่งกำลังจะข้ามถนนฟ้าไปเห็นยายกำลังจะข้ามถนนฟ้าก็เลยจะเดินไปช่วยพยุงช่วยมองรถให้ยายเพื่อที่จะพายายกลับบ้านยายบอกว่าขอบใจนะจ๊ะหนู
0: แล้วก็จะเขียนต่อว่าประมาณไหนลูกจะเขียนต่อว่าประมาณไหนไม่รู้หรออ้าวแล้วนะคิดอยู่ในหัวล่ะขอบใจนะจ๊ะหนูเสร็จแล้วก็ยังไงต่อ
2: ที่พายายข้าม
0: อะไรนะอะไรนะคะอะไรนะ
1: ที่พายายข้ามถนนค่ะ
0: แล้วจะจบเรื่องประมาณไหนลูกหรือว่าเรื่องนี้ให้ข้อคิดอะไรกับเราหรือให้ข้อคิดอะไรกับ

0: ู้อ่านคิดสิคิดสิแล้วนี่ให้ข้อคิดอะไรกับเราลูกภาพพาคุณยายข้ามถนนให้ข้อคิดเรื่องอะไรใช่ใครช่วยปิ่นได้บ้างให้ข้อคิดเรื่องอะไรลูกแตงกวาแล้วให้แตงกวาช่วยคิดนะข้อคิดคิดว่าแตงกวาคิดว่าภาพนี้เนี่ยให้ข้อคิดอะไรกับ
1: ความมีน้ำใจค่ะ
0: ความมีน้ำใจกับใคร
1: ผู้สูงอายุค่ะ
0: ผู้สูงอายุใช่ไหมจ๊ะนี่ไงจ๊ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยจ้าหรือการช่วยเหลือผู้สูงอายุนะไปเขียนต่อมานะให้เสร็จลูกไปยอดเยี่ยมมากครับไปภาพกลุ่มที่ได้ภาพนี้ตัวแทน1คนใครมาครับกลุ่มที่4ลูกเมทันนะมาเด็กปลายทางบอกว่าฟังเรื่องของเพื่อนเหมือนของเราเลยใช่ไหมเขียนคล้ายๆกันเลยดูถึงหนังสือให้จ้าตรงกลางเลย
1: เล่นที่เมทันค่ะ
0: อีกหนึ่งรอบลูก
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณัฐพรกันธมณีค่ะชื่อเล่นชื่อเมทันค
0: ่ะเพื่อนเขียนเรื่องไว้ว่าอย่างไรมารยาทผู้ฟังนะฟังให้ดี
1: เรื่องวันหยุดทำอะไรดีวันหนึ่งมีเด็กชื่อว่าแมวไปเล่นสนามเด็กเล่นก่อนไปเล่นก็ชวนเพื่อนชื่อบันนี่ไปด้วยกันให้ไปด้วยก็พากันไปเล่นสนามเด็กเล่นแมวก็ไปเล่นชิงช้าส่วนบันนี่ก็ไปเล่นก่อกองทรายสนุกมากพอเล่นเสร็จก็กลับบ้านสนุกมากเลยเดี๋ยววันอื่นมาเล่นกันอีกนะเพื่อนๆ
0: แล้วจะแต่งต่อว่าประมาณไหนลูกคิดไว้มั้ยอะไรนะ
2: แค่นี้ค่ะ
0: แค่นี้เหรอไม่มีแต่งว่าเดี๋ยวจะให้ข้อคิดอะไรหรือว่าเล่นไปเล่นมาแล้วเพื่อนเกิดอุบัติเหตุลื่นล้มมาแล้วก็บาดเจ็บนี้แล้วก็ให้ข้อคิดว่าควรเล่นอย่างระมัดระวังมีไหมเราไปคิดดูนะเราไปคิดดูนะกระซิบไปคิดดูนะแต่ว่าชื่อเรื่องเพื่อนบอกว่าวันหยุดทำอะไรดีคิดว่าสอดคล้องกับภาพไหมลูกสอดคล้องไหมครูว่าเป็นชื่อที่ดีแต่ว่ายังไม่สอดคล้องสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าภาพนี้เป็นภาพเกี่ยวกับอะไรสนามเด็กเล่นก็ควรที่จะมีคำว่าสนามเด็กเล่นหรือสวนอะไรสักอย่างนึงสวนสาธารณะอะไรสักอย่างนึงนะครับเราไปแก้ดูนะตรงนี้เก่งมากค่ะปรบมือให้กับท่านหน่อยไปได้ต่อไปกลุ่มที่ได้ภาพนี้ล่ะฮึบไอติมใช่ไหมลูกครูมีไมค์ส่วนตัวให้เชิญเลยจ้า
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอภรดาลิกเมฆชื่อเล่นชื่อไอติมวันนี้จะมาเล่าเรื่องทำความสะอาดห้องเรียนค่ะ
0: มารยาทผู้ฟังมีไหมนะ
3: มีอยู่วันหนึ่งมีออโต้ไอติมเซอร์กิตมาทำเวรที่ห้องเรียนแต่ไม่ใช่เวรของตัวเองแต่อยากช่วยเวรเพื่อนคนอื่นออโต้ถูพื้นห้องไอติมกวาดพื้นเซอร์กิตปัดฝุ่นพอทำเสร็จห้องก็สะอาดมากเพราะช่วยกันทำและสามัคคีข้อคิดจากเรื่องทำความสะอาดห้องเรียนคือต้องมีความสามัคคีกัน
0: จ้าใช้ได้ไหมใช้ได้จ้าดีมากจ้ะไปได้มาได้ผู้ฟังทำอย่างไรปรบมือให้เกียรติเยี่ยมมากเลยลูกไปต่อไปกลุ่มที่ได้ภาพนี้ล่ะกลุ่ม5น้ำหนามาใช่ไหมลูกมาจ้าและกลุ่มที่3เตรียมตัวไว้เลยนะเชิญเลยจ้า
4: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวรินทร์สุขมิตรชื่อเล่นชื่อน้ำหนาว
0: ค่ะ
4: สามพี่น้องไปช่วยกันปลูกต้นไม้ที่สวนสาธารณะทำให้สวนสาธารณะมี

0: ความเป็นธรรมชาติและ3พี่น้องมีความสุขมาก
1: ๆแล้วคิดว่าจะแต่งยังไงต่อไปลูก
2: ย
1: ัง
2: ค
1: ิ
2: ดไม่ออก
1: ยังคิดไม่ออกโอเคเราไปดูนะว่าบรรยากาศหรือว่าการปลูกต้นไม้เนี่ยจะให้ประโยชน์อะไรกับเราได้บ้างแล้วมีข้อคิดแทรกเข้ามาแล้วก็ความรู้สึกของ3พี่น้องเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรเมื่อที่ได้ปลูกต้นไม้แล้วนะจ๊ะอ่ะผมให้น้ำน้ำหน่อยจ้ากลุ่มสุดท้ายเชิญเลยมาภาพทะเลและนกสีขาวที่บินอยู่กับดวงที่ยิ้มแฉ่งแตงกวาเหรอลูกมา
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงบุญญาพรสุนบวบชื่อเล่นชื่อแตงกวาค่ะ
1: จ้าหนูแตงกวาอย่างไร
3: มีวันหนึ่งเพื่อนชื่อวันกายเมฆนโมบินพากันไปเก็บขยะที่ทะเลเขามีความสุข
1: แล้วไงต่อคิดว่าจะแต่งยังไงต
3: ่อมากมากค
1: ่
3: ะ
1: มากมากค่ะแล้วยังไงต่อลูกหนูมีแค่นี้เองนะเนี่ยมาให้คุณแค่3บรรทัดเองแล้วเนื้อเรื่องต่อล่ะตอนนี้มีแค่พากันไปเก็บขยะที่ทะเลทำไมถึงจะต้องเก็บขยะเพราะว่าทะเลมีคนมาทิ้งขยะมาเที่ยวใช่ไหมแล้วก็ทิ้งขยะหนูก็เลยคิดว่าอะไรควรจะ
3: เก็บขยะ
1: ช่วยกันเก็บขยะอะไรเงี้ยไปคิดต่อนะให้มีข้อคิดนิดนึงให้มีเรื่องขึ้นมานิดนึงนะจ๊ะอ่ะดีมากจ้ายิ้มหวานอย่างเดียวเอาไปเลยลูกเก่งบอกเพื่อนหน่อยจ้ายอดเยี่ยมมากๆเลยเด็กปลายทางได้ว่าอย่างไรได้เหมือนเพื่อนเพื่อนไหมเอ่ยเหมือนไหมเหมือนบ้างไม่เหมือนบ้างไม่เป็นไรแต่ตอนนี้ขอเสียงปรบมือกับตัวเองหน่อยจ้าให้กำลังใจตัวเองสู้แล้วเดี๋ยวเราจะมาเอาเรื่องที่เพื่อนๆเขียนวันนี้มาให้เพื่อนๆได้อ่านกันว่าเพื่อนแต่งว่าอย่างไรไปบ้างแต่วันนี้เวลาหมดเวลาก็ต้องบอกสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปในเรื่องของใบความรู้ที่3เรื่องมาตราในภาษาไทย2ใบงานที่5เรื่องการอ่านและการเขียนคำมาตราในภาษาไทยและสิ่งที่3เด็กๆปลายทางฟังให้ดีต้นทางฟังให้ดีสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือฝาขวดน้ำขวดละโอ้ไม่ใช่คนละ10ฝาทำไมถึงต้องเตรียมฝาขวดน้ำไหนลองทายสิลูกเราจะเล่นเกมบิงโก้แน่นอนฝาขวดน้ำไม่ใช่เธอกินเสร็จแล้วเธอก็ยกมาเลยเปียกๆเธอต้องไปล้างทำความสะอาดก่อนไปตักให้แห้งแล้วก็นำมานะใครจะนำมามากกว่า10ฝาได้ไหมได้เลยจ้ามาเผื่อเพื่อนได้นะจ๊ะอย่าลืมในชั่วโมงถัดไปคนละ10ฝาปลายทางเตรียมมาด้วยนะครับเพราะว่าครั้งถัดไปเราจะเรียนในเรื่องของมาตราในภาษาไทยแม่กอกาแม่กงแม่กมแม่เกยและแม่เกลแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้ขอให้เด็กๆทุกคนต้นทางและปลายทางสุขภาพร่างกายแข็งแรงและโชคดีนะครับสวัสดีครับ
4: นักเรียนทั้งหมดของกองเขาลง

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียน

0: ช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด4ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

เรามาคุยกันถึงในเรื่องของการข่วนทำลายล้างกันก่อนนะคะซึ่งปกติแมวเป็นนักล่าเนี่ยเขามีเขี้ยวเล็บเพราะนั้นเขาจะข่วนเพื่อให้เล็บเขามีความคมอยู่ตลอดเวลาทีนี้ไปข่วนที่ไหนไปข่วนสิ่งที่เราไม่ต้องการให้ข่วนใช่ไหมคะเราไม่สามารถลดพฤติกรรมตรงนี้ได้ไม่สามารถจัดการให้มันหายไปได้แต่เราสามารถเช่นเราจะต้องมีที่ข่วนต่างหากให้ใช่ไหมคะหรือเราอาจจะต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องไม้เครื่องมือที่จะป้องกันเฟอร์นิเจอร์หรือขาโต๊ะขาตู้หรือบริเวณที่เราไม่ต้องการให้เขาข่วนบริเวณนั้นนะคะหรือบางทีการที่เราทำเสียงดังทันทีที่เขาข่วนมันก็จะเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจของเขาไม่ให้ข่วนตรงนั้นได้แต่การตีไม่ได้ช่วยนะคะยิ่งจะทำให้แมวกลัวแล้วก็บางทีไม่เข้าหาเจ้าของแล้วเกิดความกลัวขึ้นมาอย่างถาวรได้นะคะเพราะนั้นเราก็ต้องหาอย่างอื่นมาทดแทนส่วนในเรื่องของการฉี่ที่ผิดปกติเนี่ยเราต้องดูว่ากระบะทรายเขาอะโอเคไหมจำนวนเพียงพอไหมนะคะทรายที่มีเขาชอบหรือเปล่าหรืออยู่ในที่ที่เขาสามารถเดินเข้าไปฉี่ได้อย่างสบายใจและมีความเป็นส่วนตัวด้วยไหมนะคะเพราะบางตัวเนี่ยถ้ามีแมวเยอะหลายตัวแต่จำนวนกระบะทรายนี้ไม่พอเอาง่ายๆคือจำนวนแมวบวกไปอีกหนึ่งจะเป็นจำนวนของกระบะทรายนะคะแล้วก็เลือกทรายที่เหมาะสมต้องลองดูว่าเขาชอบอะไรอันนี้ก็จะช่วยได้นะคะพอถึงวัยหนึ่งที่เขาสู่วัยเจริญพันธุ์เนี่ยเขาก็จะต้องมีการร้องเหงาแล้วก็พยายามที่จะออกไปหาตัวผู้หรือตัวเมียก็แล้วแต่ปัญหาพฤติกรรมในการที่เหมือนเขาร้องเสียงดังนะคะเราสามารถจัดการได้โดยการทำหมันหรือตอนตั้งแต่จริงๆจะให้เหมาะสมคือตอนตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นสัตว์ครั้งแรกนะคะเพราะว่าอันนี้จะช่วยลดปัญหาทั้งในเรื่องของพฤติกรรมตรงนี้ด้วยและลดปัญหาในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของความเจ็บป่วยหลายๆอย่างเช่นเนื้องอกเต้านมมะเร็งเต้านมหรือเป็นพวกมดลูกอักเสบมดลูกเป็นหนองพวกนั้นได้นะคะแล้วก็

ช่วยลดปัญหาการเกิดการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์การที่เราเข้าใจแมวนะคะว่าไม่เหมือนสัตว์อื่นมันก็จะทำให้เราสามารถเข้าใจว่าเขาเป็นยังไงด้วยความเอาใจใส่ที่เรามีด้วยเวลาที่เรามีให้จะทำให้เราสามารถสังเกตความผิดปกติได้อย่างทันท่วงทีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ตะขาบปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางด้วยนะคะในวันนี้มาพบกับคุณครูอุบลพันอ้นนะคะในรายวิชาสังคมศึกษานะคะและในวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนกันเรื่องประเภทของภาษีจากครั้งที่แล้วภาษีคืออะไรนักเรียนทราบหรือยังคะไหนใครทราบไม่เอ่ยว่าภาษีคืออะไรจากที่เราเรียนไปแล้วภาษีคือเงินอะไรเอ่ยเงินที่ได้จากประชาชนแล้วรัฐบาลนำเงินจ่ายภาษีจากประชาชนเอามาทำอะไรเอ่ยคะนักเรียนเอามาทำอะไรบ้างนำมาพัฒนาประเทศถือว่านักเรียนยังจำกันได้อยู่นะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางล่ะคะยังจำได้หรือเปล่าว่าภาษีคืออะไรแล้วภาษีมาจากไหนภาษีมาจากเงินที่ประชาชนต้องจ่ายให้กับใครนะคะนักเรียนให้กับรัฐบาลเพื่อนำไปพัฒนาประเทศใช่ไหมคะในเรื่องของสร้างอะไรเอ่ยสร้างอะไรโรงเรียนโรงพยาบาลอะไรอีกคะสะพานอะไรอีกสวนสาธารณะบ้านพักคนชราแล้วมามาสร้างอะไรอีกคะนักเรียนไฟฟ้านั่นเองนะคะแล้วประเภทของภาษีมีกี่ประเภทคะตอบดังๆหน่อยค่ะนักเรียนประเภทที่1คือประเภทที่2ล่ะคะเก่งมากค่ะนักเรียนแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบกันได้หรือเปล่าถ้าตอบได้นักเรียนสามารถร่วมตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้นะคะและในวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนกันเรื่องประเภทของภาษีเราจะได้รู้กันว่าภาษีมีกี่ประเภทแล้วมีอะไรบ้างนะคะสำหรับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะคะ1คือบอกประเภทของภาษีได้2นะคะนักเรียนต้องวิเคราะห์ประเภทของการจัดเก็บภาษีได้และ3นะคะเห็นความสำคัญของการเสียภาษีประเภทต่างๆด้วยนะคะในวันนี้ก่อนอื่นครูทบทวนก่อนนะคะว่าภาษีคือเงินที่รัฐบาลบังคับเก็บจากประชาชนที่มีรายได้ใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นภาษีทางตรงหรือภาษีทางอ้อมเราทุกคนก็ล้วนจะต้องจ่ายภาษีด้วยกันทั้งหมดเลยใช่ไหมคะถ้าหากว่านักเรียนโตขึ้นไปนักเรียนประกอบอาชีพทำงานมีเงินเดือนนักเรียนต้องเสียภาษีไหมคะ yeah. ต้องเสียภาษีให้กับรัฐบาลเพื่อนำเงินภาษีไปทำอะไรเอ่ยไปพัฒนาประเทศให้เกิดความสะดวกสบายให้กับประชาชนนะคะไม่ว่าจะเป็นสะพานถนนหรือสวนสาธารณะโรงเรียนโรงพยาบาลต่างๆนะคะต่อมาความสำคัญของภาษีนะคะนักเรียนก็คือนำไปพัฒนาประเทศในด้านต่างๆนั่นเองและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศให้มีคุณภาพชีวิตที่ทำไมคะดีขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็เกิดความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตมากขึ้นนะคะภาพแรกเป็นภาพอะไรไหนใครรู้บ้างเอ่ยใบอะไรใบเสร็จนักเรียนเคยไปห้างสรรพสินค้ากับผู้ปกครองไหมเอ่ยไหนใครเคยไปห้างสรรพสินค้ากับผู้ปกครองบ้างแล้วเวลาเราจ่ายเงินเราจะได้รับใบเสร็จไหมคะแล้วนักเรียนเคยสังเกตในใบเสร็จไหมเอ่ยว่าเราต้องจ่ายอะไรด้วยจ่ายอะไรคะเราไปซื้อของจากห้างสรรพสินค้าเราจ่ายค่าซื้อของไปแล้วและในบินใบเสร็จเราต้องจ่ายอะไรด้วยคะนักเรียนจ่ายภาษีด้วยนะคะหลังจากชั่วโมงนี้ไปถ้าใครไปห้างสรรพสินค้ากับผู้ปกครองลองสังเกตดูในใบเสร็จนะคะเราจะต้องมีการจ่ายภาษีด้วยแล้วภาษีนั้นเรียกว่าภาษีอะไรคะภาษีมูลค่าเรียกว่าภาษีมูลค่าเพิ่มนั่นเองนะคะนี่คือใบเสร็จจากที่เราเคยเห็นที่ไหนคะนักเรียนที่ไหนคะ ห้างสรรพสินค้านั่นเองในใบเสร็จก็จะประกอบไปด้วยราคาของสินค้าที่เราซื้อใช่ไหมคะนอกจากมีราคาแล้วยังเก็บค่าภาษีที่เรียกว่าภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยนะคะให้นักเรียนจำไว้ว่าการที่เราไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าหลังจากที่เราจ่ายเงินค่าสินค้าหรือบริการต่างๆไปแล้วเรายังต้องมีการจ่ายอะไรอีกคะนักเรียน
1: ภาษีมูลค่าเพิ่ม
0: ภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยจ่ายให้กับใครคะจ่ายให้กับรัฐบาลเพื่อนำเงินภาษีของเราไปทำอะไรคะนำเงินภาษีของเราไปทำอะไรเอาไปพัฒนาประเทศใช่ไหมคะเพื่อนำเงินภาษีที่จ่ายเนี่ยไปพัฒนาประเทศอาถามอีกหนึ่งครั้งภาษีที่เราไปซื้อของจากห้างสรรพสินค้าเรียกว่าภาษีอะไรนะคะนักเรียนดังๆอีกหนึ่งครั้งค่ะ
1: ภาษีมูลค่าเพ
0: ิ่
1: ม
0: เรียกว่าภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีที่เรียกเก็บจากการที่เราไปซื้อสินค้าหรือบริการจากห้างสรรพสินค้านะคะต่อไปนักเรียนทราบหรือไม่ว่าภาษีมีกี่ประเภทอะไรบ้างหลักๆเลยมีกี่ประเภทคะ
1: 2
0: ประเภทประเภทที่1คือ
1: ภาษ
0: ีทางตรงประเภทที่2ล่ะคะภาษีทางอ้อมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภาษีทางตรงมีอะไรบ้างและภาษีทางอ้อมมีอะไรบ้างนะคะภาษีทางตรงก็คือภาษีที่ภาครัฐจัดเก็บจากรายได้และทรัพย์สินต่างๆของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลโดยไม่สามารถผลักภาระให้กับผู้อื่นได้ภาษีทางตรงคือใครเป็นคนจ่ายโดยตรงคะตัวเราใช่ไหมคะตัวเราเป็นคนจ่ายภาษีโดยตรงไม่สามารถผลักภาระไปให้กับผู้อื่นจ่ายได้อย่างเช่นเรามีเงินเดือนอย่างที่คุณครูยกตัวอย่างไปแล้วโตขึ้นไปเราทำงานเรามีเงินเดือนใครเป็นคนจ่ายภาษีคะตัวเราเป็นคนจ่ายโดยที่เราไม่สามารถที่จะผลักภาระไปให้ผู้อื่นจ่ายแทนได้ใช่ไหมคะเรียกว่าภาษีทางเรียกว่าภาษีทางอะไรคะนักเรียนเรียกว่าภาษีทางตรงนะคะต่อมาภาษีทางตรงก็จะแบ่งเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามาดูกันสิคะว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคืออะไรคือภาษีที่เรียกเก็บจากผู้ที่มีรายได้ผู้ที่มีรายได้คือใครคะคุณพ่อคุณแม่ได้ไหมคะคุณพ่อคุณแม่มีรายได้ไหมคะมีรายได้ทำประกอบอาชีพมีเงินเดือนใช่ไหมคะมีเงินเดือนมีรายได้มีรายได้ต้องจ่ายภาษีไหมคะต้องจ่ายภาษีไหมคะจ่ายภาษีเรียกว่าภาษีอะไรเอ่ยเรียกว่าภาษีอะไรภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็คือภาษีที่เรียกเก็บจากผู้ที่มีรายได้นะคะนี่คือตัวอย่างของใบจ่ายภาษีนั่นเองนะคะถ้าโรงเรียนกลับบ้านไปลองถามคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองได้นะคะว่าจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือเปล่าหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะสำหรับคนที่มีเงินเดือนจะต้องจ่ายภาษีนี้และเมื่อนักเรียนโตขึ้นนักเรียนประกอบอาชีพมีเงินเดือนนักเรียนก็ต้องจ่ายภาษีเช่นกันนะคะนักเรียนต่อไปภาษีที่2เมื่อสักครู่นี้ภาษีอะไรนะคะนักเรียน
1: ภาษีได้บุคคลธรรมดา
0: ภาษีอะไรนะคะ
1: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
0: เก่งมากค่ะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อมาภาษีอะไรคะนักเรียน
1: ภาษ
0: ี
1: เง
0: ิน
1: ได้น
0: ิ
1: ติ
0: บุคคลก็คือภาษีที่เรียกเก็บจากบริษัทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลคิดจากกำไรสุทธิหรือที่คำนวณตามเงื่อนไขถ้ากรณีถ้าสมมุติว่าเรามีบริษัทจัดตั้งขึ้นมา1บริษัทเราต้องจ่ายภาษีไหมคะนักเรียน
1: จ้ะ
0: เราต้องมีการจ่ายภาษีและภาษีนั้นเรียกว่าภาษีอะไรคะเรียกว่าภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะกรณีที่เราเป็นเจ้าของบริษัทแห่งหนึ่งเราสร้างบริษัทขึ้นมาเราก็ต้องมีการเสียภาษีให้กับรัฐบาลใช่ไหมคะนักเรียนแล้วภาษีนั้นเรียกว่า ภาษีเงินได้นิติบุคคลหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นภาษีเงินได้เกี่ยวกับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต่างๆนะคะอันนี้เป็นภาษีแตกต่างจากข้อที่1มั้ยคะแตกต่างข้อที่1คือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคือภาษีที่ทุกคนที่มีเงินเดือนต้องทําไม
1: จ่าย
0: ต้องจ่ายต่อมาอันนี้ภาษีเงินได้ภาษีเงินได้นิติบุคคลกรณีที่เราเป็นเจ้าของบริษัทใช่ไหมคะเราก็ต้องมีการเสียภาษีเหมือนกันแต่เสียภาษีในที่นี้คือภาษีอะไรภาษีอะไรคะภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะต่อไปภาษีที่3ภาษีอะไรเอ่ยไหนลองอ่านสิคะ
1: ภาษ
0: ีบำรุงท้องที่คือภาษีที่เรียกเก็บจากผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินตามจำนวนที่ดินที่มีอยู่สมมติคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองของเราประกอบอาชีพทำไร่ทำนาแล้วมีนามีสวนมีไร่เป็นของตนเองต้องจ่ายภาษีไหมคะนักเรียน
1: จ่าย
0: ต้องจ่ายภาษีไหมเอ่ย
1: จ่าย
0: ต้องมีการจ่ายภาษีแต่การจ่ายภาษีในลักษณะนั้นเรียกว่าภาษีบำรุงท้องที่นะคะจะเป็นภาษีที่เรียกเก็บจากผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินนะคะเช่นคุณพ่อนะคะทำนาอยู่1ไร่แล้วคุณพ่อต้องจ่ายภาษีไหมคะใน1ไร่ที่คุณพ่อทำนาอยู
1: ่
0: นักเรียนคิดว่าต้องจ่ายไหมต้องจ่ายนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะลองคิดไปพร้อมๆกับคุณครูแล้ว

0: รียนต้นทางด้วยนะคะในกรณีที่สมมติว่าคุณพ่อทำนาอยู่หนึ่งไร่แล้วเมื่อถึงกำหนดเวลาคุณพ่อก็ต้องไปจ่ายภาษีไหมคะ
1: จ
0: ่ายแล้วเรียกว่าภาษีอะไรคะนักเรียน
1: ภาษีบำรุงท้องที่
0: เรียกว่าภาษีบำรุงท้องที่ก็คือภาษีที่เรียกเก็บจากผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินนั่นเองก็คือใครคะคุณพ่อที่ว่าเป็นเจ้าของที่ดินทำนาทำไร่ทำสวนเป็นของตนเองนะคะต่อไปภาษีที่4เรียกว่าภาษีอะไรคะนักเรียน
1: ภาษ
0: ีโรงเรือนก็คือภาษีที่เรียกเก็บจากเจ้าของที่มีโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นให้เช่าอันนี้ให้เช่ากรณีถ้าสมมุติเพื่อนเราชื่อน้ำหนาวสมมุติเพื่อนเราชื่อน้ำหนาวใช่ไหมคะมีหอพักให้เช่าแล้วน้ำหนาวต้องจ่ายภาษีไหมคะนักเรียน
1: จ่าย
0: แล้วภาษีนั้นเรียกว่าภาษีอะไรเอ่ยเรียกว่าภาษีโรงเรือนแล้วถ้าสมมุตินักเรียนปลายทางหรือนักเรียนต้นทางมีบ้านพักให้เช่าหลายหลังเลยเป็นสิ่งปลูกสร้างหลายหลังเลยเราต้องจ่ายภาษีพวกนี้ไหมคะนักเรียน
1: จ
0: ่
1: าย
0: จ่ายแล้วเรียกว่าภาษีอะไรเอ่ย
1: ภาษีโรงเรือน
0: เรียกว่าภาษีโรงเรือนนะคะภาษีโรงเรือนก็คือภาษีที่เรียกเก็บจากเจ้าของที่มีโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างให้เช่าใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นหอพักหรือบ้านพักต่างๆนะคะนักเรียนทั้งหมดนี้เป็นภาษีทางตรงหรือทางอ้อมคะ
1: ภาษ
0: ี
1: ทางตรง
0: ภาษีทางอะไรคะ
1: ทางตรง
0: เก่งมากค่ะนักเรียนทั้งหมดนี้เรียกว่าภาษีทางตรงนะคะต่อมาเราจะมาดูภาษีทางอ้อมกันนะคะนักเรียนภาษีทางตรงเมื่อสักครู่นี้นักเรียนทราบไปแล้วใช่ไหมคะต่อมาเรามาดูภาษีทางอ้อมภาษีทางอ้อมเป็นภาษีที่ผลักภาระให้ผู้อื่นชำระแทนเช่นภาษีที่เรียกเก็บจากผู้บริโภคแทนผู้ผลิตหรือผู้ขายนั่นเองตัวอย่างเช่นอัตราค่าโทรศัพท์พื้นฐานต่อเดือน100บาทใช่ไหมคะอัตราภาษีก็กี่เปอร์เซ็นต์คะนักเรียน
1: 7%
0: แล้วต้องจ่ายทั้งหมดกี่บาท107บาทในกรณีที่เราใช้โทรศัพท์มือถือใช่ไหมคะเราต้องจ่ายรายเดือนเดือนละกี่บาทคะ107บาท107บาทนี่มีค่าอะไรบ้างก็คือค่าโทรศัพท์พื้นฐานของเราอยู่แล้ว100บาทแล้วเราก็ต้องจ่ายค่าภาษีอีก 7% รวมทั้งหมดเราต้องจ่ายกี่บาทคะ107บาทนั่นเองเป็นการจ่ายภาษีทางอ้อมเก่งมากค่ะนักเรียนต่อมาการจ่ายภาษีทางอ้อมนะคะอย่างที่หนึ่งคือภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อสักครู่นี้ที่คุณครูยกตัวอย่างไปแล้วภาษีมูลค่าเพิ่มเราจะเจอได้จากการที่เราไปไหนบ้างคะนักเรียน
1: ห้างสรรพสินค้า
0: ใช่ไหมคะไปห้างสรรพสินค้าหรือไปซื้อของซื้อน้ำซื้ออาหารก็เช่นกันนะคะเราก็ต้องจ่ายภาษีเรียกว่าภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มก็คือภาษีที่เรียกเก็บจากการซื้อสินค้าและบริการจากหลังจากชั่วโมงนี้ไปให้นักเรียนลองสังเกตนะคะหลังจากที่นักเรียนไปเข้าซื้อสินค้าและบริการที่ห้างสรรพสินค้าต่างๆนักเรียนลองสังเกตในใบเสร็จนะคะว่ามีจ่ายค่าภาษีมูลค่าเพิ่มหรือเปล่านะคะฝากให้นักเรียนลองสังเกตดูด้วยอ่ะต่อไปภาษีที่2เรียกว่าภาษีอะไรคะ
1: ภาษ
0: ีสรรพสามิตนะคะคือภาษีที่กฎหมายกำหนดให้กรมสรรพสามิตเรียกเก็บจากสินค้าที่นำเข้าอย่างเช่นน้ำหอมบุหรี่นะคะหรือว่ามีอะไรอีกคะมีน้ำหอมมีบุหรี่มีอะไรอีกในใครทราบบ้างน้ำหอมบุหรี่มีอะไรอีกไหนลองดูป้ายฝั่งนู้นสิคะมีอะไรอีกเอ่ยน้ำหอมมีแล้วบุหรี่มีแล้วอะไรอีกคะมีเพื่อนตอบสุรานะคะสินค้าเหล่านี้จะต้องจ่ายภาษีสรรพสามิตนะคะให้นักเรียนจำไว้หลักๆเลยจะมีอยู่

0: ่เพียงไม่กี่อย่างนะคะอย่างเช่นอะไรบ้างนะคะบุหรี่น้ำหอมอะไรเอ่ยสุรานั่นเองเป็นสินค้านำเข้าโดยที่เราต้องจ่ายเป็นภาษีที่เรียกว่าภาษีสรรพสามิตนั่นเองภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสรรพสามิตเป็นภาษีทางตรงหรือทางอ้อมคะนักเรียนเป็นภาษีทางอ้อมเพราะว่าเป็นการผลักภาระให้กับผู้อื่นเป็นคนจ่ายใช่ไหมคะใช่โดยที่เราไม่ต้องจ่ายโดยตรงนั่นเองต่อไปนะคะเป็นคำถามนักเรียนพร้อมหรือยังคะพร้อมไม่เอ่ยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราลองมาตอบคำถามกันแล้วเดี๋ยวสักครู่เราจะมาทำกิจกรรมกันนะคะนักเรียนปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเอามือจับหัวเอามือจับหูเอามือจับไหล่เอามือวางบนโต๊ะแล้วนั่งตัวตรงนะคะนักเรียนมาดูคำถามชวนคิดกันเลยนะคะคำถามในข้อที่1ใครเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีคะนักเรียนใครคะตัวเราหรือเรียกอีกอย่างว่าประชาชนนั่นเองนะคะหรือผู้ที่มีรายได้ทุกคนเลยนะคะในขณะที่ถ้าหากว่าตัวเราโตขึ้นแล้วเราทำงานมีเงินเดือนเราก็ต้องทำไมคะนักเรียนเราก็ต้องจ่ายภาษีเก่งมากค่ะต่อไปข้อต่อคะเพราะเหตุใดผู้มีรายได้ทุกคนจึงมีหน้าที่เสียภาษีคะเพราะอะไรเพราะว่าเรามีรายได้แล้วยังไงอีกเราต้องเอาไปทำอะไรนำไปพัฒนาประเทศดูสิคะเพื่อนำมาพัฒนาประเทศถูกต้องนะคะแล้วนักเรียนปลายทางตอบถูกกันหรือเปล่าสามารถร่วมตอบคำถามไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้นะคะต่อไปคำถามข้อต่อไปยกตัวอย่างสินค้าหรือสิ่งที่ได้จากการเสียภาษีของประชาชนสิ่งที่ได้จากการเสียภาษีของประชาชนที่นำมาพัฒนาประเทศให้เกิดความสะดวกสบายกับประชาชนมีอะไรบ้างคะ
1: ภาษีโรงเรือน
0: มีอะไรบ้างคะสิ่งที่นำมาพัฒนาประเทศให้ประชาชนเกิดความสะดวกสบายมีอะไรบ้างที่เรามาอะไรคะโรงเรียนมีอะไรอีก
1: โรงพยาบาล
0: ส่วนสาธารณะอะไรอีกคะบ้านพักคนชราสะพานน้ำประปาได้ไหมคะถนนได้ไหมได้นะคะนักเรียนปลายทางสามารถร่วมตอบคำถามไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้นะคะสิ่งที่ได้จากการเสียภาษีของประชาชนก็มีถนนไฟฟ้าโรงเรียนของรัฐบาลหรือโรงพยาบาลส่วนสาธารณะบ้านพักคนชราใช่ไหมคะจากที่เราเรียนกันไปแล้วในชั่วโมงที่แล้วต่อมาข้อต่อมานะคะข้าราชการพนักงานบริษัทจะต้องเสียภาษีใดให้แก่รัฐบาลคะภาษีอะไรภาษีเงินได้อะไรเอ่ยมีเพื่อนตอบค่ะภาษีอะไรคะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาถูกต้องนะคะต่อมาข้อต่อมานะคะถ้านักเรียนซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าจะต้องเสียภาษีใด
2: ภาษ
0: ีใดคะ
2: ภาษีน้ำ
0: ไหนตอบดังๆให้คุณครูชื่นใจหน่อยสิคะว่าถ้านักเรียนซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าจะต้องเสียภาษีใด
2: ภาษีมูลค่าเพิ่ม
0: ถูกต้องค่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยดังๆค่ะเก่งมากนะคะนักเรียนต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดกันรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาร่วมเล่นกิจกรรมกับไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางนะคะนักเรียนพร้อมไหมคะนักเรียนปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเอามือจับหัวเอามือจับหูเอามือจับไหล่ นั่งตัวตรงเอามือวางบนโต๊ะเรามาฟังคำชี้แจงของกิจกรรมกันนะคะกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดในวันนี้คือกิจกรรมเสียภาษีประเภทใดกันแน่ภาษีมีกี่ประเภทนะคะนักเรียน
1: 2
0: ประเภทคือภาษีทางตรงและภาษีทางอ้อมภาษีทางตรงมีอะไรบ้างภาษีทางอ้อมมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคำชี้แจงของกิจกรรมนะคะ1คือครูเนี่ยจะให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ที่กำหนดให้ว่าบุคคลที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้จะต้องเสียภาษีประเภทใดนะคะส่วนข้อที่2ครูจะมีแผ่นป้ายข้อสถานการณ์ให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์นะคะส่วนข้อที่3ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาเลือกแผ่นป้ายว่าสถานการณ์ที่ครูกำหนดให้จะต้องเสียภาษีประเภทไหนให้ตรงกันกับสถานการณ์พร้อมไหมคะนักเรียนพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งถ้าพร้อมแล้วเรามาร่วมอ่านสถานการณ์พร้อมๆกันดังๆเสียงดังฟังชัดนะคะนักเรียนปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งนักเรียนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราดูสถานการณ์ที่1อ่านพร้อมๆกันเสียงดังฟังชัดค่ะนักเรียนสถานการณ์ที่1คือ
2: แนนี่มีหอพ
0: ัก
2: ให้นักศ
0: ึ
2: กษาเช่า
0: แนนนี่มีหอพักให้นักศึกษาเช่าต่อไปสถานการณ์ที่2ค่ะแก้วซื้อโทรทัศน์จากห้างสรรพสินค้าต่อไปสถานการณ์ที่3ค่ะ
2: ร้านมอมีรายได้จากการทำงานประจำ
0: น้ำมนมีรายได้จากการทำงานประจำต่อไปสถานการณ์ที่4
2: น้ำตาลเป็นผู้จำหน่ายสุรา
0: น้ำตาลเป็นผู้จำหน่ายสุราต่อไปสถานการณ์ที่5ค่ะ
2: แพเป็นเจ้าของที่ดินแถวตลิ่งชัน
0: แพเป็นเจ้าของที่ดินแถวตลิ่งชันต่อไปนะคะสถานการณ์ที่6พร้อมไหมคะนักเรียนสถานการณ์ที่6ค่ะ
2: มอสเป็นผู้จำหน่ายน้ำหอม
0: มอสเป็นผู้จำหน่ายน้ำหอมต่อไปสถานการณ์ที่7ค่ะ
2: นายซื้อทุเรียนจากห้างสรรพสินค
0: ้
2: า
0: น้ำทิพย์ซื้อตู้เย็นจากห้างสรรพสินค้าต่อไปสถานการณ์ที่8ค่ะ
2: มะปรางเป็นผู้จำหน่ายบุหรี
0: ่มะปรางเป็นผู้จำหน่ายบุหรี่ต่อไปนะคะสถานการณ์ที่9ค่ะ
2: แฮรี่เกิร์ลบริษัทหน้าหน้าหุ้นส่วนจำกัด
0: แฮรี่เปิดบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดค่ะและสถานการณ์ที่10สถานการณ์สุดท้ายค่ะ
2: นายเป็นเจ้าของที่ดินแถวชลบุรี
0: สถานการณ์สุดท้ายคือหนูนาเป็นเจ้าของที่ดินแถวชลบุรีนะคะนักเรียนทีนี้ครูขอตัวแทนกลุ่มนะคะเดี๋ยวเราจะมาจับคู่สถานการณ์กันว่าแต่ละสถานการณ์จะต้องเสียภาษีประเภทไหนพร้อมไหมคะนักเรียนปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งนักเรียนลองดูสถานการณ์ที่1ไหนกลุ่มไหนจะส่งตัวแทนมาคะเอามือวางบนโต๊ะค่ะกลุ่มไหนยกมือก่อนให้ออกมาก่อนนะคะสถานการณ์ที่1น่าจะต้องเสียภาษีประเภทไหนยกมือค่ะขอตัวแทนกลุ่มที่5ค่ะเราลองมาจับคู่สถานการณ์เลยว่าสถานการณ์ที่1จะต้องจ่ายภาษีประเภทไหนคะนักเรียนติดข้างๆเลยนักเรียนคิดว่าเพื่อนไหมแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดว่าเพื่อนจับคู่สถานการณ์ถูกไหมต่อไป สถานการณ์ที่2

0: นั่งที่ค่ะเอามือวางบนโต๊ะนะคะนักเรียนต่อไปสถานการณ์ที่2พร้อมไหมคะยกมือค่ะขอตัวแทนกลุ่มที่2ค่ะสถานการณ์ที่2ควรจะต้องเป็นการจ่ายภาษีประเภทไหนคะนักเรียนนักเรียนคิดว่าเพื่อนตอบถูกไหมเอ่ยตอบถูกไหมถูกต้องนะคะเชิญนั่งค่ะต่อไปสถานการณ์ที่3ยกมือค่ะขอตัวแทนกลุ่มที่1ค่ะตัวแทนกลุ่มที่1ค่ะหัวหน้าห้องได้ค่ะน้ำมนต์มีรายได้จากการทำงานประจำต้องเสียภาษีประเภทไหนคะภาษีประเภทไหนเอ่ยบุคคลธรรมดาไหมต้องเสียภาษีประเภทบุคคลธรรมดาเพื่อนตอบถูกไหมตอบถูกไหมคะต่อไปสถานการณ์ที่4พร้อมไหมคะนักเรียนเอามือวางบนโต๊ะยกมือค่ะขอตัวแทนกลุ่มที่3ค่ะสถานการณ์ที่4น้ำตาลเป็นผู้จำหน่ายสุราต้องเสียภาษีประเภทไหนคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะดูไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางหรือทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้นะคะนักเรียนคิดว่าถูกไหมคะนักเรียนถูกต้องนะคะเก่งมากเชิญนั่งค่ะต่อไปสถานการณ์ที่5นะคะแพลวเป็นเจ้าของที่ดินแถวตลิ่งชันควรจะต้องจ่ายภาษีประเภทไหนยกมือค่ะขอตัวแทนกลุ่มที่5ค่ะต้องจ่ายภาษีประเภทไหนคะนักเรียนเป็นเจ้าของที่ดินที่ดินต้องเป็นภาษีอะไรที่ดินต้องเป็นภาษีอะไรภาษีบำรุงท้องที่ถูกไหมคะนักเรียนถูกต้องนะคะเชิญนั่งค่ะต่อไปสถานการณ์ต่อไปเอามือวางบนโต๊ะก่อนสถานการณ์ต่อไปคือมอสเป็นผู้จำหน่ายน้ำหอมกลุ่มไหนพร้อมกลุ่มที่1ยกมือก่อนค่ะตัวแทนกลุ่มออกมาค่ะมาดูสิคะว่ามอสเป็นผู้จำหน่ายน้ำหอมต้องเสียภาษีประเภทไหนคะภาษีสรรพสามิตนักเรียนคิดว่าถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องปรบมือให้เพื่อนด้วยนะคะต่อไปสถานการณ์ที่7น้ำทิพย์ซื้อตู้เย็นจากห้างสรรพสินค้าน่าจะต้องเป็นการจ่ายภาษีประเภทไหนคะเอามือลงค่ะยกมือขอตัวแทนกลุ่มที่2ค่ะออกมาค่ะตัวแทนกลุ่มที่2น้ำทิพย์ซื้อตู้เย็นจากห้างสรรพสินค้าต้องจ่ายภาษีประเภทไหนคะห้างสรรพสินค้าใช่ค่ะต่อไปถูกต้องไหมคะนักเรียนถูกต้องเชิญนั่งค่ะต่อไปมะปรางเป็นผู้จำหน่ายบุหรี่ต้องจ่ายภาษีประเภทไหนขอตัวแทนกลุ่มที่4ค่ะมะปรางเป็นผู้จำหน่ายบุหรี่ต้องจ่ายภาษีประเภทไหนคะดีบุหรี่ต้องจ่ายต่อไปดูสถานการณ์ต่อไปเลยนะคะติดถูกต้องนะคะนักเรียนสถานการณ์ต่อไปแพรลี่เปิดบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดต้องจ่ายภาษีประเภทไหนคะนักเรียนขอตัวแทนกลุ่มที่1ค่ะต้องจ่ายภาษีประเภทไหนเอ่ยต่อมาสถานการณ์สุดท้ายนะคะเชิญนั่งค่ะหนูนาเป็นเจ้าของที่ดินแถวชลบุรีต้องจ่ายภาษีประเภทไหนเอามือลงก่อนค่ะขอเลขที่1ค่ะเลขที่1ค่ะต้องจ่ายภาษีประเภทไหนเชิญค่ะภาษีอะไรคะนักเรียนอ่านพร้อมๆกันสิคะ
1: บำรุงท้องที่
0: ต้องจ่ายภาษีบำรุงท้องที่เพราะว่าหนูนาเป็นเจ้าของ

ที่ดินนะคะเชิญนั่งค่ะนักเรียนลองดูสิคะว่าเพื่อนๆของเราตอบถูกกันไหมคะนักเรียนถูกไหมคะถูกต้องนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบเหมือนกับนักเรียนต้นทางหรือเปล่านะคะถ้าตอบถูกนะคะตอบ

ค่ะนักเรียนเงียบเสียงนะคะและชุดกิจกรรมในวันนี้นะคะเราจะมาร่วมกันทำใบงานที่2นะคะนักเรียนเรื่องประเภทของภาษีพร้อมไหมคะนักเรียนถ้าพร้อมแล้วนักเรียนเปิดชุดกิจกรรมใบงานที่2เรื่องประเภทของภาษีนะคะและให้นักเรียนทำใบงานที่2ส่วนคุณครูปลายทางนะคะคุณครูช่วยดูแลเรื่องชุดกิจกรรมของนักเรียนและอ่านคำชี้แจงให้นักเรียนฟังแล้วเดินดูการทำงานของนักเรียนและให้คำแนะนำนักเรียนด้วยค่ะนักเรียนมาดูคำชี้แจงในใบงานที่2เรื่องประเภทของภาษีกันนะคะคำชี้แจงคือให้นักเรียนอธิบายประเภทของภาษีต่างๆดังต่อไปนี้นะคะลองดูในใบงานสิคะว่ามีภาษีอะไรบ้างมีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีสรรพสามิตภาษีโรงเรือนและภาษีศุลกากรถ้านักเรียนพร้อมแล้วลงมือทำใบงานได้เลยค่ะ

ของที่ห้างสรรพสินค้า

ชาชน

0: ถ้านักเรียนเรียบร้อยแล้วหรือนักเรียนคนใดที่กำลังทำอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันเฉลยใบงานพร้อมๆกันนะคะนักเรียนแล้วนักเรียนลองดูใบงานของคุณครูนะคะที่คุณครูเฉลยแล้วดูของนักเรียนสิคะว่าตรงกันไหมตรงหรือไม่ตรงอย่างไรนะคะให้นักเรียนจดเพิ่มเติมลงไปได้นะคะนักเรียนแล้วเราจะมาเฉลยใบงานกันนะคะเฉลยใบงานที่2นะคะในเรื่องประเภทของภาษีนักเรียนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาร่วมดูเฉลยใบงานพร้อมๆกันนะคะนักเรียนแล้วนักเรียนสามารถจดเพิ่มเติมจากเฉลยของคุณครูลงในใบงานของนักเรียนได้นะคะภาษีที่1คือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะนักเรียนก็คือภาษีที่รัฐบาลเนี่ยเรียกเก็บโดยตรงจากผู้ที่มีรายได้นะคะนักเรียนต่อไปภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีเงินได้นิติบุคคลก็คือภาษีที่รัฐบาลเรียกเก็บจากบริษัทหรือห้างร้านที่ดำเนินการทางธุรกิจนั่นเองนะคะนักเรียนเรียกว่าภาษีเงินได้นิติบุคคลต่อมานะคะนักเรียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะภาษีมูลค่าเพิ่มก็คือภาษีที่รัฐบาลเก็บจากผู้ที่บริโภคหรือใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันอย่างที่เราได้ยกตัวอย่างไปแล้วใช่ไหมคะภาษีเงินมูลค่าเพิ่มเราจะเห็นได้จากที่เราไปไหนคะไปซื้อของที่ไหนคะห้างสรรพสินค้าหรือซื้อน้ำซื้ออาหารต่างๆนะคะต่อมาภาษีสัมภาษามิตรนะคะก็คือเป็นภาษีที่เก็บจากสินค้าฟุ่มเฟือยอย่างเช่นเหล้าบุหรี่น้ำหอมหรือเครื่องดื่มต่างๆนะคะนักเรียนต่อมาภาษีโรงเรือนภาษีโรงเรือนคือภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆกับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องในให้กับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นหรืออย่างที่เรายกตัวอย่างไปแล้วเหมือนกับสถานการณ์ของเราเหมือนกันภาษีโรงเรือนก็คือถ้าหากว่าเพื่อนของเราสร้างหอพักหรือบ้านพักเป็นสิ่งปลูกสร้างนั่นคือต้องจ่ายเป็นภาษีโรงเรือนนะคะนักเรียนและข้อสุดท้ายคือภาษีศุลกากรก็คือภาษีที่เก็บจากสินค้านำเข้าหรือสินค้าส่งออกนั่นเองนะคะนักเรียนหลังจากที่คุณครูเฉลยไปแล้วไหนใครจดเพิ่มบ้างคะนักเรียนมีเพื่อนๆบอกว่าจดเพิ่มนิดหนึ่งนะคะดีมากค่ะนักเรียนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันเรื่องประเภทของภาษีนักเรียนพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูสรุปบทเรียนกันเลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะถ้าหากว่านักเรียนทำชุดกิจกรรมเรียบร้อยแล้วเราไปสรุปบทเรียนพร้อมๆกันเลยนะคะนักเรียนพร้อมไหมเอ่ยพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูสรุปบทเรียนกันเลยวันนี้เราเรียนเรื่องประเภทของอะไรนะคะนักเรียนประเภทของภาษีมีด้วยกันกี่ประเภทนะคะ2ประเภทคือภาษีทางตรงก็คือภาษีที่ผู้เสียภาษีต้องทําไมต้องรับภาระจ่ายภาษีโดยตรงกับภาษีทางอ้อมคือภาษีที่เก็บจากสินค้าหรือบริการจากผู้ที่ซื้อสินค้าใช่มั้ยคะภาษีทางตรงมีภาษีอะไรบ้างอ่านพร้อมๆกันสิคะนักเรียนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อมาภาษีอะไรคะ
1: ภาษ
0: ี
1: นิติบุคคล
0: ภาษีนิติบุคคลต่อมาภาษีอะไรเอ่ย
1: ภาษีบำรุงท้องที่
0: ภาษีบำรุงท้องที่ต่อมาล่ะคะภาษีอะไร
1: ภาษ
0: ีโรงเรือนทั้งหมดนี้เรียกว่าภาษีทางตรงหรือทางอ้อมคะ
1: ทาง
0: แล้วเรามาดูภาษีทางอ้อมกันนะคะภาษีที่1คือภาษีสัมภาษามิตรต่อมาเป็นภาษีอะไรคะภาษีมูลค่าเพิ่มและในชั่วโมงนี้นักเรียนก็ได้ทราบประเภทของภาษีกันไปแล้วนะคะว่ามีภาษีอะไรบ้างภาษีทางตรงก็จะมีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีนิติบุคคลภาษีบำรุงท้องที่ภาษีโรงเรือนนะคะส่วนภาษีทางอ้อมก็จะมีภาษีสรรพสามิตและภาษี

0: เองนะคะนักเรียนและในชั่วโมงต่อไปนะคะในบทเรียนครั้งต่อไปเราจะมาเรียนกันเรื่องสินค้าและบริการที่รัฐบาลจัดให้แก่ประชาชนนะคะนักเรียนส่วนสิ่งที่คุณครูปลายทางนะคะต้องเตรียมให้กับนักเรียนปลายทางนั่นก็คือใบงานที่3ค่ะในเรื่องสินค้าและบริการที่รัฐบาลจัดให้แก่ประชาชนนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วแล้วมาพบกับคุณครูได้ใหม่ในครั้งต่อไปค่ะนักเรียน
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: สวัสดีค่ะนักเรียน

ำหรับบางคนที่ไม่อยากเลี้ยงนกในกรงนะครับก็จะมีวิธีการควบคุมการบินของนกนะครับได้หลายวิธีที่ทำกันนะครับส่วนหนึ่งได้แก่การผูกโซ่แล้วก็เลี้ยงนกไว้บนคอนซึ่งวิธีนี้ไม่แนะนำเพราะว่าบ่อยครั้งนะครับที่เราเพราะว่าเวลานกตกใจนกจะบินกระชากตัวอย่างแรงทำให้เกิดขาหักเกิดการบาดเจ็บที่ขานกได้นะครับวิธีที่แนะนำนะครับได้แก่การตัดขนปีกนะครับนกก็จะไม่เจ็บนะครับแต่ก็สามารถควบคุมไม่ให้นกบินได้นะครับเวลาหูแล้วก็จะดูสวยงามนะครับแต่ว่าการตัดขนปีกนั้นเวลาเขาผัดขนใหม่ทุกปีเราก็ต้องตัดขนปีกไปทุกปีเช่นกันนะครับการจัดการประจำวันสำหรับกรงนกนะครับจุดที่สำคัญได้แก่การเปลี่ยนอาหารทุกวันนะครับอาหารที่นกกินเหลือก็ต้องเททิ้งให้หมดแล้วก็อาหารใหม่ที่ใส่เข้าไปก็ต้องเป็นอาหารใหม่ทั้งหมดนะครับถาดน้ำนะครับแม้ว่าเขาจะกินน้ำน้อยแล้วมีน้ำเหลือในถาดก็ต้องนำออกมาล้างทำความสะอาดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาล้างจานที่เราใช้กับของเราหรือจะเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อยางอ่อนก็ได้นะครับสำหรับคอนนะครับถ้าเกิดว่าเปื้อนมูลนะครับก็ควรจะนำออกมาแล้วก็เอามาล้างทำความสะอาดแล้วก็ตากแห้งนะครับส่วนของถาดนะครับที่รองรับมูลนะครับก็ต้องเอามาเทมูลทิ้งนะครับเทเศษอาหารทิ้งแล้วก็ล้างทำความสะอาดอย่างน้อยวันละครั้งหรือถ้าใช้2ครั้งต่อวันก็ดีนะครับส่วนตัวกรงนั้นนะครับสักอาทิตย์นึงเราอาจจะนำมาล้างทำความสะอาดตากแดดแล้วก็เปลี่ยนเข้าไปอยู่กรงนึงนะครับแล้วก็พักกรงนี้ไว้อาจจะใช้น้ำยาฆ่าเชื้ออย่างอ่อนก็ได้นะครับล้างทำความสะอาดกรงไว้เพื่อให้ปริมาณเชื้อในสิ่งแวดล้อมของเขาลดลงเป็นผลดีต่อสุขภาพนกนะครับเมื่อเราเลี้ยงเข้าไปได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับโรคที่เกิดในนกก็อาจจะคล้ายสัตว์ทั่วไปนะครับก็เป็นโรคที่เกิดจากระบบหายใจนะว่าจะมีน้ำมูกนะครับเป็นน้ำมูกออกมาที่จมูกให้เห็นหรือเป็นคราบเกิดกลางนะครับหรืออาการท้องเสียนะครับก็จะเป็นเหมือนสัตว์อื่นๆก็คือจะมีลักษณะของมูลที่ค่อนข้างเหลวนะครับมีการถ่ายพุ่งออกมาหรือว่าอาจจะมีลักษณะของมูลที่เปื้อนรอบๆขนที่รอบก้นของเขานะครับก็สามารถสังเกตได้นอกจากนั้นนะครับถ้านกเครียดนะครับก็จะมีลักษณะของการดึงขนตัวเองนะครับหรือว่ากัดแทะสิ่งต่างๆก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ดูแล้วว่านกเขามีอาการเครียดนะครับถ้านกป่วยในภาพรวมนะครับลักษณะของนกก็คือมีตาหลีปลือนะครับมีขนยุ่งหยองนะครับขนอาจจะฟูนิดนึงก็คือเหมือนกับขนลุกนะครับถ่ายเหลวนะครับบางครั้งเขาจะไม่มีแรงในการเกาะคอนเมื่อเขาเกาะคอนนะครับเขาอาจจะเอาท้องเข้ามาพักที่คอนเพราะว่าแรงที่ขาเขาจะไม่ค่อยดีนะครับนี่เป็นลักษณะรวมๆของนกที่ป่วยครับนกก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่มีชีวิตจิตใจแล้วก็ความรู้สึกนะครับซึ่งเขาก็ต้องการการดูแลและความใส่ใจต้องการเวลาจากเรานะครับเพราะนั้นก่อนที่เราจะเลี้ยงนกเราต้องมั่นใจแล้วว่าเราพร้อมที่จะดูแลเขานะครับเพราะถ้าเราดูแลเขาอย่างดีเนี่ยเขาก็จะเป็นเพื่อนที่ดีของเราไปตลอดอายุขัยของเขาได้นะครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับยังคงมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยเองยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือขอให้ประชาชนในภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้บางพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ในส่วนของการคาดการณ์แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยประจำวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าในระยะนี้บริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือตอนบนในบางพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะด้วยในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569จากแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยยังคงอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางจึงทำให้คลื่นลมในบริเวณดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนรวมถึงในพื้นที่ทางด้านอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับในส่วนของทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสในระยะนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: น่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
1: พระนเรศวรหมายถึงพระนเรศวรที่เราเพิ่งเจอมาน่ะหรอ
0: ใช่ๆนั่นไงที่ทรงช้างอยู่ตรงนั้น
1: ไหนๆตรงไหน
2: หนองสาหร่าย18มกราคมพุทธศักราช2135รัชกาลสมเด็จพระนเรศวร
0: ท่านฝากกองทัพข้าศึกมาหยุดอยู่ต่อหน้าช้างของพระมหาอุปราชามีข้าศึกล้อมเต็มไปหมด
3: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาธิให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิดภายภาคหน้าต่อไปจะไม่มีพระเจ้าแผ่นดินใดจะกระทำคดชยุทธ

0: อีกแล้วเช่นเรา
1: ไป
2: พระนเรศวรเล็กกว่าตั้งเยอะจะสู้ไหวหรอนั่นคือเจ้าพระยาชัยยานุภาพเลยนะถึงตัวจะเล็กกว่าแต่ก็สู้ไม่ถอยคอยดูสิ

0: พ่อแม่ของหลานส่งขนมนมเนยมาให้เยอะแยะเลยโอ้มีอะไรกันเหรอเด็ก
1: ๆปู่ครับพระนเรศวรทรงเท่น่าดูเลยนะครับรบชนะพระมหาอุปราชาทางด้านที่ช้างก็ทรงตัวเล็กกว่าแถมยังหลงเข้าไปกลางกองทัพของศัตรูด้วยสุดยอดมากเลยนะครับ
2: หนูเพิ่งเล่าให้แม่ฟังนะคะ
0: โอ้จริงๆแล้วตอนนั้นกองทัพของพันธเรศวรมีจำนวนน้อยกว่าผู้พม่ามากแล้วไพร่พลเองก็อ่อนแรงเต็มที่แล้วถ้าคืนยืดเยื้อต่อไปคงต้องแพ้แน่ๆดังนั้นพันธเรศวรจึงท้ารบกับพระมหาอุปราชาเพื่อรักษาชีวิตของคนไทยในสนามรบยังไงล่ะ
1: อย่างนี้นี่เองยังมีอีกหลายตอนใช่ไหมครับผมรู้มาแค่ตอนหลังทักทักอะไรนะตะวันที่ทรงประกาศเอกราชน่ะ
2: อ๋อก็หลังทักซิโนทอกไง
1: ใช่ๆกับตอนทำยุทธหัตถีตอนอื่นๆยังไม่ได้ดูตะวันยังไม่ได้เล่าให้ฟังเลยครับปู
0: ่อ๋อถ้าอย่างนั้นเราก็มาดูหนังด้วยกันไหมเด็กๆเริ่มตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วก็ถูกส่งตัวไปเป็นองค์ประกันที่หงสาแล้วก็นี่ไงเด็กๆปู่มีวิดีโอครบเลยนะดูสิ
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยครับปู่ดีเลยครับดูด้วยกันนะตะวัน
2: อืมได้สิถ้าหนูหนังแบบนี้ฉันไม่กลัว
3: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นกษัตริย์นักรบที่เก่งกาจและกล้าหาญการตัดสินใจของพระองค์ทำให้อยุธยาเป็นเอกราชอีกครั้งปู่สอนบอกว่าเพราะพระองค์อยุธยาเลยแข็งแกร่งแบบนี้อีกนับร้อยปีอยากรู้แล้วสิว่าพรุ่งนี้ปากกาขนนกจะพาไปที่ไหนอีกนะแต่ไม่ต้องพาไปสมัยสมเด็จพระนเรศวรแล้วนะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะตื่นแต่เช้ามาดู

0: ขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
1: ้ I'm sorry please forgive me
2: ตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรถท่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกลบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะซิ

สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางนะคะนักเรียนปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางทุกๆคนนะวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะกับคุณครูวรัญญาเฟื่องชนุตหรือว่าครูตูนนะคะในรายวิชาศิลปะสารทัศนศิลป์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูตูนก็มีศิลปะส่งสนุนนะคะมาฝากเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางกันเหมือนเดิมเลยนะคะจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเรามา

0: ชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของการออกแบบสิ่งของที่มีในบ้านนั่นเองค่ะออกแบบสิ่งของที่มีในบ้านใครจำได้บ้างว่าครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรลูกรูปร่างรูปทรงในงานออกแบบใช่ไหมเราเรียนรู้เรื่องของรูปร่างรูปทรงในงานออกแบบแล้วเด็กๆรู้แล้วว่าการที่เราจะสร้างสิ่งของขึ้นมาสักหนึ่งสิ่งใช่ไหมสักหนึ่งชิ้นเราต้องอาศัยเป็นไงลูกการออกแบบนะคะใช้รูปร่างรูปทรงต่างๆนะคะนำมาใช้ในการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆนั่นเองนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเด็กๆก็จะได้นำความรู้จากครั้งที่แล้วนะคะมาต่อยอดนะคะเป็นการนำมาออกแบบนะคะสิ่งของนะคะที่มีอยู่ในบ้านนั่นเองค่ะถามก่อนดีกว่าในบ้านของเด็กๆพบเจอสิ่งของอะไรบ้างลูก
1: เตียงนอน
0: มีคนพบเจอเตียงนอนมีอะไรอีก
1: ต
0: ู้เย็นแอร์ทีวีของเล่นโอ้โหแสดงว่ามีสิ่งของเยอะไหมลูกในบ้านเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมรวมถึงรอบๆตัวของเราด้วยเราก็เจอสิ่งของเยอะแยะมากมายเลยอ่ะทีนี้กลับมาอีกแล้วกับกิจกรรมอะไรนะโอ้แสดงว่ายังจำได้ขออีกหนึ่งรอบเพื่อนๆปลายทางจะได้ทำไปพร้อมๆกันลูกหนึ่งสองสามจิตกรน้อยนักสังเกตกิจกรรมจิตกรน้อยนักสังเกตกลับมาอีกแล้วดูดีกว่าวันนี้จะมาสังเกตอะไรกันนะวันนี้นะคะกิจกรรมจิตกรน้อยนักสังเกตเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวครูตุลจะให้เด็กๆนะคะร่วมกันสำรวจดูรอบๆห้องเรียนว่าพบสิ่งของอะไรบ้างเด็กๆปลายทางด้วยนะคะสามารถสำรวจรอบๆตัวของนักเรียนนะคะแล้วก็บอกครูปลายทางได้เลยว่าพบเห็นสิ่งของอะไรบ้างค่ะเดี๋ยวจะถามทีละกลุ่มดีกว่ากลุ่มที่1อยู่ไหนเอ่ยกลุ่มที่1กลุ่มที่1วันนี้พบเห็นสิ่งของอะไรรอบๆตัวนาฬิกานาฬิกากลุ่มที่1บอกว่าเจอนาฬิกากลุ่มที่2กลุ่มอื่นๆห้ามซ้ํากับกลุ่มที่ตอบไปแล้วนะลูกกลุ่มที่2เห็นอะไรลูกรอบตัววันนี้หลอดไฟพบเจอนาฬิกาไปแล้วหลอดไฟไปแล้วกลุ่มที่3เจออะไรลูก
2: คน
0: เรื่อง1อย่างเจออะไรนะสิ่งของนะที่เป็นสิ่งของนะเจอรูปภาพเมื่อกี้กลุ่ม1เจออะไรนะกลุ่ม1นาฬิกาหลอดไฟรูปภาพไปแล้วอ่ะกลุ่มที่4กลุ่มที่4อยู่ไหนเอ่ยกลุ่มที่4วันนี้พบเห็นสิ่งอะไรลูกรอบตัวเครื่องปรับอากาศหรือว่าแอร์ใช่ไหมลูกของหัวกลุ่มสุดท้ายวันนี้เจออะไรหลอดไฟซ้ำหรือเปล่าเหมือนจะมีกลุ่ม2ตอบไปแล้วลองดูซิอย่างอื่นเจออะไรนะ
2: ส
0: ีเจอสีด้วยเจอสีไม้ใช่ไหมวันนี้แสดงว่าเด็กๆ เจอสิ่งของรอบๆตัวเหมือนกันไหมเนี่ยไม่เหมือนกันใช่ไหมลูกเจอสิ่งของรอบตัวมากมายเลยมีหลายอย่างเลยที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะอย่างเช่นอย่างแรกวันนี้เห็นโต๊ะหรือยังวันนี้น่าจะเห็นกันอยู่ทุกคนใช่ไหมลูกด้านหน้าของเรามีโต๊ะอยู่ทุกคนแน่นอนเชื่อว่าเด็กๆปลายทางก็น่าจะพบเจอโต๊ะเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้นอกจากโต๊ะเจอกระดานไหมเนี่ยวันนี้เชื่อว่าเด็กๆปลายทางน่าจะเจอแน่นอนใช่ไหมแต่เด็กต้นทางอาจจะยังไม่เห็นเพราะว่าในห้องเรียนของเราเป็นอะไรลูกเป็นจอทีวีนั่นเองอีกหนึ่งอย่างประตูเจอหรือยังวันนี
2: ้
0: เจอแล้วใช่ไหมลูกและอย่างสุดท้ายที่ยกตัวอย่างมานาฬิกาวันนี้เห็นนาฬิกาไหมเห็นเหมือนกลุ่มแรกที่ตอบมานะคะแสดงว่าสิ่งรอบๆตัวของเราก็มีหลากหลายสิ่งมากมายเลยลักษณะหน้าตาของสิ่งต่างๆเหมือนกันไหมเนี่ยเหมือนหรือต่างกันลูกต่างกันมีความแตกต่างกันบอกลักษณะได้ไหมเราบอกลักษณะได้ไหมถ้าให้บอกลักษณะของโต๊ะเราจะบอกว่าไงใครบอกได้ขอตัวแทน1คนกลุ่ม2ก็ได้1คนแล้วลูกส่งมาให้เพื่อนหน่อยสกิดก็ได้ไม่เป็นไร1คนใครก็ได้ลูกออโต้มาถ้าอธิบายลักษณะของโต๊ะออโต้จะอธิบายว่าอะไร
3: มีลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับ
0: เป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นยังไงอีกบอกอะไรได้อีกนอกจากรูปร่าง
3: รูปทรงสี่เหลี่ยมครับ
0: เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมด้วยเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นรูปทรงก็เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าชมลูกบอกอะไรได้อีก
3: ลักษณะครับ
0: บอกลักษณะบอกรูปร่างรูปทรงไปแล้วบอกสีได้ไหม
3: ได้
0: สีเป็นสีอะไรเนี่ย
3: สีน้ำตาลคร
0: ับ เป็นสีน้ำตาลชมลูกพื้นผิวบอกได้ไหมพื้นผิวเป็นยังไงเรียบ
3: พื้นผิวเรียบคร
0: ับ พื้นผิวเรียบแสดงว่าเราบอกลักษณะได้ใช่ไหมลูกทุกสิ่งเลยนะคะที่เราพบเจอรอบๆตัวเราบ่งบอกนะคะขออภัยค่ะเราสามารถบอกลักษณะของสิ่งต่างๆได้นะคะ เป็นลักษณะต่างๆทั้งรูปร่าง

0: รูปทรงใช่ไหมลูกสีหรือว่าพื้นผิวนะคะก็สามารถระบุบอกลักษณะของสิ่งต่างๆได้นั่นเองนะคะซึ่งสิ่งรอบๆตัวของเรานะคะมักมีศิลปะเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เสมอเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไงลูกเหมือนครั้งที่แล้วเลยคุณตุลบอกไปแล้วว่ามันก่อนที่จะสร้างขึ้นมาเป็นชิ้นเป็นอันใช่ไหมมันผ่านการอะไรลูกมันผ่านการคิดการออกแบบการสร้างสรรค์นะให้เป็นลักษณะต่างๆนะคะเพื่อให้เกิดเป็นความสวยงามนะคะอีกทั้งยังเหมาะกับการใช้งานด้วยนอกจากจะคำนึงถึงความสวยงามแล้วต้องคำนึงถึงอะไรลูกประโยชน์ใช้สอยด้วยอีกเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือสิ่งของต่างๆนะคะเกี่ยวข้องกับศิลปะใช่ไหมเกือบทุกอย่างเลยคุณตุลเคยบอกไปแล้วแม้กระทั่งเป็นไงเครื่องแต่งกายของเรามีศิลปะเข้ามาเกี่ยวข้องไหมมีไหมมีอ่ะเวลาที่เราเป็นไงแต่งตัวใช่ไหมลูกใส่เครื่องแต่งกายต่างๆเราเลือกสีไหมจะให้แต่งออกมาให้สวยงามเป็นไงเราก็คือควรเลือกเป็นไงเลือกสีเลือกลักษณะใช่ไหมของเสื้อผ้าของเราให้เหมาะสมด้วยนั่นเองก็เป็นศิลปะที่อยู่ใกล้ๆตัวของพวกเรานะคะรอบๆตัวของเราก็มีศิลปะเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสิ้นนะคะก่อนอื่นวันนี้นะคะเรามาดูสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้กันก่อนนะคะอย่างแรกเลยนะคะวันนี้เด็กๆจะได้รู้จักรูปร่างรูปทรงในการออกแบบสิ่งต่างๆนั่นเองค่ะอย่างที่สองนะคะเด็กๆจะได้สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์นะคะออกแบบของใช้ในบ้านด้วยเมื่อต้นคาบตอนที่คุณตุลบอกชื่อเรื่องคุณตุลถามแล้วว่าเด็กๆพบเห็นอะไรบ้างในบ้านใช่ไหมมีสิ่งของเครื่องใช้อะไรบ้างเด็กๆตอบได้หลายอย่างเลยเดี๋ยววันนี้จะให้เด็กๆมาลองออกแบบกันด้วยว่าของใช้ในบ้านเด็กๆอยากออกแบบให้มีลักษณะแบบไหนนะคะเดี๋ยวจะได้ทำในวันนี้นะคะทีนี้เรามาดูกันก่อนการออกแบบสิ่งของที่มีในบ้านลูกรอบๆตัวของเรานะคะมีสิ่งต่างๆที่ถูกออกแบบมาแล้วอย่างลงตัวนะคะอย่างเช่นในบ้านของเรานะคะก็จะมีทั้งโต๊ะเก้าอี้นะคะตู้นาฬิกาแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยใช่ไหมลูกนอกจากที่คุณตุลยกตัวอย่างมาก็ยังพบเจอสิ่งอื่นๆอีกใช่ไหมทุกสิ่งนะคะล้วนมีทั้งเส้นสีรูปร่างรูปทรงแล้วก็พื้นผิวที่แตกต่างกันออกไปจริงไหมลูกแสดงว่าเราเป็นไงมันมีทัศนธาตุอยู่ในสิ่งต่างๆใช่ไหมเหมือนที่เราได้เรียนมาคาบก่อนหน้าเลยสิ่งของต่างๆที่อยู่ในบ้านเหมือนกันนะคะรวมถึงสิ่งของรอบๆตัวเราทั้งหมดนะคะก็ล้วนมีลักษณะพวกนี้นะคะทั้งเส้นสีรูปร่างรูปทรงพื้นผิวนะคะประกอบอยู่ทั้งสิ้นนะคะมาถึงคำถามชวนคิดกันบ้างคุณตุลมีคำถามชวนคิดมาถามเด็กๆรูปร่างรูปทรงต่อไปนี้เป็นอะไรได้บ้างเดี๋ยวคุณตุลจะมีรูปร่างกับรูปทรงมาให้เด็กๆดูให้เด็กๆช่วยกันคิดว่ารูปร่างรูปทรงที่คุณตุลนำมาให้ดูเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างสามารถออกแบบเป็นอะไรได้บ้างคิดว่าทำได้ไหมทำได้แน่นอนใช่ไหมคะเชื่อว่าเด็กๆปลายทางก็น่าจะทำได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวร่วมตอบคำถามไปพร้อมๆเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะคะรูปร่างแรกรูปร่างแรกดูพร้อมกันรูปร่างอะไรเนี่ยสามเหลี่ยมให้ลองคิดว่ารูปร่างสามเหลี่ยมจะออกแบบมาเป็นสิ่งของอะไรได้บ้างกลุ่มที่สี่ใช่ไหมส่งไม้ให้เพื่อนหน่อยลูกคิดว่ารูปร่างสามเหลี่ยมจะออกแบบเป็นอะไรได้บ้างลูก
1: ไม้บรรทัดครับ
0: ไม้บรรทัดที่มีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมเหรอลูกใช่ไหมขออีกหนึ่งคนกลุ่มที่หนึ่งก็ได้กลุ่มที่หนึ่งลูกขอไม้ให้กลุ่มที่หนึ่งหน่อยตัวแทนกลุ่มที่หนึ่งคิดว่าเป็นอะไรได้อีกลูก
2: บ้านค่ะ
0: เป็นบ้านเป็นหลังคาบ้านใช่ไหมโอ้โหไม่มีใครคิดนอกเหนือจากนี้ไหมมีไหมลูกปิ่นลองตอบคุณตุ้นหน่อยปิ่นคิดว่าสามเหลี่ยมเป็นอะไรได้อีก
2: คิด iPad ค่ะ
0: เป็นเคส iPad โอ้โหลักษณะเป็นสามเหลี่ยมทีนี้มาดูดีกว่าว่าครูตุลจะออกแบบรูปร่างสามเหลี่ยมเป็นรูปอะไรพร้อมยังใครพร้อมแล้วปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งนั่งตัวตรงพร้อมหน้านับพลอยหลังพร้อมกัน3 2 1รูปอะไรเนี่ยไม้แขวนเสื้อส่วนใหญ่ไม้แขวนเสื้อลักษณะเป็นรูปอะไรลูกสามเหลี่ยมใช่ไหมเราก็สามารถใช้รูปร่างเป็นไงสามเหลี่ยมออกแบบเป็นไม้แขวนเสื้อก็ได้คาดไม่ถึงเลยใช่ไหมจริงๆเป็นของที่อยู่ใกล้ๆตัวมากเลยใช่ไหมลูกเราพบเจอได้ทุกบ้านแน่นอนเชื่อว่าทุกบ้านของเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางต้องมีไม้แขวนเสื้ออย่างแน่นอนใช่ไหมคะยังไม่หมดยังมีอีกต่อไปรูปร่างสี่เหลี่ยมกลุ่มที่ห้าบ้างกลุ่มที่ห้าบอกคุณตุน

0: หน่อยว่ารูปร่างสี่เหลี่ยมอะเด็กๆจะออกแบบเป็นอะไรอะ
1: กรอบรูปครับ
0: เป็นกรอบรูปโหน่าสนใจมากอะขอกลุ่มที่สามใครก็ได้หนึ่งคนเลยอะเป่ายิงชุบโอเคอะซาเนลซาเนลบอกหน่อยว่าซาเนลจะออกแบบเป็นอะไรลูก
2: มือถือครับ
0: อ๋อเป็นโทรศัพท์มือถืออ่ะกลุ่มที่หนึ่งบ้างกลุ่มที่หนึ่งอีกหนึ่งรอบเร็วอ่ะคิดว่าเป็นอะไรได้อีกนอกจากที่เพื่อนบอกมา
3: เคสโทรศัพท์ค่ะ
0: เป็นเคสโทรศัพท์ก็ได้อ่ะไม่เป็นไรยังมีอีกหลายรูปมาดูดีกว่าคุณตูนจะออกแบบเป็นอะไรเด็กๆคิดว่าคุณตูนจะออกแบบเป็นอะไรลูกแน่ใจป่ะอ่ะนับถอยหลังพร้อมกัน3 2 1เป็นประตูนั่นเองอ่ะจริงมั้ยแต่ถ้าเป็นรูปร่างอื่นๆเป็นประตูได้เหมือนกันมั้ยลูกได้มั้ยก็อาจจะได้บางบ้านใช่ไหมหรือว่าบางพื้นที่ก็ใช้ประตูเป็นไงลูกลักษณะเป็นโค้งด้านบนก็มีใช่ไหมลูกมีรูปร่างแบบอื่นที่น่าสนใจกว่านี้ก็มีเช่นเดียวกันอ่ะยังไม่หมดรูปร่างนี้รูปร่างวงกลมอ่ะกลุ่มที่2กลุ่มที่2คิดว่าวงกลมจะเป็นอะไรได้บ้างเนี่ย
4: นาฬิกาค่ะ
0: เป็นนาฬิกาอ่ะมีใครคิดนอกเหนือจากนี้กลุ่มที่4ใช่มั้ยอ่ะกลุ่มที่4อ่ะน้ำหนาวก็ได้เร็วน้ำหนาวตอบคุณตุลหน่อยวงกลมน้ำหนาวอยากออกแบบให้เป็นอะไรลูกนอกจากนาฬิกาเป็นอะไรได
4: ้ลูกบอลค่ะ
0: เป็นลูกบอลก็อาจจะเป็นได้ใช่ไหมเป็นได้เหมือนกันวงกลมรูปร่างวงกลมอ่ะอีกหนึ่งคนขออีกหนึ่งคนให้กลุ่มที่สองอีกหนึ่งรอบเปลี่ยนคนบ้างเปลี่ยนคนบ้างลูกให้เพื่อนที่ยังไม่ได้ตอบได้ตอบบ้างอ่ะเซอร์กิตว่าวงกลมจะเป็นอะไรได้บ้าง
5: ล้อรถครับ
0: เป็นล้อรถก็ได้ใช่ไหมอ่ะดูดีกว่าคุณตุลออกแบบมาเป็นอะไรวันนี้นับพร้อมกัน3 2 1นาฬิกานั่นเองอ่ะนาฬิกาแต่ยังไม่หมดเมื่อกี้เราดูรูปร่างใช่ไหมลูกรูปร่างสามารถออกแบบเป็นหลายสิ่งหลายอย่างมากที่เด็กตอบมาใช่ไหมนอกจากรูปร่างแล้วต่อไปเปลี่ยนเป็นรูปทรงกันบ้างอันนี้รูปทรงอะไรเนี่ยรูปทรงสามเหลี่ยมหรือว่าพีระมิดใช่ไหมลูกอ่ะใครว่ารูปทรงสามเหลี่ยมจะออกแบบเป็นรูปอะไรได้บ้างกลุ่ม 3
6: หลังคาบ้านครับ
0: เป็นหลังคาบ้านอ่ะใครคิดนอกเหนือจากนี้กลุ่ม 5บ้างตัวแทน1คนใครก็ได้มา
7: เต็นท์ค่ะ
0: เป็นเต็นท์โหน่าสนใจมากน่าสนใจมากอ่ะใครอีกขออีก1คนอ่ะกลุ่ม5อีก1คนแล้วกันจะได้ไม่ต้องสลับไมค์ลูกเมทันคิดว่าเป็นอะไรได้
8: พีระมิด
0: เป็นพีระมิดก็ได้ใช่มั้ยอ่ะดูพร้อมกันดีกว่าว่าคุณตุลจะออกแบบเป็นอะไรนับพร้อมกันเร็ว3 2 1โอ้อะไรเนี่ยเป็นโคมไฟได้มั้ยรูปร่างรูปทรงเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมไหมเนี่ยเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมเหมือนกันก็สามารถนำมาออกแบบเป็นโคมไฟก็ได้ยังไม่หมดยังมีรูปทรงอีกรูปทรงสี่เหลี่ยมลักษณะแบบนี้ออกแบบเป็นอะไรดีเนี่ยกลุ่มสองหนึ่งคนคิดว่ารูปทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้เป็นอะไรดี
9: ตู้เย็นครับ
0: เป็นตู้เย็นขอกลุ่มหนึ่งอีกหนึ่งคนมา
10: คิดยังไงให้เป็นแถวบ้าน
0: คิดว่านอกจากตู้เย็นเป็นอะไรได้อีกลูก
11: กล่องดินสอค่ะ
0: เป็นอะไรนะลูก
11: กล่องดินสอ
0: เป็นกล่องดินสอได้ไหมก็อาจจะได้อะทุกคนเอามือลงก่อนมาดูเฉลยพร้อมกันดูดีกว่าว่าคุณตูนออกแบบเป็นอะไรนะพร้อมกัน3 2 1เป็นตู้เย็นเหมือนที่เพื่อนตอบเมื่อสักครู่นี้เลยท่านสังเกตจากเป็นไงรูปทรงใช่ไหมลูกก็สามารถออกแบบคิดค้นให้เป็นสิ่งของเครื่องใช้ได้หลายอย่างเลยใช่ไหมลูกทุกคนนั่งตัวตรงทีนี้มาดูเด็กๆยังจำได้ไหมลูก รูปร่างรูปทรงที่ใช้ในการออกแบบเด็กๆยังจำได้ไหมว่าส่วนใหญ่ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่มนุษย์เราสร้างขึ้นที่คิดค้นขึ้นมักมีพื้นฐานรูปร่างรูปทรงจากรูปร่างรูปทรงแบบไหนเนี่ยคิดว่ามีพื้นฐานจากรูปร่างรูปทรงแบบไหนรูปร่างรูปทรงธรรมชาติรูปร่างรูปทรงเลขาคณิตหรือว่ารูปร่างรูปทรงอิสระส่วนใหญ่สิ่งของที่มนุษย์สร้างขึ้นคิดค้นขึ้นมักจะมีพื้นฐานรูปร่างรูปทรงจากอะไรนะลูกรูปร่างรูปทรงอะไรรูปร่างรูปทรงเลขาคณิตนั่นเองถ้าเด็กๆสังเกตเมื่อกี้ที่ครูตูนเอารูปร่างรูปทรงมาให้เด็กๆดูใช่ไหมแล้วเด็กๆก็สามารถบอกได้ว่ารูปร่างรูปทรงนั้นจะออกแบบมาเป็นสิ่งของอะไรใช่ไหมลูกแต่ละอย่างนะคะแสดงว่าพื้นฐานของสิ่งต่างๆที่เราคิดค้นขึ้นหรือว่าออกแบบขึ้นนะลูกมาจากรูปร่างรูปทรงที่เป็นเลขาคณิตแต่นอกจากเลขาคณิตเป็นรูปร่างอื่นได้ไหมเป็นรูปร่างธรรมชาติหรือว่ารูปร่างอิสระได้ไหมก็ได้เหมือนกันบางอย่างก็อาจจะออกแบบมาจากรูปร่างรูปทรงที่เป็นอิสระก็มีหรือออกแบบมาจากรูปร่างรูปทรงที่เป็นธรรมชาติก็มีเช่นเดียวกันนะคะแต่ส่วนใหญ่ลูกเขาก็จะมีพื้นฐานมาจากรูปร่างรูปทรงเลขาคณิตนั่นเองการออกแบบสิ่งของที่มีในบ้านนะคะสิ่งของในบ้านนะคะต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะตู้เก้าอี้นาฬิกาหรือว่าสิ่งของอื่นๆนะคะล้วนเกิดจากการออกแบบทั้งหมดเลยใช่ไหมลูกมีการคิดค้นนะคะก่อนที่จะสร้างขึ้นมามีความคิดสร้างสรรค์ออกแบบมาก่อนนะคะเราสามารถออกแบบสิ่งต่างๆนะคะของสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านนะคะให้มีรูปร่างลักษณะแล้วก็สีสันต่างๆให้เกิดเป็นความสวยงามอีกทั้งยังสามารถอำนวยความสะดวกให้เราได้อีกด้วยใช่ไหมลูกถ้าจะเป็นของใช้นอกจากจะต้องสวยงามแล้วต้องทำไมอีกต้องอำนวยความสะดวกต้องใช้งานได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาคิดขึ้นมาหรือว่าออกแบบขึ้นมาเราคำนึงถึงความสวยงามอย่างเดียวได้ไหมเนี่ย
2: ไม่ได้
0: ใช่ไหมเราต้องคำนึงด้วยว่าสามารถใช้งานได้ไหมใช่ไหมลูกจะมีการใช้งานยังไงนะคะอำนวยความสะดวกของเราได้อย่างไรนั่นเองค่ะต่อมากิจกรรมจิตกรน้อยนักสังเกตแล้วขอท่าอีกหนึ่งรอบได้ไหมเนี่ยพร้อมกันหนึ่งสองสามจิตกรน้อยนักสังเกตดูดีกว่าวันนี้จะให้สังเกตอะไรนะคะรอบที่สองเมื่อกี้สังเกตอะไรไปแล้วรอบตัวใช่ไหมลูกดูดีกว่าอันนี้จะสังเกตอะไรเนาะครูตุลมีภาพมาให้สองภาพมีภาพมาให้สองภาพเป็นภาพอะไรเนี่ยเป็นห้องนอนกับห้องรับแขกหรือว่าห้องนั่งเล่นใช่ไหมพบเจอได้ในบ้านไหมเนี่ยสามารถพบเจอได้ในบ้านของเราใช่ไหมทีนี้เด็กๆดู2ห้องนี้อยู่คนละห้องห้องหนึ่งใช้งานคนละแบบใช่ไหมห้องหนึ่งเป็นห้องนอนดูสิ่งของที่อยู่ในห้องนอนมีอะไรบ้างสิ่งของที่อยู่ในห้องนอนมีอะไรบ้างลูกที่สำคัญเลยมีเตียงใช่ไหมลูกอาจจะมีทีวีมีตู้ต่างๆใช่ไหมลูกมีสิ่งของตกแต่งมากมายใช่ไหมลูกเชื่อว่าเด็กๆจะสามารถออกแบบห้องนอนของตัวเองได้ไหมเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางคิดว่าเด็กๆจะออกแบบห้องนอนของตัวเองได้ไหมลูกใครคิดว่าออกแบบได้แน่นอนยกมือใครคิดว่าออกแบบไม่ได้มีไหมมีเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆทำไปพร้อมๆกันค่อยๆคิดไปนะคะเชื่อว่าเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางทุกคนทำได้แน่นอนทีนี้ดูในห้องของเราในบ้านของเราหนึ่งหลังไม่ได้มีแค่ห้องนอนอย่างเดียวใช่ไหมลูกเรายังมีห้องอื่นๆด้วยใช่ไหมทั้งห้องน้ำห้องอะไรอีกห้องครัวก็ได้หรือแม้แต่ห้องนั่งเล่นใช่ไหมลักษณะของทั้งสองห้องหรือว่าห้องต่างๆนะคะก็จะมีสิ่งของเครื่องใช้ที่ไม่เหมือนกันเด็กๆก็สามารถออกแบบสิ่งของนะคะต่างๆนำมาไว้ในห้องต่างๆได้นะคะแล้วแต่การใช้งานของแต่ละห้องนั่นเองทีนี้ถึงเวลาดูตัวอย่างกันไปแล้วสังเกตห้องนอนกับห้องนั่งเล่นที่ครูตุลนำมาให้ดูเรียบร้อยแล้วใช่ไหมลูกเดี๋ยวทีนี้ถึงเวลาของเด็กๆแล้วที่จะมาสร้างสรรค์ผลงานนะคะต่อไปเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานดูดีกว่าวันนี้ครูตุลจะให้เด็กๆทำอะไรสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวครูตุลจะให้เด็กๆนะคะสร้างสรรค์นะคะใบงานที่1นะคะเรื่องออกแบบสิ่งของที่มีในบ้านนั่นเองค่ะเด็กๆดูลูกลักษณะของใบงานเห็นไหมครูตุลจะมีกรอบสี่เหลี่ยมมาให้เห็นไหมมีรูปสี่เหลี่ยมมาให้มีกรอบด้านนอกแล้วก็กรอบด้านในแล้วก็มีเส้นเดี๋ยวจะมาดูพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวครูตุลจะสาธิตนะคะแล้วก็ให้เด็กทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าผลงานชิ้นนี้จะมีการสร้างสรรค์อย่างไรนะคะแล้วก็จะสามารถออกแบบสิ่งของที่มีในบ้านได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นมาทราบบทบาทของครูปลายทางกันก่อนค่ะเด็กๆปรบมือหนึ่งครั้งลูกปรบมือหนึ่งครั้ง ยืดหลังขึ้นสำหรับบทบาทของครูปลายทางนะคะฝั่งครูปลายทางนะคะจัดเตรียมนะคะใบงานที่1เรื่องออกแบบสิ่งของที่มีในบ้านนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของ DLTV เลยค่ะนอกจากนี้นะคะฝั่งครูปลายทางนะคะควบคุมดูแลนะคะการทำงานของนักเรียนพร้อมให้คำแล้วก็ติชมนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูการสาธิตของครูตูนพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะครูตูนก็เปลี่ยนผ้ากันเปื้อนนะคะพร้อมที่จะสาธิตให้ทั้งเด็กๆต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ชมกันแล้วนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาออกแบบสิ่งของที่มีในบ้านกันนะคะใบงานของเรานะคะให้เด็กปลายทางนะคะโหลดเป็นใบงานใช่ไหมคะเด็กๆจะเห็นว่ามันจะมีหัวข้อใบงานนะคะแล้วก็มีกรอบสี่เหลี่ยมอยู่เด็กๆอาจจะตัดออกมาทำแค่ตรงกรอบสี่เหลี่ยมนะคะหรือว่าคุณครูปลายทางนะคะอาจจะขยายให้เต็มแผ่น A4 ก็ได้นะคะสามารถทำได้เหมือนกันนะคะเหมือนวันนี้เลยครูตุ้นก็ขยายออกมาให้เต็มแผ่น A4 นะคะก็จะได้มีพื้นที่ในการสร้างสรรค์เยอะมากขึ้นค่ะหรือจะทำในกรอบสี่เหลี่ยมนะคะตามในใบงานก็ได้เช่นเดียวกันค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ครูตุ้นจะเริ่มจากการล่างก่อนนะคะก่อนอื่นนะคะให้เด็กทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะคิดก่อนนะคะว่าเด็กๆจะออกแบบห้องของเด็กนะคะเป็นห้องอะไรนะคะจะใช้เป็นห้องนอนห้องนั่งเล่นหรือว่าห้องครัวหรือห้องน้ำก็ได้นะคะให้เด็กๆได้ออกแบบตามจินตนาการเลยค่ะพอทราบแล้วว่าเด็กๆวันนี้เด็กๆจะออกแบบเป็นห้องอะไรนะคะก็สามารถลงมือวาดได้เลยวันนี้ครูตุลจะวาดให้เป็นห้องนอนนะคะอาจให้เด็กสังเกตเห็นเราจะมีเส้นนะคะอยู่ที่ใบงานของเราใช่ไหมคะซึ่งลักษณะนะคะมันจะออกมาเป็นมุมของห้องนะคะมีผนังทั้ง2ด้านนะคะผนังด้านที่1นะคะด้านที่2มีเพดานด้านบนนะคะแล้วก็เป็นพื้นด้านล่างนะคะเดี๋ยวเราก็จะวาดสิ่งของต่างๆนะคะให้อยู่ภายในห้องของเรานั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าเด็กๆอยากให้สิ่งของต่างๆนะคะสมส่วนมากขึ้นนะคะได้สัดส่วนมากขึ้นนะคะกับมุมมองนะคะครูตุลจะเริ่มจากการหาจุดตรงกลางก่อนนะคะโดยการตีเส้นนะคะตีเส้นจากมุมของกระดาษนะคะทั้ง4ฝั่งแบบนี้นะคะมุมของกรอบสี่เหลี่ยมด้านในนะคะจะได้จุดตัดตรงกลางนะคะคุณจะวัดจุดตัดตรงกลางอันนี้เอาไว้นะคะเป็นจุดกลมๆนะคะเพื่อใช้ในการสร้างมุมมองนะคะของภาพนะคะทำให้สิ่งของเครื่องใช้ที่เราจะวาดนั้นมีความเหมาะสมนะคะกับมุมมองที่เราจะมองเห็นนั่นเองนะคะอย่างแรกเดี๋ยวครูตุลจะขอเริ่มจากการวาดประตูให้กับห้องนี้ก่อนถ้าจะเป็นห้องได้ก็ต้องมีทางเข้านั่นเองนะคะทุกอย่างนะคะสิ่งของทุกอย่างที่ครูตุลจะวาดนะคะครูตุลจะวาดจากนะคะจุดตรงกลางนี้นะคะโดยการใช้ไม้บรรทัดนะคะขีดเส้นนะคะตีออกไปนะคะเป็นเส้นตรงนะคะแบบนี้เลยเสร็จแล้วการวาดประตูใช่ไหมคะลักษณะของประตูก็มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมนะคะครูตุลก็จะวาดสี่เหลี่ยมนะคะจากเส้นที่ครูตุลยิงออกไปจากจุดตรงกลางนี้นะคะโดยการวาดเส้นตรงลงมาหาขอบพื้นด้านล่างนี้นะคะเด็กๆสามารถใช้ไม้บรรทัดช่วยในการวาดได้นะคะครั้งนี้เท่านี้ก็จะได้ลักษณะของสี่เหลี่ยมที่เป็นลักษณะของประตูแล้วนะคะเด็กๆอาจจะตกแต่งเพิ่มเติมนะคะถ้าเด็กๆสังเกตการที่เราตีเส้นจากจุดตรงกลางนะคะก็จะได้มุมมองที่สมส่วนมากขึ้นใช่ไหมคะคุณก็จะวาดให้เป็นประตูขึ้นมานะคะแบบนี้ก็จะมีก้อนประตูนะคะอยู่ตรงนี้เท่านี้ก็จะได้ประตูทางเข้าเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมาเดี๋ยวครูตุลจะวาดเป็นพื้นนะคะด้านล่างนะคะโดยการตีเส้นนะคะจากจุดตรงกลางนี้เหมือนกันนะคะจริงๆลักษณะนี้นะคะก็จะเป็นการวาดจากการใช้ลักษณะของเส้น perfective นั่นเองนะคะเด็กๆก็จะได้รู้จักในระดับที่สูงขึ้นนะคะอันนี้ครูตุลลองนำมาให้เด็กๆนะคะในระดับป.3เป็น perfective ง่ายๆนะคะการสร้างมุมมองง่ายๆจากจุดหนึ่งจุดนั่นเองคุณก็จะตีเส้นออกมานะคะถ้าเราใช้ดินสอร่างผิดเราก็สามารถใช้ยางลบนะคะลบรอยดินสอของเรานะคะออกได้นั่นเองพอเราได้ ส้นที่เราต้องการวาดแล้วนะคะได้เหมาะสมแล้วนะคะได้ลายของพื้นแล้วใช่ไหมคะเราก็จะลบในส่วนที่เราไม่ได้ใช้ออกนะคะคือผนังนะคะด้านหลังเอง

เด็กก็จะได้ลักษณะของลายของพื้นนะคะแบบนี้เลยนะคุณก็จะใส่เป็นลวดลายไม้ให้พื้นห้องของคุณเป็นลายไม้นะคะ

สร้างสรรค์ออกมานะคะให้เป็นห้องอื่นนะคะไม่ต้องวาดตามการ์ตูนก็ได้นะคะเชื่อว่าเด็กๆปลายทางแล้วก็ต้นทางนะคะทุกคนเลยน่าจะสร้างสรรค์ได้สวยงามไม่แพ้การ์ตูนแน่นอนก็จะใช้เส้นนะคะในการสร้างพื้นผิวแบบนี้เลยเราก็จะได้ลักษณะพื้นผิวของไม้ที่พื้นแล้วนะคะไม่ยากเลยเชื่อว่าเด็กปลายทางทำได้แน่นอนค่ะเด็กๆต้นทางด้วยและแน่นอนที่สำคัญของห้องนอนขาดไม่ได้เลยก็ต้องมีเตียงใช่ไหมคะคุณก็จะวาดนะคะเส้นเฉียงออกมาจากจุดตรงกลางก่อนนะคะแบบนี้คุณลุงก็จะวาดเป็นหัวเตียงถ้าเด็กสังเกตมุมมองดีๆนะคะสิ่งที่อยู่ไกลของเรานะคะเราจะเห็นว่ามันมีขนาดเล็กลงนะคะหรือว่าแคบลงนะคะการใช้เส้นนะคะที่ตีมาจากจุดตรงกลางนะคะก็จะสร้างมุมมองของเราได้สมจริงมากขึ้นนั่นเองค่ะคุณลุงก็จะได้ลักษณะของหัวเตียงแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะเห็นจุดตัดตรงนี้ใช่ไหมลูกแล้วก็ใช้ไม้บรรทัดทาบนะคะผ่านจุดตัดอันนี้มานะคะแล้วก็วาดออกมาอีกแบบนี้นะคะทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็มากำหนดปลายเตียงของเรานะคะเด็กๆสังเกตดีๆนะคะอย่าเพิ่งงงเส้นนะคะอาจจะลบลวดลายก่อนก็ได้นะคะเพื่อให้บางลงเราจะได้มองได้ชัดเจนมากขึ้นนอกจากห้องนอนแล้วเด็กๆยังสามารถออกแบบให้เป็นห้องอื่นๆก็ได้นะคะซึ่งในห้องอื่นก็จะมีสิ่งของที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมลูกอย่างห้องนั่งเล่นก็อาจจะมีชุดโซฟานะคะในการนั่งดูทีวีดูโทรทัศน์แต่ละห้องก็จะมีสิ่งของที่ต่างกันออกไปนั่นเองเท่านี้นะคะคุณลุงก็ได้ลักษณะของเตียงนอนแล้วอาจจะเพิ่มความหนาให้หัวเตียงนะก็ได้เช่นเดียวกันค่ะไม่ยากเลยเชื่อว่าเด็กๆปลายทางเด็กต้นทางทำได้อย่างแน่นอนนะคะถ้าเด็กๆเห็นเส้นตรงกลางตรงนี้นะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราสามารถระบายสีทับได้นะคะหรือว่าจะแก้ปัญหาโดยการวาดเป็นขอบนะคะของเตียงก็ได้นะคะอาจจะเป็นผ้าปูนะคะหรือผ้าห่มนะคุณจะวาดชายนะคะของผ้าห่มเป็นโค้งๆด้านล่างแบบนี้นะคะก็ได้ก็อาจจะวาดเป็นม้อนนะคะที่วางเอาไว้ก็ลบเส้นของหัวเตียงออกอาจจะใส่ตุ๊กตาเพิ่มไปก็ได้นะคะตรงนี้นี่ก็จะวาดเป็นลักษณะของหมอนที่มีหน้าตาเป็นกระต่ายก็ได้นะคะเพิ่มความน่ารักน่าสนใจให้กับผลงานของเรานั่นเองค่ะเรียบร้อยที่นี้ก็จะได้เตียงนอนนะคะได้พื้นแล้วก็ประตูแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวจะใส่นะคะสิ่งของอื่นเข้าไปอีกนะคะอาจจะใส่ตู้นะคะด้านข้างนี้ที่เส้นลงมา

ค่อยๆวาดเพิ่มเติมไปเรื่อยๆนะคะวาดสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆนะคะที่เด็กๆอยากให้มีอยู่ในห้องนะคะของเด็กๆเองนะคะสิ่งของเครื่องใช้อาจจะเพิ่มนะคะของตกแต่งอื่นๆนะคะอย่างเช่นกรอบรูปก็ได้เราจะใส่เป็นรูปนะคะตกแต่งนะคะคุณจะใส่เป็นภาพวาดเป็นผลงานของศิลปินนะคะใช้ในการตกแต่งห้องนอนของคุณโตนแบบนี้นะคะประมาณนี้เชื่อว่าเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะน่าจะสร้างสรรค์นะคะสิ่งของเครื่องใช้ออกแบบสิ่งต่างๆนะคะได้มากกว่านี้เหมือนกันพอเด็กๆวาดเสร็จแล้วนะคะให้เด็กใช้ปากกาในการตัดเส้นนะคะพอตัดเส้นเสร็จเด็กๆก็สามารถลงมือระบายสีได้เลยนะคะเดี๋ยวผมจะตัดเส้นแล้วก็ระบายสีให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะบางชิ้นนะคะเด็กอาจจะใช้ไม้บรรทัดช่วยนะคะในผลงานชิ้นนี้ได้นะคะผลงานก็จะได้มีความเรียบร้อยนะคะสวยงามก็จะตัดเส้นตามรอยดินสอนะคะที่เราต้องการนะคะเส้นไหนที่เราไม่ได้ใช้นะคะเราก็เว้นเอาไว้เพราะเดี๋ยวเราจะใช้ยางลบในการลบออกไปนะคะเชื่อว่าเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะน่าจะกำลังสร้างสรรค์นะคะห้องของตนเองแล้วนะคะน่าจะวาดสิ่งของได้หลากหลายเลยแล้วก็สวยงามไม่แพ้ครูตุลแน่นอนนะคะเด็กก็สามารถออกแบบนะคะสิ่งของต่างๆนะคะได้ตามจินตนาการเลยนะคะสามารถใช้รูปร่างรูปทรงนะคะที่เด็กๆนะคะชอบออกแบบให้เป็นรูปแบบของเด็กๆเองนะคะเป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่เด็กๆคิดค้นขึ้นมาเองก็ได้นะคะอาจจะเป็นสิ่งของที่ไม่ได้มีอยู่จริงก็ได้นะคะให้ใช้จินตนาการของเด็กๆได้เต็มที่เลยค่ะผมก็จะตัดเส้นนะคะไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้ให้เด็กสามารถวาดเพิ่มเติมนะคะใส่สิ่งของตกแต่งอื่นๆนะคะในห้องก็ได้นะคะอยากมีห้องแบบไหนนะคะก็สามารถออกแบบตกแต่งได้เลยเท่านี้เด็กๆก็จะได้คิดได้ออกแบบนะคะสิ่งของที่ควรจะมีอยู่ในบ้านแล้วใช่ไหมลูกพอตัดเส้นเสร็จแล้วนะคะก็ใช้ยางลบ

ดินสอที่ไม่ได้ใช้ออกนะคะหลังจากนั้นก็ระบายสีให้สวยงามได้เลยพอลบรอยดินสอออกแล้วนะคะเด็กก็ใช้สีระบายให้สวยงามได้เลยนะคะคุณจะทดลองระบายให้ดูหนึ่งชิ้นนะคะเชื่อว่าเด็กๆปลายทางแล้วก็ต้นทางน่าจะระบายได้กันอยู่แล้วใช่ไหมลูกการใช้สีไม้ระบายก็สามารถเลือกสีนะคะระบายได้ตามจินตนาการเลยคุณจะระบายเตียงนอนให้ดูนะคะหนึ่งอย่างคุณอยากให้ผ้าปูที่นอนของคุณเป็นสีเขียวแล้วกันนะคะจะได้นอนแล้วรู้สึกเย็นสบายนะคะแล้วก็ระบายลงไปนะคะถ้ามีเวลานะคะให้เด็กปลายทางกับต้นทางนะคะค่อยๆระบายนะลูกใจเย็นๆอาจจะเพิ่มเรื่องของน้ำหนักนะคะเข้าไปด้วยก็ได้นะใช้น้ำหนักสีน้ำหนักมือเข้มอ่อนนะคะหรือจะผสมสีหลายๆสีนะคะไล่ระดับสีก็ได้นะคะค่อยๆระบายนะคะเลือกสีได้ตามจินตนาการของเด็กๆเลยย้ำอีกทีนะคะเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะสามารถออกแบบเป็นห้องอะไรก็ได้นะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นห้องนอนเหมือนครูตูนนะคะเดี๋ยวนี้คุณลุงก็จะระบายให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะเพียงแค่เตียงนอนนะคะหลังจากนี้เด็กๆก็สามารถสร้างสรรค์นะคะระบายสีของผลงานนะคะของเด็กๆให้เต็มทั้งใบงานได้เลยนะคะหลังจากที่เด็กๆนะคะลงสีทั้งหมดเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็จะมาอยู่ในขั้นตอนประกอบกันนะคะซึ่งในขั้นตอนนี้นะคะฝากครูปลายทางนะคะช่วยควบคุมดูแลเด็กๆในการทำงานด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะใช้กรรไกรนะคะในการตัดนะคะถ้าเด็กๆสังเกตในใบงานนะคะจะมีเส้นประนะคะออกมาจากมุมนะคะทั้ง4มุมของกระดาษเลยเราจะใช้กรรไกรตัดที่เส้นประนะคะเราก็จะตัดที่เส้นประนะคะให้ขาดแบบนี้เลยทั้ง4มุมนะคะในขั้นตอนนี้การใช้กรรไกรนะคะก็เด็กๆปลายทางนะคะก็ต้องอยู่ในการควบคุมดูแลของครูปลายทางด้วยนะคะหรือว่าผู้ปกครองก็ได้นะคะห้ามใช้เพียงลำพังเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายได้นะคะหลังจากที่เราตัดมุมทั้ง4มุมออกแล้วนะคะเราก็จะพับนะคะทั้ง4ด้านนะคะเข้ามาแบบนี้นะคะเข้ามาหากันนะคะเพื่อให้เกิดเป็นรอยพับแบบนี้ได้เลยพอเราพับทั้ง4มุมแล้วนะคะเด็กจะเห็นว่าตรงสามเหลี่ยมอันนี้นะคะเราจะไม่ได้ว่าใช่ไหมลูกเราจะเว้นไว้ให้เราใช้ไม้บรรทัดในการทาบตรงเส้นนะคะของขอบสามเหลี่ยมนะคะอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็พับให้เกิดเป็นรอยพับนะคะพับเข้ามาแบบนี้นะคะทั้ง4ด้านเลย

0: พอพับทั้ง4ด้านครบแล้วนะคะเราจะใช้กาวสองหน้านะคะติดนะคะที่ขอบนะคะตรงนี้พอเราเอามาประกอบเราจะได้ลักษณะเป็นห้องนะคะแบบนี้เลยนะคะเป็นห้องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะเดี๋ยวคุณจะใช้กาวสองหน้าในการติดนะคะเด็กๆอาจจะติดตรงสามเหลี่ยมนะคะลงไปถ้าเลยก็อาจจะใช้กรรไกรในการตัดได้นะคะพอเสร็จแล้วเราก็จะติดนะคะลักษณะของห้องของเรานะคะติดลงไปแบบนี้เลยทั้ง4ด้านก็ติดลงไปนะคะพอเสร็จทั้ง4มุมแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะเป็นห้องสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้คุณตุลก็มีตัวอย่างนะคะอื่นๆมาให้ทั้งเด็กต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ชมกันด้วยค่ะอย่างอันนี้นะคะก็เป็นผลงานนะคะที่คุณตุลระบายสีนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้เป็นห้องแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของนักเรียนนะคะในปีก่อนหน้านะคะที่เคยได้ทำไว้นะคะนำให้เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ชมกันเด็กๆก็จะเห็นว่าเราสามารถออกแบบนะคะสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆในห้องนะคะได้ตามใจชอบเลยนะคะอีกทั้งออกแบบสีลวดลายของผนังนะคะของพื้นนะคะได้ตามใจชอบเลยก็จะเกิดความสวยงามนะคะแล้วก็น่าสนใจนั่นเองนะคะเชื่อว่าเด็กๆต้นทางแล้วก็ปลายทางทุกคนนะคะน่าจะสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้สวยงามไม่แพ้ตัวอย่างที่ตุลนำมาให้ชมในวันนี้แน่นอนค่ะเดี๋ยวเราจะกลับไปดูสรุปบทเรียนพร้อมๆกันค่ะค่ะและก่อนที่เราจะสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะคุณตุลก็มีผลงานตัวอย่างนะคะของเด็กห้องต้นทางมาให้เพื่อนๆต้นทางคนอื่นๆแล้วก็เพื่อนๆปลายทางได้ชมกันค่ะวันนี้2คนคนแรกเราออกแบบเป็นห้องอะไรลูกวันนี้ออกแบบเป็นห้องนอนนะคะก็จะเห็นว่ามีลักษณะของเข้าของเครื่องใช้ต่างๆนะคะมากมายน่ารักมากๆเลยแล้วก็เริ่มลงสีแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวจะให้ไปลงสีให้เสร็จเนาะแล้วเดี๋ยวเอามาให้คุณตุลตัดแล้วก็ประกอบให้นะคะเก่งมากๆเลยคนต่อไปอีก1คนเป็นห้องอะไรเนี่ยลูก
1: นอนค่ะ
0: เป็นห้องนอนเหมือนกันมีเตียงด้วยใช่ไหมลูกมีอันนี้เป็นหน้าต่างหรือรูปภาพ
1: รูปภาพ
0: เป็นรูปภาพนะคะแล้วก็มีสิ่งของอื่นๆนะคะภายในห้องนะคะก็สวยงามไม่แพ้กันเดี๋ยวให้ไปทำให้เสร็จให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวคุณจะเอากลับมาประกอบให้เนาะเก่งมากๆเลยทุกคนปรบมือให้เพื่อนหน่อยลูกเชื่อว่าเด็กๆต้นทางคนอื่นๆนะคะรวมถึงเด็กปลายทางด้วยก็น่าจะสร้างสรรค์ผลงานได้สวยงามไม่แพ้กันอย่างแน่นอนค่ะเดี๋ยวเรามาดูสรุปบทเรียนวันนี้ไปพร้อมๆกันค่ะสำหรับสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะการออกแบบสิ่งของที่มีในบ้านนะคะก็จะเหมือนกับครั้งที่แล้วเลยครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องของรูปร่างทรงในการออกแบบใช่ไหมคะวันนี้ก็จะคล้ายๆกันเปลี่ยนแค่ว่าเรานำความรู้จากครั้งที่แล้วนะคะมาเพิ่มเติมเป็นการออกแบบสิ่งของที่มีอยู่ในบ้านนั่นเองค่ะทบทวนกันอีกหนึ่งทีนะคะสิ่งของเครื่องใช้รอบๆตัวของเราทุกชิ้นนะคะล้วนเกิดจากการออกแบบทั้งหมดเลยนะคะมีการคิดค้นออกแบบสร้างสรรค์ขึ้นมานั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะส่วนใหญ่ของสิ่งของต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะที่สร้างสรรค์ขึ้นมามักจะมีพื้นฐานการออกแบบมาจากรูปร่างรูปทรงเลขาคณิตนั่นเองค่ะและอย่างสุดท้ายนะคะเราใช้ศิลปะนะคะเข้ามานะคะสร้างสรรค์ผลงานนะคะสิ่งของรอบๆตัวนะคะเพื่อตอบสนองความต้องการนะคะอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตของมนุษย์ให้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะถ้าเด็กสังเกตนะคะนอกจากจะคำนึงถึงความสวยงามแล้วนะคะจะต้องคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยด้วยอีกหนึ่งอย่างนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นประโยชน์อีกหนึ่งอย่างของงานศิลปะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณตุลก็ฝาก บทเรียนนะคะของสาระศิลปะไว้เพียงเท่านี้นะคะเพราะครั้งหน้านะคะเราจะเริ่มเรียนในสาระใหม่นะคะนั่นก็คือสาระดนตรีนะคะในหน่วยที่3ดนตรีสร้างสรรค์เรื่องเครื่องดนตรีน่ารู้นะคะเนื่องจากเปลี่ยนสาระในครั้งหน้าแล้วใช่ไหมคะแสดงว่าเด็กๆจะได้พบกับคุณครูคนใหม่อีกหนึ่งท่านนะคะจะเป็นใครนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆทั้งต้นทางปลายทางนะคะรอติดตามสำหรับวันนี้เด็กๆก็จะได้พบเจอกับครูตุลเป็นคาบสุดท้ายของเทอมนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในเทอมหน้าค่ะแต่ก่อนจะจากกันไปครูตุลก็ยังมีศิลปะประจำสัปดาห์มาให้เด็กๆได้ชมกันแต่ก่อนอื่นเรามาดูสิ่งที่เราต้องเตรียมในครั้งหน้ากันก่อนนะคุณครูในคาบถัดไปในสาระดนตรีฝากมาบอกว่าให้เด็กทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยนะคะเตรียมสมุดนะคะแล้วก็อุปกรณ์การเรียนมาด้วยนะคะในครั้งหน้านะคะส่วนศิลปะประจำสัปดาห์นะคะผลงานศิลปะประจำสัปดาห์นี้นะคะชื่อผลงานว่าหมายเลข5นะคะปี1948นะคะศิลปินที่สร้างสรรค์คือแจ็คสันพอลล็อกนะคะใช้เทคนิคสีน้ำมันบนไม้อัดนะคะสวยงามไหมลูกเด็กๆหลายคนอาจจะสังเกตแล้วไม่ทราบว่ามันเป็นภาพอะไรใช่ไหมเพราะว่าภาพนี้ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาให้เป็นภาพวาดแบบนามธรรมลูกอาจจะไม่ได้มีรูปร่างที่ชัดเจนนะคะว่าเป็นรูปอะไรแต่ก็สามารถสื่อสารอารมณ์นะคะสร้างความสวยงามให้กับผู้ชมได้เช่นเดียวกันค่ะก็ฝากเด็กๆเอาไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะนำความรู้ในสาระของทัศนศิลป์นะคะไว้ให้เด็กๆใช้นะคะการสร้างสรรค์ผลงานอื่นๆนะคะแล้วก็นำไปปรับใช้นะคะบูรณาการกับวิชาอื่นๆได้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูตุลก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันในเทอมหน้านะคะขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ีค่ะ
1: วันนี้นะคะกลับมาพบกับพุกค่ะ
0: แม่นุ่มนิกค่ะ
1: ในรายการ e-learning with ราชพุกสครูซึ่งจะออกอากาศในทุกวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชพุกสครูค่ะ
0: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงโน้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
1: ค่ะนุ่งนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
0: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุ๊กงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
1: ไปค่ะ
0: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
0: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
1: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะทอดธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่57ผัสสะอายตนะ
1: มากันครบแล้วเตรียมเดินทางกันต่อได้ก่อนพายุทรายลูกใหม่จะมาย
2: ังต้องเดินทางต่ออีกเหรอเนี่ยโอ้ยข้าหิวจะแย่แล้วเดินก็ไม่ไหวแล้วด้วย
3: ไม่ต้องห่วงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราเอง
4: ฮะ
5: เชิญนักเดินทางทั้ง4ออกเดินทางได
4: ้
1: ข้าชื่อตา
6: ข้าชื่อหู
7: ข้าชื่อจมูก
8: ข้าชื่อลิ้น
3: ข้าชื่อกาย
9: ข้าชื่อใจ
10: เหนื่อยเราไม่เหนื่อยเมื่อยเราไม่เมื่อยเราแบกไปเรื่อยเราไม่เมื่อยเราไม่เหนื่อย
1: ที่แท้ที่พี่หุ่นก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เอง
11: แล้วพวกหุ่นจะพาพวกเราไปที่ไหนกันแน่เนี่ย
5: ท่านอายตนะเจ้านายของข้าให้มารับพวกเจ้าไปที่โน้น
11: ที่โน้นคือที่ไหนและต้องเดินทางอีกไกลไหม
5: ก็ข้างหน้าโน้นไง
1: ข้างหน้าโน้นเหรอหรือโน้นหรือว่าโน้น
5: โน้นโน้นโน้น
11: เฮ้ยมีแต่เข็มทองละมั้งที่คุยกับพวกหุ่นรู้เรื่อง
4: ดูเจ้าหุ่นที่แบกเจ้าปันสิใช้ตั้ง2ตัวยังเดินอยู่ข้างหลังโน่นช้ากว่าเพื่อนเลย
2: รอข้าด้วยพวกเจ้าจะรีบไปไหนกันเดินรอกันบ้างสิ
7: หนักเหลือเกินอ่ะ
12: ข้าก็ไม่ไหวเหมือนกัน
7: โอ้ย
2: โอ้ยข้าจะตกแล้วตกแล้วชะมัดเลยแค่เดินคนเดียวข้าก็จะเป็นลมแล้วนี่ยังต้องมาแบกเจ้าหุ่นอีกเมื่อวานยังมีความสุขนั่งกินซาลาเปาอยู่เลยวันนี้ทุกซะแล้วเฮ้ยความสุขนี่มันไม่เที่ยงเลยจริง
4: ๆดูเจ้าปันสิบ่นไม่หยุดเลย
1: ถึงแล้วเจ้านาย
3: ถึงแล้วเหรอดีมากขอต้อนรับนักเดินทางทั้ง4ขึ้นมาที่นี่ได้เลย
13: อ้าวแล้วนั่นเจ้าหุ่นจมูกของข้าเป็นอะไรไปเนี่ยไหนดูสิฮะไม่เป็นไรแล้วล่ะแค่เหนื่อยเมื่อยล้านิดหน่อยเอง
2: ข้ายังชั่วหน่อยถ้าเจ้าหุ่นต้องเป็นอะไรไปเพราะข้าคงรู้สึกผิดแย่เลย
4: นั่นสิขอบคุณที่ช่วยพวกเราไว้นะเจ้าหุ่น
11: ขอบคุณนะ
3: พวกเจ้านี่นิสัยดีนะรู้จักขอบคุณคนที่ช่วยเหลือด้วย
2: แล้วเจ้าล่ะขอบคุณข้าหรือยังที่ข้าช่วยแบกเจ้ามานะ
7: ขอบคุณนะขอบคุณแต่ว่าข้าว่าตัวเจ้าหอมน่ากินดี
2: เฮ้ยไม่เอาไม่ให้กิน
3: เรานักเดินทางทั้ง4ในเมื่อมาถึงที่นี่แล้วข้าจะพาไปเดินชมเมืองกัน
10: จริงเหรอ
13: เจ้าหุ่นตาหูจมูกลิ้นกายใจเฝ้ากำแพงเมืองไว้นะ
10: รับคำสั่งประจำการขอรับจากนาย
3: เอาละไปกันเถอะ
1: ตึ๋งตึ๋งเอ้ยตัวอะไรน่ารักจัง
3: โอ้พวกกาลาปะน่ะเป็นประชากรแห่งเมืองนามารูป
4: ข้าว่าพวกท่าน2คนหน้าตาคุ้นๆนะ
2: ใช่ๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อน
1: ก็เห็นในนี้ไงล่ะ
4: เฮ้ยนี่เจ้าหยิบเอาไปตอนไหนเนี่ย
2: จริงด้วยหน้าเหมือนในวงล้อนี้เลย
11: ว่าแต่ทำไมพวกท่านถึงรู้ว่าพวกเราจะหลงทางอยู่กลางทะเลทรายล่ะ
13: ลับๆหล่อไหมล่ะเ พราะความฉลาดของเจ้าหุ่นทั้ง6ที่ข้าคิดค้นขึ้นมายังไงล่ะเป็นไงข้าเก่งละสิ
3: ความจริงก็คือเวทนาส่งข่าวมาบอกว่าจะมีนักเดินทางทั้ง4มุ่งหน้ามาที่นี่ต่างหาก
13: มันโทไปบอกเขาทำไมกันเล่า
4: เอ๊ะท่านผัสสะรู้จักท่านเวทนาด้วยหรอขอรับ
3: เวทนากับข้ารู้จักกันดีถือได้ว่าถ้าไม่มีข้าผัสสะก็ไม่มีเวทนาไม่มีสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนา
13: แต่ถ้าไม่มีข้าอายตนะหรือบางคนก็เรียกว่าสลายตนะก็ไม่มีเจ้าเหมือนกันนั่นแหละเจ้าผัสสะ
3: เออก็จริงนะพวกเราเป็นความสืบต่อร้อยเรียงกันเป็นเหตุเป็นผลต่อกันเหมือนสายโซ่นั่นแหละ
11: พวกท่าน2คนดูสนิทสนมกันมากอย่างกับพ่อลูกกันเลย
13: ไม่ใช่เป็นพี่น้องกันตั้งหาก
3: จริงๆอายตนะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับข้านะเราสองคนมีหน้าที่ดูแลสอดส่องเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในเมืองและนอกเมืองนี้ยังไงล่ะ
13: แต่ข้าทำงานมากกว่าเจ้าเยอะ
3: เฮ้ยข้ายอมเจ้าเรียกว่าเราสองคนร่วมมือกันทำงานก็แล้วกัน
13: แต่ข้าร่วมมือเยอะกว่า
3: พวกเจ้าอยากรู้ใช่ไหมล่ะว่าพวกเราทำงานกันยังไง
10: อยากรู้เจ้าครับ
13: เจ้าพูดก่อนเลยผัสสะ
3: ก่อนอื่นมารู้จักความหมายของผัสสะกันก่อนผัสสะหรือเรียกว่าสัมผัสแปลว่าความกระทบแต่ในความหมายที่ข้าจะอธิบายนี้ผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณ
4: อายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณมีแต่คำชวนงงอีกแล้วสิ
2: ใจเย็นๆสิศิลาฟังท่านผัสสะอธิบายต่อก่อน
3: สงสัยต้องเปลี่ยนสถานที่จะได้นึกภาพตามง่ายหน่อย
4: เฮ้ยอยู่ๆเรามาที่นี่ได้ไงเนี่ย
3: เอาละมาทำความเข้าใจผัสสะกันต่อข้ายกตัวอย่างผัสสะแบบง่ายๆให้ก็แล้วกันเจ้านึกภาพตามนะอายตนะภายในคือตาอายตนะภายนอกคือรูปนกมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางตาคือเห็นรูปนกหูกับเสียงระฆังมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางหูคือได้ยินเสียงระฆังจมูกกับกลิ่นไก่ทอดมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางจมูกคือได้กลิ่นไก่ทอด
11: ข้าเข้าใจแล้วให้ข้าอธิบายต่อได้ไหมเจ้าคะ
3: โอ้ได้เลย
11: ลิ้นกับรสเปรี้ยวมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางลิ้นคือรู้รสเปรี้ยวกายและความเย็นมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางกายคือรู้ถึงความเย็นมาสัมผัสใจกับเรื่องราวที่ชอบมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางใจคือรู้ว่าชอบใจ
3: ถูกต้องทุกประการนี่แหละคือผัสสะส่วนที่สำคัญมากๆก็คือวิญญาณหรือตัวรู้อย่างเวลาข้าพูดอธิบายแม้จะเสียงดังแค่ไหนแต่ถ้าเจ้าไม่ตั้งใจจะฟังตัวรู้ก็ไม่เกิดขึ้นเหมือนคนไม่ได้ยินอะไรเลย
10: อย่างนี้นี่เอง
13: ต่อไปก็คืออายตนะเมื่อกี้พวกเจ้าคงได้ยินคำนี้จากผัสสะแล้วแต่ข้าจะอธิบายให้เห็นภาพชัดขึ้น
1: เย้ดีเลยข้ายังงงๆอยู่อายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมันมีอะไรบ้าง
13: ความหมายของอายตนะคือที่ต่องงละสิอะไรที่ต่อกับอะไรข้าหมายถึงอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันยังไงล่ะอายตนะภายในก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกก็มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวต่างๆพออายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันก็จะจับคู่กันแบบนี้ตากับรูปต่อกันหูกับเสียงต่อกันจมูกกับกลิ่นต่อกันลิ้นกับรสต่อกันกายกับสัมผัสคือสิ่งที่มาถูกต้องต่อกันใจกับเรื่องราวต่อกันถึงจะเรียกว่าอายตนะ
1: อย่างนี้นี่เอง
4: มิน่าล่ะพวกท่าน2คนถึงสนิทกันขนาดนี
13: ้เห็นไหมว่าข้าทำงานเยอะกว่าตั้งเยอะ
1: นั่นรูปปั้นใหญ่บ้าเริ่มเลยรูปปั้นใครเหรออ
13: ๋อท่านนามารูปไง
10: นามารูป
3: าเองนามรูปพวกเจ้ามาถึงกันแล้วเหรอนักเดินทางทั้งสี
14: ่นามรูปคือใครกันศิลาและเพื่อนๆจะได้เรียนรู้อะไรในเมืองอันกว้างใหญ่นี้โปรดติดตามในตอนต่อไป

ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วย

0: มอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด3 BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่4 FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
1: ไบโอโอเย่ตอนเรื่องหวานๆกับวิชาชีวะ
2: ของหวานเนี่ยหลายคนชอบกินครับยิ่งเวลาเหนื่อยๆเนี่ยกินของหวานแล้วมันเป็นยังไง
3: รู้สึกสดชื่น
2: โอ้ยมีแรงใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: ทำไมกินของหวานนี่คือแบบเป็นไงฮะ
3: โอ้เครียดแบบเหนื่อยล้าแบบไม่มีความสุขไม่มีแรงมีแรง
2: นั่นก็เพราะว่าในของหวานเนี่ยมีสารเคมีอยู่ชนิดหนึ่งซึ่งร่างกายเราเนี่ยใช้เป็นเชื้อเพลิงฮะมันคือน้ำตาลนั่นเองสิ่งที่ทำให้คนเราอยากกินของหวานก็คือว่าเราอยากได้พลังงานนั่นเอง
3: แล้วไก่กับข้าวเนี่ยมันไม่ให้พลังงานหรอครับ
2: ถามได้ดีครับไก่เนี่ยนะมันเป็นโปรตีนเวลาเรากินโปรตีนเข้าไปส่วนใหญ่เราจะเอาไปใช้สร้างกล้ามเนื้อมั่ง
3: สร้างกล้ามเนื้อ
2: ซ่อมแซมนู่นซ่อมแซมนี่หรือเอาไปทำอะไรอย่างอื่นแต่ว่าหน้าที่หลักของโปรตีนจะไม่เกี่ยวกับเรื่องพลังงานหรือกินไขมันไขมันก็ให้พลังงานแต่มันจะให้ช้ากว่าน้ำตาล
3: น้ำตาลคือแบบพอกินไปปุ๊บได้พลังงาน
2: แบบรวดเร็วเลยทีนี้ถามอย่างนึงว่าแล้วแป้งล่ะเวลาเรากินข้าวเนี่ยใช่ไหมข้าวพลังงานเยอะนะถึงแม้มันจะไม่ใช่น้ำตาลแต่ว่าข้าวเป็นสารประเภทที่เขาเรียกว่าแป้งฮะพอเรากินเข้าไปมันถึงค่อยไปย่อยออกมาเป็นน้ำตาลอีกทีนึงถ้าเป็นคนไทยก็ชอบกินข้าวถ้าเป็นฝรั่งก
3: ็กินขนมปัง
2: ถ้าเป็นคนฟิลิปปินส์ก
3: ็แล้วถ้าน้ำตาลให้พลังงานเยอะมากแบบนี้นะครับแล้วทำไมเราไม่กินไปมากๆล่ะครับ
2: เพราะว่าถ้าเรากินเข้าไปได้พลังงานไปเยอะๆๆร่างกายมันใช้ไม่หมดนะฮะแล้วร่างกายเราเนี่ยไม่ชอบปล่อยของให้แบบว่าเสียเปล่ามันก็จะเปลี่ยนน้ำตาลเหล่านั้นเนี่ยที่เรากินเกินน่ะไปเก็บไว้เป็นไขมันฮะเนี่ยอย่างเงี้ยนี่แหละนะฮะหรืออย่างงี้ด้วยเห็นมั้ยมันจะไปอยู่ตรงไหนอยู่ตรงพุงนี่แหละนะฮะ
3: ทำให้มันอ้วน
2: ใช่มันโอ้โหเรากินน้ำตาลเข้าไปเยอะเกินไปพลังงานเราไม่ได้ใช้มันเหลือเฟือเกินไปเราก็เลยไปเปลี่ยนเก็บเป็นไขมันสมัยก่อนตั้งแต่โบราณมนุษย์ยุคหินเนี่ยคนก็ชอบกินของหวานมาตั้งแต่ยุคนั้นแล้วนะฮะแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยเราชอบกินของหวานมากๆกินน้ำตาลมากๆมันไม่เป็นไรเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ค่อยมีของหวานให้กินครับเราแค่แบบกินผลไม้อะไรนิดๆหน่อยๆวันนึงนิดเดียวเราก็ไม่อ้วนแต่ทุกวันนี้เรายังชอบกินของหวานอยู่ของหวานเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดฮะ
3: หาที่ไหนก็ได้ตื่นมาเจอปุ๊บกินปั๊บอ้วนปั๊บเลย
2: กินอะไรมั่ง
3: น้ำหวานช็อกโกแลตไอติม
2: รู้แล้วทำไมหุ่นแบบนี้นี่แหละครับทุกวันนี้เราอยู่ในโลกที่ของหวานหาง่ายมากน้ำตาลเราก็เลยมักจะบริโภคเยอะเกินไปกลายเป็นคนอ้วนนะฮะ
3: นอกจากความอ้วนแล้วยังมีอะไรที่ตามมาอีกไหมครับพี่แทน
2: มีครับเวลาเรากินของหวานเสร็จผู้ใหญ่จะบอกว่าต้องไปทำอะไร
3: แปรงฟัน
2: หรือถ้าเกิดบางทีเขาก็เตือนว่าถ้ากินของหวานมากๆระวังจะ
3: ฟันผุแล้วมันเกี่ยวอะไรกับของหวานล่ะครับ
2: ฟันผุเกี่ยวอะไรกับของหวานใช่ไหมครับมันเริ่มจากนี้ฮะเวลาเรากินของหวานๆเข้าไปเนี่ยบางทีมันมีคราบน้ำตาลเนี่ยนะหลงเหลือติดอยู่ตามซอกฟันเราอะแล้วทีนี้

0: แบคทีเรียเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยของหวานเต็มฟันเลยมากินดีกว่าเราก็ชอบกินของหวานแบคทีเรียในปากเราก็ชอบกินของหวานเหมือนกันแต่ทีเนี้ยน้องเหนือเคยได้ยินคำว่าแมงกินฟันไหม
1: เคยครับ
0: แมงกินฟันเขาบอกว่าเป็นสาเหตุของฟันผุใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เอาจริงๆอ่ะแมงกินฟันก็คือแบคทีเรียพวกนี้นะมันไม่ได้กินฟันนะมันกินคราบน้ำตาลที่อยู่บนฟันนี่แหละแต่พอมันกินเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ออกมาพวกแบคทีเรียพวกนี้กินน้ำตาลเข้าไปแล้วออกมาเป็นกรดฮะซึ่งกรดเหล่านี้แหละที่มันไปกัดกร่อนฟันของเราให้ผุทีนี้เข้าใจหรือยังครับว่าทำไมของหวานถึงทำให้ฟันผุ
1: เพราะแบคทีเรียไปกินของหวานบนฟันเราและออกมากลายเป็นกรดเมื่อกัดฟันเราทำให้เป็นฟันผุครับ
0: ใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นวิธีป้องกันก็คือ
1: แปรงฟันทุกๆวันครับแบบนี
0: ้พอแปรงฟันแล้วก็บนฟันเราก็จะไม่มีน้ำตาลเหลืออยู
1: ่ใช่คร
0: ับ แบคทีเรียก็ไม่มีอะไรกิน
1: ใช่ครับ
0: มันก็ไม่อึใส่ฟันเรา
1: ใช่ครับแล้วฟันเราก็จะขาววิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่ง
0: yesเอาละทีนี้รู้ข้อเสียของการกินของหวานมากๆแล้วใช่ไหม
1: ใช่แล้วครับ
0: คราวนี้ยังอยากกินอยู่เปล่า
1: ไม่อยากกินเลยแบบนี้น้องเหนื่อยว่าถ้ากินไปมากๆฟันผุอีกแล้วยังมีโอกาสอ้วนอีกโอ้ยไม่อยากกินเลย
0: แต่จริงๆแล้วของหวานเนี่ยก็เช่นเดียวกับหลายๆอย่างนะคือไม่ใช่ว่าห้ามกินเลยแต่แค่กินแล้วต้องมีความพอดีหรือว่ากินแล้วไม่แปรงฟันไม่บ้วนปากอะไรเงี้ยถึงจะค่อยมีปัญหานะครับแต่กินนิดหน่อยก็ได้เพราะมันอะไรเพราะมันอร่อย
1: ใช่กินนิดหน่อยก็ได้แต่ของผมนี่แบบ
0: ต้องกินให้แต่พอดีนะฮะ

0: ื้อซักผ้าเป็นอะไร
1: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: แซ่ตี้โบโอตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: ไบโอเย่ตอนมารู้จัก DNA กันเถอะน้องเหนือรู้จัก DNA ไหมครับ
5: เคยได้ยินครับแต่ไม่รู้จักหน้าตาของมันครับ
4: DNA มันหน้าตาแบบนี้ครับ
5: ไม่ใช่ครับ
4: ไม่ใช่นะครับ DNA เนี่ยจริงๆแล้วเป็นสารเคมีที่มีลักษณะเป็นเส้นยาวๆนะครับแล้วมันก็อยู่ในร่างกายของเรานี่แหละ
5: แล้วมันอยู่ตรงส่วนไหนของร่างกายเหรอครับ
4: ก่อนอื่นพี่ต้องถามน้องเหนือก่อนว่ารู้จักสิ่งที่เรียกว่าเซลล์มั้ยครับ
5: รู้จักครับเป็นตัวสีเขียวๆอยู่ในการ์ตูนเรื่องดราก้อนบอลครับ
4: อันนั้นก็เซลล์ครับแต่ที่พี่พูดถึงเนี่ยอีกเซลล์นึงนั่นก็คือร่างกายของเราเนี่ยอย่างผิวหนังเนี่ยเราเห็นเป็นแผ่นใช่มั้ยฮะ
5: แต
4: ่จริงๆแล้วเนี่ยมันประกอบไปด้วยเซลล์เล็กๆๆๆๆๆๆๆๆๆเป็นล้านๆเซลล์เลยประกอบกันขึ้นมาเป็นผิวหนังเราแล้วไม่ใช่แค่ผิวหนังแต่กล้ามเนื้อกระดูกหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายเราเนี่ยประกอบด้วยเซลล์หมดเลยแล้ว DNA อยู่ตรงไหน DNA ที่เป็นเส้นยาวๆเนี่ยก็ขดอยู่ในเซลล์ของเรานี่แหละแล้วมันก็มาขดเหมือนเวลาเราเห็นเส้นบะหมี่สำเร็จรูปอ่ะ
5: อ๋อใช่ครับ
4: ขดกันอย่างนั้นนะ
5: ครับ
4: ออกมาเป็นแท่งนะครับเป็นแท่งที่เรียกว่าโครโมโซมหน้าตาคล้ายๆปอต้องโก
5: ต้องโกต้องมีแบบตรงคนนี้ใช้ได้เลยครับ
4: แต่กินไม่อิ่มนะครับเพราะว่ามันแท่งเล็กมากแท่งแบบเล็กจนมองไม่เห็นนะครับ
5: แล้ว DNA เนี่ยครับทำหน้าที่อะไรเหรอครับ
4: DNA เนี่ยเป็นสารเคมีที่สามารถเก็บข้อมูลได้เยอะมากนะครับ
5: โอ้แสดงว่าเหมือนอินเทอร์เน็ตเลยใช่ไหมครับ
4: ครับผมแล้วเก็บข้อมูลอะไรก็คือเก็บข้อมูลในการสร้างทุกอย่างเกี่ยวกับชีวิตเราเนี่ยสมมุติว่าเซลล์ที่อยู่บนหนังหัวของน้องเหลือเนี่ยจะต้องการสร้างเส้นผม
5: สร้างเส้นผม
4: แล้วมันจะรู้ได้ไงว่าสร้างเส้นผมทำยังไงมันก็ต้องไปเปิด DNA อ่านนะครับอ๋อข้อมูลการสร้างเส้นผมทำแบบนี้แล้วมันถึงจะสร้างออกมาได้
5: เปิดสมุดบันทึก
4: สรุปแล้วก็คือว่าร่างกายของคนเราเนี่ยฮะจะสร้างอะไรก็ตามจะทำอะไรก็ตามต้องอาศัยข้อมูลที่อยู่ใน DNA ทั้งนั้นเลย
5: แล้วเราได้ DNA มาจากไหนหรอครับพี่แทน
4: ตอนที่น้องเหนือเกิดมาเนี่ย

0: ใช่ครับ
1: น้องเหนือเริ่มต้นจากเซลล์เซลล์เดียวนะครับ
0: เล
1: ็กมากนะฮะซึ่งเซลล์เซลล์นั้นเนี่ยก็ได้รับ DNA มาจากคุณพ่อครึ่งนึงแล้วก็ใครอีกครึ่งนึง
0: คุณแม่
1: ถูกต้องครับ
0: ก
1: ็ได้รับ DNA จากคุณพ่อคุณแม่มารวมกัน
0: ในกบกัน
1: เซลล์ของน้องเหนือซึ่งเซลล์เซลล์นั้นก็ค่อยๆพัฒนาเติบโตขึ้นมาคุณแม่ก็ท้องโตขึ้นเรื่อย
0: ๆท้องโต
1: ในสุดก็คลอดออกมาเป็นทารกเหนือทีนี้ข้อมูลที่อยู่ใน DNA พวกนั้นแหละก็เป็นตัวบอกให้เซลล์ของน้องเหนือเนี่ยว่าจะเติบโตขึ้นมาหน้าตารูปร่างอย่างไรเขียนอยู่ใน DNA ที่เราได้รับมาจากพ่อและแม่อย่างละครึ่งเราจะมีลักษณะที่ผสมกันระหว่างพ่อกับแม่ซึ่งการผสมของ DNA ของพ่อกับของแม่เนี่ยมีได้หลายแบบสมมุติว่าพ่อหัวหยิก
0: พ่อหัวหยิก
1: แม่ผมตรง
0: แม่ผมตรง
1: มีลูกออกมาอาจจะหัวหยิกหมดเลยก็ได้
0: อ้าวทำไมเหรอครับ
1: มันอันนั้นคือเป็นความเป็นไปได้แบบนึงนะครับอีกแบบนึงอาจจะผสมมาอย่างละครึ่งออกมาเป็นหัวหยิกปานกลาง DNA เนี่ยกำหนดลักษณะร่างกายของเรานะครับแต่ว่าสิ่งที่เราทำในชีวิตหรือว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆก็มีผลด้วยยกอย่างเช่นเรื่องความอ้วน
0: ความอ้วน
1: ครับ DNA อาจจะบอกว่าน้องเหนือเนี่ยโตมาให้อ้วนเท่านี้แต่ถ้าน้องเหนือกินเยอะหรือกินน้อยก็จะมีผล
0: มีผลด้วยเหรอครับ
1: ถ้าผมกินเยอะเป็นไง
0: เยอะก็อ้วน
1: แต่ถ้าอดข้าว
0: อดข้าวก็ผอม
1: ใช่เห็นไหมครับว่าทั้ง DNA ที่เรารับมาจากพ่อแม่เนี่ยผสมผสานกับอาหารการกินและสิ่งแวดล้อมต่างๆถึงจะออกมาเป็นรูปร่างของเรา
0: ใช่ครับแล้วสัตว์เนี่ยมี DNA ไหมครับ
1: สัตว์ต่างๆมี DNA ด้วยครับแล้วก็ไม่ใช่แค่สัตว์นะต้นไม้นะฮะแม้กระทั่งเห็ดหรือสิ่งมีชีวิตทุกอย่างในโลกเราเลย DNA เนี่ยเป็นภาษาสากลของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนะครับสามารถอ่านข้ามกันไปข้ามกันมารู้เรื่องได้หมดเลย
0: แสดงว่าเราไม่ต้องไปเรียนภาษาญี่ปุ่นเกาหลีอังกฤษเลยใช่ไหมครับใช้แต่ภาษา DNA ใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วครับ
0: แสดงว่าถ้าผมกลับไปเนี่ยไปคุยกับแมวทำไมแมววิ่งจู๊ทำไมไม่มาคุยกับผมล่ะครับ
1: DNA เนี่ยเป็นภาษาที่ต้องให้เซลล์อ่านนะครับคือเราไม่สามารถพูดออกมาเป็นภาษา DNA ได้แต่ว่าเซลล์เราเนี่ยอ่านรู้เรื่องนักวิทยาศาสตร์ทุกวันนี้เนี่ยสามารถเอา DNA ของสัตว์บางอย่างเช่นหิ่งห้อย
0: หิ่งห้อย
1: ซึ่งมีความสามารถในการกระพริบแสงได้
0: พริบแสง
1: นะฮะย้ายมาไปใส่ในสิ่งมีชีวิตอื่นอาจจะเป็นต้นไม้หรืออาจจะเป็นหนูก็จะสามารถทำให้หนูตัวนั้นเนี่ยอ่าน DNA ของหิ่งห้อยแล้วก็ปล่อยแสงออกมาได้เช่นกัน
0: อ๋อถ้าสมมุติว่าเราเอาหิ่งห้อยมาใส่ในคนคนก็มีแสงได้ใช่ไหม
1: ได้ครับแต่ว่าไปไหนมาไหนก็จะถูกเพื่อนล้อนะฮะไม่ดีเราอาจจะนึกไม่ออกว่าทำให้หนูเรืองแสงเนี่ยจะมีประโยชน์อะไร
0: มีประโยชน์ยังไงครับ
1: แต่ในเทคโนโลยีของด้าน DNA เนี่ยครับที่เขาเอาไปใช้ประโยชน์จริงๆทางการแพทย์มีเยอะมากนะครับสมมุติว่าเราอยากจะผลิตยาอะไรสักอย่าง
0: ยา
1: ผลิตยาเช่นเป็นฮอร์โมนบางอย่างที่คนสร้างได้แต่ถ้าเราจะทำฟาร์มคนแล้วให้มาผลิตฮอร์โมนอย่างเงี้ยน้องเหนือว่าทำได้ไหม
0: ไม่ได้ครับ
1: ทำไมครับ
0: เพราะว่าเหนื่อย
1: เหนื่อยใช่ไหมครับกว่าจะเลี้ยงคนโตขึ้นมาแล้วไปรีดฮอร์โมนอย่างเงี้ย
0: โอ้โหเหนื่อยมาก
1: เราก็เลยใช้วิธีเอา DNA ของคนเอาไปใส่ในแบคทีเรีย
0: เอาไปใส่ในแบคทีเรียเหรอ
1: ครับให้แบคทีเรียเนี่ยเลี้ยงในขวดแล้วก็เติบโตขึ้นมาแล้วมันก็ผลิตยาหรือผลิตฮอร์โมนให้เราเอาละน้องเหนือวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรบ้างครับ
0: 1. DNA เป็นสารเคมีที่ยาวๆเกลียวๆอยู่ในร่างกายของเราสามารถเก็บข้อมูลได้ครับ 2. DNA คือสิ่งที่เอามาจากแม่ครึ่งนึงพ่อครึ่งนึงเอามารวมกันกลายเป็นเราครับ 3. DNA เป็นภาษาสากลที่สิ่งมีชีวิตทุกชนิดใช้เหมือนกันครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไป

ันรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: บัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าเพื่อเราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพอเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่นภรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านนภรครับจ้าจ้าอ่ะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
4: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยน่ะ
2: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆ กับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี่
0: โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอย่างเร่งด่วนเลยครับ
2: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
0: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
2: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นัดก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากข้อวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
4: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
2: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆราวตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบ

ำบังและรอหอนก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประหลาดหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ

0: หรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
1: นภรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
2: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
1: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
3: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
1: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไปค่อยคุยกันนะพี่นะ
2: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
1: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
0: จัดไปสิครับแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
2: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบเนี้ยมันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
0: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
4: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค่ะ
1: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
2: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
4: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
2: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเผื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันนะ
1: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
2: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
1: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม่
3: พ่อด้วย
0: DLTV ด้วยครับ
2: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
0: ครับ
3: แม่
0: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1: อิงฟ้าเป็นยังไง
5: บ้าง
6: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
1: แผ่นดินถล่ม
6: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่ง

0: เสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ายการราชพฤกษ์คลาสรูมวันนี้นะคะเราจะพามาตามหาความลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปร่างและสีสันที่มากมายหลากหลายของแมลงสิ่งมีชีวิตที่มีประชากรเยอะที่สุดบนโลกใบนี้ค่ะไปเลย
1: แมลงหลากหลายชนิดมีสีสันที่สดใสเพื่อล่อและดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาผสมพันธุ์และบางชนิดสีสันที่โดดเด่นยังเป็นเหมือนสัญลักษณ์เพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรูตัวฉกาจเช่นสีสันของมวนแดงหนอนในกลุ่มดอกรักที่กินพืชอาหารที่เป็นยางทำให้มันมีพิษในตัวเองรวมไปถึงสีสันของแมลงบางชนิดยังบอกได้ถึงเพศของมันอีกด้วยเช่นสีสันของปีกผีเสื้อบางชนิดสีสันเหลืองดำบนตัวผึ้งหรือตัวต่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าอันตรายและในแมลงบางชนิดกับเลือกที่จะมีสีสันที่ไม่โดดเด่นกลมกลืนไปกับธรรมชาติรอบตัวเพื่อเป็นการอำพรางตัวเองจากศัตรูที่จะเข้ามาทำร้ายและเพื่อผลประโยชน์ในการหาอาหารตัวอย่างก็คือตั๊กแตนหลายชนิดมักมีขนาดรูปร่างตลอดจนสีบนลำตัวที่เหมือนหรือใกล้เคียงในพื้นที่ที่ออกหากินนอกจากสีสันที่หลากหลายของแมลงเหล่านี้ยังมีลวดลายที่ช่วยให้มันป้องกันและอำพรางตัวเองได้อย่างแนบเนียนเลยตัวอย่างเช่นลวดลายบนลำตัวของผีเสื้อกลางคืนหลายชนิดเช่นมอสเหยี่ยวหัวกะโหลกที่มีรูปร่างบนหลังเหมือนหัวกะโหลกคอยข่มขวัญได้เป็นอย่างดีหนอนของมอสจรวดลายพางที่มีผิวหนังคล้ายดวงตาโตๆของสัตว์ใหญ่ปีกด้านล่างของผีเสื้อใบไม้ใหญ่ที่มีสีสันลวดลายเหมือนใบไม้แห้งไม่มีผิด
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ insects insects insects แปลว่าแมลง butterfly butterfly butterfly ผีเสื้อ moth moth moth แปลว่าผีเสื้อกลางคืนสีสันและลวดลายเหล่านี้ช่วยให้เราจำแนกชนิดของแมลงที่มีมากมายบนโลกใบนี้เพื่อการศึกษาและการอนุรักษ์ค่ะตอนต่อไปเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงให้ลงลึกไปกว่านี้สงสัยใช่ไหมล่ะว่าแมลงแต่ละชนิดทำไมถึงมีหน้าตาแปลกประหลาดแบบนี้รอติดตามชมตอนต่อไปเลยค่ะ

0: หลงทางยังพอหาเจอแต่หลงเธอสิเหลือทน
1: wow.
0: แต่ยุคนี้เราไม่หลงกันแล้วเรามีแอปพลิเคชันช่วยบอกทิศทางและเทคโนโลยีที่ใช้ก็คือ GPS เคยสงสัยกันไหมครับว่า GPS ทำงานอย่างไรสำหรับองค์ประกอบใหญ่ๆ2องค์ประกอบสำหรับการทำงานของ GPS หรือ Global Positioning System ประกอบด้วย2 อย่างก็คือองค์ประกอบแรกคือดาวเทียมในทุกๆขณะของเรานะครับมีดาวเทียมกว่า30ดวงโคจรรอบโลกของเรานั่นก็แปลว่าในทุกๆขณะของเรานะครับเราจะรู้นะครับว่าดาวเทียมแต่ละดวงอยู่ตำแหน่งไหนณปัจจุบันองค์ประกอบที่2คืออะไรคือเครื่องรับสัญญาณนั่นเองก็ได้แก่โทรศัพท์มือถือหรือนาฬิกาออกกำลังกายของพวกเรานั่นเองครับสำหรับหลักการทำงานของ GPS ผมต้องขอไว้บอร์ดครับสำหรับหลักการทำงานของ GPS นะครับมันเริ่มต้นจากที่ดาวเทียมนะครับดาวเทียมจะส่งคลื่นวิทยุมายังตัวรับสัญญาณของเราการที่ส่งคลื่นวิทยุดังกล่าวนั้นเราจะทราบความเร็วของคลื่นวิทยุและระยะเวลาที่ใช้จากการส่งคลื่นวิทยุจากตัวดาวเทียมมายังเครื่องรับสัญญาณของเราและจากสูตรฟิสิกส์ยอดฮิตของเราระยะทางเท่ากับความเร็วคูณเวลาในตอนนี้เราทราบความเร็วและเวลาใส่ไปในสูตรปิ๊งเราจะทราบว่าระยะทางระหว่างดาวเทียมมายังเครื่องรับสัญญาณของเราจะยาวเท่าไหร่ก็แปลว่าตำแหน่งของเราณปัจจุบันก็จะอยู่บนขอบหรือเส้นรอบวงของวงกลมนั่นเองแต่สังเกตไหมครับว่าเราก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าตำแหน่งของเราจริงๆนั้นอยู่ตรงไหนแสดงว่าเราต้องการอะไรครับเราต้องการอะไรครับ
2: ดาวเทียมดวงที่2ครับผม
0: ถูกต้องนะครับซึ่งเมื่อเราใช้ดาวเทียมดวงที่2ภาพที่เราได้คือภาพนี้ครับทำให้เรารู้ว่าตอนนี้ตำแหน่งของเราไม่ตรงนี้จุดตัดหรือไม่ก็จุดตัดตรงนี้แสดงว่าเราก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าตำแหน่งของเราจะอยู่ตรงไหนดังนั้นเราต้องทำยังครับเราต้องการอะไรครับเราต้องการอะไรครับเราต้องการ
2: ดาวเทียมดวงที่3คร
0: ับ
2: ผม
0: นะครับ
3: หวานเจี๊ยบเลย
0: และเมื่อเราใช้ดาวเทียมดวงที่3สิ่งที่เราได้คืออะไรครับเราจะรู้ว่าจุดตัดจุดนี้คือตำแหน่งที่เราอยู่นั่นเองและจริงๆแล้วนี่คือภาพจำลอง2มิตินะครับแต่ในโลกของความเป็นจริงเราคงทราบว่าจริงๆเราต้องใช้3มิตินั่นก็แปลว่าแทนที่จะเป็นวงกลมเราต้องใช้ทรงกลมนั่นเองครับและนี่คือตัวอย่างของการนำวงกลมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราแต่เดี๋ยวก่อนอาจารย์มีอีก1ตัวอย่างของการประยุกต์ใช้วงกลมในชีวิตประจำวันของเราซึ่งใกล้ตัวกว่าที่เราคิดและตัวอย่างนั้นก็คือสนามฟุตบอลสนามฟุตบอลของเราเนี่ยนะครับก็จะมีวงกลมหรือส่วนของวงกลมปรากฏอยู่หลายที่ด้วยกันแว็บแรกที่เราเห็นก็คือตรงกลางสนามตรงที่เตะมุมที่กรอบเขตโทษวงกลมเหล่านี้มันมีประโยชน์อะไรกฎสำคัญในกีฬาฟุตบอลก็คือว่าทุกครั้งที่มีการเตะลูกฟรีคิกนักฟุตบอลทีมอื่นจะต้องอยู่ห่างจากจุดที่เราเตะฟรีคิกไป10หลาซึ่งนั่นก็แปลว่าเมื่อเราคิกออฟทั้ง2ทีมจะต้องอยู่หลังเส้นนี้ในทำนองเดียวกันครับเมื่อได้การเตะเกิดขึ้นนักเตะทุกคนจะต้องอยู่หลังเส้นนี้ครับเป็นเส้นโค้ง

ของวงกลมรัศมี10ล้าโดยที่จุดศูนย์กลางคือจุดนี้และส่วนสุดท้ายคือการเตะคอร์เนอร์หรือเตะมุมจะมีเซนส่วนสี่ของวงกลมอยู่ตรงนี้รัศมีของวงกลมตรงนี้จะเล็กที่สุดเลยซึ่งก็คือ1ล้าบางสนามจะมีขีดเล็กๆตรงนี้ขีดนี้นะครับจะเป็นการช่วยผู้ตัดสินรัศมีของวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ตรงนั้นกลางไปทั้งหมด10ล้านะครับเพื่อเป็นไกด์ช่วยกรรมการตัดสินว่านักฟุตบอลทุกคนจะต้องอยู่หลังเส้นนี้เป็นระยะทางทั้งหมด10ล้าซึ่งนอกจากวงกลมปรากฏอยู่ในสนามฟุตบอลแล้วนะครับถ้าเราดูกีฬาบ่อยๆเราก็จะคุ้นๆว่าไอ้วงกลมเนี่ยก็ถูกไปประยุกต์ใช้กับสนามบาสเกตบอลด้วยจริงๆมันเป็นส่วนของวงกลมมันจะไปปรากฏตรงที่เส้นโค้ง3แต้มไงครับโดยที่เส้นโค้ง3แต้มนั้นจุดศูนย์กลางของมันก็คือตรงห่วงนั่นเองนะครับก็หวังว่าพวกเราจะได้ดูฟุตบอลกันอย่างสนุกสนานมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นนะครับว่าจริงๆแล้วมันมีคณิตศาสตร์ซ่อนอยู่ในสนามฟุตบอลจริงๆเพราะทุกวัน

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์ฟ้าสตรีมตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: ในแหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
2: รู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่ประโยชน์ร่วมกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีรูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแก่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆบ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้าง
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ worm w-o-r-m worm แปลว่าหนอน flower f-l-o-w-e-r flower แปลว่าดอกไม้Orchid O-R-C-H-I-D Orchid แปลว่ากล้วยไม้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับช่วงข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังเจ้าผู้ครองรัฐกาตาในการที่เชคฮามัดบินคาลิฟะอัลซานีอดีตเจ้าผู้ครองรัฐกาตาเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่12กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้เชคตามีมบินฮามัดอัลซานีเจ้าผู้ครองรัฐกาตากรุงโดฮาหม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่งที่ทราบข่าวการสวรรคตของเชคฮามัดบินคาลิฟะอัลซานีอดีตเจ้าผู้ครองรัฐกาตาพระราชบิดาผู้ทรงเป็นที่เคารพยิ่งของฝ่าพระบาทพระองค์จะทรงเป็นที่รำลึกถึงตลอดไปจากการเป็นผู้นำที่มีพระวิสัยทัศน์และการอุทิศพระองค์อย่างไม่ย่อท้อเพื่อสร้างสันติภาพความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศและประชาชนของพระองค์พระราชกรณียกิจอันทรงคุณูปการของอดีตเจ้าผู้ครองรัฐไม่เพียงแต่ได้วางรากฐานอันมั่นคงของการพัฒนาประเทศที่เด่นชัดเท่านั้นหากยังเสริมสร้างสถานะอันน่าภาคภูมิของรัฐกาตาในประชาคมระหว่างประเทศอีกด้วยประชาชนชาวไทยยังคงจดจำด้วยความอบอุ่นใจถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของพระองค์เมื่อปีพุทธศักราช2549เพื่อทรงร่วมงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งการเยือนดังกล่าวได้กระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นหม่อมฉันในนามของประชาชนชาวไทยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์รวมทั้งประชาชนชาวกาตาสำหรับความสูญเสียอันนำมาซึ่งความโศกเศร้าอย่างที่สุดครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆและเวลา19นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคคลบัญญัติพระคาถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสูงและทำนองสรพัญญะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดใช้บทที่สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทพระสวดอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อน
อันหนึ่งเวลา 11 นาฬิกาพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์โดยในช่วง100วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดสะเกษวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามเวลา 17 นาฬิกาพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

ในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัทสเตคอนกรุ๊ปจำกัดมหาชนสมาคมสตรีไทยสากลนายทิติชัยนามและคณะบุรณาธิการครอบครัวพอเพียงโรงแรมโคสะจังหวัดขอนแก่นได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบุรณสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครวัดเสนาสนารามวัดนิเวศธรรมประวัติวัดพระขาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดประชาสันต์จังหวัดนครสวรรค์และวัดน้ำโจรเหนือจังหวัดพิจิตรสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.จังหวัดสิงห์บุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพิชยญาติการามวัดโพธินิมิตสถิตมหาสีมารามวัดตโนดกรุงเทพมหานครวัดจันทร์วัดท่าอิฐจังหวัดอ่างทองและวัดเนกขัมมารามจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 17:00 น.โรงเรียนภาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์บริษัท HNN Food จำกัดครอบครัวรวีทรัพย์ไพศาลสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยบริษัท Accept Environment จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสักเกตกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สมาคมตำรวจสาขาสมุทรปราการนายสุชาติสิริทิพย์วานิชและคณะบริษัทพารากอนสตีลซัพพลายจำกัดนายสิริวิชยาคำชมพูและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสักเกตกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนสิรินธรจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนหนองรีประชานิมิตจังหวัดกาญจนบุรีนักศึกษาคณะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยเดอรัมสหราชอาณาจักรบริษัท GSE 2010 Insurance Broker จำกัดและบริษัท M Capital Corporation จำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะผู้คนและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนสิรินธรจังหวัดสุรินทร์บริษัทธนาคารร่มรวยจำกัดโครงการ4เสาหลัก
จังหวัดสิงห์บุรีโรงเรียนภัทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์กรุงเทพมหานครคณะมวลชนกรุงเทพมหานครและโรงแรมหญิงฤดีรีสอร์ทจังหวัดเลยบริษัทพารากอนสตีลซัพพลายจำกัดสมาคมตำรวจสาขาสมุทรปราการและชมรมพุทธรักษาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 นไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569หน่วยงานต่างๆจัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต18กรกฎาคม2569วันนี้ที่สำนักงานมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในแพทย์ยุทธพธารมิกเลขาธิการมูลนิธิพอ.สว.เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต18กรกฎาคม2569เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงก่อตั้งมูลนิธิพอ.สว.ในการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาสที่อาศัยในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลนอกจากนี้มูลนิธิยังได้จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอาทิจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.ออกให้บริการประชาชนใน5จังหวัดพอ.สว.ประกอบด้วยจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดกระบี่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆวันนี้ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเขตคลองสานกรุงเทพมหานครนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานในพิธีทำบุญถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์5รูปเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี18กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระองค์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นโดยมีท่านผู้หญิงบุตรีวีระไวทยะในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการบริหารงานอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและคณะกรรมการเข้าร่วมนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปเปิดการ์ดเปิดบ้านแห่งความทรงจำและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติคล้องจิตไทยครองใจชนโดยมัคคุเทศก์น้อยรุ่นที่17เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือราษฎรในด้านต่างๆโดยเฉพาะแก่ราษฎรชาวไทยภูเขาที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารอาทิด้านการแพทย์และการสาธารณสุขให้ได้รับการรักษาพยาบาลและส่งสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอันเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กกาดในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับการศึกษาที่มีประสิทธิภาพรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีวันนี้ที่ศูนย์การค้าแปซิฟิกฮอลล์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีโปรดให้นายถากูลพาณิชย์รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนพร้อมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโลกคนปลอด
อดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานในพื้นที่จังหวัดชลบุรีซึ่งคณะสัตวแพทยศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่นให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรมประมาณ320คนโดยมีการบรรยายทางวิชาการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยใช้ระบบสารสนเทศเอโดรารวมถึงกิจกรรมฐานการเรียนรู้อาทิการสาธิตวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อถูกสัตว์กัดข่วนและใช้เกมฐานเพื่อประเมินความพร้อมของพื้นที่ในการก้าวเข้าสู่การเป็นพื้นที่ปลอดโรค

พิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำองค์ความรู้ไปขยายผลในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับจังหวัดชลบุรีมีประชากรสุนัขและแมวรวมประมาณ 29,473 ตัวเดือนที่งบประมาณ 2,568 ได้ดำเนินการผ่าตัดทำหมันแล้ว 2,829 ตัวฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 23,530 ตัวและมีสถานสงเคราะห์สัตว์4แห่งจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: าน่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
1: พระนเรศวรหมายถึงพระนเรศวรที่เราเพิ่งเจอมาน่ะหรอ
0: ใช่ๆนั่นไงนั่นไงที่ทรงช้างอยู่ตรงนั้น
1: ไหนๆตรงไหน
2: หนองสาหร่าย18มกราคมพุทธศักราช2135รัชกาลสมเด็จพระนเรศวร
0: ท่านฝากกองทัพข้าศึกมาหยุดอยู่ต่อหน้าช้างของพระมหาอุปราชามีข้าศึกล้อมเต็มไปหมด
3: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาถีให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิดภายภาคหน้าต่อไปจะไม่มีพระเจ้าแผ่นดินใดจะกระทำโคชยุทธอีกแล้วเช่นเรา
4: ไป

ของสมเด็จพระนเรศวรเล็กกว่าตั้งเยอะจะสู้ไหวหรอนั่นคือเจ้าพระยาชัยยานุภาพเลยนะถึงตัวจะเล็กกว่าแต่ก็สู้ไม่ถอยเลยนะคอยดูสิ

0: พ่อแม่ของหลานส่งขนมนมเนยมาให้เยอะแยะเลยโอ้มีอะไรกันเหรอเด็ก
1: ๆปู่ครับพันนเรศวรทรงเท่หน้าดูเลยนะครับรบชนะพระมหาอุปราชาทั้งที่ช้างก็ทรงตัวเล็กกว่าแถมยังหลงเข้าไปกลางกองทัพของศัตรูด้วยสุดยอดมากเลยนะครับ
2: หนูเพิ่งเล่าให้แม่ฟังนะคะ
0: โอ้จริงๆแล้วตอนนั้นกองทัพของพันนเรศวรมีจำนวนน้อยกว่าผู้พม่ามากแล้วไพร่พลเองก็อ่อนแรงเต็มที่แล้วถ้าคืนยืดเยื้อต่อไปคงต้องแพ้แน่ๆดังนั้นพันนเรศวรจึงท้ารบกับพระมหาอุปราชาเพื่อรักษาชีวิตของคนไทยในสนามรบยังไงล่ะ
1: อย่างนี้นี่เองยังมีอีกหลายตอนใช่ไหมครับผมรู้มาแค่ตอนหลังทักทักอะไรนะตะวันที่ทรงประกาศเอกราชน่ะ
2: อ๋อหลังทักซิโนทอกไง
1: ใช่ๆกับตอนทำยุทธหัตถีตอนอื่นๆยังไม่ได้ดูเอ้ยตะวันยังไม่ได้เล่าให้ฟังเลยครับปู
0: ่อ๋อถ้าอย่างนั้นเราก็มาดูหนังด้วยกันไหมเด็กๆเริ่มตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วก็ถูกส่งตัวไปเป็นองค์ประกันที่หงสาแล้วก็นี่ไงเด็กๆปู่มีวิดีโอครบเลยนะดูสิ
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยครับปู่ดีเลยครับดูด้วยกันนะ

0: ได้สิถ้าหนูหนังแบบนี้ฉันไม่กลัว
1: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นกษัตริย์นักรบที่เก่งกาจและกล้าหาญการตัดสินใจของพระองค์ทำให้อยุธยาเป็นเอกราชอีกครั้งปู่สอนบอกว่า

0: ขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
1: ้ I'm sorry please forgive me
2: ตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรถผ่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกลบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะซิ

0: สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องสวัสดีนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับขอต้อนรับเข้าสู่นะครับหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง Basic AI Programming นะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์เจษฎาอานินทร์นะครับเรียกสั้นๆอาจารย์เจษได้นะครับก็หวังว่าวันนี้นะครับเราจะสนุกไปกับการเรียนนะครับตลอด1ชั่วโมงวันนี้นะครับว่าเราจะได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมนะแต่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทาง AI นะครับก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับที่อยู่ในห้องวันนี้พร้อมเรียนไหมครับ
1: พร
0: ้อมนะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านก็พร้อมนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปตะลุยนะครับเนื้อหาพร้อมๆกันนะครับภาพที่อยู่บนสไลด์นะครับขึ้นจอวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องของ Basic AI Programming น้องๆ อาจจะคิดว่าเอ๊ Basic ต้องเป็นเรื่องที่ง่ายไหมไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ยากถูกไหมครับแต่เราจะคุยกันเรื่องของ AI นะครับ AI แต่ไม่ใช่แค่ AI นะครับแต่จะเป็นการเขียนโปรแกรมนะครับหรือว่าโปรแกรมมิ่งนั่นเองนะนักเรียนทุกคนมีใครรู้จัก AI ไหมว่า AI คืออะไรครับมีใครเดาได้ไหมหรือว่าหน้าตา AI เป็นแบบไหน
2: ไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงแต่ว่าแบบมันเหมือนจะเป็นคล้ายๆโปรแกรมที่สามารถช่วยทำอะไรให้เราได้หรือเปล่าพวก
3: AI คือระบบของหุ่นยนต์
0: พอคิดถึง AI คิดถึงอะไรครับสิ่งแรกที่แว็บมาในหัวหุ่นยนต์เลยไหมมีอะไรอีกอ่ะ
4: คิดถึงระบบ
0: อะไรครับ
5: ระบบการเชื่อมต่อ
0: ระบบเชื่อมต่อมีอีกไหมมีหุ่นยนต์และมีระบบเชื่อมต่อ Wi-Fi มีอะไรอีก
6: ระบบต่างๆที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
0: ์ระบบต่างๆที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แล้วถ้าไม่มีคอมพิวเตอร์คิดว่าเป็น AI ได้ไหม
7: ไม่ได้
8: ไม่ใช่แค่มีในคอมพิวเตอร์มีในโทรศัพท์อีกแต่ก็ได้เหมือนก
0: ันโทรศัพท์ก็ได้เนาะหรืออะไรต่างๆที่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าไหมแล้วคำถามคือ AI ใช้พลังงานจากอะไรครับโอ้น่าสนใจไฟฟ้าไหมถ้าไม่มีไฟฟ้า AI ทำงานได้ไหม
9: ไม่ได้
0: ไม่ได้
9: ว่ามันใช้เป็นแบบพลังงานในการที่จะ
0: เป็นจุดหลักแสดงว่าไฟฟ้าเนี่ยเป็นแหล่งพลังงานหลักของ AI เนาะนะตอนนี้ภาพ AI ของนะครับน้องๆในห้องแล้วน้องๆที่อยู่ทางไกลล่ะครับคิดว่า AI หน้าตาเนี่ยควรจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับลองไปคิดดูนะครับอ่ะทีนี้นะครับเนื้อหาที่เราจะเรียนวันนี้นะเป็นหลักสูตรของมัธยมศึกษาปีที่2ครับแต่ว่าไม่ใช่แค่เราจะได้เขียนโปรแกรมนะแต่เราจะได้ทำความรู้จักครับว่าพื้นฐานนะครับ AI แล้วเราจะเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยได้แบบไหนบ้างนะครับโอเคอาจารย์มีภาพหนึ่งภาพครับน้องๆลองดูนะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลก็ลองดูนะครับในห้องนี้ลองดูอันนี้คือภาพของอะไรครับหุ่นยนต์เนาะเป็นหุ่นยนต์นะไม่มีใครไม่เห็นเป็นหุ่นยนต์นะครับมีใครสังเกตไหมครับว่ามีหุ่นยนต์ในนี้กี่ตัวครับ
10: มีมากเยอะมาก
0: นับนะเยอะมากลองเดาคิดว่าเท่าไหร่ครับ
11: มากกว่า30ต
0: ัวมากกว่า30ตัวมีใครคิดว่าเกิน100มั้ยคิดว่าเกิน100ใช่มั้ยเป็นกองทัพหุ่นยนต์อาจารย์ถามว่าในอนาคตเราอยากอยู่ร่วมกับหุ่นยนต์แบบนี้ไหม
12: ไม
0: ่ทำไมครับ
12: เยอะเหมือนในหนัง
0: เหมือนในหนังน่ากลัวเหรอหรือว่ายังไง
12: กลัวว่า
0: ค่ะกลัวหุ่นยนต์ครองโลกอย่างนี้ใช่ไหมคือเราก็อยากอยู่กับมนุษย์อ่ะเนาะเราก็คงไม่อยากไปอยู่กับหุ่นยนต์ใช่ไหมทำไมถึงไม่อยากอยู่กับหุ่นยนต์น่ะ
12: มันมีจุดบางทีมันก็มีจุดบกพร่อง
0: คิดว่าหุ่นยนต์มีความรู้สึกไห
13: ม
0: ไม่มีใช่ไหมหุ่นยนต์มันก็เหมือนกับเนาะเพราะฉะนั้นอยากอยู่กับมนุษย์มากกว่าเนาะอันนี้ก็เป็นภาพหุ่นยนต์คิดว่าหุ่นยนต์เนี้ยทำงานได้ยังไงครับ
14: ใช้เหมือนเป็นพลังงานจากแกนกลางหรือเปล่าม
0: ีพลังงานจากแกนกลาง
15: เป็นการสะสมไฟฟ้าไว้ตรงจุดเดียว
0: เหมือนในหนังเนาะคำถามคือคิดว่าหุ่นยนต์ตัวเนี้ยมันถูกบังคับมีคนบังคับหรือว่า

0: ทำงานเอง
1: มันเหมือนถูกต้องโปรแกรมเอาไว้ว่าให้ทำอะไรในนั้น
0: เออคิดว่าเป็นโปรแกรมแบบต้องทำงานประมาณคิดว่าหุ่นยนต์ตัวนี้ทำอะไรได้บ้าง
1: น่าจะเป็นการ
2: จับมาได้ครับ
1: ไม่ก็ทำงานแบบอาจจะเป็นงานก่อสร้างไม่ก็ในอนาคตอาจจะเอาเป็นอาวุธในการทำสงคราม
0: โอ้มองถึงขั้นเป็นอาวุธเลยนะเหมือนหนังนะน้องๆที่อยู่ทางบ้านครับคิดยังไงครับหุ่นยนต์ตัวนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับดูน่าสนใจนะคำถามคือถ้าเราคิดว่าหุ่นยนต์ตัวนี้คงไม่ได้ทำงานผ่านการถูกบังคับผ่านจอยสติ๊กน่าจะมีการเขียนโปรแกรมนะให้หุ่นยนต์ทำงานหุ่นยนต์ตัวนี้มันจะเก่งได้ยังไงอ่ะ
1: ก็ต้องมีคนที่ตั้งโปรแกรมแล้วคือคนที่ตั้งโปรแกรมต้องฉลาดต้องมีที่บังคับ
2: ที่ดีด้วย
1: ต้องมีสมอง
0: ต้องมีสมองที่ดีงั้นคำถามคือการที่มีสมองที่ดีได้เนี่ยเราทำยังไงถึงจะเป็นคนฉลาดครับ
2: อ่านหนังสืออ
0: ่านหนังสือทำอะไรอีก
1: เรียน
0: ท
1: ดลองสิ่งที่เราไม่เคย
0: ทดลองสิ่งที่ยังไม่เคยลอง
1: ตั้งโปรแกรมแบบที่เราไม่เคยคิดว่ามันทำได้แล้วก็ลองด
0: ู
1: ทำได้ก็คือเราสำเร็จ
0: มีใครเคยมีประสบการณ์ไหมว่าสมมติเราไม่เก่งเรื่องนี้แต่อยู่ๆเราก็เก่งได้เคยไหม
1: เคย
0: เรื่องอะไรครับทำอะไรครับดนตรีเราเรื่องอะไร
2: ผมว่าเรื่องไม่นะ
0: ทำไมเราถึงเก่งดนตรีได้ครับ
1: ก็ฝึกซ้อมค
0: ่ะแล้วทำไมเราถึงเก่งว่ายน้ำครับ
1: ฝึกซ้อม
0: มีใครมีตัวอย่างอีกไหมที่ตอนแรกเราไม่เป็นเลยทำอะไรไม่เป็นเลยอยู่ๆเราก็เก่งขึ้นมาได้เราเก่งเพราะว่าอะไรครับเราฝึกไหมเราฝึกฝนเนาะเราทำเยอะๆยิ่งทำเยอะยิ่งเก่งถูกไหมแสดงว่าหุ่นยนต์ตัวนี้ถ้าจะเก่งได้เนี่ยต้องผ่านการ
1: ทดลอง
0: แล้วอะไรอีก
1: ลอง
2: ฝึกฝน
0: ฝึกฝนเนาะใช่ไหมถ้าหุ่นยนต์ไม่ฝึกเนี่ยน่าจะไม่ฉลาด
1: ฝึกที่หุ่นยนต์จะฝึกที่ตัวเราที่จะเป็นคนสร้างหุ่นยนต์แทน
0: น่าสนใจมากมีใครเลี้ยงสัตว์เลี้ยงบ้างไหมเลี้ยงอะไรครับ
1: หมาครับ
0: โอเคคำถามคือหมากับแมวคิดว่าสัตว์ชนิดไหนฉลาดกว่ากัน
1: แมว
0: ทำไมแมวฉลาดครับ
2: เพราะเวลาถึงบ้านผมเวลามันโดนหมาของผมไล่มันก็ขึ้นไปกระโดดลง
0: แล้วเราคิดว่าระหว่างหมากับแมวเนี่ยสัตว์ชนิดไหนที่เราสอนได
2: ้สอนได้ทั้งคู่
1: สอนได้ทั้งคู่เพราะว่าคือถ้าหมาเราก็สามารถขอแบบว่าสั่งให้มันนั่งลงหรือขอมือก็ได้ส่วนแมวก็สามารถทำได้เหมือนกันแค่มันไม่ทำ
0: แล้วสรุปคือสัตว์ชนิดไหนสอนง่ายกว่ากัน
1: หมาน
0: ะโอเคทุกคนเห็นด้วยได้ว่าหมาสอนง่ายกว่าแมวนะโอเคทำไมนะครับทีนี้คำถามทำไมอาจารย์ถึงต้องพูดเรื่องการฝึกสอนเพราะว่าหุ่นยนต์เนี่ยจะเก่งได้เนี่ยก็คือเกิดจากการฝึกฝนและฝึกสอนอยู่ที่คนสอนด้วยถูกไหมถ้ามนุษย์ไม่สอนเนี่ยมันก็ไม่เก่งมีอีกรูปหนึ่งครับเมื่อกี้เราบอกว่าถ้าในอนาคตเราต้องอยู่ร่วมโลกกับหุ่นยนต์คิดว่ามนุษย์ควรจะต้องปรับตัวยังไงบ้างครับถ้าเราต้องอยู่ร่วมโลกกับเขาเนี่ยเราจะต้องปรับตัวยังไงครับเชิญครับ
2: ระวังเรื่องสิ่งของ
0: ระวังสิ่งของมีอีกไหมครับสมมติเนี่ยเราจะไปกินข้าวก็ได้ไปเที่ยวห้างเนี่ยจะเดินแล้วเจอหุ่นยนต์เนี่ยทำอะไรครับมีอะไรครับ
2: เรื่องการใช้พลังงาน
0: ระวังเรื่องการใช้พลังงานมีเรื่องความปลอดภัยไหม
1: บอกว่าระบบการทำงานของหุ่นยนต์ให้ดีเพราะว่าถ้ามันเกิดอุบัติเหตุอาจจะทำให้หุ่นยนต์ตัวนั้นระเบิดเลย
0: ความปลอดภัยถูกไหมว่าหุ่นยนต์เนี่ยต้องระวังนะบางทีมันอาจจะทำงานผิดพลาดก็ได้แล้วอยู่ๆก็อาจจะกลายเป็นอาวุธก็ได้เนาะเป็นเรื่องที่น่ากลัวเหมือนจะไกลตัวนะแต่ไม่แน่ในอนาคต10ปี20ปีพวกเราอาจจะได้อยู่ใช้ชีวิตร่วมโลกกับหุ่นยนต์นะครับอ่ะโอเคทีนี้ก่อนที่เราจะไปทำหุ่นยนต์เนี่ยวันนี้อาจารย์จะพาพวกเรากลับมาเรื่องของการสร้างและวิธีคิดที่จะทำให้หุ่นยนต์พวกนี้ทำงานได้หัวใจสำคัญก็คือการเขียนโปรแกรมและวิธีการคิดนะวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะเรียนรู้นะในเวลา1ชั่วโมงวันนี้เราจะเอาไอเดียนะเดี๋ยวเราจะมีไอเดียแต่ละคนจะมีไอเดียแล้วเราจะแปลงไอเดียเนี่ยไปเป็นโปรแกรมง่ายๆเลยทุกคนมีไอเดียนะเช่นผมอยากทำสิ่งนี้ผมอยากทำสิ่งนี้เดี๋ยวอาจารย์จะพาเปลี่ยนจากไอเดียเนี่ยไปเป็นโปรแกรมโอเคซึ่งวันนี้เราจะใช้โปรแกรมนะครับอยู่1ตัวนะชื่อโปรแกรมว่า AI Tigen นะครับวันนี้เราจะใช้โปรแกรมนี้ชื่อว่า AI Tigen นะใช่ครับเราจะใช้ AI Tigen นะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับก็เตรียมนะครับเปิดโปรแกรมได้เลยนะครับเข้าไปที่ Google ก็ได้นะครับ search คำว่า AI Tigen นะครับแล้วเราจะใช้ตัวนี้นะครับในการทำงานเนาะก่อนที่เราจะไปใช้งานนะครับ าจารย์จะพาทุกคนนะครับมาลองนะครับเราจะลองเข้าไปที่หน้า AI ไทเจนนะครับเริ่มจากการที่นะอาจารย์จะนะครับนะเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ aithaijen.in.th นะครับหน้านี้เนาะนะ aithaijen.in.th นะครับอาจารย์จะเปิดเต็มจอนะอ่ะพอเราเข้ามาหน้าแรกแล้วนะลองเลื่อนเมาส์นะครับลงมาข้างล่างนะเลื่อนลงมาข้างล่างเราจะเห็นว่ามีของให้เราเนี่ยเล่นเยอะแยะไปหมดเลยนะครับสามารถที่จะเลื่อนลงมาแล้วก็ลองดูว่ามีอะไรที่จะสามารถเล่นได้บ้างนะครับหน้าหลักนะครับในหน้าหลักเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่นะครับรวบรวมเนื้อหาต่างๆทีนี้นะครับใครที่สงสัยวิธีการใช้งานนะครับสามารถเข้าไปดูที่นะครับคำถามที่พบบ่อยได้นะครับหรือว่าใครมีปัญหาการใช้โดยเฉพาะนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับถ้ามีปัญหาเรื่องการใช้งานนะครับเข้าไปดูตรงนี้ได้ทีนี้ก่อนจะไปใช้งานนะครับเราต้องลงทะเบียนก่อนนะครับวิธีการลงทะเบียนนะครับสามารถเข้าไปที่นะครับคลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบนะครับคลิกนะครับทีนี้พอคลิกเสร็จแล้วนะครับใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนนะครับอาจารย์ก็จะแนะนำให้คลิกที่ลงทะเบียนเนาะคลิกไปก่อนนะครับลงทะเบียนเสร็จปุ๊บนะครับให้นักเรียนกรอกชื่อนะครับนามสกุลนะครับอีเมลรหัสผ่านนะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านอีกครั้งนึงนะครับอย่าลืมกรอกโรงเรียนนะครับแล้วก็ระดับชั้นนะครับที่กำลังศึกษานะครับเช่นนะครับอาจารย์จะนะครับสร้างนะครับ account ขึ้นมาใหม่นะครับนะชื่อว่านะครับเด็กดีรักเรียนละกันนะครับชื่อน่ารักน่ารักเนาะนะนะครับให้ใช้นะครับอีเมลของตัวเองนะครับนะนะครับนะครับพอใช้อีเมลอะไรเนี่ยต้องจำด้วยนะครับนะนะครับโรงเรียนนะครับก็เลือกโรงเรียนที่นะครับเป็นชื่อโรงเรียนของตัวเองนะครับตอนนี้เราอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับนะครับ
3: ชื่อนี่ใส่ชื่อจริงค
0: ่ะใส่ชื่อจริงได้เลยนะครับผมอันนี้อาจารย์ใส่ชื่อนะครับเด็กจำลองขึ้นมา1คนนะครับนะครับเสร็จแล้วนะครับก็เช็คถูกนะครับตรงปุ่มนะตรงช่องที่เขียนว่าชั้นเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขนะครับพอเรากรอกชื่อนะครับนามสกุลอีเมลนะครับรหัสผ่านโรงเรียนนะครับครบแล้วนะครับก็สามารถนะครับกดลงทะเบียนได้เลยนะครับพอเรากดลงทะเบียนเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีหน้าจอนะครับขึ้นมาว่าเราเนี่ยลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับแล้วหน้าจอจะเด้งนะครับไปอีกหน้าหนึ่งสำหรับให้เราล็อกอินนะครับเราก็กดล็อกอินได้เลยนะครับโดยการใช้อีเมลนะครับเมื่อสักครู่ที่เรานะครับลงทะเบียนไว้นะเนาะนะอาจารย์ก็จะนะครับใช้อีเมลเมื่อสักครู่ที่ลงทะเบียนไว้แล้วก็รหัสผ่านนะครับกรอกเข้าไปนะครับทีนี้พอใครที่ลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับได้อีเมลได้พาสเวิร์ดแล้วก็ปึ๊บนะครับกดเข้าสู่ระบบนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะรอนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะรอนะให้เราเข้าสู่ระบบก่อนนะครับโอเคมีใครเข้าสู่ระบบไม่ได้บ้างครับได้ไหมครับโอเคนะครับต่อนะครับใครที่เข้าหน้าแรกมาได้แล้วนะครับเราจะเห็นว่าหน้าแรกเราจะเขียนว่ามาสร้างความสนุกจากโค้ดกันนะครับก็คือเราจะพาทุกคนไปสนุกกับการเขียนโปรแกรมหรือว่าโค้ดดิ้งนั่นเองนะครับเราสามารถคลิกดูนะครับที่หน้าหลักก็ได้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่หน้าที่อาจารย์นะครับจะพาทุกคนไปทำก็คือต้องมาที่เริ่มเขียนโค้ดนะครับเพราะว่านี่เป็นส่วนที่สำคัญมากและในหน้านี้เองนะครับจะมีเนื้อหาให้เราลองเล่นลองใช้งานเยอะแยะมากมายนะครับหากใครสนใจตรงไหนนะครับสามารถที่จะเลื่อนมาแล้วก็ลองดูเนื้อหานะครับได้เลยหรือถ้าใครอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับสงสัยตรงไหนนะครับสามารถเลื่อนเมาส์ลงมาข้างล่างสุดจะเจอคำว่าความรู้และโปรแกรมนะจะมีแหล่งเรียนรู้นะครับนะสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะครับ รวมถึงมีกิจกรรมต่างๆนะครับ

0: และใบงานนะซึ่งวันนี้นะครับเราเนื้อหาของมัธยมศึกษาเรื่อง Basic AI Programming นะครับวันแรกนะครับวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะเรียนนะครับเป็นเรื่องของนะเป็นเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับทีนี้นะก่อนที่จะไปเขียนโปรแกรมนะครับอาจารย์แนะนำนิดเดียวนะครับวันนี้ใบงานที่1ที่เราจะได้ลองนะครับทุกคนเราจะลองเรื่องการควบคุมหุ่นยนต์นะครับเมื่อกี้เราดูหุ่นยนต์ไปแล้วควบคุมหุ่นยนต์เสมือนนะด้วยใบหน้ารู้จักหุ่นยนต์เสมือนไหมคืออะไรครับ
1: เป็นหุ่นยนต์ที่เหมือนกับเรา
0: เออหุ่นยนต์เสมือนเป็นแบบไหนคิดว่าเป็นหุ่นยนต์ตัวจริงๆไหม
1: ไม
0: ่ใช่เป็นแบบไหนครับ
2: คล้ายๆหุ่นยนต์ที่เขาบอกหุ่นยนต์เสมือนก็คล้ายๆหุ่นยนต์แต่น่าจะอยู่ในรูปแบบของหน้าจอที่อยู่ในจ
0: ออ๋อก็คือไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จับต้องได้แต่เป็นหุ่นยนต์ที่อยู่ในหน้าจอเป็น AI เป็นโลกเสมือนเนาะเนาะคือเห็นได้แค่ตาแต่จับไม่ได้เนาะโอเคอันนี้เราเรียกเสมือนนะครับอ่ะถูกต้องนะวันนี้เราจะไปลองเขียนโปรแกรมครับนักเรียนควบคุมหุ่นยนต์เสมือนนี่แหละนะเป็นหุ่นยนต์ที่จับไม่ได้นะจับต้องไม่ได้แต่เป็นหุ่นยนต์ที่อยู่ในโลกของการเขียนโปรแกรมครับวิธีการใช้งานนะง่ายๆเลยนะวันนี้เราจะใช้หน้าของพวกเรานะใช้หน้าของพวกเราเลยหน้าตาอันสดใสนะครับและพร้อมที่จะเรียนรู้เนี่ยใช้ตรวจจับใบหน้าแล้วเอาใบหน้าของเราครับไปควบคุมหุ่นยนต์ครับนะง่ายมากเลยนะฟังดูง่ายๆนะครับแต่ทำง่ายยิ่งกว่านะครับไม่ยากนะอาจจะกลัววันนี้เราจะใช้หุ่นยนต์ตัวนี้นะครับทุกคนเราจะใช้หุ่นยนต์เสมือนนะวันนี้เราจะเห็นนะครับน้องโรบอทของเราเป็นหุ่นยนต์เสมือนนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปควบคุมหุ่นยนต์นะครับอาจารย์มีวิธีการทำงานง่ายมากนะแล้วก็พวกเราสามารถทำตามได้ง่ายกว่านั้นอีกอาจารย์มี3ขั้นตอนนะครับ1นะวันนี้เราจะทำกันเราจะฝึกการใช้กล้องถ่ายรูปกล้องที่อยู่ในคอมพิวเตอร์นะกล้องเว็บแคมทำการถ่ายนะครับแล้วก็ตรวจจับวัตถุแล้วเอาค่าที่ได้เนี่ยไปสั่งงานควบคุมหุ่นยนต์นะให้ควบคุมการเคลื่อนไหวตามเงื่อนไขต่างๆนะว่าจะเดินกระโดดวิ่งนะครับทำตามที่เราอยากจะทำนะแล้วก็ทดลองใช้งานในสถานการณ์จริงนะครับทีนี้ทุกคนกลับมาที่หน้าจอของ AI Tigen นะครับนะหน้าจอของ AI Tigen นะครับใครที่เข้าหน้าจอ AI Tigen เสร็จแล้วนะครับมาที่เริ่มเขียนโค้ดนะครับคลิก1ครั้งเราจะเห็นหน้าตาตรงนี้ขึ้นมาให้เลื่อนลงมาข้างล่างนิดเดียวครับอย่าเลื่อนลงมาเยอะเลือกคำว่าเปิดโลกปัญญาประดิษฐ์นะครับเลือกคำว่าเปิดโลกปัญญาประดิษฐ์นะครับนะโปรแกรมกำลังโหลดนะครับเดี๋ยวเราจะใช้หน้าต่างแรกนะครับก็คือการเปิดโลกปัญญาประดิษฐ์นะครับในการทำงานนะวิธีการใช้งานนะครับไม่ยากเลยนะครับซึ่งใบงานแรกคือเราจะเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์นะครับเป็นหุ่นยนต์เสมือนเนาะเป็นหุ่นยนต์เสมือนสิ่งที่สำคัญที่สุดครับก็คือการใช้งานกล้องอ่ะถามว่าเราจะใช้งานกล้องได้อย่างไรอ่ะทุกคนทำตามได้เลยนะครับเอาเมาส์ครับผมมาเลือกคำว่านะปุ่มแรกสุดนะครับเขียนว่า image data นะครับคลิก1ครั้งครับผมคลิก1ทีนะครับแล้วก็เลื่อนเมาส์มาที่ตรงช่อง Basic นะครับตรงช่อง Basic นะแล้วก็คลิกที่ Basic นะครับเราจะเห็นคำว่า Camera แปลว่าอะไรครับ
1: ก
0: ล้องนะครับเลือกครับลากครับลากคำว่า Camera ครับมาวางนะครับตรงหน้าจอนะครับลากมาวางเสร็จปุ๊บจะมีปุ่มครับขึ้นมาเด้งขึ้นมาหน้าตาแบบนี้ครับนะ AI Tigen want to นะครับ use your cameras นะครับให้เรากดคำว่า allow ที่แปลว่าอนุญาตนะครับถ้าเรากดปุ่มอื่นกล้องจะไม่ทำงานนะครับให้กดคำว่า allow ครับกด1ครั้งนะครับอาจารย์จะได้มาแบบนี้ครับตอนนี้คือกล้องของอาจารย์นะครับสวัสดีครับนะเราก็จะได้เป็นหน้าของตัวเองครับขึ้นมาแบบนี้นั่นคือกล้องใช้งานได้แล้วนะครับส่วนใครนะครับที่ตั้งค่าแล้วใช้งานไม่ได้นะครับตอนนี้เป็นเวลาที่จะต้องลองเช็คนะครับเพราะว่าเราจะใช้กล้องนะครับตรงนี้นะเราจะใช้กล้องตรงนี้นะครับอ่ะอันนี้คือกล้องถ่ายรูปนะครับเป็นการทดสอบว่าใช้งานได้นะครับถ้าใครใช้งานได้แล้วนะครับลบทิ้งไปก่อนนะครับยังไม่ต้องใช้นะส่วนใครที่คอมพิวเตอร์นะครับแล็ปท็อปไม่มีกล้องแต่เรามีรูปครับอยากจะใช้งานเราสามารถเลือกตรง Image Data นะครับแล้วก็กดปุ่มคำว่าอัปโหลดนะครับแล้วก็กดอัปโหลดตรงนี้ครับสามารถเลือกนะครับ

0: รูปภาพนะครับที่เราอยากจะใช้งานนะครับมาอัปโหลดตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแต่วันนี้ครับในใบงานแรกนะครับการควบคุมหุ่นยนต์เสมือนนะครับเราจะใช้รูปจากกล้องจริงๆนะครับอ่ะโอเคครับทีนี้อย่างที่อาจารย์บอกนะครับสิ่งแรกที่เราจะทำคือเราจะลองใช้กล้องนะเราจะลองใช้กล้องควบคุมนะครับการทำงานเพราะฉะนั้นใครที่อยู่หน้าจอ AI Tizen เสร็จแล้วนะครับให้ไปเลือกกล้องถ่ายรูปครับมาวางได้เลยนะครับนะเมื่อกี้ที่เราเพิ่งลบไปนะเลือกมาวางได้เลยนะครับ Image Data นะครับกดคำว่า Basic ครับผม Basic 1ครั้งนะครับ Image Data กดคำว่า Basic แล้วก็คลิกที่ช่อง Camera นะครับลากมาวางโอเคนะครับลากมาวางนะนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนกล้องใช้เป็นกล้องชนิดอื่นก็ได้นะครับแต่ตอนนี้นะครับในกล้องนี้เราจะมีแค่กล้องเว็บแคมนะครับอย่างเดียวนะครับเราจะเลือกนะครับวิธีการตรวจจับหน้าตานะครับตรวจจับใบหน้าของเราโดยการใช้ AI ครับเราจะใช้ส่วนที่เรียกว่านะครับ AI นะครับให้เอาเมาส์มาคลิกที่ AI นะครับ1ครั้งนะเมาส์คลิกที่ AI 1ครั้งจากนั้นครับไปคลิกคำว่า Face ครับนะปุ่มที่3นะครับคลิกที่ช่อง Face ครับนะอีกครั้งนะครับ AI แล้วมาที่ Face ครับจากนั้นให้เลือกช่องที่เขียนว่า Face Match นะครับ Face Match นะครับ Face Match นะครับลากมาวางเลยครับลากมาวางปึ๊บนะพอลากมาวางเสร็จปุ๊บนะครับตัวโปรแกรมนะครับจะทำการประมวลผลสักครู่นะครับส่วนใครที่ลากมาวางแล้วเส้นไม่เชื่อมต่อนะครับเราสามารถลากนะลากเส้นนะครับเชื่อมต่อด้านซ้ายและด้านขวาได้เลยนะครับนะเช่นของใครเป็นกรณีที่เส้นขาดนะครับแบบนี้นะครับเราสามารถลากเส้นนะครับมาเชื่อมต่อได้เลยแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับถ้าดูหน้าจอของตัวเองนะครับเราจะเห็นว่าอันนี้คือหน้านะครับนี่คือหน้าของอาจารย์นะครับส่วนด้านขวาเองนะครับจะมีลักษณะเป็นตัวตรวจจับนะครับเป็น AI ตรวจจับนะครับลองดูครับอาจารย์จะลองขยับหน้านะครับไปทางด้านขวานะครับเห็นไหมครับตัวหน้าก็ขยับไปทางด้านขวาตามนะครับถ้าอาจารย์ขยับทางด้านซ้ายนะครับลองดูนะครับอาจารย์เงยหน้าขึ้นนะครับอาจารย์ก้มหน้าลงนะครับนะหรือแม้แต่ที่อาจารย์พูดอยู่ครับตัว AI ครับก็จับว่าอาจารย์พูดอยู่นะครับทีนี้นะถ้าใครอยากจะลองนะครับว่าเอ๊ะหน้าตา AI แบบนี้เราสามารถจับทิศทางนะครับซ้ายหรือว่าขวาได้ไหมนะครับให้มาเลือกตรงคำว่า AI คนคลิกที่ AI 1ครั้งครับครั้งที่1คลิกที่ AI ครั้งที่2คลิกคำว่า Face ครับนะครับ AI Face จากนั้นคลิกคำว่า Direction ครับเอา Direction นะครับมาเชื่อมต่อกับช่องที่เขียนว่า face match นะครับนะเอา direction นะมาเชื่อมนะครับเชื่อมแบบนี้เนาะพอเชื่อมเสร็จปุ๊บนะครับลองครับตอนนี้ลองมองกล้องตรงๆครับจะขึ้นคำว่า center นะครับถ้าอาจารย์เงยหน้าขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นครับเป็นอะไรครับ up นะอ้าวลองก้มหน้าสิดาวนะครับหันหน้าไปทางซ้ายครับ left นะครับหันหน้าไปทางขวาครับ right นะครับ that's good นะครับจบการบริหารคอนะครับวันนี้ เราได้บริหารคอไปแล้วนะครับขึ้นลงซ้ายขวาซ้ายขวานะครับเราสามารถทำตามได้นะครับขึ้นลงซ้ายขวาซ้ายขวานะครับตัว AI ก็จับได้นะโอเคนี่มีใครทำท่าแปลกๆแล้วขึ้นเป็นทิศทางอื่นได้บ้างมีไหมเช่นมองเฉียงขึ้นเปล่าม
1: ันขึ้น
0: เป็นอะไรครับมองเฉียงขึ้นเป็นอะไรครับ
1: left
0: เป็นเป็นอะไรไม่ขึ้นใช่ไหมเพราะว่าตัวโปรแกรมนะครับ AI เนี่ยเราจำกัดไว้แค่4ทิศทางนะครับบนล่างซ้ายขวานะครับและก็ตรงกลางเวลามองตรงไปเดี๋ยวเราจะเอาหน้าของเรานะวิธีการบังคับนะซ้ายขวาขึ้นบนลงล่างเนี่ยมาควบคุมหุ่นยนต์นะครับ

0: ตอนนี้นะครับทุกคนเริ่มที่จะควบคุมได้นักเรียนที่อยู่ทางไกลลองดูนะครับว่าตัวเองเนี่ยเชื่อมกล้องนะครับแล้วก็หาทิศทางนะครับได้หรือยังนะครับใช้เวลานิดนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปต่อยอดนะครับไปใช้กับหุ่นยนต์นะครับใครที่เสร็จแล้วนะครับใครที่เสร็จแล้วเราจะมาใช้นะครับการควบคุมหุ่นยนต์เลยนะตอนนี้เรารู้แล้วว่าขึ้นลงซ้ายขวาเราทำได้ต่อไปครับเราจะลองมาควบคุมครับวิธีการควบคุมหุ่นยนต์นะครับอาจารย์จะมีหุ่นยนต์ให้นะครับอยู่1ตัวนะครับนะเราจะมีหุ่นยนต์1ตัวครับไปเอาหุ่นยนต์มาครับทุกคนครับคำว่าแอปพลิเคชันนะครับทีนี้หุ่นยนต์ครับเรามีหลายตัวมากนะครับอยากจะใช้ตัวไหนครับเลือกได้เลยนะครับอยากจะใช้ตัวไหนเลือกได้เลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะใช้ตัวที่ชื่อว่าจอร์จละกันนะครับถ้าเราอยากใช้ตัวอื่นก็ไม่มีปัญหานะครับอาจารย์ลากมาวางนะครับอาจารย์ซูมเอานิดนึงนะครับอาจารย์ลากมาวางนะครับตอนนี้อาจารย์มีหน้านะอาจารย์อยู่ตรงนี้นะครับอาจารย์มีจอร์จอยู่นะครับอาจารย์มีจอร์จอยู่นะอาจารย์สามารถนะครับสั่งให้จอร์จเนี่ยทำอะไรก็ได้นะครับตอนนี้ตามนะครับอะไรบ้างเช่นอาจารย์เลือกคำว่า hello จอร์จก็จะ say hello ครับอาจารย์เลือกคำว่า dance นะครับจอร์จก็จะ dance ได้นะครับแต่ตอนนี้นะครับจอร์จยังไม่ทำงานนะครับอ่ะทุกคนครับถ้าใครอยากลองควบคุมหุ่นยนต์นะครับให้มาที่ mat operation ครับเลือกคำว่า logic ครับเอาหลอดไฟสีเหลืองครับหลอดไฟสีเหลืองอ่านว่าอะไรครับ true นะครับ true แปลว่าอะไรครับ
1: จริ
0: งนะ true แปลว่าจริงตรงข้ามกับ true คืออะไรครับ
1: false
0: ไม่จริงเนาะก็คือ false นะครับถ้าเป็น true เนี่ยเป็นจริงจริงตอนนี้เราจะเอามาสั่งครับหุ่นยนต์ลองลากมาวางข้างล่างครับนะลากมาวางแบบนี้นะครับนักเรียนลองดูนะครับนักเรียนเอาคำว่า true ครับไปใส่ช่องไหนก็ได้นะครับในนี้นะครับถ้าอาจารย์ใส่ช่องบนนะครับอาจารย์ลองให้ดูอีกทีนะครับอาจารย์ใส่ช่องบนสุดครับเกิดอะไรขึ้นครับทุกคนตอนนี้เราเป็นอะไรบ้างครับตอนนี้หุ่นยนต์ทำอะไรอยู่ครับ
1: ทำผมเตะอยู
0: ่
1: มันจะทำสิ่งที่เราขอให้มันทำอย่างเช่นเราขอให้มันปล่อยให้มันวิ่ง
0: การที่เราเอาคำสั่งที่แปลว่า true นะครับเป็นหลอดไฟเนี่ยไปนะครับสั่งตรงไหนก็ตามตอนนี้เป็นการเปิดครับเป็นการสั่งให้หุ่นยนต์ครับทำคำสั่งนั้นนะครับอาจารย์ลองเอามาใส่ข้างล่างนะครับอาจารย์ลองเอามาใส่คำว่า walk นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือหุ่นยนต์ walk ครับนะพวกเราลองนะครับทดลองเองได้เลยครับลองไปใส่ที่คำสั่งอื่นๆนะครับอาจารย์เอาไปใส่คำว่า run ครับหุ่นยนต์ก็จะ run นะครับอาจารย์ใส่คำว่า jump นะครับลองดูนะครับอีกครั้งนะครับหุ่นยนต์ก็จำครับทีนี้เราน่าจะมีคำถามนะอาจารย์ครับอาจารย์ครับถ้าผมต่อทุกอันเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์ครับถ้าผมต่อแบบนี้เกิดอะไรขึ้นครับ
2: มันจะไปแค่อันเดียว
0: เกิดอะไรขึ้นหุ่นยนต์ทำงานแค่อย่างเดียวเน
2: า
0: ะ
2: จะทำแค่อ
0: ัน
2: ล่าส
0: ุดใช่ถูกต้องหุ่นยนต์จะทำแค่อันล่าสุดนะครับเพราะฉะนั้นเราควรเลือกใช้แค่อย่างเดียวอันเดียวนะอย่างเดียวอันเดียวนะครับใช้อันไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์ใช้อันที่2ละกันนะนะครับอาจารย์ใช้อันที่2อาจารย์ลากวางใหม่นะครับปึ๊บอาจารย์สามารถเปลี่ยนตรงนี้ครับเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับอาจารย์สั่งเป็น punch นะครับชกนะครับโอ้โหชกแม่ไม้มวยไทยเยี่ยมเลยนะครับคิกนะครับคิกนี่คิกนะครับคิกนะ yes ดูซิ yes เป็นยังไงyes นะผงกหัวนะครับลองดูสิ no นะครับ no ก็สายหัวนะครับ idol นะครับ idol อยู่เฉยๆนะครับไม่ทำอะไรนะครับโอเคทุกคนตอนนี้ทุกคนรู้วิธีควบคุมหุ่นยนต์แล้วเนาะ
2: ค่ะ
0: คำถามอาจารย์มีคำถามง่ายมากเราจะทำยังไงดีครับถ้าเราต้องการเอาคำสั่งจากใบหน้าเราเนี่ยไปควบคุมหุ่นยนต์ครับมีใครมีไอเดียไหมทำยังไงครับคิดว่าต้องทำยังไงถ้าสมมติไม่เขียนโปรแกรมเอาคิดแบบง่ายๆก่อนเราควรจะทำยังไงครับ
1: เราต้องสั่งเขียนคำว่า if
0: เราควรต้องมีเงื่อนไขไหม เงื่อนไขเพื่อมาสั่งหุ่นยนต์ใช่ไหมถูกไหมครับเราควรจะเอาเงื่อนไขเนาะตอนนี้เรามีกี่คำสั่งครับทุกคนที่ทำได้มีใครสังเกตไหมจากไดเรกชันเราทำได้ทั้งหมดกี่คำสั่งครับ
1: 4 5
0: มี5คำสั่งเนาะมีอะไรบ้างเอ่ยตรงนี้เนาะนะครับตรงนี้ที่อาจารย์วงให้อยู่นะครับตรงนี้สามารถเป็นได้ทั้งหมดกี่คำสั่งครับ
1: 5
0: นี่อยู่เซนเตอร์5มีอะไรบ้างเซนเตอร
1: ์
0: อัพใช่ไหมดาวน์เลฟนะครับแล้วก็ไรท์มี5คำสั่งเราจะเลือกนะครับทั้ง5คำสั่งเนี่ยมาสั่งงานหุ่นยนต์ครับนะฟังแบบอุ้ยดูไม่ยากเลยวิธีการเราจะทำยังไงให้นะครับนักเรียนนะครับใครที่อยากจะลองแล้วนะครับอยากจะลองเชื่อมต่อนะมาที่นะครับตรงคำว่า control นะครับคลิก control 1ครั้งนะครับแล้วก็คลิกคำว่า control นะครับ control จากนั้นแล้วก็คลิกคำว่า control นะครับเลือกคำว่า switch ครับเอา switch นะครับมาเชื่อมต
1: ่อ
0: มาเชื่อมต่อนะครับกับ direction นะครับเกิดอะไรขึ้นครับ
1: มัน
0: พอมาต่อปุ๊บเกิดอะไรขึ้นตรงนี้เขาขึ้นเป็นนี่แบบนี้เลยเนาะอาจารย์จัดใหม่นะปึ๊บโอเคนักเรียนที่อยู่ทางไกลลองดูนะครับตอนนี้พออาจารย์เอาคำสั่งคำว่า switch มาเชื่อมปุ๊บเขาเชื่อมหมดเลยนะครับถ้าอาจารย์อยู่หน้าเฉยๆนะอาจารย์ลองดูนะครับอันนี้เซนเตอร์อาจารย์ลองอัพนะอาจารย์ลองเซนเตอร์หายนะครับอาจารย์ลองดาวเกิดอะไรขึ้นครับหลอดไฟที่อยู่นะครับในแต่ละคำสั่งติดขึ้นมาครับถ้าใครเห็นคำว่า left ตรงนี้นะครับอาจารย์หันไปด้านซ้ายนะครับคำว่า left ก็ติดนะครับอาจารย์หันไปด้านขวานะครับคำว่า right นะครับคำว่า right ก็ติดนะครับแสดงว่าตอนนี้เราสามารถที่จะควบคุมนะครับได้แล้วนะตอนนี้เรามี4คำสั่งอาจารย์ครับผมอยากจะเอาไปเชื่อมกับหุ่นยนต์แล้วครับโอ้ยง่ายมากเลยทุกคนลากเส้นต่อไปเลยแบบนี้ไปเลยนะครับลากเส้นต่อเลยครับทีนี้พอเราลากเส้นเชื่อมนะครับหุ่นยนต์ก็จะทำงานนะตามคำสั่งนะครับโอเคอันนี้อาจารย์อยู่หน้าเฉยเซนเตอร์นะฮึบหุ่นยนต์นะครับอาจารย์ลองอัพนะครับหุ่นยนต์เฮลโหลนะครับอาจารย์ลองดาวนะครับหุ่นยนต์แดนซ์ครับอาจารย์หันไปด้านซ้ายครับหุ่นยนต์รันนะครับเพราะอาจารย์สั่งเป็นรันนะครับอาจารย์หันไปด้านขวาครับหุ่นยนต์จัมป์ครับตอนนี้ทุกคนลองควบคุมนะครับโดยการใช้ใบหน้าของตัวเองครับนะปึ๊บนะครับมองขึ้นก็คือหุ่นยนต์เซย์เฮลโลนะครับมองต่ำลงนะครับดาวก็คือแดนซ์นะครับนี่ได้แล้วนะครับต่อไปมองทางด้านซ้ายนะครับเลฟนะมองทางด้านขวาครับไรท์นะถ้าใครรู้สึกว่าอยากจะลองเปลี่ยนนะครับเราก็เปลี่ยนได้เลยนะเช่นอาจารย์จะเปลี่ยนตรงนี้เป็นคิกนะครับอาจารย์จะเปลี่ยนตรงนี้เป็นพันช์นะครับนะสามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับมองขึ้นนะหรือถ้าใครนะครับอยากเปลี่ยนหุ่นยนต์ครับทุกคนอยากเปลี่ยนหุ่นยนต์นะครับมาที่แอปพลิเคชันแล้วก็โรบอทแล้วก็เปลี่ยนหุ่นยนต์ก็ได้ครับนะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก็ได้นะถ้าไม่ชอบตัวนี้ก็เปลี่ยนตัวอื่นนะครับอาจารย์เปลี่ยนตัวอื่นได้เลยนี่อาจารย์เปลี่ยนเป็นน้องอีกตัวหนึ่งนะลองดูซินะครับลองดูนะ
1: ใช่ม
0: ั้ยนะแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันเนาะอาจารย์มองขึ้นนะ
1: อ
0: ้
1: ว
0: กอาจารย์มองลงนะครับน้องก็เดินนะครับมองทางซ้ายรันไหมครับรันมองทางขวาจัมป์นี่นะสามารถนี่ตัวนี้ต่อยยังไงครับอยากรู้ใช่ไหมครับลองดูครับต่อยยังไงลองดูซิอะต่อยแล้วแต่ไม่มีแขนครับน้องมีความพยายามมาก
1: โอ
0: ้น้องมีความพยายามมากนะครับ

0: โอ้ตัวนี้ถือว่าเป็นนักสู้นะสงสารน้องนะไม่เป็นไรนะตัวนี้เป็นนักเขาเป็นนักสู้นะครับเอาพี่ใหญ่มาดีกว่านะครับพี่ไม้นะครับพี่ไม้นะ
1: เขาเรียกว่าบัวคร
0: ับ ลองดูสิครับลองดูนะครับตัวนี้นี่แรงเยอะนะ
1: เขาไม่แรงเยอะเขาบัว
0: นี่โอ้โหนี่แม่ไม้มวยไทยนะนะยอดเลยนะครับยอดฝีมือเลยนะครับนี่แดนซ์สิแดนซ์นี่แดนซ์นะครับแดนซ์นะนะน้องก็ทำได้ทีนี้พอเราบอกว่าเราใช้หน้าแบบนี้บังคับยากไหมบังคับยากเนาะเพราะว่าอะไรครับปัญหาคือยังไง
2: บางทีหน้าหลุดจากเฟรม
0: หน้าหลุดจากเฟรมปวดคอไหมเมื่อยไหมอย่างเงี้ยต้องแบบเงยหน้าก้มหน้ามองซ้ายมองขวาเมื่อยเน
2: า
0: ะ
2: แต่เราสามารถขยับไปในอื่นด้วยการที่ไม่ใช้ใบหน้าได้หรือเปล
0: ่
2: า
0: ใช่คิดว่าทำได้ไหม
1: ได
0: ้คิดว่าควรจะทำได้ไหมลองคิดลองจินตนาการนะว่าโอ้ถ้ามนุษย์ต้องมานั่งควบคุมมีแบบไหนบ้างอ่ะ
2: แบบใช้
0: แ
2: บบ
1: ใช้
2: แบบ
1: ว่
2: าใช้ม
1: ือ
2: ในการขย
1: ับ
2: หน้าหรือเปล่า
0: เราคิดว่าการควบคุมหุ่นยนต์เนี่ยวิธีไหนง่ายที่สุดครับ
2: ก็ได้ด้วย
0: ใช้หน้าเนี่ยยากเนาะใช้มือง่ายกว่าไหม
1: กดปุ่มน่าจะง่ายสุด
0: มีใครคิดไหมว่าถ้าเราใช้ความคิดที่เป็นแบบจากสมองจริงๆได้ไหม
1: ได
0: ้เหมือนเราสั่งเนี่ยเราเหมือนสะกดจิตหุ่นยนต์
1: เคยลอง
0: ไหม
1: เคยลองเขาส่งไปศูนย์โคดดิ้งเขาให้บังคับรถเดินแบบให้จำลองว่ายกมือข้างซ้ายแล้วก็จะยกมือ
0: ข้าง
1: ขวา
0: ก็คือให้คิดจริงๆใช่ไหมว่าแบบเราเนี่ยจะยกแขนยกขาก็ควบคุมโอเคทีนี้อาจารย์มีโจทย์ครับเราบอกว่าใช้ใบหน้าเนี่ยนะรู้สึกควบคุมยากนะครับนะใช้ใบหน้ารู้สึกควบคุมยากเดี๋ยวเราจะมาลองนะครับเปลี่ยนวิธีการควบคุมใช้แบบอื่นนะครับเราจะลองใช้มือนะเราจะลองใช้มือดูละกันนะมือเนี่ยน่าจะง่ายกว่านะครับนะน่าจะง่ายกว่านะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองใช้มือนะครับในการควบคุมหุ่นยนต์กันนะครับทำยังไงล่ะครับอาจารย์ไม่ยากเลยครับวิธีการทำนะครับมาที่หน้า AI Tigen เมื่อกี้เราใช้หน้านะครับไปแล้วต่อไปเราจะใช้มือนะครับอาจารย์จะลบนะครับเฉพาะส่วนที่เป็นหน้านะครับทิ้งออกไปนะครับเหลือไว้แต่นะครับกล้องถ่ายรูปนะครับแล้วก็หุ่นยนต์นะแล้วก็ตัวควบคุมนะครับทิศทางต่อไปครับถ้าเราจะใช้มือนะครับหากเราอยากจะใช้มือนะให้ไปที่นะครับ AI นะครับไปที่ AI แล้วเลือกคำว่า hand นะครับเลือกคำว่า hand ก่อนอื่นนะครับการที่เราจะใช้นิ้วมือเนี่ยควบคุมได้เนี่ยเราต้องเพิ่มนะครับความสามารถของกล้องก่อนในการที่จะจับนิ้วมือได้ให้ไปเลือกคำว่า hand skeleton นะครับ hand skeleton นะครับเลือกมาวางก่อนนะครับลากมาวางนะครับแล้วก็เชื่อมต่อนะครับรอสักพักจากนั้นนะครับพอเชื่อมต่อนะครับกล้องโผล่มาแล้วลองนะครับเอามือขึ้นมาวางครับแบบนี้ครับนะครับตอนนี้กล้องนะครับสามารถที่จะจับนะมือนะครับเราเรียกว่า hand skeleton หรือว่านะครับนะนิ้วมือนะครับตำแหน่งของนิ้วมือนะตอนนี้เนี่ยนิ้วมือเนี่ยมีกี่นิ้วเนี่ยทุกคนมี5นิ้วนะตอนนี้นะโอเคนะทีนี้คำถามคืออาจารย์ครับถ้าเราอยากจะควบคุมทิศทางโดยการทำแค่อย่างนี้ครับ1นะครับ2 3 4นะครับแบบนี้นะทำอย่างไรเรามีตัวช่วยครับไปเอา AI อีกตัวนึงครับมาช่วยมาที่ AI นะครับคลิกที่ AI คลิกที่ hand ครับAI นะครับคลิกที่ hand แล้วก็กดคำว่าอะไรดีครับ
1: เขา
0: เขานะครับ finger นะครับเขา finger นะครับเขา finger แปลว่านับนิ้วนะครับนับนิ้วนะอาจารย์ลากมาวางก่อนนะครับเขา finger แปลว่านับนิ้วนะครับลองดูตอนนี้นะครับยังไม่มีนิ้วโผล่ขึ้นมาในกล้องนะครับไม่มีนะครับต่อไปนะครับอาจารย์ลองทำอย่างนี้ครับ1นะครับนับ1นับ1แบบนี้นะครับปึ๊บอันนี้0นะครับไม่ขึ้นปึ๊บ

0: โอเคนะครับนับ1นะครับ1เห็นนะครับ1ลองดู2ครับ2นะครับ2นะครับ3ครับนะทำนิ้ว3นะครับ4ครับนะครับ4แล้วก็5ครับนะเดี๋ยวเราจะใช้แค่ตัวเลขครับทุกคนใช้แค่ตัวเลขนะครับเราจะเอาเค้า finger นะครับมาต่อกับ switch นะเมื่อสักครู่ที่เราทำไปแล้วนะครับทีนี้พอไปใส่ใน switch เสร็จปุ๊บนะเขาจะขึ้นเป็นเลข1 2 3 4เลยครับทุกคนเราลองใช้นิ้วเลยครับสั่งงานได้เลยนะครับ1นะครับหุ่นยนต์ dance นะครับ2ครับได้ไหมครับลองดูนะครับเป็นหุ่นยนต์ชกนะครับ punch นะครับ3 run นะครับ4ครับนะ jump นะครับและ5ไม่เข้าเงื่อนไขใดๆเลยนะครับ5ไม่มีเงื่อนไขใดๆนะครับไม่มีหลอดไฟตัวไหนติดนะครับนะไม่มีหลอดไฟตัวไหนติดนะครับ
1: ถ้าเราอยากทำให้มันมีคำสั่งเพิ่มขึ้นมาถ้าชูเลขค่าจะทำ
0: อาจารย์ครับผมไม่อยากใช้เลข1อ่ะเลข1ผมไม่ค่อยติดอ่ะผมใช้เป็นเลข5ได้ไหมอ่ะให้เอาเมาส์มาคลิกตรงนี้นะครับแล้วพิมพ์แล้วก็เลข5ลงไปแบบนี้ได้เลยนะครับ
1: คืออยากให้มันสามารถทำคำสั่งเพิ่มได้
0: นะสำหรับใครที่บอกอาจารย์ครับเนี่ยผมอยากได้1นะครับ2 3 4แล้วผมอยากได้5อีกอันนึงทำยังไงได้บ้างนะครับวิธีการนะครับมีหลากหลายมากเลยไม่ว่าเราจะเป็นนะไม่ว่าจะเป็นเอานะครับตัวนะคอนโทรลนะครับตัวสวิตช์อันใหม่ก็ได้นะครับมาต่อแบบนี้นะแบบนี้นะครับถ้าใครอยากแบบอาจารย์ครับผมมี5นะเราก็พิมพ์อันนี้เป็น5ไปนะครับอันนี้ไม่ใช้ก็ได้นะครับอันนี้ไม่ใช้ก็ได้อันนี้ไม่ใช้ก็ได้นะครับอยากมี5แต่เกิดอะไรขึ้นครับปรากฏว่าหุ่นยนต์เนี่ยควบคุมได้แค่4เนาะ5ไม่ได้อย่างนี้ละกันนะอาจารย์ใช้หุ่นยนต์อีกตัวละกันลองดูซิไหนลองดูซิเราชอบทำอะไรนะครับที่แปลกนะครับไปครับไปที่แอปพลิเคชันเอาหุ่นยนต์อีกตัวมาเลยครับปึ๊บนะครับหุ่นยนต์2ตัวไปเลยนะครับลองดูนะครับถ้าเป็น5เนี่ยอาจารย์จะให้หุ่นยนต์นะครับเขานะคลิกนะครับลองดูสิครับว่าได้หรือเปล่านะครับปึ๊บ5ไหมครับ5นะครับหุ่นยนต์คลิกนะครับหรือตรงนี้ขึ้นอยู่กับไอเดียนะครับว่าเด็กๆอยากได้แบบไหนนะสามารถปรับได้ตามนะครับความเหมาะสมได้เลยแต่ทีนี้เราลองใช้แบบวิธีการอื่นได้ไหมนักเรียนสามารถนะครับเลือกดูได้เลยนะครับในนี้เรามีให้ใช้เยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นใบหน้าเนาะนะครับมือนะครับนะอาจารย์ครับผมอยากลองตั้มทราบครับอ่ะนะครับไปหยิบ AI แล้วก็เอาตั้มทราบออกมานะครับอาจารย์ให้ตัวนี้เป็นตั้มทราบก็คือยกนิ้วกดไลค์นั่นเองนะลองดูซินะครับอันนี้ตามทราบนะครับเป็นแบบนี้นะอาจารย์ตามทราบนะครับลองดูนะตามทราบนะครับคำถามคืออาจารย์ครับตามทราบเนี่ยเป็นแบบนี้เนาะแต่นิ้วผมก็นับได้1ก็ไม่ผิดเนาะมันก็คือ1นิ้วนะครับคำสั่งข้างบนก็เลยติดด้วยนะครับนะตอนนี้อยู่ที่จินตนาการของพวกเรานะอยากจะใช้อะไรนะครับอาจารย์ใช้ตามทราบนะครับหรือแบบอื่นลองดูซิมีอะไรบ้างนะมีนะครับอีกเยอะแยะเลยนะครับนะลองดูถ้าอยากใช้เป็นหน้านะครับ mouse open นะครับ smile นะครับอาจารย์ลองให้ดูก็ได้นะครับอาจารย์ลบตรงนี้ทิ้งก่อนนะอาจารย์ลบเอาเหลือแค่หุ่นยนต์ตัวเดียวเนาะ
1: position ลองดูก
0: ่อนตอนนี้เป็นเวลาที่พวกเราจะได้ลองเล่นอะไรใหม่ๆนะครับอาจารย์จะลองใช้ใครอยากใช้หน้ายังไงนะครับ
1: แล้วคือ point ตัว point position มัน
0: position เกิดอะไรขึ้นครับ
1: มัน point position ที่อยู่ในนิ้วมันมีให้3ตัวแล้วผมจะเอาไว้เชื่อมต่อ
0: เดี๋ยวอาจารย์กลับมานะครับแป๊บหนึ่งนะตอนนี้อาจารย์ทำหน้าให้ดูนะครับใครที่อยากใช้หน้านะครับนะอาจารย์ใช้เมาส์ open ครับ
1: มันเอาไว้วัดมันไม่ได้เอาไว้เช
0: ื่อ
1: มต่อ
0: open นะครับเปิดนะครับไฟติดนะครับหรือนะครับมีอะไรอีกครับลองดูครับสมายนะครับมีเมาส์โอเพนไปแล้วมีสมายนะครับนะลองดูนะครับยิ้มครับนะยิ้มแล้วก็เมาส์

0: โอเพ่นด้วยนะครับนะตอนนี้เราสามารถลองเล่นนะครับตัวอื่นได้เลยนะครับนะหรือแม้แต่บอดี้นะครับบอดี้เนี่ยต้องทั้งตัวนะครับต้องยืนอาจจะใช้ยากนิดนึงนะครับแต่ว่าเราสามารถลองได้อ่ะก่อนที่จะไปตรงนั้นครับนักเรียนอาจารย์มีอีกอันนึงที่อยากให้ทุกคนลองเล่นก็คือให้ลองใช้คำสั่งในหมวดออบเจกต์ครับเราจะใช้วัตถุนะครับเอาวัตถุนะอะไรก็ได้เนี่ยมาลองดูว่าตัวกล้องเนี่ยจะจับได้ไหมอ่ะเลือกคำว่า object ครับ AI นะครับ object ครับแล้วก็เลือก object detection ที่แปลว่าตรวจจับนะครับเอา object มาวางครับ
1: ค้างคร
0: ับ ส่วนใครที่คอมค้างนะครับรอสักครู่นะครับไม่ต้องใจร้อนอาจจะ refresh หน้าจอก็ได้นะรอสักครู่นะอาจารย์แนะนำอย่างนี้ครับอย่าใช้โมเดลหลายตัวนะครับเลือกอันใดอันหนึ่งนะตอนนี้ถ้าใครหน้าจอเนี่ยมีโมเดลเยอะไปหมดเลยลบอันที่ไม่ใช้ทิ้งไปก่อนนะใช้แค่อย่างเดียวก่อนเนาะตอนนี้อาจารย์ใช้คำว่า object detection นะครับแล้วเลือกนะใครที่ต่อ object detection เสร็จแล้วเลือกคำว่า get name ครับ get name นะget name ครับเลือก get name ครับเอามาวางครับตอนนี้ออกเป็นอะไรเอ่ย present แปลว่าอะไรครับ present แปลว่าคนเนาะนะครับอาจารย์ลองเอาวัตถุนะครับอาจารย์มีวัตถุนะครับตอนนี้อาจารย์มีเมาส์นะครับลองดูนะครับอาจารย์จะใช้เมาส์นะครับลองดูครับว่าจับได้ไหม
1: ม
0: ัน
1: ไป
0: ล็อกไหนเป็นอะไรครับ
1: เ
0: ซลโฟนนะครับลองดูอีกด้านนะครับลองดูสิครับว่าได้ไหม
1: ชูมือแล้วมันบอกมันคือ
0: นะครับต้องเอาหน้าออกไปนิดนึงนะครับต้องเอาหน้าออกไปนะครับปึ๊บนี่ไงมีเมาส์แล้วนะครับ
1: เ
0: นี่ยครับมีเมาส์แล้วนะคำถามครับถ้าใครสังเกตจะเห็นตัวเลขไหมครับมีใครเห็นตัวเลขมีใครเห็นตัวเลขในกล่องสี่เหลี่ยมไหม
2: อ๋อเห็นครับ
0: ตัวเลขอันนั้นน่ะเป็นการบอกว่าลองเดาซิว่าตัวเลขบอกอะไรครับ
2: บอกเป็นไปได้การ
0: บอกอะไรครับความเป็นไปได้ครับว่าสิ่งนั้นน่ะคือใช่หรือเปล่าตอนนี้สูงสุดที่เป็นไปได้คือ1นะครับต่ำสุดคือ0คิด1เนี่ยแสดงว่าอะไรครับ
2: เป็น100
0: เป็นไปได้มากที่สุดเนาะ0แปลว่าอะไรครับไม่ใช่เลยนะตอนนี้ตัวเลขบอก person 0.9 แสดงว่า 90% นะ
1: ม
0: ัน
1: ล็อกคนอื่นได้ดีมาก
0: ลองดูเป็นเมาส์เป็นเท่าไหร่นะลองเอาวัตถุเข้าไปใกล้นิดนึงนะครับลองวัตถุเข้าไปใกล้ปรากฏว่าได้ประมาณปึ๊บๆๆๆๆนะอาจารย์ลองใช้ขวดน้ำนะครับลองดูนะครับนี่ไงครับ bottle นะครับขวดน้ำนะครับ bottle มีไหมครับตอนนี้ลองใช้นะครับวัตถุอะไรก็ได้นะครับที่เรามีนะครับลองดูว่า
2: ใช้ได้50ทำได้กูความเป็นมนุษย์ของผมแค่50%
0: ขวดน้ำนะครับขวดน้ำเราทดสอบไปแล้วนะครับเมาส์นะขวดน้ำทำได้นะครับขวดน้ำ
2: ทำนั้นเป็นเซลโฟน
0: ทำไมเป็นเซลโฟนครับอ่ะอันนี้คืออะไรครับทุกคนสิ่งนี้คืออะไรครับสิ่งนี้คือเมาส์นะครับแต่ทำไมเป็นเซลโฟนครับลองเดาสิครับ
2: ไม่รู้โดนัทฮะ
0: ทำไมเป็นโดนัททำไมเป็นโดนัททำไมเป็นโดนัท
2: เขาไม่มีดวง
0: อ่ะทำไมเป็นเซลโฟนทุกคนลองเดาสิทำไม
2: มีแสง
0: ทำไมคิดว่าเป็นเซลโฟนครับ
3: มันล็อกตรงแสง
2: รูปร่าง
0: รูปร่างไหมเซลโฟนก็คือโทรศัพท์มือถือเนาะคิดว่าแบบนี้เป็นมือถือได้ไหม
2: ไม่ค่ะไม่ได
0: ้ฮัลโหลสวัสดีตอนนี้อยู่ไหนเหรอมาหน่อยสิ
2: โอ้แสงสีเขียวจ้า
0: แต่อย่าลืมว่าเซลโฟนนะครับก็คือมือถือกับเมาส์มีรูปร่างที
1: ่
0: คล้ายกันนะแต่ไซส์มันอาจจะไม่เท่ากันเนาะมือถือมันใหญ่กว่านะขวดน้ำนะมีอะไรที่คล้ายขวดน้ำได้บ้าง
2: ก
0: ็ลองเดาครับมีอะไรที่คล้ายขวดน้ำได้บ้างครับครับเห็นไหมไวน์กลาสเป็นแก้วไวน์ไปซะงั้นนะครับจะลองแท็บเล็ตละกันนะครับลองแท็บเล็ตละกันนะครับจะลองแท็บเล็ตนะครับอาจารย์เอาปิดหน้าเป็นอะไรครับ
2: บ
0: ุ๊กโอ้อันนี้คือบุ๊กนะครับ this is a book นะครับthis is a book ความน่าจะเป็นเท่าไหร่เอ่ยทำไมยังเป็น person อยู่เลยเท่าไหร่ครับเป็นบุ๊กเดี๋ยวนะทีวีนะครับ บุ๊กไมค์บุ๊กไม
1: ค์มีความรู้
0: 50% ทีวีเมื่อกี้ทีวีไปไหนละนะทีวีทำไมเขาถึงจับได้เป็นทีวีครับทุกคน
2: มัน
0: ค
2: ือไอ้ร่างไม้ขาย
1: กันแล้วมันมันจะดูใหญ่ขึ้นด้วย
0: อืม
1: ตอนแรกดูเหมือนในก
0: ระ
1: เพาะแล้วพออยู่ใกล้ๆเป็นหันแล้ว
0: สิ่งนี้เหมือนหน้าจอทีวีไหมครับเหมือนหน้าจอทีวีเวลาที่ทีวีดับไงถูกปะ
1: เออ
0: ใช่ไหมนี่สมมติเข้าไปปุ๊บเป็นทีวีอ้าวเซลฟอนเฉยเลย
1: เซลฟอน 90% เลยอ้
0: าวเบนซ์มาจากไหนอ๋อสูตรเคสนะอ้าวนี่เป็นสูตรเคสเป็นกระเป๋าไปแล้วเนี่ยลองดูครับถ้าเราอยากจะเล่นตรงไหนนี่เป็น object detection นะครับอาจารย์ลบตรงนี้ทิ้งก่อนนะครับต่อไปนะครับถ้าเราอยากจะลองเล่นตัวอื่นๆครับเด็กๆลองดูนะครับนะตอนนี้นะครับใน AI Tygen เนี่ยจะมีให้พวกเรานะครับใช้เยอะมากนะในส่วนของที่เป็น AI นะครับก็ลองไปเลือกใช้ดูได้นะครับว่าเราชอบแบบไหนอยากเล่นแบบไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นนะส่วนที่เป็นเบสิกนะครับเราทำได้เนาะนะครับมี object body pose อ่ะลองดูครับ
3: อ
0: ยากลอง body pose นะครับเดี๋ยวนิดนึงนะครับ body poseลองดูก่อนนะปึ๊บลองเชื่อมนะครับ
3: ต้องใช้กับอย่างอื่นที่ไม
0: ่
3: ใช่
0: อ่ะ body pose นะครับตอนนี้เป็น both hands up นะครับนะ hands up นะครับ hands up hands up put your hands up นะครับ put your hands up ลองแบบนี้ why หรือเปล่าเป็น neutral นะครับ neutralอาจารย์จะต้องกระเถิบออกนิดนึงนะครับสำหรับใครที่ใช้กล้องนะครับ body pose นะครับเนื่องจากว่าเขาจับทั้งตัวนะครับนักเรียนต้องระวังนะครับทั้งตัวนะครับอ่ะ both hands up นะครับอ่ะอย่างนี้นะครับ right hand up นะครับ right hand นะครับ right hand up นะครับและ hands up นะครับเราสามารถเอาคำสั่งนะครับแบบนี้นะครับถ้าใครอยากจะลองอ่ะเชื่อมต่อกับหุ่นยนต์เนาะนะครับไปที่ control นะครับเลือก switch นะครับอ่ะมาเลยครับเราสามารถเลือกได้นะครับลองดูนะครับมี neutral นะครับ both hands up นะครับ right hands up นะครับ left hands up นะครับเราก็จะควบคุมนะครับมีneutral อ่ะลองดูนะครับneutral นะครับไม่ทำอะไร neutral ให้เป็น hello ละกันนะครับสวัสดีหรือเป็น idol ก็ได้ครับอยู่เฉยๆนะครับ idol นะครับอาจารย์ยอมนะครับยกมือสองข้างนะครับไปครับสู้ครับชกเลยนะครับ punch นะครับเหลือข้างเดียวครับนะตอนนี้เป็น right hand นะครับ jump ครับ right left hand นะครับเป็น run นักเรียนคิดว่าแบบนี้ง่ายกว่าไหมครับบังคับง่ายกว่าไหมแต่ง่ายกว่าหน้าไหม
1: ง่ายกว่า
0: เยอะมากเลยเน
1: า
0: ะหน้าคือแบบเป็นไงมันเหนื่อยอ่ะโอ้มันเมื่อยนะแต่พอเป็นมือปุ๊บไงครับโอ้โหเป็น posture นะ body pose เนี่ยง่ายเลยนะปึ๊บใช้ body pose นะครับยืนห่างๆนิดนึงนะครับยืนห่างๆกล้องนะครับนะชูมือขึ้นแล้วหมุนนะครับนะทำได้นี่นะ
1: ใช่เหมือนในหนังที่เราเคยเห็น
0: คล้ายไหมเป็นชุดควบคุมหุ่นยนต์ใช่ที่เราสามารถคุมได
1: ้ที่เขาใช้มือแบบปัดแล้วหุ่นยนต์ขยับอะไร
0: เหมือนหนังนะเหมือนหนังที่เราใช้ควบคุมนะโอเคนะครับก็เหมือนหนังเรื่องนึงนะครับที่เราสามารถที่จะควบคุมหุ่นยนต์นะครับทำได้นะนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับลองคิดดูนะครับว่าเราจะทำอะไรได้อีกนะครับโอเคนะครับนั่นก็เป็นเนื้อหานะครับที่วันนี้เราได้ลองนะครับทดสอบกันนะครับวันนี้ใบงานแรกของพวกเรานะครับก็คือการใช้ AI นะครับควบคุมหุ่นยนต์เสมือนนะครับนะเนื้อหาวันนี้น้องๆอาจจะรู้สึกว่ายากแต่จริงๆไม่ได้ยากเลยนะครับถ้าลองทำตามแล้วลองเล่นอาจจะมีไอเดียอาจารย์มีคำถามครับก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้นะครับคิดว่าเราใช้ AI วันนี้ไปทำอะไรได้อีกครับมีใครมีไอเดียไหมครับ
2: ทำช่วยคนที่ไม่สามารถขยับตัวได้ตัวเองได
0: ้ทำยังไงจ๊ะ
2: เช่นไปช่วยแบบสมมติคนอยากกินข้าวก็ให้ AI ทำข้าวมาให
0: ้ทำอะไรได้อีกครับนอกจากควบคุมหุ่นยนต์เล่นเกมแล้วตอนนี้เป็นหุ่นยนต์เสมือนนะเราคิดว่าไปควบคุมหุ่นยนต์จริงไหมจริงได้ปะหุ่นยนต์ตัวจริงเลยทำได้เลยเนาะทำได้เลยงั้นแสดงว่าเราน่าจะอยู่ร่วมโลกกับหุ่นยนต์ได้ไหม
1: ได้
0: เนาะก็คือเราก็ควบคุมเขานะอันนี้ก็เป็นพื้นฐานเบื้องต้นนะครับที่นักเรียนสามารถใช้ควบคุมหุ่นยนต์นะครับเราจะบอกว่า AI จะครองโลกไม่ครับเราจะสามารถพัฒนานะครับวิธีการนะครับควบคุมเขาได้นะครับ
2: คนที่จะ

0: ครองโลกไม่ใช่หุ่นยนต์เป็นเราเอง
1: นะคนที่จะครองโลกนะครับเป็นเราเองนะครับไม่ใช่หุ่นยนต์หรอกอาจารย์มีคำถามก่อนจะจากกันครับคิดว่าวิธีการควบคุมหุ่นยนต์แบบไหนง่ายที่สุดครับของวันนี้ครับ
0: ร่างกายครับ
2: ร่างกาย
1: ร่างกายนะครับทำไมร่างกายถึงง่ายครับ
0: เพราะว่าเราขยับตัวนิดเดียวมันก็จะทำได
1: ้ทำไมอีกครับ
2: เพราะเราสามารถที่จะใช้ได้ทุกส่วนไม่จำเป็นต้องใช้มือที่เราอาจจะไม่สามารถขยับถนัดเราอาจจะใช้ทั้งร่างกายตาแล้วก็มือได้ด้วย
1: ครับมีอีกไหมครับทำไมถึงใช้ร่างกายง่ายแล้วทำไมใช้ใบหน้ายากไม่เหมาะใช่
2: ไหม
0: ใช่ไม่เหมาะแล้วก็มันอาจจะแบบผิดพลาดแบบเช่นหันไปทางนี้ปุ๊บก็มันตรวจผิดกัน
1: เ
2: พราะว่าบอดี้ก็จะมีข้อเสียอยู่ตรงที่ว่าบางทีอ่ะมันจะมันตรวจจับแล้วพอมันตรวจจับแบบมันไม่ได้ตรวจจับชัดเจนเราแม้ว่าสิ่งที่มันบอกให้ทำถ้าทำแล้วมันจะทำอย่างเงี้ย
1: ครับ
2: ว่ามันไม่ตรวจจับแล้วมันจะบอกว่าเราทำอีกอย่างนึง
1: ทุกคนเห็นด้วยว่าใช้มือเนี่ยง่ายสุดเนาะใช้ร่างกายแล้วกันใช้ร่างกายง่ายสุดนะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลเห็นว่ายังไงครับรู้สึกว่าใช้ร่างกายง่ายกว่าไหมนะครับอาจารย์ก็รู้สึกว่าใช้ง่ายนะใช้หน้ารู้สึกลำบากนะเวลาเขาขยับนะครับเอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาของพวกเรานะครับซึ่งนะครับสัปดาห์แรกนะครับหลักสูตรมัธยมศึกษาปี2ครับ Basic AI Programming นะครับวันนี้เราได้เรียนรู้วิธีการควบคุมหุ่นยนต์เสมือนนะครับโดยการใช้ AI ครับเป็นจุดเริ่มต้นนะครับส่วนสัปดาห์หน้าครับเนื้อหาจะเป็นอะไรต้องคอยติดตามนะครับวันนี้เราใช้ AI แต่เป็น AI ที่สำเร็จรูปและพร้อมใช้งานเดี๋ยวเราจะไปลองฝึกใช้และสร้างวิธีการนะครับที่จะทำให้หุ่นยนต์ทำงานได้โดยการสร้างโมเดลครับสัปดาห์หน้าเราจะมาลองนะครับฝึกใช้และฝึกสร้างโมเดลที่จะเอาไปใช้สำหรับควบคุมหุ่นยนต์นะครับสัปดาห์นี้วันนี้นะครับทางนักเรียนคิดว่า AI เนี่ยมีประโยชน์และน่าจะสามารถเอาไปทำอะไรอื่นได้ลองกลับไปทำการบ้านนะครับดูว่าเราจะไปทำอะไรได้อีกนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วอาจารย์เจตนะครับก็ต้องขอลาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับ

สวัสดีค่ะคลิปที่แล้วนะคะเราเรียนเรื่องของการใช้งาน Scratch เบื้องต้นในหมวดคำสั่ง Motion นะคะแต่นี้สัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นเบื้องต้นอีกเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเป็นหมวดคำสั่งที่ถัดลงมาจากหมวด Motion นะคะก็คือหมวดของ Looks นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันวันนี้นะคะว่า Looks เนี่ยนะคะสามารถที่จะเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างก่อนอื่นนะคะเราก็เข้ามาที่โปรเจกต์ของ Scratch กันก่อนนะคะพอเราเข้ามาก็เหมือนเดิมนะคะเราจะเห็นว่ามีสไปรท์หนึ่งนะคะก็คือเจ้าแมวตรงนี้นะคะแล้วก็หน้าต่างนะคะที่เข้ามานะคะเป็นหน้าต่างเริ่มต้นนะคะยังไม่มีโค้ดอะไรใดๆนะคะพอเราจะเริ่มทำโค้ดคำสั่งนะคะเราก็คลิกที่สไปรท์ที่เราจะทำคำสั่งนะคะซึ่งในที่นี้เราใช้เจ้าตัวแมวตัวนี้นะคะเราก็คลิกที่สไปรท์หนึ่งครั้งนะคะจากนั้นนะคะครั้งที่แล้วเนี่ยที่เราเรียนไปหมวดของการเคลื่อนที่นะคะก็คือ Motion ถัดลงมานะคะอันนี้นะคะวันนี้เราเรียนกันเรื่องนี้ค่ะนะคะในหมวดของ Looks นะคะอ่ะเราคลิกที่ Looks นะคะก็จะเห็นคำสั่ง Looks นะคะค่อนข้างเยอะนะตรงนี้นะคะได้มานะคะตรงนี้นะคะก็จะมีแถบสีแบ่งอะค่ะนะคะอย่าง Motion ที่เขาเป็นสีน้ำเงินนะคะพอ Looks เนี่ยก็จะเป็นสีม่วงนะคะพอเป็นซาวก็จะเป็นม่วงอมชมพูประมาณนี้นะคะเรามาดูคำสั่งเริ่มต้นคำสั่งแรกกันก่อนนะคะก่อนอื่นเนี่ยนะคะพอเราเข้ามาดูในคำสั่ง Looks นะคะจะใช้งาน Looks เราก็ต้องเริ่มต้นการทำงานของโปรแกรมเช่นเดียวกันนะคะ

ตอนนี้เรายังไม่ได้เขียนโค้ดใดๆนะคะเราก็เริ่มต้นด้วยอีเวนต์ก่อนนะคะเข้าไปที่อีเวนต์นะคะว่าเมื่อเราคลิกนะคะเมื่อคลิกแล้วจะให้เกิดอะไรขึ้นนะคะคราวนี้นะคะอาจารย์มาที่คำสั่ง look นะคะกลับมาที่เดิมก่อนนะคะเมื่อคลิกเราจะให้ทำอะไรนะคะเกิดขึ้นกับเจ้าแมวตัวนี้ก็จะมีอัน

ี๋ยวอาจารย์ลองลากมาวางต่อนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูผลกันนะคะอันนี้ค่า default ของเขาเลยนะคะพอเราเว้นคลิกให้ say hello 2วินะคะอาจารย์ลองกดธงดูนะคะนะคะนี่นะคะ say hello 2วิแล้วก็หายไปถัดมานะคะเอาไปเก็บก่อนจริงๆแล้วสามารถเปลี่ยนข้อความได้นะคะตอนนี้ใช้ข้อความเบื้องต้นเข้าไปก่อนนะคะถัดมาเป็น say hello เฉยๆนะคะอันนี้นะคะไม่ได้กำหนดระยะเวลาอาจจะลองคลิกที่ธงดูนะคะดูความแตกต่างจะเห็นว่า say hello ค้างไว้เลยนะคะไม่หายไปฉะนั้นถ้าเป็นการแสดงผลนะคะที่คุณจะให้แสดงผลทิ้งไว้ตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะนะคะเราก็สามารถที่จะใช้ say hello ธรรมดานะคะไม่ต้องกำหนดเวลาก็ได้นะคะตรงนี้สามารถเปลี่ยนได้นะคะเราสามารถใช้ภาษาไทยได้นะคะอย่างเช่นสวัสดีชาวโลกนะคะลองดูนะคะอาจจะลองคลิกที่ธงโกดูนะคะสวัสดีชาวโลกนะคะใช้ได้ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะอันนี้ก็จะค่อนข้างสะดวกนิดหนึ่งนะอาจารย์เอาไปเก็บก่อนนะคะถัดมานะคะคือติ้งนะคะ think แล้วก็ for 2วิดูความแตกต่างระหว่าง say hello กับ think นะคะอาจจะลองกดที่ธง think ก็จะเป็นลักษณะของบอลลูนที่เป็นแสดงผลความคิดนะคะซึ่งก็แสดงผล2วิเหมือนกับ say hello 2วิเมื่อกี้นะคะเพียงแต่ว่าบอลลูนเขารูปร่างต่างกันนะเป็นบอลลูนที่เป็นเหมือนการพูดนะคะ say hello ก็คือเป็นบอลลูนเหมือนการพูดแต่ว่า think เนี่ยก็จะเป็นบอลลูนที่เป็นเหมือนกำลังคิดอยู่นะคะและเช่นเดียวกันนะคะอาจารย์เอาอันนี้ไปเก็บก่อนนะคะอาจารย์เลือก think อันนี้มาวางนะคะอันนี้ก็จะเป็นแสดงผลบอลลูนนะคะความคิดนะแล้วก็ค้างไว้ตลอดนะคะไม่หายไปโอเคนะคะถัดลงมานะคะก็จะมี switch costume นะคะอันนี้ก็จะเป็นการสลับนะคะอาจจะลากมาวางก่อนนะคะอันนี้จะเป็นการสลับคอสตูมอะค่ะตอนนี้เจ้าแมวของเราเนี่ยค่ะถ้าเราเข้าไปดูที่คอสตูมนะคะจะคลิกเข้าไปคอสตูมนะคะคอสตูมเนี่ยจะมีคอสตูม1นะเป็นรูปนี้นะคะกับคอสตูม2นะคะเป็นรูปนี้นะคะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณใช้คำสั่ง switch costume นะคะก็คือการสลับระหว่างคอสตูมที่1กับคอสตูมที่2ตรงนี้นะคะอาจจะกลับไปที่โค้ดก่อนนะถ้าตอนนี้นะคะตัวโปรแกรมเนี่ยเขาตั้งค่าเริ่มต้นสไปรท์ไว้ที่คอสตูม1นะคะอันนี้ถ้าเราจะสวิตช์คอสตูมนะคะก็คือสลับไปที่คอสตูม2ก็คือภาพที่2นะคะจะลองดูนะคะกดเห็นไหมคะสลับนะคะเจ้าแมวก็สลับภาพไปแล้วนะคะถ้าเรากดที่ธงอีกครั้งหนึ่งไปไม่ได้แล้วเพราะว่าตอนนี้เขาสลับไปที่คอสตูม2เรียบร้อยแล้วพอเราเว้นคลิกก็ยังกลับไปที่คอสตูม2นอกเสียจากว่าเราจะคลิกแล้วเลือกเปลี่ยนนะคะเป็นคอสตูม1เพราะตอนนี้ค้างอยู่ที่คอสตูม2นะคะที่คอสตูม1นะคะแล้วก็กดธงนะคะเขาก็จะสลับไปที่คอสตูม1อันนี้เป็นการสลับภาพเพื่อให้ตัวละครมีลักษณะเหมือนกำลังเคลื่อนไหวนะคะการสลับภาพตัวละครนะคะนอกจากเราจะใช้คำสั่ง switch costume แล้วก็ระบุ costume ที่เราจะสลับอันนี้แล้วนะคะเรายังสามารถใช้อีกคำสั่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวอาจารย์เอาอันนี้เก็บก่อนนะคะอีกคำสั่งหนึ่งก็คือใช้คำสั่ง next costume นะคะอาจารย์เลือกมาวางเดี๋ยวลองดูความแตกต่างนะคะระหว่าง switch costume กับ next costume นะคะมันจะต่างกันยังไงนะคะพออาจารย์กดที่ธง next costume นะคะก็จะสลับไปนะคะที่ costume ที่2นะคะพอกดธงอีกครั้งหนึ่งก็สลับไปที่1นะคะกดอีกครั้งหนึ่งก็จะสลับไปมาค่ะระหว่าง costume 1กับ costume 2นะคะอันนี้เป็นคำสั่งที่เราสามารถที่จะใช

ใช้ให้เขาสลับคอสตูมไปมาโดยที่เราไม่ต้องระบุนะคะว่าจะไปคอสตูม1หรือคอสตูม2นะคะก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานนะคะว่าใครจะสะดวกใช้แบบไหนนะคะถัดจากคำสั่ง next costume นะคะก็จะมีคำสั่งอันนี้ค่ะ switch backdrop to forest นะคะอาจารย์ล่ามาวางนะคะที่เขา default ไว้ที่ forest นะคะก็เพราะว่ารูปภาพที่อาจารย์เลือกใช้อยู่ตอนนี้ค่ะมันชื่อว่า forest นะคะนอกจาก forest นะคะถ้าเข้าไปดูข้างในอันนี้นะคะเขาก็จะมี next backdrop นะคะ previous backdrop นะคะแล้วก็ random backdrop นะคะซึ่ง3อันนี้นะคะ next ก็คือใช้ backdrop ถัดไปนะคะ previous ก็คือใช้ backdrop ก่อนหน้านะคะแล้วก็ random ก็คือใช้ backdrop แบบสุ่มนะคะซึ่งตอนนี้นะคะถ้าเราไปดู backdrop ที่เรามีอยู่นะคะตอนนี้ forest เนี่ยนะคะเข้าไปที่backdrop นะคะจะเห็นว่ามีแค่ฉากหลังนะคะที่เป็นพื้นที่ว่างเปล่านะคะกับbackground นะคะที่เป็นรูปป่านะคะ forest นะคะถ้าเราจะเพิ่ม backdrop เข้าไปนะคะเราสามารถคลิกตรงนี้นะคะแล้วก็ choose a backdrop นะคะเลือกอาจารย์ใช้อันนี้ดีกว่าทะเลทรายนะคะสังเกตว่าเราเพิ่ม backdrop ไปได้หลายฉากนะคะอันเนี้ยเขามีไว้สำหรับเวลาเราทำเรื่องราวสตอรี่ต่างๆแล้วต้องเปลี่ยนฉากไปเรื่อยๆอะค่ะตามเนื้อเรื่องนะคะหรือว่าเป็นเกมนะคะเวลาเราเล่นผ่านด่านนะคะไปด่านถัดไปก็อาจจะต้องเปลี่ยนฉากนะคะเพื่อให้รู้ว่าอันเนี้ยไปด่านถัดไปแล้วนะนะคะหรือว่าไปเลเวลถัดไปแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการนำแบ็กดรอปนะคะตอนนี้อาจารย์มีแบ็กดรอปที่เป็น forest นะคะมีทะเลทรายรีเสิร์ชเนี่ยนะคะแล้วลองอีกสักอันนึงนะคะอาจารย์เอาเป็นฟาร์มแล้วกันนะคะแบ็กดรอปเป็นฟาร์มนะคะอ่ะจากนั้นนะคะเราลองกลับไปที่โค้ดนะคะพออาจารย์ดูตรง switch backdrop to forest เนี่ยนะคะจะสังเกตว่านะคะสิ่งที่เรามีนะคะใน backdrop ของ state นะคะเขาก็จะมาเพิ่มในนี้ให้นะคะเราสามารถที่จะเลือกสลับได้เลยนะคะอย่างเช่นถ้าเราจะสลับจากฉาก forest นะคะไป desert นะคะทะเลทรายอันนี้นะคะเราก็คลิกเลือกแล้วลองกดธงนะคะเขาก็จะรันไปที่ทะเลทรายนะคะพอเราคลิกเลือกฟาร์มนะคะแล้วก็ลองรันก็จะไปที่ฟาร์มนะคะคราวนี้เวลาเราจะเลือกใช้อ่ะค่ะเราก็สามารถที่จะคลิกเลือกได้เลยนะคะว่าเราจะให้เขาสวิตช์แบ็คดรอปไปที่ฉากอะไรนะหรือว่าเราจะใช้แบบเน็กก็ได้นะคะถ้าใช้ next backdrop เนี่ยเขาก็จะเรียงตามลำดับนะคะเมื่อกี้นี้ของอาจารย์ก็จะมี forest ก่อนใช่ไหมคะตอนนี้ถ้าเป็น forest นะคะถ้าถัดไปก็จะเป็น desert นะคะแล้วถัดไปอีกก็จะเป็น farm อย่างเงี้ยค่ะนะคะแต่ถ้าใช้ previous นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ forest นะคะย้อนหลังกลับไปนะคะถ้าเราใช้เป็น previous นะคะลองดูนะคะก็จะรันกลับไปที่ฉากหลังว่างเปล่านะคะย้อนหลังกลับไปนะคะแล้วย้อนหลังกลับอีกได้ไหมย้อนหลังกลับอีกก็คือวนนะคะวนกลับไปที่แบ็กดรอปสุดท้ายนะคะซึ่งของอาจารย์ก็คือฟาร์มนะคะเขาก็จะวนไปเรื่อยๆนะคะพรีเวียสย้อนหลังย้อนหลังนะคะแต่ถ้าเราใช้ลักษณะของแรนดอมนะคะแรนดอมก็คือเป็นแบบสุ่มนะคะทั้ง3อันเนี้ยอาจจะสุ่มอันใดอันหนึ่งขึ้นมาแสดงผลก็ได้ในการกดรันแต่ละครั้งนะคะเดี๋ยวจะลองดูนะคะตอนนี้เป็นทะเลทรายนะพอรันปุ๊บเป็นฟาร์มพอรันปุ๊บกลับไปที่ฉากหลังนะคะที่เป็นว่างเปล่านะคะกลับอีกมันไม่ได้รันแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้ย้อนกลับด้วยแล้วก็ไม่ได้เน็กนะคะแต่สุ่มขึ้นมาแสดงผลนั่นเองนะคะถัดมานะคะจากSwitch Backdrop นะคะ

อาจารย์ขอกลับไปที่ฟอเรสต์ใหม่นะคะเขียวๆหน่อยนะคะสบายตาโอเคนะคะถัดมานะคะจาก switch backdrop อันนี้เราก็จะเป็นคำสั่ง next backdrop นะคะก็คือเหมือนกับเมื่อสักครู่นี้ค่ะ next backdrop ข้างในนะคะก็คือการใช้ backdrop ถัดไปเรื่อยๆนะคะพอจบอันสุดท้ายแล้วก็วนกลับไปที่อันแรกใหม่นะคะอันนี้ก็จะเหมาะกับการเล่นเกมที่พอเล่นผ่านด่านไปถึงด่านสุดท้ายแล้วก็วนกลับไปที่ฉากที่หนึ่งใหม่นะคะหรือว่าเป็นเรื่องราวนะคะแสดงผลไปเรื่อยๆจนจบแล้วก็วนไปที่จุดเริ่มต้นใหม่นะคะอันนี้ก็จะเหมาะกับการใช้สลับฉากหลังเนาะถัดมานะคะอาจารย์เก็บอันนี้ก่อนนะคะ change size by นะคะน่าบอกว่า change size by อันนี้นะคะคือการเปลี่ยนขนาดของเจ้าตัวสไปรท์ของอาจารย์เนี่ยค่ะตอนนี้สไปรท์ของอาจารย์ขนาดที่เขากำหนดนะคะ เริ่มต้นก็คือ100นะคะถ้าอาจารย์บอกว่า change size by หมายถึงให้บวกขนาดเพิ่มอีกเท่านี้นะคะ10นะคะเราลองดูนะคะพอเรา change size by 10นะคะกดธงนะคะจะเห็นว่าไซส์เพิ่มมาเป็น110นะคะแต่ถ้าเกิดว่าอาจารย์บอกว่าเอาไม่เปลี่ยน10น้อยไปเห็นความแตกต่างน้อยจังนะคะเปลี่ยนไปอีก100เลยนะคะ change size by 100ลองกดธงดูนะคะก็เป็นบวกเพิ่มไปอีก100นึงนะคะเป็น210เนาะอาจารย์กลับไปที่จะกลับไปร้อยใหม่นี่คือคุณสามารถกดตรงนี้ได้นะคะที่ร้อยนะคะกลับไปที่ร้อยใหม่นะคะและเราลองรันนะคะจากร้อยก็จะเป็น200แบบนี้นะคะกลับไปที่ร้อยก่อนนะคะแต่ในกรณีที่เราบอกว่า เริ่มต้นของโปรแกรมนะคะเราอยากจะให้มันคงสถานะไว้ที่ร้อยตลอดคือเริ่มต้นโปรแกรมปุ๊บอยู่ที่ร้อยนะคะหรือว่าจะอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามนะคะของขนาดเนี่ยนะคะเราสามารถใช้ตัวนี้ได้ค่ะนะคะเดี๋ยวอันนี้เก็บนะคะตัวนี้ก็คือ set size to นะคะ set ก็คือการตั้งค่าตั้งค่าขนาดนะคะถ้าเป็น 100% นี่คือขนาด 100% ของรูปภาพเจ้าแมวนะคะที่สร้างขึ้นนะคะอันนี้เราจะ set ไว้ที่ 100% นะคะจะรันกี่ครั้งนะคะเจ้าแมวก็จะมีขนาด 100% เสมอนะคะเมื่อแสดงผลนะคะแต่นี้ถ้าเกิดอาจารย์บอกว่าเอาอาจารย์ขอแค่อยากได้เจ้าแมวตัวเล็กๆอ่ะเอาไว้เดินนะคะตัวใหญ่เนี่ยเดินแป๊บเดียวก็เต็มจอแล้วนะคะอาจารย์ลดเจ้าแมวเหลือ20% ของขนาดที่เป็นขนาดของเขานะคะลองกดธงดูนะคะเจ้าแมวขนาด 20% นะคะของสัดส่วนทั้งหมดคือตัวเท่านี้นะคะเราก็สามารถที่จะให้เขาเดินไปตามพื้นที่ต่างๆนะคะที่เรากำหนดตรงนี้ได้นะคะอาจารย์กลับไปที่ 100% นะคะเซตเจ้าแมวไว้ที่ 100% ก่อนนะคะอันนี้ก็แล้วแต่การใช้งานอีกเหมือนกันนะคะว่าคุณจะเซตขนาดเริ่มต้นนะคะของเจ้าตัวละครตัวสไปรท์ตัวเนี้ยนะคะที่ขนาดเท่าไหร่นะคะที่เหมาะกับการแสดงผลที่เราต้องการนะคะถัดมานะคะก็คือการ change color effect by นะคะอันนี้เป็นการเปลี่ยนสีนะคะ change color นะคะอาจจะลองใช้ที่เขาค่า default ก่อนนะคะ change color ตรงนี้เปลี่ยนเป็นสีเขียวนะคะเราเปลี่ยนค่าตรงนี้สีก็จะเปลี่ยนนะคะอย่างอาจารย์ลองเปลี่ยนเป็น100นะคะ color effect นะคะ100เป็นสีน้ำเงินนะคะเราก็สามารถเปลี่ยนสีการแสดงผลของเจ้าแมวโดยใช้ color effect ได้นะคะนอกจาก color effect มันไม่ได้มีแค่ color นะคะตรงนี้มี fish eye ถ้าเกิดใครเคยใช้กล้องอะค่ะนะคะเลนส์ของกล้องจะมีแบบเป็นตาปลานะคะที่มันจะทำให้ภาพดูนูนนะคะอาจจะลองดู fish eye เนี่ยนะคะสักร้อยรันดูนะ fish eye เป็นแบบนี้ fish eye ก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่ถ้าเป็นตัว world ลักษณะก็จะเป็นการหมุนวนภาพถัดมานะคะ pixel
นะคะ Pixelate นะคะ Pixelate ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนะคะเปลี่ยนเป็นลักษณะของพิกเซลนะคะถ้าเป็นโมเสกนะคะโมเสกก็จะเป็นแบบนี้เป็นจุดๆๆๆกระจายนะคะแล้วถ้าเป็น Brightness นะคะ Brightness ก็คือจะเป็นเพิ่มสีอะค่ะนะคะก็มันก็จะสว่างมากจนสีของเจ้าแมวหายไปนะคะก็เป็นขาวๆไปนะคะ Brightness นะคะแล้วก็อันสุดท้าย Ghost นะคะ Ghost คือผีค่ะนะคะลักษณะผีก็คือรันแล้วหายไปนะคะอันนี้ก็คือลักษณะของโกสต์พอเป็นโกสต์ปุ๊บก็รันยังไงก็หายไปเลยนะคะไม่แสดงผลขึ้นมาอีกนะคะอาจารย์กลับไปที่คัลเลอร์เหมือนเดิมนะคะแล้วรันนะคะกลับมาที่คัลเลอร์เอฟเฟกต์นะเขาตั้งไว้ค่า default 25เนาะ25คือสีเขียวนะเอ๊ะแล้วถ้าเราจะกลับเป็นเจ้าแมวส้มใส่ได้ไหมเนี่ยศูนย์นั่นเองนะคะก็จะกลับไป color effect 0นะคะก็คือจะเป็นเจ้าแมวส้มเหมือนเดิมซึ่งถ้าจริงๆแล้วคุณจะใช้แมวส้มคุณก็ไม่ต้องใส่บล็อกตัวนี้ก็ได้นะคะ color effect อันนี้อาจารย์เอาเข้ามาทดลองให้ดูนะคะอ่ะเก็บไปก่อนนอกจาก change color effect by นะคะก็จะมี set color อันนี้จะเป็นการกำหนดค่าเริ่มต้นเลยค่ะนะคะค่าเริ่มต้นของสีนะตอนนี้ set color ที่อาจารย์บอกนะคะเป็น0ก็คือจะเป็นเจ้าแมวส้มแต่ถ้าคุณบอกว่ารันโปรแกรมขึ้นมาปุ๊บก็ไม่อยากได้แมวส้มอ่ะอยากได้เจ้าแมวสีน้ำเงินนะคะเราก็ตั้งค่าไปเลยนะคะค่าตรงนี้ค่ะอาจารย์ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าค่าเท่าไหร่เป็นสีอะไรนะคะฉะนั้นคุณลองใส่นะคะลองใส่ดูนะคะแล้วก็ลองเปลี่ยนดูตามค่าต่างๆได้นะคะว่าเปลี่ยนเป็นค่านู้นค่านี้แล้วจะได้สีอะไรนะคะจะรันนะคะเป็นสีน้ำเงินเนาะอันนี้ก็คือการเซตค่าเริ่มต้นของแมวฉะนั้นเมื่อเว้นคลิกนะคะเจ้าแมวตัวนี้ก็จะมีสีน้ำเงินตลอดเวลานะคะเพราะเราตั้งค่าเอาไว้จากนั้นนะคะเราลองมาดูตัวถัดมานะคะอ้ออันนี้นะคะยังไม่เอาออกนะคะอันนี้เป็น clear graphic effect นะคะอาจจะลองต่อแต่ก่อนจะเคลียร์เนี่ยค่ะถ้าสมมติว่าเราเรียงต่อกันแบบนี้เลยนะคะมันจะเป็นแบบนี้ก็คือจริงๆแล้วมันเซตไปที่สีน้ำเงินนะคะแต่ว่าพอดีว่าเรามีคำสั่ง clear graphic effect ต่อท้ายทันทีมันก็คือพอเป็นสีน้ำเงินปุ๊บก็ลบออกทันทีอย่างเงี้ยค่ะนะฉะนั้นถ้าเราอยากจะให้มันแสดงผลให้เห็นนะคะว่าเอ้ยมันเป็นสีน้ำเงินอยู่แล้วก็เปลี่ยนนะคะกลับไปเป็นสีปกติอะค่ะก็คือการ clear นะคะ color effect เราไปที่คอนโทรลแล้วลองใส่หน่วงเวลาไว้สัก1วิก่อนนะคะหมายความว่า when click นะคะก็ให้ set color effect ไปที่100ก็คือสีน้ำเงินเนี่ยนะคะแล้วก็ wait 1วินาทีก่อนแล้วค่อยเคลียร์ graphic effect ออกนะคะลองดูนะคะว่าผลจะเป็นยังไงอาจารย์กดธงนะคะก็จะเป็นสีน้ำเงินอยู่1วินาทีแล้วก็ถูกเคลียร์เอฟเฟกต์ออกไปให้กลายเป็นแมวส้มเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็จะเป็นคำสั่งเคลียร์นะคะกราฟิกเอฟเฟกต์มีอีกไหมข้างล่างนะคะนอกจากคำสั่งเหล่านี้อาจจะยกออกไปทั้งแผงเลยนะนอกจากคำสั่งพวกนี้แล้วก็มีคำสั่งโชว์กับไฮนะคะโชว์ก็คือการแสดงผลนะคะไฮก็คือการซ่อนใช้เมื่อไหร่นะคะคือถ้าโชว์เนี่ยถ้าตอนนี้เราไม่มีคำสั่งอะไรเลยนะคะมันจะโชว์อยู่แล้วโดยปกตินะคะก็คือจะมีเจ้าแมวตัวเนี้ยแสดงผลอยู่บนหน้าจอปกตินะคะรันก็อยู่บนหน้าจอนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่นะคะที่เรามีการลบเจ้าแมวออกนะคะอย่างเช่นพอเดินไปเรื่อยๆแล้วนะคะเจ้าแมวจะผ่านด่านเนี้ยหายไปนะคะเราก็ใช้คำสั่ง hide นะคะเอามาวางนะคะพอรันคำสั่ง hide ปุ๊บนะคะเจ้าแมวก็หายไปคราวนี้หายไปตลอดเลยค่ะนะคะเพราะว่าคำสั่งมัน hide อะค่ะมันก็จะไม่แสดงผลเจ้าแมวตัวนี้อีกทั้งที่มีเจ้าแมวตัวนี้อยู่ในโปรแกรมโปรเจกต์ของเรานะคะแต่นะคะถ้าเราบอกว่าเอาพอฉากถัดไปอะฉากเนี้ยแมวหายไปแล้วนะคะเหมือนกับลูกบอลกลิ้งออกมาแล้วคุณเก็บลูกบอลนะคะพอคุณเก็บลูกบอลก็ลูกบอลหายไป
เก็บใส่ตะ

กร้าเก็บใส่ตะกร้าเก็บใส่ตะกร้าอย่างเงี้ยค่ะนะคะลูกบอลก็จะถูกเก็บหายไปเก็บหายไปแต่นี้พอไปฉากถัดไปที่มันจะต้องมีลูกบอลอีกนะคะคุณก็จะต้องใช้คําสั่งเพราะคุณสั่งให้มันหายไปแล้วนะคะมันก็จะไม่กลับมาจนกว่าเราจะใช้คําสั่งโชว์นะคะคำสั่งโชว์นะคะให้แสดงผลนะคะอาจารย์ก็จะรันอ่ะเจ้าแมวกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะคะก็คือโชว์ขึ้นมานะคะแต่นี้นะคะถ้าสมมุติว่าเราใช้คำสั่งโชว์เนี่ยค่ะนะคะเราบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวในอนาคตอ่ะไอ้เจ้าแมวตัวนี้มันจะต้องถูกลบออกก่อนแน่นอนแล้วค่อยไปแสดงผลในฉากถัดไปนะคะเวลาเราตั้งค่าเราเซตโชว์ไว้เสมอนะคะเพื่อที่ว่าตอนไหนมันหายไปอย่างเงี้ยค่ะนะคะเวลาเรารันใหม่มันจะได้กลับมาเสมอนะคะอ่ะถัดมานะคะนอกจากคำสั่งเหล่านี้แล้วก็จะมี go to front layer นะคะอันนี้ยังถ้าจะใช้ front layer อะค่ะจะต้องมีsprite ตัวอื่นขึ้นมาด้วยนะคะแต่ตอนนี้อาจารย์ยังไม่มีสไปซ์ตัวอื่นเดี๋ยวลองแทรกเป็นแมวกับแมวกับอะไรมีหนูไหมหาก่อนอ่ะปลาแล้วกันฟิชนะคะปลาเอาปลามาตอนนี้ค่ะเราลองรันดูนะคะแมวทับอยู่บนปลานะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่า go to font layer ค่ะนะคะก็คือไปอยู่ด้านหน้าสุดนะคะอันนี้ถ้าเราบอกว่าเปลี่ยนไป back ล่ะ go to ไป back layer นะคะแล้วลองรันปลาทับแมวค่ะ go to font layer กับ back layer นะคะขึ้นไปอยู่เลเยอร์ข้างหน้าหรือว่าไปอยู่เลเยอร์ด้านล่างนะคะอันนี้นะคะ go to font รันทีไปอยู่ข้างหน้านะคะนอกจากอันนี้นะคะเรายังมีอีกตัวหนึ่งคือ go forward 1 layer นะคะคือมี forward กับ backward ไปข้างหน้า1 layer ไปข้างหลังใช้สำหรับเวลามีสไปรท์เยอะๆนะคะซ้อนกันเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะเราอยากจะให้ไปอยู่เลเยอร์ที่เท่าไหร่นะคะเราก็สามารถกำหนดได้นะคะอย่างอันเนี้ย forward 1 layer นะคะลองรันนะคะก็คือจะอยู่ข้างหน้าเพราะตอนนี้มี2 layer ก็คือ layer ปลากับ layer แมวนะคะอันนี้ถ้าจะเป็น backward 1 layer นะคะเราลองรันนะคะก็จะไปอยู่ข้างหลังนะคะมี2อันอันนี้ถ้ามีอีกอะค่ะเราก็จะระบุเลเยอร์ได้แล้วว่าเราจะให้ไปอยู่ที่เลเยอร์ที่เท่าไหร่นะคะอันนี้แบ็กเวิร์ดนะคะย้อนหลังไป1เลเยอร์หมดหรือยังยังไม่หมดนะคะมีอีก3อันนะคะก็คือคอสตูมนัมเบอร์เนี่ยนะคะแบ็กดรอปนัมเบอร์แล้วก็ไซส์ไม่ได้เรียกใช้ตรงนี้นะคะเพราะว่ามันไม่มีสัญลักษณ์ของการต่อบล็อกเห็นไหมคะต่อไม่ได้นะคะอันนี้จะใช้สำหรับเป็นตัวแปรที่เราเอาไปใช้ในการคำนวณประมวลผลนะคะประมาณนี้นะคะหรือการแสดงผลนะคะเราจะให้แสดงให้ดูนะคะอันนี้ถ้าเราคลิกเครื่องหมายถูกไว้เขาก็จะแสดงผลตอนนี้นะคะ Sprite Costume Number 2นะคะเป็นเจ้าแมวภาพที่2นะคะอันนี้แล้วอันนี้ backdrop นะคะแสดงให้เราเห็นว่า backdrop ที่เราใช้อยู่ในขณะนี้นะคะก็คือเป็น backdrop ที่อยู่ในลำดับที่2นะคะแล้วก็ไซส์นะคะไซส์ตรงนี้นะคะเป็นการแสดงผลให้เรารู้ว่าเจ้าตัวแมวนะคะสไปรท์เนี่ยนะคะค่าณปัจจุบันตอนนี้นะคะก็คือไซส์อยู่ที่ขนาด100นะคะขนาดตรงนี้นะคะตรงค่าตัวแปรตรงนี้ค่ะที่เราให้เขาแสดงผลเนี่ยเพื่อ
ใช้ในการเขียนโปรแกรมนะคะเพราะบางทีเราอาจจะ

ต้องกำหนดนะกำหนดค่าตัวแปรอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นการทดสอบโปรแกรมอะค่ะเพื่อรันดูว่ามันแสดงผลตัวแปรถูกต้องหรือเปล่านะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการแสดงผลตัวแปรนะคะเราใช้เวลาทดสอบโปรแกรมเฉยๆนะคะแต่ว่าเวลาเราทดสอบดูผลเรียบร้อยแล้วเราคลิกออกนะคะเพราะว่ามันเกะกะหน้าจอนะคะเราก็คลิกเครื่องหมายถูกออกนะคะเขาก็จะหายไปนะคะอันนี้ก็จะเป็น looks นะคะแท็บโค้ดนะคะที่ชื่อว่า looks นะคะทั้งหมดแล้วเราก็สามารถที่จะนำ looks นะคะกับ motion นะ event นะคะมาใช้ร่วมกันนะคะในส่วนของ control นะ control เราใช้ไปแล้วนะคะ wait ตรงนี้นะคะevent เราก็ใช้อันนี้ไปแล้วนะคะ when click เนาะ motion เราใช้ไปหมดแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะจบคำสั่ง look แต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราก็จะมาพูดถึงคำสั่ง sound กันต่อสำหรับวันนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของการใช้งานเสียงเบื้องต้นในโปรแกรม Scratch นะคะซึ่งเสียงเนี่ยเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญของการสร้างสื่อการเรียนการสอนนะคะสื่อการเรียนการสอนจะดูน่าสนใจนะคะถ้าเราใช้เสียงได้อย่างเหมาะสมเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาใช้งานเสียงในโปรแกรม Scratch นะคะในหมวดคำสั่งของ Sound เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยก็แล้วกันนะคะเมื่อเราเข้ามาในโปรแกรม Scratch นะคะก่อนอื่นนะคะเราก็เริ่มต้นการทำงานของโปรแกรมก่อนโดยการที่เราคลิกที่ Sprite นะคะแล้วก็คลิกที่ Event นะคะเลือก when click เมื่อเราคลิกธงนะคะจะให้เกิดอะไรขึ้นกับเจ้าแมวตัวนี้บ้างนะคะส่วนใหญ่นะคะถ้าเราใช้สไปรท์ที่เขามีให้ในโปรแกรมนะคะเราจะได้ซาวด้วยนะคะสไปรท์เขาจะมีซาวมาให้ด้วยเราตรวจสอบนะคะว่าสไปรท์ที่เราเลือกใช้เนี่ยมีเสียงประกอบหรือเปล่าโดยการคลิกที่แท็บซาวอันนี้นะคะเจ้าแมวก็จะมีเสียงที่ชื่อว่าเหมียวอยู่ข้างในนะคะเราทดลองเล่นเสียงนะคะโดยการคลิกที่ปุ่ม play ตรงนี้นะคะเสียงเหมียวเป็นแบบนี้นะคะคราวนี้เราจะมีแถบเครื่องมือจัดการซาวด์นะคะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะfaster นะคะก็คือการเล่นเสียงให้เร็วขึ้นนะคะ slower นะคะก็คือการเล่นเสียงให้ช้าลง louder อันนี้นะคะก็คือการเพิ่มเสียงให้ดังมากยิ่งขึ้นนะคะส่วน softer นะคะก็คือการเบาเสียงลง mute นะคะก็คือการปิดเสียงนะแต่คราวนี้พอเราปิดเสียงอะค่ะเราจะตั้งค่าอะไรไม่ได้อีกนะคะอาจารย์ขออันดูกลับไปก่อนนะคะคราวนี้นะคะเรามาลองแท็บเครื่องมือที่ชื่อว่า Fade In Fade In ก็จะเป็นการไล่ระดับเสียงเบาแล้วก็ค่อยๆดังขึ้นนะคะเป็นแบบนี้ขออนุญาตย้อนกลับไปก่อนนะคะส่วน Fade Out นะคะก็คือการเล่นเสียงดังแล้วก็ค่อยๆเบาแล้วจางหายไปนะคะเป็นแบบนี้ย้อนกลับก่อนนะคะOut Reverse อันนี้นะคะก็คือการกลับเสียงอะค่ะกลับด้านเสียงจะเป็นแบบนี้นะคะส่วนใหญ่เราไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่นะคะถ้าเป็นเสียงสนทนาหรือว่าเสียงสัตว์อะไรพวกนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์อันดูกลับไปก่อนนะคะส่วน Robot นะคะก็คือการปรับแต่งเสียงให้ออกแนวหุ่นยนต์นะอิเล็กทรอนิกส์นิดนึงนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะย้อนกลับไปอันนี้ก็คือแถบการจัดการเสียงนะคะที่มีในสไปรท์นะคะถ้าเกิดว่าเราต้องการเสียงอื่นๆนะคะที่ไม่ใช่เสียงเหมียวเนี่ยนะคะเราสามารถบวกนะคะคลิก choose a sound choose a sound ก็คือเสียง

ที่เขามีให้ในโปรแกรมนะคะซึ่งจริงๆแล้วในโปรแกรม Scratch มีเสียงให้ค่อนข้างเยอะนะคะเดี๋ยวจะลองคลิกให้ดูนะคะอันนี้ค่ะเป็นเสียงนะคะที่มีในโปรแกรม Scratch นะคะเราสามารถที่จะเลือกมาใช้งานได้นะคะก็ลองชี้ดูอะค่ะนะคะว่าเสียงเป็นแบบไหนนะคะอันนี้ก็คือเสียงนะถ้าเป็นเสียงสัตว์นะคะ Animal มีเสียงอะไรบ้างอันนี้เป็นเสียงนี่เหมียวเหมียวมีสองแบบนะคะอันนี้ก็คือเสียงนะคะลองยกตัวอย่างมีเสียงเอฟเฟกต์นะคะเสียงลูปนะคะเสียงโน้ตนะหลายๆเสียงพวกนี้นะคะคือสามารถทดลองคลิกเลือกลองเล่นดูได้นะคะแล้วอยากได้เสียงไหนก็สามารถเพิ่มเสียงนั้นเข้าไปได้นะคะอันนี้อาจารย์แบ็คกลับไปก่อนนะคะอันนี้เป็นการใช้เสียงถ้าเกิดว่าเรามีเสียงที่บันทึกไว้นะคะอย่างเช่นเป็นเสียงสนทนานะคะเราสามารถที่จะบันทึกผ่านโปรแกรมอัดเสียงในเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะแล้วเวลาเราจะเรียกใช้อ่ะค่ะเราก็อัปโหลดซาวด์ตรงนี้นะคะแล้วก็โอเพนขึ้นมาก็จะเป็นไฟล์เสียงนะเพิ่มขึ้นมานะคะถ้าเป็นเสียงที่เราเป็นบรรยายสนทนาโต้ตอบกันลักษณะนี้นะคะหรือว่าเป็นการบรรยายเนื้อเรื่องนะคะหรือว่าเป็นเสียงเอฟเฟกต์ที่เราสร้างขึ้นเองโดยที่ไม่ได้มีในตัวโปรแกรม Scratch เราก็สามารถที่จะอัปโหลดตรงนี้นะคะเพิ่มขึ้นไปได้นะคะอันนี้อาจารย์ขอลบออกก่อนก็แล้วกันนะคะคราวนี้นะคะกลับไปที่โค้ดเรามาดูซินะคะว่าโค้ดของซาวนะคะสามารถใช้อะไรได้บ้างนะคะเราก็คลิกไปที่แท็กซาวนะก็จะมี play sound เหมียว until done อันแรกนะคะจะลองเรียกมาใช้นะคะที่เขา default ไว้ที่เหมียวก็เพราะว่าตัวสไปรท์ของเราอะค่ะมีเสียงเหมียวอยู่นะคะเราก็ใช้เสียงเหมียวตรงนี้ได้นะคะคำสั่ง play sound เหมียว until done เนี่ยนะคะก็จะทำงานในลักษณะที่ เล่นไฟล์เสียงเหมียวจนจบแล้วถึงจะทำคำสั่งถัดไปอาจารย์ลอง play ดูนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะอันนี้อีกคำสั่งหนึ่งนะคะก็คือคำสั่งนี้ play sound เหมียวนะคะคำสั่งนี้นะคะจะเป็นคำสั่งที่ใช้ในการเริ่มต้นไฟล์เสียงเหมียวนะคะแต่ว่าจะต่างกับ play sound เหมียว until done ตรงที่ play sound เหมียวเนี่ยจะเล่นเสียงเหมียวนะคะไปพร้อมๆกับคำสั่งที่อยู่ถัดไปไม่รอจนจบอาจารย์ลอง play นะคะก็จะเสียงเหมียวเหมือนกันนะคะแต่ความแตกต่างนะคะมันจะอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะลองคำสั่งที่3นะคะเพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่าง play sound เหมียว until done นะคะกับ play sound เหมียวนะคะอาจารย์ใช้คำสั่ง stop all sound นะคะถ้าเป็น play sound เหมียวนะคะตามด้วย stop all sound ผลจะเป็นแบบนี้คือเล่นเสียงเหมียวไปพร้อมๆกับคำสั่งที่อยู่ถัดไปเลยนะคะก็คือคำสั่ง stop all sound หยุดเสียงทุกเสียงที่มีมาก่อนหน้านี้นะคะก็เลยไม่ได้ยินเสียงนะคะได้ยินเสียงนิดนึงแล้วก็หยุดไปเลยก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่นะคะถ้าเราใช้คำสั่ง play sound เหมียว until done นะคะแล้วตามด้วย stop all sound นะคะคำสั่งนี้นะคะลองรันดูนะคะเขาจะเล่นไฟล์เสียงเหมียวจนจบแล้วถึงจะตามด้วยคำสั่ง stop all sound นะคะอันนี้ก็คือความแตกต่างนะคะระหว่าง play sound เหมียว until done กับstartซาวเหมียวคำสั่งถัดมานะคะก็คือคำสั่ง change pitch effect by 10จะต้องใช้งานร่วมกับstart ซาวเหมียวนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ play ซาวเหมียว

ชื่อดันเนี่ยจะใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่าจะต้องทำคำสั่งไปพร้อมๆกันค่ะฉะนั้นชุดนี้อาจารย์ยกออกนะคะทั้งชุดเลยนะคะและเอา start sound เหมียวมาวางแทนนะคะจากนั้นนะคะเราเอา change pitch effect by นะคะมาวางต่อคำสั่งนี้นะคะเป็นคำสั่งที่ใช้ในการปรับความทุ้มของเสียงนะคะเดี๋ยวอาจารย์ทดลองให้ดูนะคะลองปรับแค่10ก่อนนะคะอาจจะยังไม่ชัดเท่าไหร่นะคะปรับเป็น100เลยแล้วกันก็คือเสียงเขาจะยิ่งสูงก็คือเสียงสูงมากนั่นเองนะคะอันนี้ถ้าเราจะอยากให้เสียงต่ำเราลองติดลบเราจะได้เสียงแมวเหงานะคะขึ้นมาแทนเสียงเหมียวเมื่อสักครู่นี้นะคะอันนี้ก็คือคำสั่ง change pitch effect by แล้วเราก็ใส่ค่าตัวเลขลงไปนะคะถัดมานะคะคือคำสั่งนี้ค่ะ set pitch effect to นะคะอันนี้ก็คือตั้งค่าเริ่มต้นให้กับเสียงเหมียวอันนี้นะคะตั้งค่าเริ่มต้นเลยนะคะว่าความทุ้มจะให้เป็นเท่าไหร่ลองเล่นดูนะคะเราเซตพิทไปที่100นะคะคราวนี้นะคะถ้าเราจะปรับค่านะคะเซตพิทนะเป็นเสียงทุ้มก็เหมือนเดิมค่ะติดลบอันนี้ก็คือจะเป็นการกำหนดเสียงเริ่มต้นคำสั่งถัดมานะคะก็คือคำสั่ง clear sound effect คำสั่งนี้นะคะจะใช้สำหรับลบเอฟเฟกต์เสียงที่ผ่านมาทั้งหมดออกนะคะอาจารย์ลองรันให้ดูนะคะถ้าเป็นแบบนี้นะคะก็จะเป็นเสียงแมวปกติเพราะว่าจากคำสั่งนะคะเมื่อคลิก start sound เหมียวไปพร้อมๆกับ set pitch effect to ลบ100แต่คำสั่งถัดมาเป็น clear sound effect ก็คือลบทั้งหมดออกก็เลยกลายเป็นเสียงเริ่มต้นของเหมียวนะคะอันนี้นะคะคำสั่งถัดมานะคะก็คือคำสั่งที่ใช้ในการเปลี่ยนความดังของเสียงนะคะระดับความดังของเสียงถ้าเกิดว่าเสียงเบาไปนะคะอันนี้เขาเซตไว้ที่ลบ10นะคะอาจารย์ลองติดลบก่อนก็ได้นะคะติดลบก็จะเบาลงนะคะแต่ว่าถ้าเรารู้สึกว่าเบานะคะเราอาจจะเพิ่มเป็นบวกนะคะบวกเท่าไหร่ก็ลองป้อนค่าดูนะคะอันนี้อาจารย์ลองใส่ค่า50นะคะเป็นบวก50ก็จะดังมากขึ้นนะคะเป็นร้อยเลยนะคะอาจจะ50อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะนะคะเสียงก็จะดังมากขึ้นนะคะอันนี้ก็คือการเปลี่ยนระดับความดังของเสียงอันนี้อาจจะไม่เห็นความแตกต่างเท่าไหร่เพราะว่าเสียงพิทติดลบอยู่นะคะอาจารย์ลองพิท10นะคะแล้วก็ change volume by 100นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะก็จะเสียงชัดขึ้นนะคะถัดมานะคะเป็นคำสั่ง set volume นะคะ set volume นะคะอันนี้เป็นการตั้งค่าเริ่มต้นของเสียงเราจะเริ่มต้นอยู่ที่ 100% นะคะค่า default อยู่ที่ 100% นะคะถ้าเราจะ set volume นะคะคือเสียงที่มีอาจจะดังเกินไปเราลดเหลือแค่10% ของเสียงนะคะก็จะเบานะคะคือที่ลดเป็น 10% เนี่ยนะคะ อาจารย์อยากให้เอาไปใช้กับไฟล์เสียงที่เป็นดนตรีบรรเลงถ้าเกิดว่าไฟล์เสียงที่คุณได้มาเนี่ยเป็นเสียงที่เต็มเสียง 100% เนี่ยบางทีเราอาจจะได้ยินเสียงบรรยายเรื่องราวต่างๆอาจจะไม่ชัดเพราะโดนเสียงดนตรีกลบหมดนะคะฉะนั้นเวลาเราใช้งานนะคะถ้าเราได้เสียงดนตรีมานะคะเราอาจจะมาเซตโวลูมเขานะคะให้เหลือแค่ 10% จากความดัง 100% ก็ได้นะคะอันนี้ก็คือเซตค่าเริ่มต้นตั้งแต่แรกนะคะเขาก็จะเป็นเสียงคลอเบาๆไปเรื่อยๆนะคะถัดมานะคะก็คือคำสั่งโวลูมนะคะอันนี้จะเป็นการใส่ค่าตัวแปรนะคะแสดงผลนะอาจารย์ลองคลิกเครื่องหมายถูกนะคะอันนี้เรียกใช้ตรงนี้ไม่ได้นะคะจะต้องเป็นการเรียกใช้กับการทำคำสั่งคำนวณประมวลผลนะคะอันนี้อาจารย์ลองคลิกดูนะคะ Sprite Volume อยู่ที่10ถ้าอาจารย์เปลี่ยนค่านะคะเป็น100นะแล้วลองเพลย์นะคะVolume ก็จะเปลี่ยนเป็น

ร้อยนะคะอันนี้จะทำให้เราเห็นว่าเราตั้งค่าเริ่มต้นของวอลลุ่มไว้ที่เท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเกะกะหน้าจอเราก็พอตั้งค่าเสร็จนะคะเราก็คลิกเครื่องหมายถูกออกอันนี้จะเป็นการใช้คำสั่งที่เกี่ยวกับเสียงในโปรแกรม Scratch สำหรับวันนี้นะคะก็จะมีการใช้คำสั่งแค่นี้สวัสดีค่ะ

0: ลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจ

0: กรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีครับวันนี้โลกแมลงในอุทยานหลวงราชพฤกษ์จะขอนำเสนอซีรีส์ซุปเปอร์บัคสุดยอดแมลงมาให้ชมกันเพราะแมลงทุกตัวล้วนมีพลังพิเศษซึ่งแมลงที่เราจะแนะนำในวันนี้เปรียบเสมือนสุดยอดนินจานักอำพรางตัวผู้ซ่อนตัวจากการถูกล่าด้วยการเปลี่ยนรูปร่างตัวเองให้กลมกลืนเข้ากับสิ่งแวดล้อมรอบข้างซุปเปอร์บัคสุดยอดแมลงของเราในวันนี้คือตั๊กกะแตนใบไม้และตั๊กกะแตนกิ่งไม้นั่นเองครับน้องๆหาเจอกันไม่เอ่ยว่าสุดยอดนินจานักอำพรางตัวซ่อนตัวอยู่ตรงไหนตรงข้างๆใบไม้นั่นไงเจ้าตั๊กแตนกิ่งไม้ส่วนตรงนี้ล่ะเจอกันหรือยังใช่แล้วครับอยู่ตรงนี้เองเจ้าตั๊กแตนใบไม้การพรางตัวของสัตว์ในธรรมชาตินับเป็นสัญชาตญาณแห่งการเอาชีวิตรอดไม่ว่าจะเป็นผู้ล่าหรือถูกล่าก็ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมด้วยกลไกของสิ่งมีชีวิตสัตว์บางชนิดจึงต้องเปลี่ยนสีของตัวเองให้กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมซึ่งจะทำให้รอดพ้นจากการถูกล่านั่นเองซึ่งเจ้าตั๊กแตนใบไม้และตั๊กแตนกิ่งไม้นับเป็นสุดยอดนักอำพรางตัวในฐานะผู้ถูกล่าครับตั๊กแตนใบไม้ลำตัวจะเหมือนใบไม้แถมยังมีแกนใบและเส้นใบอีกด้วยส่วนที่เว้าๆแหว่งๆก็เหมือนหนึ่งว่าเป็นใบไม้ที่ถูกแมลงกัดกินก็เลยทำให้ศัตรูมองเห็นมันได้ยากเพราะคิดว่าตั๊กแตนใบไม้ก็เป็นแค่ใบไม้ใบหนึ่งแค่นั้นเองนอกจากนี้เมื่อครั้งตั๊กแตนใบไม้ยังเล็กๆมันก็จะอำพรางตัวคล้ายมดแดงเลยล่ะครับส่วนตั๊กแตนกิ่งไม้ลำตัวจะเหมือนกิ่งไม้มีขาที่ลักษณะคล้ายกิ่งไม้เล็กๆเมื่อมองผ่านๆก็จะเหมือนกิ่งไม้ที่เคลื่อนที่ได้เลยล่ะครับซึ่งการพรางตัวแบบนี้นับเป็นการหลอกศัตรูได้เป็นอย่างดีเลยการเคลื่อนไหวของตั๊กแตนเหล่านี้ที่ชอบเดินปีนป่ายโยกตัวไหวไปมาเล็กน้อยเพื่อหลบซ่อนคล้ายกับใบไม้กิ่งไม้ที่ถูกลมพัดแต่ก็ไม่อาจรอดพ้นจากสายตามนุษย์ไปได้มันก็เลยถูกจับอย่างง่ายดายเป็นผลให้ตั๊กแตนกิ่งไม้ตั๊กแตนใบไม้มีแนวโน้มที่จะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ควรแล้วหรือที่เราจะไปเบียดเบียนทำร้ายแมลงน้อยผู้น่ารักผู้ไม่มีทางสู้และไม่มีพิษภัยจนได้ฉายาว่าแม่ชีสายมังสวิรัติเพราะอาหารหลักของมันก็คือใบพืชนั่นเองครับแถมมันยังมีประโยชน์ในการเป็นห่วงโซ่อาหารที่สำคัญของธรรมชาติการพรางตัวของตั๊กแตนใบไม้ตั๊กแตนกิ่งไม้จะยังอยู่ให้เราได้ดูได้ชมไม่สูญหายไปไหนเหมือนนินจาหากว่าเราไม่ไปจับเขามาเลี้ยงไม่มีประโยชน์อันใดเลยนะครับให้เขาได้อยู่ในบ้านของเขาในระบบนิเวศที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาเพื่อเขาจะได้ไม่สูญพันธุ์และให้คนรุ่นหลังได้เห็นได้รู้จักเพื่อเรียนรู้ และช่ว

การอนุรักษ์แมลงเหล่านี้ให้มีชีวิตอยู่ในธรรมชาติต่อไปเถอะครับและนี่คือความอัศจรรย์ของสุดยอดแมลงซุปเปอร์บัคตั๊กแตนกิ่งไม้และตั๊กแตนใบไม้สุดยอดนักอำพรางตัวครับ

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
5: เซฟตี้โฟร์โอ้ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA
7: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
8: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
7: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้ววันนี้พี่โบจะมาชวนน้องๆออกกำลังกายกันค่ะ

บนจะพาน้องๆมาประดิษฐ์เครื่องออกกำลังกายกันดีกว่าแต่พี่โบจะประดิษฐ์อะไรดีนะคิดออกแล้วพี่โบพาน้องๆมาประดิษฐ์ดัมเบลกันดีกว่าน้องๆอยากทำกันแล้วใช่ไหมคะถ้าอยากทำกันแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำเครื่องมือออกกำลังกายขวดน้ำพลาสติกท่อ PVC บูทพลาสเตอร์ผ้าเหลือใช้กาวกรรไกรตะเกียบนี่เลยเรามีขวดน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปตัดกันเลยค่ะแต่ว่าน้องๆต้องระวังให้ดีเลยนะคะเพราะว่าคัตเตอร์เนี่ยเป็นของมันอันตรายมากเลยนะคะถ้ามีผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะคะตัดขวดนะคะทั้ง2ขวดให้มีขนาดที่เท่ากันค่ะตอนนี้พี่โบก็ได้ออกมา2ขวดเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนถัดไปเราจะมาเทปูนผสมน้ำกันเลยเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด5ส่วนนะคะน้องๆโดยที่เราจะเทน้ำไปทั้งหมด3ส่วนค่ะส่วนปูนของเราเนี่ยจะเป็น4ส่วนค่ะน้องๆระวังปูนฟุ้งนะคะค่อยๆเทค่อยๆใส่ลงไปน้องๆต้องเทปูนนะคะลงไปเรื่อยๆเลยจนกว่าปูนมันจะพ้นเหนือน้ำค่ะตอนนี้นะคะปูนก็พ้นน้ำเรียบร้อยแล้วพี่โบก็จะทำการคนค่ะเดี๋ยวน้องๆนะคะคนไปเรื่อยๆเลยจนกว่าปูนมันจะเริ่มเซตตัวก็คือก็จะเริ่มมีความอุ่นขึ้นมานะคะน้องๆแล้วทีนี้พอมันอุ่นแล้วเราก็จะเอาท่อ PVC ที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปตรงกลางเลยเดี๋ยวพอแห้งแล้วเราจะไปทำอีกฝั่งหนึ่งกันค่ะและตอนนี้นะคะมันก็แห้งเรียบร้อยแล้วละค่ะทีนี้เราจะทำแบบเดิมเลยนะคะน้องๆเราจะเทน้ำไป3ส่วนนะคะแล้วก็ปูน4ส่วนค่ะเห็นไหมคะน้องๆเราอยู่บ้านเนี่ยก็สามารถทำอุปกรณ์ออกกำลังกายเองได้ง่ายด้วยแถมอีกอย่างนึงเป็นของรีไซเคิลด้วยใช่ไหมล่ะคะตอนนี้นะคะปูนของพี่โบก็เริ่มจะเซตตัวแล้วค่ะหลังจากนี้นะคะเราก็จะเอาตัวแรกนะคะที่เราทำเสร็จแล้วเนี่ยมันก็พลิกด้านปักลงไปได้เลยจับเบาๆนะคะเดี๋ยวรอมันแข็งตัวนิดนึงค่ะและตอนนี้นะคะอุปกรณ์ออกกำลังกายของพี่โบก็เซตตัวเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เลยไม่หลุดออกจากกันด้วยแต่มันอาจจะยังไม่สวยใช่ไหมคะพี่โบก็เลยจะเอาเศษผ้าเก่าของพี่โบเนี่ยมาพันค่ะเพื่อตกแต่งมันจะพันแบบไหนก็ได้นะหรือน้องๆ นะคะถ้าอยากตกแต่งด้วยรูปแบบอื่นก็ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการลงสีการระบายสีหรือว่าติดสติ๊กเกอร์ก็ได้เหมือนกันค่ะและตอนนี้นะคะดัมเบลของพี่โบก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมน่ารักมากเลยแถมใช้งานได้จริงๆด้วยนะนี่สิ่งประดิษฐ์ในวันนี้นะคะยังไม่หมดแค่นี้ค่ะเดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆนะคะมาทำสิ่งประดิษฐ์อีกชิ้นหนึ่งซึ่งทำจากของรีไซเคิลเช่นกันสนใจแล้วใช่ไหมล่ะคะของชิ้นนั้นก็คือกระปุกออมสินค่ะน้องๆถ้าน้องๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกระปุกออมสินโหลพลาสติกหนังสือพิมพ์เก่ากระดาษแข็งสีอะคริลิกคู่กันกาวคัตเตอร์เราจะใช้ขวดพลาสติกเก่านะคะนี่เอาแบบที่มีฝาหมุนเปิดปิดได้นะคะน้องๆแบบนี้เลยนะคะเราก็จะเอาฝาของมันเนี่ยมาเจาะรูเพื่อเอาไว้ยอดเหรียญแล้วก็ใส่แบงค์ค่ะแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะทำการใช้คัตเตอร์ค่ะเพื่อเจาะให้มันเป็นรูแต่น้องๆคะอย่าลืมนะว่าคัตเตอร์เนี่ยเป็นของมีคมถ้าน้องๆมีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองช่วยนะคะเดี๋ยวต่อมาเราจะไปทำเปเปอร์มาเช่กันต่อค่ะเอาหนังสือพิมพ์มานะคะฉีกเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเมื่อฉีกจนครบเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปผสมกาวกันต่อก็คือใช้กาว2ช้อนนะคะต่อน้ำ1ช้อนนั่นเองจากนั้นน้องๆก็คนให้กาวกับน้ำค่ะเข้ากันได้ดีเลยกาวของเรานะคะก็จะไม่เหนียวเกินไปแล้วก็จะไม่เหลวเกินไปค่ะแบบนี้เลยกาวของเราก็พร้อมแล้วค่ะเราจะมาทำการติดเปเปอร์มาเช่กันที่กระปุกออมสินกันเลยค่ะทากาวนะคะลงไปก่อนแล้วก็ตามด้วยหนังสือพิมพ์ค่ะแปะทับไปเรื่อยๆเลยนะคะ

เราจะไปหาอุปกรณ์ตกแต่งกระปุกออมสินกันต่อค่ะและพี่โบก็จะตกกระปุกออมสินของพี่โบเนี่ยเป็นรูปคุณหมีอะแต่ว่าน้องๆสามารถตกแต่งแบบอื่นก็ได้นะคะเอาตามที่ตัว

0: เองชอบเลย
1: เดี๋ยวเราจะวาดเป็นวงกลมออกมาก่อนนะคะแบบนี้ทีนี้เราก็จะทำการตัดออกมาค่ะแล้วก็พับครึ่งเลยเพราะว่าเวลาเราตัดวงกลมออกมาเนี่ยก็จะได้ถึง2วงพร้อมกันเลยทีเดียวค่ะตอนนี้พี่โบก็ตัดออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะได้วงกลม2วง

พาน้องๆทาก้าลงไปเหมือนเดิมเลยแบบนี้นะคะเราก็จะติดลงไปตรงฝาของกระปุกออมสินเลยค่ะติดให้มันพอดีกันนะคะน้องๆทีนี้นะคะรอหูแห้งติดกับฝาให้สนิทระหว่างรอเราจะไปผสมสีกันต่อค่ะเวลาที่น้องๆใช้สีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต้องปิดฝาให้สนิททุกครั้งเลยนะสีของเราจะได้ใช้ต่อได้ค่ะอย่างที่บอกก็จะผสมสีรวมกันเลยแต่เราจะมาทาสีกันเลยการทำกระปุกออมสินของเราในวันนี้นะคะน้องๆทั้งรีไซเคิลด้วยแถมอีกอย่างนึงเนี่ยยังทำให้เรารู้จักประหยัดอดออมมากขึ้นด้วยนะคะและตอนนี้นะคะกระปุกออมสินที่พี่โบทาสีเอาไว้ก็แห้งเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ตอนนี้นะคะคุณหมีของเราก็มีทั้งหูแล้วก็ตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่คุณหมียังขาดอะไรคะถูกต้องค่ะคุณหมียังขาดหน้าตานั่นเองเดี๋ยวเราจะไปตกแต่งหน้าตาคุณหมีกันต่อเลยค่ะเดี๋ยวพี่โบนะคะจะตกแต่งหน้าของคุณหมีเนี่ยด้วยตัวสีเหลืองอ่อนค่ะโอเคค่ะพี่โบจะเอาสีนี้นะคะทาไปตรงปากของพี่หมีกันค่ะแล้วเราก็จะไปทากันที่หูต่อนะคะแบบนี้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวพี่โบจะรอให้มันแห้งนะคะแล้วก็จะมาลงทับอีกรอบนึงค่ะและตอนนี้นะคะสีรอบที่2ของพี่โบสก็แห้งเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เราจะใช้ลูกตาแบบนี้นะคะติดลงไปที่กระปุกออมสินของคุณหมีกันค่ะน้องๆก็ทากาวลงไปได้เลยนะคะทีนี้ระหว่างที่รอแห้งนะคะเราก็จะมาทาจมูกแล้วก็ปากของคุณหมีกันค่ะพี่โบสก็จะใช้สีน้ำตาลนะคะสีเดิมกับที่ทาตัวคุณหมีเนี่ยมาวาดจมูกแล้วก็ปากค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกระปุกออมสินคุณหมีของพี่โบสเองบอกก่อนเลยนะคะว่าการทำกระปุกออมสินเนี่ยเอาไว้ออมเงินสำหรับตัวเองเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะน้องๆเพราะว่ามันทำให้เรารู้จักประหยัดอดออมเพื่ออนาคตของเราเองค่ะ

0: และนี่นะคะก็คือสิ่งประดิษฐ์ทั้ง2อย่างที่พี่โบ๊ทได้สอนน้องๆทำในวันนี้สำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ทำเสร็จแล้วแล้วอยากจะส่งมาให้พี่โบ๊ทได้ดูอย่าลืมนะคะส่งมาทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่นะและที่สำคัญนะคะเหมือนเดิมเลยคนไหนที่ทำถูกใจพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทมีของรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะคะว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์การที่จะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆที่ผ่านมาเราได้ลองประดิษฐ์สิ่งของกันไปอย่างมากมายเลยใช่ไหมคะน้องๆได้ลองประดิษฐ์อะไรกันแล้วบ้างอย่าลืมส่งรูปหรือวิดีโอมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะไม่แน่นะน้องๆอาจจะได้มานั่งประดิษฐ์สิ่งของตรงนี้กับพี่โบ๊ทก็ได้เอาละค่ะและในวันนี้พี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของอย่างนึงที่การันตีได้เลยว่าน้องๆสามารถเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนหรือว่าจะเอาไปโชว์ในงานแสดงของโรงเรียนก็ได้นะคะเพราะว่าของชิ้นนี้เนี่ยมันสนุกสนานแล้วก็สวยงามไม่แพ้ใครเลยถ้าน้องๆพร้อมแล้วพี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาดูการประดิษฐ์หน้ากากแฟนซีค่ะเป็นไงกันคะอยากทำกันแล้วใช่ไหมอันนี้นะคะคือตัวอย่างที่พี่โบ๊ททำมาให้น้องๆดูแต่ว่าวันนี้พี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาทำหน้ากากแฟนซีอีกแบบนึงกันค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำหน้ากากแฟนซีกระดาษ100ปอนด์กระดาษสีตะเกียบกรรไกรคัตเตอร์กาวลาเท็กเชือกโบดินสอยางลบสติกเกอร์สีวิธีทำหน้ากากแฟนซีนะคะน้องๆขั้นตอนแรกของเราเลยเตรียมกระดาษ100ปอนด์ขึ้นมาเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะพับครึ่งกระดาษ100ปอนด์กันที่เราพับกระดาษเอาไว้ครึ่งนึงนะคะเพื่อที่เวลาเราตัดแล้วเนี่ยมันจะได้ออกมาเท่ากันทั้งสองด้านค่ะต่อมาพี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาวาดรูปนะ

กันค่ะแล้วหน้ากากที่พี่โบจะทำในวันนี้นะคะก็คือหน้ากากนกอินทรีพี่โบก็จะใช้ดินสอล่างเลยนี่นะคะตรงนี้นะคะจะเว้นที่เอาไว้ให้สำหรับใส่ปากนกนะคะทีนี้เมื่อเราเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำการตัดเลยเวลาตัดน้องๆต้องระวังมือด้วยนะเพราะว่ากรรไกรเนี่ยถือว่าเป็นของมีคมมันอันตรายมากๆเลยถ้ามีผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ช่วยตัดนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการเจาะตากันต่อค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำขนนกกันนี่เดี๋ยวเราจะมาตัดขนนกกันแบบนี้เลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะน้องๆเอากระดาษสีมาเลยนะคะแล้วก็พับครึ่งนึงก่อนเลยแล้วก็พับทบที่สองค่ะกรีดให้สนิทเลยนะคะแล้วก็มาเป็นทบที่สามค่ะเราจะตัดทั้งหมดสามช่วงนะคะก็คือช่วงนี้ช่วงนี้แล้วก็ช่วงนี้ค่ะส่วนช่วงที่เป็นปลายๆแบบนี้นะคะเราจะไม่ได้ตัดมันค่ะเราจะตัดจากมุมนี้นะคะน้องๆไปอีกมุมนึงค่ะน้องต้องระวังนิ้วระวังมือด้วยนะคะเพราะว่ากรรไกรเนี่ยมันอันตรายนะแล้วก็ด้านหนึ่งเหมือนกันเลยค่ะตัดแบบนี้เลยทีนี้เราก็จะเหลือเศษตรงนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาพับครึ่งนะคะแล้วก็ตัดอีกรอบนึงค่ะก็จะมีขนาดไซส์ที่ต่างกันทีนี้พี่โบก็ได้ขนนกออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาติดขนนกกันที่หน้ากากต่อเลยนะคะเราจะติดจากขนนกที่ใหญ่ก่อนนะคะน้องๆเป็นบริเวณรอบๆแบบนี้เลยส่วนชั้นข้างในเราจะติดไซส์ที่เล็กลงมาอีกนิดนึงไล่เรียงกันไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้นะคะน้องๆ

นกกันต่อค่ะพี่โบนนะคะจะใช้เป็นกระดาษสีเหลืองในการทำปากนกของเราก็จะพับเป็นกลวยเลยเริ่มจากมุมซ้ายเข้ามาก่อนแล้วก็ตามด้วยมุมขวาค่ะทากาวลงไปเลยนะคะอันนี้ขนาดของปากค่ะแล้วแต่น้องๆเลยว่าอยากได้ใหญ่หรือเล็กน้องก็สามารถเอาเข้าออกได้ตามใจเฉยหลังจากนั้นเราก็จะมาตัดมันเลยค่ะให้มันมีรูปเป็นสามเหลี่ยมหลังจากนั้นเราจะมาตัดเป็นซี่ๆนะคะตรงบริเวณด้านบนปากนี้เลยด้านล่างเราก็จะตัดมันออกเลยค่ะติดกาวแล้วก็ฟ้อมไปที่ใต้ขนนกกันพยายามเอาให้มันอยู่ตรงกึ่งกลางนะคะน้องๆโอเคเมื่อตอนนี้เราแปะเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเอาขนนกที่เหลือค่ะมาปิดรอยของปากกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ตอนนี้มันยังไม่ค่อยสวยพอค่ะพี่โบจะพาน้องๆมาตกแต่งกันต่อโดยที่เราจะใช้สีเมจิกนะคะจะทำให้มันดูมีมิติมากขึ้นเพิ่มรอยเส้นลงไปแบบนี้อันนี้น้องๆสามารถจินตนาการตกแต่งเป็นแบบอื่นก็ได้นะเอาตามใจที่น้องๆชอบเลยค่ะขั้นตอนถัดมาพี่โบก็จะใช้เชือกสีขาวตัวนี้ความยาวประมาณ1ข้อศอกตัดเชือกเลยค่ะคลิกมาที่ด้านหลังของหน้ากากนะคะแล้วเราก็จะทำการติดไปตรงช่วงบริเวณตานะคะตรงบริเวณนี้เลยเรียบร้อยแล้วค่ะหน้ากากนกอินทรีของพี่โบ๊ทสวยไหมคะนี่ทีนี้นะคะน้องๆก็สามารถใส่ไปเซลฟี่กับใครก็ได้หรือว่าจะใส่ไปงานไหนก็ได้ทั้งนั้นเลยนะคะเพราะมันทั้งสวยแล้วก็เท่มากๆเลยแต่ของประดิษฐ์ในวันนี้ของเรายังไม่หมดเท่านี้ค่ะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือหุ่นมือค่ะส่วนอุปกรณ์จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยอุปกรณ์ทำหุ่นมือจากถุงเท้าเก่าถุงเท้าผ้าสังกะหลาดสีต่างๆลูกตาสำหรับตกแต่งกาวและหุ่นมือในวันนี้นะคะที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาทำก็คือหุ่นงูค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะน้องๆสวมถุงเท้าที่เราเตรียมมาค่ะเข้าไปไว้ในแขนก่อนเลยพี่โบอยากให้น้องๆนะคะเลือกเอาถุงเท้าที่มีขนาดความยาวมานะเพราะว่าเราจะได้สวมขึ้นไปถึงแขนได้แบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นน้องๆก็เอามือดันเข้าไปเลยค่ะตรงช่วงหัวของถุงเท้าเพื่อให้มันเป็นรอยปากนะคะเราก็จะบีบมันเอาไว้แล้วก็ดึงออกมาเลยนี่เดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆไปตัดลวดลายของงูกันต่อโดยการที่เราจะใช้ผ้าสักกะหลาดนะคะแบบนี้เลยน้องๆจะใช้สีไหนก็ได้นะพี่โบจะใช้เป็นสีแดงกับสีเหลืองค่ะลวดลายของงูเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าต้องเป็นลวดลายเดียวกันเนาะอันนี้น้องๆสามารถตัดแบบไหนก็ได้เลยนะคะเอาที่ตัวเองชอบเลยโค้งบ้างตรงบ้างนะคะทีนี้ขั้นตอนถัดมาเราจะไปติดลายตัวนี้ที่ตรงงูกันเลยค่ะแต่สลับกันไปได้เลยนะคะน้องๆเอาตามความชอบของตัวเองเลยค่ะเดี๋ยวเราจะรอกาวให้แห้งกันก่อนนะคะแต่ระหว่างที่รอเนี่ยพี่โบจะพาน้องๆไปตัดลิ้นงูกันต่อค่ะเดี๋ยวให้น้องๆนะคะตัดผ้าสักกะหลาดสีแดงเนี่ยออกมาเป็นเส้นตรงเลยนะคะแบบนี้พอเราได้เส้นตรงแบบนี้แล้วอันนี้ก็คือความยาวของลิ้นงูนะคะที่เราต้องการเดี๋ยวเราจะมาทำแฉกตรงนี้กันหลังจากนั้นน้องๆพับครึ่งเลยค่ะพับครึ่งแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะตัดลงไปเลยเป็นแนวเฉียงตอนลึกค่ะทีนี้นะคะเมื่อเราได้ลิ้นงูแล้วและงูของพี่โบ๊ทก็แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะทำการแปะลิ้นลงไปเลยค่ะทากาวลงไปได้เลยค่ะแล้วก็ติดเข้าไปที่ปากของงูเลยงูของพี่โบ๊ทยังขาดอะไรไปอยู่คะน้องๆขาดลูกตาค่ะเดี๋ยวพี่โบ๊ทนะคะจะทำการติดลูกตาลงไปในงูของพี่โบ๊ทเลยนี่เลยนะคะเราจะใช้กาวนะคะติดเข้าไปทั้งสองด้านของลูกตาเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะงูของพี่โบ๊ทนี่เลย น้องๆสามารถเอากลับไปเล่นกับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่หรือว่าจะทำไปเล่นกับเพื่อนๆก็ได้นะคะทั้งสวยงามแล้วก็มากเลย

่ค่ะน้องๆว่ามันทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะที่สำคัญน้องๆสามารถทำออกไปเล่นสนุกกับเพื่อนๆที่โรงเรียนได้อีกด้วยและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งผลงานมาให้พี่โบ๊ทได้ดูนะคะทาง Mahidol Channel ค่ะพี่โบ๊ทรอดูอยู่ที่สำคัญนะคะน้องๆคนไหนที่ทำถูกใจพี่โบ๊ทเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยแล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะแต่อย่าลืม DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันค่ะ

ลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลินจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลินขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผา

ในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยงไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ค่ะ
1: วันนี้นะคะกลับมาพบกับพุกค่ะ
0: แม่นุ่มนิกค่ะ
1: ในรายการ e-learning with ราชกุลสตรีซึ่งจะออกอากาศในทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชกุลสตรีค่ะ
0: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงนู้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
1: ค่ะนุ่งนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
0: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุ๊กงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
1: ไปค่ะ
0: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
0: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
1: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ

0: อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
1: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับนักเรียนพบกับครูเค้กสังคมศึกษานะครับนักเรียนครับนักเรียนเคยสงสัยกันไหมว่ารูปร่างของประเทศไทยเนี่ยมีลักษณะเป็นรูปแบบใดเอ่ย
1: ด้ามขวานด้ามขวาน
0: เก่งมากเลยครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกันในรายวิชาภูมิศาสตร์ในหัวข้อเรื่องที่ตั้งและอาณาเขตของประเทศไทยกันนะครับ

นักเรียนครับนักเรียนเป็นคนไทยกันใช่ไหมครับแล้วนักเรียนรู้ไหมว่าประเทศไทยที่พวกเราอาศัยอยู่กันเนี่ยอยู่ส่วนไหนของโลกอยู่ติดกับประเทศอะไรบ้างมีภูมิลักษณะประเทศเป็นอย่างไรภูมิอากาศเป็นอย่างไรถ้าไม่รู้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับประเทศไทยของเรากันไปพร้อมๆกันว่าประเทศไทยของเรามีลักษณะเป็นอย่างไร

นักเรียนครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ที่ตั้งของประเทศไทยกันก่อนนะครับโดยที่ตั้งของประเทศไทยนะครับตั้งอยู่เกือบกึ่งกลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือบริเวณที่เรารู้จักกันก็คือคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งจะมีลักษณะเป็นคาบสมุทรเชื่อมดินแดน2แห่งด้วยกันนั่นก็คือประเทศอินเดียทางทิศตะวันตกและประเทศจีนทางทิศตะวันออกนั่นเองนะครับ

ากจะพูดถึงพิกัดทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยนะครับจะตั้งอยู่ระหว่างลองจีจูดที่5องศา36ลิปดา35ฟิลิปดาเหนือกับ20องศา27ลิปดา41ฟิลิปดาเหนือและระหว่างลองจีจูดที่97องศา20ลิปดา32ฟิลิปดาตะวันออกกับ105องศา37ลิปดาและ36ฟิลิปดาตะวันออก

0: นักเรียนครับวันนี้ครูก็มีคำถามอยากจะมาถามนักเรียนด้วยนะครับเป็นคำถามที่ให้นักเรียนได้ร่วมสนุกกันคำถามของครูก็คือจุดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่ไหนครับ
1: เชียงรายใช่ไหมคะ
0: เก่งมากเลยครับนักเรียนจุดเหนือสุดเนี่ยของประเทศไทยอยู่ในเขตตำบลแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนั่นเอง

0: ข้อที่2จุดที่อยู่ตะวันออกสุดของประเทศไทยล่ะอยู่ที่ไหนครับ
1: สุรินทร์ครับ
2: อุบล
0: เก่งมากเลยครับนักเรียนจุดที่อยู่ตะวันออกสุดเนี่ยจะอยู่ในตำบลหนามแท่งอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองนะครับ

0: ข้อที่3แล้วจุดที่อยู่ตะวันตกสุดล่ะอยู่ที่ไหนเอ่ย
1: น่านใช่ไหมครับ
2: เพชรบุรีย
0: ังไม่ใช่นะครับเดี๋ยวครูจะเฉลยให้จุดที่อยู่ตะวันตกสุดของประเทศไทยนะครับอยู่ที่ตำบลแม่คงอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

0: แล้วข้อที่4ข้อสุดท้ายก็คือจุดที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทยล่ะ
1: อ๋อเบตง
0: เก่งมากเลยครับจุดที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทยนะครับจะอยู่ที่ตำบลยะดมอำเภอเบตงจังหวัดยะลานะครับ

บไปแล้วนะครับสำหรับที่ตั้งของประเทศไทยเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ขนาดของประเทศไทยกันบ้างนะครับว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีขนาดอยู่เท่าไหร่ซึ่งประเทศไทยของเรานะครับมีขนาดอยู่ที่ 513,115 ตารางกิโลเมตรจัดเป็นประเทศขนาดกลางนะครับเมื่อไปเทียบกับประเทศต่างๆที่อยู่ในโลกแต่ถ้าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับประเทศไทยของเราเนี่ยมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3รองจากประเทศอินโดนีเซียและสหภาพเมียนมาและมีขนาดใหญ่กว่าสปป.ลาวถึง2เท่ารวมถึงใหญ่กว่าประเทศกัมพูชาอยู่3เท่ายิ่งไปกว่านั้นนะครับเมื่อไปเทียบกับประเทศบูไดทะลุสลามแล้วเนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยมีขนาดใหญ่ถึง89เท่าและเมื่อไปเทียบกับประเทศสิงคโปร์เนี่ยจะมีขนาดใหญ่ถึง880เท่านั่นเองนะครับ

ต่อไปนะครับเรามาดูกันที่รูปร่างของประเทศไทยกันบ้างว่าคนไทยส่วนใหญ่นิยมมองรูปร่างของประเทศไทยเนี่ยเป็นรูปลักษณะแบบใดโดยรูปร่างของประเทศไทยนะครับนิยมเปรียบเทียบรูปร่างอยู่ด้วยกัน3แบบด้วยกันนั่นก็คือ 1. เป็นรูปกระบวยตักน้ำ 2. เป็นรูปขวานโบราณและ 3. เป็นรูปหัวช้างที่มีงวงทอดลงไปในทะเล

รูปหน้าของประเทศไทยนะครับมีความยาวเนี่ยมากกว่าความกว้างอยู่ด้วยกันถึง2เท่าโดยความยาวของประเทศไทยเนี่ยเมื่อวัดจากจุดเส้นแบ่งเขตไทยเมียนมาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายไปจนถึงจุดเส้นแบ่งเขตไทยมาเลเซียที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาเป็นระยะทางประมาณ 1,640 กิโลเมตรส่วนความกว้างนะครับวัดจากจุดเส้นแบ่งเขตไทยลาวที่อำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีไปจนถึงจุดเส้นแบ่งเขตแดนไทยเมียนมาที่อำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีรวมเป็นระยะทางประมาณ780กิโลเมตรครับ

0: เรามาต่อกันที่อาณาเขตติดต่อกันบ้างนะครับนักเรียนคิดว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านที่ไหนบ้างเอ่ย
1: ติดต่อกับประเทศพม่าครับ
0: ถูกต้องแล้วครับเก่งมากเลยซึ่งประเทศไทยของเรานะครับมีเขตแดนทางบกเนี่ยติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ประเทศนั่นก็คือสหภาพเมียนมาสปป.ลาวราชอาณาจักรกัมพูชาและประเทศมาเลเซียโดยที่ทิศเหนือของเรานะครับติดกับสหภาพเมียนมาและสปป.ลาวทิศตะวันออกนะครับติดกับสปป.ลาวและราชอาณาจักรกัมพูชาส่วนทิศตะวันตกติดกับสหภาพเมียนมาและสุดท้ายนะครับทิศใต้เนี่ยจะติดกับประเทศมาเลเซียนะครับ

0: เรามาต่อกันที่ลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทยกันนะครับว่าลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทยเนี่ยนักเรียนคิดว่ามีลักษณะอากาศแบบใดเอ่ย
1: ร้อน
0: ร้อนใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าประเทศไทยของเรานะครับตั้งอยู่ในเขตร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตรทำให้ภูมิอากาศในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยมีลักษณะเป็นแบบเขตร้อนชื้นในขณะที่ภาคใต้และทางตะวันออกสุดของภาคตะวันออกนะครับจะเป็นเขตภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนทั่วประเทศมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง19 องศาถึง 38 องศาเซลเซียส

ประเทศไทยนะครับอากาศจะร้อนสุดในช่วงของกลางเดือนเมษายนหลังจากนั้นนะครับภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยทำให้ประเทศไทยนะครับเข้าสู่ในช่วงของฤดูฝนและฤดูหนาวไปตามลำดับพื้นที่ประเทศไทยทั้งหมดนะครับจะได้รับปริมาณน้ำฝนอย่างเพียงพอแต่ยกเว้นบางพื้นที่เท่านั้นระยะเวลาของฤดูฝนเนี่ยและน้ำฝนเนี่ยจะมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละภูมิภาคและระดับความสูงนั่นเอง

สุดท้ายนะครับเรามาดูกันที่การแบ่งภูมิภาคของประเทศไทยกันนะครับตามการแบ่งภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ของคณะกรรมการภูมิศาสตร์แห่งชาติการแบ่งดังกล่าวนี้นะครับได้อาศัยเกณฑ์ในด้านลักษณะทางภูมิประเทศเป็นสำคัญแต่ก็ได้นำลักษณะทางภูมิอากาศวัฒนธรรมด้านเชื้อชาติภาษาและความเป็นอยู่ของผู้คนในท้องถิ่นเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนประกอบในการพิจารณาด้วยทั้งนี้ได้แบ่งประเทศไทยออกเป็น6ภูมิภาคด้วยกันนั่นก็คือภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้นะครับ

โดยเริ่มกันที่ภาคเหนือนะครับประกอบไปด้วย9จังหวัดด้วยกันนั่นก็คือเชียงรายน่านพะเยาเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนแพร่ลำปางลำพูนและอุตรดิตถ์

2ภาคกลางจะประกอบไปด้วยกรุงเทพมหานครและอีก21จังหวัดได้แก่พิษณุโลกสุโขทัยเพชรบูรณ์พิจิตรกำแพงเพชรนครสวรรค์ลพบุรีชัยนาทอุทัยธานีสิงห์บุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครนายกปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครและสมุทรสงคราม

3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานประกอบไปด้วย20จังหวัดได้แก่หนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครอุดรธานีหนองบัวลำพูเลยมุกดาหารกาฬสินธุ์ขอนแก่นอำนาจเจริญยะโสธรร้อยเอ็ดมหาสารคามชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานี

4ภาคตะวันออกประกอบไปด้วย7จังหวัดได้แก่ฉะเชิงเทราสระแก้วปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราด

5ภาคตะวันตกประกอบไปด้วย5จังหวัดได้แก่ตากกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์

6ภาคใต้ประกอบไปด้วย14จังหวัดได้แก่ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชกระบี่พังงาภูเก็ตพัทลุงตรังปัตตานีสงขลาสตูลนราธิวาสและยะลา

เป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนจากที่เราได้เรียนเรื่องของที่ตั้งและอาณาเขตของประเทศไทยกันไปแล้วครูคิดว่านักเรียนเนี่ยก็จะมีความรู้มากพอที่จะตอบคำถามครูได้แล้วใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ครูก็มีคำถามมา2 ข้ออยากให้นักเรียนได้ตอบด้วยกัน

ข้อที่1นะครับประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศอะไรกอไก่ประเทศเวียดนามขอไข่ประเทศจีนคอควายประเทศเมียนมาและงองูประเทศสิงคโปร์

ข้อที่2นะครับประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิภาคใดกไก่เอเชียตะวันออกขอไข่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้คอควายเอเชียตะวันตกและงองูเอเชียใต้

ังไงบ้างครับนักเรียนจากที่เราได้เรียนเรื่องของที่ตั้งและอาณาเขตของประเทศไทยทั้งเรื่องของอะไรที่ตั้งของประเทศไทยรูปร่างขนาดลักษณะภูมิอากาศการแบ่งเขตไปที่เรียบร้อยแล้วครูหวังว่าวันนี้นักเรียนจะได้ความรู้กันไปอย่างเยอะมากมายเลยฉะนั้นนะครับเราเอาไว้เจอกันในครั้งหน้านะครับกับครูเค้กสังคมศึกษาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์คลาสรูมเมื่อกี้นะคะน้องๆพี่มิ้งกำลังเต้นเลียนแบบท่าแมลงเลยค่ะถ้าพี่มิ้งไม่ได้เข้ารายการพี่มิ้งคงกลายเป็นแมลงไปแล้วนะคะเนี่ยตอนที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสีสันและลวดลายที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของแมลงกันไปแล้วนะคะเด็กๆสงสัยกันไหมคะว่าทำไมแมลงบางชนิดถึงมีรูปร่างหน้าตาที่แปลกเหลือเกินวันนี้พี่นุ้งนี้จะพาเด็กๆไปหาคำตอบเกี่ยวกับแมลงกันดีกว่าไปกันเลย
1: แมลงเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายทางด้านชนิดที่อยู่อาศัยและรูปร่างลักษณะภายนอกลักษณะภายนอกเหล่านี้ถูกวิวัฒนาการออกแบบโดยธรรมชาติเพื่อที่พวกมันจะสามารถอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมต่างๆและดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไปได้อย่างดีแมลงแต่ละชนิดมีปากถึง7แบบแตกต่างกันออกไปตามแต่การกินอาหารของแมลงชนิดนั้นๆเช่นผีเสื้อมีปากม้วนเป็นหลอดสำหรับดูดกินน้ำหวานจากดอกไม้ปากของพวกด้วงตั๊กแตนจะเป็นแบบกัดกินสำหรับกัดกินใบไม้หรือพืชต่างๆเป็นต้นเพราะเหตุนี้แมลงจึงมีความสามารถในการหาอาหารที่แตกต่างกันไปการแก่งแย่งอาหารข้างสายพันธุ์จึงไม่ค่อยพบเจอขาของแมลงเป็นอวัยวะหนึ่งที่ถูกวิวัฒนาการเพื่อการดำรงชีวิตและหาอาหารของพวกมันเช่นตั๊กแตนตำข้าวมีขาคู่แรกเหมาะสำหรับจับแมลงอื่นๆมาเป็นอาหารจิ้งหรีดและตั๊กแตนมีขาหลังที่เหมาะสำหรับกระโดดไปมาบนต้นพืชขาหลังของผึ้งมีขนจำนวนมากสำหรับเก็บเกสรดอกไม้เรียกว่าขาเก็บเกสรจิงโจ้น้ำขาของมันทำให้สามารถวิ่งบนผิวน้ำได้เป็นอย่างดีโดยมีแรงพยุงที่เรียกว่าแรงตึงผิวแรงนี้ยึดเหนี่ยวโมเลกุลของน้ำเข้าไว้ทำให้ผิวน้ำมีลักษณะเป็นผิวหนังมีความยืดหยุ่นจึงทำให้จิงโจ้น้ำไม่จมมันจึงถลายไปบนผิวน้ำราวกับนักสเก็ตน้ำแข็งพร้อมใช้ขาหน้าในการจับเหยื่อที่หล่นลงมาบนผิวน้ำนอกจากปากและขาของแมลงที่มีส่วนให้พวกมันดำรงเผ่าพันธุ์สืบมาในสภาพแวดล้อมและถิ่นอาศัยได้อย่างยาวนานในด้วงหลายชนิดยังมีเขาและครีมไว้สำหรับแย่งชิงตัวเมียในฤดูผสมพันธุ์ด้วงยีราฟมีคอที่ยาวเพื่อช่วยให้ในการสร้างรังและต่อสู้เมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์เพศเมียที่ผสมพันธุ์แล้วจะม้วนใบพืชอาหารและวางไข่1ฟองภายในใบไม้ที่ม้วนไว้เมื่อวางไข่เสร็จมันก็จะตัดใบไม้ที่ม้วนทิ้งลงสู่พื้นดินเพื่อเริ่มต้นในการฟักตัวของไข่นอกจากสีสันลวดลายที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของแมลงแต่ละชนิดและเพื่อป้องกันตัวเองปรับตัวเพื่ออยู่รอดทั้งในฐานะผู้ล่าและในฐานะผู้ถูกล่า
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ grasshopper grasshopper G R A S SHOPPER grasshopper แปลว่าตั๊กแตน cricket cricket C R I C K E T cricket แปลว่าจิ้งหรีด water spider water spiderW A T E R S T R I D E R water spider แปลว่าจิงโจ้น้ำเด็กๆลองสังเกตบริเวณรอบๆบ้านดูสิคะว่ามีแมลงหน้าตาแปลกอะไรบ้างแล้วลองส่งมาให้พี่ๆดูกันบ้างนะคะความลับของเหล่าแมลงไม่ได้มีเพียงแค่สีสันลวดลายรูปร่างเพียงอย่างเดียวในสัปดาห์หน้าเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับความลับของอาหารแหล่งพลังงานหล่อเลี้ยงชีวิตของพวกมันว่าจะแปลกขนาดไหนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
1: เต็มตีโต้ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA

0: อาหารเป็นภูมิปัญญาของคนไทยถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่ในยุคประวัติศาสตร์อาหารแต่ละอย่างได้ผ่านการคิดค้นขึ้นมาเพื่อให้เหมาะกับภูมิอากาศภูมิประเทศในการค้นหาวัตถุดิบในการปรุงอาหารและได้คุณค่าทางโภชนาการถึงแม้ว่าในอดีตคนไทยไม่มีวิวัฒนาการในด้านวิทยาศาสตร์แต่มีความรู้เรื่องประโยชน์ในการนำวัตถุดิบมาประกอบอาหารเพราะส่วนใหญ่ที่ใช้วัตถุดิบนั้นเป็นสมุนไพรใช้ในการรักษาและป้องกันโรคได้ค่ะ
1: เช่นแกงหน่อไม้ใบย่านาของภาคอีสานคนโบราณเชื่อว่าหน่อไม้มีคุณค่าสูงมีโปรตีนมีวิตามินที่สำคัญมีกรดอะมิโนที่ร่างกายผลิตเองไม่ได้แต่ก็มีฤทธิ์ทำให้ท้องอืดและปวดตามข้อเชื่อว่าในหน่อไม้มีสารพิวรินซึ่งไม่เหมาะกับผู้ป่วยโรคเกาต์และแพทย์จะห้ามกินอาหารที่มีพิวรินซึ่งสารตัวนี้มีส่วนทำให้กรดยูริกสูงขึ้นดังนั้นจึงต้องแก้ด้วยน้ำใบย่านางซึ่งมีฤทธิ์เป็นยาเย็นทำให้หน่อไม้กับใบย่านางเป็นของคู่กันแถมรสชาติยังเข้ากันได้ดีอีกด้วยสรรพคุณอีกอย่างหนึ่งของน้ำย่านางคือช่วยล้างสารพิษภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานจะใส่น้ำขันใบย่านางลงไปในแกงเห็ดด้วยเพราะจะช่วยลดความเป็นพิษในเห็ดได้

ังมีความมหัศจรรย์หลายอย่างของพืชผักผลไม้ที่เรารับประทานอีกหลายอย่างเช่นเวลาเรากินทุเรียนต้องกินคู่กับผลไม้ดับร้อนอย่างเช่นมังคุดพอทุเรียนมีฤทธิ์ร้อนทำให้ร่างกายร้อนขึ้นและมังคุดเป็นราชินีแห่งผลไม้มีฤทธิ์เย็นช่วยลดความร้อนในร่างกายการรับประทานคู่กันจะช่วยทำให้ร่างกายเกิดความสมดุลค่ะ

0: ผักสดควรจะทานภายใน 1-2 วันเพื่อให้ได้สารอาหารสูงสุดแต่ถ้าต้องการแช่ผักในตู้เย็นหลังจากล้างผักเสร็จแล้วให้ห่อผักด้วยกระดาษเช็ดมือแผ่นใหญ่แล้วค่อยนำไปแช่ตู้เย็นกระดาษจะช่วยเก็บความชื้นไม่ให้ระเหยออกไปซึ่งจะช่วยคงความสดให้นานขึ้นและอย่าลืมเด็ดผักมาที่ช้ำหรือเน่าทิ้งไปก่อนด้วยผลไม้ดิบที่ยังเป็นสีเขียวให้นำใส่ถุงกระดาษที่เจาะรูอากาศที่ไหลเวียนจะช่วยคงความสดได้ดียิ่งขึ้น
1: เรื่องอาหารเล่าเท่าไหร่ก็เล่าไม่หมดเพราะภูมิปัญญาเรื่องอาหารมีมากมายแต่ข้อสรุปก็คือกินอาหารให้เป็นยาอย่ากินยาเป็นอาหารนะคะทักษะชีวิตเก่าวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้น้องๆฝึกสังเกตตั้งคำถามได้เลือกอยู่กับธรรมชาติอย่างสมดุล

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: แบบนี้นะคะเด็กๆก็จะสามารถที่จะจดจำอาการป่วยของพืชได้แล้วค่ะแล้วก็จะสามารถดูแลต้นไม้ของเราให้ไม่ป่วยได้ตอนพืชแบบนี้ป่วยไหมนะ
1: มาแล้วค่ะของที่สั่งมาส่งแล้วค่ะโหมาทีเดียวพร้อมกันหมดเลยนะคะเนี่ยครบเลย
0: คุณสั่งแซนด์วิชไปกล่องเดียวเองนะคะทำไมกลับมาถึงเยอะขนาดนี้คะเนี่ย
1: ก็ในแอปอะค่ะมันมีโปรโมชั่นเยอะไปหมดเลยก็เลยเลือกไม่ถูกว่าจะกินอะไรดีเคยเห็นครูอยู่ด้วยก็เลยเอ้ยเดี๋ยวมาแบ่งกันไง
0: โอ้ยขอบคุณค่ะแต่เยอะขนาดนี้เราจะสองคนจะกินหมดหรออ
1: ืมก็ไม่แน่นะคะแต่ว่าถ้าไม่หมดเนี่ยเราก็เอาไปทำปุ๋ยก็ได้ใช่ไหมคะอ๋อพาวเคยเห็นในรายการมหาอำนาจบ้านนาค่ะตอนเขาทำปุ๋ยหมัก16ธาตุเขาเอาเศษอาหารนะคะไปหมักนะคะไว้ประมาณ30วันก็เป็นปุ๋ยได้แล้วเดี๋ยวลองไปดูค่ะ
2: โดยพื้นฐานแล้วพืชทั่วไปต้องการก็คือเจ้าตัว16ธาตุนี่แหละบำรุงรากลำต้นใบดอก
3: แล้วน้ำหมักอันนี้ต่างกับเกษตรอินทรีย์ยังไงครับ
2: ถ้าหากเป็นไบโอเราใช้เกลือแทนทางวิทยาศาสตร์เขาก็จะเป็น NaCl ก็คือโซเดียมกับคลอรีนเราก็จะเอามาตัวนี้จะช่วยทำละลายแล้วก็ใช้จุลินทรีย์มาเป็นตัวช่วยย่อยน้ำมะพร้าวแท้ๆเนี่ยมาช่วยเลี้ยงจุลินทรีย์ได
3: ้เห็นบอกว่า16ธาตุเนี่ยแต่ของที่ผมเห็นเนี่ยมันมีไม่ถึง16อย่างเลยนะครับพี
2: ่ในพืชแต่ละอย่างที่เราใส่มาเนี่ยมันก็จะมีธาตุอาหารตัวรองลงไป NPK นี่มีแน่นอนล่ะอย่างขิงมันก็จะให้ตัวฟอสฟอรัสเพิ่มขึ้นความแดงของมะเขือเทศก็จะให้เจ้าตัวธาตุเหล็กธาตุอะไรขึ้นมานั้นเนี่ยรวมๆกันแล้วมันก็จะได้ทั้ง16ธาตุ
3: แล้วทั้ง16ธาตุเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับแล้วช่วยอะไรบ้างอ่ะบอกผมหน่อยสิครับ
2: โอ้ยมันเยอะนะ เดี๋ยวก็เอาตารางธาตุไปเลยว่าท่านอาจารย์เดชาท่านจะให้ตารางธาตุไว้ให้เราเปรียบเทียบให้เหมาะแต่ละสวน
3: นี่เลยตารางธาตุทั้ง16ที่อาจารย์เดชานฤนาถเป็นคนคิดค้นขึ้นมาผมจะยกตัวอย่างเช่นไนโตรเจนเนี่ยเราก็จะได้จากกระถินฟอสฟอรัสก็จะได้จากผักบุ้งจีนธาตุเหล็กก็จะได้จากพริกแล้วก็ธาตุโอ้ยอีกเยอะแยะมากมายเลยผมอธิบายไม่หมดจริงๆถ้าดูกันไม่ทันแล้วก็ไปดูย้อนหลังและกดหยุดเอานะครับ
2: ก็เอาทุกอย่างใส่ถังแล้วก็ใส่เกลือแล้วก็เอาจุลินทรีย์น้ำมะพร้าวใส่ก็คือจบ
3: แล้วปริมาณล่ะพี่อะไรต้องใส่เยอะอะไรต้องใส่น้อยบ้างล่ะครับ
2: มันไม่ได้ฟิกตายตัวแล้วแต่ว่าคุณมีมากมีน้อยเท่าไหร่ศึกษาว่าเฮ้ยพืชของคุณตัวเนี้ยเหมาะกับที่ของคุณไหมแล้วเราใช้ธาตุอาหารตัวนี้เสริมเข้าไปตรงกับเวลาไหนอย่างบางสวนเนี่ยเขายังหาได้ไม่ครบเราก็จะทยอยหมักเข้าไปให้อิสระกับเกษตรกรในการที่จะใช้ความคิดปรับให้เข้ากับสวนตัวเองที่สำคัญนะคะเกลือเราใส่ประมาณ1กำมือจากนั้นเราก็ใส่จุลินทรีย์ในน้ำมะพร้าวนะคะใส่ให้พอท่วมนะคะก็สีก็จะประมาณนี้แล้วก็หมักไว้30วัน
3: แล้วเวลาจะเอาไปใช้ล่ะครับผสมกับน้ำยังไงบ้าง
2: ก็เราจะเริ่มต้นที่200มิลลิลิตรต่อน้ำ200ลิตร
3: ทำเสร็จแล้วหน้าตาก็เหมือนต้มยำรวมมิตรผักผลไม้เลยอ่ะแบบพิเศษซะด้วยไม่ใช่ธรรมดานะ
0: ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าจะให้ดีกว่านี้เวลาเราสั่งอาหารมาเราควรกะปริมาณให้พอดีเนาะแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆมันเหลือจริงๆก็ไปทำปุ๋ยหมักก็ถือว่าเป็นไอเดียดีๆมากเลยก็ถือว่าเป็นการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่ามากๆเลยค่ะ
4: เพราะฉะนั้นวันนี้ที่สั่งมาเราต้องช่วยกันกินให้หมดนะคะครูเช
0: โอเคค่ะจะพยายามค่ะ
4: จากที่ดูในรายการนะคะพอเพิ่งรู้นะคะเนี่ยว่าจริงๆเราต้นไม้เนี่ยมันต้องการธาตุอาหารในการเจริญเติบโตที่เยอะมากเลยอ่ะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าพืชเองนะคะก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องการทั้งอาหารและก็แร่ธาตุเหมือนกับมนุษย์เราเหมือนกัน
4: ว่าแต่ธาตุอาหารนี่มันคืออะไรหรอคะ
0: อ๋อธาตุอาหารนะคะก็คือธาตุเคมีที่อยู่ในธรรมชาติค่ะที่พืชเนี่ยมีความจำเป็นจะต้องใช้ในการเจริญเติบโตของพืชซึ่งธาตุอาหารจำเป็นของพืชที่พืชต้องใช้เนี่ยก็มีตั้ง17ธาตุนะคะ
4: 17เลยเหรอคะแล้วพืชไปหามาจากไหนถึงได้เยอะแยะขนาดนี้คะ
0: ถ้าพี่แพรวสงสัยแล้วน้องๆก็สงสัยใช่ไหมคะว่า17ธาตุอาหารของพืชนั้นพืชหาได้ยังไงแล้วมีอะไรบ้างดังนั้นเดี๋ยวครูจะพาไปหาคำตอบกันค่ะในลับซ่าท้าทดลอง าวรู้ไหมคะว่าธาตุอาหารของพืชเนี่ยสามารถได้มาจากทั้งในอากาศในน้ำแล้วก็ในดินเลยค่ะ
4: มีอากาศแล้วก็น้ำด้วยเหรอคะ
0: ใช่ค่ะแพลลองเดาดูสิคะว่าพืชน่าจะได้ธาตุอะไรบ้างในอากาศกับในน้ำ
4: ในอากาศเนี่ยมันก็จะมีก๊าซออกซิเจนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะได้ธาตุออกซิเจนแล้วก็ธาตุคาร์บอนส่วนในน้ำนอกจากจะมีธาตุออกซิเจนแล้วก็มีธาตุไฮโดรเจนด้วยถูกปะคะ
0: ถูกต้องค่ะหูเก่งมาก
1: มีความรู้มีความรู
0: ้ดังนั้นนะคะพืชจะได้ธาตุทั้งหมด3ธาตุได้คือไฮโดรเจนออกซิเจนแล้วก็คาร์บอนค่ะจากในอากาศแล้วก็ในน้ำส่วนอีก14ชนิดเนี่ยพืชก็จะได้ธาตุจากดินค่ะ
4: จากดินเหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
4: แล้วพืชเอาไปใช้ทั้ง17ธาตุนี้เลยไหมอะคะทำไมแบบมันถึงเยอะจังเลยอะคะ

0: จริงๆแล้วในประมาณธาตุทั้ง17ธาตุเนี่ยพืชน่ะจะใช้ในปริมาณที่ไม่เท่ากันค่ะ
1: แล้วธาตุอาหารของพืชนี่มันมีอะไรบ้างอะคะ
0: ธาตุอาหารของพืชนะคะแบ่งหลักๆได้เป็น2ประเภทนั่นก็คือเป็นมหาธาตุกับจุลธาตุค่ะ
1: มันต่างกันยังไงอะคะครูเช่
0: ต่างกันสิคะถ้ามหา

0: แล้วก็มีธาตุอาหารหลักที่อยู่ในดินมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมแล้วก็ยังมีธาตุอาหารรองที่อยู่ในดินก็จะมีแคลเซียมแมกนีเซียมแล้วก็ซัลเฟอร์ก็หรือว่ากัมมันถันนั่นเองค่ะ
1: มีหลายอย่างจังเลยมีทั้งธาตุอาหารหลักแล้วก็ธาตุอาหารรองด้วยนะคะทำไมต้องแบ่งเป็นแบบนี้ด้วยคะพืชใช้ไม่เท่ากันหรอคะ
0: เป็นเพราะว่าปริมาณธาตุอาหารในดินเนี่ยในธรรมชาติมีไม่เพียงพออย่างเช่นธาตุอาหารหลักในดินที่มีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมในดินเองนะคะมีปริมาณไม่เพียงพอต่อการที่พืชจะใช้ในการเจริญเติบโตดังนั้นเราจำเป็นที่ต้องใส่ปุ๋ยลงไปค่ะโดยปกติแล้วปุ๋ยหลักๆก็จะต้องมีการเสริมไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเข้าไปเพื่อช่วยในการเร่งดอกเร่งผลให้เราได้ผลิตผลที่แบบสมบูรณ์ตามที่เราต้องการ
1: ธาตุอาหารรองในดินแบบนี้ก็หมายถึงว่าเป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการรองลงมาจากธาตุอาหารหลักหรือเปล่าคะเพราะว่าในดินธรรมชาติเนี่ยก็มีธาตุอาหารเหล่านี้อยู่แล้ว
0: ถูกต้องค่ะแพรเราเรียนรู้เกี่ยวกับมหาธาตุไปแล้วทั้งหมด9ธาตุถูกไหมคะด
1: ัง
0: นั้นเรายังเหลืออีก8ธาตุซึ่ง8ธาตุนี้ก็คือจุลธาตุ
1: จุลธาตุคืออะไรบ้างคะ
0: จุลธาตุนะคะก็คือธาตุอาหารเสริมของพืชค่ะที่พืชต้องการในปริมาณที่น้อยมากค่ะเพราะว่าในดินน่ะมีธาตุเหล่านั้นอยู่แล้วโดยจุลธาตุจะมีทั้งหมด8ธาตุค่ะก็จะมีเหล็กแมงกานีสโบรอนสังกะสีทองแดงคอลินนิกเกิลแล้วก็โมลิบดีนัม
1: โอ้โหถ้าเกิดว่าขาดธาตุใดธาตุหนึ่งไปนี่พืชตายเลยไหมคะ
0: โอ้พืชจะยังไม่ตายทันทีค่ะแต่พืชก็จะแสดงอาการป่วยให้เราเห็น
1: พืชป่วยนี่เป็นยังไงอะคะมันไอจามเหมือนคนอย่างนี้หรือเปล่าคะ
0: โอ้ถ้าพืชไอจามได้นี่ครูต้องวิ่งหนีก่อนแล้วค่ะจริงๆแล้วเนี่ยพืชป่วยเขาก็จะแสดงอาการมาทางลักษณะของสีใบลำต้นอะไรต่างๆอย่างนี้ค่ะยกตัวอย่างนะครูว่าแพลวน่าจะเคยเห็นบ้างอย่างต้นไม้ที่เราเคยซื้อมาค่ะตอนแรกใบเขาเป็นสีเขียวสวยทั้งต้นเลยใช่ไหมพอสักพักเนี่ยใบของเขาค่ะก็เริ่มกลายเป็นสีเหลืองแล้วใบที่เกิดใหม่ก็แคละแกนมากเลยค่ะต้นก็เริ่มเตี้ยลงแพลวเคยเห็นไหม
1: เคยค่ะ
0: ถ้าแพลวเห็นลักษณะแบบนี้นะคะแสดงว่าพืชกำลังบอกเราค่ะว่าเขาขาดธาตุไนโตรเจน
1: อ๋ออาการแบบนี้แสดงว่าขาดไนโตรเจนนี่เอง
0: ใช่ค่ะเพราะว่าไนโตรเจนนะคะเป็นองค์ประกอบสำคัญค่ะที่ทำให้เกิดการสังเคราะห์แสงก็คือเป็นส่วนประกอบของคลอโรฟิลล์ซึ่งคลอโรฟิลล์เองนะคะก็ทำให้พืชเนี่ยมีใบสีเขียวแล้วเมื่อเขาสามารถสังเคราะห์แสงได้เขาก็จะมีอาหารถูกไหมคะแล้วทำให้พืชเติบโตแต่พอไม่มีอาหารต้นไม้ก็เลยแคละแกลนอย่างที่เห็นแล้วค่ะ
1: โอ้เอแล้วอย่างพอเคยเห็นต้นไม้บางต้นที่พอปลูกอะค่ะบางทีใช่ไหมคะพอมันโตใบมันก็จะเริ่มกลายเป็นสีม่วงแล้วก็เป็นสีน้ำตาลแล้วก็ร่วงลงมาแบบนี้มันเป็นเพราะอะไรอะคะขาดธาตุอะไรอะ
0: ถ้าอาการแบบนี้นะคะตอนใบแก่เป็นสีเขียวแล้วอยู่ดีก็กลายเป็นสีม่วงแล้วกลายเป็นสีน้ำตาลแล้วก็หลุดร่วงลงไปอาการต่อมานะคะต้นก็จะแคละแกนโอ้โหถ้าเป็นพืชนี้ก็จะผลผลิตก็จะน้อย
1: ใช่
0: อาการแบบนี้นะคะเขาขาดฟอสฟอรัส
1: ฟอสฟอรัสเพราะอะไรคะ
0: เพราะว่าฟอสฟอรัสนะคะเป็นธาตุสำคัญค่ะที่ทำให้รากสามารถเจริญเติบโตได้พอรากนะคะไม่สามารถเจริญเติบโตได้ดีเขาก็ไม่สามารถที่จะไปหาน้ำหาอาหารแร่ธาตุต่างๆจากดินได
1: ้
0: คราวนี้ก็ส่งผลต่อการเจริญเติบโตการออกดอกออกผลทุกอย่างเลยค่ะ
1: โหฟอสฟอรัสนี่ก็สำคัญเหมือนกันเนาะครูเชษฐาแล้วอย่างแปลงดอกไม้หลังห้องทดลองเราอะค่ะพักหลังมาเนี่ยดูเหมือนดอกมันไม่ค่อยจะมีเลยอะค่ะแล้วก็อย่างต้นมะเขือเทศอย่างเงี้ยลูกมันก็ไม่ค่อยออกมันเป็นเพราะว่าขาดธาตุอะไรหรือเปล่าคะ
0: ถ้าจากอาการแล้วนะคะที่ดอกก็ไม่ค่อยออกผลผลิตก็ต่ำแล้ววันก่อนนะคะครูก็ไปดูต้นมะเขือเทศโอ้โหลำต้นนี่แบบเปราะบางมากเลยค่ะอาการแบบนี้นะคะแสดงว่าต้นไม้เนี่ยกำลังขาดธาตุโพแทสเซียมค่ะ
1: โพแทสเซียม
0: เพราะว่าโพแทสเซียมเองนะคะเป็นธาตุสำคัญที่จะทำให้พืชสามารถสังเคราะห์น้ำตาลโปรตีนต่างๆเพื่อใช้ในลำต้นในพืชได้ด้วยรวมถึงการเคลื่อนย้ายน้ำตาลไปไว้ดังส่วนต่างๆของพืชซ
1: ึ่
0: งมันก็เกี่ยวข้องกับผลผลิตค่ะพอโพแทสเซียมเนี่ยมันขาดหายไปเพื่อนก็ไม่สามารถที่จะทำได
1: ้
0: ก็เลยแสดงการอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
1: โอ้โหนี่ก็เท่ากับว่าถ้าเกิดพืชเนี่ยขาดธาตุอาหารหลักอย่างไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนี่ก็แสดงอาการป่วยให้เราได้เห็นชัดเลยเหมือนกันนะคะเนี่ย

0: แล้วแบบนี้มันยังมีธาตุอาหารรองอีกถ้าเกิดว่าพืชขาดธาตุอาหารรองจะแสดงอาการยังไงบ้างหรอคะ
1: ถ้าพูดถึงอาการของพืชที่ขาดธาตุอาหารรองนึกออกค่ะ1เคสก็คือว่าต้นจำต้นไม้ที่เราเคยเอามาปลูกได้ไหมจากเมล็ด
0: จำได้ค่ะ
1: ต้นนั้นเนี่ยค่ะครูเพิ่งไปสังเกตมาค่ะใบใหม่ที่เขางอกขึ้นมาเนี่ยไม่สมบูรณ์เลยค่ะค่อนข้างเล็กมากเลยแล้วแบบตาก็ไม่สมบูรณ์รากก็สั้นเขาเนี่ยขาดธาตุแคลเซียม
0: ถ้าเกิดขาดแคลเซียมลักษณะจะเป็นแบบนั้น
1: ใช่ค่ะเพราะว่าแคลเซียมเองนะคะเป็นธาตุที่ช่วยในการแบ่งเซลล์ของพืชดังนั้นเวลาที่พืชต้องการแบ่งเซลล์ถ้าขาดแคลเซียมไปเนี่ยก็จะทำให้กระบวนการนั้นเนี่ยทำได้ไม่สมบูรณ
0: ์
1: การเกิดรากการเกิดใบอ่อนต่างๆก็เลยจะทำได้แบบไม่ค่อยดีนักลักษณะก็เลยเป็นต้นไม้ที่อย่างที่เห็นเนี่ยหรอคะ
0: แล้วอย่างบางต้นนะคะคุเช่ใบแก่มันแบบว่ามันไปไวมากเลยค่ะแล้วมันก็ร่วงเยอะมากแบบนี้มันเป็นเพราะขาดอะไรอะคะ
1: ถ้าจากอาการที่แพรวบอกว่าใบร่วงเร็วมากเลยใช่ไหมคะแสดงว่าพืชน่าจะขาดแมกนีเซียมค่ะ
0: แมกนีเซียม
1: ใช่ค่ะเพราะแมกนีเซียมนะคะก็เป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างคลอโรฟิลช่วยในการสังเคราะห์วิตามินไขมันกรดอะมิโนต่างๆแล้วก็ยังช่วยปรับสมดุลทำให้กรดด่างในเซลล์เนี่ยสมดุลขึ้นถ้าขาดนี่ก็จะทำให้เกิดใบร่วงเร็วแล้วถ้าสมมติว่าเราเห็นพืชเนี่ยมีลำต้นที่อ่อนแอใบไม่เจริญไม่แข็งแรงเขาอาจจะขาดธาตุซัลเฟอร์หรือกำมะถันค่ะเพราะว่าซัลเฟอร์เองหรือกำมะถันเองก็ทำหน้าที่ในการเป็นส่วนประกอบสำคัญของคลอโรฟิลล์แล้วก็การผลิตทั้งกรดอะมิโนโปรตีนต่างๆในพืชเหมือนกัน
0: โอ้โหนี่แต่ละธาตุมีความสำคัญหมดเลยนะคะเนี่ยอ๋อแล้วเหมือนคุณเช่บอกว่ามีธาตุอาหารเสริมด้วยใช่ไหมคะโอ้มีอีกหลายตัวเลยอ่ะถ้าเกิดว่าพืชขาดในส่วนของธาตุอาหารเสริมเหมือนที่คุณเช่พูดถึงมันจะมีโบรอนคอปเปอร์ใช่ไหมคะทองแดงเหล็กแล้วก็แมงกานีสอะไรพวกนี้ค่ะมันจะเป็นยังไงอะคะ
1: งั้นมาเริ่มที่โบรอนก่อนละกันเนา
0: ะ
1: โบรอนนะคะเป็นตัวช่วยทำให้พืชสามารถดูดซึมแคลเซียมและก็ไนโตรเจนเข้าไปได
0: ้
1: ดังนั้นนะคะเวลาที่ขาดโบรอนเนี่ยพืชก็จะมีลักษณะของการเจริญของตายอดที่ไม่สมบูรณ
0: ์
1: ลำต้นก็ไม่แข็งแรงผลผลิตก็ต่ำเนี้ยค่ะแล้วพราวเคยเห็นต้นไม้ที่ใบอะค่ะมันเริ่มเป็นสีขาวซีดแล้วเส้นกลางใบก็มีบางทีก็เป็นสีชมพูจางๆไปค่อนข้างจะขาวแล้วก็มีลักษณะที่เขียวเฉาร่วงโรยใช่ไหมคะถ้าพลาวเห็นอาการแบบนี้นะคะแสดงว่าพืชเนี่ยน่าจะขาดธาตุทองแดงค่ะ
0: อ๋อทองแดงแล้วถ้าเกิดขาดธาตุเหล็กอะคะ
1: โอ้ถ้าขาดธาตุเหล็กนะคะอาการของพืชนะคะก็จะมีใบที่ซีดจางค่ะแล้วก็อ่อนแอมากๆเลยค่ะแสดงว่าขาดธาตุเหล็กแต่ถ้าสมมติว่าเจอใบที่ซีจางแต่ว่าเส้นใบยังคงเป็นสีเขียวอยู
0: ่ค่ะ
1: แสดงว่าเขาขาดแมงกานีสค่ะ
0: โหฟังดูแล้วเนี่ยใกล้เคียงกันหลายธาตุเลยทีเดียวนะคะแบบนี้ถ้าเกิดว่าเจออาการแบบนั้นเนี่ยจะรู้ได้ยังไงคะว่ามันขาดธาตุอะไรอ่ะ
1: เพื่อเป็นการทบทวนความจำของน้องๆแล้วก็พี่แพรวด้วยนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปทำกิจกรรมกันค่ะในกิจกรรมพืชแบบนี้ป่วยไหมนะนี่เลยค่ะกิจกรรมพืชแบบนี้ป่วยไหมนะนะคะให้เด็กๆได้ลองทบทวนความจำกันดูค่ะว่าอาการของพืชเน้นขาดธาตุอะไรอุปกรณ์ที่จะต้องมีนะคะนั่นก็คือรูปของอาการที่ขาดธาตุนั้นๆค่ะอย่างอันนี้นะคะเป็นใบอ่อนที่มีลักษณะที่ซีดจางพี่พลาวจำได้ไหมคะว่าพืชน่าจะขาดธาตุอะไร
0: ธาตุเหล็กเหรอคะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: โอ้แสดงว่าพอจำได้อยู่นะเนี่ย
1: ใช่แล้วดังนั้นนะคะเด็กๆก็เลือกอาการที่เด็กๆอยากต้องการที่จะมาใส่ในแก้วนะคะเลือกมาเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมเขียนชื่อธาตุด้วยนะคะดังนั้นน่ะคุณครูก็จะมีรูปของใบไม้มีรูปของกระถางแล้วก็มีชื่อธาตุด้วยค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็จะมีแก้วน้ำ2ใบนะคะซึ่งเป็นขนาดเท่ากันค่ะเวลาเราใช้เราก็จะใช้ซ้อนกันแบบนี้เพื่อใช้ในการหมุน
0: ว้าวอุ๊ยอยากเห็นจังเลยออกมาจะเป็นยังไง
1: หลักการง่ายมากค่ะเด็กๆ ก็คือเราจะมีแก้ว2ใบใช่ไหมคะเราก็จะทำการแปะอาการของธาตุค่ะใส่ลงไปในแก้วใบแรกแปะให้รอบเลยนะแล้วอย่าลืมนะคะว่าจะต้องมีการแปะชื่อธาตุลงไปด้วยนะพอเราแปะครบนะคะเราก็ซ้อนลงไปค่ะ สมมุติว่าครูแปะแล้วนะซ้อนลงไปเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะแปะกระถางตามที่หลังค่ะโดยกระถางตรงนี้นะคะเราก็จะเจาะไว้ค่ะเจาะรูไว้เพื่อให้เห็นว่าในกระถางนั้นนะคะขาดอะไรแล้วก็จะเห็นแสดงอาการของต้นไม้เป็นยังไงนะคะงั้นเดี๋ยวครูกับพี่แพลวนะขอไปตกแต่งแล้วก็ทำอุปกรณ์นี้ก่อนนะคะแล้วมาดูกันค่ะว่าหน้าตาของกระถางที่ครูทำนั้นจะเป็นยังไงนะจ๊ะ
0: ได้เลยค่ะนี่เอากระดาษมา

0: เสร็จแล้วค่ะที่ครูเชฟบอกให้ทำนี่หน้าตาแบบนี้ถูกต้องไหมคะ
1: โอ้ถูกต้องค่ะนี่เลยค่ะของครูก็เสร็จแล้วนะคะวิธีการในการเล่นก็คือใส่ลงไปเลยนี่อย่างนี้ไง
0: ว้าว
1: นี่เลยค่ะเวลาที่เด็กๆนะคะจะต้องการดูว่าพืชของเรานะคะมีอาการป่วยค่ะธาตุอะไรนะคะให้เด็กๆนะคะหมุนค่ะให้ลักษณะอาการธาตุนั้นตรงกับจุดต้นไม้ค่ะอย่างนี้เลยถ้าใบเป็นแบบนี้แสดงว่าพืชขาดธาตุแมงกานีสหมุนไปอีกค่ะแบบนี้ขาดโพแทสเซียม
0: ค่ะ
1: แบบนี้นะคะเด็กๆก็จะสามารถที่จะจดจำอาการป่วยของพืชได้แล้วค่ะแล้วก็จะสามารถดูแลต้นไม้ของเราให้ไม่ป่วยได้เด็กๆเรียนรู้กันมาขนาดนี้แล้วนะคะก็จะพอทราบแล้วใช่ไหมคะว่านะคะมีธาตุที่สำคัญถึง14ชนิดด้วยกันดังนั้นนะคะเด็กๆก็ควรจะรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เสมอนะคะให้เหมือนกับคุณลุงสุธีค่ะที่เขาเป็นหมอดินค่ะอยู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะไปดูกันค่ะว่าลุงสุธีเนี่ยเขาทำยังไงค่ะถึงจะทำให้ดินของเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์ได้ตลอดเวลา
2: ภูมิภาค 3.0
3: ดินมีความสำคัญกับทุกสรรพสิ่งบนโลกทั้งที่อยู่อาศัยที่ทำกินและเป็นจุดกำเนิดธัญพืชที่มนุษย์ใช้กินเพื่อดำรงชีพนี่คือสวนเกษตรของปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญด้านดินมากที่สุดคนหนึ่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่พยายามพลิกฟื้นผืนดินแห่งนี้ให้อุดมสมบูรณ์ครับ
4: ดินเนี่ยก็สำคัญดินมันต้องดีพันธุ์มันก็ต้องดีและการดูแลก็ต้องเป็นการดูแลที่ดีครับพืชผลมันถึงจะออกได้สมบูรณ
3: ์ลุงสุธีหันมาสนใจเรื่องดินอย่างจริงจังหลังผิดหวังกับการลงทุนทำเกษตรแบบพืชเชิงเดียวดินแย่ให้สภาพดินเสื่อมต้นทุนสูงจึงพลิกชีวิตมองหาความสมดุลมุ่งมั่นเรียนรู้และศึกษาเรื่องดินจนได้รับรางวัลหมอดินอาสาเมื่อปี2556ที่ผ่านมาครับ
4: พื้นเพเฮาเป็นคนเชียงใหม่นะครับเนาะก็พ่อแม่ก็ทําไร่ทําสวนอย่างเงี้ยครับเลี้ยงเฮามาส่งเฮาเรียนหนังสือเนี่ยนะครับก็คือเฮาก็มีความปลูกฝังในตัวแล้วว่าเออเอาเป็นเกษตรเป็นอย่างเงี้ยนะครับพื้นที่ของหมู่บ้านที่อยู่นี่ก็คือน้ํากัดแม่สุยะห้วยซ่านอย่างเงี้ยครับพื้นที่มันจะบ่ค่อยอุดมสมบูรณ์เท่าใดเพราะว่าเฮาก็ตามที่เขาดูเขาเป็นหมอดินเขาก็สังเกตดูที่ว่าผลผลิตเข้าผลผลิตต่อไร่ของนาเข้าแต่ละแปลงเนี่ยมันจะต่ำกว่าที่อื่นนะครับเขาไปเรียนรู้มาแล้วครับเนาะเขาก็เอามาปรับคือมันเหมาะสมกับตัวเขากับพื้นที่เขาเนี่ยนะครับก็ยังเข้ามาก็มีหมูมีกา มีไก่มีเป็ดนะครับเนาะมันก็มีกุ้งอย่างทุกอย่างที่คนใจนะส่วนมากมันเกิดจากดินนั่นแหละครับ
3: เริ่มขยายฐานวิธีการทำสวนที่นี่แล้วนะครับเดี๋ยวเราตามลุงสุธีเข้าสวนกันไปพิสูจน์กันว่าการฟื้นชีวิตฮึกกับดินเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหาเรื้อรังของเกษตรกรได้อย่างไรไปกันเลยครับ
4: เรื่องหนี้สินเนี่ยมันต้องมีกันคู่คนนะครับเพราะว่าถามว่าเราทำสวนเนี่ยมันจะก้มใช้หนี้ก่อนมันก้มครับเพราะทำการเกษตรแต่ละปีไปด้วยเนี่ยคุยกับแบงค์สารเคมีอย่างกับแป้งนะครับเนาะค่าแรงกับสมาแป้งแฮมนะครับผลผลิตมันได้น้อยมีส้มโอมีบะเป้ามีอย่างนี้ครับอย่างน้อยเขาไม่ได้ซื้อแล้วมันเหลือ4-5แก่นต้นเขาไปได้ขายเขาได้เงิน100-200มันก็โอเคครับมันจะต้องหันภาพขึ้นมาก่อนนะครับเขาจะไปโอ้เฉยๆอ่ะมันจะแบบมีการยอมรับกันเท่าใดนะครับส่วนมากพื้นที่ของแม่งสอนนี่ก็มันจะเป็นที่ลาดชันบริบทของมันแน่นะครับเพราะว่ามันจะเป็นรูปร่างแอ่งกระทะพื้นที่ทำกินนี่มันจะน้อยเขาป้องกันการแช่ล้างก็คือเขาใช้วิธีพืชโดยที่ว่าเขาปลูกหญ้าแฝกล็อกหรือว่าตามแนวขอบเขาแล้วก็พื้นที่ต่ำที่ลงแช่ล้างลงแม่น้ำนะครับริมฝั่งแม่น้ำอย่างเงี้ยครับเพราะรากแฝกกับต้นแฝกก่อแฝกนะครับก่อแฝกนี่มันก็จะช่วยยึดตะกอนที่ว่ามันไหลลงมานะครับหากนี่ก็มันก็จะเวลาน้ำที่มันนำสารเคมีอย่างลงมามันก็จะช่วยเบาบางดูดซับไว้ได้ครับ
3: อย่างที่เห็นนะครับ หญ้าแฝกเป็นพืชมหัศจรรย์ที่มีประโยชน์มหาศาลนอกจากปลูกหญ้าแฝกแล้วลุงสุธีจะให้พืชตัวไหนดูแลดินแห่งพ่องไปพ่อกันครับ
5: พืชตัวนี้มันดีต่อดินอะไร
4: ครับก็คือ1มันคุมดินเนาะเวลาฝนตกเนี่ยมันจะไม่ได้ชะล้าง2มันก็สร้างรายได้ให้เฮาอ่ะจะแฝกปลูกประมาณ4ปี5ปีครับแล้วมาปลูกกระเทียมแล้วมาปลูกหอมมันปลูกส้มนะครับก็เดี๋ยวเอาไปให้แม่บ้านขายครับใส่ถุงไปขายตามบ้านเพราะว่าช่วงนี้มันเริ่มเข้าหนาวเนาะชาวบ้านมันผิงไฟมันก็จะเอาไปเป็นอาหารว่าง
3: ในส่วนเกษตรแห่งนี้มีอาหารสารพัดเลยนะครับหลังจากนี้ตามไปพ่อกันต่อว่าพักและกับป่าเหล่านี้ลุงจะไปทำเมนูอะหยัง
6: เฮาทำเพื่อเศรษฐกิจพอเพียงญาติเนาะถ้าเหลือกินเฮาก็เอาไปขายญาติจะส่งลูกเรียนได้ตัวญาติอย่างบางช่วงอย่างเดือนธันวาเนี่ยคนปิดเทอมเบิกจะมาช่วยเก็บช่วยขายอันนี้ก็จะเป็นไข่เป็ดเนาะ
7: เลี้ยงเอง
6: จ้ะเลี้ยงเองค่ะเป็ดก็จะมีอยู่ประมาณ20กว่าตัวเนาะ20กว่าตัวไอ้นะเจ้า
3: ส่วนเกษตรเล็กๆแห่งนี้สร้างรายได้ให้กับครอบครัวเดือนละหลายพันซึ่งเพียงพอต่อรายจ่ายและมีเงินเหลือเก็บตัวนะครับและพืชผักบางส่วนลุงสุธีจะส่งไปให้ลูกๆที่เฮียนและก็แยกกันในต่างจังหวัดเป็นประจำครับอิ่มต้องกันแล้วเดี๋ยวเราจะตามลุงเข้าสวนแหมเตื้อนะครับวันนี้มีน้องๆ นักเรียนมาเรียนรู้เรื่องการทำปุ๋ยพื้นที่ตรงนี้นอกจากจะสร้างเศรษฐกิจครอบครัวให้กับลุงสุธีแล้วนะครับที่นี่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับหน่วยงานองค์กรชุมชน
8: มาเรียนรู้ง
4: านพอร.1 นี่ก็มันเป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการย่อยเศษพืชอันนี้เขาก็เอาน้ำมัดน้ำไอที่เขานี่พอดอมาไม่มีพิษครับ
9: ขอวิธีการทำปุ๋ยหมักครับแล้วทำประมาณ3ชั้นครับครับไว้ประมาณ7วันแล้วให้มาพลิกด้านเพื่อให้มันละลายนะครับหอมบ้านทำครับเพราะว่าทำนาครับก็เลยเอาไปทำเป็นปุ๋ย
10: ถ้าดินดีนะคะเราก็จะปลูกดอกไม้อะไรพวกนี้ติดเร็วนะคะแล้วก็จะเจริญเติบโตได้เร็วค่ะ
11: สำหรับวันนี้เนี่ยก็ได้พานักเรียนมาเรียนรู้การทำปุ๋ยนะครับเพื่อบำรุงดินนะครับซึ่งทางโรงเรียนของเราเนี่ยนะก็ได้ทำปุ๋ยอยู่แล้วเป็นปกตินะครับแต่ก็มาเรียนรู้ว่าวันนี้เนี่ยจะทำปุ๋ยเพื่อบำรุงดินในการปลูกต้นไม้ยังไงนะครับซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ผู้ปกครองก็ทำการเกษตรอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำนาการปลูกพืชผักนะครับ
3: ลุงสุธีเล่าให้เราฟังว่าที่นี่จะเปิดให้กับผู้ที่สนใจเห็นหูเรื่องเกษตรบ่ว่าจะเป็นชาวบ้านหรือหน่วยงานใดก็ตามถ้ามีความตั้งใจก็พร้อมจะถ่ายทอดวิชาครับ
0: น้องๆคะธาตุอาหารในพืช นะคะมีความสำคัญในการเจริญเติบโตของพืชเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะซึ่งนอกจากจะมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้ำและก็ก๊าซออกซิเจนแล้วนะคะยังมีธาตุอาหารอีก14ธาตุด้วยกันซึ่งก็แบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักๆค่ะก็คือธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองแล้วก็ธาตุอาหารเสริมนั่นเอง
1: ถึงแม้ว่าพืช นะคะจะถูกแบ่งธาตุอาหารออกเป็นธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองหรือธาตุอาหารเสริมนะคะแต่ว่าทุกธาตุนะคะก็มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชอย่างมากเลยค่ะแต่ว่าปริมาณในการความต้องการที่จะเสริมเข้าไปเนี่ยไม่เท่านั้นเองค่ะทำให้มีการแบ่งกลุ่มของธาตุออกเป็นกลุ่มย่อยๆค่ะเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาและก็ง่ายต่อความเข้าใจกันเองค่ะ
0: แล้วกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์ได้ใหม่ในรายการแล็บซ่าท้าทดลองอ๋อคุณเชษฐาต้นไม้ข้างๆห้องแล็บเราดูมีอาการแปลกๆสงสัยต้องขาดธาตุอะไรไปแน่เลยเดี๋ยวเราไปดูกันไหมคะแต่เรากินกันก่อนดีกว่าโอ้สั่งมาตั้งเยอะยังไม่ได้กินเลยค่ะคุณเชษฐาอะไรดีคะขนมปังไหมคะ
1: ได้ค่ะโอ้ขนมปังก็ดีค่ะ
0: เอาไปเลยเพราะว่าในครูเชษสั่งที่เหลือเดี๋ยวพาวจัดการเอง
1: โอเคค่ะ
12: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักเผ ัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
7: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
13: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
14: แซมตีโฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
15: PEA

งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้ววันนี้พี่โบจะมาชวนน้องๆออกกำลังกายกันค่ะเอ้ยแต่เรายังไม่มีเครื่องออกกำลังกายกันเลยนี่นางั้นวันนี้พี่โบจะน้องมาประดิษฐ์เครื่องออกกำลังกายกันดีกว่าแต่พี่โบจะประดิษฐ์อะไรดีนะดัมเบลกันดีกว่าน้องๆอยากทำกันแล้วใช่ไหมคะถ้าอยากทำกันแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำเครื่องมือออกกำลังกายขวดน้ำพลาสติกท่อ PVC บูทพลาสเตอร์ผ้าเหลือใช้กาวกรรไกรตะเกียบนี่เลยเรามีขวดน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปตัดกันเลยค่ะแต่ว่าน้องๆต้องระวังให้ดีเลยนะคะเพราะว่าคัตเตอร์เนี่ยเป็นของมีคมอันตรายมากเลยนะคะถ้ามีผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะคะตัดขวดนะคะทั้ง2ขวดให้มีขนาดที่เท่ากันค่ะตอนนี้พี่โบก็ได้ออกมา2ขวดเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนถัดไปเราจะมาเทปูนผสมน้ำกันเลยเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด5ส่วนนะคะน้องๆโดยที่เราจะเทน้ำไปทั้งหมด3ส่วนค่ะส่วนปูนของเราเนี่ยจะเป็น4ส่วนค่ะน้องๆระวังปูนฟุ้งนะคะค่อยๆเทค่อยๆใส่ลงไปน้องๆต้องเทปูนนะคะลงไปเรื่อยๆเลยจนกว่าปูนมันจะพ้นเหนือน้ำค่ะ

ปูนก็พ้นน้ำเรียบร้อยแล้วพี่โบก็จะทำการคนค่ะเดี๋ยวน้องๆนะคะคนไปเรื่อยๆเลยจนกว่าปูนมันจะเริ่มเซตตัวก็คือก็จะเริ่มมีความอุ่นขึ้นมานะคะน้องๆแล้วทีนี้พอมันอุ่นแล้วเราก็จะเอาท่อ PVC ที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปตรงกลางเลยเดี๋ยวพอแห้งแล้วเราจะไปทำอีกฝั่งนึงกันค่ะและตอนนี้นะคะมันก็แห้งเรียบร้อยแล้วละค่ะทีนี้เราจะทำแบบเดิมเลยนะคะน้องๆเราจะเทน้ำไป3ส่วนนะคะแล้วก็ปูน4ส่วนค่ะเห็นไหมคะน้องๆเราอยู่บ้านเนี่ยก็สามารถทำอุปกรณ์ออกกำลังกายเองได้ง่ายด้วยแถมอีกอย่างนึงเป็นของรีไซเคิลด้วยใช่ไหมล่ะคะตอนนี้นะคะปูนของพี่บกก็เริ่มจะเซตตัวแล้วค่ะหลังจากนี้นะคะเราก็จะเอาตัวแรกนะคะที่เราทำเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็พลิกด้านปักลงไปได้เลยจับเบาๆนะคะเดี๋ยวรอมันแข็งตัวนิดนึงค่ะและตอนนี้นะคะอุปกรณ์ออกกำลังกายของพี่โบก็เซตตัวเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เลยไม่หลุดออกจากกันด้วยแต่มันอาจจะยังไม่สวยใช่ไหมคะพี่โบก็เลยจะเอาเศษผ้าเก่าของพี่โบเนี่ยมาพันค่ะเพื่อตกแต่งมันจะพันแบบไหนก็ได้นะหรือน้องๆนะคะถ้าอยากตกแต่งด้วยรูปแบบอื่นก็ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการลงสีการระบายสีหรือว่าติดสติ๊กเกอร์ก็ได้เหมือนกันค่ะและตอนนี้นะคะดัมเบลของพี่โบก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมน่ารักมากเลยแถมใช้งานได้จริงๆด้วยนะนี่แต่สิ่งประดิษฐ์ในวันนี้นะคะยังไม่หมดแค่นี้ค่ะเดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆนะคะมาทำสิ่งประดิษฐ์อีกชิ้นนึงซึ่งทำจากของรีไซเคิลเช่นกันสนใจแล้วใช่ไหมล่ะคะของชิ้นนั้นก็คือกระปุกออมสินค่ะน้องๆถ้าน้องๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกระปุกออมสินโหลพลาสติกหนังสือพิมพ์เก่ากระดาษแข็งสีอะคริลิกคู่กันกาวคัตเตอร์เราจะใช้ขวดพลาสติกเก่านะคะนี่เอาแบบที่มีฝาหมุนเปิดปิดได้นะคะน้องๆแบบนี้เลยนะคะเราก็จะเอาฝาของมันเนี่ยมาเจาะรูเพื่อเอาไว้ยอดเหรียญแล้วก็ใส่แบงค์ค่ะแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะทำการใช้คัตเตอร์ค่ะเพื่อเจาะให้มันเป็นรูน้องๆคะอย่าลืมนะว่าคัตเตอร์เนี่ยเป็นของมีคมถ้าน้องๆมีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองช่วยนะคะนี่แล้วต่อมาเราจะไปทำเปเปอร์มาเช่กันต่อค่ะเอาหนังสือพิมพ์มานะคะฉีกเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเมื่อครบเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปผสมกาวกันต่อก็คือใช้กาว2ช้อนนะคะต่อน้ำ1ช้อนนั่นเองจากนั้นน้องๆก็คนให้กาวกับน้ำค่ะเข้ากันได้ดีเลยกาวของเรานะคะก็จะไม่เหนียวเกินไปแล้วก็จะไม่เหลวเกินไปค่ะแบบนี้เลยกาวของเราก็พร้อมแล้วค่ะเราจะมาทำการติดเปเปอร์มาเช่กันที่กระปุกออมสินกันเลยค่ะทากาวนะคะลงไปก่อนแล้วก็ตามด้วยหนังสือพิมพ์ค่ะ8/1

ที่มันแห้งนะคะเราจะไปหาอุปกรณ์ตกแต่งกระปุกออมสินกันต่อค่ะและพี่โบก็จะตกแต่งกระปุกออมสินของพี่โบเนี่ยเป็นรูปคุณหมีอะแต่ว่าน้องๆสามารถตกแต่งแบบอื่นก็ได้นะคะเอาตามที่ตัวเองชอบเลยแต่ปกติจะวาดเป็นวงกลมออกมาก่อนนะคะแบบนี้ทีนี้เราก็จะทำการตัดออกมาค่ะแล้วก็พับครึ่งเลยเพราะว่าเวลาเราตัดวงกลมออกมาเนี่ยก็จะได้ถึง2วงพร้อมกันเลยทีเดียวค่ะตอนนี้พี่โบก็ตัดออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะได้วงกลม2วงวงกลม2วงนี้พี่โบก็จะเอาไปทำเป็นหูของคุณหมีค่ะทีนี้เราก็จะทำการตัดค่ะเพื่อให้มันเกิดเป็นมุมฉากแล้วก็จะไปติดบนฝาของมันได้เลยค่ะเห็นไหมคะน้องๆตอนนี้เราก็จะได้มุมฉากออกมาแล้วอีกข้างนึงทำเหมือนกันเลยค่ะและตอนนี้นะคะทั้งเปเปอร์มาเช่ของพี่โบ๊ทก็แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยขั้นตอนการติดนะคะน้องๆทาการ์ดลงไปเหมือนเดิมเลยแบบนี้นะคะเราก็จะติดลงไปตรงฝาของกระปุกออมสินเลยค่ะติดให้มันพอดีกันนะคะน้องๆทีนี้นะคะรอหูแห้งติดกับฝาให้สนิทระหว่างรอเราจะไปผสมสีกันต่อค่ะเวลาที่น้องๆใช้สีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต้องปิดฝาให้สนิททุกครั้งเลยนะสีของเราจะได้ใช้ต่อได้ค่ะอย่างที่บอกก็จะผสมสีรวมกันเลยเดี๋ยวเราจะมาทาสีกันเลยการทำกระปุกออมสินของเราในวันนี้นะคะน้องๆทั้งรีไซเคิลด้วย

แถมอีกอย่างนึงเนี่ยยังทำให้เรารู้จักประหยัดอดออมมากขึ้นด้วยนะคะและตอนนี้นะคะก็ปลุกออมสินที่พี่โบ๊ททาสีเอาไว้ก็แห้งเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ตอนนี้นะคะคุณหมีของเราก็มีทั้งหูแล้วก็ตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่คุณหมียังขาดอะไรคะถูกต้องค่ะคุณหมียังขาดหน้าตานั่นเองเดี๋ยวเราจะไปตกแต่งหน้าตาคุณหมีกันต่อเลยค่ะเดี๋ยวพี่โบนะคะจะตกแต่งหน้าของคุณหมีเนี่ยด้วยตัวสีเหลืองอ่อนค่ะโอเคค่ะพี่โบจะเอาสีนี้นะคะทาไปตรงปากของพี่หมีกันค่ะแล้วเราก็จะไปทากันที่หูต่อนะคะแบบนี้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวพี่โบจะรอให้มันแห้งนะคะแล้วก็จะมาลงทับอีกรอบนึงค่ะและตอนนี้นะคะสีรอบที่2ของพี่โบก็แห้งเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เราจะใช้ลูกตาแบบนี้นะคะติดลงไปที่กระปุกออมสินของคุณหมีกันค่ะน้องๆก็ทากาวลงไปได้เลยนะคะทีนี้ระหว่างที่รอแห้งนะคะเราก็จะมาทาจมูกแล้วก็ปากของคุณหมีกันค่ะพี่โบก็จะใช้สีน้ำตาลนะคะสีเดิมกับที่ทาตัวคุณหมีเนี่ยมาวาดจมูกแล้วก็ปากค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกระปุกออมสินคุณหมีของพี่โบ๊ทเองบอกก่อนเลยนะคะว่าการทำกระปุกออมสินเนี่ยเอาไว้ออมเงินสำหรับตัวเองเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะน้องๆเพราะว่ามันทำให้เรารู้จักประหยัดอดออมเพื่ออนาคตของเราเองค่ะ

0: ก็คือสิ่งประดิษฐ์ทั้ง2อย่างที่พี่โบ๊ทได้สอนทำในวันนี้สำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ทำเสร็จแล้วแล้วอยากจะส่งมาให้พี่โบ๊ทได้ดูอย่าลืมนะคะส่งมาทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่นะและที่สำคัญนะคะเหมือนเดิมเลยคนไหนที่ทำถูกใจพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทมีของรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะคะว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆที่ผ่านมาเราได้ลองประดิษฐ์สิ่งของกันไปอย่างมากมายเลยใช่ไหมคะน้องๆได้ลองประดิษฐ์อะไรกันแล้วบ้างอย่าลืมส่งรูปหรือวิดีโอมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะไม่แน่นะน้องๆอาจจะได้มานั่งประดิษฐ์สิ่งของตรงนี้กับพี่โบ๊ทก็ได้เอาล่ะค่ะและในวันนี้พี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของอย่างนึงที่การันตีได้เลยว่าน้องๆสามารถเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนหรือว่าจะเอาไปโชว์ในงานแสดงของโรงเรียนก็ได้นะคะเพราะว่าของชิ้นนี้เนี่ยมันสนุกสนานแล้วก็สวยงามไม่แพ้ใครเลยถ้าน้องๆพร้อมแล้วพี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาดูการประดิษฐ์หน้ากากแฟนซีค่ะเป็นไงกันคะอยากทำกันแล้วใช่ไหมอันนี้นะคะคือตัวอย่างที่พี่โบ๊ททำมาให้น้องๆดูแต่ว่าวันนี้พี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาทำหน้ากากแฟนซีอีกแบบนึงกันค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำหน้ากากแฟนซีกระดาษ100ปอนด์กระดาษสีตะเกียบกรรไกรคัตเตอร์กาวลาเท็กเชือกโบดินสอยางลบสติกเกอร์สีวิธีทำหน้ากากแฟนซีนะคะน้องๆขั้นตอนแรกของเราเลยเตรียมกระดาษ100ปอนด์ขึ้นมาเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะพับครึ่งกระดาษ100ปอนด์กันที่เราพับกระดาษเอาไว้ครึ่งนึงนะคะเพื่อที่เวลาเราตัดแล้วเนี่ยมันจะได้ออกมาเท่ากันทั้งสองด้านค่ะต่อมาพี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาวาดรูปหน้ากากกันค่ะแล้วหน้ากากที่พี่โบ๊ทจะทำในวันนี้นะคะก็คือหน้ากากนกอินทรีพี่โบ๊ทก็จะใช้ดินสอล่างเลยนี่นะคะตรงนี้นะคะจะเว้นที่เอาไว้ให้สำหรับใส่ปากนกนะคะทีนี้เมื่อเราเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำการตัดเลยเวลาตัดน้องๆต้องระวังมือด้วยนะเพราะว่ากรรไกรเนี่ยถือว่าเป็นของมีคมมันอันตรายมากๆเลยถ้ามีผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ช่วยตัดนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการเจาะตากันต่อค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำขนนกกันนี่เดี๋ยวเราจะมาตัดขนนกกันแบบนี้เลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะน้องๆเอากระดาษสีมาเลยนะคะแล้วก็พับครึ่งนึง

ก่อนเลยแล้วก็พับทบที่2ค่ะกรีดให้สนิทเลยนะคะแล้วก็มาเป็นทบที่3ค่ะเราจะตัดทั้งหมด3ช่วงนะคะก็คือช่วงนี้ช่วงนี้แล้วก็ช่วงนี้ค่ะส่วนช่วงที่เป็นปลายๆแบบนี้นะคะเราจะไม่ได้ตัดมันค่ะเราจะตัดจากมุมนี้นะคะน้องๆไปอีกมุมนึงค่ะน้องต้องระวังนิ้วระวังมือด้วยนะคะเพราะว่ากรรไกรเนี่ยมันอันตรายนะแล้วก็ด้านนึงเหมือนกันเลยค่ะตัดแบบนี้เลยทีนี้เราก็จะเหลือเศษตรงนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาพับครึ่งนะคะแล้วก็ตัดอีกรอบนึงค่ะก็จะมีขนาดไซส์ที่ต่างกันทีนี้พี่โบก็ได้ขนนกออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาติดขนที่หน้ากากต่อเลยนะคะเราจะติดจากขนนกที่ใหญ่ก่อนนะคะน้องๆเป็นบริเวณรอบๆแบบนี้เลยส่วนชั้นข้างในเราจะติดไซส์ที่เล็กลงมาอีกนิดนึงไล่เรียงกันไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้นะคะน้องๆ

ำปากนกกันต่อค่ะพี่โบนนะคะจะใช้เป็นกระดาษสีเหลืองในการทำปากนกของเราก็จะพับเป็นกลวยเลยเริ่มจากมุมซ้ายเข้ามาก่อนแล้วก็ตามด้วยมุมขวาค่ะทากาวลงไปเลยนะคะอันนี้ขนาดของปากค่ะแล้วแต่น้องเลยว่าอยากได้ใหญ่หรือเล็กน้องก็สามารถเอาเข้าออกได้ตามใจชอบเลยหลังจากนั้นเราก็จะมาตัดมันเลยค่ะให้มันมีรูปเป็นสามเหลี่ยมหลังจากนั้นเราจะมาตัดเป็นซี่ๆนะคะตรงบริเวณด้านบนปากนี้เลยด้านล่างเราก็จะตัดมันออกเลยค่ะติดกาวแล้วก็ฟ้อนไปที่ใต้ขนนกกันพยายามเอาให้มันอยู่ตรงกึ่งกลางนะคะน้องๆโอเคเมื่อตอนนี้เราแปะเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเอาขนนกที่เหลือค่ะมาปิดรอยของปากกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ตอนนี้มันยังไม่ค่อยสวยพอค่ะพี่โบจะพาน้องๆมาตกแต่งกันต่อโดยที่เราจะใช้สีเมจิกนะคะจะทำให้มันดูมีมิติมากขึ้นเพิ่มรอยเส้นลงไปแบบนี้อันนี้น้องๆสามารถจินตนาการตกแต่งเป็นแบบอื่นก็ได้นะเอาตามใจที่น้องๆชอบเลยค่ะขั้นตอนถัดมาพี่โบก็จะใช้เชือกสีขาวตัวนี้ความยาวประมาณ1ข้อศอกตัดเชือกเลยค่ะคลิกมาที่ด้านหลังของหน้ากากนะคะแล้วเราก็จะทำการติดไปตรงช่วงบริเวณตานะคะตรงบริเวณนี้เลยเรียบร้อยแล้วค่ะหน้ากากนกอินทรีของพี่โบสสวยไหมคะนี่ทีนี้นะคะน้องๆก็สามารถใส่ไปเซลฟี่กับใครก็ได้หรือว่าจะใส่ไปงานไหนก็ได้ทั้งนั้นเลยนะคะเพราะมันทั้งสวยแล้วก็เท่มากๆเลยแต่ของประดิษฐ์ในวันนี้ของเรายังไม่หมดเท่านี้ค่ะพี่โบจะพาน้องๆนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือหุ่นมือค่ะส่วนอุปกรณ์จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยอุปกรณ์ทำหุ่นมือจากถุงเท้าเก่าถุงเท้าผ้าสังกะสีสีต่างๆลูกตาสำหรับตกแต่งกาวและหุ่นมือในวันนี้นะคะที่พี่โบจะพาน้องๆมาทำก็คือหุ่นงูค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะน้องๆสวมถุงเท้าที่เราเตรียมมาค่ะเข้าไปไว้ในแขนก่อนเลยพี่โบอยากให้น้องๆนะคะเลือกเอาถุงเท้าที่มีขนาดความยาวมานะเพราะว่าเราจะได้สวมขึ้นไปถึงแขนได้แบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นน้องๆก็เอามือดันเข้าไปเลยค่ะตรงช่วงหัวของถุงเท้าเพื่อให้มันเป็นรอยปากนะคะเราก็จะบีบมันเอาไว้แล้วก็ดึงออกมาเลยนี่เดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆไปตัดลวดลายของงูกันต่อโดยการที่เราจะใช้ผ้าสักกะหลาดนะคะแบบนี้เลยน้องๆจะใช้สีไหนก็ได้นะพี่โบจะใช้เป็นสีแดงกับสีเหลืองค่ะลวดลายของงูเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าต้องเป็นลวดลายเดียวกันเนาะอันนี้น้องๆสามารถตัดแบบไหนก็ได้เลยนะคะเอาที่ตัวเองชอบเลยโค้งบ้างตรงบ้างนะคะทีนี้ขั้นตอนถัดมาเราจะไปติดลายตัวนี้ที่ตรงงูกันเลยค่ะแต่สลับกันไปได้เลยนะคะน้องๆเอาตามความชอบของตัวเองเลยค่ะเดี๋ยวเราจะรอกาวให้แห้งกันก่อนนะคะแต่ระหว่างที่รอเนี่ยพี่โบจะพาน้องๆไปตัดลิ้นงูกันต่อค่ะเดี๋ยวให้น้องๆ นะคะตัดผ้าสักกะหลาดสีแดงเนี่ยออกมาเป็นเส้นตรงเลยนะคะแบบนี้พอเราได้เส้นตรงแบบนี้แล้วอันนี้ก็คือความยาวของลิ้นงูนะคะที่เราต้องการเดี๋ยวเราจะมาทำแฉกตรงนี้กันหลังจากนั้นน้องๆพับครึ่งเลยค่ะพับครึ่งแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะตัดลงไปเลยเป็นแนวเฉียงตอนลึกทีนี้นะคะเมื่อเราได้ลิ้นงูแล้วและงูของพี่โบ๊ทก็แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะทำการแปะลิ้นลงไปเลยค่ะทากาวลงไปได้เลยค่ะแล้วก็ติดเข้าไปที่ปากของงูเลยงูของพี่โบ๊ทยังขาดอะไรไปอยู่คะน้องๆขาดลูกตาค่ะเดี๋ยวพี่โบ๊ทนะคะจะทำการติดลูกตาลงไปในงูของพี่โบ๊ทเลยนี่เลยนะคะเราจะใช้กาวนะคะติดเข้าไปทั้งสองด้านของลูกตาเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะงูของพี่โบ๊ทนี่เลย น้องๆสามารถเอากลับไปเล่นกับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่หรือว่าจะทำไปเล่นกับเพื่อนๆก็ได้นะคะทั้งสวยงามแล้วก็เท่มากๆเลย

ะคะน้องๆว่ามันทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะที่สำคัญน้องๆสามารถทำออกไปเล่นสนุกกับเพื่อนๆที่โรงเรียนได้อีกด้วยและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งผลงานมาให้พี่โบ๊ทได้ดูนะคะทางมหิดล Channel ค่ะพี่โบ๊ทรอดูอยู่ที่สำคัญนะคะน้องๆคนไหนที่ทำถูกใจพี่โบ๊ทเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยแล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะแต่อย่าลืม DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันค่ะ

พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาเซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับพุกค่ะ
1: แม่นุ่มนิกค่ะ
0: ในรายการ Eco Learning with ราชกุลสตรีซึ่งจะออกอากาศในทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชกุลสตรีค่ะ
1: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงนู้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
0: ค่ะนุ่มนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
1: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุ๊กงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
0: ไปค่ะ
1: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
1: เซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
0: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
6: ไม่เป็นไรนะครับ
7: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
8: เต็มตีโฟโอตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับนักเรียนพบกับครูเค้กสังคมศึกษานะครับนักเรียนครับนักเรียนเคยสงสัยกันไหมว่ารูปร่างของประเทศไทยเนี่ยมีลักษณะเป็นรูปแบบใดเอ่ย
1: ด้ามขวานด้ามขวาน
0: เก่งมากเลยครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกันในรายวิชาภูมิศาสตร์ในหัวข้อเรื่องที่ตั้งและอาณาเขตของประเทศไทยกันนะครับ

นักเรียนครับนักเรียนเป็นคนไทยกันใช่ไหมครับแล้วนักเรียนรู้ไหมว่าประเทศไทยที่พวกเราอาศัยอยู่กันเนี่ยอยู่ส่วนไหนของโลกอยู่ติดกับประเทศอะไรบ้างมีภูมิลักษณะประเทศเป็นอย่างไรภูมิอากาศเป็นอย่างไรถ้าไม่รู้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับประเทศไทยของเรากันไปพร้อมๆกันว่าประเทศไทยของเรามีลักษณะเป็นอย่างไร

ในไทยนะครับตั้งอยู่เกือบถึงกลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือบริเวณที่เรารู้จักกันก็คือคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งจะมีลักษณะเป็นคาบสมุทรเชื่อมดินแดน2แห่งด้วยกันนั่นก็คือประเทศอินเดียทางทิศตะวันตกและประเทศจีนทางทิศตะวันออกนั่นเองนะครับ

หากจะพูดถึงพิกัดทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยนะครับจะตั้งอยู่ระหว่างลองจีจูดที่5องศา36ลิปดา35ฟิลิปดาเหนือกับ20องศา27ลิปดา41ฟิลิปดาเหนือและระหว่างลองจีจูดที่97องศา20ลิปดา32ฟิลิปดาตะวันออกกับ105องศา37ลิปดาและ36ฟิลิปดาตะวันออก

0: นักเรียนครับวันนี้ครูก็มีคำถามอยากจะมาถามนักเรียนด้วยนะครับเป็นคำถามที่ให้นักเรียนได้ร่วมสนุกกันคำถามของครูก็คือจุดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่ไหนครับ
1: เชียงรายใช่ไหมคะ
0: เก่งมากเลยครับนักเรียนจุดเหนือสุดเนี่ยของประเทศไทยอยู่ในเขตตำบลแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนั่นเอง

0: ข้อที่2จุดที่อยู่ตะวันออกสุดของประเทศไทยล่ะอยู่ที่ไหนครับ
1: สุรินทร์ครับ
2: อุบล
0: เก่งมากเลยครับนักเรียนจุดที่อยู่ตะวันออกสุดเนี่ยจะอยู่ในตำบลหนามแท่งอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองนะครับ

0: ข้อที่3แล้วจุดที่อยู่ตะวันตกสุดล่ะอยู่ที่ไหนเอ่ย
1: น่านใช่ไหมครับ
2: เพชรบุรีย
0: ังไม่ใช่นะครับเดี๋ยวครูจะเฉลยให้จุดที่อยู่ตะวันตกสุดของประเทศไทยนะครับอยู่ที่ตำบลแม่คงอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

0: แล้วข้อที่4ข้อสุดท้ายก็คือจุดที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทยล่ะ
1: อ๋อเบตง
0: เก่งมากเลยครับจุดที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทยนะครับจะอยู่ที่ตำบลยะดมอำเภอเบตงจังหวัดยะลานะครับ

จบไปแล้วนะครับสำหรับที่ตั้งของประเทศไทยเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ขนาดของประเทศไทยกันบ้างนะครับว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีขนาดอยู่เท่าไหร่ซึ่งประเทศไทยของเรานะครับมีขนาดอยู่ที่ 513,115 ตารางกิโลเมตรจัดเป็นประเทศขนาดกลางนะครับเมื่อไปเทียบกับประเทศต่างๆที่อยู่ในโลกแต่ถ้าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับประเทศไทยของเราเนี่ยมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3รองจากประเทศอินโดนีเซียและสหภาพเมียนมาและมีขนาดใหญ่กว่าสปป.ลาวถึง2เท่ารวมถึงใหญ่กว่าประเทศกัมพูชาอยู่3เท่ายิ่งไปกว่านั้นนะครับเมื่อไปเทียบกับประเทศบรูไนทารุสลามแล้วเนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยมีขนาดใหญ่ถึง89เท่าและเมื่อไปเทียบกับประเทศสิงคโปร์เนี่ยจะมีขนาดใหญ่ถึง880เท่านั่นเองนะครับ

่อไปนะครับเรามาดูกันที่รูปร่างของประเทศไทยกันบ้างว่าคนไทยส่วนใหญ่นิยมมองรูปร่างของประเทศไทยเนี่ยเป็นรูปลักษณะแบบใดโดยรูปร่างของประเทศไทยนะครับนิยมเปรียบเทียบรูปร่างอยู่ด้วยกัน3แบบด้วยกันนั่นก็คือ 1. เป็นรูปกระบวยตักน้ํา 2. เป็นรูปขวานโบราณและ 3. เป็นรูปหัวช้างที่มีงวงทอดลงไปในทะเล

รูปร่างของประเทศไทยนะครับมีความยาวเนี่ยมากกว่าความกว้างอยู่ด้วยกันถึง2เท่าโดยความยาวของประเทศไทยเนี่ยเมื่อวัดจากจุดเส้นแบ่งเขตไทยเมียนมาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายไปจนถึงจุดเส้นแบ่งเขตไทยมาเลเซียที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาเป็นระยะทางประมาณ 1,640 กิโลเมตรส่วนความกว้างนะครับวัดจากจุดเส้นแบ่งเขตไทยลาวที่อำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีไปจนถึงจุดเส้นแบ่งเขตแดนไทยเมียนมาที่อำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีรวมเป็นระยะทางประมาณ780กิโลเมตรครับ

0: เรามาต่อกับเขตติดต่อกันบ้างนะครับนักเรียนคิดว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านที่ไหนบ้างเอ่ย
1: ติดต่อกับประเทศพม่าครับ
0: ถูกต้องแล้วครับเก่งมากเลยซึ่งประเทศไทยของเรานะครับมีเขตแดนทางบกเนี่ยติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ประเทศนั่น

ือสหภาพเมียนมาสปป.ลาวราชอาณาจักรกัมพูชาและประเทศมาเลเซียโดยที่ทิศเหนือของเรานะครับติดกับสหภาพเมียนมาและสปป.ลาวทิศตะวันออกนะครับติดกับสปป.ลาวและราชอาณาจักรกัมพูชาส่วนทิศตะวันตกติดกับสหภาพเมียนมาและสุดท้ายนะครับทิศใต้เนี่ยจะติดกับประเทศมาเลเซียนะครับ

0: เรามาต่อกันที่ลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทยกันนะครับว่าลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทยเนี่ยนักเรียนคิดว่ามีลักษณะอากาศแบบใดเอ่ย
1: ร้อน
0: ร้อนใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าประเทศไทยของเรานะครับตั้งอยู่ในเขตร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตรทำให้ภูมิอากาศในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยมีลักษณะเป็นแบบเขตร้อนชื้นในขณะที่ภาคใต้และทางตะวันออกสุดของภาคตะวันออกนะครับจะเป็นเขตภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนทั่วประเทศมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง19 องศาถึง 38 องศาเซลเซียส

ประเทศไทยนะครับอากาศจะร้อนสุดในช่วงของกลางเดือนเมษายนหลังจากนั้นนะครับภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยทำให้ประเทศไทยนะครับเข้าสู่ในช่วงของฤดูฝนและฤดูหนาวไปตามลำดับพื้นที่ประเทศไทยทั้งหมดนะครับจะได้รับปริมาณน้ำฝนอย่างเพียงพอแต่ยกเว้นบางพื้นที่เท่านั้นระยะเวลาของฤดูฝนเนี่ยและน้ำฝนเนี่ยจะมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละภูมิภาคและระดับความสูงนั่นเอง

สุดท้ายนะครับเรามาดูกันที่การแบ่งภูมิภาคของประเทศไทยกันนะครับตามการแบ่งภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ของคณะกรรมการภูมิศาสตร์แห่งชาติการแบ่งดังกล่าวนี้นะครับได้อาศัยเกณฑ์ในด้านลักษณะทางภูมิประเทศเป็นสำคัญแต่ก็ได้นำลักษณะทางภูมิอากาศวัฒนธรรมด้านเชื้อชาติภาษาและความเป็นอยู่ของผู้คนในท้องถิ่นเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนประกอบในการพิจารณาด้วยทั้งนี้ได้แบ่งประเทศไทยออกเป็น6ภูมิภาคด้วยกันนั่นก็คือภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้นะครับ

ดยเริ่มกันที่ภาคเหนือนะครับประกอบไปด้วย9จังหวัดด้วยกันนั่นก็คือเชียงรายน่านพะเยาเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนแพร่ลำปางลำพูนและอุตรดิตถ์

2ภาคกลางจะประกอบไปด้วยกรุงเทพมหานครและอีก21จังหวัดได้แก่พิษณุโลกสุโขทัยเพชรบูรณ์พิจิตรกำแพงเพชรนครสวรรค์ลพบุรีชัยนาทอุทัยธานีสิงห์บุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครนายกปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครและสมุทรสงคราม

3ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานประกอบไปด้วย20จังหวัดได้แก่หนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครอุดรธานีหนองบัวลำพูเลยมุกดาหารกาฬสินธุ์ขอนแก่นอำนาจเจริญยะโสธรร้อยเอ็ดมหาสารคามชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานี

4ภาคตะวันออกประกอบไปด้วย7จังหวัดได้แก่ฉะเชิงเทราสระแก้วปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราด

6ภาคใต้ประกอบไปด้วย14จังหวัดได้แก่ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชกระบี่พังงาภูเก็ตพัทลุงตรังปัตตานีสงขลาสตูลนราธิวาสและยะลา

ยังไงกันบ้างครับนักเรียนจากที่เราได้เรียนเรื่องของที่ตั้งและอาณาเขตของประเทศไทยกันไปแล้วครูคิดว่านักเรียนเนี่ยก็จะมีความรู้มากพอที่จะตอบคำถามครูได้แล้วใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ครูก็มีคำถามมา2 ข้ออยากให้นักเรียนได้ตอบด้วยกัน

ข้อที่1 นะครับประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศอะไรกอไก่ประเทศเวียดนามขอไข่ประเทศจีนคอควายประเทศเมียนมาและงองูประเทศสิงคโปร์

ข้อที่2นะครับประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิภาคใดกไก่เอเชียตะวันออกขอไข่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้คอควายเอเชียตะวันตกและงองูเอเชียใต้

เป็นไงบ้างครับนักเรียนจากที่เราได้เรียนเรื่องของที่ตั้งและอาณาเขตของประเทศไทยทั้งเรื่องของอะไรที่ตั้งของประเทศไทยรูปร่างขนาดลักษณะภูมิอากาศการแบ่งเขตไปที่เรียบร้อยแล้วครูหวังว่าวันนี้นักเรียนจะได้ความรู้กันไปอย่างเยอะมากมายเลยฉะนั้นแล้ววันนี้นะครับเราเอาไว้เจอกันในครั้งหน้านะครับกับครูเค้กสังคมศึกษาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
1: หลงทางยังพอหาเจอแต่หลงเธอสิเหลือทน
2: wow.
1: แต่ยุคนี้เราไม่หลงกันแล้วเรามีแอปพลิเคชันช่วยบอกทิศทางและเทคโนโลยีที่ใช้ก็คือ GPS เคยสงสัยกันไหมครับว่า GPS ทำงานอย่างไรสำหรับองค์ประกอบใหญ่ๆ2องค์ประกอบสำหรับการทำงานของ GPS หรือ Global Positioning System ประกอบด้วย2อย่างก็คือองค์ประกอบแรกคือดาวเทียมในทุกๆขณะของเรานะครับมีดาวเทียมกว่า30ดวงโคจรรอบโลกของเรานั่นก็แปลว่าในทุกๆขณะของเรานะครับเราจะรู้นะครับว่าดาวเทียมแต่ละดวงอยู่ตำแหน่งไหนณปัจจุบันองค์ประกอบที่2คืออะไรคือเครื่องรับสัญญาณนั่นเองก็ได้แก่โทรศัพท์มือถือหรือนาฬิกาออกกำลังกายของพวกเรานั่นเองครับสำหรับหลักการทำงานของ GPS ผมต้องขอไว้บอร์ดครับสำหรับหลักการทำงานของ GPS นะครับมันเริ่มต้นจากที่ดาวเทียมนะครับดาวเทียม

0: จะส่งคลื่นวิทยุมายังตัวรับสัญญาณของเราการที่ส่งคลื่นวิทยุดังกล่าวนั้นเราจะทราบความเร็วของคลื่นวิทยุและระยะเวลาที่ใช้จากการส่งคลื่นวิทยุจากตัวดาวเทียมมายังเครื่องรับสัญญาณของเราและจากสูตรฟิสิกส์ยอดฮิตของเราระยะทางเท่ากับความเร็วคูณเวลาในตอนนี้เราทราบความเร็วและเวลาใส่ไปในสูตรเราจะทราบว่าระยะทางระหว่างดาวเทียมมายังเครื่องรับสัญญาณของเราจะยาวเท่าไหร่ก็แปลว่าตำแหน่งของเราณปัจจุบันก็จะอยู่บนขอบหรือเส้นรอบวงของวงกลมนั่นเองแต่สังเกตไหมครับว่าเราก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าตำแหน่งของเราจริงๆนั้นอยู่ตรงไหนแสดงว่าเราต้องการอะไรครับเราต้องการอะไรครับ
1: ดาวเทียมดวงที่2ครับผม
0: ถูกต้องนะครับซึ่งเมื่อเราใช้ดาวเทียมดวงที่2ภาพที่เราได้คือภาพนี้ครับทำให้เรารู้ว่าตอนนี้ตำแหน่งของเราไม่ตรงนี้จุดตัดไม่ก็จุดตัดตรงนี้แสดงว่าเราก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าตำแหน่งของเราจะอยู่ตรงไหนดังนั้นเราต้องทำยังไงครับเราต้องการอะไรครับเราต้องการอะไรครับเราต้องการ
1: ดาวเทียมดวงที่3คร
0: ับ
1: ผม
0: นะครับ
2: หวานเจี๊ยบเลย
0: และเมื่อเราใช้ดาวเทียมดวงที่3สิ่งที่เราได้คืออะไรครับเราจะรู้ว่าจุดตัดจุดนี้คือตำแหน่งที่เราอยู่นั่นเองและจริงๆแล้วนี่คือภาพจำลอง2มิตินะครับแต่ในโลกของความเป็นจริงเราคงทราบว่าจริงๆเราต้องใช้3มิตินั่นก็แปลว่าแทนที่จะเป็นวงกลมเราต้องใช้ทรงกลมนั่นเองครับและนี่คือตัวอย่างของการนำวงกลมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราแต่เดี๋ยวก่อนอาจารย์มีอีกหนึ่งตัวอย่างของการประยุกต์ใช้วงกลมในชีวิตประจำวันของเราซึ่งใกล้ตัวกว่าที่เราคิดและตัวอย่างนั้นก็คือสนามฟุตบอลสนามฟุตบอลของเราเนี่ยนะครับก็จะมีวงกลมหรือส่วนของวงกลมปรากฏอยู่หลายที่ด้วยกันแว็บแรกที่เราเห็นก็คือตรงกลางสนามตรงที่เตะมุมที่กรอบเขตโทษไอ้วงกลมเหล่านี้มันมีประโยชน์อะไรกฎสำคัญในกีฬาฟุตบอลก็คือว่าทุกครั้งที่มีการเตะลูกฟรีคิกนักฟุตบอลทีมอื่นจะต้องอยู่ห่างจากจุดที่เราเตะฟรีคิกไป10หลาซึ่งนั่นก็แปลว่าเมื่อเราคิกออฟทั้ง2ทีมจะต้องอยู่หลังเส้นนี้ในทำนองเดียวกันครับเมื่อได้การเตะจุดโทษเกิดขึ้นนักเตะทุกคนจะต้องอยู่หลังเส้นนี้ครับเป็นเส้นโค้งของวงกลมรัศมี10หลาโดยที่จุดศูนย์กลางคือจุดนี้และส่วนสุดท้ายคือการเตะคอร์เนอร์หรือเตะมุมจะมีเส้นหนึ่งส่วนสี่ของวงกลมอยู่ตรงนี้รัศมีของวงกลมตรงนี้จะเล็กที่สุดเลยซึ่งก็คือ1หลาบางสนามจะมีขีดเล็กๆตรงนี้ขีดนี้นะครับจะเป็นการช่วยผู้ตัดสินรัศมีของวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ตรงนั้นกลางไปทั้งหมด10หลานะครับเพื่อเป็นไกด์ช่วยกรรมการตัดสินว่านักฟุตบอลทุกคนจะต้องอยู่หลังเส้นนี้เป็นระยะทางทั้งหมด10หลาซึ่งนอกจากวงกลมปรากฏอยู่ในสนามฟุตบอลแล้วนะครับถ้าเราดูกีฬาบ่อยๆเราก็จะคุ้นๆว่าไอ้วงกลมเนี่ยก็ถูกไปประยุกต์ใช้กับสนามบาสเกตบอลด้วยจริงๆมันเป็นส่วนของวงกลมมันจะไปปรากฏตรงที่เส้นโค้ง3แต้มไงครับโดยที่เส้นโค้ง3แต้มนั้นจุดศูนย์กลางของมันก็คือตรงห่วงนั่นเองนะครับก็หวังว่าพวกเราจะได้ดูฟุตบอลกันอย่างสนุกสนานมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นนะครับว่าจริงๆแล้วมันมีคณิตศาสตร์ซ่อนอยู่ในสนามฟุตบอลจริงๆเพราะทุกวัน

ทำความรู้จักพลังงานไฮโดรเจนความหวังของพลังงานสะอาดไฮโดรเจนซึ่งเป็นธาตุที่เบาที่สุดและมีมากที่สุดในโลกเป็นทางเลือกของพลังงานที่สะอาดและสามารถตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานได้ครับคุณสมบัติทั่วไปของไฮโดรเจนไฮโดรเจนมีคุณสมบัติเป็นแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไฮโดรเจนไม่มีสีไม่มีกลิ่นไวไฟง่ายและไม่เป็นพิษสามารถสังเคราะห์ได้จากวัตถุดิบธรรมชาติที่หลากหลายการเผาไหม้ทำให้เกิดเพียงน้ำและออกซิเจนซึ่งแตกต่างจากเชื้อเพลิงอื่นๆที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนการผลิตไฮโดรเจนในประเทศไทยมีแหล่งที่มาจากเชื้อเพลิง3ประเภท 1. ก๊าซธรรมชาติผ่านกระบวนการ steam reforming จัดอยู่ในประเภท gray hydrogen 2. พลังงานทดแทนผ่านกระบวนการ electrolysis จัดอยู่ในประเภท green hydrogen 3. biogas biomass ผ่านกระบวนการ decomposition จัดอยู่ในประเภท bio hydrogen การผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนของประเทศไทยปัจจุบันการผลิตไฮโดรเจนของประเทศไทยในเชิงพาณิชย์ยังมีจำนวนไม่มากเนื่องจากความต้องการใช้ยังจำกัดอยู่ในอุตสาหกรรมบางประเภทเช่นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันอุตสาหกรรมเหล็กเป็นต้นในปัจจุบันบริษัทเอกชนหลายแห่งหันมาส

ใจและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับไฮโดรเจนกันมากขึ้นด้วยครับไฮโดรเจนถูกนำมาใช้ประโยชน์ใน3ภาคส่วนหลักของประเทศได้แก่ภาคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมที่ต้องการพลังงานความร้อนสูงเช่นเหล็กและเหล็กกล้าอลูมิเนียมซีเมนต์สารเคมีและการกลั่นน้ำมันโดยนำไฮโดรเจนมาใช้โดยตรงในห้องเผาไหม้หรือผสมกับก๊าซธรรมชาติได้ภาคการผลิตไฟฟ้าไฮโดรเจนถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือผสมกับก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันก๊าซไฮโดรเจนผ่านกระบวนการเผาไหม้โดยตรงหรือผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงเช่นโรงไฟฟ้าลำตะคองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ภาคการขนส่งยังไม่แพร่หลายในเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่เป็นโครงการวิจัยและสาธิตไฮโดรเจนสามารถนำมาใช้ผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในหรือใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าแบบเซลล์เชื้อเพลิงเช่นการนำรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงรุ่นมิราย ของบริษัทโตโยต้ามาเพื่อทดสอบการใช้งานในประเทศไทยโดยให้บริการเป็นรถยนต์นั่ง4ประตูรับส่งระหว่างสนามบินอู่ตะเภาและบริเวณพัทยาชลบุรีและข้อดีของพลังงานไฮโดรเจนคือใช้เวลาเติมเชื้อเพลิงไม่นานแต่ค่าลงทุนในการทำสถานีสูงจึงเหมาะกับการขนส่งโดยใช้รถบรรทุกครับปัจจุบันกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้กำหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการการใช้ไฮโดรเจนในภาคพลังงานในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกพร้อมทั้งเข้าร่วมเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนด้านนโยบายไฮโดรเจนของประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานไฮโดรเจนอย่างแพร่หลายในเชิงพาณิชย์มากขึ้นครับ

0: แบบนี้นะคะเด็กๆก็จะสามารถที่จะจดจำอาการป่วยของพืชได้แล้วค่ะแล้วก็จะสามารถดูแลต้นไม้ของเราให้ไม่ป่วยได้ตอนพืชแบบนี้ป่วยไหมนะ
1: มาแล้วค่ะของที่สั่งมาส่งแล้วค่ะโหมาทีเดียวพร้อมกันหมดเลยนะคะเนี่ยครบเลย
0: คุณสั่งแซนด์วิชไปกล่องเดียวเองนะคะทำไมกลับมาถึงเยอะขนาดนี้คะเนี่ย
1: ก็ในแอปอะค่ะมันมีโปรโมชั่นเยอะไปหมดเลยก็เลยเลือกไม่ถูกว่าจะกินอะไรดีเขาเห็นครูอยู่ด้วยก็เลยเอ้ยเดี๋ยวมาแบ่งกัน
0: โอ้ยขอบคุณค่ะแต่เยอะขนาดนี้เราจะสองคนจะกินหมดหรออ
1: ืมก็ไม่แน่นะคะแต่ว่าถ้าไม่หมดเนี่ยเราก็เอาไปทำปุ๋ยก็ได้ใช่ไหมคะอ๋อพาวเคยเห็นในรายการมหาอำนาจบ้านนาค่ะตอนเขาทำปุ๋ยหมัก16ธาตุเขาเอาเศษอาหารนะคะไปหมักนะคะไว้ประมาณ30วันก็เป็นปุ๋ยได้แล้วเดี๋ยวลองไปดูค่ะ
2: แล้วพืชทั่วไปต้องการก็คือเจ้าตัว16ธาตุนี่แหละบำรุงรากลำต้นใบดอก
3: แล้วน้ำหมักอันนี้ต่างกับเกษตรอินทรีย์ยังไงครับ
2: ถ้าหากเป็นไบโอเราใช้เกลือแทนทางวิทยาศาสตร์เขาก็จะเป็น NaCl ก็คือโซเดียมกับคลอรีนเราก็จะเอามาตัวนี้จะช่วยทำละลายแล้วก็ใช้จุลินทรีย์มาเป็นตัวช่วยย่อยน้ำมะพร้าวแท้ๆเนี่ยมาช่วยเลี้ยงจุลินทรีย์ได
3: ้เห็นบอกว่า16ธาตุเนี่ยแต่ของที่ผมเห็นเนี่ยมันมีไม่ถึง16อย่างเลยนะครับพี
2: ่ในพืชแต่ละอย่างที่เราใส่มาเนี่ยมันก็จะมีธาตุอาหารตัวรองลงไป NPK นี่มีแน่นอนละอย่างขิงมันก็จะให้ตัวฟอสฟอรัสเพิ่มขึ้นความแดงของมะเขือเทศก็จะให้เจ้าตัวธาตุเหล็กธาตุอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยรวมๆกันแล้วมันก็จะได้ทั้ง16ธาตุ
3: แล้วทั้ง16ธาตุเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับแล้วช่วยอะไรบ้างเอาบอกผมหน่อยสิครับ
2: โอ้ยมันเยอะนะ เดี๋ยวก็เอาตารางธาตุไปเลยเพราะ

0: านอาจารย์เดชาท่านจะให้ตารางธาตุไว้ให้เราเปรียบเทียบให้เหมาะแต่ละสวน
1: นี่เลยตารางธาตุทั้ง16ที่อาจารย์เดชานฤนาถเป็นคนคิดค้นขึ้นมาผมจะยกตัวอย่างเช่นไนโตรเจนเนี่ยเราก็จะได้จากกระถินฟอสฟอรัสก็จะได้จากผักบุ้งจีนธาตุเหล็กก็จะได้จากพริกแล้วก็ธาตุโอ้ยอีกเยอะแยะมากมายเลยผมอธิบายไม่หมดจริงๆถ้าดูกันไม่ทันแล้วก็ไปดูย้อนหลังและกดหยุดเอานะครับ
0: ก็เอาทุกอย่างใส่ถังแล้วก็ใส่เกลือแล้วก็เอาจุลินทรีย์น้ำมะพร้าวใส่ก็คือจบ
1: แล้วปริมาณล่ะพี่อะไรต้องใส่เยอะอะไรต้องใส่น้อยบ้างล่ะครับ
0: มันไม่ได้ฟิกตายตัวแล้วแต่ว่าคุณมีมากมีน้อยเท่าไหร่ศึกษาว่าเฮ้ยพืชของคุณตัวเนี้ยเหมาะกับที่ของคุณไหมแล้วเราใช้ธาตุอาหารตัวนี้เสริมเข้าไปตรงกับเวลาไหนอย่างบางสวนเนี่ยเขายังหาได้ไม่ครบเราก็จะทยอยหมักเข้าไปให้อิสระกับเกษตรกรในการที่จะใช้ความคิดปรับให้เข้ากับสวนตัวเองที่สำคัญนะคะเกลือเราใส่ประมาณ1กำมือจากนั้นเราก็ใส่จุลินทรีย์ในน้ำมะพร้าวนะคะใส่ให้พอท่วมนะคะก็สีก็จะประมาณนี้แล้วก็หมักไว้30วัน
1: แล้วเวลาจะเอาไปใช้ล่ะครับผสมกับน้ำยังไงบ้าง
0: ก็เราจะเริ่มต้นที่200มิลลิลิตรต่อน้ำ200ลิตร
1: ทำเสร็จแล้วหน้าตาก็เหมือนต้มยำรวมมิตรผักผลไม้เลยอ่ะแบบพิเศษซะด้วยไม่ใช่ธรรมดานะ
2: ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าจะให้ดีกว่านี้เวลาเราสั่งอาหารมาเราควรกะปริมาณให้พอดีเนาะแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆมันเหลือจริงๆก็ไปทำปุ๋ยหมักก็ถือว่าเป็นไอเดียดีๆมากเลยก็ถือว่าเป็นการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่ามากๆเลยค่ะ
3: เพราะฉะนั้นวันนี้ที่สั่งมาเราต้องช่วยกันกินให้หมดนะคะครูเช
2: โอเคค่ะพยายามค่ะ
3: จากที่ดูในรายการนะคะพอเพิ่งรู้นะคะเนี่ยว่าจริงๆแล้วต้นไม้เนี่ยมันต้องการธาตุอาหารในการเจริญเติบโตที่เยอะมากเลยอ่ะ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าพืชเองนะคะก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องการทั้งอาหารและก็แร่ธาตุเหมือนกับมนุษย์เราเหมือนกัน
3: ว่าแต่ธาตุอาหารนี่มันคืออะไรหรอคะ
2: อ๋อธาตุอาหารนะคะก็คือธาตุเคมีที่อยู่ในธรรมชาติค่ะที่พืชเนี่ยมีความจำเป็นจะต้องใช้ในการเจริญเติบโตของพืชซึ่งธาตุอาหารจำเป็นของพืชที่พืชต้องใช้เนี่ยก็มีตั้ง17ธาตุเลยค่ะ
3: 17เลยเหรอคะแล้วพืชไปหามาจากไหนถึงได้เยอะแยะขนาดนี้คะ
2: ถ้าพี่แพรวสงสัยแล้วน้องๆก็สงสัยใช่ไหมคะว่า17ธาตุอาหารของพืชนั้นพืชหาได้ยังไงแล้วมีอะไรบ้างดังนั้นเดี๋ยวครูจะพาไปหาคำตอบกันค่ะในลับซ่าท้าทดลองเรารู้ไหมคะว่าธาตุอาหารของพืชเนี่ยสามารถได้มาจากทั้งในอากาศในน้ำแล้วก็ในดินเลยค่ะ
3: มีอากาศแล้วก็น้ำด้วยเหรอคะ
2: ใช่ค่ะแพลลองเดาว่าพืชน่าจะได้ธาตุอะไรบ้างในอากาศกับในน้ำ
3: ในอากาศเนี่ยมันก็จะมีก๊าซออกซิเจนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะได้ธาตุออกซิเจนแล้วก็ธาตุคาร์บอนส่วนในน้ำนอกจากจะมีธาตุออกซิเจนแล้วก็มีธาตุไฮโดรเจนด้วยถูกปะคะ
2: ถูกต้องค่ะโหเก่งมาก
3: มีความรู้
2: ดังนั้นนะคะพืชจะได้ธาตุทั้งหมด3ธาตุได้คือไฮโดรเจนออกซิเจนแล้วก็คาร์บอนค่ะจากในอากาศแล้วก็ในน้ำส่วนอีก14ชนิดเนี่ยพืชก็จะได้ธาตุจากดินค่ะ
3: จากดินเหรอคะ
2: ใช่ค่ะ
3: แล้วพืชเอาไปใช้ทั้ง17ธาตุนี้เลยไหมอะคะทำไมบอกมันถึงเยอะจังเลยอะคะ
2: จริงๆแล้วนะคะปริมาณธาตุทั้ง17ธาตุเนี่ยพืชอะจะใช้ในปริมาณที่ไม่เท่ากันค่ะ
3: แล้วธาตุอาหารของพืชนี่มันมีอะไรบ้างอะคะ
2: ธาตุอาหารของพืชนะคะแบ่งหลักๆได้เป็น2ประเภทนั่นคือเป็นมหาธาตุกับจุลธาตุค่ะ
3: มันต่างกันยังไงอะคะครูเชษ
2: ต่างกันสิคะถ้ามหาธาตุนะคะก็คือธาตุ9ชนิดค่ะที่พืชจำเป็นจะต้องใช้ในปริมาณมากเพื่อจะใช้ในการเจริญเติบโต
3: ค่ะ
2: โดยมหาธาตุเนี่ยสามารถแบ่งออกได้เป็น3กลุ่มย่อยค่ะ
3: อะไรบ้างเหรอคะ
2: ก็คือธาตุอาหารหลักที่อยู่ในน้ำกับอากาศค่ะก็จะมีไฮโดรเจนออกซิเจนคาร์บอนแล้วก็มีธาตุอาหารหลักที่อยู่ในดิน มีไนโตรเจนฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมแล้วก็ยังมีธาตุอาหารรองที่อยู่ในดินก็จะมีแคลเซียมแมกนีเซียมแล้วก็ซัลเฟอร์ก็หรือว่ากรรมฐานนั่นเองค่ะ
3: มีหลายอย่างจังเลยมีทั้งธาตุอาหารหลักแล้วก็ธาตุอาหารรองด้วยนะคะทำไมต้องแบ่งเป็นแบบนี้ด้วยคะพืชใช้ไม่เท่ากันหรอคะ
2: เป็นเพราะว่าปริมาณธาตุอาหารในดินเนี่ยในธรรมชาติมีไม่เพียงพอ

0: อย่างเช่นธาตุอาหารหลักในดินที่มีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมในดินเองนะคะมีปริมาณไม่เพียงพอต่อการที่พืชจะใช้ในการเจริญเติบโตดังนั้นเราจำเป็นที่ต้องใส่ปุ๋ยลงไปค่ะโดยปกติแล้วปุ๋ยหลักๆก็จะต้องมีการเสริมไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเข้าไปเพื่อช่วยในการเร่งดอกเร่งผลให้เราได้ผลิตผลที่แบบสมบูรณ์ตามที่เราต้องการ
1: ธาตุอาหารรองในดินแบบนี้ก็หมายถึงว่าเป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการรองลงมาจากธาตุอาหารหลักหรือเปล่าคะเพราะว่าในดินธรรมชาติเนี่ยก็มีธาตุอาหารเหล่านี้อยู่แล้ว
0: ถูกต้องค่ะแพรเราเรียนรู้เกี่ยวกับมหาธาตุไปแล้วทั้งหมด9ธาตุถูกไหมคะดังนั้นเรายังเหลืออีก8ธาตุซึ่ง8ธาตุนี้ก็คือจุลธาตุ
1: จุลธาตุคืออะไรบ้างคะ
0: จุลธาตุนะคะก็คือธาตุอาหารเสริมของพืชค่ะที่พืชต้องการในปริมาณที่น้อยมากค่ะเพราะว่าในดินน่ะมีธาตุเหล่านั้นอยู่แล้วโดยจุลธาตุจะมีทั้งหมด8ธาตุค่ะก็จะมีเหล็กแมงกานีสโบรอนสังกะสีทองแดงคอลินนิกเกิลแล้วก็โมลิบดีนัม
1: โอ้โหถ้าเกิดว่าขาดธาตุใดธาตุหนึ่งไปนี่พืชตายเลยไหมคะ
0: โอ้พืชจะยังไม่ตายทันทีค่ะแต่พืชก็จะแสดงอาการป่วยให้เราเห็น
1: พืชป่วยนี่เป็นยังไงอะคะมันไอจามเหมือนคนอย่างนี้หรือเปล่าคะ
0: โอ้ถ้าพืชไอจามได้นี่ครูต้องวิ่งหนีก่อนแล้วค่ะจริงๆแล้วเนี่ยพืชป่วยเนี่ยเขาก็จะแสดงอาการมาทางลักษณะของสีใบลำต้นอะไรต่างๆอย่างนี้ค่ะยกตัวอย่างนะครูว่าแพลน่าจะเคยเห็นบ้างอย่างต้นไม้ที่เราเคยซื้อมาค่ะตอนแรกใบเขาเป็นสีเขียวสวยทั้งต้นเลยใช่ไหมพอสักพักเนี่ยใบของเขาค่ะก็เริ่มกลายเป็นสีเหลืองแล้วใบที่เกิดใหม่ก็แคละแกนมากเลยค่ะต้นก็เริ่มเตี้ยลงแพลเคยเห็นไหม
1: เคยค่ะ
0: ถ้าแพลเห็นลักษณะแบบนี้นะคะแสดงว่าพืชกำลังบอกเราค่ะว่าเขาขาดธาตุไนโตรเจน
1: อ๋ออาการแบบนี้แสดงว่าขาดไนโตรเจนนี่เอง
0: ใช่ค่ะเพราะว่าไนโตรเจนนะคะเป็นองค์ประกอบสำคัญค่ะที่ทำให้เกิดการสังเคราะห์แสงก็คือเป็นส่วนประกอบของคลอโรฟิลล์ซึ่งคลอโรฟิลล์เองนะคะก็ทำให้พืชเนี่ยมีใบสีเขียวแล้วเมื่อเขาสามารถสังเคราะห์แสงได้เขาก็จะมีอาหารถูกไหมคะแล้วทำให้พืชอ่ะเติบโตแต่พอไม่มีอาหารต้นไม้ก็เลยแคละแกลนอย่างที่เห็นแล้วค่ะ
1: โอ้เอแล้วอย่างพอเคยเห็นต้นไม้บางต้นที่พอปลูกอะค่ะบางทีใช่ไหมคะพอมันโตใบมันก็จะเริ่มกลายเป็นสีม่วงแล้วก็เป็นสีน้ำตาลแล้วก็ร่วงลงมาแบบนี้มันเป็นเพราะอะไรอะคะขาดธาตุอะไรอะ
0: ถ้าอาการแบบนี้นะคะตอนใบแก่เป็นสีเขียวแล้วอยู่ดีก็กลายเป็นสีม่วงแล้วกลายเป็นสีน้ำตาลแล้วก็หลุดร่วงลงไปอาการต่อมานะคะต้นก็จะแคละแกนโอ้โหถ้าเป็นพืชผลนี่ก็จะผลผลิตก็จะน้อย
1: ใช่
0: อาการแบบนี้นะคะเขาขาดฟอสฟอรัส
1: ฟอสฟอรัสเพราะอะไรคะ
0: เพราะว่าฟอสฟอรัสนะคะเป็นธาตุสำคัญค่ะที่ทำให้รากสามารถเจริญเติบโตได้พอรากนะคะไม่สามารถเจริญเติบโตได้ดีเขาก็ไม่สามารถที่จะไปหาน้ำหาอาหารแร่ธาตุต่างๆจากดินได้คราวนี้ก็ส่งผลต่อการเจริญเติบโตการออกดอกออกผลทุกอย่างเลยค่ะ
1: โหฟอสฟอรัสนี่ก็สำคัญเหมือนกันเนาะครูเชษฐาแล้วอย่างแปลงดอกไม้หลังห้องทดลองเราอะค่ะพักหลังมาเนี่ยดูเหมือนดอกมันไม่ค่อยจะมีเลยอะค่ะแล้วก็อย่างต้นมะเขือเทศอย่างเงี้ยลูกมันก็ไม่ค่อยออกมันเป็นเพราะว่าขาดธาตุอะไรหรือเปล่าคะ
0: ถ้าจากอาการแล้วนะคะที่ดอกก็ไม่ค่อยออกผลผลิตก็ต่ำแล้ววันก่อนนะคะครูก็ไปดูต้นมะเขือเทศอะโอ้โหลำต้นนี่แบบเปราะบางมากเลยค่ะอาการแบบนี้นะคะแสดงว่าต้นไม้เนี่ยกำลังขาดธาตุโพแทสเซียมค่ะ
1: โพแทสเซียม
0: เพราะว่าโพแทสเซียมเองนะคะเป็นธาตุสำคัญที่จะทำให้พืชสามารถสังเคราะห์น้ำตาลโปรตีนต่างๆเพื่อใช้ในลำต้นในพืชได้ด้วยรวมถึงการเคลื่อนย้ายน้ำตาลไปไว้ดังส่วนต่างๆของพืชซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับผลผลิตค่ะพอโพแทสเซียมเนี่ยมันขาดหายไปเพื่อนก็ไม่สามารถที่จะทำได
1: ้
0: ก็เลยแสดงการอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
1: โอ้โหนี่ก็เท่ากับว่าถ้าเกิดพืชเนี่ยขาดธาตุอาหารหลักอย่างไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนี่ก็แสดงอาการป่วยให้เราได้เห็นชัดเลยเหมือนกันนะคะเนี่ย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วแบบนี้มันยังมีธาตุอาหารรองอีกถ้าเกิดว่าพืชขาดธาตุอาหารรองจะแสดงอาการยังไงบ้างหรอคะ
0: ถ้าพูดถึงอาการของพืชที่ขาดธาตุอาหารรองนึกออกค่ะ1เคสก็คือว่าต้นจำต้นไม้ที่เราเคยเอามาปลูกได้แม้จากเมล็ด
1: จำได้จำได้ค่ะ
0: ต้นนั้นเนี่ยค่ะครูเพิ่งไปสังเกตมาค่ะใบใหม่ที่เขางอกขึ้นมาเนี่ยไม่สมบูรณ์เลยค่ะค่อนข้างเล็กมากเลยแล้วแบบตาก็ไม่สมบูรณ์รากก็สั้นเขาเนี่ยขาดธาตุแคลเซียม
1: ถ้าเกิดขาดแคลเซียมลักษณะจะเป็นแบบนั้น
0: ใช่ค่ะเพราะว่าแคลเซียมเองนะคะเป็นธาตุที่ช่วยในการแบ่งเซลล์ของพืชดังนั้นเวลาที่พืชต้องการแบ่งเซลล์ถ้าขาดแคลเซียมไปเนี่ยก็จะทำให้กระบวนการนั้นเนี่ยทำได้ไม่สมบูรณ
1: ์
0: การเกิดรากการเกิดใบอ่อนต่างๆก็เลยจะทำได้แบบไม่ค่อยดีนักลักษณะก็เลยเป็นต้นไม้ที่อย่างที่เห็นเนี่ยหรอคะ
1: แล้วอย่างบางต้นนะคะคุเช่ใบแก่มันแบบว่ามันไปไวมากเลยค่ะแล้วมันก็ร่วงเยอะมากแบบนี้มันเป็นเพราะขาดอะไรอะคะ
0: ถ้าจากอาการที่แพรวบอกว่าใบร่วงเร็วมากเลยใช่ไหมคะแสดงว่าพืชน่าจะขาดแมกนีเซียมค่ะ
1: แมกนีเซียม
0: อืมใช่ค่ะเพราะแมกนีเซียมนะคะก็เป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างคลอโรฟิลล
1: ์
0: ช่วยในการสังเคราะห์วิตามินไขมันกรดอะมิโนต่างๆแล้วก็ยังช่วยปรับสมดุลทำให้กรดด่างในเซลล์เนี่ยสมดุลขึ้นถ้าขาดนี่ก็จะทำให้เกิดใบร่วงเร็วแล้วถ้าสมมติว่าเราเห็นพืชเนี่ยมีลำต้นที่อ่อนแอใบไม่เจริญไม่แข็งแรงเขาอาจจะขาดธาตุซัลเฟอร์หรือกรรมฐานค่ะเพราะว่าซัลเฟอร์เองหรือกรรมฐานเองก็ทำหน้าที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของคลอโรฟิลล์แล้วก็การผลิตทั้งกรดอะมิโนโปรตีนต่างๆในพืชเหมือนกัน
1: โอ้โหนี่แต่ละธาตุมีความสำคัญหมดเลยนะคะเนี่ยอ๋อแล้วเหมือนคุณเชฟบอกว่ามีธาตุอาหารเสริมด้วยใช่ไหมคะโอ้มีอีกหลายตัวเลยอ่ะถ้าเกิดว่าพืชขาดในส่วนของธาตุอาหารเสริมเหมือนที่คุณเชฟพูดถึงมันจะมีโบรอนคอปเปอร์ใช่ไหมคะทองแดงเหล็กแล้วก็แมงกานีสอะไรพวกนี้ค่ะมันจะเป็นยังไงอะคะ
0: งั้นมาเริ่มที่โบรอนก่อนละกันเนา
1: ะ
0: บอรอนนะคะเป็นตัวช่วยทำให้พืชสามารถดูดซึมแคลเซียมแล้วก็ไนโตรเจนเข้าไปได้ดังนั้นนะคะเวลาที่ขาดบอรอนเนี่ยพืชก็จะมีลักษณะของการเจริญของตายอดที่ไม่สมบูรณ
1: ์
0: ลำต้นก็ไม่แข็งแรงผลผลิตก็ต่ำเนี้ยค่ะแล้วพราวเคยเห็นต้นไม้ที่ใบอะค่ะมันเริ่มเป็นสีขาวซีดแล้วเส้นกลางใบก็มีบางทีก็เป็นสีชมพูจางๆไปทั้งค่อนข้างจะขาวแล้วก็มีลักษณะที่เขียวเฉาร่วงโรยใช่ไหมคะถ้าพลาเห็นอาการแบบนี้นะคะแสดงว่าพืชเนี่ยน่าจะขาดธาตุทองแดงค่ะ
1: อ๋อทองแดงแล้วถ้าเกิดขาดธาตุเหล็กอะคะ
0: โอ้ถ้าขาดธาตุเหล็กนะคะอาการของพืชนะคะก็จะมีใบที่ซีจางค่ะแล้วก็อ่อนแอมากๆเลยค่ะแสดงว่าขาดธาตุเหล็กแต่ถ้าสมมติว่าเจอใบที่ซีจางแต่ว่าเส้นใบยังคงเป็นสีเขียวอยู่
1: ค่ะ
0: แสดงว่าเขาขาดแมงกานีสค่ะ
1: โหฟังดูแล้วเนี่ยใกล้เคียงกันหลายธาตุเลยทีเดียวนะคะแบบนี้ถ้าเกิดว่าเจออาการแบบนั้นเนี่ยจะรู้ได้ยังไงคะว่ามันขาดธาตุอะไรอ่ะ
0: เพื่อเป็นการทบทวนความจำของน้องๆแล้วก็พี่แพรวด้วยนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปทำกิจกรรมกันค่ะในกิจกรรมพืชแบบนี้ป่วยไหมนะนี่เลยค่ะกิจกรรมพืชแบบนี้ป่วยไหมนะนะคะให้เด็กๆได้ลองทบทวนความจำกันดูค่ะว่าอาการของพืชเน้นขาดธาตุอะไรอุปกรณ์ที่จะต้องมีนะคะนี่คือรูปของอาการที่ขาดธาตุนั้นๆค่ะอย่างอันนี้นะคะเป็นใบอ่อนที่มีลักษณะที่ซีดจางพี่พลาวจำได้ไหมคะว่าพืชน่าจะขาดธาตุอะไร
1: ธาตุเหล็กเหรอคะ
0: ถูกต้องค่ะ
1: โอ้แสดงว่าพอจำได้อยู่นะเนี่ย
0: ใช่แล้วดังนั้นนะคะเด็กๆก็เลือกอาการที่เด็กๆอยากต้องการที่จะมาใส่ในแก้วนะคะเลือกมาเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมเขียนชื่อธาตุด้วยนะคะดังนั้นน่ะคุณครูก็จะมีรูปของใบไม้มีรูปของกระถางแล้วก็มีชื่อธาตุด้วยค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็จะมีแก้วน้ำ2ใบนะคะซึ่งเป็นขนาดเท่ากันค่ะเวลาเราใช้เราก็จะใช้ซ้อนกันแบบนี้เพื่อใช้ในการหมุน
1: ว้าวอุ้ยอยากเห็นจังเลยออกมาจะเป็นยังไง
0: หลักการง่ายมากค่ะเด็กๆก็คือเราจะมีแก้ว2ใบใช่ไหมคะเราก็จะทำการแปะอาการของธาตุค่ะใส่ลงไปในแก้วใบแรกแปะให้รอบเลยนะแล้วอย่าลืมนะคะว่าจะต้องมีการแปะชื่อธาตุลงไปด้วยนะพอเราแปะครบนะคะเราก็ซ้อนลงไปค่ะสมมุติว่าครูแปะแล้วนะซ้อนลงไปเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะแปะกระถางตามที่หลังค่ะโดยกระถางตรงนี้นะคะเราก็จะเจาะไว้ค่ะเจาะรูไว้เพื่อให้เห็นว่าในกระถางนั้นนะคะขาดอะไรแล้วก็จะเห็นแสดงอาการของต้นไม้เป็นยังไงนะคะงั้นเดี๋ยวครูกับพี่แพรวนะขอไปตกแต่งแล้วก็ทำอุปกรณ์นี้ก่อนนะคะแล้วมาดูกันค่ะว่าหน้าตาของกระถางที่ครูทำนั้นจะเป็นยังไงนะจ๊ะ
1: ได้เลยค่ะนี่เอากระดาษมา

0: เสร็จแล้วค่ะที่ครูเชฟบอกให้ทำนี่หน้าตาแบบนี้ถูกต้องไหมคะ
1: โอ้ถูกต้องค่ะนี่เลยค่ะของคร
0: ู
1: ก็เสร็จแล้วนะคะวิธีการในการเล่นก็ใส่ลงไปเลยนี่อย่างนี้ไง
0: ว้าว
1: นี่เลยค่ะเวลาที่เด็กๆนะคะจะต้องการดูว่าพืชของเรานะคะมีอาการป่วยค่ะธาตุอะไรนะคะให้เด็กๆนะคะหมุนค่ะให้ลักษณะอาการธาตุนั้นตรงกับเจ้าต้นไม้ค่ะอย่างนี้เลยถ้าใบเป็นแบบนี้แสดงว่าพืชขาดธาตุแมงกานีสหมุนไปอีกค่ะแบบนี้ขาดโพแทสเซียม
0: ค่ะ
1: แบบนี้นะคะเด็กๆก็จะสามารถที่จะจดจำอาการป่วยของพืชได้แล้วค่ะแล้วก็จะสามารถดูแลต้นไม้ของเราให้ไม่ป่วยได้เด็กๆเรียนรู้กันมาขนาดนี้แล้วนะคะก็จะพอทราบแล้วใช่ไหมคะว่าดินนะคะมีธาตุที่สำคัญถึง14ชนิดด้วยกันดังนั้นนะคะเด็กๆก็ควรจะรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เสมอนะคะให้เหมือนกับคุณลุงสุธีค่ะที่เขาเป็นหมอดินค่ะอยู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะไปดูกันค่ะว่าลุงสุธีเนี่ยเขาทำยังไงค่ะถึงจะทำให้ดินของเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์ได้ตลอดเวลา
2: ภูมิภาค 3.0
3: ดินมีความสำคัญกับทุกสรรพสิ่งบนโลกทั้งที่อยู่อาศัยที่ทำกินและเป็นจุดกำเนิดธัญพืชที่มนุษย์ใช้กินเพื่อดำรงชีพนี่คือสวนเกษตรของปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญด้านดินมากที่สุดคนหนึ่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่พยายามพลิกฟื้นผืนดินแห่งนี้ให้อุดมสมบูรณ์ครับ
4: ดินเนี่ยก็สำคัญดินมันต้องดีพันธุ์มันก็ต้องดีแล้วการดูแลก็ต้องเป็นการดูแลที่ดีครับพืชผลมันถึงจะออกได้สมบูรณ
3: ์ลุงสุธีหันมาสนใจเรื่องดินอย่างจริงจังหลังผิดหวังกับการลงทุนทำเกษตรแบบพืชเชิงเดียวดินแย่ให้สภาพดินเสื่อมต้นทุนสูงจึงพลิกชีวิตมองหาความสมดุลมุ่งมั่นเรียนรู้และศึกษาเรื่องดินจนได้รับรางวัลหมอดินอาสาเมื่อปี2556ที่ผ่านมาครับ
4: พื้นเพเขาเป็นคนเชียงใหม่นะครับเนาะก็พ่อแม่ก็ทำไร่ทำสวนอย่างนี้ครับเลี้ยงเขามาส่งเขาเรียนหนังสืออะไรครับก็คือเขาก็มีความปลูกฝังในตัวแล้วว่าเออเป็นเกษตรเป็นอย่างนี้นะครับพื้นที่ของหมู่บ้านที่อยู่นี่ก็คือน้ำกัดแม่สุยะห้วยซ่านอย่างนี้ครับพื้นที่มันจะบ่ค่อยอุดมสมบูรณ์เท่าใดเพราะว่าเขาก็ตามที่เขาดูเขาเป็นหมอดินเขาก็สังเกตดูที่ว่าผลผลิตเข้าผลผลิตต่อไร่ของนาเข้าแต่ละแปลงเนี่ยมันจะต่ำกว่าที่อื่นนะครับเขาไปเห็นหูมาแล้วครับเนาะเขาก็เอามาปรับคือมันเหมาะสมกับตัวเขากับพื้นที่เขาเนี่ยนะครับก็ยังเข้ามาก็มีหมูมีกา มีไก่มีเป็ดนะครับเนาะมันก็มีกุ้ยอย่างทุกอย่างที่คนใจนะส่วนมากมันเกิดจากดินนั่นแหละนะครับ
3: เริ่มขยายฐานวิธีการทำสวนที่นี่แล้วนะครับเดี๋ยวเราตามลุงสุธีเข้าสวนกันไปพิสูจน์กันว่าการฟื้นชีวิตฮึกกับดินเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหาเรื้อรังของเกษตรกรได้อย่างไรไปกันเลยครับ
4: เรื่องหนี้สินเนี่ยมันต้องมีกันคู่คนนะครับเพราะว่าถามว่าเราทำสวนเนี่ยมันจะกุ้มใช้หนี้ก่อนมันกุ้มครับเพราะทำการเกษตรแต่ละปีไปด้วยเนี่ยคุยกับแบงค์สารเคมีอย่างกับแป้งนะครับน้อกระแรงกับสมะแป้งแหมนะครับผลผลิตมันได้น้อยมีส้มโอมีบะเป้ามีอย่างนี้ครับอย่างน้อยเขาไม่ได้ซื้อแล้วมันเหลือ4 5แก่นต้นเขาไปได้ขายเขาได้เงิน100-200มันก็โอเคครับมันจะต้องหันภาพขึ้นมาก่อนนะครับเขาจะไปโอ้เฉยๆอ่ะมันจะแบบมีการยอมรับกันเท่าใดนะครับส่วนมากพื้นที่ของแม่ฮ่องสอนเนี่ยก็มันจะเป็นที่ลาดชันบริบทของมันเนี่ยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นรูปร่างแอ่งกระทะพื้นที่ทำกินนี่มันจะน้อยเขาป้องกันการแช่ล้างก็คือเขาใช้วิธีพืชโดยที่ว่าเขาปลูกหญ้าแฝกล็อกหรือว่าตามแนวขอบเขาแล้วก็พื้นที่ต่ำที่ลงแช่ล้างลงแม่น้ำนะครับริมฝั่งแม่น้ำอย่างเงี้ยครับเพราะรากแฝกกับต้นแฝกก่อแฝกนะครับก่อแฝกนี่มันก็จะช่วยยึดตะกอนที่ว่ามันไหลลงมานะครับหากนี่ก็มันก็จะเวลาน้ำที่มัน

0: นำสารเคมีอย่างลงมามันก็จะช่วยเบาบางดูดซับไว้ได้ครับ
1: อย่างที่เฮาฮู้กันนะครับหญ้าแฝกเป็นพืชมหัศจรรย์ที่มีประโยชน์มหาศาลนอกจากปลูกหญ้าแฝกแล้วลุงสุธีใช้พืชตัวไหนดูแลดินแห่งพ่องไปพอกันครับ
2: พืชตัวนี้มันดีต่อดินอะไร
0: ครับก็คือ1มันคุมดินเนาะเวลาฝนตกเนี่ยมันจะไม่ได้แช่ล้าง2มันก็สร้างรายได้ให้เฮาอ่ะใช้แฝกปลูกประมาณ4ปี5ปีครับแล้วมาปลูกกระเทียมแล้วมาปลูกหอมมันปลูกส้มนะครับก็เดี๋ยวเอาไปให้แม่บ้านขายครับใส่ถุงไปขายตามบ้านเพราะว่าช่วงนี้มันเริ่มเข้าหนาวเนาะชาวบ้านมันผิงไฟมันก็จะเอาไปเป็นอาหารว่าง
1: ในส่วนเกษตรแห่งนี้มีอาหารสารพัดเลยนะครับหลังจากนี้ตามไปพอกันต่อว่าพักและกับป่าเหล่านี้ลุงจะไปทำเมนูอะหยัง
3: เฮาทำเพื่อเศรษฐกิจพอเพียงญาติเจ้าเนาะถ้าเหลือกินเฮาก็เอาไปขายญาติเจ้าส่งลูกเรียนได้ตัวญาติเจ้าอย่างบางช่วงอย่างเดือนธันวาเนี่ยคนปิดเทอมก็จะมาช่วยเก็บช่วยขายอันนี้ก็จะเป็นไข่เป็ดเนาะ
4: เลี้ยงเองจ้ะ
3: เจ้าเลี้ยงเองค่ะเป็ดก็จะมีอยู่ประมาณ20กว่าตัวเนาะ20กว่าตัวไอ้นะเจ้า
1: ส่วนเกษตรเล็กๆแห่งนี้สร้างรายได้ให้กับครอบครัวเดือนละหลายพันซึ่งเพียงพอต่อรายจ่ายและมีเงินเหลือเก็บตัวนะครับและพืชผักบางส่วนลุงสุธีจะส่งไปให้ลูกๆที่เฮียนและก็ญาติกันในต่างจังหวัดเป็นประจำครับอิ่มต้องกันแล้วเดี๋ยวเราจะตามลุงเข้าสวนแฮมเตอร์นะครับวันนี้มีน้องๆนักเรียนมาเรียนรู้เรื่องการทำปุ๋ย
5: พื้นที่ตรงนี้นอกจากจะสร้างเศรษฐกิจครอบครัวให้กับลุงสุธีแล้วนะครับที่นี่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับหน่วยงานองค์กรชุมชน
6: มาเรียนรู้ง
0: านพอร์1นี่ก็มันเป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการย่อยเศษพืชอันนี้เขาก็เอาน้ำมัดน้ำที่เขานี่พอดอมาไม่มีพิษครับ
7: ขอวิธีการทำปุ๋ยหมักครับแล้วทำประมาณ3ชั้นครับครับไว้ประมาณ7วันออกให้มาพลิกด้านเพื่อให้มันละลายนะครับหอมบ้านทำครับเพราะทำนาครับก็เลยเอาไปทำเป็นปุ๋ย
8: ถ้าดินดีนะคะเราก็จะปลูกดอกไม้อะไรพวกนี้ติดเร็วนะคะแล้วก็จะเจริญเติบโตได้เร็วค่ะ
9: สำหรับวันนี้เนี่ยก็ได้พานักเรียนมาเรียนรู้การทำปุ๋ยนะครับเพื่อบำรุงดินนะครับซึ่งทางโรงเรียนของเราเนี่ยนะก็ได้ทำปุ๋ยอยู่แล้วเป็นปกตินะครับแต่ก็มาเรียนรู้ว่าวันนี้เนี่ยจะทำปุ๋ยเพื่อบำรุงดินในการปลูกต้นไม้ยังไงนะครับซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ผู้ปกครองก็ทำการเกษตรอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำนาการปลูกพืชผัก
1: ลุงสุธีเล่าให้เราฟังว่าที่นี่จะเปิดให้กับผู้ที่สนใจเห็นหูเรื่องเกษตรบ่ว่าจะเป็นชาวบ้านหรือหน่วยงานใดก็ตามถ้ามีความตั้งใจก็พร้อมจะถ่ายทอดวิชาครับ
10: น้องๆคะธาตุอาหารในพืช นะคะมีความสำคัญในการเจริญเติบโตของพืชเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะซึ่งนอกจากจะมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้ำแล้วก็ก๊าซออกซิเจนแล้วนะคะยังมีธาตุอาหารอีก14ธาตุด้วยกันซึ่งก็แบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักๆค่ะก็คือธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองแล้วก็ธาตุอาหารเสริมนั่นเอง
11: ถึงแม้ว่าพืช นะคะจะถูกแบ่งธาตุอาหารออกเป็นธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองหรือธาตุอาหารเสริมนะคะแต่ว่าทุกธาตุนะคะก็มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชอย่างมากเลยค่ะแต่ว่าปริมาณในการความต้องการที่จะเสริมเข้าไปเนี่ยไม่เท่ากันเท่านั้นเองค่ะทำให้มีการแบ่งกลุ่มของธาตุออกเป็นกลุ่มย่อยๆค่ะเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาและก็ง่ายต่อความเข้าใจกันเองค่ะ
10: แล้วกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์ได้ใหม่ในรายการ Lab ซ่าท้าทดลองอ๋อคุณเชษขาต้นไม้ข้างๆห้องแลบเราดูมีอาการแปลกๆสงสัยต้องขาดธาตุอะไรไปแน่เลยเดี๋ยวเราไปดูกันไหมคะแต่เรากินกันก่อนดีกว่าโอ้สั่งมาตั้งเยอะยังไม่ได้กินเลยค่ะคุณเชษเอาอะไรดีคะขนมปังไหมคะ
11: ได้ค่ะโอ้ขนมปังก็ดีค่ะ
10: เอาไปเลยเพราะว่าในครูเชษสั่งที่เหลือเดี๋ยวเราจัดการเอง
11: โอเคค่ะ
12: ติด
4: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

สวัสดีค่ะคลิปที่แล้วนะคะเราเรียนเรื่องของการใช้งาน Scratch เบื้องต้นในหมวดคำสั่ง Motion นะคะแต่นี้สัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นเบื้องต้นอีกเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเป็นหมวดคำสั่งที่ถัดลงมาจากหมวด Motion นะคะก็คือหมวดของ Looks นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันวันนี้นะคะว่า Looks เนี่ยนะคะสามารถที่จะเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างก่อนอื่นนะคะเราก็เข้ามาที่โปรเจกต์ของ Scratch กันก่อนนะคะพอเราเข้ามาก็เหมือนเดิมนะคะเราจะเห็นว่ามีสไปรท์หนึ่งนะคะก็คือเจ้าแมวตรงนี้นะคะแล้วก็หน้าต่างนะคะที่เข้ามานะคะเป็นหน้าต่างเริ่มต้นนะคะยังไม่มีโค้ดอะไรใดๆนะคะพอเราจะเริ่มทำโค้ดคำสั่งนะคะเราก็คลิกที่สไปรท์ที่เราจะทำคำสั่งนะคะซึ่งในที่นี้เราใช้เจ้าตัวแมวตัวนี้นะคะเราก็คลิกที่สไปรท์หนึ่งครั้งนะคะจากนั้นนะคะครั้งที่แล้วเนี่ยที่เราเรียนไปหมวดของการเคลื่อนที่นะคะก็คือ Motion ถัดลงมานะคะอันนี้นะคะวันนี้เราเรียนกันเรื่องนี้ค่ะนะคะในหมวดของ Looks นะคะอ่ะเราคลิกที่ Looks นะคะก็จะเห็นคำสั่ง Looks นะคะค่อนข้างเยอะนะตรงนี้นะคะได้มานะคะตรงนี้นะคะก็จะมีแถบสีแบ่งอะค่ะนะคะอย่าง Motion ที่เขาเป็นสีน้ำเงินนะคะพอ Looks เนี่ยก็จะเป็นสีม่วงนะคะพอเป็น Sound ก็จะเป็นม่วงอมชมพูประมาณนี้นะคะเรามาดูคำสั่งเริ่มต้นคำสั่งแรกกันก่อนนะคะก่อนอื่นเนี่ยนะคะพอเราเข้ามาดูในคำสั่ง Looks นะคะจะใช้งาน Looks เราก็ต้องเริ่มต้นการทำงานของโปรแกรมเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้เรายังไม่ได้เขียนโค้ดใดๆนะคะเราก็เริ่มต้นด้วยอีเวนต์ก่อนนะคะเข้าไปที่อีเวนต์นะคะว่าเมื่อเราคลิกนะคะเมื่อคลิกแล้วจะให้เกิดอะไรขึ้นนะคะคราวนี้นะคะอาจารย์มาที่คำสั่ง look นะคะกลับมาที่เดิมก่อนนะคะเมื่อคลิกเราจะให้ทำอะไรนะคะเกิดขึ้นกับเจ้าแมวตัวนี้ก็จะมีอันแรกอะค่ะอันแรกก็

คือ say hello for 2 second นะคะอันนี้ก็คือจะให้แสดงผลข้อความ2วินาทีนะคะเดี๋ยวอาจารย์ลองลากมาวางต่อนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูผลกันนะคะอันนี้ค่า default ของเขาเลยนะคะพอเราเว้นคลิกให้ say hello 2วินะคะอาจารย์ลองกดธงดูนะคะนะคะนี่นะคะ say hello 2วิแล้วก็หายไปถัดมานะคะเอาไปเก็บก่อนจริงๆแล้วสามารถเปลี่ยนข้อความได้นะคะตอนนี้ใช้ข้อความเบื้องต้นเข้าไปก่อนนะคะถัดมาเป็น say hello เฉยๆนะคะอันนี้นะคะไม่ได้กำหนดระยะเวลาอาจจะลองคลิกที่ธงดูนะคะดูความแตกต่างจะเห็นว่า say hello ค้างไว้เลยนะคะไม่หายไปนะคะฉะนั้นถ้าเป็นการแสดงผลนะคะที่คุณจะให้แสดงผลทิ้งไว้ตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะนะคะเราก็สามารถที่จะใช้ say hello ธรรมดานะคะไม่ต้องกำหนดเวลาก็ได้นะคะตรงนี้สามารถเปลี่ยนได้นะคะเราสามารถใช้ภาษาไทยได้นะคะอย่างเช่นสวัสดีชาวโลกนะคะลองดูนะคะอาจจะลองคลิกที่ธงโกนะคะสวัสดีชาวโลกนะคะใช้ได้ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะอันนี้ก็จะค่อนข้างสะดวกนิดหนึ่งนะอาจารย์เอาไปเก็บก่อนนะคะถัดมานะคะคือติ้งนะคะติ้งแล้วก็ for 2วิดูความแตกต่างระหว่าง say hello กับติ้งนะคะอาจจะลองกดที่ธงติ้งก็จะเป็นลักษณะของบอลลูนที่เป็นแสดงผลความคิดนะคะซึ่งก็แสดงผล2วิเหมือนกับ say hello 2วิเมื่อกี้นะคะเพียงแต่ว่าบอลลูนเขารูปร่างต่างกันนะเป็นบอลลูนที่เป็นเหมือนการพูดนะคะ say hello ก็คือเป็นบอลลูนเหมือนการพูดแต่ว่า think เนี่ยก็จะเป็นบอลลูนที่เป็นเหมือนกำลังคิดอยู่นะคะและเช่นเดียวกันนะคะอาจารย์เอาอันนี้ไปเก็บก่อนนะคะอาจารย์เลือก think อันนี้มาวางนะคะอันนี้ก็จะเป็นแสดงผลบอลลูนนะคะความคิดนะแล้วก็ค้างไว้ตลอดนะคะไม่หายไปโอเคนะคะถัดลงมานะคะก็จะมี switch costume นะคะอันนี้ก็จะเป็นการสลับนะคะอาจจะลากมาวางก่อนนะคะอันนี้จะเป็นการสลับคอสตูมอะค่ะตอนนี้เจ้าแมวของเราเนี่ยค่ะถ้าเราเข้าไปดูที่คอสตูมนะคะจะคลิกเข้าไปคอสตูมนะคะคอสตูมเนี่ยจะมีคอสตูม1นะเป็นรูปนี้นะคะกับคอสตูม2นะคะเป็นรูปนี้นะคะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณใช้คำสั่ง switch costume นะคะก็คือการสลับระหว่างคอสตูมที่1กับคอสตูมที่2ตรงนี้นะคะอาจารย์กลับไปที่โค้ดก่อนนะถ้าตอนนี้นะคะตัวโปรแกรมเนี่ยเขาตั้งค่าเริ่มต้นสไปรท์ไว้ที่คอสตูม1นะคะอันนี้ถ้าเราจะสวิตช์คอสตูมนะคะก็คือสลับไปที่คอสตูม2ก็คือภาพที่2นะคะอาจารย์ลองดูนะคะกดเห็นไหมคะสลับนะคะเจ้าแมวก็สลับภาพไปแล้วนะคะถ้าเรากดที่ธงอีกครั้งหนึ่งไปไม่ได้แล้วเพราะว่าตอนนี้เขาสลับไปที่คอสตูม2เรียบร้อยแล้วพอเราเว้นคลิกก็ยังกลับไปที่คอสตูม2นอกเสียจากว่าเราจะคลิกแล้วเลือกเปลี่ยนนะคะเป็นคอสตูม1เพราะตอนนี้ค้างอยู่ที่คอสตูม2นะคะที่คอสตูม1นะคะแล้วก็กดธงนะคะเขาก็จะสลับไปที่คอสตูม1อันนี้เป็นการสลับภาพเพื่อให้ตัวละครมีลักษณะเหมือนกำลังเคลื่อนไหวนะคะการสลับภาพตัวละครนะคะนอกจากเราจะใช้คำสั่ง switch costume แล้วก็ระบุ costume ที่เราจะสลับอันนี้แล้วนะคะเรายังสามารถใช้อีกคำสั่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวอาจารย์เอาอันนี้เก็บก่อนนะคะอีกคำสั่งหนึ่งก็คือใช้คำสั่ง next costume นะคะอาจารย์เลือกมาวางเดี๋ยวลองดูความแตกต่างนะคะระหว่าง switch costume กับ next costume นะคะมันจะต่างกันยังไงนะคะพออาจารย์กดที่ธง next costume นะคะก็จะสลับไปนะคะที่ costume ที่2นะคะพอกดธงอีกครั้งหนึ่งก็สลับไปที่1นะคะกดอีกครั้งหนึ่ง
ก็จะสลับ

ไปมาค่ะระหว่างคอสตูม1กับคอสตูม2นะคะอันนี้เป็นคำสั่งที่เราสามารถที่จะใช้ให้เขาสลับคอสตูมไปมาโดยที่เราไม่ต้องระบุนะคะว่าจะไปคอสตูม1หรือคอสตูม2นะคะก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานนะคะว่าใครจะสะดวกใช้แบบไหนนะคะถัดจากคำสั่ง

รูปภาพที่อาจารย์เลือกใช้อยู่ตอนนี้ค่ะมันชื่อว่า forest นะคะนอกจาก forest นะคะถ้าเข้าไปดูข้างในอันนี้นะคะเขาก็จะมี next backdrop นะคะ previous backdrop นะคะแล้วก็ random backdrop นะคะซึ่ง3อันนี้นะคะ next ก็คือใช้ backdrop ถัดไปนะคะ previous ก็คือใช้ backdrop ก่อนหน้านะคะแล้วก็ random ก็คือใช้ backdrop แบบสุ่มนะคะซึ่งตอนนี้นะคะถ้าเราไปดู backdrop ที่เรามีอยู่นะคะตอนนี้ forest เนี่ยนะคะเข้าไปที่ backdrop นะคะจะเห็นว่ามีแค่ฉากหลังนะคะที่เป็นพื้นที่ว่างเปล่านะคะกับbackground นะคะที่เป็นรูปป่านะคะ forest นะคะถ้าเราจะเพิ่ม backdrop เข้าไปนะคะเราสามารถคลิกตรงนี้นะคะแล้วก็ choose a backdropนะคะเลือกอาจารย์ใช้อันนี้ดีกว่าทะเลทรายนะคะสังเกตว่าเราเพิ่มแบ็กดรอปไปได้หลายฉากนะคะอันเนี้ยเขามีไว้สำหรับเวลาเราทำเรื่องราวสตอรี่ต่างๆแล้วต้องเปลี่ยนฉากไปเรื่อยๆอะค่ะตามเนื้อเรื่องนะคะหรือว่าเป็นเกมนะคะเวลาเราเล่นผ่านด่านนะคะไปด่านถัดไปก็อาจจะต้องเปลี่ยนฉากนะคะเพื่อให้รู้ว่าอันเนี้ยไปด่านถัดไปแล้วนะนะคะหรือว่าไปเลเวลถัดไปแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการนำแบ็กดรอปมาใช้นะคะตอนนี้อาจารย์มีแบ็กดรอปที่เป็น forest นะคะมีทะเลทราย research เนี่ยนะคะแล้วลองอีกสักอันนึงนะคะอาจารย์เอาเป็นฟาร์มแล้วกันนะคะแบ็กดรอปเป็นฟาร์มนะคะอ่ะจากนั้นนะคะเราลองกลับไปที่โค้ดนะคะพออาจารย์ดูตรงสวิตช์ backdrop to forest เนี่ยนะคะจะสังเกตว่านะคะสิ่งที่เรามีนะคะใน backdrop ของ state นะคะเขาก็จะมาเพิ่มในนี้ให้นะคะเราสามารถที่จะเลือกสลับได้เลยนะคะอย่างเช่นถ้าเราจะสลับจากฉาก forest นะคะไป desert นะคะทะเลทรายอันนี้นะคะเราก็คลิกเลือกแล้วลองกดธงนะคะเขาก็จะรันไปที่ทะเลทรายนะคะพอเราคลิกเลือก farm นะคะแล้วก็ลองรันก็จะไปที่ farm นะคะคราวนี้เวลาเราจะเลือกใช้อ่ะค่ะเราก็สามารถที่จะคลิกเลือกได้เลยนะคะว่าเราจะให้เขา switch backdrop ไปที่ฉากอะไรนะหรือว่าเราจะใช้แบบ next ก็ได้นะคะถ้าใช้ next backdrop เนี่ยเขาก็จะเรียงตามลำดับนะคะเมื่อกี้นี้ของอาจารย์ก็จะมี forest ก่อนใช่ไหมคะตอนนี้ถ้าเป็น forest นะคะถ้าถัดไปก็จะเป็น desert นะคะแล้วถัดไปอีกก็จะเป็น farm อย่างเงี้ยค่ะนะแต่ถ้าใช้ previous นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ forest นะคะย้อนหลังกลับไปนะคะถ้าเราใช้เป็น previous นะคะลองดูนะคะก็จะรันกลับไปที่ฉากหลังว่างเปล่านะคะย้อนหลังกลับไปนะคะแล้วย้อนหลังกลับอีกได้ไหมย้อนหลังกลับอีกก็คือวนนะคะวนกลับไปที่backdropสุดท้ายนะคะซึ่งของอาจารย์ก็คือฟาร์มนะคะเขาก็จะวนไปเรื่อยๆนะคะ previous ย้อนหลังย้อนหลังนะคะแต่ถ้าเราใช้ลักษณะของ random นะคะ random ก็คือเป็นแบบสุ่มนะคะทั้ง3อันอาจจะสุ่มอันใดอันหนึ่งขึ้นมาแสดงผลก็ได้ในการกดรันแต่ละครั้งนะคะเดี๋ยวอาจารย์ลองดูนะคะตอนนี้เป็นทะเลทรายนะพอรันปุ๊บอ้าวเป็นฟาร์มพอรันปุ๊บอ้าวกลับไปที่ฉากหลังนะคะที่เป็นว่างเปล่านะคะกลับอีกมันไม่ได้รันแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้ย้อนกลับด้วยแล้วก็ไม่ได้เน็กนะคะแต่สุ่มขึ้นมาแสดงผลนั่นเองนะคะอ่ะถัดมานะคะจากสวิตช์แบ็กดรอปนะคะอาจารย์ขอกลับไปที่ฟอเรสต์ใหม่นะคะเขียวๆหน่อยนะคะสบายตาอ่ะโอเคนะคะถัดมานะคะจากสวิตช์แบ็กดรอปอันนี้เราก็จะเป็นคำสั่ง next backdrop นะคะก็คือ เหมือนกับเมื่อสักครู่นี้ค่ะ next backdrop ข้างในนะคะก็คือการใช้ backdrop ถัดไปเรื่อยๆนะคะพอจบอันสุดท้ายแล้วก็วนกลับไปที่อันแรกใหม่นะคะอันนี้ก็จะเหมาะกับการ

เล่นเกมที่พอเล่นผ่านด่านไปถึงด่านสุดท้ายแล้วก็วนกลับไปที่ฉากที่หนึ่งใหม่นะคะหรือว่าเป็นเรื่องราวนะคะแสดงผลไปเรื่อยๆจนจบแล้วก็วนไปที่จุดเริ่มต้นใหม่นะคะอันนี้ก็จะเหมาะกับการใช้สลับฉากหลังเนาะถัดมานะคะอาจารย์เก็บอันนี้ก่อนนะคะ change size by นะคะน่าบอกว่า change size by อันนี้นะคะคือการเปลี่ยนขนาดของเจ้าตัวสไปรท์ของอาจารย์เนี่ยค่ะตอนนี้สไปรท์ของอาจารย์ขนาดที่เขากำหนดนะคะ เริ่มต้นก็คือ100นะคะถ้าอาจารย์บอกว่า change size by หมายถึงให้บวกขนาดเพิ่มไปอีกเท่านี้นะคะ10นะคะเราลองดูนะคะพอเรา change size by 10นะคะกดธงนะคะจะเห็นว่าไซส์เพิ่มมาเป็น110นะคะแต่ถ้าเกิดว่าอาจารย์บอกว่าเอาไม่เปลี่ยน10น้อยไปเห็นความแตกต่างน้อยจังนะคะเปลี่ยนไปอีก100เลยนะคะ change size by 100ลองกดธงดูนะคะก็เป็นบวกเพิ่มไปอีก100นึงนะคะเป็น210เนาะอาจารย์กลับไปที่จะกลับไปร้อยใหม่นี่คือคุณสามารถกดตรงนี้ได้นะคะที่ร้อยนะคะกลับไปที่ร้อยใหม่นะคะและเราลองรันนะคะจากร้อยก็จะเป็น200แบบนี้นะคะกลับไปที่ร้อยก่อนนะคะแต่ในกรณีที่เราบอกว่า เริ่มต้นของโปรแกรมนะคะเราอยากจะให้มันคงสถานะไว้ที่ร้อยตลอดคือเริ่มต้นโปรแกรมปุ๊บอยู่ที่100นะคะหรือว่าจะอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามนะคะของขนาดเนี่ยนะคะเราสามารถใช้ตัวนี้ได้ค่ะนะคะเดี๋ยวอันนี้เก็บนะคะตัวนี้ก็คือ set size to นะคะ set ก็คือการตั้งค่าตั้งค่าขนาดนะคะถ้าเป็น 100% นี่คือขนาด 100% ของรูปภาพเจ้าแมวนะคะที่สร้างขึ้นนะคะอันนี้เราจะ set ไว้ที่ 100% นะคะจะรันกี่ครั้งนะคะเจ้าแมวก็จะมีขนาด 100% เสมอนะคะเมื่อแสดงผลนะคะแต่นี้ถ้าเกิดอาจารย์บอกว่าเอาอาจารย์ขอแค่อยากได้เจ้าแมวตัวเล็กๆอ่ะเอาไว้เดินนะคะตัวใหญ่เนี่ยเดินแป๊บเดียวก็เต็มจอแล้วนะคะอาจารย์ลดเจ้าแมวเหลือ 20% ของขนาดที่เป็นขนาดของเขานะคะลองกดธงดูนะคะเจ้าแมวขนาด 20% นะคะของสัดส่วนทั้งหมดคือตัวเท่านี้นะคะเราก็สามารถที่จะให้เขาเดินไปตามพื้นที่ต่างๆนะคะที่เรากำหนดตรงนี้ได้นะคะอาจารย์กลับไปที่ 100% นะคะเซตเจ้าแมวไว้ที่ 100% ก่อนนะคะอันนี้ก็แล้วแต่การใช้งานอีกเหมือนกันนะคะว่าคุณจะเซตขนาดเริ่มต้นนะคะของเจ้าตัวละครตัวสไปรท์ตัวเนี้ยนะคะที่ขนาดเท่าไหร่นะคะที่เหมาะกับการแสดงผลที่เราต้องการนะคะถัดมานะคะก็คือการ change color effect by นะคะอันนี้เป็นการเปลี่ยนสีนะคะ change color นะคะอาจจะลองใช้ที่เขาค่า default ก่อนนะคะ change color ตรงนี้เปลี่ยนเป็นสีเขียวนะคะเราเปลี่ยนค่าตรงนี้สีก็จะเปลี่ยนนะคะอย่างอาจารย์ลองเปลี่ยนเป็น100นะคะ color effect นะคะ100เป็นสีน้ำเงินนะคะเราก็สามารถเปลี่ยนสีการแสดงผลของเจ้าแมวโดยใช้ color effect ได้นะคะนอกจาก color effect มันไม่ได้มีแค่ color นะคะตรงนี้มี fish eye ถ้าเกิดใครเคยใช้กล้องอะค่ะนะคะเลนส์ของกล้องจะมีแบบเป็นตาปลานะคะที่มันจะทำให้ภาพดูนูนนะคะอาจจะลองดู fish eye เนี่ยนะคะสักร้อยรันดูนะ fish eye เป็นแบบนี้ fish eye ก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่ถ้าเป็นตัว world ลักษณะก็จะเป็นการหมุนวนภาพถัดมานะคะ pixel นะ pixelate นะคะพิกเซลเลตก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนะคะเปลี่ยนเป็นลักษณะของพิกเซลนะคะถ้าเป็นโมเสกนะคะโมเสกก็จะเป็นแบบนี้เป็นจุดๆๆๆกระจายนะคะแล้วถ้าเป็นไบรท์เน็ตนะคะไบรท์เน็ตก็คือจะเป็นเพิ่มสีอะค่ะนะคะก็มันก็จะสว่างมากจนสีของเจ้าแมวหายไปนะคะก็เป็นขาวๆไปนะคะไบรท์เน็ตนะคะ
แล้วก็อันสุดท้ายโกสต์นะคะโกสต์คือผีค่ะนะคะลักษณะผีก็คือรันแล้วหายไปนะคะอันนี้ก็คือลักษณะของโกสต์พอเป็นโกสต์ปุ๊บก็รันยังไงก็หายไปเลยนะคะไม่แสดงผลขึ้นมาอีกนะคะอาจารย์กลับไปที่คัลเลอร์เหมือนเดิมนะคะแล้วรันนะคะกลับมาที่คัลเลอร์เอฟเฟกต์นะเขาตั้งไว้ค่า default 25เนาะ25คือสีเขียวนะเอ๊ะแล้วถ้าเราจะกลับเป็นเจ้าแมวส้มใส่ได้ไหมเนี่ยศูนย์นั่นเองนะคะก็จะกลับไป color effect 0นะคะก็คือจะเป็นเจ้าแมวส้มเหมือนเดิมซึ่งถ้าจริงๆแล้วคุณจะใช้แมวส้มคุณก็ไม่ต้องใส่บล็อกตัวนี้ก็ได้นะคะ color effect อันนี้อาจารย์เอาเข้ามาทดลองให้ดูนะคะอ่ะเก็บไปก่อนนอกจาก change color effect by นะคะก็จะมี set color อันนี้จะเป็นการกำหนดค่าเริ่มต้นเลยค่ะนะคะค่าเริ่มต้นของสีนะตอนนี้ set color ที่อาจารย์บอกนะคะเป็น0ก็คือจะเป็นเจ้าแมวส้มแต่ถ้าคุณบอกว่ารันโปรแกรมขึ้นมาปุ๊บก็ไม่อยากได้แมวส้มอ่ะอยากได้เจ้าแมวสีน้ำเงินนะคะเราก็ตั้งค่าไปเลยนะคะค่าตรงนี้ค่ะอาจารย์ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าค่าเท่าไหร่เป็นสีอะไรนะคะฉะนั้นคุณลองใส่นะคะลองใส่ดูนะคะแล้วก็ลองเปลี่ยนดูตามค่าต่างๆได้นะคะว่าเปลี่ยนเป็นค่านู้นค่านี้แล้วจะได้สีอะไรนะคะจะรันนะคะเป็นสีน้ำเงินเนาะอันนี้ก็คือการเซตค่าเริ่มต้นของแมวฉะนั้นเมื่อเว้นคลิกนะคะเจ้าแมวตัวนี้ก็จะมีสีน้ำเงินตลอดเวลานะคะเพราะเราตั้งค่าเอาไว้จากนั้นนะคะเราลองมาดูตัวถัดมานะคะอ้ออันนี้นะคะยังไม่เอาออกนะคะอันนี้เป็น clear graphic effect นะคะอาจจะลองต่อแต่ก่อนจะเคลียร์เนี่ยค่ะถ้าสมมติว่าเรียงต่อกันแบบนี้เลยนะคะมันจะเป็นแบบนี้ก็คือจริงๆแล้วมันเซตไปที่สีน้ำเงินนะคะแต่ว่าพอดีว่าเรามีคำสั่ง clear graphic effect ต่อท้ายทันทีมันก็คือพอเป็นสีน้ำเงินปุ๊บก็ลบออกทันทีอย่างเงี้ยค่ะนะฉะนั้นถ้าเราอยากจะให้มันแสดงผลให้เห็นนะคะว่าเอ้ยมันเป็นสีน้ำเงินอยู่แล้วก็เปลี่ยนนะคะกลับไปเป็นสีปกติอะค่ะก็คือการ clear นะคะ color effect เราไปที่คอนโทรลแล้วลองใส่หน่วงเวลาไว้สัก1วิก่อนนะคะหมายความว่า when click นะคะก็ให้ set color effect ไปที่100ก็คือสีน้ำเงินเนี่ยนะคะแล้วก็ wait 1วินาทีก่อนแล้วค่อย clear graphic effect ออกนะคะลองดูนะคะว่าผลจะเป็นยังไงอาจารย์กดธงนะคะก็จะเป็นสีน้ำเงินอยู่1วินาทีแล้วก็ถูกเคลียร์เอฟเฟกต์ออกไปให้กลายเป็นแมวส้มเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็จะเป็นคำสั่งเคลียร์นะคะกราฟิกเอฟเฟกต์มีอีกไหมข้างล่างนะคะนอกจากคำสั่งเหล่านี้อาจจะยกออกไปทั้งแผงเลยนะนอกจากคำสั่งพวกนี้แล้วก็มีคำสั่งโชว์กับไฮนะคะโชว์ก็คือการแสดงผลนะคะไฮก็คือการซ่อนใช้เมื่อไหร่นะคะคือถ้าโชว์เนี่ยถ้าตอนนี้เราไม่มีคำสั่งอะไรเลยนะคะมันจะโชว์อยู่แล้วโดยปกตินะคะก็คือจะมีเจ้าแมวตัวเนี้ยแสดงผลอยู่บนหน้าจอปกตินะคะรันก็อยู่บนหน้าจอนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่นะคะที่เรามีการลบเจ้าแมวออกนะคะอย่างเช่นพอเดินไปเรื่อยๆแล้วนะคะเจ้าแมวจะผ่านด่านเนี้ยหายไปนะคะเราก็ใช้คำสั่ง hide นะคะเอามาวางนะคะพอรันคำสั่ง hide ปุ๊บนะคะเจ้าแมวก็หายไปคราวนี้หายไปตลอดเลยค่ะนะคะเพราะว่าคำสั่งมัน hide อะค่ะมันก็จะไม่แสดงผลเจ้าแมวตัวนี้อีกทั้งที่มีเจ้าแมวตัวนี้อยู่ในโปรแกรมโปรเจกต์ของเรานะคะแต่นะคะถ้าเราบอกว่าเอาพอฉากถัดไปอะฉากเนี้ยแมวหายไปแล้วนะคะเหมือนกับลูกบอลกลิ้งออกมาแล้วคุณเก็บลูกบอลนะคะพอคุณเก็บลูกบอลก็ลูกบอลหายไปเก็บใส่ตะกร้าเก็บใส่ตะกร้าเก็บใส่ตะกร้าอย่างเงี้ยค่ะนะคะลูกบอลก็จะถูกเก็บหายไปเก็บหายไปแต่นี้พอไปฉากถัดไปที่มันจะต้องมีลูกบอลอีกนะคะคุณก็จะต้องใช้คำสั่งเพราะคุณสั่งให้มันหายไปแล้วนะคะมันก็จะไม่กลับมาจนกว่าเราจะใช้คำสั่งโชว์นะคะคำสั่งโชว์นะคะให้แสดงผลนะคะอาจารย์ก็จะรันเจ้าแมวกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะคะก็คือโชว์ขึ้นมา

อันนี้นะคะถ้าสมมุติว่าเราใช้คำสั่งโชว์เนี่ยค่ะนะคะเราบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวในอนาคตอ่ะไอ้เจ้าแมวตัวนี้มันจะต้องถูกลบออกก่อนแน่นอนแล้วค่อยไปแสดงผลในฉากถัดไปนะคะเวลาเราตั้งค่าเราเซตโชว์ไว้เสมอนะคะเพื่อที่ว่าตอนไหนมันหายไปอย่างเงี้ยค่ะนะคะเวลาเรารันใหม่มันจะได้กลับมาเสมอนะคะอ่ะถัดมานะคะนอกจากคำสั่งเหล่านี้แล้วก็จะมี go to front layer นะคะอันนี้ยังถ้าจะใช้ front layer อะค่ะจะต้องมี sprite ตัวอื่นขึ้นมาด้วยนะคะแต่ตอนนี้อาจารย์ยังไม่มี sprite ตัวอื่นเดี๋ยวลองแทรกเป็นแมวกับอะไรมีหนูไหมหาก่อนอ่ะปลาแล้วกันฟิชนะคะปลาเอาปลามาตอนนี้ค่ะเราลองรันดูนะคะแมวทับอยู่บนปลานะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่า go to font layer ค่ะนะคะก็คือไปอยู่ด้านหน้าสุดนะคะอันนี้ถ้าเราบอกว่าเปลี่ยนไป back ล่ะ go to ไป back layer นะคะแล้วลองรันปลาทับแมวค่ะ go to font layer กับ back layer นะคะขึ้นไปอยู่ layer ข้างหน้าหรือว่าไปอยู่ layer ด้านล่างนะคะอันนี้นะคะ go to font รันทีไปอยู่ข้างหน้านะคะนอกจากอันนี้นะคะเรายังมีอีกตัวหนึ่งคือ go forward 1 layer นะคะคือมี forward กับ backward ไปข้างหน้า1 layer ไปข้างหลังใช้สำหรับเวลามี sprite เยอะๆนะคะซ้อนกันเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะเราอยากจะให้ไปอยู่layerที่เท่าไหร่นะคะเราก็สามารถกำหนดได้นะคะอย่างอันเนี้ย forward 1 layer นะคะลองรันนะคะก็คือจะอยู่ข้างหน้าเพราะตอนนี้มี2 layer ก็คือ layer ปลากับ layer แมวนะคะอันนี้ถ้าจะเป็น backward 1 layer นะคะเราลองรันนะคะก็จะไปอยู่ข้างหลังนะคะมี2อันอันนี้ถ้ามีอีกอะค่ะเราก็จะระบุ layer ได้แล้วว่าเราจะให้ไปอยู่ที่ layer ที่เท่าไหร่นะคะอันนี้ backward นะคะย้อนหลังไป1 layer หมดหรือยังยังไม่หมดนะคะมีอีก3อันนะคะก็คือ costume number เนี่ยนะคะ backdrop number แล้วก็ size ไม่ได้เรียกใช้ตรงนี้นะคะเพราะว่ามันไม่มีสัญลักษณ์ของการต่อบล็อกเห็นไหมคะต่อไม่ได้นะคะอันนี้จะใช้สำหรับเป็นตัวแปรที่เราเอาไปใช้ในการคำนวณประมวลผลนะคะประมาณนี้นะคะหรือการแสดงผลนะคะเราจะให้แสดงให้ดูนะคะอันนี้ถ้าเราคลิกเครื่องหมายถูกไว้เขาก็จะแสดงผลตอนนี้นะคะ Sprite Costume Number 2นะคะเป็นเจ้าแมวภาพที่2นะคะอันนี้แล้วอันนี้ Backdrop นะคะแสดงให้เราเห็นว่าBackdrop ที่เราใช้อยู่ในขณะนี้นะคะก็คือเป็น Backdrop ที่อยู่ในลำดับที่2นะคะแล้วก็ไซส์นะคะไซส์ตรงนี้นะคะเป็นการแสดงผลให้เรารู้ว่าเจ้าตัวแมวนะคะสไปรท์เนี่ยนะคะค่าณปัจจุบันตอนนี้นะคะก็คือไซส์อยู่ที่ขนาด100นะคะขนาดตรงนี้นะคะตรงค่าตัวแปรตรงนี้ค่ะที่เราให้เขาแสดงผลเนี่ยเพื่อใช้ในการเขียนโปรแกรมนะคะเพราะบางทีเราอาจจะต้องกำหนดนะกำหนดค่าตัวแปรอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นการทดสอบโปรแกรมอะค่ะเพื่อรันดูว่ามันแสดงผลตัวแปรถูกต้องหรือเปล่านะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการแสดงผลตัวแปรนะคะเราใช้เวลาทดสอบโปรแกรมเฉยๆนะคะแต่ว่า เวลาเราทดสอบดูผลเรียบร้อยแล้วเราคลิกออกนะคะเพราะว่ามันเกะกะหน้าจอนะคะเราก็คลิกเครื่องหมายถูกออกนะคะเขาก็จะหายไป

0: ันนี้ก็จะเป็น looks นะคะแถบโค้ดนะคะที่ชื่อว่า looks นะคะทั้งหมดแล้วเราก็สามารถที่จะ looks นะคะกับ motion นะ event นะคะมาใช้ร่วมกันนะคะในส่วนของ control นะ control เราใช้ไปแล้วนะคะ wait ตรงนี้นะคะevent เราก็ใช้อันนี้ไปแล้วนะคะ when click เนาะ motion เราใช้ไปหมดแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะจบคำสั่ง look แต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราก็จะมาพูดถึงคำสั่ง sound กันต่อสำหรับวันนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของการใช้งานเสียงเบื้องต้นในโปรแกรม Scratch นะคะซึ่งเสียงเนี่ยเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญของการสร้างสื่อการเรียนการสอนนะคะสื่อการเรียนการสอนจะดูน่าสนใจนะคะถ้าเราใช้เสียงได้อย่างเหมาะสมเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาใช้งานเสียงในโปรแกรม Scratch นะคะในหมวดคำสั่งของ Sound เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยก็แล้วกันนะคะเมื่อเราเข้ามาในโปรแกรม Scratch นะคะก่อนอื่นนะคะเราก็เริ่มต้นการทำงานของโปรแกรมก่อนโดยการที่เราคลิกที่ Sprite นะคะแล้วก็คลิกที่ Event นะคะเลือก When Click เมื่อเราคลิกธงนะคะจะให้เกิดอะไรขึ้นกับเจ้าแมวตัวนี้บ้างนะคะส่วนใหญ่นะคะถ้าเราใช้ Sprite ที่เขามีให้ในโปรแกรมนะคะเราจะได้ซาวด้วยนะคะสไปร์เขาจะมีซาวมาให้ด้วยเราตรวจสอบได้นะคะว่าสไปร์ที่เราเลือกใช้เนี่ยมีเสียงประกอบหรือเปล่าโดยการคลิกที่แท็บซาวอันนี้นะคะเจ้าแมวก็จะมีเสียงที่ชื่อว่าเหมียวอยู่ข้างในนะคะเราทดลองเล่นเสียงนะคะโดยการคลิกที่ปุ่ม play ตรงนี้นะคะเสียงเหมียวเป็นแบบนี้นะคะคราวนี้เราจะมีแถบเครื่องมือจัดการซาวด์นะคะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะfaster นะคะก็คือการเล่นเสียงให้เร็วขึ้นนะคะ slower นะคะก็คือการเล่นเสียงให้ช้าลงนะคะ louder อันนี้นะคะก็คือการเพิ่มเสียงให้ดังมากยิ่งขึ้นนะคะส่วน softer นะคะก็คือการเบาเสียงลงมิวนะคะก็คือการปิดเสียงนะแต่คราวนี้พอเราปิดเสียงอะค่ะเราจะตั้งค่าอะไรไม่ได้อีกนะคะอาจารย์ขออันดูกลับไปก่อนนะคะคราวนี้นะคะเรามาลองแท็บเครื่องมือที่ชื่อว่า Fade In Fade In ก็จะเป็นการไล่ระดับเสียงเบาแล้วก็ค่อยๆดังขึ้นนะคะเป็นแบบนี้ขออนุญาตย้อนกลับไปก่อนนะคะส่วน fade out นะคะก็คือการเล่นเสียงดังแล้วก็ค่อยๆเบาแล้วจางหายไปนะคะเป็นแบบนี้ย้อนกลับก่อนนะคะ out revert อันนี้นะคะก็คือการกลับเสียงอะค่ะกลับด้านเสียงจะเป็นแบบนี้นะคะส่วนใหญ่เราไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่นะคะถ้าเป็นเสียงสนทนาหรือว่าเสียงสัตว์อะไรพวกนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์อันดูกลับไปก่อนนะคะส่วนโรบอทนะคะก็คือการปรับแต่งเสียงให้ออกแนวหุ่นยนต์นะอิเล็กทรอนิกส์นิดนึงนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะย้อนกลับไปอันนี้ก็คือแถบการจัดการเสียงนะคะที่มีในสไปร์นะคะถ้าเกิดว่าเราต้องการเสียงอื่นๆนะคะที่ไม่ใช่เสียงเหมียวเนี่ยนะคะเราสามารถบวกนะคะคลิก choose a sound choose a sound ก็คือเสียงที่เขามีให้ในโปรแกรมนะคะซึ่งจริงๆแล้วในโปรแกรม Scratch มีเสียงให้ค่อนข้างเยอะนะคะเดี๋ยวจะลองคลิกให้ดูนะคะอันนี้ค่ะเป็นเสียงนะคะที่มีในโปรแกรม Scratch นะคะเราสามารถที่จะเลือกมาใช้งานได้นะคะก็ลองชี้ดูอะค่ะนะคะว่าเสียงเป็นแบบไหนนะคะอ ถ้าเป็นเสียงสัตว์นะคะ animal มีเสียงอะไรบ้างอันนี้เป็นเสียงนี่เหมียวเหมียวมีสองแบบนะคะอันนี้ก็คือเสียงนะคะลองยกตัวอย่างมีเสียงเอฟเฟกต์นะคะเสียงลูปนะคะเสียงโน้ตนะหลายหลายเสียงพวกนี้นะคะคือสามารถทดลองคลิกเลือกลองเล่นดูได้นะคะแล้วอยากได้เสียงไหนก็สามารถเพิ่มเสียงนั้นเข้าไปได้นะคะอันนี้อาจารย์แบ็คกลับไปก่อนนะคะอันนี้เป็นการใช้เสียงถ้าเกิดว่าเรามีเสียงที่บันทึกไว้นะคะอย่างเช่นเป็นเสียงสนทนานะคะเราสามารถที่จะบันทึกผ่านโปรแกรมอัดเสียงในเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะแล้วเวลาเราจะเรียกใช้อ่ะค่ะเราก็อัปโหลดซาวด์ตรงนี้นะคะแล้วก็โอเพนขึ้นมาก็จะเป็นไฟล์เสียงนะเพิ่มขึ้นมานะคะถ้าเป็นเสียงที่เราเป็นบรรยายสนทนาโต้ตอบกันลักษณะนี้นะคะหรือว่าเป็นการบรรยายเนื้อเรื่องนะคะหรือว่าเป็นเสียงเอฟเฟกต์ที่เราสร้างขึ้นเองโดยที่ไม่ได้มีในตัวโปรแกรม Scratch เราก็สามารถที่จะอัปโหลดตรงนี้นะคะเพิ่มขึ้นไปได้นะคะอันนี้อาจารย์ขอลบออกก่อนก็แล้วกันนะคะคราวนี้นะคะกลับไปที่โค้ดเรามาดูซินะคะว่าโค้ดของซาวนะคะสามารถใช้อะไรได้บ้างนะคะเราก็คลิกไปที่แท็บซาวนะก็จะมี play sound เหมียว until done อันแรกนะคะจะลองเรียกมาใช้นะคะที่เขา default ไว้ที่เหมียวก็เพราะว่าตัวสไปรท์ของเราอะค่ะมีเสียงเหมียวอยู่นะคะเราก็ใช้เสียงเหมียวตรงนี้ได้นะคะคำสั่ง play sound เหมียว until done เนี่ยนะคะก็จะทำงานในลักษณะที่ เล่นไฟล์เสียงเหมียวจนจบแล้วถึงจะทำคำสั่งถัดไปอาจารย์ลองเพลย์ดูนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะอันนี้อีกคำสั่งหนึ่งนะคะก็คือคำสั่งนี้ play sound เหมียวนะคะคำสั่งนี้นะคะจะเป็นคำสั่งที่ใช้ในการเริ่มต้นไฟล์เสียงเหมียวนะคะแต่ว่าจะต่างกับ play sound เหมียว until done ตรงที่ play sound เหมียวเนี่ยจะเล่นเสียงเหมียวนะคะไปพร้อมๆกับคำสั่งที่อยู่ถัดไปไม่รอจนจบอาจารย์ลองเพลย์นะคะก็จะเสียงเหมียวเหมือนกันนะคะแต่ความแตกต่างนะคะมันจะอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะลองคำสั่งที่3นะคะเพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างเพลย์ซาวเหมียว until done นะคะกับเพลย์ซาวเหมียวนะคะอาจารย์ใช้คำ stop all sound นะคะถ้าเป็นplay sound เหมียวนะคะตามด้วย stop all sound ผลจะเป็นแบบนี้คือเล่นเสียงเหมียวไปพร้อมๆกับคำสั่งที่อยู่ถัดไปเลยนะคะก็คือคำสั่ง stop all sound หยุดเสียงทุกเสียงที่มีมาก่อนหน้านี้นะคะก็เลยไม่ได้ยินเสียงนะคะได้ยินเสียงนิดนึงแล้วก็หยุดไปเลยก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่นะคะถ้าเราใช้คำสั่ง play sound เหมียวUntil done นะคะแล้วตามด้วย stop all sound นะคะคำสั่งนี้นะคะลองรันดูนะคะ เขาจะเล่นไฟล์เสียงเหมียวจนจบแล้วถึงจะตามด้วยคำสั่ง stop all sound นะคะอันนี้ก็คือความแตกต่างนะคะระหว่าง play sound เหมียว Until done กับ start sound เหมียวคำสั่งถัดมานะคะก็คือคำสั่ง change pitchEffect by 10จะต้องใช้งานร่วมกับStart Sound เหมียวนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ Play Sound เหมียว Until Done เนี่ยจะใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่าจะต้องทำคำสั่งไปพร้อมๆกันค่ะฉะนั้นชุดนี้อาจารย์ยกออกนะคะทั้งชุดเลยนะคะและเอา Start Sound เหมียวมาวางแทนนะคะจากนั้นนะคะเราเอา Change Pitch Effect by นะคะมาวางต่อคำสั่งนี้นะคะเป็นคำสั่งที่ใช้ในการปรับความทุ้มของเสียงนะคะเดี๋ยวอาจารย์ทดลองให้ดูนะคะลองปรับแค่10ก่อนนะคะอา จจะยังไม่ชัดเท่าไหร่นะคะอาจารย์ปรับเป็นร้อยเลยแล้วกันก็คือเสียงเขาจะยิ่งสูงก็คือเสียงสูงมากนั่นเองนะคะอันนี้ถ้าเราจะอยากให้เสียงต่ำเราลองติดลบเราจะได้เสียงแมวเหงานะคะขึ้นมาแทนเสียงเหมียวเมื่อสักครู่นี้นะคะอันนี้ก็คือคำสั่ง change pitch effect by แล้วเราก็ใส่ค่าตัวเลขลงไปนะคะถัดมานะคะคือคำสั่งนี้ค่ะ set pitch effect to นะคะอันนี้ก็คือตั้งค่าเริ่มต้นให้กับเสียงเหมียวอันนี้นะคะตั้งค่าเริ่มต้นเลยนะคะว่าความทุ้มจะให้เป็นเท่าไหร่ลองเล่นดูนะคะเราเซตพิทไปที่ร้อยนะคะคราวนี้นะคะถ้าเราจะปรับค่านะคะเซตพิทนะเป็นเสียงทุ้มก็เหมือนเดิมค่ะติดลบอันนี้ก็คือจะเป็นการกำหนดเสียงเริ่มต้นคำสั่งถัดมานะคะก็คือคำสั่ง clear sound effect คำสั่งนี้นะคะจะใช้สำหรับลบเอฟเฟกต์เสียงที่ผ่านมาทั้งหมดออกนะคะอาจารย์ลองรันให้ดูนะคะถ้าเป็นแบบนี้นะคะก็จะเป็นเสียงแมวปกติเพราะว่าจากคำสั่งนะคะเมื่อคลิก start sound เหมียวไปพร้อมๆกับ set pitch effect to ลบร้อยแต่คำสั่งถัดมาเป็น clear sound effect ก็คือลบทั้งหมดออกก็เลยกลายเป็นเสียงเริ่มต้นของเหมียวนะคะอันนี้นะคะคำสั่งถัดมานะคะก็คือคำสั่งที่ใช้ในการเปลี่ยนความดังของเสียงนะคะระดับความดังของเสียงถ้าเกิดว่าเสียงเบาไปนะคะอันนี้เขาเซตไว้ที่ลบ10นะคะอาจารย์ลองติดลบก่อนก็ได้นะคะติดลบก็จะเบาลงนะคะแต่ว่าถ้าเรารู้สึกว่าเบานะคะเราอาจจะเพิ่มเป็นบวกนะคะบวกเท่าไหร่ก็ลองป้อนค่าดูนะคะอันนี้อาจารย์ลองใส่ค่า50นะคะเป็นบวก50ก็จะดังมากขึ้นนะคะเป็นร้อยเลยนะคะอาจจะ50อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะนะคะเสียงก็จะดังมากขึ้นนะคะอันนี้ก็คือการเปลี่ยนระดับความดังของเสียงอันนี้อาจจะไม่เห็นความแตกต่างเท่าไหร่เพราะว่าเสียงพิทติดลบอยู่นะคะอาจจะลองพิท10นะคะแล้วก็ change volume by 100นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะก็จะเสียงชัดขึ้นนะคะถัดมานะคะเป็นคำสั่ง set volume นะคะ set volume นะคะอันนี้เป็นการตั้งค่าเริ่มต้นของเสียงเราจะเริ่มต้นอยู่ที่ 100% นะคะค่า default อยู่ที่ 100% นะคะถ้าเราจะ set volume นะคะคือเสียงที่มีอาจจะดังเกินไปเราลดเหลือแค่ 10% ของเสียงนะคะก็จะเบานะคะคือที่ลดเป็น 10% เนี่ยนะคะ อาจารย์อยากให้เอาไปใช้กับไฟล์เสียงที่เป็นดนตรีบรรเลงถ้าเกิดว่าไฟล์เสียงที่คุณได้มาเนี่ยเป็นเสียงที่เต็มเสียง 100% เนี่ยบางที เราอาจจะได้ยินเสียงบรรยายเรื่องราวต่างๆอาจจะไม่ชัดเพราะโดนเสียงดนตรีกลบหมดนะคะฉะนั้น เวลาเราใช้งานนะคะถ้าเราได้เสียงดนตรีมานะคะเราอาจจะมาเซตโวลูมเขานะคะให้เหลือแค่ 10% จากความดัง 100% ก็ได้นะคะอันนี้ก็คือเซตค่าเริ่มต้นตั้งแต่แรกนะคะเขาก็จะเป็นเสียงคลอเบาๆไปเรื่อยๆนะคะถัดมานะคะก็คือคำสั่งโวลูมนะคะอันนี้จะเป็นการใส่ค่าตัวแปรนะคะเพื่อแสดงผลนะอาจารย์ลองคลิกเครื่องหมายถูกนะคะอันนี้เรียกใช้ตรงนี้ไม่ได้นะคะจะต้องเป็นการเรียกใช้กับการทำคำสั่งคำนวณประมวลผลนะคะอันนี้อาจารย์ลองคลิกดูนะคะ Sprite Volume อยู่ที่10ถ้าอาจารย์เปลี่ยนค่านะคะเป็น100นะแล้วลองเพลย์นะคะVolume ก็จะเปลี่ยนเป็น100นะคะอันนี้จะทำให้เราเห็นว่าเราตั้งค่าเริ่มต้นของโวลูมไว้ที่เท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเกะกะหน้าจอเราก็พอตั้งค่าเสร็จนะคะเราก็คลิกเครื่องหมายถูกออกอันนี้จะเป็นการใช้คำสั่งที่เกี่ยวกับเสียงในโปรแกรม Scratch สำหรับวันนี้นะคะก็จะมีการใช้คำสั่งแค่นี้สวัสดีค่ะ
1: พลังงานแสง

0: อาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่และไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
1: กก
2: จัก
1: กนก
2: ยาย
1: งง
2: นอน
1: นาน
2: บวบ
1: มอม
2: ว้าวว
1: ัก
2: กาฟ้าคำไทยเหล่านั้นมีคุณสมบัติอะไรซ่อนอยู่ครับ
3: ผมแอบสังเกตเห็นครับเป็นคำที่อ่านจากหน้าไปหลังหรือหลังไปหน้ายังได้ความหมายเดิมครับ
2: และสิ่งเหล่านี้เรียกว่า
4: พาลินโดม
2: เมื่อกี้เราได้เห็นตัวอย่างพาลินโดมในภาษาไทยไปแล้วแต่ในภาษาอังกฤษก็มีนะครับผมขอยกหน้าที่นี้ให้กับพี่คณะ
5: จัดให้เลยค่ะคำใน palindrome นะคะก็จะมีประมาณนี้ค่ะ I noon radar a nut for a jar of tuna Mr. Owl ate my metal worm Step on no pets A man a plan a kennel Panama
3: อาจารย์ครับแล้ว palindrome ในคณิตศาสตร์มีหรือไม่ครับ
2: มีแน่นอนครับผมเรามาดูเลขพาลินโดม1หลักกันก่อนเลยเคนครับ
3: ครับ
2: เลข0เป็นเลขพาลินโดมไหมครับ
3: เป็นครับ
2: เพราะอะไรครับ
3: อ่านจากหน้าไปหลังหลังไปหน้าได้เหมือนเดิมครับ0ครับ
2: 1ล่ะครับเป็นเลขพาลินโดมไหมครับ
3: เป็นครับ
2: 2ล่ะครับ
3: เป็นครับ
2: 3ล่ะครับ
3: เป็นครับ
2: 4ครับ
3: เป็นครับ
2: ไปเรื่อยจนถึงเลข
3: 9ครับ
2: แสดงว่าเลขพาลินโดม1หลักมีทั้งหมดกี่ตัวครับ
3: 10ตัวครับ
2: ต่อไปเลขพาลินโดม2หลักมีกี่ตัวอะไรบ้าง
3: มี11 22 33 44 55 66 77 88 99 9ตัวครับ
2: 9ตัวต่อไปนะครับเราจะไปดูเลขพาลินโดม3หลักกัน
3: ผมเดาว่าตัวกลางเนี่ยเป็นอะไรก็ได้ส่วนตัวหน้ากับตัวท้ายเนี่ยครับต้องเหมือนกันบังคับให้เหมือนกันเลยครับ
2: ใช่เลยครับตัวเลขพาลินโดม3หลักจะต้องอยู่ในรูป A B A ผมถามหน่อยครับผมเลือก A ได้กี่แบบครับ
3: ใช้เลข0ไม่ได้ครับก็คือเริ่มที่1จบที่9ครับ
2: มีปัญหาเพราะว่ามันจะกลายเป็นเลข2หลักซะดังนั้นหลักแรกตัว A เราเลือกได้ทั้งหมด9แบบ ส่วน

0: โอบีเราเลือกได้กี่แบบครับเคน
1: ทุกตัวเลยครับ0ถึง9 10ตัวครับ10แบบ
0: แล้วตัวสุดท้ายล่ะครับเลือกได้กี่แบบครับ
1: บังคับให้เหมือนตัวแรกครับเพราะฉะนั้นมีแบบเดียวครับ
0: ดังนั้นเราเลือกได้ทั้งหมด9
1: คูณ10คูณ1
0: เท่ากับ
1: 90ครับ
0: ในกรณีถัดไปนะครับเราจะไปดูเลขพาริโดม4หลักกันเคนครับ
1: ครับ
0: เลขพาริโดม4หลักจะต้องมีหน้าตาประมาณไหน
1: A B B ครับหลักแรกเหมือนเดิมครับได้9แบบเพราะเลือก0ไม่ได้ครับหลักที่2เลือกได้10แบบครับ0ถึง9
0: หลักที่3ล่ะครับ
1: เหมือนหลักที่2ครับบังคับเหมือนเพราะฉะนั้นได้แบบเดียวครับ
0: แล้วหลักสุดท้ายล่ะครับผม
1: บังคับเหมือนตัวหน้า1แบบถ้วนครับ
0: กรณีทั้งหมดจึงเท่ากับ
1: 90ครับอาจารย์ครับ
0: ครับ
1: อาจารย์ครับ
0: ครับ
1: ผมมีเรื่องอยากปรึกษาอาจารย์ครับ
0: จัดมา
1: อาจารย์ครับจำนวนตัวเลขพาริโดมเนี่ยครับถ้ามันเป็น n หลักเราจะหามายังไงครับ
0: สิ่งแรกเลยนะที่เราควรจะต้องทำคือแบ่งกรณีโดยกรณีแรก n เป็นจำนวนคู่ซึ่งหมายความว่าอะไรครับ n เขียนอยู่ในรูป 2k ได้ส่วนแรกเป็น k หลัก
1: ครับ
0: อีกครึ่งหนึ่งก็จะเป็น
1: อีก k หลักครับ
0: หลักแรกเนี่ยเป็นไปได้กี่กรณีครับ
1: 9ครับ
0: หลักที่2ครับ
1: 10แบบครับ
0: หลักที่3ล่ะครับ
1: 10แบบครับ
0: เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ
1: จนถึงหลักที่ k ครับ
0: ครึ่งหลังของ k หลักหลักแรกกับหลักสุดท้ายต้อง
1: เหมือนกันครับ
0: ดังนั้นหลักสุดท้ายผมเลือกได้กี่แบบครับ
1: แบบเดียวครับ
0: เป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆดังนั้นผมถามหน่อยครับจำนวนเลขพาริโดม n หลักเมื่อ n เป็นจำนวนคู่ได้เท่าไหร่ครับ
1: 9คูณ10ยกกำลัง k ลบ1ครับ
0: เปลี่ยน k อยู่ในรูป n ให้หน่อยครับจาก n เท่ากับ 2k เราจึงได้ k เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: n ส่วน2ครับ
0: เคนครับ
1: ครับ
0: เมื่อตะกี้ผมได้พิจารณาในกรณีที่ n เป็นจำนวนคู่แล้วดังนั้นเราเหลือกรณีอะไรเอ่ย
1: n เป็นจำนวนคี่ครับ
0: แต่มันมีจำนวนคี่ตัวนึงที่คิดแตกต่างไปจากตัวอื่นก็คือเมื่อ n เป็น1จำได้ไหมครับจำนวนเลขพาริโดม1หลักมีทั้งหมดกี่ตัวครับ
1: 10ตัวครับ
0: ดังนั้นในกรณีที่3จะเป็นจำนวนหลักเป็นจำนวนคี่ที่มากกว่า1นั่นเองนั้นก็เป็น3 5 7 9ไปเรื่อยๆซึ่งเรารู้มาว่าถ้าเป็นจำนวนคี่จะอยู่ในรูปอะไรครับ
1: 2k บวก1ครับ
0: อาจารย์ก็เลยจะเขียน k หลักชุดแรก
1: ครับ
0: k หลักเป็นตัวหลัง
1: และมีเพิ่มตรงกลางอีก1
0: ตัวตรงกลางนี่เลือกได้กี่แบบ
1: 10แบบเลยครับ
0: เพราะอะไรครับ
1: เป็นอะไรก็ได
0: ้โดยสรุปครับเคนจำนวนเลขพาริโดม n หลักเมื่อ n เป็นจำนวนคี่ที่มากกว่า1มีได้ทั้งหมดกี่ตัวครับ
1: 9คูณ10ยกกำลัง k ครับ
0: ในกรณีนี้ n เท่ากับ 2k บวก1ดังนั้น k เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: n ลบ1ส่วน2ครับ
0: แทนค่าลงไปครับเสร็จเรียบร้อยหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเลยพาริโดมยังปรากฏในวันด้วยนะครับ
1: วันพาริโดมหน้าตาเป็นยังไงครับอาจารย
0: ์วันพาริโดมก็เหมือนพาริโดมตัวอื่นนะครับคืออ่านจากหน้าไปหลังเหมือนกับหลังไปหน้าจะเป็นอยู่ในเดือนกันยายนปีนี้ละ
1: กันยายนปีนี
0: ้โดยปกติเขาเขียนวันที่เนี่ยตามแบบฝรั่งเริ่มต้นด้วยอะไรก่อนครับ
1: เดือน
0: วันแล้วก็ปีคริสต์ศักราชวันที่10กันยายนคริสต์ศักราช2019
1: โอ้เป็นพาริโดม
0: ใช่ครับแล้วก็ฝากเอาไว้นะครับว่าวันพาริโดมในแต่ละปีจะมีทั้งหมด10วันด้วยกันผมบอกไปแล้ว1วันเหลืออีก9วันไปตามดูกันเอง
1: ใครตอบถูกนะครับมีรางวัลให้ครับอาจารย์จะซื้อให้ครับ
0: ไม่ครับ

0: เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการมาอย่างยาวนานมีความต้องการด้านอาหารและพลังงานเช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆและถ้าเราสังเกตการดำรงชีวิตหรือกระบวนการการทำงานอวัยวะต่างๆของพืชไม่ว่าจะเป็นดอกใบลำต้นหรือเมล็ดเราก็จะพบกับความลับได้เห็นถึงสิ่งมหัศจรรย์หลายอย่างของพืชที่มนุษย์อย่างเราสามารถเรียนรู้ได้โดยเฉพาะเรื่องการดำรงชีวิตของพืช
1: ยกตัวอย่างเช่นการปรุงอาหารของพืชหรือกระบวนการสังเคราะห์แสงส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นที่ใบของพืชการสังเคราะห์แสงเป็นการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ไปเป็นพลังงานเคมีในรูปอาหารโดยมีส่วนผสมคือน้ำและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาทำปฏิกิริยาเคมีกันและมีแสงเป็นพลังงานกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาผลผลิตที่ได้คือน้ำตาลกลูโคสซึ่งน้ำตาลส่วนหนึ่งจะนำไปสังเคราะห์เป็นสารอื่นแล้วเก็บสะสมไว้และยังได้ไอน้ำและก๊าซออกซิเจนซึ่งจะปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมเป็นอากาศบริสุทธิ์ให้เราได้ใช้หายใจชนิดก็อาจประสบปัญหากับการรับแสงอาทิตย์เช่นพืชที่อยู่ในที่ร่มมีแสงสว่างเพียงเล็กน้อยโดยเฉพาะพืชกลุ่มบอนพืชเหล่านี้จะมีวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยการพัฒนาเม็ดสีหรือพัฒนาตัวรับแสงให้มีลักษณะคล้ายเลนเพื่อรวบรวมแสงอาทิตย์ให้มากขึ้นพืชที่อยู่ในน้ำมักมีลำต้นอวบเช่นผักตบชวาหรือมีส่วนที่ช่วยให้พืชลอยน้ำได้เช่นผักกระเฉดมีนวมหุ้ม
0: นอกจากเราจะเรียนรู้วิธีการปรับตัวของพืชแล้วมนุษย์อย่างเราสามารถเรียนแบบสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและนำเหล่านั้นมาเป็นแรงบันดาลใจในการประดิษฐ์ข้าวของเครื่องใช้ซึ่งเราเรียกหลักการเหล่านี้ว่า Biomimicry
1: เมล็ดของพืชบางชนิดมีความลับแฝงอยู่เช่นหญ้าเจ้าชูมีผิวสัมผัสแบบเวลโครคือสามารถเกาะติดไปกับวัตถุที่สัมผัสได้ทั้งเสื้อผ้าหรือขนสัตว์ถ้าเราใช้กล้องส่องเพื่อดูองค์ประกอบที่ทำให้เมล็ดเหล่านี้ติดกับวัตถุได้ก็จะเห็นตะขอเล็กๆที่อยู่บนผิวของเมล็ดเทคนิคของพืชนี้ถูกนำไปใช้ในการพัฒนาแผ่นติดตีนตุ๊กแกหรือเวลโคที่มีใช้กันทั่วไปพืชบางชนิดสามารถดูดซับมลพิษในอากาศและดินรวมถึงสารนิโคตินจากบุหรี่ได้เช่นมอสในต่างประเทศจะนิยมปลูกมอสตามกำแพงผนังบ้านหรือหลังคาเพื่อลดอุณหภูมิของอากาศและบรรเทาปัญหามลพิษนอกจากมอสแล้วนักวิจัยจากประเทศเยอรมนียังได้เผยแพร่ผลการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาชนิดของพืชที่สามารถดูดซับนิโคตินจากบุหรี่ได้โดยพืชที่มีการศึกษาและสามารถดูดซับนิโคตินได้ก็คือต้นเปเปอร์มินซึ่งเป็นพืชตระกูลเดียวกับสาระแหน่ไทย
2: แต่ละชนิดมีลักษณะลำต้นใบเส้นใบดอกและผลที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นใบไม้บางชนิดก็มีรูปทรงลักษณะสีสันสวยงามแตกต่างกันไปเช่นใบตำลึงมีลักษณะคล้ายรูปหัวใจใบเมเปิ้ลและใบมะเขือมีลักษณะเป็นแฉกใบกระสังมีลักษณะโค้งผิวใสโปร่งแสงดังนั้นกิจกรรมเรียนรู้วิทยาศาสตร์กับธรรมชาติในวันนี้จะพาพวกเราไปสังเกตและเล่าเรื่องราวผ่านกิจกรรมศิลปะที่เรียกว่า Botanical Art กันค่ะ
1: Botanical Art หรือภาพวาดทางพฤกษาศาสตร์เป็นงานศิลปะผสานรายละเอียดทางวิทยาศาสตร์เน้นความถูกต้องมาเป็นอันดับหนึ่งรูปทรงรูปร่างสัดส่วนเส้นลายสีสันต้องใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่สุดส่วนความสวยงามเป็นที่สองเริ่มต้นจากเราเลือกใบไม้หรือดอกไม้ที่เราชอบจากนั้นวาดโครงสร้างใบเมื่อวาดโครงสร้างเสร็จแล้วก็ต้องออกแบบการใช้สีให้ใกล้เคียงกับของจริงมากที่สุดอย่างไรก็ตามในธรรมชาติมีดอกไม้ใบไม้หลากหลายรูปทรงจะวาดได้สวยงามถูกต้องเป๊ะตามแบบหรือไม่

ังวลใจค่ะเพราะที่สำคัญยิ่งกว่าคือเมื่อลงมือวาดเราจะได้ฝึกการสังเกตทั้งในภาพรวมและรายละเอียดแต่กว่าจะวาดเสร็จต้องใช้ความอดทนของเราด้วยนะคะ

การปลูกฝังให้ในเด็กได้เรียนรู้ธรรมชาติเช่นสังเกตพืชและสัตว์พวกเขาจะตั้งคำถามและตั้งสมมติฐานของพวกเขาเองไม่ถึงกับต้องเดินในป่าใหญ่แต่ทว่าแม้เป็นที่เล็กๆหลังบ้านที่มีต้นไม้ก็สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ของพวกเขาได้เช่นกันทักษะชีวิตเก่าปิดรอบตัวสนับสนุนให้เด็กเรียนรู้และอยู่กับธรรมชาติอย่างสมดุลวันนี้พี่อุ่งๆก็ต้องขอตัวก่อนและพบกันใหม่ในอีพีหน้า

สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงในเรื่องที่อินเทรนด์สุดๆเลยนะครับคือเรื่องของเทคโนโลยีในการทำงานครับสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ขอให้ฟังไปแล้วก็เช็คลิสต์กับตัวเองไปนะครับว่าตัวเรานั้นมีความรู้แล้วก็มีความคุ้นเคยกับเครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีอย่างไรบ้างนะครับในวันนี้นะครับกับหัวข้อเทคโนโลยีที่จำเป็นในการทำงานสำหรับนักศึกษาทุกคนครับในวันนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับเพื่อให้พวกเราทุกคนได้เห็นภาพของการใช้งานเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันมากขึ้นนะครับโดยในส่วนที่1 นะครับจะพูดถึงเทคโนโลยีที่ต้องทำเป็นครับคืออะไรฮะคือเครื่องไม้เครื่องมือที่เรานั้นจะต้องทำเป็นณวันนี้เลยนะฮะในการทำงานในการเรียนในการใช้สื่อต่างๆนะครับและในส่วนที่2นะครับก็คือเทคโนโลยีที่ควรเรียนรู้นะครับก็คือเราจะต้องทำได้นะฮะในอนาคตนะครับผ่านการฝึกฝนของเราไปและในส่วนที่3ครับคือเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะฮะที่ควรจะฝึกฝนได้ถ้ามีโอกาสนะครับเดี๋ยวนี้นะครับเราก็จะเล่ากันไปเรื่อยๆนะครับว่าเทคโนโลยีในแต่ละส่วนนั้นทั้งที่ต้องทำได้ควรทำได้แล้วก็น่าสนใจฝึกฝนเนี่ยนะฮะจะมีโปรแกรมอะไรบ้างนะครับอันแรกเริ่มเลยนะครับเรามาดูกันที่เทคโนโลยีที่ต้องจำเป็นสำหรับนักศึกษาทุกคนในการใช้นะครับก็ได้แก่การใช้โปรแกรมสำนักงานแน่นอนครับอย่าง Microsoft Office นะครับไม่ว่าจะเป็น Microsoft Word Microsoft PowerPoint Microsoft Excel นะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าพวกเราทุกคนรู้จักดีอยู่แล้วแต่ความสำคัญคือเราจะต้องใช้งานฟังก์ชันให้อย่างดีเยี่ยมด้วยนะครับ1 นะฮะเรามาเริ่มที่ Microsoft Word ก่อนว่าทุกคนเนี่ยคงจะคุ้นชินกับการพิมพ์รายงานการพิมพ์เอกสารใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะฝึกฝนให้ใช้อย่าง Advanced นะครับทั้งในเรื่องของการจัดหน้าการจัด Layout การใช้เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่อยู่ในโปรแกรมนั้นนำมาพัฒนาสร้างเป็น Value Addedเพิ่มคุณค่าให้กับผลงานของเราได้ด้วยนะครับและนอกจากนั้นที่สำคัญนะครับนักศึกษาจะต้องเข้าใจในเรื่องของหลักของการเขียนนะครับหลักทางวิชาการหรือไม่ก็หลักทางสารบัญ นะครับว่าเราจะใช้คำอย่างไรในการใช้ใน Microsoft Word ของเราให้งานของเรานั้นเป็นงานที่มีประสิทธิภาพครับต่อมาคือเครื่องมือที่เราชอบกันมากๆนะครับก็คือ Microsoft PowerPoint นั่นเองซึ่ง PowerPoint ทุกคนก็จะมองว่ามันก็เป็นสื่อในการที่เรานำเสนอเป็นสไลด์ presentation นะครับแต่จริงๆแล้วการที่เราจะใช้ในเรื่องพวกนี้อย่างละเอียดนะครับเราจะต้องรู้ไปถึงเรื่องของการตกแต่งอาร์ตในสไลด์ด้วยนะครับแล้วก็การที่เราจะ present ด้วย presentation เนี่ยนะครับเรา

จะต้องมีการสรุปข้อมูลก่อนว่าข้อมูลไหนคือข้อมูลที่เราควรจะนำมาใช้ในการนำเสนอผ่าน PowerPoint หรือข้อมูลไหนที่เราจะนำมาใช้ในเชิงของรูปภาพหรือเชิงของสื่อนะครับซึ่งเรื่องพวกนี้นะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับการที่เราจะทำสไลด์ที่มาจาก Microsoft PowerPointอย่างเก่งๆเนี่ยนะฮะมันต้องมาจากการฝึกฝนแล้วก็มาจากการที่เรารู้ว่าเทคนิคในการทำสื่อนั้นเราควรจะใช้ฟังก์ชันอะไรนะครับและอันสุดท้ายที่สำคัญมากๆในยุคของการทำงานณวันนี้นะครับและก็ทุกๆองค์กรทุกๆบริบทของชีวิตของเรานั้นก็บอกว่าจะต้องใช้คือ Microsoft Excel นั่นเองครับเนื่องจากว่า Microsoft Excel นั้นจะเป็นตัวที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับความชาเลนจ์ของ Microsoft Excel ก็คือนักศึกษาจะต้องมีภาพก่อนนะครับมีภาพในหัวก่อนการใช้ Microsoft Excel คือเราจะวางแคตตากรีของข้อมูลอย่างไรเราจะจัดหมวดของข้อมูลอย่างไรให้ถูกต้องและทำให้คอมพิวเตอร์นั้นอ่านได้ด้วยแหละครับนอกจากนั้นนะครับก็รวมไปถึงการที่เราต้องฝึกฝนการใช้ฟอร์มูลาต่างๆการใช้สูตรการใช้วิทยาการคำนวณเข้ามาใช้กับ Microsoft Excel ในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรวดเร็วและแม่นยำนะครับนอกจากนี้นะครับเราจะต้องฝึกไว้เลยนะครับคือในเรื่องของการใช้ Pivot Table หรือว่าการใช้ VLOOKUP นั่นเองเรื่องพวกนี้เนี่ยอาจจะดูว่าเป็นเรื่องยากนะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องพื้นฐานที่นักศึกษาทุกคนจะต้องเรียนรู้และทำให้เป็นครับต่อมานะครับพอเราออกมาจากโปรแกรมสำนักงานและที่เราคุ้นชินกันเนี่ยนะครับเราก็จะมาพูดถึงตัวที่เป็นอีเมลนั่นเองครับอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งทุกคนก็คงได้ใช้กันแล้วในการทำงานในการเรียนออนไลน์เนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับอีเมลนั้นก็เป็นมารยาทในการสื่อสารอย่างหนึ่งและเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับก็คือการที่เรานั้นจะต้องนำเอาไฟล์เอาเอกสารเอาเรื่องที่ต้องมีการติดต่อการประสานงานหรือการส่งต่อข้อมูลให้กับผู้อื่นนะครับนำมาส่งในลักษณะของอีเมลการใช้อีเมลมันก็คงไม่ใช่ว่าเราจะพิมพ์อะไรก็ได้แล้วก็จะกดส่งอะไรก็ได้นะครับทุกอย่างก็จะมีฟังก์ชันนะครับเรียนรู้การฟังก์ชันของใช้ของ Gmail การใช้ OneDrive หรือการใช้อีเมลต่างๆนะครับให้อย่างเชี่ยวชาญนะครับเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เราต้องทำเป็นแล้วนะครับและในส่วนที่3แน่นอนว่าเราถูกเปลี่ยนมาจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปครับคือในเรื่องของการใช้ Virtual Meeting นะครับโปรแกรมอย่าง Google Meet Zoom Microsoft Teams ที่พวกเราทุกคนใช้กันอยู่ทุกวันนี้ครับเราจะต้องใช้ให้เป็นในแง่ของเราจะต้องเซตอัพได้เราจะต้องแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการใช้โปรแกรมได้และเราจะต้องใช้อย่างโฟลว์เราจะต้องเข้าใจนะครับว่าในแต่ละฟังก์ชันของโปรแกรม Virtual Meeting เหล่านี้สามารถทำอะไรได้บ้างและเพิ่ม Value Added อะไรได้บ้างนะครับและที่สำคัญนะครับก็คือ Cloud Computing นั่นเองคือการที่เราทำงานการผสมผสานกันโดยที่เราไม่ได้เจอกันเราทำงานโดยการฝากข้อมูลบน Drive การทำข้อมูลโดยการแชร์ Drive กันนะครับเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่ณวันนี้เราทุกคนจะต้องทำเป็นแล้วนะครับกับการใช้ Cloud Computing นะครับเพราะว่าตัวของ Cloud Computing นั้นนะครับจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆกับพวกเราและหลังจากนี้นั้นลักษณะการทำงานร่วมกันก็อาจจะถูกเปลี่ยนไปมากกว่านี้ด้วยล่ะครับในส่วนต่อมาครับเมื่อสักครู่เราพูดไปแล้วนะฮะว่าเทคโนโลยีอะไรที่ต้องทำเป็นครับต่อมาเราจะมาพูดกันถึงเทคโนโลยีที่ควรทำได้ครับในส่วนที่1ครับคือเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารแน่นอนว่าทุกวันนี้เราเป็นโลกของการสื่อสารทุกอย่างก็ง่ายไปหมดใช่ไหมครับจากแอปพลิเคชันแล้วก็โปรแกรมต่างๆที่เข้ามาซัพพอร์ตชีวิตประจำวันของเราอย่างง่ายๆเลยครับช่องทางการสื่อสารที่เราใช้กันโดยเฉพาะ LINE Application อย่างนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่ใช้งานเป็นนะครับจะต้องเข้าใจถึงการใช้เป็น Official LINE นะครับสำหรับการที่เป็นLINE สำคัญแล้วก็เป็น LINE หลักขององค์กรนะครับหรือแม้กระทั่งการทำเป็น LINE Open Chat คือการที่ทำให้คนนะครับเข้ามาสื่อสารกันโดยไม่มีการจำกัดเรื่องคนที่เข้ามานะครับซึ่งเรื่องพวกนี้เนี่ยพวกเราจะต้องศึกษาไว้ว่าการที่เราจะเปิด Official Line นั้นเราจะเปิดอย่างไรเราใช้งานอย่างไรเราจะคอนแทคกับผู้รับสารอย่างไรเราจะส่งสารกับออเดียนซ์อย่างไรให้มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ตัวของ LINE Open Chat เองนั้นก็เป็นการเปิดคอมมูนิตี้ขึ้นมาแบบออนไลน์ให้มีการพูดคุยการแลกเปลี่ยนเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วนะครับในส่วนที่2นะครับก็คือเทคโนโลยีเพื่อการจัดการข้อมูลนอกจากการที่เราอยู่กับข้อมูลโดยการวิเคราะห์ในไม่ว่าจะเป็น Microsoft Excel ที่มีความจำเป็นแล้วหรือสำหรับคนที่เรียนการทำวิจัยอย่างการใช้ SPSS นะครับสิ่งที่น่าสนใจในทุกวันนี้คือการใช้ Power BI ครับ Power BI เข้ามาเป็นสัญญาณที่บอกให้ทุกคนทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กรนั้นนะครับต่างบอกว่าต
้องมีการนำเสนอ

ข้อมูลโดยการใช้ Power BI เนื่องจาก Power BI เนี่ยนะครับเป็นตัวโปรแกรมที่สามารถรับรองเซลล์ Data ได้ถึง200ล้านเซลล์เลยนะครับเราสามารถที่จะดึงข้อมูลอย่างเรียลไทม์และแน่นอนครับในภาคของการทำงานเนี่ยแหละครับตัวของ Power BI นั้นเป็นเครื่องมือที่ผู้บริหารปรารถนามากครับเพื่อเป็นการติดตามข้อมูลการ tracking ประจำ

มานะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราจะพูดนะคือเทคโนโลยีเพื่อการนำเสนอครับทุกวันนี้นะครับเราไม่ได้อยู่แค่กับ PowerPoint หรือการทำ Presentation ในคอมพิวเตอร์แบบธรรมดาแล้วนะครับทุกวันนี้เนี่ยโลกของเราเปิดกว้างมากขึ้นการเข้าถึงเครื่องไม้เครื่องมือหรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มที่ช่วยในการนำเสนอให้ดูน่าสนใจให้ดูมีอะไรมากขึ้นกว่าเก่านั้นเป็นเรื่องที่ง่ายแค่ปลายนิ้วแล้วล่ะครับโดยการใช้ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มสำเร็จรูปอย่าง Canva หรือการใช้เว็บไซต์ต่างๆนะครับที่สามารถนำมาใช้ในการนำเสนอแต่อยู่ที่ว่านะครับเราจะดึงใช้อย่างไรเราจะวางแผนการใช้ในการนำเสนออย่างไรเรื่องพวกนี้ก็เป็นเรื่องเทคนิคที่เราต้องมาคิดด้วยล่ะครับต่อมานะครับนอกจากการทำสไลด์พรีเซนเทชันแล้วเนี่ยเราก็ยังจะนำไปสู่ในเรื่องของการที่เรารู้จักเทคโนโลยีที่เข้ามาสร้างการมีส่วนร่วมแบบ Virtual ด้วยนะครับอย่างการใช้ Kahoot การใช้ Meritmeter นะครับการใช้ Quiz ที่อยู่ในออนไลน์ทำให้คนอยู่ที่ไหนก็ได้หรือทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้จากมือถือของตนเองหรือคอมพิวเตอร์ของตนเองนะครับใช้ในการวัดผลใช้ในการสอบใช้ในการทำกิจกรรมเรื่องพวกนี้เนี่ยก็หวังว่าพวกเราทุกคนน่าจะใช้งานได้แล้วนะครับและในเรื่องสุดท้ายคือการใช้ Google Form แน่นอนครับว่ามันเป็นสิ่งที่พวกเรานั้นคิดถึงอยู่แล้วนะครับกับการที่เราจะทำเซอร์เวย์การที่เราจะทำแบบสอบถามหรือเราจะทำกิจกรรมอะไรก็ตามที่เป็นออนไลน์และต้องการให้ผู้คนมามีส่วนร่วมนะครับGoogle Form, Google Worksheet, Google Workplace พวกนี้ช่วยเราได้นะครับถ้าเราใช้เป็นแล้วก็ใช้อย่างถูกต้องนะครับ2 อย่างผ่านไปแล้วนะครับสำหรับเทคโนโลยีที่ต้องทำเป็นและเทคโนโลยีที่ควรทำได้และสุดท้ายคือเทคโนโลยีที่น่าฝึกฝนครับที่น่าฝึกฝนคืออะไรครับซึ่งเป็นผลมาจากเทรนด์นะครับเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสังคมการเปลี่ยนแปลงด้านผู้บริโภคการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีต่างๆมากมายที่เข้ามา disrupt ชีวิตของพวกเราในวันนี้นะครับมันเลยทำให้เรานั้นจะต้องมีมุมมองต่อเทคโนโลยีที่กว้างขึ้นและอะไรคือโอกาสในการฝึกฝนครับตัวที่หนึ่งนะครับคือเทคโนโลยีเพื่อการจัดทำสื่อและข้อความแน่นอนครับว่าในทุกวันนี้การที่เราจะส่งสื่อสารอะไรออกไปเราจะนำเสนออะไรออกไปนั้นจะต้องมีในเรื่องของอินโฟกราฟิกในเรื่องของการทำให้ภาพนั้นดูง่ายการทำให้สารที่เราส่งไปนั้นผู้อ่านสามารถอ่านได้ใน One Page Management นะครับแน่นอนว่าใครที่ได้ฝึกทักษะในเรื่องของ Illustrator ในเรื่องของการออกแบบสื่อนะครับเรื่องพวกนี้จะช่วยให้นักศึกษานั้นนะครับมีความรู้ความสามารถแล้วก็มีทักษะที่ดีมากๆและสามารถต่อยอดเป็นมูลค่ารวมไปถึงการสร้างเป็นอาชีพได้ด้วยล่ะครับตัวที่2นะครับฝึกฝนที่น่าสนใจก็คือการผลิตสื่อภาพเคลื่อนไหวนั่นเองครับทุกวันนี้ในภาคของการตลาดในภาคของการทำกิจกรรมต่างๆจะต้องมีสื่อออกมาซึ่งเป็นสื่อเป็นภาพเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นคลิปไวรัลหรือว่าจะเป็นสื่อใดๆก็ตามนะครับถ้าเราเรียนรู้ที่จากการใช้โปรแกรมในเรื่องของการตัดต่อนะครับการนำเข้ารูปภาพการสร้างภาพเคลื่อนไหวเหล่านี้เนี่ยแน่นอนครับว่าจะสร้างมูลค่าให้กับตนเองแล้วก็สร้างผลงานที่ดีเยี่ยมมากๆในการเรียนและการทำงานด้วยนะครับตัวที่3ที่จะพูดถึงนะครับก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีเพื่อการผลิตสื่อเสียงครับการผลิตสื่อเสียงคืออะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อเสียงการทำซาวด์หรือว่าในปัจจุบันเนี่ยเราจะพูดกันมากขึ้นเรื่อยๆก็คือในเรื่องของพอดแคสต์นะครับมีอัตราการใช้ที่สูงมากขึ้นแล้วก็พอดแคสต์เนี่ยก็จะมารองรับนะครับชีวิตประจำวันของผู้คนของเราในการที่จะฟังในการที่จะเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆนะครับถ้าเรื่องพวกนี้นักศึกษาคนไหนที่มีความสนใจในการเป็นผู้ที่อยากจะเล่าเรื่องแล้วก็มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการผลิตสื่อพอดแคสต์ขึ้นมาโดยการอัดแล้วก็การจัดทำให้น่าสนใจนะครับรับรองว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างประสบการณ์ที่ดีแล้วก็การสร้างรายได้ให้กับตัวเองด้วยนะครับและในส่วนสุดของเทคโนโลยีที่น่าฝึกฝนแห่งยุคสมัยนี้นะครับก็คือเทคโนโลยีเพื่อการถ่ายทอดสดหรือว่าไลฟ์สตรีมมิ่งนั่นเองครับถ้าเราจะเห็นในอีคอมเมิร์ซนะครับก็จะเห็นเลยว่าในการทำเชิงพาณิชย์เนี่ยการที่เรามีการไลฟ์การทำสตรีมมิ่งนะครับก็จะเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะเข้าถึงผู้คนในทุกกลุ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในวันนี้นะครับเราควรที่จะเอาโอกาสเหล่านี้เนี่ยเป็นโอกาสของการลองฝึกฝนแล้วก็เรียนรู้ดูว่าการที่เราจะทำไลฟ์สตรีมมิ่งออกมาในเชิงของการศึกษาในการทำงานหรือในเชิงของพาณิชย์เนี่ยนะครับเราทำอย่างไรได้บ้างถ้าเรามีกล้องแค่ตัวเดียวหรือเรามีแค่มือถือหรือเรามีแค่คอมพิวเตอร์แค่เครื่องเดียวเนี่ยก็สามารถทำได้แล้วแต่ว่าในเรื่องพวกนี้นั้นก็ต้องอยู่ที่ความสนใจนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะลองฝึกนะครับ
ในอินเทอร์เน็ตมีเยอะแยะมากมายให้พวกเราได้เรียนรู้นะครับแล้วก็ถ้าเราทำเป็นในวันนี้นะครับรับรองว่าเราไม่ตกงานแน่ๆครับ

และที่สำคัญนะครับการใช้เทคโนโลยีนั้นต่อให้เรารู้จักมากเท่าไหร่เราเก่งมากแค่ไหนนะครับก็จะต้องมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีที่ดีด้วยนะครับข้อที่1 นะครับเราจะมาพูดกันถึงทักษะของการมองข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลครับการใช้เทคโนโลยีต่างๆมากมายที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยนะครับมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีก็คือทำให้เราเปิดกว้างทำให้เรามองเห็นโลกมากขึ้นและทำให้เราสามารถที่จะจัดการงานได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่ข้อเสียก็คือมันมีในเรื่องของถ้าเราไม่สามารถที่จะเข้าใจถึงกระบวนการทำงานของเทคโนโลยีนั้นๆหรือเราไม่สามารถที่จะเข้าใจในมุมมองของเชิงของข้อมูลนะครับว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะครับอาจจะทำให้งานของเรามีปัญหาได้นะครับฉะนั้นเรื่องของทักษะการมองข้อมูลการวิเคราะห์ในเรื่องของการใช้เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญมากในการที่เราจะเลือกใช้เทคโนโลยีเข้ามานะครับในอันที่2นะครับเทคโนโลยีที่จะพูดถึงกันวันนี้ก็คือในเรื่องของทักษะการจัดข้อมูลในเมื่อข้อมูลเรามีมหาศาลมากมายครับเราอยู่ในยุคของ Big Data นะครับเป็นยุคที่ข้อมูลของคนข้อมูลของธุรกิจข้อมูลของทุกภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมีจำนวนมากมายนะครับเราจะจัดการข้อมูลอย่างไรในบริบทของการทำงานหรือการเรียนนะครับเราจะต้องรู้ว่าถ้าเรามีข้อมูลเราจะจัดโดยการใช้โปรแกรมใดเราจะใช้เทคโนโลยีไหนในการจัดและการวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องพวกนี้ก็ต้องมาจากการฝึกฝนนะครับแล้วก็การคิดหาความเหมาะสมว่าข้อมูลนั้นนะครับควรจะ generate และ analyze ด้วยช่องทางไหนจะดีที่สุดนะครับและทักษะที่3ที่ขาดไปไม่ได้ในการใช้เทคโนโลยีนะครับคือทักษะการถ่ายทอดและการนำเสนอเช่นเดียวกันครับว่าถ้าเรารู้จักทำได้ทุกเครื่องไม้เครื่องมือทุกเทคโนโลยีแต่เราไม่สามารถที่จะนำผลลัพธ์หรือการนำเสนอออกไปสู่ผู้อื่นได้ให้ผู้อื่นได้เข้าใจแล้วก็มีความรู้ที่ตรงกันกับเราเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับก็ขอจะฝากให้พวกเราไว้ว่าเราควรจะฝึกในเรื่องของทักษะการถ่ายทอดด้วยนะครับว่าข้อดีข้อเสียการนำไปใช้และผลลัพธ์จากเทคโนโลยีนั้นเทคโนโลยีเหล่านั้นเป็นอย่างไรนะครับและสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะไปใช้เทคโนโลยีต่างๆหรือว่าไปเตรียมตัวการปรับตัวกับเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นมากมายบนโลกของเรานะครับก็จะมี4ตัวหลักๆนะครับที่อยากจะฝากพวกเราไว้ขอให้พวกเรานั้นได้ทำความเข้าใจครับแล้วก็รู้จักเรียนรู้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเรียนรู้ได้นะครับอันที่1ก็คือในเรื่องของ AI นั่นเองครับ AI ไม่ใช่เรื่องของอนาคตอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะทุกวันนี้ AI นั้นอยู่แทรกซึมในทุกๆกิจกรรมของเราไม่ว่าจะอยู่ในโทรศัพท์มือถือจะอยู่ในเว็บไซต์อยู่ในช่องทางการติดต่อประสานงานต่างๆหรือการหาข้อมูลของเรานะครับเพราะ AI นั้นคือปัญญาประดิษฐ์ที่เข้ามาเก็บข้อมูลมาสังเกตพฤติกรรมมาพยากรณ์พฤติกรรมของผู้บริโภคนะครับแล้วก็ในภาคของธุรกิจนั้นก็มีความนิยมแล้วก็เริ่มยอมรับ AI มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้อยากให้พวกเราทำความเข้าใจไว้ก่อนว่า AI นั้นคืออะไรและอยู่ในตรงไหนบ้างในชีวิตประจำวันของเรานะครับอย่างเราเคยสังเกตไหมครับว่าถ้าเราเซิร์ชใน Google หาสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเราเซิร์ชคำว่าเสื้อฮาวายนะครับแน่นอนว่าใน Facebook หรือ Instagram ของเรานะครับทุกๆผ่านไป 4-5 ฟีดเนี่ยจะพบ1โฆษณาครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมาจากการเรียนรู้ของ AI ที่อยู่ในระบบนะครับที่เซตไว้ว่าให้สังเกตแล้วก็รวบรวมพฤติกรรมของผู้บริโภคนะครับเพื่อที่จะนำเสนอและตอบสนองได้อย่างตรงจุดนั่นเองครับในส่วนที่2ที่อยากให้พวกเราเรียนรู้ไปมากขึ้นอีกนะครับก็คือในเรื่องของตระกูล R ทั้งหลายครับไม่ว่าจะเป็น VR AR MR นะครับVR คืออะไรครับ VR คือ Virtual Reality นะครับคือในเรื่องของโลกเสมือนจริงนั่นเองนะครับในการไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนนั้นเราก็จะอยู่ในภาพเดียวกันอยู่ในความเสมือนจริงได้นะครับส่วน AR คือ Augmented Reality นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยพวกเรารู้ไหมครับว่ามันก็อยู่ในเกมที่พวกเราเล่นด้วยนะครับอย่างโปเกมอนที่เราเคยเล่นกันนะฮะการที่เราได้ใช้มือถือของเรานะครับแล้วก็จับตัวละครต่างๆเหล่านี้ในสถานที่จริงเนี่ยนี่คือเทคโนโลยีแห่งยุคนะครับเป็นผลของการใช้ AR เข้ามาและสุดท้ายคือ MR ครับ MR คือ Mixed Reality ครับคือการใช้ VR และ AR ร่วมกันนะครับในการผลิตเทคโนโลยีออกมาเพื่อเป็นการนำเสนอสินค้าและบริการนะครับแน่นอนครับว่าหลังจากนี้ครับจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องพวกนี้มากขึ้นการทำให้โลกนั้นไร้พรมแดนมากขึ้นไปกว่าเดิมและการทำให้โลกนี้เป็นโลกเสมือนที่เราอยู่ร่วมกันอย่างการปรับตัวครั้งล่าสุดของ Facebook นะครับที่มีการปรับตัวเป็นชื่อบริษัทใหม่ที่ชื่อว่า

Meta นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันมาจาก Metaverse นั่นเองครับซึ่ง Metaverse นั้นก็คือการปรับตัวครั้งยิ่งใหญ่ด้วยความเชื่อและวิสัยทัศน์นะครับของ Facebook ที่มองว่าหลังจากนี้เราจะทำอย่างไรนะครับให้มนุษย์ทุกคนอยู่ในโลกเดียวกันคือโลกเสมือนไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนครับเห็นไหมครับว่าเรื่องพวกนี้มันเข้ามามีผลกับชีวิตของนักศึกษาและทุกคนมากๆนะครับก็อยากให้พวกเราได้เตรียมตัวเรียนรู้และทำความเข้าใจไปด้วยนะครับในส่วนที่3คือในเรื่องของ IoT ครับ IoT นั้นเราจะเรียกกันว่า Internet of Things ครับแน่นอนว่ามันจะถูกแทรกซึมอยู่ในเครื่องมืออัจฉริยะต่างๆมากมายที่อยู่ในบ้านของเราอยู่ในออฟฟิศของเราอยู่ในโรงเรียนของเราอยู่ในสถาบันของเราไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องมือเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกนะครับหรือว่าการพยากรณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับตัว IoT เนี่ยนะครับก็จะเข้ามามีบทบาทกับฟังก์ชันชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นทั้งนันทนาการทั้งการใช้ในกิจวัตรประจำวันการทำงานนะครับเรื่องพวกนี้จะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องมากๆแล้วก็จะมา disrupt พฤติกรรมการทำงานของพวกเราต่อไปด้วยนะครับและสิ่งสุดท้ายที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับพวกเราและก็ครอบครัวด้วยนะครับคือในเรื่องของ Fintech นั่นเอง Fintech คือนวัตกรรมทางการเงินหรือว่าเทคโนโลยีทางการเงินนะครับที่ในช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมาเองเนี่ยแหละครับก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากรูปแบบการจ่ายเงินรูปแบบการรับเงินการใช้จ่ายเชิงพาณิชย์ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับเราเข้าสู่ในยุคของ Cashless มากขึ้นคือการที่เราไม่ได้ใช้เงินสดเราใช้เป็นเงินสกุลดิจิตอลหรือว่าเราใช้เป็นการจ่ายโดยผ่านช่องทางต่างๆหรือการใช้บล็อกเชนเข้ามาปรับพฤติกรรมการทำงานและใช้ในกระบวนการการบริการของธนาคารด้วยล่ะครับเห็นไหมครับว่าเทคโนโลยีนั้นมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในเรื่องเล็กๆหรืออยู่ในมือถือของเราแค่นั้นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของเทคโนโลยีมันกว้างมากมันอยู่ในชีวิตประจำวันทั้งที่เรามองเห็นและมองไม่เห็นแต่เราไม่รู้ตัวนั่นเองล่ะครับและหลังจากนี้นะครับ What's next อะไรจะเกิดขึ้นกับเทคโนโลยีและดิจิตอลรอบตัวเรานะครับต้องขอบอกว่าหลังจากนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงที่มั่นหนักขึ้นรวดเร็วขึ้นในยุคของ Google World แบบนี้นะครับและแน่นอนว่าเราเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของผู้ใช้งานและเป็นผู้บริโภคด้วยนะครับเราจะต้องทำความรู้จักกับเครื่องไม้เครื่องมือใหม่ๆการปฏิวัติเทคโนโลยีการค้นพบนวัตกรรมสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นข่าวสารที่เราขาดไม่ได้เพราะว่าถ้าเราไม่ได้ติดตามและเราไม่สามารถที่จะรู้จักหรือเราไม่สามารถที่จะนำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวันเนี่ยเราก็จะเปรียบเสมือนคนที่ตกรถไฟนั่นเองครับและสุดท้ายนะครับจากที่ได้เล่าไปทั้งหมดเลยนะครับว่าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับนักศึกษากับทุกคนอย่างไรทั้งในแง่ของการเรียนการทำงานไลฟ์สไตล์ส่วนตัวนะครับหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของการเงินเนี่ยก็เข้ามามีบทบาทมากนะครับแต่สุดท้ายก็จะมีประโยคนึงนะครับของมือเบสชื่อดังของอเมริกานะครับได้กล่าวไว้นะครับว่าเทคโนโลยีเนี่ยควรจะมาปรับปรุงชีวิตของเรานะครับไม่ใช่มาให้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราไปนะครับจากที่ประโยคที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอตอนนี้นะครับเพื่อเป็นการที่ให้พวกเรานั้นโฟกัสแล้วก็เข้าใจว่าต่อให้เทคโนโลยีจะเข้ามีบทบาทมากเท่าไหร่นะครับเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกอย่างนั้นเป็นเทคไปหมดหรือที่จะต้องเป็นหมดแต่ว่าเราควรจะนำเรื่องของเทคมาพัฒนาปรับปรุงและทำให้ชีวิตของเรานั้นเป็นชีวิตที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นครับ

งสัยไหมว่าจดหมายสายลับเขียนขึ้นได้อย่างไรแล้วไปติดตามชมกันว่าบัตร ATM มีความปลอดภัยขนาดไหนสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรสินสุริลักษณ์กับรายการไอซายคมฉลาดแบบยกกำลัง2ผมมีข้อความพิเศษนะครับที่อยากจะมอบให้กับท่านผู้ชมทุกคนนะครับซึ่งผมได้เขียนไว้ในกระดาษแผ่นนี้แล้วนะครับคราวนี้เนี่ยท่านผู้ชมอ่านออกไหมครับว่าผมเขียนว่าอะไรพอจะนึกออกไหมครับว่าผมใช้อะไรเขียนและจะมีวิธีในการที่จะอ่านข้อความนี้ได้อย่างไรถ้ายังนึกไม่ออกนะครับเดี๋ยวผมจะมีวิธีการแสดงให้ดูนะครับว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะอ่านข้อความนี้อย่างไรเอาละครับน้องๆคิดออกหรือยังครับว่าเราจะมีวิธีอ่านจดหมายพิเศษที่ผมเขียนให้คุณผู้ชมทางบ้านได้อย่างไรคิดออกไหมครับถ้ายังคิดไม่ออกนะครับดูวิธีการของผมนะครับผมจะใช้วิธีการเหมือนกับการล้างรูปเลยนะครับดูให้ดีนะครับผมใส่ลงไปในกระบะนี้แล้วนะครับเห็นไหมครับ

0: โอ้ตัวอักษรที่ผมเขียนถึงเนี่ยจะค่อยๆปรากฏแล้วนะครับพร้อมนะครับ1 2 3อ่านออกหรือยังครับคิดออกหรือยังครับว่าผมใช้วิธีการยังไงในการที่จะเขียนจดหมายรับจดหมายฉบับพิเศษนี้ถึงคุณผู้ชมทางบ้านถ้ายังคิดไม่ออกเดี๋ยวผมจะแสดงวิธีการแล้วก็มาเฉลยกันนะครับแต่ว่าก่อนที่จะถึงตรงนั้นผมมีการทดลองสนุกๆอีกการทดลองหนึ่งที่จะมานำเสนอตามไปดูกันเลยครับตอนนี้ผมอยู่กับผู้ช่วยตัวน้อยของผมนะครับชื่อน้องอะไรครับ
1: เคนครับ
0: น้องเคนเด็กชายอะไรเอ่ย
1: พบทำเพนเหมือนครับ
0: น้องเคนครับน้องเคนเนี่ยเคยเห็นปลาไหมครับ
1: เคยเห็นครับ
0: เวลาปลามันมีชีวิตมันทำไงเอ่ย
1: ว
0: ่
1: ายน้ำ
0: ว่ายน้ำใช่ไหมวันนี้เนี่ยนะครับพี่มีปลาอีกตัวนึงนะน้องเคนคิดว่าปลาตัวนี้เนี่ยมีชีวิตหรือเปล่า
1: ไม่มีครับ
0: เป็นปลาอะไรน้องเคนจับดูปลาอะไร
1: พลาสติก
0: พลาสติกใช่ไหมครับน้องเคนว่ามันไม่สามารถว่ายน้ำได้ใช่ไหม
1: ครับ
0: น้องเคนแน่ใจนะครับลองดูไหมลองดูว่าวางเลยนะมันจะว่ายน้ำได้ปะว่ายได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้เหรออ้าวคราวนี้เนี่ยพี่มีวิธีในการที่จะทำให้ปลาตัวนี้ว่ายน้ำเชื่อไหมครับ
1: ครับ
0: เชื่อเหรอน้องเคนคิดว่าทำยังไง
1: ไม่รู
0: ้ไม่รู้เหมือนกันอ้าววิธีการนี้นะครับน้องเคนที่จะมีน้ำยามหัศจรรย์ดูนะเห็นไหมปุ้งปุ้งปุ้งน้องเคนดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าน้องเคนเอาน้ำยานี่นะครับนะครับทำอย่างนี้ดูสิมันว่ายน้ำได้ไหม
1: ได้ครับ
0: มันเคลื่อนไหวได้ไหมครับ
1: ครับ
0: น้องเขียนคิดว่าเกิดจากอะไรครับทราบไหมครับ
1: ไม่รู้
0: ไม่ทราบอ้าวน้องๆคิดออกไหมครับว่าเป็นเพราะอะไรถ้าไม่รู้เดี๋ยวไปฟังเฉลยกันเลยครับจากการทดลองทั้งสองการทดลองนะครับเป็นการแสดงถึงคุณสมบัติของสบู่ที่เป็นสารลดแรงตึงผิวช่วยทำให้น้ำแทรกเข้าไปในวัสดุต่างๆได้ง่ายเมื่อเราใช้สบู่เขียนตัวอักษรบนกระดาษกระดาษนั้นจะดูดซับน้ำได้อย่างรวดเร็วทำให้เห็นตัวอักษรปรากฏขึ้นครับเช่นเดียวกับการหยดสบู่เหลวในน้ำท้ายหางปลาก็ทำให้ปลาเคลื่อนที่ไปด้านหน้าได้เพราะสบู่เหลวนั้นไปลดแรงตึงผิวของน้ำนั่นเองครับจากสิ่งของที่เราใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสบู่นะครับจะเห็นได้ว่าเราสามารถทำการทดลองที่น่าสนใจได้หลายอย่างเลยทีเดียวนะครับน้องๆลองคิดดูสิครับว่ามีสิ่งของอื่นๆอีกหรือเปล่ารอบตัวเราที่สามารถที่จะมาทำการทดลองที่น่าสนใจอย่างอื่นลองคิดดูนะครับบัตร ATM นะครับเป็นบัตรที่เรารู้จักกันดีแต่สงสัยไหมครับว่าบัตร ATM มีความปลอดภัยขนาดไหนเรื่องน่ารู้วันนี้มีคำตอบครับเราสามารถวางใจในการใช้บัตร ATM ได้เพราะบัตร ATM มีรหัสผ่านที่เป็นชุดของตัวเลข4หลักซึ่งหมายความว่ามีตัวเลขให้ใช้เลือกตั้งแต่0000ถึง9999ทำให้มีถึง 10,000 จำนวนดังนั้นการกดรหัสผ่านให้ถูกต้องภายในครั้งเดียวมีเพียง1ใน 10,000 เท่านั้นนะครับและการที่ธนาคารกำหนดให้กดรหัสผิดได้เพียง3ครั้งในแต่ละวันก็ช่วยให้การใช้บัตร ATM มีความปลอดภัยมากขึ้นครับ
2: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
3: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
4: นายคือใครเนี่ย
3: ฉันชื่อ DLTV
4: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
3: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
4: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
2: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 น

ช่อง BLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราทางช่อง BLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีนะครับน้องๆช่วงฤดูฝนแบบนี้นะครับคือช่วงแห่งการแตกหน่อออกผลของพืชพันธุ์ภายในป่ารวมทั้งเห็ดและเป็นที่มาของคำถามชวนน่าสงสัยเหล่านี้จริงหรือไม่เห็ดไม่ใช่พืชไม่ใช่ผักแต่เป็นเชื้อราเห็ดมักจะขึ้นอยู่ตรงไหนได้บ้างแล้วทำไมเห็ดบางชนิดกินได้แต่บางชนิดกลับมีพิษร้ายแรงเรื่องราวที่น่าสงสัยเกี่ยวกับเห็ดเหล่านี้จะกลายมาเป็นภารกิจสุดมันขนาดไหนไปชมตัวอย่างกันครับ

โจทย์สุดท้าทายแบบนี้นะครับก็ต้องมีคนเก่งที่ไม่ธรรมดาอาสามาพิชิตโจทย์ในรายการคิดวิทย์ของเราอย่างแน่นอนและตอนนี้ครับเขาพกเอาพลังใจและก็พลังสมองเนี่ยเตรียมกันมาพร้อมแล้วไปพบกับพวกเขาได้

น้องๆผู้กล้าที่อาสามาคิดวิทย์พิชิตดอกเห็ดในวันนี้จะเข้าไปเรียนรู้เรื่องของเห็ดมหัศจรรย์กันอย่างใกล้ชิดภายในฟาร์มเพาะเลี้ยงเห็ดที่มีเห็ดหน้าตาประหลาดประหลาดเหล่านี้อยู่น้องๆทั้งหลายรู้จักกันหรือเปล่าครับว่ามัน

0: คือเห็ดอะไรบ้าง
1: อันนี้จะเป็นเห็ดหอมนะครับนี่ลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับเห็ดหอมดูนะจะแตกต่างมากเลยส่วนนี้จะเป็นเห็ดนางรมนะครับน้องๆดอกสีขาวน่าทานมากเลยส่วนด้านนี้จะเป็นเห็ดนางฟ้าสีน้ำตาลเป็นเห็ดที่ปรุงอาหารอร่อยมากครับเห็นไหมฮะสวยมากนี่เลยสีขาวเห็นไหมครับไม่เหมือนห้องนี้นะครับใหญ่มากเลยครับ
2: พูมันถึงเป็นสีชมพูค่ะ
1: อ๋ออันที่เห็ดสีชมพูเหรอครับก็จะเป็นเห็ดนางนวลนะครับนางนวลสีชมพูแต่ที่ไม่ได้รับความนิยมที่เราไม่ค่อยได้เห็นกันเพราะว่าเนื้อและรสชาติของเขาเนี่ยอาจจะอร่อยสู้เห็ดนางฟ้าไม่ได้เดี๋ยวพี่พาไปชมเห็ดลิ้นจือที่กำลังเริ่มออกเลยนะครับเห็ดลิ้นจือเนี่ยเวลาเขาออกดอกแรกเขาไม่ใช่ออกมาดอกเดียวอย่างที่น้องๆเห็นนะคะเขาจะออกมา 2-3 ดอกอายุ1เดือนเมื่อไหร่ปุ๊บพี่ก็จะใช้กรรไกรตัดให้เหลือแค่ดอกเดียวเราจะเก็บเอาสปรอของเห็ดลิ้นจือที่เราชมเห็ดกันมาเนี่ยน้องๆทราบไหมครับว่าในการเพาะเห็ดเนี่ยต้องผ่านวิธีอะไรมามั่งนะครับน้องๆอยากทราบไหมครับ
3: อยากทราบค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยเห็ดนะครับน้องๆสังเคราะห์แสงเองไม่ได้เราจึงมีสารอาหารให้กับเชื้อเห็ดก็จะมีน้ำตาลทรายแดงปูนขาวเอ้ยแป้งข้าวเหนียวนะครับยิปซัมนะครับวิตามินส่วนด้านหลังตรงนี้น้องๆก็จะเป็นขี้เลื่อยนะครับที่ยังไม่ได้ผสมวัตถุดิบนะครับเดี๋ยวเราจะช่วยกันตักนะครับขึ้นเครื่องนี้แล้วก็นำวัตถุดิบตรงนี้ไปผสม

0: ี้ก็จะเป็นเครื่องจะมีขี้เลื่อยลงมาไหมครับก็จะมาแล้วนะครับวุ้น PDA นะครับขวดสีขาวที่เชื้อเห็ดเดินเต็มแล้วไหมเส้นใยสีขาว
1: มันมีเชื้อเห็ดในนี้ค่ะใยที่เส้นขาวๆคือเชื้อเห็ดที่กำลังเจริญเติบโตค่ะ
0: เชื้อเห็ดเดินเต็มแล้วนะครับเราจึงเขียนลงไปในเมล็ดข้าวฟ่างนะครับใช้เวลา15วันเชื้อเห็ดก็เดินเต็มเมล็ดข้าวฟ่างนะครับแล้วเราจะนำเมล็ดข้าวฟ่างเขียนลงไปภายในก้อนที่เรากำลังจะทำนะครับพอหลังจากนั้นเราทำตรงจุดนี้เสร็จแล้วเราก็จะนำไปนึ่งขี้เลื่อยเนี่ยยังไม่สุกต้องนึ่งให้สุกเสียก่อนนะครับนี่แหละครับน้องๆที่กำลังเห็นอยู่ก็คือหม้อนึ่งนะครับที่เรากำลังนึ่งก้อนอยู่นะครับโดยตั้งอุณหภูมิไว้ที่100องศาเซลเซียสนึ่งประมาณ6ชั่วโมงนะครับส่วนด้านตรงนี้ก็คือนึ่งสุกแล้วนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับน้องๆเนี่ยนี่คือนึ่งสุกแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำล็อตนี้นะครับไปเขี่ยไม่ได้ก็ฟ่างลงไปภายในก้อนก่อนที่เราจะเขี่ยนะครับเราต้องฆ่าเชื้อนะครับโดยฉีดแอลกอฮอล์นะครับบริเวณมืออย่างนี้นะครับการที่เราเขี่ยเมล็ดข้าวฟ่างลงไปใช้ปริมาณแค่15เมล็ดถึง20เมล็ดเท่านั้นหลังจากที่เราเขี่ยแล้วนะครับเราก็จะนำก้อนที่เราเขี่ยนำสู่เข้าลงบ่มเชื้อนี่เลยนะครับน้องๆหลังจากที่เราทำการเขี่ยเชื้อเห็ดแล้วใช่ไหมครับนะฮะ1เดือนนะฮะ1เดือนสังเกตดูนะครับเชื้อเห็ดจะเดินถึงขนาดนี้แต่ยังไม่เต็มก้อนนะครับแต่ถ้าเดือนครึ่งถึง2เดือนนี่ไหมครับเต็มก้อนแล้วนะครับเชื้อเห็ดที่น้องๆเขียนลงไปนะครับเขาก็จะเดินเต็มอุณหภูมิในการบ่มเชื้อนะครับที่ฟาร์มของเรานะครับน้องๆจะอยู่ประมาณที่22องศานะครับไม่เกินนี้นะครับแล้ววิธีการให้น้ำนะครับน้องๆก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราก็จะมีเวลาตั้งเอาไว้นะครับเราจะให้น้ํา6วินาทีนะครับเมื่อครบเวลาเขาก็จะตัดโดยอัตโนมัติพอเชื้อเต็ม2เดือนแล้วเราก็จะนํามาเปิดดอกนะครับ
2: น้องทำอะไรกันอยู่คะ
1: แกะเมล็ดข้าวฟ่างค่ะเพราะว่าเมล็ดข้าวฟ่างครบ2เดือนแล้วค่ะถ้าไม่แกะอย่างนั้นมันจะเป็นเชื้อราสีเขียวค่ะ
0: นะครับพอเขียวออกแล้วปุ๊บไม่ใช่ว่าจะให้น้ำเราต้องทิ้งไว้อีก2วันเพื่อให้หน้านะครับหน้าก้อนเนี่ยแห้งวันที่3เราจึงทำการให้น้ำครับนะครับแล้วก็นับอีก3ถึง4วันดอกเห็ดก็ออกมาเป็นแบบนี้เลย
3: ทึ่งไปเลยว่าทำไมเห็ดอย่างนี้ก็มันก็มีหลากหลายเห็ดนี่มันไม่ได้มีแค่อย่างเดียวไม่ได้มีแค่เห็ดฟางอะค่ะ
0: แต่ตอนนี้เรามาเก็บเห็ดหอมกันก่อนนะครับ

0: ิธีการเก็บนะครับยกก้อนขึ้นมาคนละ1ก้อนที่มีดอกเห็ดนะครับแล้วก็จะเลือกดอกที่โตนะครับที่สุดในก้อนนะครับนี่ฮะแล้วก็จะนำมาหักบิดนะครับบิดแล้วก็หมุนออกนะครับเป็นแล้วนั่นแหละครับวิธีการเก็บเห็ดหอมเห็นไหมครับนี่ฮะเก็บง่ายมาก
1: เห็ดนี้เก็บยังไงล่ะคะ
2: อ๋อเห็ดหัวลิงนะครับวิธีการเก็บนะฮะเก็บแบบนี้ฮะจับตรงปากก่อนแล้วก็ใช้นิ้วนะฮะสอดขึ้นแล้วก็ดึงออกแบบนี้เองครับวิธีการเก็บเห็ดนางนวลสีชมพู
3: ต่อไปน้องๆเลือกอุปกรณ์แล้วไปเรียนรู้การเก็บเห็ดในธรรมชาติกัน
4: อาจารย์จะสอนวิธีเก็บเห็ดนะคะเวลาหนูมาเก็บเห็ดในธรรมชาติที่เราควรจะมองหาที่สุดก็คือบนพื้นดินนะคะว่ามันมีเห็ดขึ้นจากบนดินไหมแล้วก็บนขอนไม้ผุบนกิ่งไม้ผุอย่างตัวอย่างเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นกิ่งไม้ที่ผุแล้วที่มันผุเนี่ยก็เพราะพวกจุลินทรีย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเห็ดเนี่ยนะคะเวลาเราเห็นเนี่ยหนูจะหยิบเนี่ยต้องระวังว่ามันมีตะขาบมีแมงป่องอะไรอยู่ใต้ขอนหรือเปล่านะคะอย่าปุ๊บก็หยิบเลยอาจจะเอาเท้าไปเขี่ยๆนิดๆถ้ามีตัวอะไรจะได้ออกมานะคะพอเก็บมาเนี่ยเราจะดึงออกมาเลยเงี้ยไม่ได้นะคะเราจะต้องดูว่าเออก้านมันอยู่ที่ตรงไหนนะคะแล้วก็เอามีดแซะให้ได้ปลายก้านมันออกมาด้วยนะคะอย่าดึงเพราะดึงเดี๋ยวมันจะหลุดนะคะกลัวว่าจะเก็บเห็ดพิษมาใช่ไหมคะจะให้บอกว่าเห็ดอย่างนี้มีพิษอย่างนั้นไม่มีพิษโดยให้ใช้ลักษณะใดลักษณะหนึ่งเนี่ยมันบอกได้ยากอย่างเช่นบอกว่าสีจัดๆกินไม่ได้แบบนี้ก็ไม่เสมอไปส่วนใหญ่ถ้ามีพิษนะคะจะเป็นเห็ดที่ขึ้นบนดินเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าถ้ามันขึ้นบนดินแล้วหนูสงสัยเนี่ยควรจะระวัง
5: เห็ดไม่ใช่พืชหรือสัตว์แต่เป็นเชื้อราชั้นสูงจัดอยู่ในอาณาจักรฟังจ์เห็ดไม่สามารถสังเคราะห์แสงสร้างอาหารเหมือนพืชพวกมันเจริญเติบโตเป็นเส้นใยอยู่ภายในดินหรือเนื้อไม้ผุๆที่มีสารอาหารให้พวกมันดูดกินได้เมื่อเติบโตเต็มที่เชื้อราจะงอกเป็นดอกเห็ดเพื่อปล่อยสปอร์ที่ใช้ในการสืบพันธุ์สปอร์นี้จะลอยไปในที่ต่างๆและถ้าหากไปตกอยู่ในพื้นที่ที่มีสภาวะแวดล้อมเหมาะต่อการเจริญเติบโตมีอาหารและความชื้นที่เชื้อเห็ดชื่นชอบพวกมันก็เจริญเติบโตไปเป็นเส้นสายและงอกเป็นดอกเห็ดต่อไป
6: และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่น้องๆจะได้รับภารกิจในรายการคิดวิทย์กันแล้วนะครับให้น้องๆนะครับใช้ความรู้และประสบการณ์ด้านของเห็ดที่น้องๆได้รับมานะครับเข้าไปยังพื้นที่ธรรมชาติเพื่อหาเห็ดที่มีความแตกต่างกัน5ชนิดและที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือน้องๆเนี่ยจะต้องแยกให้ออกด้วยนะครับว่าเห็ดประเภทไหนมีพิษและก็ไม่มีพิษเข้าใจไหมครับ
7: เข้าใจค่ะ
8: พี่ท็อปไม่ใจร้ายปล่อยให้น้องๆไปค้นหาเห็ดในภูเขาทั้งลูกนี้หรอกนะครับแต่พี่ท็อปจะกำหนดจุดหาเห็ดป่าให้น้องๆ2จุดคือป่าที่มีความชื้นสูงใกล้น้ำตกหรือจะเป็นป่าหญ้าเตี้ยๆในสวนยางของเกษตรกรเลือกให้ดีแล้วก็หาให้เจอนะครับ
6: น้องๆพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยังครับ
7: พร้อมแล้วค่ะ
6: ถ้าพร้อมแล้วแล้วก็คิดวิทย์กันได้เลย

0: ที่ชื้นอ่ะ
1: ที่ชื้นแล้วก็บนกิ่งไม้แห้งแล้วก็ใบไม้แห้งแล้วก็
0: ใบไม้หายหมด
1: ไป
2: รู้สึกดีใจที่เข้าป่ามาหาเห็ดครับคนหนึ่งช่วยหาฝั่งหนึ่งคนหนึ่งก็ช่วยหาฝั่งหนึ่งมันอยู่ในที่ความชื้นนะครับบางครั้งก็อยู่ที่กอไม้ที่ผุพังไม่เจอครับหาไม่ค่อยได้มีโขดหินด้วยครับ
3: ต้องบุกป่าฝ่าดงมุ่งไปอย่างคาน้ำตกไม่เจอเห็ดป่าเลยสักดอกอาจจะเป็นเพราะสภาพป่ารกและพื้นดินเต็มไปด้วยใบไม้แห้งเลยยากต่อการสังเกตเห็นทีมลุยน้ำตกเจอปัญหาอย่างนี้แล้วทางทีมป่ายางพาราล่ะครับจะได้เห็ดบ้างหรือเปล่า
4: ตามหญ้าใช่ไหม
5: ใช่แถวพื้นแล้วลองดูแถวพื้นบ้างอ่ะเผื่อมันจะมีอ่ะ

0: เอาตะกร้ามาเก็บใส่แล้วเจอค่ะมันจะเป็นก้านไม้ไผ่ค่ะที่มีหนามมาทิ่มหัวหนูเลยเจ็บหนูสังเกตได้ว่าตรงกอไผ่มันจะเป็นสีขาวๆหนูก็เลยเข้าไปดูเห็นเห็ดหนูก็เลยดีใจรู้สึกดีแล้วได้ความรู้ค่ะหมดแล้วใช่ป่ะตรงนั้นอ่ะป่ะไปต้นไผ่อื่นป่ะ
1: สีฉูดฉาด
0: สีเหลือง
2: ชนิดเดียวเอง
0: เห็ดมีพิษแน่เลย
3: กลับมาดูน้องฝ้ายน้องไนท์ที่อยู่กันเพียง2คนที่ป่ายางพาราอีกครั้งแม้จะมีกำลังคนน้อยกว่าแต่ด้วยสภาพป่ายางที่ชื้นและมีหญ้ารกซึ่งเหมาะแก่การเจริญเติบโตของเห็ดทำให้น้องๆหาเห็ดเจออีกกันอย่างต่อเนื่อง
4: เห็ดลักษณะมันจะกลมเป็นสีน้ำตาลนะคะ
5: ไม่ใหญ่มากขึ้นอยู่ที่พื้นดินติดเลยค่ะ
4: หนูว่าเห็ดพิษแล้วค่ะ
5: ค่ะเพราะว่าดูแล้วสีมันฉูดฉาดอยู่บ้าง
4: น่าจะใช่อ่ะป่ะ
6: อุ้ยไหนระวังนะนี่ขี้วัวระวังอ
5: ่
6: ะ
5: ไหน
6: เนี่ยเดินดี
5: ๆแกเราเจออีกแล้วแต่มัน
6: อันเดิมอ่ะอันเดิม
5: ที่เราแข่ง
6: ก่อน
5: หุยฟ้านั่นไง
6: อุ้ยอันยังใหญ่เลยไปเร็วลูกสีอะไร
5: สีขาวดอกเล็ก
6: อันนี้ดอกนี้จะเจอตามพื้นดินนะคะแถวพุ่มหญ้าอันนี้ด้วยนะคะอันนี้จะแถวคอนไม้ผุๆหรือก้านไม
3: ้ในที่สุดด้วยความพยายามอุตสาหะบวกกับความช่างสังเกตและพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับเห็ดทำให้น้องๆทั้ง5สามารถเก็บเห็ดตัวอย่างมาได้มากกว่า10ชนิดต่อไปพวกเขาจะต้องนำเห็ดเหล่านี้ไปวิเคราะห์กันให้ดีว่าเห็ดแบบไหนจะเป็นเห็ดพิษที่มีอันตรายงานนี้น้องๆทั้งบ้านมาช่วยคิดวิธีให้ดีด้วยกันนะครับ
5: หนูว่าเพื่อนกลุ่มต้องฉาแน่เลยอ่ะ
7: และตอนนี้นะครับน้องๆก็หาเห็ดที่อยู่ในธรรมชาตินะครับมามากกว่าเกือบ10ชนิดด้วยกันนะครับนี่โอ้โหเยอะจริงๆนะถึงเวลาที่น้องๆเนี่ยจะต้องใช้ความรู้และการคาดคะเนแล้วนะครับว่าเห็ดชนิดไหนที่เป็นพิษหรือไม่เป็นพิษนะครับโดยที่น้องๆดูนะครับอันไหนที่เป็นพิษเนี่ยให้ใส่ไว้ในจานสีชมพูแบบนี้นะครับแล้วถ้าอันไหนไม่มีพิษให้ใส่ไว้ในจานสีฟ้าเข้าใจไหมครับตอนนี้ก็ถึงเวลาลองคาดคะเนเชิญเลยครับ
0: หนูดูจากลักษณะค่ะไม่มีสีด้วยมีแต่สีขาวหนูว่าไม่มีพิษนะคะข้างๆนี้ไม่มีตุ่มอ่ะมันมีสีฉูดฉาดค่ะหนูว่าเห็ดมีพิษ
7: เอาละครับตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะมาตรวจสอบแล้วเชิญอาจารย์ได้เลยครับ
8: ที่สงสัยข้อน่าสงสัยอย่างที่เด็กๆบอกอย่างนี้กินได้อย่างเงี้ยนะคะมันก็มีลักษณะที่ไม่ควรจะกินอยู่เหมือนกันนะคะเราจะเห็นว่ามันมีลักษณะที่เหมือนกับมีสะเก็ดเล็กๆอยู่บนหัวใช่ไหมคะ
7: ครับ
8: เนี่ยนะคะแต่คราวนี้ที่น่าสงสัยก็คือหมวกมันมีความคล้ายกันนะคะคราวนี้มันแก่แล้วเราก็เลย

0: ไม่เห็นว่ามันมีวงแหวนแบบนี้เหมือนกันนะคะทีนี้เห็ดพิษชนิดนี้เนี่ยครีบต้องสีเขียวแต่นี่มันถึงจะแก่แล้วครีบมันก็ไม่สีเขียวเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นชนิดที่ใกล้เคียงกันกินได้ก็เป็นไปได้นะคะแต่ถ้าเป็นเละๆอย่างนี้แล้วก็ไม่กินกันแล้วนะคะแล้วเป็นลักษณะที่ควรจะระวังครีบเปลี่ยนสีจากขาวเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็หัวมีสะเก็ดลักษณะแบบนี้นะคะแล้วชอบขึ้นเป็นวงอยู่บนสนามหญ้าที่ควรระวังมากๆก็คือเห็ด3ชนิดบนเนี่ยนะคะก็จะมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับเห็ดที่กินได้ก็คือว่ามีถุงหุ้มที่โคนก้านนะคะมีวงแหวนนะคะแล้วก็สีขาวทั้งดอกเลยแต่ถุงที่หุ้มโคนก้านเนี่ยแนบติดไปกับโคนก้านชนิดนี้ก็จะเห็นว่าสีของหมวกเป็นสีน้ำตาลนะคะแล้วก็มีสะเก็ดสีขาวเห็นไหมคะมีถุงเหมือนกันเลยแล้วก็มีวงแหวนลักษณะอย่างนี้ต้องระวังอย่างมาก
1: น้องๆครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเห็ดที่ขึ้นตามธรรมชาตินะครับบอกไว้เลยครับว่าไม่สมควรที่จะรับประทานใช่ไหมครับอาจารย์เพราะว่าเราต้องแน่ใจจริงๆนะครับว่าเห็ดประเภทนั้นเนี่ยสามารถรับประทานได้ถึงจะรับประทานแต่ในลักษณะแบบนี้เนี่ยเราไม่มั่นใจหรือไม่มีข้อมูลที่เพียงพอเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรที่จะรับประทานเองเป็นอันขาดแต่ในที่สุดครับวันนี้เนี่ยน้องๆก็ทำได้เยี่ยมมากต้องถามน้องๆก่อนตอนแรกพี่ตอบให้น้องๆหากี่ชนิดนะครับ
2: 5ชนิดค่ะ
1: 5ชนิดใช่ไหมครับแต่น้องๆเนี่ยหาได้มากกว่า5เกือบ10เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้พี่ตอบถือว่าน้องๆพิชิตภารกิจสำเร็จครับผมเก่งมากเก่งมาก
3: มีความเป็นไปได้ว่าเห็ดหน้าตาประหลาดเหล่านี้อาจจะนำไปปลูกนอกโลกได้เห็ดคือเชื้อราชั้นสูงพวกมันเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่สามารถอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมสุดขั้วได้สปอร์ของเห็ดบางชนิดสามารถทนต่ออุณหภูมิที่หนาวเย็นและสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงในอวกาศได้ถ้าหากพวกมันลอยออกไปไกลนอกโลกและไปตกอยู่ในดวงดาวที่มีสภาวะแวดล้อมเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตเห็ดก็จะสามารถงอกขึ้นในอวกาศได้ความเป็นไปได้นี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์เร่งศึกษาเรื่องการเจริญเติบโตของเชื้อราในอวกาศไม่แน่ว่าในอนาคตเมื่อมนุษย์ได้ตั้งรกรากสร้างอาณานิคมดาวดวงอื่นเราอาจจะมีอาหารจานหลักที่ทำจากเห็ดก็เป็นได
1: ้ภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆวันนี้เนี่ยเราได้เข้าป่าไปนะไปปลูกป่าฝ่าดงไปเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับเห็ดเนี่ยวันนี้ได้ความรู้อะไรบ้างครับ
4: ได้ความรู้เกี่ยวกับการแยกประเภทของเห็ดแล้วก็เห็ดที่มีพิษและเห็ดที่กินไม่ได้ค่ะ
5: ก็ได้เรียนรู้เรื่องการเพาะเชื้อเห็ดนะคะว่าต้องทำยังไงวิธีการแล้วก็ได้รู้ว่าเห็ดมีพิษดูยังไงเห็ดไม่มีพิษดูยังไงแล้วมันมีอันตรายยังไงบ้าง
1: ครับผม
6: เห็ดเกิดมาจากตรงไหนบ้างค่ะ
1: ครับ
6: ดินเกิดมาจากพื้นดินที่มีน้ำ
1: ความชื้น
6: ค่ะความชื้น
1: ครับผม
6: แล้วก็ท่อนไม้ที่ผุพัง
1: ครับ
7: ได้รู้วิธีทำอาหารให้เห็ด
1: คือวิธีเลี้ยงเห็ดเถอะว่าง่าย
7: เลี้ยงเห็ด
1: โอเคน้องนัทครับ
8: จะเข้าป่าไปหาเห็ดค่ะ
1: ครับผม
8: แล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องว่ามันอยู่ตรงไหนของส่วนในป่า
1: ครับวันนี้สนุกไหมครับ
2: สนุกค่ะ
1: ดีมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับน้องๆว่าเรื่องราวของธรรมชาตินั้นมีให้เราเรียนรู้ได้ไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้นเลยนะครับอย่างเห็ดที่เราตอนแรกเนี่ยนึกว่ามันเรื่องของผักเรื่องของพืชใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นจุลินทรีย์ที่มีอาณาจักรของตัวเองนี่ความน่าทึ่งของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าหยุดที่จะเรียนรู้เข้าใจไหมครับ
2: เข้าใจค่ะ
1: คำถามท้ายรายการวันนี้คือทำไมเห็ดถึงต้องปล่อยสปอร์พวกมันทำอย่างนี้เพื่ออะไรส่งคำตอบของน้องๆ นะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเรานะครับสำหรับ3คนแรกที่ตอบคำถามถูกแล้วล่ะก็จะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับผมและผู้ที่อยากจะร่วมสมัครเข้าร่วมรายการนะครับก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทแอดเวนเจอร์ครั้งหน้าจะพาน้องๆไปผจญภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้

0: ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับเห็ดหน่อยครับ
1: เข้าป่าไปหาเห็ดไม่เคยเก็บเพราะมันดุเฮ้ย
0: แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ
1: คิด
0: วิ่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปพวกเราวิ่งไปหาเห็ดกันต่อ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

0: วัสดีครับผมวิทย์บอทโรบอทเด็กรุ่นใหม่ใฝ่เรียนรู้กลับมาพบกับทุกคนพร้อมกับวิทยาศาสตร์สนุกๆใกล้ตัวเราเช่นเคยครับ
1: และพี่ทรายเด็กรุ่นใหม่ใฝ่เรียนรู้ก็มารายงานตัวพร้อมกับเรื่องราวที่จะชวนน้องๆสงสัยในวันนี้แล้วค่ะ
0: เออไหนเราครับเรื่องที่เราจะไปสงสัยกันในวันนี
1: ้ก็นี่ไงคะ
0: ไหนครับไม่เห็นมีอะไรเลยครับ
1: ก็ดวงตาไงคะเรื่องที่จะชวนน้องๆมาสงสัยและก็หาคำตอบที่น่าทึ่งวิตตี้บอทเนี่ยไม่รับมุกเลย
0: อ๋อที่แท้ก็เรื่องดวงตาเองเหรอครับอ้าวโอ้โหตกใจขนาดนั้นเลยเหรอครับแค่หุ่นยนต์ถอดตาออกมาโชว์แค่นี้ไม่รับมุกเลยเอาละครับเพื่อนๆมีคำถามอะไรเรื่องดวงตากันบ้างครับ
2: ดวงตาของเรามองเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างไรครับ
3: ทำไมคนเราถึงต้องมีขนตาคะ
4: ทำไมดวงตาของคนเราถึงมีจุดบอดครับ
5: ดวงตาของคนและสัตว์มีวิธีการทำงานต่างกันอย่างไรคะ
6: อะไรสายตาดีที่สุดคะ
1: ดวงตาอวัยวะที่น่าอัศจรรย์ทำให้เรามองเห็นภาพได้ยังไงเรื่องนี้อยากรู้มานานแล้ว
0: งั้นก็อย่ารอให้สงสัยไปนานกว่านี้ไปที่ห้องทดลองกันเลยดีกว่า

0: ดวงตาทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัว
1: แต่เพื่อนๆรู้ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยภาพที่ดวงตาของเรามองเห็นมีลักษณะแบบนี้
0: ทำไมถึงเป็นภาพกลับหัวแบบนี้สงสัยกันไหมคะ
1: อยากรู้ก็ต้องทำการทดลองแต่ตอนนี้กลับหัวเป็นเหมือนเดิมก่อนนะคะมึนแทนเพื่อนๆอะ
0: โอ้ยแบบนี้ค่อยโอเคหน่อยเราไปทำการทดลองกันเลยค่ะ

0: นี่คืออุปกรณ์ที่เราจะมาทำการจำลองจอรับภาพของดวงตากันเริ่มแรกให้เอาถ้วยกระดาษหรือว่าถ้วยพลาสติกมาทาสีดำไว้ข้างในแบบนี้ค่ะจากนั้นเอาเข็มหมุดมาเจาะรูที่ก้นถ้วยนำกระดาษไขมาขึงไว้ที่ปากถ้วยให้ตึงแล้วใช้ยางรัดไว
1: ้แค่นี้เราก็จะได้จอรับภาพแล้วค่ะ
0: ต่อไปจุดเทียนแล้วก็วางไว้บนโต๊ะค่ะ
1: แล้วเราก็ก้นถ้วยหันไปทางเทียนไขแล้วก็ถอยออกไป50เซนติเมตรค่ะ
0: ดับไฟลงให้มืดแล้วมาสังเก

0: เกิดขึ้นบนจอรับภาพคือภาพเปลวเทียนที่เราจุดไว้แต่เป็นภาพเปลวเทียนแบบกลับหัว
1: สงสัยกันไหมคะว่าถ้าตาของคนเราเนี่ยมองเห็นสิ่งต่างๆเป็นภาพกลับหัวแต่ทำไมนิวถึงเห็นพี่ทรายหัวตั้งล่ะหรือว่าความเป็นจริงแล้วพี่ทรายกำลังตีลังกาอยู่
2: จากการทดลองแสงจากเปลวไฟจะเดินทางผ่านรูเข็มหมุดและตกลงบนจอรับภาพกระดาษไขโดยรังสีของแสงส่วนบนของเปลวไฟจะตกกระทบที่ส่วนล่างของฉากส่วนรังสีของแสงส่วนล่างของเปลวไฟจะไปตกกระทบส่วนบนของฉากทำให้เกิดเป็นภาพจริงหัวกลับขึ้นดวงตาของเราก็เช่นกันแสงจะเดินทางผ่านช่องเล็กๆที่เรียกว่ารูม่านตาเข้ามาผ่านเลนส์ตาที่ทำหน้าที่รวมแสงให้ไปตกบนจอตาหรือเรติน่าผนังชั้นในสุดของตาที่ทำหน้าที่เป็นจอรับภาพโดยภาพที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นภาพจริงหัวกลับจากนั้นประสาทตาจะส่งข้อมูลจากจอตาไปยังสมองและสมองก็จะแปลงข้อมูลภาพนั้นให้เราเห็นเป็นภาพจริงที่ถูกต้องครับ
0: เราก็ได้รู้เรื่องการเห็นภาพของดวงตากันไปแล้วแต่รู้ไหมว่าดวงตาของสิ่งมีชีวิตมีจุดบอด
1: ตัวอย่างเช่นม้าค่ะเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าม้าเนี่ยมีลักษณะการมองเห็นอย่างนี้ส่วนตรงกลางที่เป็นสีดำนี้ก็คือจุดบอดที่ตาของมันมองไม่เห็นเพราะตาของม้าเนี่ยจะอยู่ค่อนไปทางด้านข้างแบบนี้เห็นไหมคะ
0: ส่วนตาทั้งสองข้างของคนเรานั้นที่อยู่ด้านหน้าของใบหน้าเนี่ยก็จะมองเห็นภาพด้านหน้าหมดเลยค่ะทุกคนคงรู้ดีอยู่แล้วไม่มีแถบสีดำตรงกลาง
1: แต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยดวงตาของคนเราก็มีจุดบอดอยู่เหมือนกันนะคะแต่จะเป็นตรงไหนนั้นไปทำการทดสอบด้วยการทดลองนี้เลย
0: ใช้ปากกาเมจิกสีดำวัดเครื่องหมายบวกแล้วก็วงกลมไว้คนละฝั่งให้ห่างกันประมาณ10เซนติเมตร
1: จากนั้นหลับตาข้างซ้ายลงยกกระดาษขึ้นเหยียดแขนให้ตรงกะให้เครื่องหมายบวกอยู่ตรงกับตาขวาแล้วใช้ตาขวามองเครื่องหมายบวกไว้จากนั้นขยับกระดาษเข้าไปใกล้ๆตาจนมองไม่เห็นวงกลม
3: มองไม่เห็นแล้วน้องมิว
1: คราวนี้ลองดูตาซ้ายบ้างนะพี่ซ้าย
3: มองไม่เห็นแล้วน้องนิว
1: ระยะที่เรามองไม่เห็นวงกลมเนี่ยแหละคือจุดบอดของดวงตาของเรา
2: เส้นประสาทเรติน่าในลูกตาของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหลายจะบรรจบกันที่จุดๆเดียวที่เรียกว่าประสาทตาซึ่งส่งสัญญาณไปยังสมองแต่ในจุดที่เส้นประสาทมาบรรจบกันนั้นไม่มีความไวต่อแสงเลยทำให้เกิดเป็นจุดบอดหรือโซนในรัศมีการมองของเราที่เรามองไม่เห็นอะไรเลยโดยปกติถ้าเราใช้ตาสองข้างมองวัตถุเมื่อเข้าถึงระยะจุดบอดตาอีกข้างจะเข้ามาเติมเต็มจุดบอดที่เกิดขึ้นกับดวงตาอีกข้างทำให้เรามองทุกอย่างได้โดยไม่มีจุดบอดเมื่อเรามองด้วยตาทั้งสองข้างนั่นเอง
4: สายแอนอินสคูลสนุกคิดวิทย์ในโรงเรียน
2: จะตาเล็กหรือว่าตาใหญ่ตาสีดำสีน้ำตาลหรือว่าสีฟ้าไม่ว่าตาแบบไหนก็ทำให้เรามองเห็นได้ทั้งนั้นดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญขนาดนี้อยากรู้จังว่าเด็กๆ เขาจะมีวิธีดูแลรักษาดวงตากันยังไง
5: ไม่ให้ฝุ่นเข้าตาหรือสิ่งสกปรกเข้าตาค่ะเพราะว่าถ้าสิ่งสกปรกเข้าตาจะทำให้ตาเราเป็นต้อค่ะระวังไม่ให้อะไรทิ่มแทงตาค่ะ
6: ไม่อ่านหนังสือที่มีแสงจ้าหรือว่าแสงไม่เพียงพอค่ะ
2: ไปดูกันว่าเรื่องของดวงตาจะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์แบบไหนออกมากันนะและนี่ก็คือชมหน้าของวิจิบอยวิจิโกคนเก่งจากโรงเรียน
7: สวัสดีค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนอินทรัมพันธ์อนุสรณ์ค่ะ
8: อนุสรณ์ค่ะ
2: อ้าวโชว์ฝีมือกันได้เลยครับ
7: แรงบันดาลใจของหนูนะคะหนูคิดว่า

0: จำวันและทันสมัยค่ะ
1: อยากได้แว่นที่มีไฟฉายและมีโทรศัพท์ค่ะหนูจึงได้ประดิษฐ์แว่นตายอดนักสำรวจขึ้นมาค่ะ
2: ผมอยากได้แว่นที่หาอาหารได้ครับ
3: แรงบันดาลใจของผมคือผมอยากได้แว่นที่ป้องกันแสงแดดและฝุ่นละอองในอนาคตครับอุปกรณ์ก็มีกระดาษแข็งฟิวเจอร์บอร์ดเทปเลเซอร์สกอร์เทปปากกากรรไกรเลนแว่นตาว่ายน้ำปืนกาวไส้ปืนกาวไมโครโฟนเลเซอร์โซลาร์เซลล์สายไฟนะครับแบตเตอรี่ครับ

0: ส่วนประกอบที่1 นะคะคือแว่นตาดำแว่นตาดำนี้จะช่วยดูดกลืนและกรองแสงที่เป็นอันตรายต่อดวงตาโดยออกแบบให้เป็นที่ครอบดวงตาเพื่อป้องกันฝุ่นที่มีมากในอนาคตค่ะส่วนประกอบที่2คือเลนส์คือกล้องส่องทางไกลกล้องส่องทางไกลนี้จะช่วยหาแหล่งน้ำและแหล่งอาหารค่ะ
1: ส่วนประกอบที่3นะครับคือแผงโซล่าเซลล์เนื่องจากอนาคตเป็นพลังงานเป็นสิ่งที่หายากมากเลยนำพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานไฟฟ้าเมื่อแสงอาทิตย์มาโดนแผงโซล่าเซลล์ก็จะเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าเคมีในแบตเตอรี
2: ่ส่วนประกอบที่4นะคะคือไฟฉายค่ะเพื่อให้มองเห็นในเวลากลางคืนนะคะ2คือโทรศัพท์นะคะเพื่อไว้ติดต่อสื่อสารกันเวลาพบแหล่งน้ำหรือแหล่งอาหารค่ะ

จริงหรือไม่5ข้อต่อไปนี้จริงหรือไม่นี่คือภาพดวงตาของมนุษย์คำตอบคือจริงค่ะภาพจอตาเหล่านี้ถูกถ่ายด้วยกล้องพิเศษที่มีกำลังขยายสูงเฮ้ยมองแล้วก็น่าขนลุกนะเนี่ยจริงหรือไม่ที่มีเด็กชายเกิดขึ้นมามีตาสีฟ้าแล้วสามารถมองเห็นในที่มืดได้เหมือนแมวคำตอบคือจริงค่ะเขาคือนองโยซุยเด็กชายชาวจีนส่วนสาเหตุนั้นทางการแพทย์ยังหาคำตอบที่แน่ชัดไม่ได้ค่ะจริงหรือไม่ที่มีผู้หญิงตาบอดสีมากกว่าผู้ชายคือไม่จริงค่ะเพราะในผู้ชายทุก12คนจะมี1คนเท่านั้นที่ตาบอดสีส่วนผู้หญิงทุก200คนจะมี1คนเท่านั้นที่ตาบอดสีจริงหรือไม่ที่เด็กแรกเกิดจะร้องไห้โดยไม่มีน้ำตาคำตอบคือจริงค่ะเพราะเด็กแรกเกิดจะไม่ผลิตน้ำตาจนกว่าจะมีอายุ 6-8

ดาห์เท่านั้นจริงหรือไม่มีชายคนหนึ่งสามารถใช้ดวงตาเป่าลมดับเทียนได้คำตอบคือจริงค่ะเขาคือหลิงจุนเจียงชายชาวจีนที่สามารถใช้ดวงตาเป่าลมดับเทียน12เล่มได้ใน1นาทีโดยฝึกจากวิทยายุทธกังฟูค่ะตอบถูกกันหรือเปล่าคะยังมีเรื่องน่าทึ่งกับดวงตาอีกเยอะเลยไปติดตามต่อกันเลยค่ะ

0: ให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้และการมองเห็นนี้ก็มีประโยชน์กับชีวิตประจำวันของคนและสัตว์เป็นอย่างมากน้องๆรู้กันหรือเปล่าว่าดวงตาของสัตว์แต่ละชนิดมีคุณสมบัติพิเศษและการมองเห็นที่แตกต่างกันไปพี่ขอบอกว่าน่าทึ่งมากน้องๆแถวนี้เขาจะรู้กันหรือเปล่าว่าสัตว์ชนิดไหนที่ลืมตาตลอดเวลาไม่กระพริบตาเลยน้องคะน้องคิดว่าสัตว์อะไรเอ่ยที่ไม่กระพริบตาเลยลืมตาตลอดเวลา
1: จระเข้น่าจะใช่นะครับ
0: ทำไมถึงคิดว่าเป็นจระเข้อะ
1: เพราะผมไปดูมาเมื่อกี้ครับ
0: เห็นมันไม่กระพริบตาเลยใช่ไหม
1: ครับผม
2: เสือ
0: คิดว่าสัตว์ชนิดไหนคะที่ลืมตาตลอดเวลาไม่กระพริบตาเลย
3: งูค่ะ
0: ทำไมถึงคิดว่าเป็นงูคะ
3: เพราะว่ามันนอนอยู่ตลอดเวลาค่ะ
0: เวลาที่มันนอนมันก็ลืมตาใช่ไหม
3: ค่ะ
0: สัตว์จำพวกเลื้อยคลานเช่นงูหรือเต่าจะไม่มีการกระพริบตาเพราะหนังรอบดวงตาของพวกมันทั้งหนังตาบนและหนังตาล่างเป็นแบบคงตัวยึดติดกับที่ไม่สามารถขยับได้หลายๆคนจึงมาเข้าใจผิดว่างูเป็นสัตว์ที่ไม่เคยนอนหลับเพราะมันไม่สามารถหลับตาได้เหมือนกับคนเรานั่นเองค่ะน้องๆคิดว่าสัตว์ชนิดไหนที่มีขนตายาวที่สุดคะน้องคะน้องคิดว่าสัตว์ชนิดไหนที่มีขนตายาวที่สุด
1: ผมว่าลิงครับ
0: ลิงเหรอทำไมถึงคิดว่าเป็นลิงอ่ะ
1: เพราะว่าลิงมันคล้ายๆคนครับน่าจะมีขนตาที่ยาวเหมือนคนครับ
0: น้องคะน้องคิดว่าสัตว์ชนิดไหนขนตายาวที่สุด
4: แมวครับ
0: ทำไมถึงคิดว่าเป็นแมวเอ่ย
4: เพราะว่ามันมีขนตาเพื่อป้องกันฝุ่นครับ
5: น่าจะยีราฟครับ
0: ทำไมถึงคิดว่าเป็นยีราฟอะคะ
5: ก็เคยเห็นขนตามันยาวดี
0: สัตว์ที่มีขนตายาวที่สุดนั่นก็คืออูฐค่ะเพราะขนตานั้นทำหน้าที่ช่วยปกป้องดวงตาจากฝุ่นละอองดังนั้นอูฐที่อาศัยอยู่ในทะเลทรายจึงมีขนตาที่ยาวไว้ช่วยปกป้องดวงตาจากฝุ่นทรายและนอกจากขนตาที่ยาวแล้วหนังตาที่หนาเป็นพิเศษของอูฐก็ช่วยป้องกันดวงตาจากฝุ่นทรายได้เช่นกันค่ะจะมีใครรู้ไหมนะว่าสัตว์ที่ตาโตที่สุดคืออะไรน้องคะน้องคิดว่าสัตว์ที่ตาโตที่สุดเนี่ยคือสัตว์อะไรเอ่ย
3: กบ
0: กบเหรอทำไมถึงคิดว่าเป็นกบอ่ะ
3: เพราะกบมันตาโตผมเข้าไปเห็นมาแล้วมันก็เลยตาโตแล้วก็ปลาช่อนด้วย
0: หอปลาช่อนด้วยหรอน้องคะน้องคิดว่าสัตว์อะไรที่ตาโตที่สุด
6: ปลาหมึกครับ
0: ทำไมถึงคิดว่าเป็นปลาหมึกอ่ะ
6: เพราะมันตัวใหญ่ลิงครับ
0: ลิงเหรอทำไมถึงคิดว่าเป็นลิงอ่ะ
6: ผมเห็นหลายตัวเลยทุกตัวที่ตาโต
0: อ๋อทุกตัวตาโตหมดเลยเหร

0: ของสถิติตาโตที่สุดในโลกก็คือเจ้าปลาหมึกยักษ์ค่ะเพราะตามธรรมชาติแล้วพวกมันต้องหากินในน้ำที่ลึกมากซึ่งบริเวณน้ำลึกแสงสว่างจะส่องไปไม่ค่อยถึงปลาหมึกยักษ์จึงต้องมีดวงตาที่ใหญ่มากไว้ช่วยในการรวมแสงเพื่อที่มองดูเหยื่อโดยปลาหมึกยักษ์ตัวใหญ่ที่สุดในโลกนั้นถูกค้นพบโดยเรือหาปลาที่แอนตาร์กติกาเป็นปลาหมึกยักษ์สายพันธุ์ Colossal Squid ที่มีดวงตาใหญ่ถึง28ซมเลยค่ะน้องๆคิดว่าสัตว์ชนิดไหนเอ่ยที่สายตาดีที่สุด
1: ค้างคาวค่ะ
0: ทำไมถึงคิดว่าเป็นค้างคาว
1: หากินตอนกลางคืนก็ต้องใช้สายตา
0: อ๋อแล้วคนนี้ล่ะคะ
2: เหยี่ยวค่ะ
0: เหยี่ยวเหรอทำไมถึงคิดว่าเป็นเหยี่ยว
2: ก็ใช้สายตาในการไล่เหยื่อจากที่สูงลงมาข้างล่าง
0: น้องคิดว่าสัตว์ชนิดไหนคะที่สายตาดีที่สุด
3: ไดโนเสาร
0: ์ทำไมถึงคิดเป็นไดโนเสาร์อ่ะ
3: เพราะตัวมันใหญ่
0: ถึงสัตว์ที่มีสายตาดีที่สุดต้องยกให้กับนกเลยค่ะเพราะนกได้พัฒนาดวงตาและประสาทในส่วนของการมองเห็นเพื่อให้มันสามารถมองเห็นได้ชัดเจนขณะที่บินอยู่บนท้องฟ้าสูงๆได้โดยเฉพาะแร้งนั้นจะมีจุดรับแสงจำนวน1ล้านจุดในจอเรติน่าของดวงตาทำให้มันสามารถมองเห็นเหยื่อตัวเล็กๆอย่างหนูขณะที่บินอยู่บนความสูงถึง 15,000 ฟุตได้เลยและความสามารถที่ยอดเยี่ยมอีกอย่างหนึ่งของดวงตาก็คือความสามารถในการแยกแยะสีเช่นตาของนกพิราบนั้นสามารถมองเห็นเฉดสีได้มากกว่า1ล้านเฉดสีเลยทีเดียวค่ะตอนนี้พี่จะพาน้องๆมาดูสัตว์ที่มีความแปลกประหลาดไม่เหมือนใครเพราะที่เวลามันอยู่ในน้ำมันจะสายตาดีแต่เวลาขึ้นมาอยู่บนบกมันจะสายตาสั้นน้องคะน้องคิดว่าสัตว์ชนิดไหนเอ่ยที่เวลาอยู่ในน้ำเนี่ยสายตาดีแต่เวลาขึ้นมาบนบกสายตาสั้น
4: โลมา
0: ทำไมถึงคิดว่าเป็นโลมา
4: เพราะมันเวลาอยู่ในน้ำมันจะเห็นนั้นเห็นสัตว์ตัวอื่นได้ง่ายเวลาอยู่บนบกมันจะไม่ค่อยเห็น
0: น้องคิดว่าสัตว์ชนิดไหนคะที่เวลาอยู่ในน้ำเนี่ยสายตาดีแต่พอขึ้นมาบนบกเนี่ยสายตาสั้น
5: ไม่โ
0: อคิดว่าสัตว์ชนิดไหนคะที่เวลาอยู่ในน้ำสายตาดีแต่พอขึ้นมาบนบกสายตาสั้น
6: แมวน้ำครับ
0: แมวน้ำเหรอ
6: ครับ
0: น้องคิดว่าสัตว์ชนิดไหนคะที่เวลาอยู่ในน้ำเนี่ยสายตาดีแต่พอขึ้นมาบนบกเนี่ยสายตาจะสั้น
5: หมู
0: ทำไมคิดว่าเป็นหมูอ่ะ
5: มาลงน้ำ
0: สัตว์ที่อยู่ในน้ำแล้วจะสายตาดีแต่เวลาขึ้นมาบนบกจะสายตาสั้นก็คือเพนกวินค่ะนกเพนกวินเป็นสัตว์ที่ว่ายน้ำได้เร็วและดำน้ำได้ลึกมากที่ดวงตาของมันมีเยื่อบุป้องกันทำให้สามารถลืมตาและมองเห็นในน้ำได้แต่พอขึ้นมาอยู่บนบกการมองเห็นของมันจะไม่ค่อยดีนักเพราะมันสายตาสั้นทำให้ตกเป็นเหยื่อของศัตรูอย่างแมวน้ำได้ง่ายดวงตาของสัตว์แต่ละชนิดมีความแตกต่างกันตามการดำรงชีวิตของมันสัตว์บางตัวตาไม่ดีก็มีความสามารถพิเศษอย่างอื่นที่ทำให้มันดำรงชีวิตอยู่รอดปลอดภัยได้ลองหันไปมองสัตว์รอบๆตัวเราดูสิคะว่าเราเห็นอะไรในดวงตานั้นบ้าง

0: วันนี้เราก็ได้รู้ว่าดวงตาทำให้เรามองเห็นภาพได้ยังไงและดวงตาของสัตว์แต่ละชนิดจะแตกต่างกันไปตามลักษณะการอยู่อาศัยและดวงตาก็คืออวัยวะที่น่าทึ่ง
1: ยังมีหนังสืออีกหลายเล่มและแหล่งความรู้อีกหลายที่ให้เราไปค้นคว้าข้อมูลเรื่องดวงตาเพิ่มเติมเช่นเว็บไซต์หรือโรงพยาบาลนะครับ
0: เริ่มด้วยการหาคำตอบของคำถามประจำสัปดาห์นี้คิ้วมีประโยชน์ต่อดวงตายังไงรีบหาคำตอบและส่งคำตอบมาทางเฟซบุ๊กของทางรายการชื่อนี้เลยนะคะ3คนแรกที่ตอบถูกรับไปเลยหนังสือวิทยาศาสตร์น่าสนุกแบบนี
1: ้ดวงตาของเราเป็นอวัยวะที่สำคัญต้องดูแลให้ดีนะครับการดูโทรทัศน์ใกล้เกินไปหรือนานเกินไปก็อาจจะทำให้ดวงตามีปัญหาได
0: ้ลองพักสายตาหันมองธรรมชาติอย่างต้นไม้หรือว่าดอกไม้ผ่อนคลายหน้าดูเลยค่ะ
1: ใช่แล้วครับเอาล่ะก่อนจากกันเราไม่เคยลืมกันเลยใช่ไหมครับว่าความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
0: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
1: เยี่ยมมากครับแล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าในรายการ

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นักมากเลยนะเนี่ยโอ้ยยกมาแบบนี้วางตรงตรงนี้แล้วกันโอ้โหย้ายที่ดีกว่าตรงนู้นน่าจะไม่ค่อยรกเท่าไหร่ยกใหม่โอ้ยแล้วก็วางแบบนี้ดึงเข้ามานิดนึงให้เข้ารูปดันออกไปหน่อยโหยยกของเสร็จแล้วนะครับน้องๆกล่องพวกนี้นี่มันหนักมากเลยกว่าจะยกเสร็จเนี่ยเล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันนะครับเนี่ยโหนี่ถ้าไม่มีแรงมากพอเนี่ยคงยกกล่องหนักๆพวกนี้ไม่ได้หรอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะพูดเรื่องของแรงครับแรงในที่นี้เนี่ยไม่ใช่ร่างกายแข็งแรงนะครับแต่คือสิ่งที่กระทำต่อวัตถุซึ่งส่งผลทำให้วัตถุเนี่ยเคลื่อนที่หยุดนิ่งเปลี่ยนย้ายทิศทางได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับยิ่งออกแรงมากเท่าไหร่วัตถุก็จะยิ่งเคลื่อนที่ได้มากขึ้นนะครับมีน้องๆคนไหนจำได้ไหมครับว่าเราออกแรงแบบไหนไปบ้างหรือออกแรงไปกี่อย่างกันครับใช่แล้วครับถูกต้องแล้วครับเราออกแรงไปทั้งหมด3แบบด้วยกันแบบแรกก็คือการยกกล่องขึ้นมาไว้ข้างหน้าและวางลงไปนั่นเองครับแรงที่2ดันกล่องไปด้านขวาด้วยการดันข้างหลังนะครับและแรงสุดท้ายคือการดึงกล่องเข้ามาหาตัวเรานะครับนี่เป็นแรงประเภทหนึ่งที่เรียกว่าแรงที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์ครับซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้แบ่งการเกิดแรงในโลกของเราเป็น3ประเภทครับประเภทแรกคือแรงที่เกิดจากธรรมชาติครับเช่นแรงลมแรงน้ำแรงโน้มถ่วงและแรงแม่เหล็กครับ2แรงที่เกิดขึ้นจากมนุษย์หรือสัตว์นะครับอย่างที่เราทดลองยกตัวอย่างออกแรงให้ดูไปเมื่อกี้นี่นะครับ3แรงที่เกิดจากมนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นเช่นรถยนต์เรือเครื่องบินพวกนี้เนี่ยนะครับก็ทำให้เกิดแรงได้เช่นเดียวกันครับเมื่อเราเห็นการเกิดแรงทั้ง3ประเภทแล้วเนี่ยนะครับน้องๆเคยสงสัยบ้างไหมครับว่าบางครั้งเนี่ยนะครับเวลาที่เราออกแรงเบาๆแต่วัตถุของเราเนี่ยเคลื่อนที่ได้เร็วมากหรือบางครั้งเราออกแรงเต็มที่เลยแต่วัตถุของเราเนี่ยกลับสวนทางลมของเรามาซะงั้นน้องๆเคยสงสัยไหมครับว่ามันเกิดจากอะไรเดาง่ายๆเลยนะครับว่าถ้าบางครั้งเนี่ยแรงเราอาจจะไม่พอจริงๆหรือเปล่าหรือบางทีอาจจะมีแรงอื่นๆมากระทบกับวัตถุของเราก็เป็นได้มีใช่แล้วครับการที่มีแรงอื่นเข้ามาช่วยเนี่ยทำให้แรงของเราเนี่ยมากขึ้นหรือวัตถุเนี่ยก็ไปเร็วขึ้นยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเราตีแบตอยู่หน้าบ้านแล้วมีลมพัดมาจากข้างหลังเราลูกขนไก่มันก็จะพุ่งไปข้างหน้าด้วยความเร็วมันจะช่วยกันส่งเสริมความเร็วนะครับอันนี้เราจะเรียกว่าแรงกระทำในทิศทางเดียวกันแต่ในอีกกรณีนึงถ้าเราตีแบตอยู่หน้าบ้านแล้วลมพัดมาจากข้างหน้าเรานอกจากลูกขนไก่เราจะไม่ไปข้างหน้าแล้วมันยังจะหล่นลงสู่พื้นอีกด้วยแรงแบบนี้จะเรียกว่าแรงกระทำต่อวัตถุในทิศทางตรงกันข้ามครับผม
1: คำถามรู้ไหมว่า

0: กีฬาชนิดไหนที่ใช้แรงอื่นๆนอกเหนือจากแรงที่เกิดจากมนุษย์คำตอบกีฬาที่3กีฬาสกีน้ำเป็นการใช้ประโยชน์ของแรงจากลมที่ผู้เล่นจะต้องหันร่มไปขวางทางลมทำให้เกิดแรงดันจากลมดันร่มให้ปลิวและลากผู้เล่นให้เคลื่อนที่ไปทบทวนการเกิดแรงกันอีกรอบนะคะแรงคือสิ่งที่เรากระทำกับวัตถุทำให้เกิดการเคลื่อนที่ทั้งแรงผลักแรงดึงหรือแรงยกและยิ่งมีแรงเพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้วัตถุเคลื่อนที่ได้มากขึ้นเร็วขึ้นแต่นั่นล่ะมันก็ขึ้นอยู่กับทิศทางของการออกแรงเหมือนกันนะสมมุติว่าถ้าเราคนเดียวออกแรงผลักรถจากข้างหลังด้วยแรง10นิวตันรถจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยแรง10นิวตันจากนั้นถ้าเพื่อนเข้ามาช่วยผลักดันหลังรถด้วยแรง10นิวตันรถก็จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยแรง20นิวตันเหมือนรวมพลังกันผลักเลยใช่ไหมแต่ถ้าเพื่อนอีก2คนนึกว่ารถไหลเข้ามาดันที่หน้ารถต้านไว้ไม่ให้ไหลไปด้วยแรงคนละ10นิวตันรวมเป็น20นิวตันเมื่อทั้งสองฝั่งทำให้เกิดแรงในทิศทางตรงข้ามกันแรงของรถก็จะกลายเป็น0นิวตันนั่นก็คือรถไม่เคลื่อนที่แต่ใช่ว่าการออกแรงในทิศทางตรงข้ามกันจะทำให้ไม่เกิดการเคลื่อนที่เสมอไปสังเกตจากเกมชักเยอร์ที่น้องๆเคยเล่นกันกติกาก็คือทั้งสองฝั่งต้องออกแรงดึงเพื่อให้ผ้าที่ผูกอยู่ตรงกลางไปอยู่ในเขตของทีมที่ดึงเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าถ้าฝั่งไหนมีแรงเยอะกว่าก็สามารถมีอำนาจในการควบคุมทิศทางนั้นได้ยกตัวอย่างทีมชักเยอร์ทีม A และทีม B ที่มีจำนวน3คนเท่ากันเมื่อทั้ง2ทีมเริ่มดึงเชือกปรากฏว่าทีม A ออกแรงดึงเชือกด้วยแรง40นิวตันแต่ทีม B ออกแรงดึงเชือกได้เพียง30นิวตันผ้าที่ผูกไว้ก็จะไปตกอยู่ในฝั่งของทีม A เนื่องจากเมื่อนำแรงของ2ฝั่งมาหักล้างกันแล้วฝั่งทีม A ยังมีค่าแรงคงเหลือ10นิวตันผ้าที่ผูกไว้ก็จะเคลื่อนไปในทิศทางที่มีแรงมากกว่านั่นก็คือแรงที่เกิดจากมนุษย์กระทำต่อแรงของมนุษย์แรงฝั่งไหนมีมากกว่าก็จะมีอำนาจในการกำหนดทิศทางแต่ในบางครั้งที่เราออกแรงกระทำกับวัตถุน้องๆรู้ไหมมีอีกแรงหนึ่งที่จะออกมาแบบอัตโนมัติเราเรียกมันว่าแรงเสียดทานแรงเสียดทานก็คือแรงต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุถ้านึกไม่ออกให้นึกถึงตอนเราดันกล่องหนักๆใส่แรงเยอะแค่ไหนมันก็ไปได้ทีละน้อยทีละน้อยแน่นอนว่าที่ดันไม่ค่อยไปเป็นเพราะของในกล่องนั้นมีน้ำหนักมากเกินแล้วก็พื้นไงพื้นที่สัมผัสกับกล่องด้านล่างค่อนข้างฟืดปัจจัยพวกนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดแรงเสียดทานยิ่งเราดันกล่องให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าก็จะเกิดแรงเสียดทานสวนกลับมาในทิศทางตรงข้ามกันเอแล้วในทุกวันนี้เราเจอแรงเสียดทานยังไงได้บ้างนะนึกออกแล้วเล่นสไลเดอร์แล้วเราพยายามจะเบรกแรงเสียดทานจะช่วยให้เราชะลอแล้วก็หยุดตอนปั่นจักรยานแล้วเรากำเบรกแน่นๆเราจะสะดุดที่เป็นยางออกแรงบีบล้อเพื่อให้ล้อที่กำลังหมุนชะลอแล้วก็หยุดหรือถ้าสังเกตพื้นในห้องน้ำขอบขั้นบันไดเราจะเห็นว่าเขามีการสร้างให้พื้นไม่เรียบเพราะจะได้มีแรงเสียดทานช่วยไม่ให้เราลื่นล้มเป็นอันตรายอีกคำถามถ้าน้อง A และน้อง B ดันโต้ไปทางขวาด้วยแรง10นิวตันและ12นิวตันในขณะที่น้อง C ออกแรงดันโต๊ะตัวเดียวกันไปทางซ้ายด้วยแรง22นิวตันโต๊ะจะเคลื่อนที่ไปฝั่งไหนคำตอบก็อยู่กับที่ยังไงล่ะเพราะแรงของน้อง A และน้อง B เมื่อรวมกันแล้วมีค่าเท่ากับแรงที่น้อง C ออกแต่ด้วยแรงของทั้ง3คนมีทิศทางที่สวนทางกันทำให้แรงเกิดการหักล้างกันกลายเป็น0นิวตันโต๊ะจึงไม่ขยับ
1: เอาล่ะครับวันนี้เราจะมาทำการทดลองการลากรถที่เสียอยู่บนถนนนะครับว่าต้องใช้แรงเท่าไหร่ถึงสามารถลากรถไปได้นะครับมาเริ่มกันเลยครับ
2: โดยอุปกรณ์ของเราในวันนี้จะมีรถเสียไม้กระดานเชือกแก้วพลาสติกลูกแก้วและลอกเล็กเริ่มจากการติดตั้งรอกกับไม้กระดาน ากนั้นติดตั้งปลายเชือกฝั่งหนึ่งเข้ากับรถและติดตั้งปลายเชือกอีกฝั่งหนึ่งเข้ากับแก้วน้ำพลาสติกพาดเชือกกับลอกเข้ากับแก้วน้ำพลาสติกแล้วห้อยลงมาด้านล่างแล้วคราวนี้เรามาลองใส่ลูกแก้วกัน
3: 1 2 3
2: ใส่ลูกแก้วไปทั้งหมด3ลูกถึงจะมีแรงพอที่จะสามารถดึงรถได้หลังจากนั้นเราจะติดตั้งแก้วน้ำในอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วเราจะลองใส่ลูกแก้วดูสิครับว่าต้องใส่ลูกแก้วเท่าไหร่ถึงจะสามารถทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ได้อีกครั้งหนึ่งครับ
3: 1 2 3 4ห้าหกเจ็ดแปดเก้า
2: ใช้ลูกแก้วไปทั้งหมด9ลูกเลยนะครับวิธีนี้นะครับช่วยพิสูจน์ให้เรารู้ว่าฝั่งไหนที่มีลูกแก้วมากกว่าก็จะมีน้ำหนักมากกว่าและฝั่งที่มีน้ำหนักมากกว่าก็มีอำนาจในการกำหนดทิศทางมากกว่าเหมือนกับเกมชักเขย่อเลยใช่ไหมล่ะครับมาถึงการทดลองที่2นะครับน้องๆรู้ไหมครับว่าพื้นที่แต่ละแบบเนี่ยนะครับก็ให้แรงเสียดทานที่ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาทำการทดลองดูว่าต้องใช้ลูกแก้วกี่ลูกจึงจะสามารถลากบล็อกไม้นี้นะครับให้ไหลลงมาได้ครับ
4: โดยอุปกรณ์จะมีลูที่เป็นทางลาดจำนวน6ลูกพื้นแต่ละแบบที่เราใช้ทำเป็นลูจะมีไม้กระดานหินกรวดแผ่นบับเบิ้ลกระดาษทรายหญ้าเทียมผ้าขนหนูและอุปกรณ์ที่จะใช้ลากก็จะมีบล็อกไม้หนักๆเชือกแก้วพลาสติกแล้วก็ลูกแก้วครับขั้นตอนแรกเรามาติดตั้งพื้นผิวในแต่ละลูกกันเลยดีกว่าจากนั้นนำปลายหนึ่งผูกกับบล็อกไม้อีกฝั่งผูกติดกับแก้วพลาสติกก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับ
2: เอาล่ะครับเดี๋ยวมาเริ่มใส่ลูกแก้วกันเลยนะครับ

0: ง่ายแต่ในขณะที่พื้นผ้าขนหนูต้องใช้ลูกแก้วถึง71ลูกเลยทีเดียวถึงจะสามารถดึงบล็อกไม้ให้ไหลลงมา
1: การทดลองแรกเป็นการทดลองให้เห็นว่าแรงเกิดจากน้ำหนักของลูกแก้วที่มีการเปลี่ยนทิศทางในแนวดิ่งเมื่อผูกเชือกภาชนะที่ใส่ลูกแก้วจะออกแรงในลักษณะของการดึงทำให้เมื่อเราเพิ่มจำนวนลูกแก้วหลายลูกจะมีแรงดึงลากรถมากพอที่จะทำให้รถเคลื่อนที่สเต็ปที่2เราลองเพิ่มจำนวนการออกแรงดึงให้เกิดขึ้น2ฝั่งของรถแล้วใส่ลูกแก้วเข้าไปให้จำนวนเท่ากันทั้ง2ฝั่งปรากฏว่ารถไม่มีการเคลื่อนที่แสดงว่าเมื่อออกแรงเท่ากันแรงจะเกิดการหักล้างกันจริงๆลองเพิ่มจำนวนลูกแก้วฝั่งหนึ่งให้มากกว่าอีกฝั่งหนึ่งก็จะเห็นว่าจากรถที่หยุดนิ่งจะเคลื่อนที่ไปหาฝั่งที่เพิ่มลูกแก้วแสดงว่าฝั่งที่ออกแรงดึงมากกว่าจะสามารถควบคุมทิศทางของการเคลื่อนที่ของวัตถุได้มาถึงการทดลองที่2เมื่อเราใส่แรงให้วัตถุเคลื่อนที่ไปข้างหน้าก็จะมีแรงเสียดทานระหว่างพื้นกับวัตถุเกิดขึ้นในทิศทางตรงกันข้ามผลปรากฏว่าแรงเสียดทานนั้นจะทำให้วัตถุเคลื่อนที่ได้ยากและช้าลงซึ่งในการทดลองพื้นผิวที่สัมผัสกับวัตถุคนละแบบนี้จะเห็นว่าแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นไม่เท่ากันจริงๆเพราะดูจากจำนวนลูกแก้วที่ออกแรงดึงบล็อกไม้ให้ถลายลงมาไม่เท่ากันเปรียบเทียบพื้นที่มีแรงเสียดทานเยอะจะต้องใช้แรงดึงมากเห็นว่าพื้นค่อนข้างเรียบอย่างพื้นไม้กระดานจะมีแรงเสียดทานน้อยเพราะเมื่อใส่ลูกแก้วไม่กี่ลูกก็สามารถดึงบล็อกไม้ลงมาได้แต่ในขณะที่พื้นหญ้าเทียมผ้าขนหนูหินกระดาษทรายและบับเบิ้ลที่มีพื้นผิวที่ขรุขระจะทำให้ต้องเพิ่มจำนวนลูกแก้วให้ช่วยออกแรงดึงมากขึ้นจึงสรุปได้ว่าพื้นผิวที่ขรุขระจะมีแรงเสียดทานมากกว่าพื้นผิวเรียบๆลื่นถามน้องๆรู้ไหมว่ารองเท้าแบบไหนที่ใส่เดินแล้วทำให้ลื่นล้มน้อยที่สุดรองเท้าแตะรองเท้าส้นสูงรองเท้าผ้าใบคำตอบก็คือรองเท้าผ้าใบเนื่องจากพื้นของรองเท้าผ้าใบส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะขรุขระเพื่อที่จะเพิ่มแรงเสียดทานในขณะที่เดินแม้อยู่ในพื้นที่เรียบและลื่นก็ยังสามารถทรงตัวได้ไม่หกล้ม
0: วันนี้เราได้รู้จักแรงกระทำต่อวัตถุที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ได้และเรายังได้รู้จักแรงที่เกิดขึ้นอัตโนมัติที่เรียกว่าแรงเสียดทานด้วยครับซึ่งเมื่อมนุษย์เนี่ยค้นพบการเกิดแรงได้ขนาดนี้แล้วนะครับจึงเกิดการสานต่อคิดค้นการใช้ประโยชน์จากแรงและการใช้ประโยชน์จากแรงเสียดทานโดยการคิดค้นเครื่องทุ่นแรงเช่นการที่เราสร้างรถยนต์เพื่อใช้เป็นยานพาหนะโดยการเติมน้ำมันเข้าไปเป็นเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์แล้วขับรถยนต์เพื่อไปส่งคนตามจุดต่างๆเป็นการทุ่นแรงจากการเดินไปได้เยอะเลยครับและเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางนะครับมนุษย์จึงคิดค้นยางรถยนต์ที่ใช้กับล้อที่มีพื้นผิวขรุขระใช้ประโยชน์จากแรงเสียดทานเพื่อใช้ในการเบรกหรือหยุดรถทันทีด้วยครับหรือถ้าย้อนกลับไปในสมัยที่ใช้ม้ามาลากรถลากเนี่ยนะครับก็ใช้วิธีการเพิ่มจำนวนม้าเอาครับจาก1ตัวเป็น2ตัวจาก2ตัวเป็น4ตัวเพื่อเพิ่มแรงลากให้กับรถม้าให้วิ่งเร็วขึ้นและนานขึ้นครับและนี่คือเรื่องของแรงครับเมื่อเราเข้าใจความสามารถของแรงแล้วเราก็สามารถนำมันไปพลิกแปลงใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเลยครับยังมีแรงที่เกิดจากธรรมชาติอีกมากมายที่เรายังไม่ได้เรียนรู้เช่นแรงโน้มถ่วงของโลกแรงลอยตัวในน้ำแรงเหวี่ยงแรงเหล่านี้รอให้เราไปค้นคว้าและศึกษากันอยู่นะครับน้องๆเจอกันนะครับ
1: คำถามจากภาพทั้ง3ภาพลักษณะการออกแรงแบบใดแตกต่างจากข้ออื่นเพราะอะไรคำตอบภาพที่2เด็กพยายามออกแรงดึงสุนัขไม่ให้วิ่งหลุดออกไปไกลซึ่งเป็นลักษณะการดึงเชือกเข้ามาหาตัวเด็กสวนทางกับแรงที่สุนัขพยายามที่จะพุ่งไปด้านหน้าแตกต่างจากภาพที่1และ3เพราะว่าทั้ง2ภาพเป็นแรงผลักวัตถุที่อยู่นิ่งให้วัตถุเคลื่อนไปด้านหน้านั่นเอง

0: สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ื่องซักผ้าเป็นอะไร
1: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: เซฟตี้โบโ
3: อตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
6: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซล่าเซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
1: อย่ากดสวิตช์ไฟขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: เซฟตี้โฟโอตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
7: พลังทะลุมิติ
8: โอ
7: ้
8: โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
7: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เรื่องราวของฟิสิกส์ในวันนี้ที่อาจารย์จะมานำเสนอเป็นเรื่องราวที่เรียกได้ว่าพวกเราทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันดีหัวข้อวันนี้คือไซโครงพออาจารย์พูดถึงคำว่าไซโครงพวกเรานึกถึงคำว่าอะไรกันบ้าง
1: คร
0: ับผม
1: นึกว่านักเตะครับนักเตะฟุตบอลในการ์ตูนนะคะ
0: ต้องการ์ตูนด้วยนะโอ้โหเอาไงออกัส
1: รถ
0: เอารถอ๋อรถไซโครงหืม
2: นี่ยังพายุเฮอริเคน
3: หรือว่า
2: หม
3: ุ
2: นไซโครง
0: โอ้แต่ต้องให้บอกว่าบอสนี่ใกล้เคียงที่สุดแต่สิ่งที่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันก็คือคุยกันในเรื่องว่าการไซโครงไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลอย่างที่น้องบอสแนะนำมาหรือจะเป็นในอื่นๆที่เราเห็นซึ่งส่วนใหญ่จะเห็นในกีฬาเนาะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นลักษณะเป็นลูกบอลลูกกลมๆมันมีเทคนิคที่ทำให้การเคลื่อนที่ของลูกบอลนั้นเนี่ยไซโครงได้แต่สิ่งที่วันนี้เราจะมาคุยกันก็คือเราจะมาพูดคุยถึงฟิสิกส์ของการเคลื่อนที่แบบไซโครง
1: นะฮะ
4: การเคลื่อนที่แบบไซโครงโอ้โหแค่ชื่อตอนก็น่าสนุกแล้วใช่ไหมครับน้อง
0: ๆให้เดากันดีกว่าว่าคิดว่าเราจะใช้หลักการอะไรในทางฟิสิกส์เพื่อมาอธิบายการเคลื่อนที่แบบไซโครงครับมีใครพอจะเดาได้ไหม
2: หรือว่าอาจารย์จะใช้ลม
0: อ๋อใกล้เคียงใกล้เคียง
1: อากาศ
0: ใกล้เคียงโอ้โห
1: เราจะใช้แรงดัน
0: แรงดันโหจะบอกว่าทุกคนที่พูดมา3คนใกล้เคียงกันหมดเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาค้นหาคำตอบกันครับว่าลูกบอลเคลื่อนที่ไซโครงได้ยังไงโอเคไหมและแน่นอนเราจะเริ่มโดยการทำการทดลองทุกคนพร้อมยัง
1: พร้อมค่ะ
0: งั้นเรามาเริ่มทำการทดลองกันเลยดีกว่าครับสำหรับการทดลองแรกนี่ง่ายมากเลยอาจารย์มีอุปกรณ์1ชิ้นที่วางอยู่ข้างหน้าเราแล้วเป็นแค่กระดาษ1ชิ้นสำหรับกระดาษนี้น้องๆสามารถทดลองเล่นกันได้ด้วยก็คือเอากระดาษมา1แผ่นแล้วก็พับเป็นรูปตัวยูคว่ำอย่างนี้นะกับอีกอุปกรณ์นึงคือหลอดดูดน้ำสิ่งที่อาจารย์จะตั้งเป็นคำถามถ้าอาจารย์เป่าโดยใช้หลอดเนี่ยเนาะไปที่ด้านล่างของกระดาษคิดว่าจะไปขึ้นกับกระดาษ
4: น้องๆทางบ้านลองทายกันดูครับถ้าเราเป่าลมบริเวณด้านล่างของกระดาษคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราไปดูเฉลยกันเลยครับ
1: โค้งครับโค้งครับ
0: พี่ยางคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับ
2: น่าจะบอกว่าใครยุ่มแบบว่าปุ๊บปุ๊บลง
0: ปุ๊บเลยนะปุ๊บปุ๊บขึ้นลงนะโอเคออกัสคิดว่าไงครับ
1: ไม่เกิดอะไรขึ
0: ้
1: น
0: ไม่เกิดอะไรขึ้นงั้นเดี๋ยวเรามาดูกัน
4: หลังจากที่เด็กๆถ่ายกันมาแล้วเราไปเริ่มการทดลองกันเลยดีกว่าครับ
2: ยี่ถูกด้วย
0: ที่มันขยับเพราะอาจารย์เป่าเฉียงๆที่มันขยุ่มขึ้นก็คืออาจารย์เลิกเป่าโอเคเดี๋ยวอาจารย์ทำตรงๆกับอาจารย์นะไหนทุกคนลองซิว่าทำได้ไหมสิ่งที่พวกเราจะต้องเข้าใจว่าทำไมมันถึงกดลงด้านล่างครับ
1: เพราะว่าลมมันไปกระแทกตรง
0: แต่จริงๆแล้วไม่ใช่การกระแทกเมื่อสักครู่ที่น้องออกัสได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของแรงดันแล้วเราก็เรียนรู้เรื่องของแรงดันและความดันไปบางส่วนแต่วันนี้อาจารย์จะมาอธิบายเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยเรามีหลักการทางฟิสิกส์ครับที่ชื่อว่าหลักการของเบอร์นูลี
2: เป็นชื่อคุ้นเลย
0: เป็นชื่อของนักวิทยาศาสตร์เขาได้อธิบายว่าเมื่อใดก็ตามที่อากาศมีการเคลื่อนที่เทียบกับอากาศที่ไม่เคลื่อนที่เนี่ยนะอากาศที่เคลื่อนที่จะมีความดันน้อยลงทุกคนคิดตามอาจารย์ถ้าอากาศมีการเคลื่อนที่สิ่งที่เกิดขึ้นคือความดันจะลดลงนั้นทุกคนสังเกตที่อาจารย์เป่าพออาจารย์เป่าไปที่ด้านล่างของกระดาษบริเวณด้านล่างของกระดาษตอนนี้อากาศเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นพอด้านล่างมีการเคลื่อนที่ของอากาศความดันลดแต่ด้านบนเนี่ยยังเป็นอากาศของเราปกติเพราะฉะนั้นความดัน
2: ด้านบนก็เลยดัน
0: เลยกดให้ไอ้เจ้ากระดาษนี้จิ้มลงไปด้านล่างนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่คือหลักการแรกตอนนี้น้องๆทุกคนได้รู้จักกับคำว่าหลักการของ
1: เบอร์นูลี
0: เดี๋ยววันนี้เราจะมาศึกษาหลักการนี้เพิ่มเติมกัน

0: ดีกับการทดลองอันต่อไปเรามาไปทำกันต่อเลยไปกันเลยครับสำหรับการทดลองอันถัดไปอาจารย์มีอุปกรณ์ที่เห็นข้างหน้าจ้าแล้ว
1: พัดลม
0: พัดลมได้เปล่าผมคิดว่าหลายๆคนคงมีที่บ้านจะได้เอามาทำการทดลองกันส่วนอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งที่อาจารย์เอามาประกอบกันก็คือทำให้ดูเหมือนมีอะไรนะลูกปิงปองแต่สิ่งที่เราจะลองทำการทดลองก็คือจะเอาความรู้จากเรื่องของหลักการของเบอร์นูลลี่ที่เราเข้าใจมาเมื่อสักครู่เนี่ยมาอธิบายซิว่าสิ่งที่อาจารย์กำลังทำอยู่เนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรโอเคเนาะซึ่งง่ายมากเริ่มต้นง่ายมากเลยเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดแล้วอาจารย์ก็ให้มันพัดขึ้นพัดขึ้น
1: ใช
0: ่โอเคนะธรรมดานะแล้วอาจารย์จะปล่อยลูกปิงปองที่บริเวณด้านบนถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับลูกปิงปอง
1: ลอย
0: แต่มันจะลอยไปไหน
1: ลอยตรงน
0: ี้โอเค
2: ลอย
0: ลอยไหม
2: ไม่ลอยคร
0: ับ
2: อ
0: ย่างว่าไง
1: ลอยก็ลอยอยู่ตรงนี
0: ้อ่ะลองดูนะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะปล่อยลูกปิงปองที่ด้านบนแล้วดูซิว่าเกิดอะไรขึ้น
1: ว้าวไม่ลอยเหรอเหมือนใช้พลังจิตเลย
0: เหมือนแรงพลังจิตคราวนี้เดี๋ยวสักครู่อาจารย์จะเร่งให้ลมแรงขึ้นดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นนะ
1: โอ้ย
2: เอา
1: ล่ะ
3: แหมสนุกกันใหญ่เลยนะครับเด็กๆไม่ต้องแย่งกันเดี๋ยวได้ทดลองกันทุกคนเลยครับ
0: แต่นี่คือสิ่งที่ได้จากหลักการของเบอร์นูลลี่พวกเราคิดว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าอาจารย์จะเอียงได้เปล่าผมไม่ใช่ขยับอย่างเดียวอาจารย์จะเอียงเลยมันจะยังอยู่กับเราไหม
3: น้องๆทางบ้านลองทายกันดูครับว่าถ้าเราเอียงไปด้านลูกปิงปองจะหล่นหรือไม่หล่นครับ
0: เอาละ
2: ไม่อยู่ไม่อยู
0: ่เอาละนี่ไงเอียงแล้ว
2: อยู
0: ่ยังอยู่
2: เอ
0: ีย
2: ง
0: อ
2: ีกครั้งอีก
0: เอ้ยอ้ยหล่น
3: ว้าวเอียงได้จริงๆด้วยครับ
0: คราวนี้อาจารย์อยากจะถามพวกเราว่าทำไมลูกปิงปองถึงสามารถลอยอยู่ได
2: ้มีแรง
4: เพราะมีลม
0: แรงดันแรงดันเราอธิบายได้จากหลักการของเบอร์นูลลี่นั่นเองก็คือตอนที่อาจารย์ปล่อยให้ลูกปิงปองอยู่ตรงนี้เนาะมันจะมีลมจากใดเป่าผมวิ่งผ่านแต่ด้วยความที่เมื่อสักครู่เราเรียนกันไปแล้วว่าที่ใดก็ตามที่อากาศเคลื่อนที่ความดันจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงลดลงเพราะฉะนั้นแสดงว่าความดันที่อยู่รอบๆลูกปิงปองก็จะลดลงแต่บริเวณอื่นๆที่อยู่รอบๆเนี่ยยังเป็นความดันอากาศอยู่ซึ่งมีความดันอากาศที่สูงกว่ามันก็เลยพยายามกดเข้ามาใช่ก็เลยพยายามจะบังคับให้ลูกปิงปองนี้ไม่หนีไปไหนมันก็เลยสามารถทรงตัวอยู่ที่บริเวณนี้ได้และตอนที่อาจารย์เอียงพอสมควรมันก็ยังคงทรงตัวอยู่ได้เพราะแรงดันรอบๆมาช่วยพยุงมันเอาไว้เอาล่ะพวกเราลองกันดูเลยมา
2: เอาค่ะ
0: นี่ว่าเป็นยังไงกันบ้าง

0: เอาล่ะหลังจากที่เราเข้าใจหลักการของเบอร์นูลลี่ที่อธิบายการที่ลูกปิงปองเลี้ยงตัวอยู่ได้ภายใต้ลมที่เกิดจากแดดเป่าผมแล้วอาจารย์ยังมีการทดลองที่น่าสนใจให้พวกเราทำกันอีกเดี๋ยวเราจะไปกันเลยเดี๋ยวอาจารย์จะทำอันต่อไปกันเลยครับ
1: ไปเลย
2: เรามาอยู่ที่ไหนกันนะครับ
0: ที่เดิมแต่มีอะไรในมือเนี่ยแต่มีอะไรในมือ
1: พอดีผมแอบเอามากับพ
0: ี่ออกาเออดีเลยอาจารย์จะเอาอันนี้นี่แหละมาทำการทดลองอันต่อไปอาจารย์จะมีอุปกรณ์อีกชิ้นนึงซึ่งเราเพิ่งใช้มาเมื่อสักครู่อาจารย์มีลูกปิงปองเหมือนเดิมอาจารย์มีคำถามถามพวกเราดูซิว่าพวกเราสามารถทดลองใช้หลักการที่เราเพิ่งเรียนรู้ไปในการตอบคำถามนี้ได้หรือไม
1: ่ได้ค่ะ
0: ยังไม่ได้ถาม
3: วัยรุ่นใจร้อนจริงๆเลยนะครับน้องบอสรออาจารย์ถามก่อนเดี๋ยวได้ตอบแน่นอน
0: คำถามคืออาจารย์จะคว่ำกรวยนี้ลงด้านล่างโดยมีลูกปิงปองนี้อยู่ภายในอาจารย์ต้องการที่จะให้ลูกปิงปองลอยขึ้นมาติดด้านบนจะทำอย่างไร
1: บอสรู้ครับ
0: น่า
1: ดูนะครับ
0: ห้ามเอามือไม่ได้สิทำยังไงดี
1: เคร
0: ื่องดูดฝุ่นเลยพี่ออกัสว่าไง
4: ไม่ได
0: ้แหมมีขยะคราวนี้เมื่อสักครู่น้องผีหยางบอกว่าอยากจะต้องมีเครื่องดูดฝุ่นใช่ไหมเพื่อที่อะไรเพื่อจะให้มันลมมันแรงๆเนี่ยหรอจะได้มันดูดมันขึ้นใช่ไหม
4: ใช
0: ่อาจารย์กำลังจะบอกพวกเราว่าอาจารย์จะไม่ดูดด้วย
1: จะทำอะไรอะคะ
2: หรือจะเป่า
0: ผีหยางไอเดียมาถูกทางเลยเดี๋ยวอาจารย์จะให้พวกเราทุกคนลองเป่าแทนดูดแต่ด้วยความที่อาจารย์สังเกตแล้วว่ากรวยอันนี้มันชิ้นใหญ่พอสมควรพวกเราอาจจะแรงไม่ไหวเดี๋ยวอาจารย์จะทำให้ดูแล้วพวกเราสังเกตนะ

เดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อสักครู่โอเคเนาะอาจารย์เป่าไม่ใช่ดูดเพราะสิ่งที่ต้องอาจารย์ต้องการก็คือนี่ทุกคนสังเกตอย่างนี้ถ้าอาจารย์เป่าลงด้านล่างนี่คือลูกปิงปองบริเวณที่ด้านบนของลูกปิงปองเนี่ยอาจารย์เป่าลมลงไป

0: านบนอาจารย์เป่า
1: ช้ากว่า
2: เร็วกว่า
1: แ
0: ต่เมื่อสักครู่เราเรียนรู้มาแล้วว่าอากาศที่เคลื่อนที่เร็วความดันจะ
3: ความดันจะน้อย
0: น้อยและนี่แหละคือสาเหตุที่
3: แสดงว่าความดันน้อยมันก็เลยดันลูกปิงปองขึ้นไปได้
0: ถูกต้องที่บริเวณด้านล่างที่อากาศไม่ได้เคลื่อนที่เร็วเท่าจะมีความดันมากกว่ามันก็เลยดันให้ลูกปิงปองนี้ลอยขึ้น
3: อาจารย์ครับดูดทำไมถึงมันไม่ได้ผลนะคร
0: ับ ดีมากเป็นคำถามที่ดีมากสาเหตุที่การดูดไม่ได้ผลจริงๆเนี่ยถ้าเรามีแรงดูดมากๆอาจจะได้แต่ข้อเสียก็คืออาจารย์จะต้องสร้างการดูดเนี่ยแสดงว่าอาจารย์จะต้องเอาอากาศให้วิ่งกลับเข้ามาซึ่งมันต้องมีแรงมากพอเราก็เลยเหมือนกับว่าปอดเราไม่ไหวเท่านั้นเองแต่การเป่านี่ง่ายกว่าและอาจารย์ต้องการแค่ให้มีความดันที่ต่างกันนิดเดียวมันก็วิ่งเข้ามาได
1: ้อย่างนี้แล้วมันเกี่ยวกับไซโคกยังไงคะ
0: เป็นคำถามที่เราต้องการจะตอบในวันนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวการทดลองต่อไปอาจารย์จะทำการทดลองที่อธิบายเรื่องของการเคลื่อนที่แบบไซโคกันแล้วครับสำหรับการทดลองชิ้นต่อไปเราจะเริ่มเข้าสู่การอธิบายเรื่องของการเคลื่อนที่แบบไซโคกที่เราจะมาพยายามอธิบายกันวันนี้แต่เพื่อให้เราทุกคนเห็นความแตกต่างระหว่างไซโค้งกับไม่ไซโค้ง
3: ครับ
0: อาจารย์เลยมีชุดการทดลองที่อยู่ด้านหน้านี่งั้นทุกคนสังเกต
3: มีลูกเต๋า
0: ไม่เต๋าอันนั้นอาจารย์เอามารองเพื่อให้เป็นพื้นเอียงเฉยๆส่วนอันนี้เป็นกระดาษ A4 ที่อาจารย์เอามาม้วนให้เป็นวงกลมส่วนอันนี้ก็จะเป็นแกนกระดาษทิชชู่ต่างๆเดี๋ยวเราจะมาทดลองดูกันว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรเนาะ
3: ครับ
0: อาจารย์ถามพวกเราก่อนคำถามแรกถ้าอาจารย์ปล่อยอย่างเช่นลูกปิงปองแล้วอาจารย์ปล่อยให้มันกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งแล้วมันก็ตกลงขอบโต๊ะพวกเราคิดว่าลักษณะการเคลื่อนที่มันจะเป็นยังไง
1: ก็กลิ้ง
4: น่าจะโค้งลงไป
0: โค้งลงไปใช่ไหมในจังหวะที่มันหลุดออกไปนอกโต๊ะแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันโค้งลงเพราะมันเป็นการเคลื่อนที่ภายใต้แรงโน้มถ่วงโลกแต่ว่าหลังจากที่มันหลุดไปแล้วเหมือนกับเราโยนของถ้าอาจารย์โยนชุดอาจารย์โยนของให้พิงหยางหยางรับสังเกตมันก็โค้งไปอย่างนี้เนาะโอเคเนาะแต่เนี้ยการเคลื่อนที่ที่เกิดขึ้นลักษณะเช่นนี้เป็นการเคลื่อนที่อิสระภายใต้แรงโน้มถ่วงโลกแต่วันนี้เราจะมาดูกันซิว่าสิ่งที่เจ้าลูกปิงปองเคลื่อนที่กับสิ่งที่อาจารย์เตรียมมามันแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวอาจารย์จะปล่อยลูกปิงปองนะแล้วพวกเราช่วยสังเกตตำแหน่งที่ลูกปิงปองตกพื้นเดี๋ยวอยู่ตรงไหนปุ๊บเดี๋ยวเราจะมาร์กเอาไว้เลยนะเอานะมาร์กเลยเอานะนั้นตำแหน่งนั้นเป็นตำแหน่งแรกที่ลูกปิงปองตกเดี๋ยวอันถัดไปอาจารย์จะทดลองอะไรที่ชิ้นใหญ่ขึ้นหน่อยอาจารย์จะลองม้วนกระดาษทิชชู่ยักษ์อันนี้เลยนะพวกเราทุกคนคิดว่าอันนี้จะตกใกล้หรือไกลกว่าหรือเท่ากัน
1: ใกล
0: ้ใกล้ใกล้ลองนะ
5: รอบนี้เราลองเปลี่ยนขนาดใหญ่ขึ้นน้องๆคิดว่าจะตกลงในตำแหน่งเดียวกันหรือไม่ครับ
0: มาร์กไว้มาร์กไว้ให้อาจารย์หน่อยอันถัดไปอาจารย์จะใช้แกนทิชชู่เล็กหน่อยโอเคงั้นเรามาลองกันเลย
1: นี่
0: เป็นยังไงมั่งเอาล่ะคราวนี้มาถึงอันสุดท้ายแล้วอันสุดท้ายนี่เป็นกระดาษที่อาจารย์ม้วนเป็นวงกลมอันนี้จะเบาหน่อยคิดว่าจะตกที่ตรงไหนครับผม
1: ตรงนู้นเลยไกลมาก

0: ิ่งที่เราสังเกตได้ก็คือตอนที่อาจารย์เริ่มจากลูกปิงปองเนี่ยมันไปไกลที่สุดเนา
1: ะ
0: แต่พออาจารย์มาใช้ลักษณะของอันที่ใกล้ที่สุดเลยคือกระดาษเบาๆนี่แหละทุกคนจะสังเกตว่าอาจารย์ต้องการให้มันกลิ้งก่อนเพื่อที่จะสร้างการเคลื่อนที่แบบหมุนในระหว่างของการตกแต่การที่เมื่อมีการหมุนเกิดขึ้นแล้วทำให้ลักษณะการเคลื่อนที่มันตกใกล้ขึ้นก็แสดงว่ามันโค้งมากกว่าการโค้งของลูกปิงปองถูกไหมและนี่แหละคือจุดเริ่มของการเคลื่อนที่แบบไซโค
1: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับขนาดไหมครับ
0: มีผลแน่ๆเพราะว่าสังเกตคือลูกปิงปองเนี่ยด้วยความที่ขนาดมันเล็กหน่อยแล้วก็การหมุนที่เกิดขึ้นรวมกับเทียบกับของมันเองเนี่ยทำให้ความโค้งของมันไม่มากนักแต่พอเป็นกระดาษมันค่อนข้างเบาแถมผิวสัมผัสมันก็เยอะก็เลยทำให้ผลของไอ้เจ้าการเคลื่อนที่เนี่ยมีผลมากขึ้นด้วย
1: สุดท้ายแล้วหนูก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าเกี่ยวอะไรกับไซโค
0: ดีมากอาจารย์กำลังจะไปถึงตรงนั้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตอนนี้ทุกคนดูนะถ้าอาจารย์กลิ้งกระดาษนี้ลงไปถูกไหมสังเกตนะลักษณะในระหว่างของการหล่นเนี่ยกระดาษจะม้วนอย่างแบบนี้นะนี่ๆอย่างงี้นะเพราะฉะนั้นในระหว่างที่มันตกไปเนี่ยมันก็จะหมุนอย่างนี้ถูกไหม
1: ใช่ค่ะ
0: นะสังเกตนะหมุนอย่างนี้นะ

0: แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือด้วยความที่ผิวของกระดาษกำลังหมุนอยู่อย่างนี้แล้วมันกำลังตกลงไปด้วยเนาะซึ่งรอบๆอากาศเต็มไปหมดนั้นในระหว่างที่มันกำลังแหวกอากาศไปเนี่ยผิวด้านหนึ่งวิ่งสวนทางกับแนวการเคลื่อนที่ผิวอีกด้านหนึ่งวิ่งในแนวเดียวกันกับการเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือที่บริเวณผิวด้านบนอากาศจะมีลักษณะการเคลื่อนที่ที่ช้ากว่าบริเวณผิวด้านล่างแต่เราเรียนรู้มาแล้วว่าหลักการของเบอร์นูลีบอกว่าบริเวณใดก็ตามที่อากาศเคลื่อนที่ช้าจะมีความดัน
1: สูง
0: บริเวณใดที่อากาศเคลื่อนที่เร็วความดันจะ
1: ต่ำ
0: เพราะฉะนั้นแสดงว่าด้านบนก็เลยรู้สึกได้ถึงความดันที่มากกว่าที่อยู่ด้านในมันก็เลยผลักให้เจ้าตัวนี้เคลื่อนที่ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาแล้วก็เกิดเป็นการเคลื่อนที่ที่โค้งมากกว่าปกตินั่นเองแต่แน่นอนพวกเราทุกคนเห็นอย่างนี้แล้วก็อยากเห็นตัวอย่างที่มันใกล้เคียงแบบในชีวิตจริงมากกว่านี้ไหม
1: อยาก
0: นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะพาพวกเราไปดูฟุตบอลไซโค้งโดยนักเตะกันเลยดีกว่าไหม
1: คร
0: ับแล้วเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันเลยว่าการเตะบอลไซโค้งเนี่ยมันไซโค้งมันจะตรงกับหลักการที่เราทำการทดลองมาหร
1: ือ
0: ไม่อย่างไรเนาะ
1: ครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยไหม
1: ไปเลย
0: ไปเลยลุย
2: แก๊งตัวจิ๋วของเราเตะบอลกันสนุกสนานเลยนะครับช่วงนี้มีน้องไอรีนมาด้วยเพราะว่าจะมีแขกรับเชิญสุดพิเศษมาไม่อยากให้น้องไอรีนพลาดส่วนแขกรับเชิญจะเป็นใครไปดูกันเลยครับ
0: สาเหตุที่อาจารย์พาพวกเรามาเล่นฟุตบอลข้างนอกเพราะเดี๋ยววันนี้เรามีโปรเฟสชันนอลเป็นนักฟุตบอลทีมชาติ มืออาชีพ เอาละครับวันนี้เราจะมาต้อนรับพี่ลีซอครับยินดีต้อนรับสู่รายการแล้ววันนี้น้องๆเฝ้ารอจะได้เจอพี่ลีซอเลย
3: ครับ
0: ถ้าเกิดถามเพื่อจะได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆทางบ้านด้วยว
3: ่
0: าพี่ลีซอนี่เล่นฟุตบอลมานานแค่ไหนตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่เด็กอะไรแล้วฝึกซ้อมอะไรยากเย็นยังไงครับ
3: ตอนแรกจริงๆเล่นเทนนิสก่อน
0: โอ้ครับ
3: เล่นเทนนิสอยู่ประมาณคอร์สนึงก็ประมาณปีนึง
0: ครับ
3: แต่ว่าระหว่างนั้นเรามีโอกาสได้ไปชมฟุตบอลบ่อยๆว่าคุณพ่อนี่เป็นผู้สื่อข่าวกีฬาก็เลยได้ไปทำข่าวที่สนามฟุตบอลบ่อยๆเราก็ได้เห็นบรรยากาศฟุตบอลเราเห็นเสียงเชียร์มีคนร้องเพลงตะโกนเรียกชื่อนักบอลอย่างเงี้ยเราเลยอยากเป็นหนึ่งในผู้เล่นในสนามให้ทุกๆคนเขาตะโกนเรียกชื่อตะโกนเชียร์เราในสนามน
0: ั่
3: นเป็นแรงบันดาลใจครับผมเล่นฟุตบอลเนี่ยเริ่มจริงๆประมาณสัก8ขวบครับ
0: 8ขวบ
1: ตอนนี้คะเตะฟุตบอลไปถึงระดับไหนแล้วคะ
3: ตอนนี้เตะฟุตบอลถึงระดับไหนก็ตอนนี้อย่างที่อาจารย์บอกนะครับก็คือเป็นโปรเฟสชันนอลก็คือเตะฟุตบอลเป็นอาชีพครับตอนนี้ก็เล่นให้กับสโมสร Bangkok United
0: ครับ
3: ในศึกไทยพรีเมียร์ลีกซึ่งเป็นลีกสูงสุดของฟุตบอลไทยตอนนี้แล้วก็เล่นทีมชาติมาด้วยก่อนหน้านี้ครับ
0: สิ่งหนึ่งที่เราสนใจในเรื่องของฟิสิกส์ที่วันนี้เราจะมาศึกษากันคือเรื่องของวิถีการเคลื่อนที่ของลูกบอลครับซึ่งเราสนใจเรื่องการเตะแบบการเตะไซโค้งมากเลยว่าเอ๊ะเวลาเด็กน้องๆเตะบอลนะเราก็จะเห็นว่าจะมีลูกที่มันต้องแบบมีการตีโค้งได้แล้วก็เลยวันนี้อยากจะได้มีโอกาสได้มาเห็นกันแบบใกล้ชิดเลยโดยโปรเฟสชันนอลว่าการยิงไซโค้งการเตะไซโค้งเนี่ยมันมีเทคนิคและก็มีวิธีการยังไง
3: ถามว่ามันยากไหมมันไม่ยากครับอาจารย์ครับแต่มันอยู่ที่การที่เราฝึกฝน
0: ครับ
3: คือทฤษฎีมันง่ายนิดเดียวก็คือเตะสมมติเราอยากให้ไซโป้งก็คือนิ้วโป้งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากไซโป้งก็เตะให้โดนนิ้วโป้งมากที่สุดหรือฝั่งของนิ้วโป้งให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะให้โดนข้างบอลเพื่อให้มันโค้งไซโป้งที่เราเรียกกันแล้วก็ไซก้อยก็เหมือนกันก็ใช้ฝั่งที่เป็นนิ้วก้อยเนี่ย
0: ครับผม
3: เฉือนบอลด้านนอกเพื่อให้มันไซออกอะไรเง
0: ี้
3: ยประมาณนั้นคือทฤษฎีมันง่ายๆแต่ว่ามันอยู่ที่การฝึกซ้อมว่าบางทีเนี่ยมันมีทั้งลูกนิ่งลูกที่เคลื่อนที่อยู
0: ่
3: สมมติว่าลูกนิ่งคือเช่นลูกฟาวล
0: ู
3: กจุดโทษลูกฟรีคิกอะไรเงี้ย
0: มันตั้งอยู่ให้เรา
3: ตั้งอยู่นิ่งโอเคมันอาจจะง่ายหน่
0: อ
3: ยแต่ว่าบางคนเนี่ยถนัดหรือเก่งลูกที่มันเคลื่อนที่อยู
0: ่
3: แบบนี้เลี้ยงไปแล้วก็สามารถเตะไซโค้งได้เลยเตะไซก้อยได้เลยอะไรเงี้ย
0: พวกเราอยากเห็นแล้วใช่ไหม
1: จ
0: ั
1: ดการก
0: ับ
1: ฟุตบอล
0: น้องบอสพาน้องๆทางบ้านไปดูการเตะไซโค้งจริงๆกันดีกว่าไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เอาละครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูพี่ลีซอโชว์การเตะลูกฟุตบอลไม่ว่าจะไซโค้งหรือแนวทางอื่นกันดีกว่านะครับงั้นไปกันเลยไหมไปกันเลยสำหรับลูกแรกครับพี่ลีซอโอเค
3: ก็เป็นลูกไซโป้ง
0: ไซโป้งโอเคไซโป้งพวกเราดูวิถีลูกด้วยนะว่ามันโค้งยังไงนะ

0: วิธีการมันต้องใช้2เท้าควบคู่กันคือ1คือเท้าสมมติเราถนัดเท้าขวาใช่ไหมอาจารย์ครับก็เท้าซ้ายก็ต้องวางข้างบอลครับขนานบอลแล้วก็ปลายเท้าเนี่ยจะต้องชี้ไปในเป้าหมายที่เราจะเตะไป
1: อ๋อ
0: นี้เราเตะทางนี้ก็ชี้ไปที่นี่แล้ววางขนานบอลนะครับแล้วก็เท้าขวาเนี่ยก็สวิงไปแล้วครับใช้ช่วงนิ้วโป้งเหมือนที่บอกว่าไซโป้งเนี่ยคือว่าคือใช้นิ้วโป้งเนี่ยเหมือนมันเฉือนบอลอย่างเงี้ย
1: นี่โอ้โห
0: อันนี้ไซก้อยก็จะลักษณะการเตะเหมือนไซโป้งวางเท้าเหมือนกันคือปลายเท้าเนี่ยแต่อันนี้เนี่ยปลายเท้าอาจจะไม่ได้ชี้ไปที่เป้าหมายเพราะว่าเป็นมันเหมือนการเตะแบบลูกนี้ไซก้อยเนี่ยมันเป็นการเตะที่ผิดธรรมชาติครับอาจารย
1: ์เราใช้ด้านนอกของเท้า
0: ใช่ฮะใช้จินตนาการหรือใช้ความชำนาญในการเตะก็คือว่าปกติเราจะวางเท้าไปที่ประตูใช่ไหมนี่จะวางเท้าไปชี้ไปอีกทางหนึ่งแล้วเราใช้เท้าขวาเนี่ยเตะเหมือนเตะอย่างเงี้ยฮะ
1: ครับ
0: ที่บอกว่าไซก้อยเนี่ยก็คือใช้นิ้วก้อยเนี่ยเป็นตัวเหมือน
1: เป็นตัวสัมผัส
0: กับบอลเฉือนไปกับบอลเหมือนกับไซโป้งเลยแต่ว่าเป็นอย่างนี
1: ้ขา
0: เป็นด้านนอก
1: นี่

0: บอลโค้งได้เพราะอะไรอย่างที่เราทราบกันไปแล้วครับน้องๆบอลที่โดนเตะสายโป้งด้านที่โดนเตะอากาศจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับการหมุนของลูกฟุตบอลทำให้เกิดความดันอากาศสูงแต่อีกด้านอากาศเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันกับการหมุนของลูกฟุตบอลทำให้ความดันอากาศต่ำเลยดันให้ลูกฟุตบอลโค้งเข้ามานั่นเองครับ
1: เวลาเล่นเนี่ยมันก็มีการคาดคะเนการคำนวณด้วยเสมอในการที่จะส่งบอลไปเงี้ยครับก็เลยอยากจะให้พี่นิซอช่วยแสดงให้น้องๆดูได้ไหมว่าเอ๊ะเวลามันต้องโยนบอลไปณตำแหน่งต่างๆเนี่ยมันสุดท้ายมันจะต้องออกมาเป็นยังไงอย่างนี้ได้ไหมครับ
2: ได้ได้ครับสมมติว่าประตูเล็กเนี่ยครับ
1: ครับผม
2: ก็เป็นเหมือนผู้เล่นคนหนึ่งในสนามก็เดี๋ยวเราอาจจะเตะระยะหนึ่งตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อะไรเงี้ยฮะ
1: เพื่อจะส่งเข้าไปในตรงนั้นได้เลยครับโอเคงั้นเดี๋ยวไปตามชมพี่ลิซอแสดงการส่งฟุตบอลระยะต่างๆให้ดูกันเลยครับผม
2: ครับแน่อันนี้จะเป็นระยะแรกครับอาจารย์ก็ประมาณหนึ่ง
1: ใกล้ๆ
2: เราจะใช้ลูกโด่ง
1: โอเค
2: ถ้ามันใกล้กว่านี้เนี่ยลูกโด่งมันอาจจะไม่จำเป็นเท่าไหร่
1: โอเคครับผม
2: ก็ประมาณนี้ที่ประตูเล็กจะเป็นเหมือนผู้เล่นนะครับ
1: ครับนี่นี่ไกลมากแล้วคราวนี้ไกลมากโอ้โหเอาละครับวันนี้น้องๆทั้งบ้านและพวกเราทุกคนก็ได้เห็นการเตะบอลไซโค้งจากพี่รีซอกันแล้วนะฮะแล้วก็มีการเรื่องของการกะระยะกะอะไรด้วยเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าฟิสิกส์เนี่ยกับเรื่องของการเตะฟุตบอลก็อยู่ใกล้กันแต่เท่านั้นยังไม่พอวันนี้เราได้วิธีคิดจากพี่เขาด้วยในเรื่องของการที่เราจะประสบความสำเร็จในการที่จะเป็นนักกีฬานี่ระดับทีมชาติเลยต้องฝึกฝนต้องมีความตั้งใจแล้วก็มีความสม่ำเสมอ
2: ครับง่ายๆสำหรับผมนะคืออยากเก่งกว่าคนอื่น
1: ครับ
2: ก็ต้องซ้อมมากกว่าคนอื่น
1: ในที่นี้ใครอยากเป็นนักฟุตบอลแล้วบ้างเนี่ย
3: นี่ผมเล่นไปเรื่อย
1: ๆขอโทษ
3: แต่ผมอยาก
1: ขอโทษบอสเป็นไงอยากเล่นโอ้โหโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเราให้ไปเล่นกับพี่รีซอเลยเนาะไปเลยม
3: ั้ยไปเลย
1: อ้าวงั้นเดี๋ยวไปเล่นกับพี่รีซอเลยเนาะไปมา
2: ลุย

ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050

และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

0: ครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
1: แซ
0: น
1: ตี้ฟอร์โอตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ได้
1: ต้นกล้วยเป็นผลไม้เขตร้อนมีถิ่นกำเนิดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเริ่มเติบโตได้ดีในทุกภาคของประเทศไทยเส้นใหญ่กล้วยเป็นสิ่งทอจากธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นของประเทศไทยจำนวนมากมีคุณสมบัติพิเศษคือเป็นเส้นที่มีความมันเงาสวยงามสามารถนำไปปั่นผสมกับเส้นใยอื่นๆและมีความแข็งแรงเป็นพิเศษการผลิตเส้นใยกล้วยคือการนำเอากาบกล้วยจากบริเวณรากของต้นมาพัฒนากระบวนการผลิตจะนำกากกล้วยที่ได้มาเข้าเครื่องขูดเนื้อเยื่อกากกล้วยเพื่อนำเส้นใยไปผ่านกระบวนการทางเคมีสิ่งทอหลังจากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตเป็นเส้นได้แล้วนำไปทอเป็นผืนผ้าสำหรับความโดดเด่นของผ้าใยกล้วยนั้นคือการดูดซับน้ำได้ดีช่วยระบายอากาศและมีความทนทานดีเส้นใยกล้วยจะพบมากบริเวณรากต้นกล้วยรูปร่างของเส้นใยกล้วยตามความยาวจะประกอบด้วยกลุ่มของเส้นใยเล็กเรียงแนวยาวของเส้นใยเป็นรูปทรงกลวยตอนปลายแหลมจัดอยู่ในประเภทเส้นใยสั้นลักษณะตามขวางเป็นรูปวงรีเกือบกลมผนังเซลล์ค่อนข้างบางเส้นใยค่อนข้างแข็งแรงและกระด้างแต่เส้นใยกล้วยมีความมันคล้ายไหมมีความเหนียวสามารถต้านแรงดึงได้ดี
2: ครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของ
3: โครงการพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน
2: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันครับผมวันนี้อาร์ซีน่านะครับจะพาทุกท่านนะฮะไปดูเครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัตินะฮะเครื่องนี้จะเป็นอย่างไรจะทำยังไงจะใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
1: เครื่องสกัดเพื่อแยกใยกล้วยพร้อมใช้อัตโนมัติประสิทธิภาพสูงแบบปรับความยาวเส้นใยกล้วยได้เป็นเครื่องที่ถูกพัฒนาต่อจากเครื่องแยกใยกล้วยจากประเทศอินเดียที่ใช้ใบมีดกัดติดอยู่บนแกนหมุนและได้ปรับปรุงให้สามารถป้อนกาบกล้วยได้มากขึ้นโดยเพิ่มขึ้นจาก1กาบเป็น4กาบและไม่ต้องคอยยืนป้อนทีละกาบสามารถต้านแรงดึงของเครื่องและพลิกเครื่องนอนลงทำให้สามารถวางกาบกล้วยบนเครื่องแล้วหนีบหัวท้ายไว้ได้ใช้กระบอกลมดึงไปกลับแทนคนควบคุมแรงดึงด้วย Pastron Regulator ทำให้แรงดึงสม่ำเสมอไม่เร็วหรือว่าช้าเกินไปเหมือนใช้คนดึงและเศษจะหล่นลงถังเก็บด้านล่างการจัดทั้งสองด้านทำให้เส้นใยไม่หย่อนและพันกันเสร็จแล้วตัดหัวท้ายออกก็จะได้ใยกล้วยออกมาจุดเด่นคือเส้นใยกล้วยที่สกัดออกมาจะเป็นเส้นที่เรียบเนียนพร้อมที่จะนำไปใช้ทอเป็นผ้าใยกล้วยได้ทันทีไม่ต้องคอยดึงกับกล้วยเข้าออกจากเครื่องเพื่อสกัดเส้นใยกล้วยซึ่งมีความอันตรายในการทำงานเนื่องจากอาจถูกเครื่องจักรดูดเข้าไปได้โดยเครื่องที่พัฒนาขึ้นจัดสมบูรณ์และสามารถวางกาบกล้วยลงไปในเครื่องได้เลยจากนั้นเครื่องจะทำการสกัดเส้นใยกล้วยทั้งหมดออกมาอัตโนมัติและยังมีกลไกควบคุมความยาวของเส้นใยที่สกัดออกมาได้ตามความต้องการเช่นใยขนาดสั้นยาวเท่าใดหรือต้องการยาวเท่ากับกาบกล้วยที่ใส่เข้ามาเลยในกรณีที่ต้องการทำผ้าทอใยกล้วยซึ่งจุดเด่นนี้ทำมาเพื่อสามารถผลิตเส้นใยกล้วยให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าที่ซื้อเส้นใยกล้วยซึ่งลูกค้าแต่ละเจ้ามีความต้องการความยาวของเส้นใยกล้วยที่แตกต่างกันออกไป
2: ครับสักครู่นี้นะฮะเราก็ได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของเครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัติแล้วนะครับและตอนนี้นะฮะผมก็ได้อยู่กับอาจารย์เรืองพลยิ้มสินสมบูรณ์นะครับเขาบอกว่าอาจารย์รู้ทุกอย่างเลยนะ

0: วิจัยด้วยนะฮะทำเองด้วยนะครับอยากรู้เลยครับเดี๋ยวเจออาจารย์ดีกว่าครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมนะฮะก็เมื่อกี้ผมก็ได้ดูเครื่องมาแล้วได้รู้ความเป็นมาบ้างแล้วฮะแล้วอยากทราบว่าอาจารย์นะฮะรู้เจ้ารู้จักเจ้าโครงการเนี่ยยังไง
2: ก็โครงการนี้ดีรู้จักกับพี่ที่อยู่ในกระทรวงท่านหนึ่งนะครับแล้วท่านได้แนะนำให้ท่านได้มาสอบถามผมว่ามีโจทย์วิจัยอะไรไหมที่เจอปัญหาในชุมชนนะครับแล้วก็พอดีเราเจอปัญหาเรื่องของการสกัดแยกใยพืชธรรมชาติ อยู่แล้วนะครับในจังหวัดพะเยานะ
0: ครับ
2: แล้วก็จริงๆมันเกิดขึ้นในหลายจังหวัดที่เป็นผู้ประกอบการทางเชิงเนี้ยเขาจะมีกระบวนการที่ค่อนข้างวุ่นวายมากในการได้มาซึ่งเส้นใยนะครับ
0: คือกว่าจะได้เส้นใยเนี่ยมันก็จะทำยากอย่างที่อาจารย์เล่าให้ผมฟังไปรอบที่แล้วว่าการที่จะได้เส้นใยเนี่ยต้องมีการขูดแช่น้ำยาใช่ไหมกว่าจะได้ต้นหนึ่งก็นานใช่ไหมครับ
2: ใช่ก็คือกระบวนการเดิมของเขาเนี่ยก่อนที่จะมามีเครื่องสกัดแยกใยพืชธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีใช้แรงงานคนเนาะเป็นเรื่องปกติใช้แรงงานคนโดยการที่เอาของมีคมหรือว่ามีดเนี่ยเอามาสางมันนะครับถ้าเป็นกล้วยหรือสับปะรดเนี่ยนะ
0: ครับ
2: ข้างในจะมีใยซึ่งของเดิมเนี่ยเขาจะใช้วิธีสางเอามีดมาค่อยๆสางเหมือนขอดเกล็ดปลาอย่างเงี้ยนะคร
0: ับ
2: จนถึงเส้นใยนะครับซึ่งมันก็จะค่อนข้างใช้เวลานานนะครับแล้วก็เหนื่
0: อ
2: ยเกิดการเหนื่อยล้าในการทำงานได้ปริมาณน้อยด้วย
0: ก่อนที่จะสางเขาต้องแช่น้ำยาก่อนใช่ไหมฮะ
2: ถ้าเป็นการสางสดอย่างนี้จะไม่แช่น้ำยา
0: อ๋อสางเลย
2: สางเลย
0: แต่ช้า
2: แต่จะช้าแล้วก็เหนื่อยนะครับได้น้อยประเด็นคือได้น้อย
0: ครับ
2: แล้วใช้แรงงาน
0: แล้วถ้าแช่ล่ะฮะ
2: ถ้าอีกกระบวนการนึงเนี่ยที่ไม่ต้องใช้แรงงานคนเนี่ยก็จะใช้วิธีในอันเอาพืชเนี่ย
0: ครับ
2: เช่นกล้วยหรือสับปะรดเนี่ยมาแช่ในโซดาไฟในน้ำโซดาไฟ
0: โอ้โหแช่โซดาไฟเลยเหรอ
2: เพื่อที่จะทำการเขาเรียกว่าทำลายเซลลูโลสเนื้อเยื่อให้เหลือแต่ไฟเบอร์นะครับให้มันกัดจนแตกออกมาซึ่งก็จะใช้เวลานาน
0: ก็คือเสียเวลา
2: ไม่ต้องใช้แรงงานคนอันนี้แต่ใช้เวลานานง่ายง่ายคือเสียเวลานาน
0: ครับ
2: ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะครับก็จะได้เส้นใยออกมาซึ่งเส้นใยมันก็จะไม่สดละ
0: คืออย่างแรกคือเส้นใย
2: มันจะมีสารเคมีด้วย
0: ไม่สดนะฮะก็มีสารเคมีปนปนด้วย
2: ทำให้เส้นใยเขาเรียกว่าสภาพจะไม่เหมือนเดิ
0: ม
2: ถ้าพูดถึงทางกายภาพเนาะเพราะโดนสารเคมีกัดเข้าไปนะคร
0: ับแล้วแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นที่จะทำเจ้าเครื่องนี้นะฮะได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรครับ
2: แรงบันดาลใจที่สาเหตุหลักเลยอ่ะที่มาทำเครื่องนี้ก็เพราะว่าอย่างที่เล่ามาเมื่อกี้ก็คือเราเห็นปัญหาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับหรือว่ากลุ่มผู้ประกอบการต่างๆที่ทำแปรรูปเส้นใยเนี่ยเขาทำได้ช้าแล้วก็คือเขามาปรึกษาเราด้วยแหละทีแรกที่ได้รู้จักกันนะมาปรึกษาเราแล้วก็เราก็มองดูเอ๊ะเขาจะอยู่ได้เขาใช้วิธีนี้เขาจะอยู่ได้เขาจะทำธุรกิจได้ยั่งยืนไห
0: ม
2: นะครับเพราะว่าใช้กระบวนการนานนะครับแล้วก็ต้นทุนอาจจะไม่ได้สูงหรอกนะครับแต่ว่าใช้นานแล้วใช้แรงงานคนนะฮะก็เลยมานั่งคิดวิธีว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้มันได้เครื่องที่สามารถช่วยเขาได้เลยให้ได้เส้นใยทันทีณเวลานั้นเลย
0: นะครับนะฮะเจ้าเครื่องนี้ก็คือประสบปัญหาทุกๆจังหวัดเหมือนกัน
2: ทุกๆจังหวัดที่มีการทำ
0: เจ้า
2: เกี่ยวกับเส้นใยพวกนี้มาแปรรูปนะครับ
0: อ๋อดีก็ง่ายขึ้นเยอะเลย
2: ก็ทำให้เร็วขึ้นนะฮะ
0: หลังจากที่ร่วมงานนะฮะทางโครงการช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
2: โครงการหลังจากที่ได้ช่วยได้เข้ามาร่วมโครงการนี้โครงการได้เข้ามาช่วยเหลือในการสนับสนุนนะครับงบประมาณในการทำงานวิจัยชิ้นนี้ขึ้นมาน
0: ะ
2: ครับ
0: ครับ
2: เราก็เป็นในฐานะนักวิจัยเราก็เอาความรู้ที่เรามีเนี่ยมาประดิษฐ์นะครับมาคิดคอนเซปต์ว่าจะทำยังไงให้ใส่เอาพืชมาเนี่ยใส่ปุ๊บแล้วได้เส้นใยออกมาเลยในเวลานั้นเลยนะครับจากเดิมที่ใช้เวลาร่วม 4-5 วันหรือว่าต้องใช้แรงงานคน
0: ครับ
2: ซึ่งได้ปริมาณน้อยนะครับซึ่งตัวนี้ก็สามารถพอคิดค้นเครื่องตัวนี้ขึ้นมาคอนเซปต์ในการสกัดได้ขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้ล่นเวลาไปได้โอ้โหค่อนข้างนานเหมือนกันนะครับค่อนข้างไม่ใช่ค่อนข้างนานค่อนข้างเร็วมากนะครับ
0: เร็วมากเลย
2: เร็วมากคือใส่ปุ๊บได้ปั๊บนะครับชั่วโมงนึงได้เป็นประมาณ10โลนะครับถ้าเป็นเครื่องอัตโนมัติ
0: หลังถ้าขูดนี่ประมาณชั่วโมงได้ประมาณกี่โลครับ
2: ถ้าขูดเนี่ยทั้งวัน 3-4 คนนี่จะได้ประมาณ3ขีด
0: ทั้งวัน 3-4 ขีดเองเหรอฮะ
2: ใช่ประมาณนั้น
0: คือว่าง่ายว่าล่นเวลา
2: ครับ
0: โอ้โหนะฮะ
2: มาเป็นชั่วโมงละเกือบ10กิโล
0: โอ้โหเร็วเนาะเร็วมากเหมือนกับว่าใช้คน
2: เป็นร้อยแห้งนะ

0: อ๋อถือว่าชนะโอ้เยอะมากเยอะจริง
1: ครับ
0: โอ้โหนะฮะก็นี่ก็คือว่าไงว่ามันเป็นการช่วยเหลือชุมชน
1: ครับ
0: นะฮะทำให้ได้เส้นใหญ่มากขึ้นด้วยเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวอาจะพาไปรู้ลึกรู้จริงนะครับว่าเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยทำงานยังไงเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ได
1: ้เครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัตินั้นมีประสิทธิภาพในการสกัดแยกใยกล้วยได้ถึง20กิโลกรัมต่อชั่วโมงหรือ100กิโลกรัมต่อวันของใยกล้วยที่ได้ซึ่งมากกว่าเครื่องที่มีอยู่ในปัจจุบันถึง4เท่าซึ่งสามารถทำให้ผู้ใช้ผลิตเส้นใยกล้วยส่งได้ตามคำสั่งซื้อที่มีมากเกินกว่ากำลังผลิตได้ทันทีอีกทั้งมีระบบอัตโนมัติไม่ต้องใช้คนดึงกากกล้วยเข้าออกจากเครื่องด้วยตนเองซึ่งต่างจากเครื่องที่มีอยู่ในปัจจุบันทำให้ลดความเสี่ยงของผู้ทำงานและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้เพียงแค่ใส่กากกล้วยไว้ที่ทางเข้าเครื่องเท่านั้นจากนั้นเครื่องจะทำการฟีดอินโดยอัตโนมัติและใยกล้วยที่จะได้ออกมาจากเครื่องอย่างสม่ำเสมอเท่ากันเหมือนการใช้แรงงานคนทำและมีความขาวใสไม่ช้ำไม่ฉีกขาดหรือมีขนาดไม่เท่ากันอีกทั้งใยกล้วยที่ได้สามารถนำไปใช้งานในการทอหรือทำผลิตภัณฑ์ใยกล้วยได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการล้างอีกครั้งเพราะเครื่องจะทำการล้างเศษใยออกให้เรียบร้อยทำให้ลดขั้นตอนและเวลาในกระบวนการได้มากขึ้นและสามารถปรับขนาดความยาวของเส้นใยกล้วยได้ตามความต้องการอีกด้วยซึ่งสามารถปรับความยาวของเส้นใยกล้วยได้ตามความต้องการต่างจากเครื่องทั่วไปที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยสิ้นเชิงและมีราคาที่เป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์และสามารถผลิตในปริมาณมากตามความต้องการของผู้ใช้ได้อีกด้วย
2: กลับเข้ามาสู่ในช่วงเบรกที่2แล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะฮะสักครู่นี้เราได้รู้เรื่องแบบพื้นฐานแล้วตอนนี้เราจะรู้ลึกรู้จริงขึ้นนะฮะเอาละฮะคำถามแรกที่อยากจะถามอาจารย์นะครับเจ้าเครื่องนี้นะฮะทำอะไรได้บ้าง
3: ครับเครื่องสกัดแยกใยธรรมชาตินะครับอัตโนมัติตัวนี้ก็สามารถสกัดพืชนะครับได้แทบทุกชนิดเลยนะครับที่มีเส้นใยนะครับขอให้มีเส้นใยยาวอย่างเช่นกล้วยนะครับ
2: กล้วยนี่คือตรงแกนมัน
3: ใช่ต้นกล้วยเน
2: ี่
3: ย
2: ต้นกล้วย
3: ต้นมันเนี่ยนะครับเอามาเอากาบมันมานะครับถ้าเราเคยเล่นม้าเรียกอะไร
2: ม้าก้านกล้วย
3: ม้าก้านกล้วยเราน่าจะเคยเห็นว่ามันข้างในเนี่ยมันเหนียวมาก
2: มันจะมีเส้นอยู่นะมันจะมีใยเหนียวๆเลย
3: ใช่ใช่ตัวนั้นแหละที่สามารถเอามาสกัดเป็นเส้นใยได้แล้วก็สับปะรดนะ
2: ครับ
3: สับปะรดลิ้นมังกรนะครับ
2: ลิ้นมังกรคืออะไรฮะ
3: ลิ้นมังกรเนี่ยก็คือพืชชนิดหนึ่งที่เป็นเหมือนน่าจะเคยเห็นที่เป็นเหมือนคล้ายๆมีปลายแหลมๆ
2: แหลมๆยาวๆอ๋อโอเคผมนึกออกแล้ว
3: ครับมี
2: ครับ
3: ลายสีขาวนะครับคือพูดง่ายว่าทุกพืชแหละครับที่มีเส้นใยถ้าลองเอามาเข้าดูต้นขาต้นตะไคร้เนี่ยก็มีเส้นใยสามารถเอามาสกัดเป็นเส้นใยได้เพียงแต่ว่าประเด็นของพืชตัวไหนที่จะมาทำเนี่ยมันจะต้องมีปริมาณด้วยนะครับเพราะว่าเรามาทำเราต้องมาต่อยอดให้กับกลุ่มไม่ใช่เอาพืชที่มีปริมาณน้อยๆมาใช้มันก็จะ
2: คือ
3: แป๊บเดียวก็หมด
2: อย่างแรกก็ต้องต้นทุนที่ต่ำ
3: ใช่
2: นะฮะจะเอาขิงข่ามาทำนี่ก็กินดีกว่า
3: ครับ
2: เนาะ
3: ใช่เอาไปกินดีกว่าน
2: ะฮะเอาต้นกล้วยที่ไม่ได้ใช้เอากากรดที่เหลือทิ้งแล้วเมื่อกี้ทำอะไรแล้วเจ้าเครื่องนี้ดีอย่างไร
3: ดีอย่างไรก็คือการที่สกัดด้วยเครื่องนี้มันจะทำให้ได้เส้นใยที่มีความสดนะครับใหม่นะครับโอกาสที่จะเป็นเชื้อราเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับที่ลองทิ้งไว้เนี่ยไม่มีการเกิดเชื้อราเลย
2: คือเพราะมันสดมาก
3: ครับมันสดนะครับแล้วก็ได้เร็วนะครับได้เยอะ
2: ครับ
3: คอนเซ็ปต์หลักๆก็คือได้เส้นสดนะครับแล้วก็ได้ปริมาณเยอะเร็วนะครับสามารถเอาไปใช้งานได้เลย
2: นี่ก็คือประโยชน์และความพิเศษของเขา
3: คือมีความสวยงามโดดเด่น
2: อ๋อเฉพาะของเขาเลย
3: ครับเฉพาะเลย
2: นะฮะแล้วแนวทางการตลาดในการจะทำเครื่องเจ้าเครื่องนี้ขายออกมานะฮะตอนนี้เขาเริ่มทำขายออกมาหรือยังครับ
3: ตอนนี้ที่ทำหมายถึงตัวเครื่องนี้ใช่ไหม
2: ครับใช่ครับ
3: ก็มีคนติดต่อสนใจพอเริ่มมีเครื่องนี้แล้วก็มีการประชาสัมพันธ์จากโครงการนะครับก็เริ่มมีคนติดต่อสนใจซื้
2: อ
3: ที่จะอยากได้เครื่องนี้มา
2: คือ
3: พอสมควรเหมือนกัน
2: เพราะว่าผมว่า

0: มันการตลาดมันต้องการมาก
1: ครับ
0: นะฮะซึ่งทุกวันนี้เขาทำแล้วมันก็ช้าเน
1: า
0: ะ
1: คือนอกเหนือจากต้องบอกว่าอย่างนี้คือนอกเหนือจากที่จะเอาเส้นใยไปทำพวกไฟเบอร์เท็กซ์ไทอย่างนี้นะคร
0: ับ
1: ยังสามารถเอาไปแปรรูปอย่างอื่นได้เช่นทำพวกกระดาษนะครับทำให้กระบวนการทำกระดาษของเขาเนี่ยได้กากใยออกมาทำกระดาษได้เลยนะครับไม่ต้องรอเวลานะครับแล้วก็ไม่ต้องเอามือมาสัมผัสกับสารเคมีที่ต้องของเดิมเนี่ยใช้โซดาไฟแช่อย่างเงี้ยเอามาทำสบู่เส้นใย
0: อ๋อสบู่เส้นใยผมเห็นแล้วเมื่อกี้ตั้งอยู่สวย
1: มาก
0: ดูดีมาก
1: แล้วก็ใช้ได้เป็นเส้นใยขัดตัวได้เลยพอใช้ไปถูไปเนี่ยก็
0: มันจะมีเส้นใยอยู่ข้างใน
1: เส้นใยอยู่ในขัดไปพร้อมกับอาบน้ำเลย
0: ต้องบอกก่อนว่าถ้าจะทำสบู่เส้นใยนี้ต้องทำแบบนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่ามันไม่มีสารเคมี
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหม
1: ได้สดจากใยพืชเลยนะคร
0: ับ นะฮะแล้วเจ้าทิศทางต่อไปในอนาคตนี่ฮะจะสามารถทำเป็นเวอร์ชัน2เวอร์ชัน3ออกมาไหมฮะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยังไงบ้าง
1: ตอนนี้ก็ผมก็มานั่งดูตลอดแหละว่าเครื่องปัจจุบันเนี่ยที่ออกมาเนี่ยนะครับตอนแรกเครื่องทดสอบเนี่ยจะใช้แรงคนเป็นการดึงเข้าดึงออกพอปัจจุบันเนี่ยก็ใช้ระบบออโต้ฟีดอินเอาอัตโนมัติออกมานะครับใส่ยายแล้วก็เข้าออกมาแต่ผมก็ยังมองว่ามันก็ยังมีจุดด้อยอยู่เยอะพอสมควรนะครับจุดด้อยที่ว่าก็คือว่าเรายังต้องเตรียมพืชมาเอาต้นสมมติถ้าทำกล้วยเนี่ยก็ต้องตัดต้นมาแล้วก็แยกออกมาเป็นกาบอย่างที่เมื่อกี้ได้ไปลองดู
0: กาบคือเปาะมันใช่ไหมแยกออกเป็นชิ้นๆ
1: เป็นชิ้นมาเพื่อจะใส่นะครับ
0: อ๋อครับ
1: ไอ้สเต็ปต่อไปเนี่ยที่อยากพัฒนาที่วางแผนไว้เนี่ยก็คือจะใส่เลย
0: โอ้คือใส่ปาร์ทเดียว
1: ครับคือตัดกล้วยมาอย่างเดียวเนี่ยแล้วก็เอาวางไว้แล้วก็เข้าไปแล้วก็ออกมาเป็นเส้นใยแยกกับเศษมันเลย อย่างเงี้ยจะลดได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะตอนเนี้ยพอกระบวนการทำเส้นใยเนี่ยเร็วละก็มาเราก็ดูคอขวดแต่ละจุดคอขวดมาอยู่ที่การเตรียมกาบละ
0: ก่อนที่จะเริ่ม
1: กับการเอามือเอาคนเนี่ยมาใส
0: ่
1: เดี๋ยวไปดูจะเห็นว่าจะต้องใช้เวลารออยู่นะครับแต่ก็เร็วกว่าเดิมเยอะแต่ถ้าจะให้ดีก็อยากจะพัฒนาตัวที่เอาตัดต้นกล้วยมาสดๆเลยเนี่ยวางไว้หรือว่าเอาใบสดๆเนี่ยวางไว
0: ้โยนไปเลย
1: แล้วก็เพื่อนก็ออกมาเป็นใยหมดเลยอย่างนี้ก็จะสบายหน่อย
0: ครับ
1: นะที่วางไว้นะ
0: พูดกันขนาดนี้แล้วผมได้รู้ลึกรู้จริงแล้วแต่ผมอยากเห็นตัวเครื่องจริง
1: ครับ
0: อยากให้อาจารย์เนี่ยช่วยพาผมไปดูหน่อยได้ไหม
1: ได้ครับ
0: ได้ครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าคร
1: ับ ได้ครับ
0: ครับ

0: ได
1: ้เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็ได้เดินมาดูถึงเครื่องแล้วนะฮะก็อยากจะทราบเหมือนกันอาจารย์ว่าเจ้าส่วนประกอบเจ้าเครื่องนี้นะฮะทำงานยังไงมีส่วนประกอบอะไรบ้างครับ
2: ครับองค์ประกอบหลักๆของเครื่องสกัดแยกใยธรรมชาตินะครับก็คือองค์ประกอบหลักก็คือ1มีชุดควบคุมนะครับชุดควบคุมการทำงานของเครื่องนะครับก็ประกอบด้วยชุดอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็ตัวมอเตอร์นะครับแล้วก็คอนโทรลเลอร
1: ์ครับ
2: แล้วก็จะมีส่วนสื่อสารกับผู้ใช้ก็เป็นแป้นคอนโทรลนะครับที่อยู่หน้าเครื่องนะครับซึ่งจะมีปุ่มควบคุมออนออฟแล้วก็สั่งให้เครื่องนำใยพืชนำใบพืชเข้าไปสกัดออกมาแล้วก็ออกมาสู่ผู้ใช้นะครับแล้วก็ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนมอเตอร์หลักที่เป็นตัวขับเคลื่อนของตัวเครื่อง
1: ครับ
2: นะครับ
1: นะฮะและส่วนขั้นตอนการทำงานนะครับอย่างแรกจะต้องทำอะไรก่อน
2: ขั้นตอนการทำงานนะครับผู้ใช้ก็นะครับนำเอา ตัวพืชนะครับที่ต้องการจะมาสกัดเส้นใยเช่นตัวกล้วยก็คือใช้กาบกล้วยนะครับ
1: ครับ
2: ก้านกล้วยนะครับแต่ถ้าเป็นสับปะรดเนี่ยก็ใช้ใบมันนะครับส่วนที่มีใยว่าง่ายเอามาเข้าสกัดเพื่อสกัดนะคร
1: ับ ครับผมนะฮะ
2: แล้วก็หลังจากนั้นก็กดให้เครื่องทำงานนะครับเครื่องก็จะพาเอาตัวใบพืชตัวนั้นเข้าไปสกัดออกมาหลังจากนั้นพอออกมาปุ๊บก็จะเหลือแต่เส้นใยอย่างเดียวเลย
1: ครับผม
2: ณเวลานั้นเลย
1: อยากให้อาจารย์สาธิตวิธีการทำงานนะครับ
2: ได้ครับ
1: ได้ครับ นะฮะเดี๋ยวดูวิธีการสาธิตการทำงานว่าทำงานยังไงดีกว่าครับ
2: ครับ
1: ครับผม
2: ขั้นตอนการทำงานของเครื่องนะครับเครื่องสกัดแยกใยนะครับธรรมชาติอัตโนมัติพร้อมใช้เนี่ยก็คือผู้ใช้เนี่ยก็คือเตรียมนะครับเตรียมใบพืชนะครับหรือว่าถ้าเป็นกล้วยก็เป็นกาบกล้วยมานะครับเพื่อที่จะเอามาใส่เครื่องนะครับโดยที่เอามาใส่ที่ตัวเครื่องแล้วก็ใช้ชุดล็อกเนี่ยชุดล็อกเนี่ยกดลงไปเพื่อล็อกตัวใบพืชนั้นนะครับหลังจากนั้นก็ง่ายๆก็คือเปิดให้มอเตอร์หลักทำงานนะครับแล้วก็กดสวิตช์ออโต้นะครับเครื่องก็จะเข้าทำงานอัตโนมัตินะครับโดยการนำเอาตัวพืชเนี่ยตัวใบพืชเนี่ยหรือกาบกล้วยเนี่ยเข้าไปที่เครื่องแล้วก็สกัดเป็นเส้นใยแล้วก็ถอยหลังกลับมานะครับหลังจากนั้นผู้ใช้ก็สามารถเอาตัวเส้นใยออกมาจากเครื่องได้เลยนะเพียงแค่ประมาณ2วินาที2ถึง3วินาทีเนี่ยไม่2-3 วินาทีก็จะได้เส้นใยพืชที่วางไว้บนชุดเครื่องเนี่ยออกมาตามที่ต้องการนะครับพูดง่ายๆว่าไม่เป็นอะไรเลย
1: โอ้ง่ายมากคือแค่วางปุ๊
2: บ
1: เครื่องดันเข้าไปปุ๊บ2-3 นาทีดึงเครื่องออกมาปุ๊บได้เส้นใยเลย
2: 3 วิก็ออกมาก็ได้เลยนะครับ
1: โอ้โหง่ายมาก
2: ทันที
1: โอ้โห
2: ลดเวลาของกลุ่มลดเวลาของผู้ใช้ไปได้ค่อนข้างเยอะเยอะมากเลยนะฮะ
1: นะฮะก็ง่ายๆเลยนะครับก็ทำง่ายๆว่าประหยัดเวลามากขึ้นใช้งานง่ายขึ้นได้ผลผลิตที่มากขึ้นเอาละครับนะฮะก็ขอขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะฮะไปพบกับผู้ประกอบการแต่ก่อนที่จะลากันไปนะครับอาจารย์ให้อาจารย์ฝากหน่อยนะฮะชื่อเบอร์โทรเผื่อว่าใครที่จะสนใจติดต่อครับ
2: ได้ครับยินดีก็ใครที่ผู้ประกอบการหรือว่าผู้ที่สนใจนะครับที่จะทำนะครับหรือว่าต้องการที่จะใช้เครื่องสกัดแยกใยพืชนะครับก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่เบอร์ติดต่อผมนะครับก็0846414608นะครับยินดีให้คำปรึกษาตลอดนะครับ
1: ครับผมนะฮะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
2: ขอบคุณ
1: ครับนะฮะนะฮะเดี๋ยวไปดูผู้ประกอบการกันดีกว่าให้เข้ามาสัมภาษณ์ว่าได้อะไรกับเจ้าเครื่องนี้บ้างไปดูเลยครับเอาละครับตอนนี้ไอ้ก็อยู่กับผู้ประกอบการนะครับคุณอาทิตย์วัชศรีครับสวัสดีครับเราก็ได้สัมภาษณ์อาจารย์ไปแล้วนะฮะก็ได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของเครื่องนะครับและตอนนี้นะฮะผมอยากทราบเหมือนกันว่าเจ้าเครื่องนี้ฮะมันดีอย่างไร
3: เครื่องนี้ครับก็เมื่อก่อนเราจะไม่มีเครื่องนี้เราต้องใช้คือมือเ
1: วลามือขูดเอา
3: ใช่ที่ให้มันยุ่ยออกมาแต่พอมีเครื่องนี้ข้อดีมันคือรวดเร็วรวดเร็วในปริมาณที่เราจะได้เพิ่มขึ้นแล้วการบำรุงรักษาหรือว่าวิธีการใช้งานมันก็ถ้าเราใช้เนี่ยเราขั้นตอนไม่ยุ่งยากฮะแล้ววิธีการดูรักษาคือเราสามารถดูแลบำรุงรักษาได้ด้วยตัวเองเครื่องแล้วเวลาเครื่องนี้คือเมื่อก่อนเราถ้าเราใช้มือเนี่ยมันจะได้ปริมาณที่น้อยต่อยอดที่เขาสั่งเข้ามาอย่างเงี้ยแต่พอมีเครื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะสะดวกรวดเร็วมากขึ้นอย่างว่าถ้าเราใช้คนเนี่ยต่อคนเนี่ยคือแต่ว่าคนนึง วันหนึ่งเราถ้าใช้คนเนี่ยจะได้ประมาณแค่ประมาณ1กิโล
1: คนหนึ่งเต็มที่ได้1กิโล
3: ใช่ครับต่อคนแต่ถ้าใช้เครื่องเนี่ยวันหนึ่งก็ตกประมาณ20-30ต่อกิโล
1: 20โอ้โหหมายถึงว่าคูณ30เลย
3: ใช่บางทีอาจจะมากกว่านั้นเน
1: ี่ยโอ้โหนะฮะคือว่าไงว่าถ้าเรามีเตรียมเครื่องเตรียมอุปกรณ์ไว้พร้อม
3: ใช่ครับ
1: เตรียมต้นกล้วยไว้พร้อมแล้วมันก็ทำได้เร็วขึ้น
3: ใช่คร
1: ับ สมมติจะช้าตอนเริ่มใช่ไหม
3: ใช่ตอนจัดวางหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเราพอเครื่องทำงานรีดไปปุ๊บถ้าเครื่องไม่ติดปัญหาหรือว่าอะไรเนี่ยถ้าเครื่องรันได้ตลอดเนี่ยมันจะไวกว่าคนเยอะมากครับ
1: คือตั้งปุ๊บใส่ปั๊บตั้งปุ๊บใส่ปั๊บใช่ไหมฮะโอ้ยง่ายว่าสะดวกขึ้นเลยถ้ามันเป็นอย่างนั้นคืออนาคตมันอาจจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วคือว่าอาจารย์คุยอาจารย์ว่าตอนนี้เขาบอกว่าจะเริ่มคิดแบบโปรเจกต์แบบ2ว่าให้มันเร็วขึ้น
3: ครับ
1: นะฮะก็จาก30กิโลก็กลายอาจจะเป็น60กิโลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ได้เพียงพอกับชุมชนเนาะ
3: ครับ
1: นะฮะแล้วก็อยากรู้เหมือนกันนะฮะหลายๆอย่างอย่างเช่นมีรายได้เพิ่มขึ้นไหมฮะสำหรับชุมชนนี
3: ้อย่างรายได้มีเพิ่มขึ้นแน่นอนครับสมมติว่าเราอย่างน้อยถ้าสมมติว่าบางคนคิดว่าเอ้ยถ้าเราเอาอย่างมีคนใช้เนี่ยแล้วเรามาเอาเครื่องมาทำเนี่ยมันคนเขาจะไม่มีงานทำหรือเปล่า
1: บางคนกลัวแบบว่าเฮ้ยเรามีเครื่องปุ๊บคนจะตกงานหรือเปล่า
3: ของเราไม่แน่นอนครับสมมติว่าเราทำปุ๊บเนี่ยออเดอร์เรามีมาตลอดแน่นอนเราสมมติว่าเราเอากระดาษของกากมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะแปรรูปมาเป็นกระดาษพอเป็นกระดาษเสร็จปุ๊บเราก็จะแปรรูปเป็นพวกสมุดเป็นโคมไฟเป็นกล่องกระดาษอย่างเช่นเอาโคมไฟเนี่ยเราก็จะให้คนในชุมชนเราเป็นคนทำโครงขึ้นมา
1: ขึ้นโครงไว้
3: ใช่ครับแล้วก็นำมาส่งเราแล้วก็เหมือนเรากระจายรายได้ให้เขา
1: หมายถึงว่าเราให้ชุมชนนี้ทำโครงขึ้นมา
3: ใช่ครับ
1: แล้วไอ้กากที่อย่างนั้นคือ

0: แปรรูปไปเป็นกระดาษ
1: แปรรูปเป็นกระดาษ
0: ใช่แล้วเราก็เอากระดาษนั้นมาทำเป็นโคมไฟ
1: อ๋อแล้วเราง่ายว่าได้ทั้งครอบครัวชุมชนเลย
0: ใช่ครับแล้วก็จะกลายเป็นอุตสาหกรรมเป็นโอท็อปขึ้นมาแล้วพอเราไปขายปุ๊บเนี่ยมันของเราตอนนี้เราก็กระจายไปแบบส่งต่างประเทศได้แล้วเป็นโคมไฟเพราะว่ามันมาจากวัสดุธรรมชาติต่างประเทศเขาจะชอบมาก
1: อ๋อเนาะนะฮะนี่ก็คือแบบว่าง่ายว่าข้อคิดดีๆสำหรับใครที่เป็นผู้ประกอบการนะฮะแล้วอยากให้พี่อาทิตย์ฝากไว้หน่อยว่าสำหรับใครที่อยากจะประกอบอาชีพนี้สามารถติดต่อได้เบอร์อะไรชื่ออะไรครับ
0: ถ้าคนสนใจกับพวกผลิตภัณฑ์จากกระดาษต้นกล้วยนะครับโทรมาที่เบอร์0866760086ครับ
1: นะ
0: หรือว่ามี2เบอร์นะครับแล้วก็0867129867ของเราจะรับทำผลิตภัณฑ์จากกระดาษต้นกล้วยทุกชนิดครับ
1: นะฮะ
0: ไม่ว่าจะเป็นโคมไฟกล่องกระดาษสมุด
1: คือไว้งานที่เป็นกระดาษ
0: ใช่ครับ
1: สามารถโทรมาปรึกษาได
0: ้ได้ครับ
1: นะฮะรับรองฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับคนที่ชอบนะฮะหรือว่าอยากจะสั่งไปขายเนาะก็สามารถติดต่อได้ข้างล่างเบอร์นี้เลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่อาทิตย์มากเลยนะครับขอบคุณครับนะฮะเดี๋ยวผมพาไปเดินเล่นดีกว่าชมบรรยากาศรอบนอกนะฮะเดินเล่นดีกว่าครับ

เอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะฮะสำหรับรายการคิดการใหญ่นะครับขอขอบคุณอาจารย์วิรพลยิ้มสินสมบูรณ์ครับและคุณอาทิตย์ภัทรศรีนะฮะที่ให้ความรู้มากมายนะครับและเอื้อเฟื้อสถานที่นะฮะต้องขอขอบคุณโครงการดีๆด้วยนะครับโครงการพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชนต้องขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันและศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่2วันนี้นะครับผมอาร์ตสิงห์นาถต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้ทุกคนได้ความรู้มากมายเลยเจอกันตอนหน้าครับคิดการใหญ่สวัสดีครับ

0: อะไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
1: เซฟตี้ฟอร์ออล
2: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA

0: บัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เธอมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าเพื่อเราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพอเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่นภรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านนภรครับจ้าจ้าอ่ะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
4: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยนะ
2: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆ กับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี่
0: โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
2: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
0: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาด้วย
2: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นัดก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากข้อวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
4: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
2: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆเราตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
0: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
2: นภรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
3: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
2: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
4: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
2: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไปค่อยคุยกันนะพี่นะ
3: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
2: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
0: จัดไปสิครับแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติ

0: ที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
1: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบนี้มันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
0: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
2: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค
3: ่
2: ะ
3: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
1: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
2: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเผื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพ
3: ่อแผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
1: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
3: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม
4: ่พ่อด้วย
0: DLTV ด้วยครับ
1: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
0: ครับ
4: แม่
0: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5: อิงฟ้า
6: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
5: แผ่นดินถล่ม
6: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
3: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ1การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้

ปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนตรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปคำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: แหมแกทำอะไรอ่ะ
1: อ๋อทำสูตรสบู่ง่ายๆฉันนะอยากได้รูปดอกไม้สีใสๆเราไปทำกันดูไหม
0: ไปสิไป

าใครมีสเปรย์ฟ็อกซี่ก็สามารถฉีดไล่ฟองอากาศเพื่อทำให้ก้อนสบู่มีรูปร่างที่เนียนสวยหรือตกแต่งสบู่ให้สวยงามด้วยดอกไม้ใบไม้แล้วนำแม่พิมพ์ที่เราเทสบู่ไปแช่ช่องฟรีซ15นาทีทิ้งไว้จนกว่าสบู่จะเซ็ตตัวหลังจากนั้นเราก็จะเอามาแกะออกจากแม่พิมพ์

0: งสัยไหมคะว่าทำไมต้องรอให้เนื้อสบู่อุ่นก่อนจึงหยอดสีผสมและน้ำหอม
1: เหตุผลที่เราไม่ผสมและน้ำหอมลงไประหว่างการทำละลายบนกระทะที่ร้อนจัดก็เพื่อคงสีและกลิ่นน้ำหอมที่เราต้องการเอาไว้มิฉะนั้นสีอาจจะเพี้ยนหรือกลิ่นน้ำหอมอาจจะระเหยไปหมดด้วยความร้อนนั่นเองส่วนสูตรที่ใช้จะใช้สารตั้งต้นอะไรปริมาณเท่าไหร่เราสามารถทำทดลองไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้สูตรที่ชอบค่ะในการทำสบู่ถ้าใช้สารตั้งต้นที่ต่างกันเช่นไขมันจากพืชได้แก่น้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะกอกน้ำมันปาล์มและไขมันที่ได้จากสัตว์ได้แก่ไขมันโคกระบือสบู่ที่ได้จะต่างกันหรือไม่และต่างกันอย่างไร
0: คุณภาพของน้ำมันที่ได้จากพืชและสัตว์จะมีผลต่อคุณภาพของสบู่เกล็ดสบู่ที่ได้จากน้ำมันพืชจะให้ลักษณะขาวเนียนเกล็ดสบู่ที่ได้จากน้ำมันจากพืชจะมีกลิ่นหืนน้อยกว่าน้ำมันจากสัตว์อีกทั้งน้ำมันจากพืชยังเป็นวัตถุดิบที่หาง่ายและราคาถูกด้วยการทำสบู่อย่างง่ายในครัวเรือนนิยมผลิตสบู่ก้อนขุ่นสบู่ก้อนใสและสบู่เหลวซึ่งจะใช้สารตั้งต้นที่แตกต่างกันสบู่ก้อนขุ่นใช้สารตั้งต้นคือเกล็ดสบู่ที่เกิดจากการใช้ด่างโซเดียมไฮดรอกไซด์สบู่ก้อนใสใช้สารตั้งต้นคือกลีเซอรีนก้อนสบู่เหลว

0: ซียมไฮดรอกไซด์
1: แชมพูและผงซักฟอกที่เราใช้กันทั่วไปมีสารที่ก่อให้เกิดฟองชื่อว่าโซเดียมบอริกซัลเฟตหรือ SLS เวลาที่เราอาบน้ำและมีฟองมากๆเราจะรู้สึกฟินใช่ไหมคะแต่สาร SLS เนี่ยหากมีมากเกินไปจะเกิดผลเสียต่อผิวของเราได้ค่ะเช่นเกิดการระคายเคืองแสบตาและถ้าสะสมมากเกินไปจะเกิดมะเร็งผิวหนังได้นะคะ

0: ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ไบโอโอเย่ตอนไขข้อข้องใจเรื่องร่างกาย
5: เคยได้ยินไหมครับที่ผู้ใหญ่บอกว่าหลังกินข้าวเสร็จใหม่ๆห้ามไปวิ่งเล่นเพราะว่าจะเป็นไส้ติ่งคิดว่าเป็นเรื่องจริงหรือมั่วครับ
6: จริงครับ
5: ทำไมครับ
6: เพราะว่าเวลากินอาหารเสร็จใหม่ๆเนี่ยครับพอเราไปวิ่งเนี่ยมันจะอัดเข้าไปในลำไส้ครับแล้วสามารถทำให้เป็นไส้ติ่งได้ครับ
5: คำตอบนะครับปรากฏว่าเป็นเรื่องไม่จริงครับ
6: โอ้ยทำไมเหรอครับ
5: อย่างนี้น้องเหนือเวลาเรากินข้าวเข้าไปเนี่ยกว่ามันจะไปถึงไส้ติ่งจริงๆอ่ะมันหลายชั่วโมงนะครับ
6: หลายชั่วโมงคือมันไกลมาก
5: มันไกลครับมันต้องไปแล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวายูเทิร์นถอยหลังเดินหน้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวมันไกลมากกว่าจะไปถึงไส้ติ่งครับเพราะฉะนั้นอาหารที่เราเพิ่งกินเข้าไปเนี่ยไม่ไปทำให้ไส้ติ่งอักเสบแน่นอนไส้ติ่งอักเสบเนี่ยเกิดจากการที่มีเชื้อโรคเข้าไปเติบโตอยู่ในไส้ติ่งเรามากไปครับมันก็เลยอักเสบนะฮะไม่ได้เกี่ยวกับการที่เรากินข้าวเข้าไปแล้วมันไปอยู่ทะลุไปอยู่ในไส้ติ่งแต่เราก็ไม่ควรจะวิ่งเล่นหลังกินข้าวอยู่ดีนะครับถึงแม้ไม่ทำให้เป็นไส้ติ่งเพราะอะไรน้องเหนือ
6: เพราะอะไรครับ
5: เพราะว่าอาหารเนี่ยพอกินเข้าเสร็จปุ๊บอยู่ในไหนครับ
6: อยู่ในกระเพาะครับ
5: ซึ่งมีลักษณะเป็นถุงใช่ไหมครับแล้วถ้ามันมีข้าวอยู่เยอะๆเนี่ยเวลาน้องเหนือไปวิ่งเล่นเป็นไงฮะบุ้งบุ้งบุ้งบุ้งบุ้งบุ้งบุ้งบุ้งบุ้งบุ้งบุ้งกระเพาะโยกไปโยกมาทำให้จุกได้นะครับต่อมาครับมาดูเรื่องของการเป็นหวัดบ้างทีนี้เวลาเป็นหวัดเนี่ยก็มักจะมีคนแนะนำบอกว่าอ่ะให้กินน้ำอุ่นนะฮะห้ามกินน้ำอะไร
6: ห้ามกินน้ำเย็น
5: นะครับห้ามกินของเย็นไอศกรีมอย่างนี้
6: ใช่ครับผม
5: นะฮะรวมทั้งให้จิบยาแก้ไอถามว่าที่แนะนำแบบนี้จริงหรือมั่วครับ
6: จริงครับเพราะว่าเวลากินน้ำอุ่นเนี่ยครับมันจะไปช่วยแบบข้างในมันมีเสมหะใช่ไหมครับพอกินน้ำไปก็รู้สึกสบายคอครับสบาย

0: ตอบว่าจริงนะครับ
1: จริง
0: คำตอบคือจริงครึ่งหนึ่งครับ อย่างที่น้องเหนือว่าเรื่องของการกินน้ำอุ่นเนี่ยถูกแล้วครับ
1: ดี
0: การกินน้ำอุ่นเนี่ยนะครับมันจะช่วยไปละลายเสมหะที่ติดค้างในคอนะครับแต่การห้ามกินน้ำเย็นเนี่ยคือส่วนที่ไม่จริงครับ
1: เอ้าทำไมล่ะครับ
0: การเป็นหวัดเนี่ยเกิดจากการมีเชื้อโรคนะฮะมีเชื้อไวรัสอยู่ในร่างกายเรากินน้ำเย็นหรือไม่เย็นเนี่ยไม่ได้ไปฆ่าเชื้อโรคหรือทำให้เชื้อโรคโตเร็วหรืออะไรไม่เกี่ยวนะครับ
1: ไม่เกี่ยวกันเลยใช่ไหมครับ
0: ไม่เกี่ยวครับยังเหลืออีกหนึ่งอย่างก็คือการจิบยาแก้ไอได้ผลจริงหรือเปล่า
1: จริงครับ
0: ไม่งั้นจะกินกันทำไมใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: จริงๆแล้วผลการวิจัยเนี่ยแสดงให้เห็นว่ายาแก้ไอที่มีการขายกันตามท้องตลาดมากมายเนี่ยนะครับจิบไปเนี่ยไม่ได้ช่วยให้อาการดีขึ้นเลยครับ
1: ไม่ช่วยเลยเหรอครับ
0: ไม่ช่วยเลยครับไม่ได้ทำให้หายหวัดเร็วขึ้นด้วยนะ
1: แสดงว่าไอ้ที่ผมกินไปหมดขวดนั้นก็ไม่ช่วยเลยเหรอครับ
0: ไม่ช่วยครับ
1: มีแต่ความอร่อยครับ
0: อร่อยอย่างเดียวแต่ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเด็กเล็กมากๆเนี่ยกินยาแก้ไอเยอะๆเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้อันตรายต่อร่างกายได้ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเป็นหวัดเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปจิบยาแก้ไอก็ได้แต่ว่าให้นอนพักผ่อนเยอะๆดื่มน้ำเยอะๆนะครับน้ำอุ่นก็ดีน้ำเย็นก็ไม่เป็นไรต่อมาเรื่องสมาธิสั้นที่ผู้ใหญ่บอกว่าเด็กเล่นเกมแล้วทำให้สมาธิสั้นจริงหรือไม่จริง
1: จริงครับ
0: อ๋อมั่นใจ
1: มั่นใจเต็ม 100% ครับ
0: ผิดครับ
1: ทำไมอ่ะ
0: ปรากฏว่าเป็นความเชื่อที่ไม่จริงนะครับเสียใจมากไหมที่ตอบผิด
1: เสียใจครับ
0: ครับไม่เป็นไรนะ
1: แต่ไม่เป็นไรครับ เล่นเกมได้อีกครับ
0: ครับเพราะว่าเด็กที่เป็นสมาธิสั้นเนี่ยจริงๆแล้วมักจะเป็นมาก่อนอยู่แล้วไม่เกี่ยวกับมาเล่นเกมแล้วทำให้สมาธิสั้นสมาธิสั้นเนี่ยนะครับเกิดจากความผิดปกติของสมองส่วนนี้ส่วนหน้าทีนี้ถ้าเกิดเด็กคนไหน สมองส่วนนี้เติบโตมาไม่ปกติเนี่ยก็จะความสามารถในการเพ่งสมาธิหรือว่าทำตามสิ่งที่ตั้งใจไว้เนี่ยก็จะลดลงอย่างไรก็ตามเราไม่ควรจะเหมารวมเกมทุกอย่างว่าเหมือนกันหมดเกมบางเกมเนี่ยอาจจะทำให้เรามีสมาธิมากขึ้นก็ได้นะแล้วแต่เป็นเกมอะไรใช่ไหมครับเพราะว่าหลายๆเกมเราก็ต้องอดทนกว่าจะผ่านด่านแต่ละด่านได้ต้องตั้งสมาธิต้องพยายามมากไม่งั้นเล่นไม่ผ่านสรุปว่าการเล่นเกมเนี่ยไม่ได้ทำให้เป็นสมาธิสั้น
1: แสดงว่าน้องเหนือก็เล่นเกมได้ทั้งวันทั้งคืนทั้งปีทั้งชาติเลยใช่ไหมครับ
0: ไม่ควรครับถ้าจะให้ดีที่สุดก็คือว่าเราควรจะแบ่งเวลาให้เหมาะสมการแบ่งเวลาเป็นเรื่องสำคัญครับสรุปวันนี้เราได้เรียนรู้ว่าอะไรครับน้องเหนือ
1: ได้เรียนรู้ว่าเรื่องบางเรื่องที่เคยได้ยินมาก็ไม่จริงเสมอไปควรหาข้อมูลก่อนเชื่อครับ

0: Ngakoruk.
1: สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันด้วยเช่นกันนะครับวันนี้เด็กๆได้เตรียมอุปกรณ์ที่คุณครูสั่งไว้มาหรือไม่เตรียมมา

0: แล้วนั่นก็คือฝาขวดน้ำที่ทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยนะครับส่วนเด็กปลายทางตอนนี้ถ้าฝาขวดน้ำยังมีไม่พอหรือไม่ครบรบกวนคุณครูปลายทางนะครับไปเตรียมตัวให้กับเด็กๆด้วยหรือว่าจะเก็บก้อนหินก็ได้ก้อนหินสะอาดๆก็เล็กๆมาให้เด็กๆได้มาเล่นเกมบิงโกกันนะครับแต่แน่นอนก่อนที่เราจะไปเล่นเกมบิงโกวันนี้เรื่องราวของเราอยู่ในหน่วยที่4ชื่อหน่วยว่าอะไรนะจำได้ไหมมาตราในภาษาไทยพาเพลินวันนี้มาตราจะพาเพลินอย่างไรแบบไหนเราไปดูมาตราที่เราจะต้องทำความรู้จักในวันนี้กันมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับวันนี้เราจะต้องมาเรียนรู้ในเรื่องของมาตรากอกามาตรากงมาตรากมมาตราเกยและมาตราเกลใครเคยได้ยินชื่อมาตราเหล่านี้ยกมือขึ้นเด็กปลายทางยกมือให้คุณครูกันดูหน่อยลูกเคยรู้จักหรือเคยเห็นหรือเคยเรียนมาตราเหล่านี้มาหรือไม่มาตรากอกามาตรากงมาตรากมมาตราเกยมาตราเกลโอเคเอามือลงได้ทุกคนรู้จักและทุกคนรู้ว่ามันคืออะไรรู้ไหมรู้จริงเหรอถ้าเกิดว่ารู้จริงคุณครูมีปริศนาบางอย่างมาให้เด็กปลายทางได้ทายกันโดยคุณครูต้องขออาสาสมัครจำนวน1คนก่อนเริ่มจากกลุ่มที่1เลยจ้าใครมาก็ได้1คนกลุ่มที่2 3 4 5เตรียมตัวไว้นะลูกมา1คนจ้าเซอร์กิตมาแล้วดูซิครูจะให้ทำอะไรครูจะให้นักเรียนปลายทางเพื่อนๆปลายทางสกิปตรงกลางเลยลูกและต้นทางทายว่าเซอร์กิตจะทำท่าอะไรแล้วท่านี้คือคำว่าอะไรพร้อมไหมเดี๋ยวให้พี่ๆปิดไมค์ครูตอนครูซุบซิบนะเดี๋ยวเด็กปลายทางได้ยินโอเคคำแรกคำพูดนะหนึ่งสองสามเอาทำยาวๆเลยทำไปยาวเธออย่าหยุดอย่าหยุดอย่าหยุดอะไรนะอะไรนะตอบพร้อมกันว่า อะไรนะลูกเด็กปลายทางตอบได้ไหมเป็นคำตอบที่เอาไมค์ก่อนเป็นคำตอบที่ถูกไหมครับ
1: ถูกครับ
0: คือคำว่า
1: จูงครับ
0: สะกดคำว่าจูงพร้อมกัน
1: จงงอจูง
0: มีตัวอะไรเป็นตัวสะกดลูกงองูเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าไปได้คนที่สองกลุ่มสองเชิญตินทำท่าทำท่าทำท่าทำท่าเบื่อจะไม่ใช่ทำท่าทางลูกไม่รู้ล่ะคำว่าอะไรตอบพร้อมกันถูกต้องไหมปิ่น
2: ถูกค่ะ
0: ถูกโอ้ครูใบ้ดังไว้ใช่ไหมล้มไม่ตอบที่ถูกต้องสะกดคำว่าล้มลูกล้อมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดหมานะต่อไปกลุ่มที่3เชิญครูจะไม่ดังแล้วครูจะไม่พลาดคำว่าล้มถูกต้องเอาไม่หนีก่อนเธอดูอย่างเดียวพอทำท่าเธออย่าหยุดนะเชิญ5 4 3 2 1ไปถูกหรือไม่ถูกใช่หรือไม่ใช่ถูกไหมครับต่อยครับ
2: ถูกครับ
0: ถูกครับไปเยี่ยมมากสะกดคำว่าต่อยพร้อมกัน1 2 3ต
3: ่อ
0: มีตัวอะไรเป็นตัวสะกดเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าต่อยเป็นนักมวยใช่ไหมต่อไปกลุ่มที่4คำนี้ยากคำนี้ยากมาคำนี้คือคำว่าอะไรเชิญเลยครับเชฟต้องมีตัวประกอบไหมสักอีกหนึ่งคนไหม
4: ครับ
0: อาจจะเชิญใครมาอีกหนึ่งคนไม่ท่านมาช่วยกันมาเร็วยากจ้ามาเร็ววิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งควิกเชิญเลยแต่ครูจะให้สัญญาณสามคำนี้นะคำนี้โอเคนะสามสองหนึ่งข คำว่าอะไรคำว่าอะไร

0: มีสองพยางมีสองพยางมีสองพยางมีสองพยางขึ้นต้นด้วยกอไก่อะไรนะอันไหนทำอีทิ้งสิเกเรเกเรเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมถูกไหมครับ
1: ถูกครับ
0: ถูกครับแต่การเกเรเป็นสิ่งที่ดีไหม
2: ไม
0: ่ดีนะโอเคอ่ะรู้เรื่องนั้นนี่คือการแสดงเก่งมากเกเรเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าต่อไปกลุ่มที่5หนูเมย์มานะลูกหนูเมย์คนนี้จ้ะอ้ออย่าพึ่งขอโทษคำว่าเกเรสะกดสิลูก
2: ก็เกเรเกเร
0: มีตัวสะกดไหม
2: ไม
0: ่มีไม่มีนะจ๊ะคำต่อไปเพื่อนๆปลายทางดูด้วยนะลูกทำท่าไปเรื่อยๆทำท่าไปเรื่อยๆถ้ายังไม่ใช่ก็ไม่ต้องหยุดมีปวดท้องกับหิวใครตอบปวดท้องยกมือขึ้นปลายทางด้วยนะครับใครบอกหิวยกมือขึ้นครึ่งครึ่งคำตอบก็คือคำว่าอะไรคะมีบอกเพื่อนๆสิ
1: หิวค่ะ
0: หิวค่ะถูกต้องเยี่ยมมากเลยคำว่าหิวสะกดพร้อมกันต้นทางและปลายทาง1 2 3มีตัวสะกดคือตัววอแหวนต่อไปกลับมากลุ่มที่1เหมือนเดิมขอคนไม่ซ้ำขอคนไม่ซ้ำคำนี้จะถ้าพร้อมแล้วต้นทางและปลายทางเตรียมตัวดูไปได้อย่าหยุดอย่าหยุดอย่าหยุดไปเรื่อยๆขึ้นต้นด้วยดอเด็กมีพยางค์เดียวทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆคำว่าโดดใช่หรือไม่ใช่
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่คำว่าดึงใช่หรือไม่ใช่
1: ใช่ค่ะ
0: ฮะใช่หรือไม่ใช่
1: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่คำตอบคือคำว่า
1: เด้ง
0: เด้งมีใครเด้งท่าอื่นไหมก็ดูนะได้ยังไงไหนปิ่นได้ไงลูกมันจะเด้งสิเป็นเขาเด้งกับเมื่อกี้หรือใครเด้งได้บ้างนาวามาเด้งสีเด้งไงเพื่อนทำให้ดูดูเด้งสีดูเด้งสีลองเด้งสีจ้าเด้งให้เพื่อนดูนี่มันโอเคเด้งได้โอเคนะเด้งเก่งมากจ้าไอติมไปได้คำว่าเด้งสะกดพร้อมกัน1 2 3นะต่อไปกลุ่มที่2มาจ้าคำนี้ยากคำนี้ยาก คำนี้ยากลูกเชิญไม่เห็นไม่ใช่นี่ทำสิขอตัวช่วยหน่อยเร็วกลุ่มสองคำนี้ยากมาเลยมาเลยมาช่วยกลุ่มสองกลุ่มสองทำไงช่วยกันช่วยกันคิดจะทำยังไงดีให้เพื่อนรู้ดูซิเริ่มเลยลูกให้เพื่อนดูให้เพื่อนทายเพื่อนทายขึ้นต้นด้วยลอลิงเวลาที่เราเจออะไรแบบว่าอยู่ข้างหน้าเยอะๆเราไปเล่นที่สวนสนุกหรือสวนน้ำเราสนุกจังเลยเราต้องลอลิงลอลิงไม่ใช่เล่นเตรียมตัวลื่นอะไรอ่ะหาอะไรนะมีคนตอบมีคนตอบไม่ปีนปีนตอบว่าไงนะลูก
1: ลุยค่ะ
0: เป็นลุยเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าผมให้สองคนนี้ด้วยยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมสะกดคำว่าลุยพร้อมกัน1 2 3ต่อไปกลุ่มที่3คำนี้เกี่ยวกับอากาศ

0: ว่าจะหนาวใช่ไหมคะใช่ค่ะหนาวสะกดพร้อมกันว่าหอถูกต้องจ้ามีตัวอะไรเป็นตัวสะกดว่าแหวนแน่นอนถูกต้องและคำสุดท้ายขอสองคนผู้ชายเอาคนที่อีคิวมาลูกมาจ้าแล้วก็ไอซ์มาจ้าขอโทษมาหน้ามามามาขยับไปเพื่อนหน่อยไอซ์มาไม่ได้คำนี้ทำพร้อมกันเลยอยู่งี้อย่างงี้เราต้องทำเต็มต้องเต็มตัวก่อนอยู่งี้อย่างงี้แล้วทำท่ารอไว้ทำท่ารอไว้ทำท่ารอไว้อ้าวหนึ่งสองไปอะไรนะกลับมา1 2 3กลับไปเพื่อนตอบไม่ได้ไปยังไม่ใช่กลับมาอีกเร็วๆขึ้นต้นด้วยหอหีบอีก1ครั้งไปให้คำตอบสุดท้ายมา2หนุ่มขึ้นต้นด้วยหอหีบคือคำว่าเหินมั่งใครว่าเหินยกมือใครว่าเหาะยกมือคำตอบคืออะไรครับ
1: เหาะครับ
0: เหาะเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าเก่งมากบินจนเหนื่อยเลยป้ายเหนื่อยเอาไม้คืนจ้าเรียบร้อยปรบมือให้กับคนเก่งของเราหน่อยจ้ากล้าแสดงออกดีมากแล้วคำว่าเหาะสะกดสิลูก1 2 3มีตัวสะกดไหมจ๊ะเด็กปลายทางบอกว่าไม่มีดังนั้นแน่นอนคำว่าจูงมีตัวงองูเป็นตัวสะกดคำว่าอะไรอีกลุยยอยักษ์เป็นตัวสะกดคำว่าหนาววอแหวนเป็นตัวสะกดคำว่าอะไรนะฮะอะไรนะเด้งงองูเป็นตัวสะกดแล้วก็คำว่าเกเรที่ไม่มีตัวสะกดคำเหล่านี้ที่มีงองูมอม้ายอยักษ์วอแหวนและไม่มีตัวสะกดมันคือมาตราในภาษาไทยที่เป็นอะไรลูกที่เป็นสิ่งที่เราเรียนแล้วตั้งแต่ป.2ใช่ไหมป.1เคยเรียนยังก็เคยแล้วดังนั้นจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้ข้อที่1นักเรียนต้องบอกความหมายของมาตราตัวสะกดในภาษาไทยได้2อ่านคำที่มีมาตราตัวสะกดในภาษาไทยได้3เขียนคำที่มีมาตราตัวสะกดในภาษาไทยได้แน่นอนหากมีการเขียนก็ต้องมีมารยาทในการเขียนมาดูจากที่เพื่อนทายเมื่อสักครู่ก่อนนะครับคำที่ไม่มีตัวสะกดเช่นคำนี้คือรูปของอะไรเด็กปลายทางก็ตอบว่าปลาครับถูกต้องแล้วคำนี้แหละเด็กๆคือคำว่าตะกร้าสะกดคำว่าปลาพร้อมกัน1 2 3ปลาคำว่าตะกร้าปลาตะกร้าไม่ถูกแน่นอนคำเหล่านี้เป็นคำที่ไม่มีตัวสะกดเราเรียกว่าอะไรมาตราคำในมาตรากอกาซึ่งคำในมาตรากอกาและมาตรากอกาแปลว่าอะไรมีความหมายว่าอย่างไรอนั่งตัวตรงอ่านความรู้ตามครูกันต้นทางและปลายทางมาตรากอกาม
2: าตรากอกาม
0: าตรากอกาคือคำที่ประสมพยัญชนะ
2: คือคำที่ประสมพยัญชนะ
0: และสระ
2: ไม
0: ่
2: ม
0: ี
2: ต
0: ั
2: วสะกด
0: จะเป็นสระเสียงสั้
2: น
0: หรือสระเสียงยาวก็ได
2: ้
0: ถ้าใครไม่อ่านใครไม่พูดตามครูคุณครูกันเราจะไม่ได้ฝึกทักษะการพูดเลยนะเราจะกลายเป็นคนที่พูดไม่เก่งนะจ๊ะมาดูคำว่าปลาปอลออาปลาลงเสียงด้วยเสียงของสระดังนั้นมีตัวสะกดไหมไม่มีพยัญชนะเป็นตัวสะกดแต่มีเสียงของสระตะกร้าก็เหมือนกันตออะตะมีเสียงของสระอะและกรออากรามิโทกร้ามีเสียงของสระอะไรสระอะไรลูกกร้าดังนั้นคำที่มีเสียงสระลงท้ายจะเสียงสั้นก็ได้เสียงยาวก็ดีจะเป็นคำในมาตรากอกาเช่นคำว่าอะไรอ่านเองเก่งจังคำแรกเด็กปลายทางอ่านพร้อมๆเพื่อนลูกคำแรกสอง
2: สาม
0: เสียงดังกว่านี้

เสียงดังอีกนิดนึงต่อไป

0: หล่อแหละจากคำทั้งหมดถ้าเด็กๆปลายทางและต้นทางสังเกตตัวที่คุณครูทำอักษรสีแดงแสดงว่าอักษรสีแดงเหล่านี้คือเสียงของสระเป็นเสียงของสระเห็นไหมตออาตะกรออากราไม่ถูกกราพออพอไม่เอกพ่อเสียงสระอพอรออัวครัวเสียงสระอัวตออตอยอแอแยสีแดงคือเสียงของสระดังนั้นมาตรากกาจะมีแค่เสียงสระลงท้ายนะจ๊ะจะเสียงสั้นก็ได้จะเสียงยาวก็ดีโอเคไหมผ่านหรือเปล่ามาตรากกาใครมีข้อสงสัยบ้างลูกยกมือขึ้นเด็กปลายทางมีไหมยกมือได้นะถ้าไม่เข้าใจครูจะอธิบายเพิ่มทุกคนเข้าใจนะถ้าเข้าใจทำมือโอเคคนที่ไม่เข้าใจคนหรือว่าคนนั่งหลับมือลงผ่านต่อไปมาตรานี้มีคำว่าอะไรบ้างเด็กปลายทางถ่ายคือคำว่าอะไรถูกต้องถุงสะกดคำว่าถุงสิถอคำนี้ล่ะฟองสะกดคำว่าฟองสังเกตสองภาพนี้เป็นคำที่มีพยัญชนะตัวใดเป็นตัวสะกดเก่งมากปลายทางก็เก่งมากงองูดังนั้นคิดว่าเป็นคำในมาตราใดมาตรากงหรือแม่กงถูกต้องมาตรากงมีความหมายว่าอย่างไรนั่งตัวตรงฮึบอ่านตามคุณครูมาตรากง
1: มาตรากง
0: คือคำที่มีงองูเป็นตัวสะกด
1: คือคำที่มีงองูเป็นตัวสะกด
0: มีทั้งคำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้น
1: มีทั้งคำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้น
0: และสระเสียงยาว
1: และสระเสียงยาว
0: เช่นคำว่าอะไรบ้างมาอ่านกันเลยคำแรกอ่านเองเก่งจัง
1: เว
0: ีย
1: ง
0: ตะลิงแง่งขาอะไรลูก
1: ขา
0: เยงอีกหนึ่งครั้งขาเยงปลายทางอ่านพร้อมเพื่อนต้นทางนะลูกคำต่อไป
1: เปล
0: ื
1: อง
0: ระวัง
1: ผ
0: ้าถุง
1: ทดลอง
0: เจ้าหญิง
1: นกย
0: ู
1: ง
0: ตาราง
1: ต
0: ั
1: วอย
0: ่
1: าง
0: ถั่วเหลือง
1: รถเก
0: ๋
1: ง
0: ติดทอง
1: พ
0: ลเมือง
1: ต
0: ่
1: อรอง
0: ไก่ต้ง
1: หล
0: ังคา
1: ห
0: ้องฉุกเฉิน
1: ลงม
0: ือ เกรงใจ
1: ยางพารา
0: ฟองน้ำ
1: แตงไทย
0: น้องสาว
1: เต
0: ีย
1: งน
0: อน
1: เช
0: ิ
1: งเขา
0: พลละเมือง
1: ต
0: ้
1: นชงโค
0: ต้นเฟื่องฟ้า
1: ต
0: ้
1: นมะปริ ง
0: ต้นมะปราง
1: ส่องแสง
0: แสงสว่าง
1: ร
0: ุ่งเรือง
1: เคร
0: ื่
1: องแกง
0: เครื่องปรุง
1: วางไกลกลางวน
0: คำทั้งหมดที่อ่านถ้าสังเกตดีๆเป็นคำที่มีพยัญชนะตัวใดเป็นตัวสะกดเด็กๆปลายทางก็ตอบได้ว่างองูดังนั้นคำที่มีงองูเป็นตัวสะกดจะเสียงสั้นหรือเสียง

0: เสียงยาวผสมด้วยสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวก็แล้วแต่จะเป็นคำในมาตราอะไรมาตราอะไรมาตราอะไรเสียงดังฟังชัดพร้อมกันมาตรากงมาตรากงต่อไปภาพนี้ล่ะลูกศรชี้ที่ไหนฮะก้ามสะกดคำว่าก้ามพร้อมกันมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดมอม้าพยัญชนะตัวมอม้าต่อไปภาพนี้ล่ะเด็กๆพอจะเข้าใจแล้วว่ามีมอม้าคือคำว่าแก้มสะกดคำว่าแก้มพร้อมกันต้นทางและปลายทาง1 2 3มีมอม้าเป็นตัวสะกดเหมือนกันดังนั้นมาตรากมคืออะไรนั่งตัวตรงอ่านความรู้ตามคุณครูกันมาตรากม
1: มาตรากม
0: คือคำที่มีมอม้าเป็นตัวสะกด
1: คือคำที่มีมอม้าเป็นตัวสะกด
0: มีทั้งคำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้น
1: และสระเส
0: ีย
1: งยาว
0: เช่นคำว่าอะไรบ้างอ่านเองเก่งจัง
1: ก
0: ้
1: าม
0: กล้ามดูดีนะก้ามกับกล้ามเป็นคำควบกล้ำแท้คำที่สองใช่ไหมลูกนะเอาใหม่คำแรก
1: ก
0: ้ามคำที่สองออกเสียงให้ชัดนะจ๊ะกล้ามสาม
1: แก
0: ้
1: ม
0: กลอมกลอสะกดสิกลออุ
1: อ
0: ่านว่าก
1: ล
0: ุ่มต่อไปคุมโคม
1: จอม
0: จามคำว่าอะไรสะกดพร้อมกัน1 2 3
1: สอมอไม่โท
0: สอมสอมไม่โทสอมสอมนะจ๊ะต่อไปคำนี
1: ้
0: นวม
1: น
0: ุ่ม
1: ปลอม
0: ปั๊มปลื้มพรมต่อไปผอมดังกว่านี้ล้มล้อมสะกดคำนี้สะกดสิลูกหนึ่งสองสามอ่านว่าล่ามจะเสียงดังฟังชัดมากกว่านี้ลูกกระตือรือร้นฮึบฮึบฮึบเด็กๆปลายทางตั้งใจแล้วตอนนี้คำต่อไป
1: หน
0: ามหอม
1: เหล
0: ี่ยมเสริ
1: ม
0: เสียม
1: กระท
0: ่อมงดงาม
2: ซาริ ม
0: อีกหนึ่งครั้งซาริ
1: ม
0: รู้จักขนมซาริ
2: ม
0: ใช่ไหม
2: ไม่ร
0: ู้จริงหรอที่เรากินที่เป็นสีเส้นๆนะที่มันมีสีชมพูสีเขียวสีขาวแล้วก็ราดน้ำกะทินะโรงเรียนชอบทำให้กินนะลูกขนมซาริมนะเรียกว่าซาริมไม่ใช่สริมนะจ๊ะซาริมแล้วก็เขียนแบบนี้เลยโอเคนะจ๊ะต่อไปคำต่อมาคำว่าอะไรลูกทับทิมเก่งมาก
1: น้ำท
0: ่
1: วม
0: รวบรวมลูกอมต่อไป
1: ถล
0: ่
1: ม
0: ผสม
1: พนม
0: มัธยม
1: สงคราม
0: ปรบมือกับตัวเองหน่อยครึ่งทางแล้วครึ่งทางแล้วคำทั้งหมดสังเกตดีๆเป็นคำที่มีตัวสะกดคือพยัญชนะตัวใดอยู่ในมาตราใด
1: ก
0: ลมต่อไปภาพนี้บ้างเด็กปลายทางลองดูสิสีเหลืองๆสีเหลืองๆ
1: ชี
0: สเป็นคำในมาตราเกยเพราะว่ามันมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดยอยักษ์ใช่ไหมเนยถูกต้องต่อไปคำนี้ล่ะหวยนะจ๊ะมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดยอยักษ์เหมือนกันมาตราเกยคืออะไรอ่านนั่งตัวตรงอ่านตามคุณครูนะจ๊ะความรู้
1: มาตราเกย
0: เยี่ยมมาก
1: มาตราเกย
0: คือคำที่มียอยักษ์เป็นตัวสะกด
1: ม
0: ีทั้งคำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้น
1: มีทั้งคำที่ประสมด้วยสระเสียง
0: และสระเสียงยา

0: และส
1: ลับเสียงดัง
0: ตัวอย่างเช่นอ่านเองเก่งจังต้นทางและปลายทาง
1: กาย
0: คาย
1: ค่าย
0: ดอย
1: เดื
0: ่
1: อย
0: ทอย
1: เนย
0: ฟอสะกดสิลูกอ่านว่าฝอยนะจ๊ะต่อไปย้อยช่วยกันอ่านสอย
1: หวย
0: อาย
1: สวย
0: ปลายโดย
1: คุณยาย
0: เครื่องหมาย
1: จดหมาย
0: ทนายระบาย
1: ขโมย
0: ใบเตย
1: ง
0: ่ายได้
1: เจ
0: ้
1: านาย
0: ใจร้าย
1: ใจร
0: ้
1: าย
0: เฉลย
1: ขนมบ
0: ั
1: วลอย
0: สามคำสุดท้ายคือคำว่า
1: พ
0: ังทลายเครื่องแต่งกาย
1: ทะเล
0: ทรายนี่คือคำที่มีพยัญชนะตัวใดเป็นตัวสะกดยอยักษ์อยู่ในมาตราใดเกยนะจ๊ะต่อไปมาตรานี้คือคำว่าอะไร
1: ข้าว
0: ข้าวสะกดพร้อมกันต้นทางและปลายทาง1 2 3
1: ข้าวข้าวข้าวข้
0: มีตัวอะไรเป็นตัวสะกด
1: วอ
0: แหวนคำนี้ล่ะ
1: หนาว
0: หนาวสะกดคำว่าหนาว
1: หนาว
0: มีตัวอะไรเป็นตัวสะกดวอแหวนแน่นอนนั้นอยู่ในมาตราเกิลอ่านความรู้ตามครูกันมาตราสุดท้ายเราตั้งใจนะครับต้นทางและปลายทางนั่งตัวตรงก่อนที่จะเล่นบิงโกกันมาตราเกิล
1: มาตราเก
0: ิ
1: ล
0: คือคำที่มีวอแหวนเป็นตัวสะกดมีทั้งคำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้น
1: และสระเส
0: ีย
1: งยาว
0: มีคำว่าอะไรบ้างอ่านให้คุณครูกันอ่านตามหน่อยซิคำแรก
1: เล
0: ว
1: หาว
0: ค้างคาวต้นข้าว
1: เร
0: ื่องราวว
1: ิ่งเป
0: รี้ยว
1: อบอ
0: ้าว
1: เกลีย
0: วปลิ
1: ว
0: สะกดสิลูกคำนี้พอรออ ่านว่าพลัวต่อไปคำนี
1: ้
0: เหลว
1: เหล
0: ียว
1: ด
0: ินเหนียวมะพร้าวรถสองแถว
1: หนาว
0: อ่ะปรบมือกับตัวเองหน่อยจ้ายอดเยี่ยมมากต้นทางและปลายทางอ่านเสียงฟังชัดคำนี้มีพยัญชนะตัวใดเป็นตัวสะกดทั้งหมดเลยวอแหวนอยู่ในมาตราใดเกอดังนั้นมาตรากงมาตรากมมาตราเกยมาตราเกลคือคำที่เป็นมาตราที่มีตัวสะกดตรงมาตราก็คือมีพยัญชนะเพียงตัวเดียวที่เป็นตัวสะกดมาตรากงมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดลูกมาตรากงงองูมาตรากมมอม้ามาตราเกย
1: ยอ
0: ยักษ์และมาตราเกลวอแหวนดังนั้นถ้าเข้าใจดีแล้วคุณครูมีเกมมาฝากกิจกรรมบิงโกมาตราในภาษาไทยวิธีการก็คือคุณจะต้องให้นักเรียนแต่ละกลุ่มคิดคำที่อยู่ในมาตรากงกลุ่มหนึ่งหนึ่งคำกลุ่มสองมาตรากมกลุ่มสามมาตราเกยกลุ่มสี่มาตราเกลแล้วก็กลุ่มห้ามาตรากอกาโอเคนะอ่ะหนึ่งคำหนึ่งคำแล้วยกมือแล้วก็ใช้ไมค์ตอบส่วนเด็กปลายทางตอนนี้รอคำจากเพื่อนๆนะตอบเลยลูกง่ายๆกลุ่มที่หนึ่งจับไมค์แล้วก็ยืนขึ้นแล้วก็พูดเลยลูกมาตากงกลุ่มหนึ่งก่อนกลุ่มหนึ่งก่อนไปทีละกลุ่มเร็วลูกมีคำว่าอะไรบ้างกลุ่มหนึ่งมาตากงกลุ่มหนึ่งมาตากงสต็อปเลยลูกอีก

0: เพื่อนเพื่อนเบาเบาเบานะครูไม่ได้ยินอ่ะคำว่าก
1: วางค่ะ
0: คำว่ากวางสะกดคำว่ากวางสิ
1: กอ
0: วออางอกวางต่อไปกลุ่มที่สองยืนมาตากลมมาตากลมลูกเรื่องนะ
1: ร่มค่ะ
0: คำว่าร่มสะกดคำว่าร่มพร้อมกัน
1: ร
0: อโอมอร่มไม่เอก
1: ร่ม
0: ร่มต่อไปกลุ่มที่สามยืนมาตาเกยคำว่าอะไรนะลูก
1: คำว่าอายครับ
0: คำว่าอายสะกดคำว่าอายพร้อมๆกัน
1: ออายยออาย
0: ออายยออายเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าต่อไปกลุ่มที่4
2: แมวครับ
0: คำว่าอะไรนะลูก
2: แมวครับ
0: แมวสะกดคำว่าแมวพร้อมกัน1 2 3
2: มอแอวอแมวครับ
0: มอแอวอแมวโอเคแป๊บนึงนะกว้างร่มอายโอเคอายแป๊บนึงนะเดี๋ยวท่านี้โอเคอายต่อไปแล้วก็แมวต่อไปกลุ่มที่5กลุ่มที่5ลูกมาตากอกา
1: อารีค่ะ
0: อารีสะกดคำว่าอารี1 2 3
1: ออาอา
0: พร้อมกันอารี1 2 3
1: ออาอารออีรี
0: อารีได้จัดไปกลุ่มที่1มาตรากอกากลุ่มที่2มาตรากงกลุ่มที่3มาตากลมกลุ่มที่4มาตาเกยกลุ่มที่5มาตาเกยอ้าวยกยืนขึ้นตอบกลุ่ม1จ้ามาตากอกาไอติม
1: ตะกร้าค
0: ่ะฟังเพื่อนหน่อยจ้าตอบว่า
1: ตะกร้า
0: ตะกร้าจ้ากลุ่มที่สองมาตะกงกลุ่มที่สองลูกมาตะกงมาตะกง
1: ลงค่ะ
0: คำว่าอะไรนะจ๊ะอีกหนึ่งครั้ง
1: ลงค่ะ
0: ลงใช่ไหมจ๊ะโอเคผ่านรอเลยตะกงต่อไปกลุ่มที่สามมาตะกลม
1: กลมค่ะ
0: ฮะ
1: คำว่ากลมค่ะ
0: กลมใช่ไหมคะหรือวงกลมดีเอากลมเฉยๆนะโอเคสะกดคำว่ากลมสิลูกหนึ่งสองสาม
1: กอโอมากลม
0: ถูกต้องนะจ๊ะมาตะกลมต่อไปกลุ่มที่สี่มาตะเกย
1: เนย
0: เนยต่อไปกลุ่มที่ห้ากลุ่มที่5เอาไม้ไว้ให้เพื่อนลูกมาตาเกิลจากกลุ่มที่5คำว่าอะไรดี
1: หนาวค่ะ
0: คำว่าหนาวนะต่อไปกลุ่มที่1มาตาเกิลกลุ่มที่2มาตาเกยกลุ่มที่3มาตากลมกลุ่มที่4มาตากงกลุ่มที่5กอกาตุ่มหนึ่งเริ่มก่อน
1: หาวค่ะ
0: อีกหนึ่งครั้งค่ะ
1: หาวค่ะ
0: มาตราอะไรคะ
1: เกลค่ะ
0: เกลหาวใช้ได้ต่อไปกลุ่มที่สองมาตาเกยมาตาเกยลูก
1: เตยค่ะ
0: อะไรนะคะ
1: เตย
0: เลือกค่ะดังๆชัดๆ
1: เตยค
0: ่
1: ะ
0: ใบเตยใช่ไหมเตยโอเคเตยกลุ่มที่สามมาตากลมมาตากลมมาตากลมมาตากลมช่วยกันคิดว่าอะไรลูก
3: ล้ม
1: ล้มค่ะ
0: ล้มค่ะ

0: กลุ่มที่สามไอ้กลุ่มที่สี่มาตะกง
1: เสียงครับ
0: เสียงใช่ไหมลูกโอ้ดีมากเสียงอ๋อเสียงจ้าดีมากสอเอียงงอเสียงถูกต้องต่อไปกลุ่มที่ห้ามาตาโกกา
2: เมครับ
0: อะไรนะครับ
2: เมครับ
0: มีอะไรครับ
2: เมครับ
0: มีอะไรครับ
2: เม
0: เมอ๋อเรียกว่ามีเมอะไรครับเมษามกรากุมภามีนาเมษาใช่ไหมอ่ะเมนะจ๊ะชื่อเพื่อนนั่งลงต่อไปรอบสุดท้ายกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สี่มาตากอกากลุ่มที่สามมาตรากงกลุ่มที่สองมาตราเกลกลุ่มที่หนึ่งมาตาเกยและกลุ่มที่ห้าหรืออะไรกลมคิดไปถึงว่าอะไรนะพี่เมย์เมย์มียอยักษ์กะลันด้วยชื่อเมย์ยี่เมย์ครับต่อไปกลุ่มที่กลุ่มไหนจะบอกก่อนยกมืออ่ะกลุ่มที่หนึ่งพร้อมแล้ว
1: เคยครับ
0: มาตาอะไรครับมาตาอะไรครับ
1: เกยครับ
0: มาตาเกยใช่ไหมคือคำว่า
1: เคย
0: เคยนั่งลงครับผ่านขอเอยอเคยต่อไปกลุ่มที่สามพร้อมแล้วยกมือ
1: ก้างค่ะ
0: อะไรนะคะ
1: ก้างค่ะ
0: อีกหนึ่งครั้งค่ะ
1: ก้างค่ะ
0: กล้า
3: ก้าง
0: ก้างเหมือนก้างปลาใช่ไหมโอเคจ้าก้างต่อไปกลุ่มไหนพร้อมอีกกลุ่มที่สองเริ่มคำว่าอะไร
1: คิ้วค่ะ
0: อะไรนะคะ
1: คิ้ว
0: คิ้วมาตาลูกคิ้ว
1: มาตาเกิล
0: มาตาเกิลนะคออีวอคิ้วไม่โทรคิ้วต่อไปกลุ่มที่ห้ายืนขึ้นคำว่าอะไรลูกมาตากลมไม้ไม้เพื่อนหน่อยจ้า
4: แบมแบมค่ะ
0: ทำไมอะไรคะ
4: แบมแบมค่ะ
0: แบมแบมอยู่ในมาตราอะไรลูกแบมแบมมาตราอะไรลูก
4: กลมค่ะ
0: กลมค่ะชื่อเพื่อนนะแบมแบมจ้าแบมแบมเขียนแบมเดียวนะขอแค่แบมเดียวพอแบมต่อไปกลุ่มที่สามกลุ่มที่สี่ลูก
1: กล้าครับ
0: คำว่าอะไรนะครับ
1: กล้าครับ
0: คำว่ากล้า
1: ครับ
0: กล้าสะกดซิคำว่ากล้าก
1: ลออากาไม่โทกล้าครับ
0: มาตราอะไรลูกมาตราอะไร
1: กอกาครับ
0: กอกาครับเรียบร้อยนะ20คำที่เหลือเปิดเตรียมตัวเปิดใบงานต้นทางและปลายทางมองมาที่หน้าจอโทรทัศน์แล้วก็เตรียมตัวเปิดไปที่ใบงานที่5เรื่องการอ่านและการเขียนคำมาตราในภาษาไทยหน้าที่134 34 35 36ใช่ไหมเปิดหน้า134ก่อนเปิดยังลูกเดี๋ยวไปทางด้วยนะตอนนี้เปิดหน้า134เริ่มที่หน้า134ก่อนฟังคำสั่งให้ดีๆอ่ะโอเคฟังกติกาลูกวิธีการเล่นเกมบิงโกมองมาที่หน้าจอโทรทัศน์ยังไม่ต้องเตรียมอะไรทั้งสิ้นวิธีการเล่นก็คือให้นักเรียนเขียนคำในมาตรากอกามาตรากงมาตรากมมาตราเกยและมาตราเกลลงในตารางโดยที่คำทั้งหมดที่เราจะเขียนลงไปก็คือคำที่คุณครูให้เด็กๆคิดไปเมื่อสักครู่นี้โดยวิธีการบิงโกก็คือถ้าคุณครูสุ่มตัวเลขมาเอ้ยสุ่มคำมาแล้วก็ได้คำทั้งหมด3แถวบนหรือ3แถวตรงกลางหรือ3แถวล่างแนวนอนแนวนอนแถวใดแถวหนึ่งก็ถือว่าบิงโกนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งเป็นแนวเฉียงจะเฉียงทางด้านซ้ายหรือเฉียงทางด้านขวาก็ถือว่าบิงโกและอีกวิธีหนึ่งคือแนวตั้งจะช่อง1ช่อง2ช่อง3แนวตั้งช่องไหนก็ได้จะถือว่าบิงโกแต่ต้องครบทั้ง3คำนะจ๊ะเข้าใจไหมดังนั้นตอนนี้ให้เด็กมาเขียนคำตรงนี้ก่อน20คำเลือกมาเพียง9คำเขียนจ้าเด็กปลายทางดูคำบนกระดานนะลูกมี20คำ เลือกมา9คำให้เวลา1นาทีติ๊กตอกติ๊กตอก

0: ใครเสร็จแล้วยกมือขึ้น2มือเลยมือลงเด็กปลายทาง9คําเสร็จนะครับคําที่1หยิบฝาเตรียมตัวหยิบฝาได้เลยเอาแค่ฝาเดียวก่อนคําที่1คือคําว่าตะกร้าตะกร้าใครมีวางลงไปเลยตะกร้าคำที่สองคำว่าลงลงใครบิงโกพูดคำว่าบิงโกนะแต่ยังลงลงหนึ่งตะกร้าสองลงต่อไปคำที่สามกลมกลมกลมต่อไปคำที่สี่แมวใครบิงโกยกมือกลุ่มไหนลูกดังๆถ้าไม่ดีคำว่าบิงโกคงเป็นคุณจะไม่ไปเดินคำว่าดูสิมีคำว่าอะไรบ้างขอตรวจสอบหน่อยลูกดังๆเอาไม้ให้เพื่อนพูดมีคำว่าอะไรบ้างครับหนูนั่งพูดได้เลย
1: ลงครับ
0: ฟังเพื่อนบิงโกคำว่าอะไรลูก
1: ลงคร
0: ับ ลงสอง
1: กลมครับ
0: กลมสาม
1: แมวครับ
0: แมวถูกต้องกลุ่มนี้รับไป1ดาวทั้งกลุ่มเลยคะแนนดาวทั้งกลุ่มต่อไปหน้าที่135เขียนคำใหม่ระหว่างที่เขียนคำในเด็กปลายทางถ้ายังไม่บิงโกครูจะพูดคำไปเรื่อยๆนะที่เหลือต้นทางเธอดูคำก่อนเผื่อเพื่อนปลายทางเขายังไม่บิงไงนะเสียงคำว่าเสียงถ้าบิงโกแล้วพูดนะครับในเด็กปลายทางคำว่ากล้าคำว่าร่มเธอไม่ต้องงงครูพูดให้เพื่อนๆปลายทางเขาเล่นต่อเผื่อเขายังไม่บิงโกเข้าใจไหมเธอเขียนคำรอไปสิคำต่อไปแบมบิงโกยังลูกไปเด็กปลายทางคำต่อไปเนยคำต่อไปหนาวคำต่อไปเมต่อไปอารีอายกวางหาวเคยคิ้วเตยก้างคำสุดท้ายล้มรอบใหม่คราวนี้ให้เวลาเด็กปลายทางเขียนคำใหม่ด้วยเนาะเพื่อความยุติธรรมตอนนี้ให้เวลาอีก1นาทีในการตรวจสอบคำของเราหน้าที่2แล้วนะเมื่อกี้กลุ่มนี้เด็กปลายทางเร่งมือลูกเร่งมือ
2: ีกนิดนึง
0: ถ้าพร้อมแล้วยกมือขึ้นมือลงคำที่หนึ่งคือคำว่าเด็กปลายทางพร้อมนะคุณครูขอยังนะอย่าว่าคุณครูเลยเวลาจำกัดคำที่หนึ่งกวางคำที่สองตะกร้ามาละใครรอแล้วบ้างใครคอยแล้วอุ้ยมาแล้วอ่ะคำต่อไปร่มยังใช่ไหมใครบิงโกเปล่าต่อไปก้างยังมีคนบิงโกนะเด็กๆปลายทางมีไม่ลูกใครบิงโกแล้วจัดการนะบิงโกดังๆต่อไปคำนี้รอคำว่าอะไรแบมแบมคำต่อไปคำว่า

0: คยอะไรลูกคนไหนดังๆๆๆๆๆอ่ะเอาไมค์ไปให้สเนลหน่อยกลุ่มนี้ที่บิงโกมีคำว่าอะไรบ้างครับเด็กชายสเนล
1: ตะกร้าคร
0: ับ ตะกร้าครับ
1: กวางครับ
0: กวางครับ
1: เคยครับ
0: เคยครับบิงโกรับไปคะแนนกลุ่ม1ดาวส่วนเด็กๆปลายทางและในโอเคอ่ะหยุดก่อนลูกมาฟังครูก่อนเด็กๆปลายทางและต้นทางเหลืออีก1หน้าคือหน้า135ให้เด็กๆไปเล่นกับคุณครูของหนูเองแล้วก็เด็กๆต้นทางเดี๋ยวหาเวลาว่างไปเล่นกับคุณครูได้อีก1หน้านะครับส่วนเรื่องราวของเราในวันนี้เราคงจะต้องถึงในเรื่องของการสรุปความรู้กันบ้างว่าเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของอะไรไปโดยที่คุณครูมีปริศนาคำทายมาทายเด็กๆเป็นการสรุปความรู้อ่ะนั่งตัวตรงมองไปที่หน้าจอโทรทัศน์และสรุปความรู้ตอบคำถามตอบปริศนาคำทายนี้ให้คุณครูกันฟังหน่อยลูกสัตว์นี้คนไทยเลี้ยงไว้ไถนามีเขาสี่ขาหนูจ๋าตอบไว้ตอบว่าควายสะกดคำว่าควายสิลูกอยู่ในมาตราใดอยู่ในมาตราใดมาตราเกยต่อไปอยู่ทะเลกินตมแต่คนงมมันขึ้นมากินอีกคิวอีกคิวตอบดังๆลูกตะโกนมาเลยหอยเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าสะกดคำว่าหอยพร้อมกัน1 2 3อยู่ในมาตราใดเกยต่อไปปริศนานี้ฉันคืออะไรเอาไว้เย็บผ้าปลายแหลมหนักหนาหนูจ๋าเราทายเข็มมีตัวสะกดคือตัวอะไรอยู่ในมาตราใดถูกต้องจ้าเด็กไปทางตอบได้ไหมต่อไปฉันคืออะไรเห็นได้บนหัวเส้นคลุมไปทั่วไม่กลัวร้อนเลยผมเป็นคำตอบที่ถูกต้องคำว่าผมนะก็คือมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดลูกมอมาอยู่ในมาตราใดกรมจ่ายอดเยี่ยมต่อไปอะไรเอ่ยตอนเช้าเชิญขึ้นตอนเย็นเชิญลงผู้คนยืนตรงตอบว่าธงนั่นเองอยู่ในมาตราใดลูกธงก้งเพราะว่ามีตัวงองูเป็นแน่นอนเป็นตัวสะกดต่อไปปริศนาสุดท้ายอะไรเอ่ยชื่ออยู่ปลาตัวอยู่ในน้ำปลาดาวเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าคำว่าดาวตัวนี้อยู่ในมาตราใดมาตราใดเกิลเพราะว่ามีตัววอแหวนเป็นตัวสะกดแน่นอนเอาผมให้กับตัวเองหน่อยจ้าเก่งทุกคนเลยและสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปนั่นคือใบความรู้ที่3เรื่องมาตราในภาษาไทยมาตรากกใบงานที่6เรื่องสำรวจคำในมาตรากกและคุณครูกันเพิ่มตารางบิงโกอยู่ในเว็บไซต์นะครับขอให้คุณครูไปดาวน์โหลดแล้วก็ถ่ายเอกสารมาให้นักเรียนได้เล่นเกมบิงโกในชั่วโมงถัดไปนะครับเพราะว่าบทเรียนในขั้นถัดไปของเราจะเรียนในเรื่องของมาตรากกขอให้กลับไปทบทวนความรู้มาตรากกขอให้กลับไปทบทวนความรู้มาด้วยนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดของกองเคารพ

พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะ

อาจและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซล่าเซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

0: ลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ไม่เป็นไรนะครับ
5: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
6: เต็มตีโต้
7: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
8: PEA

ัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกะในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับเวลานะคะแต่วันนี้จะเป็นเรื่องของการอ่านและเขียนบอกเวลาที่มีมหภาคหรือทวิภาคนั่นเองนะคะในชั่วโมงที่ผ่านมาเด็กๆได้อ่านเวลาแล้วก็บอกเวลาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีใช่ไหมลูกในวันนี้นะคะเรานะคะจะมาอ่านและเขียนบอกเวลาที่มีเครื่องหมายมหภาคหรือเครื่องหมายทวิภาคนั่นเองนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเขียนบอกเวลาคุณครูนะคะจะขอทบทวนเกี่ยวกับการบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีกันก่อนนะคะด้วยกิจกรรมที่เราได้ทำมาแล้วในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเป็นเรื่องกิจกรรมเวลานี้เป็นเวลาใดเด็กๆสังเกตที่นาฬิกาแบบเข็มของคุณครูนะคะจะให้เด็กๆนะคะดูเวลาแล้วก็บอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีทั้งเวลากลางวันและกลางคืนเลยนักเรียนสังเกตที่นาฬิกาของคุณครูค่ะใครทราบแล้วว่าเวลานี้คือเวลาใดเดี๋ยวจะให้บอกเวลาเป็นเวลากลางวันก่อนนะคะนักเรียนมือลงก่อนใครอยากตอบเวลานี้ยกมือขึ้นเดี๋ยวจะให้สกิดนะคะเพราะว่ายกมือหลังที่คุณครูพูดว่าขึ้นใช่ไหมคุณครูบอกยกมือขึ้นแล้วสกิดก็